0: นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่ให้มีการซื้อขายอาวุธปืนตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490ยกระดับมาตรการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัย
1: สิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเรียลไทม์ท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะส่วนมาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนจะต้องทำให้เข้มขึ้นสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
0: สอดคล้องกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งทีมเฉพาะกิจตรวจเข้มระบบอาวุธปืนทั่วประเทศการรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการระงับออกใบป.3และโครงการปืนสวัสดิการใหม่พร้อมปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนภายใน60วันเพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเนื่องจากพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเรียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศครอบคลุม5มิติได้แก่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของซักซ้อมแผนเอาตัวรอดประสานงานด้านความมั่นคงพร้อมจัดระบบสื่อสารภายในที่รวดเร็วจัดตั้งทีมสหวิชาชีพประเมินภัยคุกคามและการดูแลสุขภาพจิตสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบยึดหลักหยุดและแจ้งห้ามแชร์ข้อมูลข่มขู่โดยเด็ดขาดเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาให้ครอบคลุมภัยคุกคามทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวมุ่งเน้นความร่วมมือในหลายมิติโดยเฉพาะการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปีพ.ศ. 2588ด้านนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้การเยือนครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงด้วยการนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายหาคู่ค้าและต่อยอดการลงทุนพร้อมผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศ
1: ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประโยชน์ที่จะได้เรื่องของการค้าการลงทุนไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching ก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้น
3: นอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สะดวกขึ้นโดยจะผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งหากเกิดขึ้นจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมเพื่อยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้แทนประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อมแล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายของประธานคณะกรรมการประนอมเชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยหวังให้กระบวนการนี้นำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วย
2: สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากยังมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า200ไร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังร่วมดับไฟป่าและเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชไฟป่าลุกไหม้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ยังคงมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะเบื้องต้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในตำบลเกรงจำนวน5หมู่บ้านมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้แล้วกว่า200ไร่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจำกัดพื้นที่ไฟไหม้และป้องกันการขยายตัวของเพลิงไปยังชุมชนและพื้นที่โดยรอบโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันและรถบรรทุกเล็ก1คันเข้าสนับสนุนภารกิจพร้อมจังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีร่วมปฏิบัติการเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติได้โดยเร็วที่สุดรวมทั้งจัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในจุดที่มีการปะทุซ้ำรวมถึงพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่ำเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดินแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยมอบหมายให้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพบว่ามีประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571เพื่อดำเนินโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและรับฟังปัญหาภาคการเกษตรทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมพบว่าการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยรวมถึงเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกร เพื่อนำข้อมูลมาหาแนวทางแก้ไขทั้งในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยงบประมาณที่มีอยู่และส่วนที่ต้องวางแผนจัดสรรงบประมาณในอนาคตโดยย้ำว่าปัญหาสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนคือเรื่องแหล่งน้ำเนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่เกษตรกรประกอบอาชีพทำนาหากน้ำท่วมหรือขาดแคลนน้ำจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทันทีทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆหลายโครงการคาดว่าหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
6: หลักๆแล้วในพื้นที่ของภาคอีสานจังหวัดสกลนครหรือนครพนมปัญหาหลักก็คือเรื่องของแหล่งน้ำซึ่งเราต้องยอมรับว่าในพื้นที่เขตอีสานนี้เป็นแหล่งที่ทำเกษตรกรรมที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องนาข้าวชาวนาถ้าเกิดไม่มีน้ำทุกอย่างหมดสิ้นสสในพื้นที่ก็มีการเสนอเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆก็มีบางโครงการที่ขอมาเนี่ยนะครับบรรจุในของปี70แล้วแต่ในบางส่วนก็อยู่ในปี71
5: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อวันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพบว่ามีปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำกรมชลประทานจึงได้ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านครอบคลุม674ครัวเรือนและพื้นที่รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่ส่วนแผนการขุดลอกแม่น้ำน่านมีแผนขุดลอก18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำลดปัญหาน้ำท่วมติยาพันยางเทียนรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดป้าไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลโทซูฮายันโตหัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB ออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาประชาชนจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก50รายนอกจากนี้ผู้ประสบภัยประมาณ 2,000 คนอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ในจังหวัดสุมาตราเหนือทางตะวันตกของอินโดนีเซีย แต่ไม่มีรายงานความเสียหายและไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิ
2: กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจากับอิสราเอลหลังกองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายขณะที่ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนประณามการโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพอิสราเอลพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลยังคงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในเดือนกันยายนนี
4: ้สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลจัตวาโมฮัมหมัดบาเกซาเดผู้บัญชาการหน่วยค้นหาและเก็บกู้ร่างทหารของกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลกาตาร์ปล่อยตัวนักบินของเครื่องบินขับไล่รุ่นซุกฮอยซู24ของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกหลังออกปฏิบัติภารกิจบินไปยังกาตาร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ระบุว่ากองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลกาตาร์ควบคุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านไว้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหน่วยกู้ภัยของกาตาร์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วในการค้นหานักบินเหล่านี
2: ้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐหรือNWS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพายุโซนร้อนลาลาทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนระดับ1ซึ่งมีระดับความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับหลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะใหญ่ของรัฐฮาวายเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วลมสูงสุดถึง102กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับนี้NWS ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ในรัฐฮาวายยังคงเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายอย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันนี้ขณะที่นายจอร์จกรีนผู้ว่าการรัฐฮาวายของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐฮาวายแล้วเพื่อดำเนินมาตรการต่างๆสำหรับเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุ
12: ฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกบุกไปเยือนสิงคโปร์อันดับ148ของโลกที่จารันเบซาสเตเดียมซึ่งผลปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ1เก็บชนะแรกได้สำเร็จสำหรับนัดที่2ทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นในบ้านที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่18สิงหาคมเวลา20นาฬิกาสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแทงเอาชนะโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีน6ต่อ5เฟรมไปเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้ววีรวิทย์กำพุทธนักหัวดาวรุ่งไทยแชมป์สัปดาห์แรกหัวชนะคุราโนะซูเกะซูซูกิมืออันดับ2จากญี่ปุ่น2ต่อ1เซต6ต่อ3 2ต่อ6และ6ต่อ3วีรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยวโวชนิดทัวร์จูเนียเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันด้านหญิงเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันโทจิรินแก้วเก่ามืออันดับ1หัวชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์6ต่อ3และ6ต่อ2โทจิรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้อีกสนามนับเป็นแชมป์รายการที่6ของเจ้าตัวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทในภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในผลในรุ่นประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทีพเวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่รภัทรพรจิระไพบูลย์กฤตเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่ารายการ Thailand Open ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อให้เป็นเวทีสำหรับนักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งทั้งรุ่นเยาวชนเยาวชนและประชาชนได้ลงสนามแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติสหพันธ์เซปักตะกร้านานาชาติประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการกรณีทีมตะกร้าชายทีมชาติไทยยอมแพ้ในรอบรองชนะเลิศเซปักตะกร้า World Cup 2026ในการพบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1,890,000 บาทครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้าแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันรายการต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 21:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรและเวลา 15:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39
13: น. 1 นาทีกับกปท.การขี่มอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยเมื่อมีคนซ้อนต้องฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้นกับขนาดน้ำหนักของรถมอเตอร์ไซค์ในขณะที่มีคนซ้อนและฝึกระยะการเบรกและการออกตัวเพื่อความปลอดภัยโดยต้องสวมเครื่องแต่งกายต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนต้องสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดไม่ควรเปลี่ยนทิศทางรถแบบกระทันหัน เพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายอาจเกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนคนซ้อนควรนั่งคร่อมและจับราวหรือจับหลังเบาะด้วยเพื่อการทรงตัวที่ดีนั่งซ้อนท้ายโดยไม่ต้องเอาตัวไปแนบชิดหรือติดเกินไปกับผู้ขับขี่ควรวางเท้าอยู่ตรงกลางคันเหยียบเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัวและในเวลาที่รถมอเตอร์ไซค์เข้าโค้งให้คนซ้อนท้ายควรโน้มตัวตามผู้ขับขี่ไม่ควรเกรงหรือฝืนตัวเพราะอาจจะทำให้การเข้าโค้งบังคับรถได้ลำบากขึ้นค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวงเปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัดชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนๆแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำคำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนเกษตรทฤษฎีใหม่กับการพัฒนาแหล่งน้ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้หลายประการเพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพราะชุมชนควรได้รับโอกาสในการร่วมดูแลแหล่งน้ำชุมชนตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งเด็กๆทุกคนควรเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์กับแหล่งน้ำชุมชนในอนาคตต่อไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthaiและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
18: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ตุติย
0: ั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณัง
0: คัจฉามิตุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังคะโรมะเส

อันนบยังสรณะมนาปาทังพนามาเส

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพะนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ิมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาหุตุสัพพุคตวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพนามเสนนโมอรหัตโต

ตะวินังโวทัตตะโลกะธัมเมหิจิตตังยัตถะนะคัมปะติอะระโตกังเวจังเตมังเตตัมมังกะระมุตตะมัง

0: ภาวันตุเต
1: ฟังจะให้พรให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคะพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวัตุเต
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่19และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 นร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียง

จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติทัยยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญทัยยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขถ้วนหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสารพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสา

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เงื้อมหักมัจจุราชพระพุทธภาษิตณอันตริเคณสมุทรมัจเชณปะบะตานังวิเวรังปวิสักณวิชเตโซชะคติปะเดโซยัตรัตถิตังนับปะเฮยะมัจจุแปลความว่าไม่ว่าในกลางหาวหรือท่ามกลางมหาสมุทรหรือระหว่างช่องภูเขาแผ่นดินที่มัจจุราชเอื้อมมือไปไม่ถึงนั้นมิได้มีอธิบายความมัจจุราชคือความตายมีอนุภาพยิ่งใหญ่กว่าใครหมดในโลกนี้ไม่ว่าจะหนีไปที่ใดย่อมไม่พ้นเงื้อมหัดของพญามัจจุราชได้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทั้งในป่าในอากาศและในน้ำบนพื้นดินอยู่ในอำนาจของท่านสิ้นไม่ว่าคนชั้นใดจะเป็นราชาหรือยาจกคนเลวหรือคนดีหนุ่มหรือแก่ไม่พ้นมือมัจจุราชทั้งสิ้นทหราจะมหันตาจะเยพาลาเยจะปันดิตาสัพเพเตมัจจุวสังยันติสัพเพมัจจุปรายนาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนพาลและบัณฑิตทั้งหมดย่อมไปสู่อำนาจของมัจจุราชทั้งหมดมีความตายดักอยู่เบื้องหน้าเมื่อความตายมาถึงเข้าทุกคนต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปแม้แต่สรีระของตนอันเป็นที่รักที่หวงแหนคอยประคบประงมให้ข้าวให้น้ำให้อาบก็ไม่สามารถเอาไปได้สรีระนี้ถ้าไม่เป็นที่รองรับความดีแล้วก็เป็นของเลวอย่างหนึ่งที่ให้ความทุกข์มากให้ความสุขเพียงเล็กน้อยเป็นภาระอันไม่รู้จักจบสิ้นเป็นมารอย่างหนึ่งเรียกว่าขันธมารเป็นภาระอย่างหนักเรียกว่าขันธภาระนัตถิขันธสมาดุขฆาไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยการบริหารขันกล่าวคือขันห้าอันย่นกล่าวเป็นสองคือนามและรูปพึงทราบภาระสองและมารห้าก่อนเพื่อความแจ่มแจ้งในการอธิบายต่อไปภาระสองคือหนึ่งขันธภาระหมายถึงภาระอันเกี่ยวด้วยขันห้ากล่าวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณย่นกล่าวลงเป็นสองได้แก่รูปและนามวันหนึ่งของมนุษย์หมดไปด้วยการบริหารขันเอาใจขันหิวขันกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะร้อนต้องอาบหนาวต้องห่มผ้าหิวต้องให้บริโภคกระหายต้องให้ดื่มนอกจากนี้ยังต้องตามใจนามอีกคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เป็นต้นภาระเหล่านี้ไม่รู้จักหมดสิ้นจนกว่าจะตาย 2. กิเลสภาระหมายถึงภาระอันเกี่ยวกับกิเลสเช่นราคะโทสะและโมหะเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีบริวารของกิเลสทั้ง3นี้อีกมากมายเช่นความริษยาความพยาบาทความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวเป็นต้นกิเลสเหล่านี้เป็นภาระของใจคือทำให้ใจมีภาระไม่อิสระปลอดโปร่งได้มันเป็นเหมือนหินถ่วงใจให้หนักเหมือนตะปูตรึงใจให้แน่นด้วยอารมณ์โลภพระพุทธองค์จึงเรียกว่าเจโตขีละแปลว่าตะปูตรึงใจท่านลองพิจารณาดูด้วยความเป็นธรรมเถิดความหนักอกหนักใจของคนทั้งหลายมาจากอะไรถ้าสอบสวนดูจะเห็นว่ามาจากกิเลสตัวใดตัวหนึ่งมีกิเลสเป็นรากฐานเป็นพื้นราคะหรือโทสะหรือโมหะอันนี้เป็นภาระดูเหมือนจะยิ่งกว่าขันธภาระเสียอีกเพราะมีอยู่ติดต่อกันไม่ขาดสายการปลงภาระทั้งสองอย่างนี้เสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งสมดังพระพุทธพจน์ว่าภาราทานังดุขขังโลเกภาระนิเคปนังสุขังการยึดภาระเป็นทุกข์ในโลกส่วนการทิ้งภาระเสียเป็นความสุขทรงหมายเอาขันธภาระและกิเลสภาระนี้เองมาร5มารคือสภาพที่ล้างผลาญคุณความดีของคนแปลว่าอุปสรรคก็ได้แต่ความหมายพื้นไปแปลว่าสภาพที่ล้างผลาญคุณความดีดีกว่าโลกของเรามีของแก้กันอยู่เสมอมีร้อนมีเย็นมีมืดมีสว่างมีทุกข์มีสุขและมีชั่วมีดีเป็นต้นโลกเป็นของคู่จับกันเป็นคู่พอพ้นจากความเป็นคู่ก็เป็นภาวะอันสูงสุดเป็นสิ่งสมบูรณ์แอบสุดดังนั้นเมื่อมีมารก็มีธรรมที่ฆ่ามารทั้งมารและธรรมที่ฆ่ามารยังเป็นโลกีเกี่ยวเนื่องอยู่กับโลกต่อไปนี้ขอกล่าวถึงมาร5โดยสังเขป1ขันธมารคือเบญจขันธ์2กิเลสมารคือกิเลส3อภิสังขารมารคืออภิสังขาร4มัจจุมารคือความตาย 5เทวปุตตมานคือเทพบุตรประการที่1ได้อธิบายมาบ้างแล้วว่าขันธ์5เป็นภาระเพียงใดมันเป็นมารเพราะเป็นสาเหตุแห่งทุกข์นานาประการเป็นที่รองรับทุกข์ปราศจากปัญจขันธ์เสียแล้วความทุกข์ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยปัญจขันธ์จึงเหมือนแผ่นดินเป็นที่รองรับสิ่งต่างๆจึงจัดเป็นมารอย่างหนึ่งประการที่2กิเลสมารนั้นได้อธิบายบ้างแล้วในเรื่องกิเลสภาระกิเลสเป็นตัวการสำคัญแห่งความทุกข์ทั้งมวลเป็นต้นข้าวแห่งความชั่วทุกอย่างการทำชั่วพูดชั่วและคิดชั่วนั้นเพราะมีกิเลสเป็นมูลเป็นตัวบงการอยู่เบื้องหลังคนจะทำความดีแต่ทำได้ไม่ตลอดหรือไม่สามารถทำให้ดีเท่าที่ต้องการได้ก็เพราะกิเลสนี้เองมันเป็นสภาพที่เป็นปรปักษ์อย่างร้ายแรงและโดยตรงต่อความดีงามดังนั้นจึงจัดเป็นมารประการที่3อภิสังขารมารนั้นท่านหมายเอาสภาพที่ปรุงจิตให้เป็นบาปอกุศลวิตกเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกนั่นเองเป็นสิ่งกลางกั้นคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกั้นจิตให้เหินห่างจากสมาธิในที่อื่นเมื่อพูดถึงอภิสังขารท่านหมายเอาทั้งบุญและบาปทั้งที่ปรุงให้ดีและให้ชั่วความดีเป็นบ่วงอย่างหนึ่งเหมือนกันความชั่วก็เป็นบ่วงลองนึกถึงโซ่ที่ทำด้วยเหล็กและโซ่ที่ทำด้วยทองคำแม้สิ่งที่นำมาทำจะต่างกันแต่มันก็คือโซ่นั่นเองมีอานุภาพในการผูกมัดเหมือนกันมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ต้องตายเพราะทองคำไปแย่งทองคำผู้อื่นบ้างถูกแย่งทองคำจากตนบ้างภาระที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาจึงชี้ไปที่ความหลุดพ้นจากบ่วงทั้งปวงทั้งดีและชั่วปุญญะปาปะไปฮีโนผู้ละได้แล้วทั้งบุญและบาปเป็นคุณบทอย่างหนึ่งของพระอรหันต์ประการที่4ความตายคนบางคนอยู่ในวัยที่กำลังทำคุณงามความดีได้มากและกำลังทำความดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อสังคมต่อประเทศชาติแต่ความตายมาพรากเอาไปเสียอย่างนี้จะไม่ให้เรียกความตายว่าเป็นมารแล้วจะให้เรียกอย่างไรอันหนึ่งบางคนมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมหรือก้าวขึ้นสู่ความดีอย่างสูงแต่มัจจุราชก็มาพาตัวไปเสียก่อนตัวอย่างในประวัติของพระพุทธเจ้าก็คือท่านอาลาระดาบทและอุทกดาบทถ้าท่านทั้งสองไม่ด่วนตายเสียก่อนมีชีวิตอยู่จนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจะต้องได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอนเพราะได้อบรมจิตมาอย่างสูงแล้วเหมาะแก่การรับธรรมเทศนาเพื่อการตรัสรู้มีตัวอย่างอื่นๆอีกมากประการที่5เทวปุตตมานท่านหมายเอาเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคอยกลางกั้นกันแกล้งคนทำความดีมิให้โอกาสอันงามแก่ผู้ตั้งใจทำความดีตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเวลานี้นอกจากมาร4อย่างข้างต้นแล้วสิ่งขัดขวางอื่นๆเรียกว่าเทวปุตตมานได้ทั้งหมดเช่นผู้ใหญ่ที่มีจิตริษยาขัดขวางการทำความดีของผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ที่รู้เท่าไม่ถึงการนำผู้น้อยไปในทางผิดสามีที่คอยล้างผลาญคุณความดีของภรรยาหรือภรรยาที่ขัดขวางความรุ่งเรืองก้าวหน้าของสามีลูกที่ทำลายเกียรติยศของวงศ์สกุลเป็นต้นสิ่งดังกล่าวมาทั้ง5ประการนี้เป็นมารคอยขวางกั้นความก้าวหน้าของมนุษย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งด้านความเจริญอย่างโลกและความเจริญทางจิตใจคนที่จะก้าวไปสูงจะต้องรบกับมารและชนะมารได้แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองจะตรัสรู้ก็ต้องทรงรบกับมารพระองค์ได้ชัยชนะจึงทรงพระนามอย่างหนึ่งว่าพระพิชิตมารย้อนกล่าวถึงเรื่องความตายตามพระคาถาเบื้องต้นที่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดในท้องฟ้ามหาสมุทรภูเขาลำนาไพรหรือที่ใดก็ตามย่อมไม่มีโอกาสพ้นจากความตายไปได้พระคาถานี้พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ที่นิโครธารามเมืองกบิลพัททรงปรารภพระเจ้าสุปปุทธะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าสุปปุทธะสากยะพระเจ้าสุปปุทธะสากยะนั้นผูกอาฆาตในพระศาสดาด้วยเรื่อง2เรื่องคือ1พระศาสดาทรงทอดทิ้งพระนางยโสธราออกบวชวงเล็บเปิดพระนางยโสธราเป็นธิดาของพระเจ้าสุปปุทธะวงเล็บปิด2เมื่อพระเทวทัตออกบวชพระเทวทัตตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าวงเล็บเปิดพระเทวทัตเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุปปุทธะพระเจ้าสุปปุทธะทรงดำริอยู่อย่างนี้จึงโกรธแค้นในพระพุทธเจ้ามากวันหนึ่งเมื่อพระศาสดาเสด็จไปเสวยในที่นิมนต์แห่งหนึ่ง พร้อมด้วยภิกษุสาวกจำนวนมากพระเจ้าสุปปพุทธะเสด็จมาประทับนั่งขวางทางอยู่พวกราชบุรุษกราบทูลว่าพระศาสดาเสด็จมาพระเจ้าสุปปพุทธะตรัสว่าพวกเจ้าจะล่วงหน้าไปก่อนไปบอกพระสมณะโคดมว่าพระสมณะโคดมหาใหญ่กว่าเราไม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ทางแก่พระสมณะโคดมนั้นดังนี้แล้วนั่งเสวยน้ำจันเฉยอยู่น้ำจันก็คือเหล้าแม้พวกมหาเล็กจะทูลขอให้หลีกทางสักเท่าใดก็หาทรงยินยอมไม่พระศาสดาเมื่อมาได้ทางก็เสด็จกลับพระเจ้าสุปปพุทธะทรงส่งจารบุรุษไปว่าลองไปฟังดูว่าพระสมณะโคดมตรัสอะไรบ้างพระศาสดาเสด็จกลับมาทรงแย้มพระโอษฐ์เล็กน้อยพระอานนท์ทูลถามว่าทรงแย้มพระโอษฐ์เพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในวันที่7นับแต่วันนี้พระเจ้าสุปปพุทธะจะถูกแผ่นดินสูบที่ใกล้เชิงบันไดภายในปราสาทนั่นเองราชบุรุษกลับมาทูลความนั้นแด่พระเจ้าสุปปพุทธะพระองค์ตรัสว่าต่อไปนี้เราจะจับผิดในคำของพระสมณะโคดมดังนี้เสด็จขึ้นอยู่บนปราสาทชั้นที่7ทรงตั้งยามรักษาการไว้เลือกแต่ผู้มีกำลังดีทั้งสิ้นรับสั่งว่าหากพระองค์จะเสด็จลงไปด้วยความพลั้งเผลอก็ให้ช่วยกันดึงไว้อย่าให้ลงไปจนกระทั่งถึงวันที่8พระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพระเจ้าสุปปพุทธะอย่าว่าแต่เพียงนั่งอยู่บนปราสาทเลยแม้จะหอกขึ้นไปในอากาศแล่นเรือไปในมหาสมุทรก็ตามเข้าไปอยู่ในซอกเขาก็ตามจะต้องถูกแผ่นดินสุกในที่ที่เรากล่าวแล้วนั่นเองคำพูดของพระพุทธเจ้าย่อมไม่เป็นสองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าณอันตริเคณสมุทรดัดเชเช่นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อไปเป็นวรรคที่10ทันทวรรควรรณนาว่าด้วยอัจฉริยะหรือโทษเอาตนเข้าไปเปรียบพระพุทธภาษิตสัพเพตสันติทันทัสสะสัพเพพายันติมัจจุโนอัตตานังอุปมังกัตตวานะหะเนยะนะคาตะเยแปลความว่าสัตว์ทั้งปวงสะดุ้งต่ออัจฉริยะกลัวต่อความตายบุคคลน้อมตนเข้าไปเปรียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่าอธิบายความรักตนเป็นสิ่งธรรมดาอย่างหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายกล่าวให้แคบเข้าคือมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั่วไปความรักตนมีเหนียวแน่นกว่าความรักอย่างอื่นสมดังพระพุทธภาษิตในสังยุตตานิกายโกศลสังยุตว่าสัมภาทิสาอนุปริคัมมะเจตสาเนวัชคาปิยะตะระมัตตนากวจิเอวัมปิปุถุอัตตาเปรสังตัสมานะหิงเซปรังอัตตกาโมเอาใจพิจารณาไปทั่วทุกทิศแล้วยังไม่พบใครอื่นในที่ไหนอันจะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของผู้อื่นก็เป็นที่รักของเขามากเหมือนกันผู้รักตนจะไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นพระพุทธภาษิตเหล่านี้ตรงกันกับที่คนไทยชอบพูดว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราและตรงกับที่ขงจื้อพูดว่าจงทำต่อผู้อื่นทำนองเดียวกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นทำต่อท่านคำพูดของขงจื้อกับของพระเยซูนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเป็นแต่ขงจื้อกล่าวว่าจงทำส่วนพระเยซูกล่าวว่าอย่าทำพระเยซูสอนให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นส่วนขงจื้อสอนให้ทำสิ่งที่ควรทำพระพุทธเจ้าทรงย้ำมากในเรื่องนี้ศาสนาแห่งพระองค์เป็นศาสนาแห่งความไม่เบียดเบียนคืออหิงสาปรโมธรรมโมทรงยกย่องว่าความไม่เบียดเบียนการเป็นธรรมอันเลิศทรงยอมแม้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนแต่ไม่ได้ทรงเบียดเบียนตอบในพระประวัติของพระองค์มีหลายครั้งที่ถูกเบียดเบียนใส่ร้ายทั้งเรื่องฆ่าคนและเรื่องผู้หญิงแต่ทรงเอาชนะด้วยความอดทนความสงบความนิ่งปล่อยให้กรรมที่บุคคลนั้นๆก่อขึ้นหันมาลงโทษผู้ก่อเองการใส่ความใส่ร้ายป้ายโทษให้ผู้อื่นนั้นเหมือนการเสกเสือขึ้นมาให้กัดคนอื่นเมื่อมันกัดคนอื่นไม่ได้มันก็หันมากัดเจ้าของที่เสกมันขึ้นมาเข้าทำนองเรียนผูกไม่รู้จักเรียนแก้ตัวอย่างพระเทวทัตนางจินจมานวิกาเป็นต้นคัมภีร์อุปนิสัตศาสดามหาวีระล้วนส่งเสริมและสอนเรื่องอหิงสาทั้งสิ้นนักปรัชญาสมัยใหม่ในศตวรรษที่20แห่งคริสตกาลเช่นมหาตมะคานธี ก็ย้ำเรื่องอหิงสาเหมือนกันแต่คานธียอมให้ฆ่ายุงและสัตว์ร้ายที่ทำลายชีวิตคนได้คานธีถือว่าการกระทำเช่นนั้นเพื่อช่วยชีวิตเราเองและไม่ถือเป็นการเบียดเบียนคานธีอนุญาตแม้การฆ่าคนในบางกรณีตัวอย่างเช่นคนบ้าถือดาบวิ่งฆ่าคนอยู่ตามถนนไม่มีใครสามารถจับเขาทั้งเป็นได้ใครสามารถฆ่าคนเช่นนั้นได้ไม่ถือว่าเป็นการทำความชั่วตรงกันข้ามกลับได้รับสดุดีจากกลุ่มชนและถือว่าเป็นผู้มีความกรุณามีใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมคานธีกล่าวว่าอหิงสาจะต้องแสดงออกทางความรักการช่วยเหลือสังคมความเสียสละและความกล้าอหิงสาจะต้องถูกทำลายลงโดยความคิดชั่วทุกๆอย่างโดยความเกลียดชังและโดยความหวังร้ายอย่างไรก็ตามคานธีถือว่าอหิงสาไม่ใช่ความขี้ขลาดอย่างแน่นอนตรงกันข้ามมันเป็นความกล้าหาญอยู่ในตัวเองเป็นอาวุธสำคัญที่ใช้ต่อสู้ความชั่วร้ายบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนย่อมเป็นผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเป็นคนกล้าหาญพร้อมอยู่เสมอที่จะเสียสละแม้แต่ชีวิตตนเพื่อคุณความดีแต่คนขลาดจะปฏิบัติตามอหิงสาธรรมไม่ได้เลยเขาไม่เคยยอมเสียสละชีวิตเพื่อสิ่งใดเลยอันหนึ่งคนกลัวตายนั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติอหิงสาธรรมจริงๆไม่ได้คานธีถือว่าความกล้าเป็นลักษณะที่สำคัญของอหิงสาบุคคลผู้พร้อมอยู่เสมอที่จะตายย่อมไม่กลัวอะไรเลยแน่นอนทีเดียวอาวุธเป็นเครื่องหมายแห่งความขลาดคนกล้าหาญแท้จริงนั้นย่อมพร้อมเสมอที่เผชิญอันตรายพร้อมเสมอที่จะได้รับทุกข์และยังจะทำใจให้รักผู้ทำผิดเสียอีกด้วยขอนำมติของคานธีเสนออีกประโยคหนึ่งคานธีกล่าวว่าบุคคลผู้มีบ้านเรือนมั่งคั่งมีรถยนต์และหวงแหนร่างกายนั้นจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียน non-violent ที่แท้จริงหาได้ไหมบุคคลจะปฏิบัติธรรมนี้ให้ได้อย่างแท้จริงจะต้องเสียสละความต้องการทุกอย่างแม้แต่ร่างกายก็ถือว่าเรามีอยู่เพื่อรับใช้สังคมเท่าที่มันยังใช้การได้อยู่ยิ่งพูดไปไอ้หิงสาของคานธีก็ยิ่งสูงขึ้นไปทุกทีคานธีอาจปฏิบัติได้แต่คนทั่วไปปฏิบัติได้ยากเหลือเกินและดูเหมือนว่าไอ้หิงสาเบื้องต้นของคานธีจะขัดกับไอ้หิงสาในขั้นสูงอยู่บ้างเช่นในเบื้องต้นยอมอนุญาตให้ฆ่าสัตว์บางอย่างได้แต่ต่อมากล่าวอหิงสาสูงจนว่าบุคคลจะต้องยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของตนเพื่ออหิงสาอย่างไรก็ตามธรรมข้อนี้คือความไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นได้รับการยกย่องในทุกศาสนาและแม้ในหมู่กัลยาณชนก็ถือว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นความดีของสังคมสังคมใดไม่มีการเบียดเบียนกันสังคมนั้นย่อมมีความสงบสุขพระศาสดาตรัสพระภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีซึ่งแปลว่าพวกหกคนมีเรื่องย่อดังนี้ในสมัยหนึ่งภิกษุสัตตรสะภัคคีคือภิกษุพวก17คนซ่อมแซมเสนาสนะเพื่ออยู่อาศัยเองแต่เมื่อซ่อมเสร็จแล้วพวกภิกษุฉัพพัคคีคือพวก6ไล่ให้พวก17ออกจากเสนาสนะอ้างว่าพวกตนอายุพรรษามากกว่าเสนาสนะพวกนั้นควรถึงแก่ตนเมื่อพวก17ไม่ยอมเพราะอ้างว่าพวกตนซ่อมแซมไว้พวก6จึงตีพวก17พวก17ร้องไห้ลั่นวิหารพระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วตรัสโอวาทภิกษุพวก6ว่าธรรมดาภิกษุไม่ควรทำอย่างนั้นภิกษุใดทำคือตีกันเป็นอาบัติปาจิตตีดังนี้แล้วทรงบัญญัติปหานทานสิกขาบทคือข้อห้ามการประหารกันและทรงประทานพระโอวาทต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมหวาดหวั่นต่ออาทยาย่อมกลัวต่อความตายชั้นใดแม้สัตว์เหล่าอื่นก็เหมือนกันย่อมกลัวต่ออาทยากลัวต่อความตายรู้ดังนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองและไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมต่อไปด้วยพระคาถาว่าสัพเพตสันติทันทสะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าคำว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวต่อความตายนั้นหมายเอาสัตว์ทั่วไปยกเว้น4พวกคือ 1. ช้างอาชาใน 2. ม้าอาชาใน 3. โคอุสุภราช 4. พระขีณาสพสัตว์3พวกแรกไม่กลัวตายเพราะมีสกายทิฏฐิจัดคือมีความทนงตนจัด ส่วนพระขีณาสพไม่กลัวตายเพราะละสักกายทิฏฐิได้แล้วไม่มีความทนงตนเลยชีวิตเป็นที่รักพระพุทธภาษิตสัพเพตสันติทันทัสสะสัพเพสร้างชีวิตังปิยังอัตตานังอุปมังคตวานะหะเนยะนะคาตะเยแปลความว่าสัตว์ทั้งปวงสะดุ้งต่ออัตยาชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงบุคคลเอาตนเข้าเปรียบอย่างนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรให้ผู้อื่นฆ่าอธิบายความข้อความอื่นๆได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้ต่อไปนี้จะพรรณนาเฉพาะข้อว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงชีวิตคือความเป็นอยู่ความอยู่หรือความเป็นถ้าจะถามว่าชีวิตคืออะไรคือถามความหมายของชีวิตก็จะได้คำตอบเป็นอันมากนักคิดนักเขียนทั้งชาวตะวันออกและตะวันตกได้ให้คำนิยามคำว่าชีวิตไว้มากจนสับสนจนในที่สุดเราไม่อาจรู้ได้แน่นอนว่าชีวิตคืออะไรท่านที่ตอบส่วนมากก็ตอบตาม experience ของตนตนมีความรู้สึกอย่างไรต่อชีวิตก็ตอบไปอย่างนั้นหาได้หาเหตุผลสากลแต่ประการใดไม่ท่านขมขื่นต่อชีวิตมาก็ให้คำจำกัดความชีวิตไปในทางขมขื่นท่านที่พบความหวานชื่นของชีวิตมาก็ให้คำจำกัดความชีวิตไปทำนองนั้นท่านที่เห็นชีวิตเป็นของกลางๆก็มีได้อ่านคำนิยามอันมากมายของคำชีวิตแล้วอยากจะให้คำตอบตรงตัวว่าชีวิตคือชีวิตมันไม่สามารถให้คำจำกัดความได้เพราะมีมากแง่มากมุมเหลือเกินทำนองเดียวกับที่ G.E. Moore คือเป็นคนหนึ่งในบรรดาพวกสัจจนิยม Realist มีชีวิตอยู่ราวปีคริสตศักราช1873เป็นชาวอังกฤษเขาเป็นศาสตราจารย์ทางจิตปรัชญา Mental Philosophy และตรรกวิทยาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นฝ่ายค้านอย่างรุนแรงซึ่งความเชื่อถือตามประเพณีนิยมในทางเมตาฟิสิกส์ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดคือ Principia Ethica และ Philosophical Studies ผู้เขียนจีอีมัวให้ทัศนะว่าคำว่าความดีนั้นให้คำจำกัดความไม่ได้ความดีก็คือความดีไม่รู้จะให้คำจำกัดความอย่างอื่นได้อย่างไรการพยายามให้คำจำกัดความมีแต่จะนำไปสู่ความผิดมัวกล่าวว่าสีเหลืองก็คือสีเหลืองฉันใดความดีก็คือความดีฉันนั้นถ้าจะถามว่าพระพุทธศาสนามีทัศนะต่อชีวิตอย่างไรคำถามนี้ตอบง่ายชาวผู้แทบทุกคนรู้คือพระพุทธมติเห็นว่าชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์อริยสัจข้อที่หนึ่งของพระพุทธองค์ก็เริ่มต้นด้วยทุกข์แต่ทรงสอนวิธีแก้ทุกข์สาเหตุของทุกข์และทางดับทุกข์ไว้พร้อมเสร็จหากไม่ได้ทรงสอนอริยสัจ3ข้อหลังไว้พระพุทธศาสนาก็คงเป็นทุนิยม pessimism มองชีวิตในแง่ร้ายถึงกระนั้นนักปราชญ์ของชาวตะวันตกบางคนก็ยังมองพระพุทธศาสนาไปในแง่ทุนิยมเพราะการกล่าวว่าชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์นั้นมองในแง่ปรมัตถธรรมคือระดับธรรมที่สูงขึ้นไปชีวิตไม่ใช่อย่างเดียวกันกับทุกข์และไม่ใช่ต่างกันกับทุกข์แต่เพราะอาศัยชีวิตความทุกข์จึงเกิดขึ้นเหมือนคลื่นกับมหาสมุทรไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่ได้ต่างกันแต่เพราะอาศัยลมพัดทะเลจึงมีคลื่นขึ้นเมื่อลมไม่มีคลื่นก็หายไปชีวิตนี้ก็เหมือนกันไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันกับทุกข์และไม่ได้ต่างจากทุกข์แต่เพราะมีชีวิตเป็นปัจจัยเบื้องต้นและมีลมคือกิเลสเป็นปัจจัยสนับสนุนความทุกข์จึงเกิดขึ้นถ้าชีวิตเป็นอย่างเดียวกันกับทุกข์พระอริยเจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็มิอาจเหินห่างจากทุกข์ได้ถ้าชีวิตคนละอย่างจากทุกข์คือแยกกันเด็ดขาดจากทุกข์บุคคลก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกข์แม้จะมีกิเลสมากมายเพียงใดก็ตามเหมือนภูเขาไม่เคยมีคลื่นแม้จะมีลมพัดมากมายเพียงใดเพราะภูเขาแยกออกเด็ดขาดจากน้ำทะเลรวมความว่าชีวิตทุกกิเลสในวงเล็บขันเท่ากับชีวิตเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมแปลว่าสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ซึ่งกันและกันข้อความในพระพุทธศาสนาที่ว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่และทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับนั้นท่านหมายเอาขันห้าคือขันเท่านั้นเกิดขึ้นต ตั้งอยู่ระดับไปนอกจากขันห้าแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับขันห้าเป็นก้อนทุกข์เป็นที่จับเกาะของทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเป็นบ่อใหญ่เป็นบ่อเกิดใหญ่ของทุกข์ถ้าจะถามว่าชีวิตเกิดขึ้นอย่างไรข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงตอบไว้ในอินทกสูตรสังยุตตานิกาย สคาทวรรคว่าดังนี้ปฐมังกลลังโหติกลลาโหติอัพพุทังอภุธาชายติเปสิเปสินิบัตตติคโนคณาปะซาฆาชายติเกซาโลมานาฆาปิจะยันจะสะพุนชติมาตาอันนางปานัญจะโภชนังเตนะโซตัทธายาเปติมาตุกุจิคโตนโรเริ่มแรกเป็นกลละคือเซลล์จากกลละเป็นอพุทะคือก้อนเนื้อเหลวจากอพุทะเป็นเปสิคือก้อนเนื้อนุ่มจากเปสิเป็นคณะคือก้อนเนื้อแข็งจากคณะเป็นปัญจสาขาคือรูปศีรษะมือและเท้าผมขนเล็บเกิดตามขึ้นมามารดาของเด็กนั้นบริโภคโภชนะคือข้าวน้ำอย่างใดเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาย่อมเลี้ยงชีวิตด้วยข้าวน้ำนั้นเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเด็กได้อาหารจากแม่ทางสายสะดือเป็นอาหารสำเร็จรูปที่เขานำเข้าไปเลี้ยงชีวิตได้เลยไม่ต้องย่อยอีกนั่นคือเลือดเด็กจึงได้รับเลือดแม่ในขณะปฏิสนธิครั้งหนึ่งและในขณะอยู่ในครรภ์ได้รับเลือดแม่ทางสายสะดืออยู่ตลอดเวลาขณะตั้งครรภ์ท่านจึงให้มารดาเว้นอาหารรสจัดทุกอย่างเช่นเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดเป็นต้นนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งข้อสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรในเมื่อสมัยนั้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีเลยคำตอบก็คือทรงรู้ได้ด้วยพยานอันลุ่มลึกและละเอียดยิ่งกว่าเครื่องมือและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เสียอีกเป็นความรู้ตรงยิ่งกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถรู้ได้ทะลุปรุโปร่งในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายชีวิตและจิตใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงสัพเพสร้างชีวิตังปิยังความรักชีวิตเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ไม่ว่าชีวิตจะต่ำช้าเลวทรามสักปานใดในสายตาของคนอื่นแต่มันจะต้องเป็นที่รักแห่งเจ้าของมิฉะนั้นแล้วฉไหนเล่าคนจึงถนอมชีวิตเป็นนักหนายอมสละทุกสิ่งทุกอย่างนอกกายเพื่อรักษาชีวิตความรักตนเป็นความรักที่สูงกว่าความรักอย่างอื่นนัตถิอัตตะสมังเปมังจริงอยู่เรามักได้ยินคนพูดเสมอว่ารักคนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ยิ่งกว่าตนที่เป็นอย่างนั้นอาจมีได้แต่ใครจะปฏิเสธเล่าว่าคนนั้นหรือสิ่งนั้นมิได้เกี่ยวเนื่องโดยตนหรือมิได้เป็นความสุขอย่างสูงของตนที่ได้ทำเช่นนั้นที่กล่าวนี้หมายถึงขั้นธรรมดาสามัญคือสำหรับชาวโลกทั่วไปแต่คนที่ได้อบรมใจอย่างสูงแล้วอาจรักคุณธรรมความดียิ่งกว่าชีวิตยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความดีเพื่อธรรมพระพุทธภาษิตที่ทรงสอนในเรื่องนี้ก็มีอยู่เช่นพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะจะเชทนังอังคะวรสะเหตุพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตอังกังจะเชชีวิตังรักขมาโนพึงสละทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือความดีอังคังทนังชีวิตันจาปิสับบังจะเชนโรธรรมนุษมนุสสรันโตพระพุทธเจ้าทรงยกย่องธรรมไว้สูงเหนือทรัพย์อวัยวะและชีวิตชีวิตที่ปราศจากธรรมเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าเป็นโมฆะชีวิตบุคคลนั้นเป็นโมฆะชนหรือโมฆะบุรุษอย่างไรก็ตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงนั้นพิจารณาตามท้องเรื่องแล้วมุ่งให้บุคคลเว้นการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นเพราะชีวิตของใครๆก็รักพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุฉัพพัคคีคือพวกหกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงห้ามการประหารดังกล่าวแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้พวกภิกษุฉัพพัคคีจึงเงือดเงื้อมือเพื่อประหารภิกษุสัตตรสะพัคคีคือพวก17พระศาสดาทรงทราบจึงทรงห้ามการเงือดเงื้อภิกษุใดทำต้องอาบัติปาจิตตีทรงบัญญัติตระสัตติกะสิกขาบทคือข้อบัญญัติห้ามเงือดเงื้อฝ่ามือเพื่อประหารผู้อื่นและทรงประทานพระโอวาทว่า สัตว์ทั้งปวงย่อมสะดุ้งกลัวต่ออาทยาชีวิตย่อมเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงบัณฑิตรู้ดังนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองและไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่ามีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นความสุขบนความทุกข์พระพุทธภาษิตสุขกามานิภูตานิโยดันเดนะวิหิงสติอัตโนสุขเมสาโนเปตจะโซนะละพะเตสุขังสุขกามานิภูตานิโยดันเดนะนัยหิงสติอัตโนสุขเมสาโนเปตจะโซละพะเตสุขังแปลความว่าผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนสัตว์อื่นผู้ใคร่สุขเหมือนกันให้เดือดร้อนผู้นั้นละไปแล้วย่อมไม่ได้สุขส่วนผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาละไปแล้วย่อมได้สุขอธิบายความความสุขเป็นสิ่งหวานใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ต้องการของสัตว์ทั้งหลายตามตัวอักษรความสุขแปลว่าทนได้ง่ายตรงกันข้ามกับความทุกข์ซึ่งแปลว่าทนได้ยากรวมความว่าต้องทนทั้งสองอย่างแต่ความสุขทนได้ง่ายความทุกข์ทนได้ยากอีกอย่างหนึ่งความสุขท่านแปลว่าขุดเสียซึ่งความทุกข์ทางกายทางใจสำนวนไทยจึงพูดว่าความสบายกายสบายใจบางท่านกล่าวว่าความสุขเป็นจุดหมายปลายทางแห่งพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์คือมนุษย์จะทำสิ่งใดก็ตามย่อมมุ่งเอาความสุขเป็นเบื้องหน้าแม้การยอมลำบากในบางอย่างก็เพื่อให้มีความสุขในอนาคตเราจึงมักได้ยินเสมอว่าลำบากไปก่อนเถิดจะได้สบายเมื่อปลายมือหรือสุภาษิตไทยที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็ความหมายว่าให้ยอมทนทุกข์ในวันนี้เพื่อให้สบายเพื่อสบายในวันหน้าดูเหมือนว่าทุกคนต้องการความสบายกันทั้งนั้นจึงพากันแสวงหาความสบายความพอใจบางคนก็แสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครบางคนแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นพวกหลังนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าจะไม่ได้รับความสุขจริงกลับจะได้รับทุกข์ตอบแทนเสียอีกความสุขความพอใจกับความดีจะวินิจฉัยในเรื่องความสุขความพอใจและความดีสักเล็กน้อยบางพวกถือว่าสิ่งใดเป็นความพอใจสิ่งนั้นให้ความสุขสิ่งใดเป็นความสุขคือมีผลออกมาเป็นความสุขสิ่งนั้นเป็นความดีโดยในนี้ความสุขความพอใจและความดีเป็นอย่างเดียวกันอีกพวกหนึ่งถือว่าความสุขความพอใจไม่ใช่สิ่งเดียวกับความดีสิ่งที่มีผลออกมาเป็นความสุขไม่ใช่เป็นความดีเสมอไปถ้าความดีคือความสุขความพอใจแล้วการหาความดีก็ง่ายมากเพียงแต่ปล่อยตนให้จมอยู่กับความเพลิดเพลินในกามารมณ์ก็พอแล้วอันหนึ่งมนุษย์เราต้องการความสุขอย่างเดียวเท่านั้นหรือพวกสุขนิยมคือพวกฮิโดนิสหรือฮิโดนิซึมถือว่าความสุขหรือความรู้สึกสุขประการเดียวเท่านั้นเป็นคุณค่าอันสูงสุดส่วนที่ตรงกันข้ามเป็นความชั่วหรือเลวกลุ่มของนักคิดพวกนี้ที่ปรากฏคือเจแบนแทมจีเอสมิลและเฮชซิดวิกเป็นต้นเป็นบุคคลในคริสตศตวรรษที่19ทั้งนั้นพวกฮิโดนิสหรือพวกสุขนิยมนี้ถือว่าความดีคือความสุขความพอใจสิ่งใดให้ความสุขความพอใจสิ่งนั้นดีสิ่งใดให้ความทุกข์ความเดือดร้อนสิ่งนั้นไม่ดีแต่อีจีมัวนักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์สำคัญแห่งคริสตศตวรรษที่19ได้ค้านความเห็นนี้อย่างจริงจังเขากล่าวว่าความสุขความพอใจกับความดีนั้นเป็นคนละเรื่องกันเขายืนยันว่าความดีต้องเป็นความดีในตัวมันเอง good in themselves คือสิ่งอันใดที่ดีก็ดีที่ไม่ดีก็ไม่ดีการเอาความทุกข์หรือความสุขที่เกิดขึ้นในภายหลังมาวัดก็ดีมาวัดดีหรือชั่วนั้นไม่ถูกจริงอยู่พวกสุขนิยมสมัยปัจจุบันเห็นว่าความรู้คุณธรรมต่างหากเป็นความดีวงเล็บเปิดอย่างไรก็ตามมันเป็นเครื่องให้บรรลุถึงความสุขความพอใจอยู่นั่นเองวงเล็บปิด J.S. Mill ยืนยันว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆในชีวิตนั้นคือความสุขความพอใจดังนั้นความดีจึงควรตีค่าให้เท่ากับความสุขกับความพอใจแต่ Mill ก็ยอมรับเหมือนกันว่าชีวิตของนักปราชญ์ควรจะสูงส่งกว่าชีวิตของพวกหาความสุขทางสัมผัสทางเนื้อหนังพระพุทธศาสนาได้ยอมรับความสุข10ชั้นเป็นการบ่งอยู่ในตัวว่าความสุขคืออะไรบ้างกล่าวโดยย่อมี3ภูมิหรือ3ชั้น plane of grade ชั้นที่1กามสุขได้แก่ความสุขของผู้ยังเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยกาม เช่นสัตว์มนุษย์และเทวดาเรียกว่าพวกกามาวจรภูมิ The plane of the world of desire เป็นความสุขชั้นหยาบชั้นที่สองชั้นสุขมี8ขั้นละเอียดประณีตขึ้นไปตามลำดับระดับนี้คือความสุขของท่านผู้ได้ฌานเรียกว่ารูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ The plane of the form and formless ชั้นที่3นิพพานสุขความสุขที่ได้จากการบรรลุนิพพานคือการดับกิเลสเป็นขั้นมี4ขั้นมีความสุขอันเกิดจากโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นต้นมองตามทัศนะนี้จะเห็นว่าพระพุทธศาสนามองความสุขในแง่กว้างคือยอมให้ทั้งโลกียสุขและโลกุตรสุขยอมให้ทั้งสามิสุขและนิรามิสุขแต่พระศาสดาทรงติงว่าโลกียสุขและสามิสุขนั้นยังเจืออยู่ในทุกข์จึงไม่ใช่สุขแท้จริงส่วนโลกุตรสุขหรือนิรามิสสุขนั้นเป็นสุขบริสุทธิ์ไม่เจืออยู่ในทุกข์พระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมความสุขอย่างหลังมากคือทรงส่งเสริมโลกุตระสุขพูดไปคล้ายของเทียมกับของแท้ของเทียมก็พอใช้ไปได้เหมือนกันแต่ไม่ดีเหมือนของแท้ของแท้จึงดีกว่าของเทียมอยู่เสมอความสุขอย่างโลกคือโลกียสุขเป็นสุขเทียมส่วนนิพพานสุขหรือโลกุตระสุขเป็นสุขแท้อย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนาย้ำเรื่องการหาความสุขโดยการไม่เบียดเบียนการหาความสุขใส่ตนบนความทุกข์ของผู้อื่นนั้นไม่เป็นธรรมเป็นการเบียดเบียนเพราะผู้อื่นก็ใคร่สุขเหมือนกันความจริงความสุขไม่ต้องหาไกลเลยมันอยู่ในตัวในใจของเรานี่เองเพียงทำใจให้สงบวันละ5นาที10นาทีก็มีผลเป็นความสุขคุ้มไปทั้งวันคนหาความสุขไม่เป็นชอบแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตัวอย่างการหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นเช่นการฆ่าสัตว์เพื่อความสนุกเพลิดเพลินการขโมยปล้นทรัพย์ผู้อื่นทำร้ายเจ้าทรัพย์การประพฤติผิดในกาม
0: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุตตัมดุธรรมโมในช่วงก่อนจะนั่งอ่านครับ
2: คุณแม่จันดีผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ที่มีความเคารพรักศรัทธาเริ่มใสในคุณแม่จันดีจึงมาพร้อมกันเพื่อบำเพ็ญกุศลบุญกุศลทั้งหลายเพื่ออุทิศถวายบูชาคุณแม่จันดีสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่แท้จริงเอาต่อจากนี้ไปเราก็จะเริ่มเข้าสู่ศาสนพิธีในการบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อถวายอุทิศบูชาคุณแม่จันดีกันโดยเริ่มต้นก็ประธานก็จะจุดธูปจุดเทียนหน้าพระประธานและหน้ารูปของคุณแม่จันดีจากนั้นก็จะสมาทานศีลคณะสงฆ์จะได้ทักขิณานุปทานมาติกาบางสกุลกันต่อไปนะ
3: ครับขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับวันนี้เป็นวันครบรอบวันละสังขารของคุณแม่จันดีโลหิตดีครบรอบ13ปีนะครับคณะลูกศิษย์ได้ร่วมทำบุญน้อมบูชาคุณบูชาธรรมวันมุทิตาจิตคุณแม่จันดีโลหิตดีน้อมสารต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณแม่พาดำเนินและปฏิบัตินะครับในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณสมปองผู้รัตนากุลขอเรียนเชิญจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับ
2: ก็เดี๋ยว

Huh?

0: อกราบอาราธิพลอาราธนานิมนต์องค์หลวงพ่อครับผม
1: เอาไม่สมาทานศีลซะก่อนพอฮะ
0: ขอกราบผม
1: ทำบุญอันไหนก็สมาทานศีลเป็นเบื้องต้นซะก่อนกินข้าวกินน้ำก่อนล้างมือล้างไม้ล้างถ้วยล้างชามซะก่อน
0: ครับอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตอิทุงวิสุงลักขณาทายะติสละเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสละเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสละเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: อ้าวต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจสมาทานศีลโดยว่าตามบทบาลีไปโดยลำดับแล้วตั้งเจตนาว่าเราจะงดเว้นไปตามองค์ศีลนั้นๆเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ามิ
1: พุทธิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สารนังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: ธัมม
0: ัง
1: สารน
0: ัง
1: ค
0: ั
1: จฉาม
0: ิ
1: ตา
0: ติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตาติ

0: สิกขาปดังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจจะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังเวโสยทะเยเอาต่อจากนี้ไปก็คณะสงฆ์จะได้คณะสงฆ์จะได้ทักขิณานุปัฏฐานเพื่อถวายบำเพ็ญกุศลถวายบูชาคุณแม่จันดีกันสืบต่อไป

กาตาธรรมานดอนสนีนาปะหาตบาธรรมาภาวนายาปะหาตบาธรรมานิวาดัสนีนานาภาวนายปะหาตบาธรรมานดอนสนีนาปะหาตบาเหตุกาธรรมาภาวนายาปะหาตบาเหตุกาธรรมานิวาดัสนีนานาภาวนายาปะหาตบา

ัจจุปนาธรรมานอติตารมณธรรมานาคตารมณธรรมาปัจจุปนารมณธรรมานอาชัตตาธรรมาปหิตาธรรมาอาชัตตาปหิตาธรรมานอาชัตตารมณธรรมาปหิตารมณธรรมาอาชัตตาปหิตารมณธรรมานสานิทัสสนาสัพพะนิฆาธัมมานิทัสสน

ยสหชาตปัจจโยมอัญญมัญญปัจจโยมเนสยปัจจโยมอุปนิสยปัจจโยมอุเรชาตปัจจโยมปัจฉชาตปัจจโยมอาเสวนปัจจโยมกรรมปัจจโยม

0: มีอะไรที่จะบางสกุลก็ยกขึ้นมา
1: ไม่มีก็เอ๊ะพวกผู้ชายพวกผู้ชายนะผู้ชายผู้ชาย
0: ตั้งไว้แล้วก็ให้ผู้ชายขึ้นมายกเป็นผู้แทนขึ้นมา
2: คือบ่มาล่ะเถอะสมถ้านาลูกเคยนั่นขึ้นไปนั่งอยู่ไกลเถอะบ่มาฮะ
0: มาทับเป็นชุดๆไปเป็นเรียงๆไปเป็นชุดๆไป
2: วางเอาวางเรียงตรงเรียงไปตามเรียงไปถ้าขึ้นมาผู้ชายขึ้นมาได้ก็ขึ้นมาผู้หญิงไม่ได้ก็เอาเรียงไว้วางวางยังไม่ได้บางสกุล
0: เอาเรียงไล่ไปทางท้ายนู่น
2: ต่อไปนี่โอ้ยังไม่ได้เออเอาวาง
0: ทับไว้เลย

0: อ้าว
1: มีอะไรอีกก็ทยอยมาทีเดียวให้มันจบๆไปเลย
0: เฮ้ยเฮ้ยนั่นไม่ต้องยกมันมาเอาไปนู่นไปที่เสาหน่อย
1: ไปนั่นเอาพวกปณะเอาไว้ก่อนปณะเอาไว้ก่อนพวกปณะพวกเอาแต่พวกผ้านะผ้าพวกอะไรนะเอาพวกผ้าพวกอะไรมาหมดเลยเอามารวมกัน
0: ใบโพนามาวางไว
1: ้โพนา
0: ทับเอาผ้าทับไว้ท่านบางสกุลใบ
1: เอาสอดใต้ผ้านะสอดใต้ผ้านะ

0: ว่าไง
1: พร้อมหรือยังพร้อมคณะสงฆ์จะได้บางสกุลนะอะนิจาวะตะสังฆาลัง
2: โอมปะระวายะธัมมิโนโอมปะจิตวานิรุชันติเตสังโอปะสะโมสุโคสัมเบสันตามรันติจามาริงสุจามริสเรตเทวหังมริสามินาทิเมเอตสังสยโ
1: ยยกออก
3: เก็บเสร็จเก็บสายศีลสายโยงมา
1: วันนี้เป็นวันครบรอบการละสังขารของคุณแม่จันดีคุณแม่จันดีนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ในหมู่คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายว่าท่านเป็นน้องสาวของหลวงตาเป็นที่เคารพสักการะของพวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ชาววัดป่าบ้านตาดทั่วไปคุณแม่จันดีนั้นเป็นน้องหรือเป็นลูกคนที่14ในครอบครัวส่วนหลวงตานั้นท่านเป็นคนที่2เป็นลูกคนที่2ในครอบครัวในครอบครัวขององค์หลวงตาเนี่ยโยมพ่อโยมแม่มีลูกทั้งหมด16คนหลวงตานี่จะเป็นคนที่2คุณแม่จันดีนี่จะเป็นคนที่14และนับตั้งแต่คุณแม่จันดีได้เข้ามาอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดป่าบ้านตาดก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ด้วยความในหมู่คณะศิษย์และลูกศิษย์พอเห็นกันด้วยกันทั้งสิ้นว่าคุณแม่จันดีนั้นเป็นผู้ที่มีความภาคความเพียรอยู่ในโอวาทของหลวงตาได้อย่างเคร่งครัดไม่ว่าข้อวัดข้อปฏิบัติอย่างไรก็ตามคุณแม่จันดีนี่ไม่มีคำว่าบกพร่องคุณแม่จันดีนี่มีความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์เพราะนั้นเราจะเห็นชัดเจนว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่เลือกเพศหญิงหรือเพศชายไม่เลือกว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตแต่ท่านผู้ใดมีความตั้งอกตั้งใจมีความภาคความเพียรในการประพฤติปฏิบัติแล้วผู้นั้นก็สามารถเข้าไปถึงธรรมของพระพุทธเจ้าจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ได้และความเคารพศรัทธาในหมู่ชาวพุทธทั่วไปก็ไม่ได้มีความเคารพศรัทธาอยู่เพียงแค่ในภิกษุผู้ทรงธรรมเท่านั้นแม้คฤหัสถ์คฤหัสถ์จะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ตามถ้ามีความตั้งใจในการน้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นมาประพฤติปฏิบัติด้วยความเคร่งครัดบุคคลผู้นั้นก็ล้วนแต่ได้รับความเคารพความศรัทธาจากพวกเราชาวพุทธทั่วไปเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าคุณแม่จันดีท่านก็เป็นสตรีแล้วท่านก็ไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้เป็นภิกษุณีแต่ท่านก็ได้รับความเคารพศรัทธาเลื่อมใสจากชาวพุทธจากศิษยานุศิษย์ทั่วไปและคุณแม่จันดีก็สามารถทำคุณทำประโยชน์ให้แก่วัดวาศาสนาได้อย่างมากมายหรือจะขนาดนับเพราะนั้นแม้คุณแม่จันดีท่านละขันไปแล้วการเวลาผ่านไปจะยาวนานหลายปีก็ตามแต่ก็ยังประทับอยู่ในจิตในใจของคณะศิษยานุศิษย์มิได้จืดจางไปเลยเมื่อมีโอกาสคณะศิษยานุศิษย์ก็ยังได้มารำลึก ถึงคุณแม่รันคุณแม่จันดีด้วยการบำเพ็ญกุศลบุญกุศลเพื่ออุทิศถวายบูชาคุณแม่จันดีดังเช่นในวันนี้คณะศิษยานุศิษย์ทั่วไปก็ต่างหลั่งไหลเข้ามารำลึกถึงคุณแม่จันดีในวันครบรอบในการละสังขารของคุณแม่จันดีด้วยการบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศบูชาคุณแม่จันดีดังที่พวกเราได้สัมผัสอยู่ในขณะนี้สิ่งที่พวกเราได้กระทำต่อคุณแม่จันดีนี้จึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่พวกเรามีต่อคุณแม่จันดีอย่างแท้จริงความกตัญญูกตเวทีนี่แหละมีอยู่ในบุคคลผู้ใดแล้วเป็นเครื่องไม้ชี้บอกถึงบุคคลผู้นั้นแหละเป็นคนดีอย่างแท้จริงแล้วความดีงามจากความกตัญญูกตเวทีนี้ก็จะเป็นเครื่องคุ้มครองปกปักรักษาบุคคลผู้นั้นให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็มีความสุขมีความเจริญในการดำเนินชีวิตจนถึงที่สุดการประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะมีความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าได้อย่างรวดเร็วจนถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นในวันนี้ที่คณะศิษยานุศิษย์คุณแม่จันดีได้กระทำบำเพ็ญอยู่ในขณะนี้เชื่อเถอะคุณแม่จันดีได้ทราบด้วยญาณวิถีใดก็ตามท่านจะมีความปลื้มปิติยินดีภูมิใจที่มีพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์แล้วก็ได้ดำเนินตามปฏิปทาตามร่องรอยที่คุณแม่จันดีได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราแล้วก็ได้ชี้แจงแนะนำสั่งสอนพวกเราศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมาอย่างยาวนานแล้วพวกเราก็ประพฤติปฏิบัติมาอย่างหนักแน่นมั่นคงมาจนกระทั่งถึงบัดนี้และจะสืบต่อไปอย่างไม่มีจืดไม่มีจางเลยสิ่งทั้งหลายที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญนี้แหละที่จะเป็นเหตุนำพวกเราไปสู่ความเจริญในธรรมจนถึงที่สุดแห่งมรรคผลนิพพานได้อย่างแท้จริงแล้ววันนี้คณะศิษยานุศิษย์ของคุณแม่จันดีก็ได้ร่วมกันในการบำเพ็ญบุญบูชาคุณบูชาธรรมวันมุทิตาจิตคุณแม่จันดีโลหิตดีน้องสาวน้อมสารต่อสิ่งที่คุณแม่พาดำเนินและปฏิบัติคณะลูกศิษย์คุณแม่จันดีนำโดยแม่ชีประภาสีประภาสิริแม่หลั่นศรีสวัสดิ์น้อมถวายปัจจัยดังรายการต่อไปนี้1ค่าใช้จ่ายภายในวัดป่าบ้านตาดจำนวน 10,000 บาทค่าน้ำค่าไฟจำนวน 10,000 บาทถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรมสัมโบจำนวน 10,000 บาทวิทยุเสียงธรรมจำนวน 3,200 บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 33,220 บาทอันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อคณะศิษยานุศิษย์ของคุณแม่จันดีที่มีจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลได้บำเพ็ญอยู่ในวันนี้ก็เชื่อถือว่าสิ่งที่พวกเราได้บำเพ็ญแล้วในขณะนี้จะเป็นเหตุนำพาชีวิตของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญในทางโลกและทางธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ
3: ทุก
1: รับพรรับพรจะอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรยะถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรมตุสังกปานจันโทปันรโสยะทามนิโชติรโส

0: จัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อเอาทานอาหารซะก่อนจัดอาหารทานซะก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและการนิพพานในช่วงก่อนจันทร์นั้นจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:22 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: การหลอกลวงทำความเสียหายหักลานประโยชน์ของผู้อื่นเป็นต้นส่วนบัณฑิตผู้หาความสุขใส่ตนบนความสุขของผู้อื่นคือกระทำกรรมอันก่อให้เกิดความพอใจด้วยกันทุกฝ่ายเช่นการให้อภัยทานในชีวิตสัตว์และคนการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อผู้ขัดสนหรือบริจาคทรัพย์แก่ผู้ขาดแคลนเป็นครั้งคราวการช่วยคุ้มครองสามีหรือภรรยาของผู้อื่นมิให้ประพฤติผิดพลาดในกามการพูดคำจริงคำมีประโยชน์คำอ่อนหวานคำสมานสามัคคีเป็นต้นก็ให้เกิดความชื่นบานด้วยกันทุกฝ่ายพระพุทธภาษิตเรื่องนี้พระศาสดาตรัสที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภเด็กหลายคนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเด็กหลายคนเช้าวันหนึ่งพระศาสดาเสด็จเข้าไปในเมืองสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตระหว่างทางได้ทรงพบเด็กหลายคนกำลังตีงูเรือนอยู่อุ้งเล็บเปิดงูเรือนคืองูประเภทงูเขียวงูลายสอเป็นต้นที่อาศัยอยู่ตามเรือนพิษไม่ร้ายอุ้งเล็บปิดเมื่อตรัสถามว่าทำไมจึงตีมันพวกเด็กทูลตอบว่าเพราะกลัวมันกัดพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพวกเธอใคร่ความสุขเพื่อตนแต่ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นหาควรไม่การกระทำเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขในอนาคตดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสุขกามานิภูตานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเหมือนกังสดานปากขาดพระพุทธภาษิตมาโวจะพรุสร้างกันจิอุตตาปฏิวะเดยุตังดุข้าหิสารัมภะคาธาปฏิดันดาภุสยุตังสเจนเรสิเนเรสิอันตานังกังโซอุปะหะโตยะธาเอสะพะโตสินิพานังสารัมโพเตนวิชติแปลความว่าท่านอย่ากล่าวคำหยาบกับใครๆเมื่อเขาถูกด่าว่าก็จะพึงด่าว่าท่านตอบมาอันการกล่าวแข่งดีกันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกโทษต่างๆก็จะพึงโหนกลับมาถูกต้องท่านถ้าท่านทำตนไม่ให้หวั่นไหวคืออยู่อย่างสงบเสงี่ยมไม่มีปากไม่มีเสียงเหมือนกังสดานที่ปากขาดเสียแล้วท่านจะถึงนิพพานการกล่าวแข่งดีกันก็จะไม่มีแก่ท่านอธิบายความคำหยาบนั้นคือคำที่ออกมาจากจิตหยาบกล่าวขณะที่จิตมีโทสะหรือโมหะกล่าวมุ่งร้ายให้โทษแก่ผู้อื่นฟังแล้วก่อความสะเทือนใจไม่ไพเราะหูลักษณะของคำหยาบเช่นคำด่าคำเสียดสีคำกระทบกระเทียบเปรียบเปรยคำประชดคำหยาบโลนท่านผู้อ่านคงเข้าใจลักษณะคำเหล่านี้ดีอยู่แล้วข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดคำทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าคำหยาบคำด่านั้นกดให้เขาต่ำลงเช่นว่าเขาเป็นสัตว์เป็นสุนัขเป็นวัวเป็นควายเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นต้นคำเสียดสีคือคำพูดที่ผู้ฟังแล้วรู้ว่าหมายถึงตนแม้ไม่ได้ออกชื่อโดยตรงคำกระทบกระเทียบเปรียบเลยคือการนำเอาสิ่งอื่นมาเปรียบให้ผู้ฟังเข้าใจว่าหมายถึงตนเช่นจะเปรียบเลยกับคนหัวล้านก็พูดถึงสิ่งล้อเลียนอื่นๆเป็นต้นคำประชดคือการยกให้สูงเกินจริงแต่เจตนาแฝงไว้ด้วยการดูหมิ่นนามเสียงก็บอกว่าไม่ได้ยกย่องจริงคำหยาบโลนคือคำพูดอันไม่สุภาพสองแง่สองง่างคิดได้หลายทางแต่ส่วนมากมุ่งไปทางเพศโดยเฉพาะอวัยวะเพศและการประกอบกิจทางเพศคำหยาบที่พระศาสดาตรัสในพระคาถานี้หมายเอาคำด่าเพราะในท้องเรื่องภิกษุด่ากันว่าท่านทุศีล อีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าท่านก็ทุศีลเหมือนกันพระศาสดาทรงโอวาทว่าอย่ากล่าวคำหยาบกับใครๆเพราะจะได้รับคำหยาบตอบมาเหมือนกันเข้าทำนองลัพพติหันตาหันตารังเชตารังลัพพเทชยะอโกสะโกจะอโกสั่งโรเซนตารันจะโรสโกผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบผู้ประทุษร้ายย่อมได้รับการประทุษร้ายตอบและผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบในบาที่3ตรัสว่าการกล่าวแข่งดีกันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การกล่าวแข่งดีคือการพูดอวดกันว่าใครจะพูดได้มากกว่าใครจะด่าได้แรงกว่าใครจะขุดเอาความชั่วของฝ่ายปรปักษ์มากล่าวได้มากกว่าหากความร้ายของเขาไม่พอก็หาใส่เข้าบ้างเรียกว่าใส่ร้ายหากยังดำไม่พอก็ป้ายสีเข้าไปเรียกว่าป้ายสีเพื่อให้ฟังดูรุนแรงเข้มข้นขึ้นเมื่อต่างฝ่ายต่างแข่งกันในเรื่องนี้การใส่ร้ายป้ายสีกันก็รุนแรงขึ้นเหมือนเอาโคลนสาดเข้าหากันย่อมจะแปดเปื้อนกันฝ่ายละมากๆคนดูก็ชอบใจแต่ความย่อยยับตกอยู่แก่คนทะเลาะกันดังที่พระพุทธเจ้าทรงโอวาทภิกษุชาวเมืองโกสัมพีว่าเปรจะนะวิชานันติมยะเมธะยะมามหะเซเยจะตถะวิชานันติตะโตสัมมันติเมธคาคนพวกอื่นย่อมไม่รู้ดอกว่าพวกเราย่อยยับอยู่ในท่ามกลางสงนี้พวกใดรู้ความหมายมั่นของคนพวกนั้นย่อมสงบลงคือรู้ว่าเมื่อทะเลาะกันสาดโคลนเข้าหากันก็มีแต่ความย่อยยับด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่มีใครได้ดีแต่วิสัยโลกยากเหลือเกินที่จะให้คนกลมเกลียวกันได้ทั้งหมดเพราะต่างคนต่างยังมีกิเลสกันอยู่หน้าของคนบางหน้าของบางคนไม่ถูกกับตาของบางคนเสียงของบางคนไม่ถูกหูของคนบางคนท่าทางของบางคนไม่ถูกใจของคนบางคนมีการหมั่นไส้กันบ้างการกระทบกันบ้างเห็นมีอยู่ทุกสังคมไม่ว่าในสังคมใดที่คนในสังคมยังมีกิเลสอยู่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เป็นคนมั่นคงสงบปากสงบเสียงของตนเสียคำด่าว่าใส่ร้ายป้ายสีก็จะสงบไปเองใครจะไปยืนตะโกนด่าภูเขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนอันหนึ่งทรงเตือนให้สงบปากเสียงเหมือนกังสดานปากขาดตีไม่ดังกังสดานหรือเครื่องดนตรีประเภทกลองตะโพนที่เขาชอบตีก็เพราะตีแล้วมันดังถ้าลองตีดูทีสองทีมันไม่ดังใครก็ไม่อยากตีมันอีกเมื่อทำได้ดังนี้คำพูดแสดงการแข่งดีก็จะไม่มีใจสงบเพราะมีความมั่นคงเป็นพื้นฐานย่อมบรรลุนิพพานได้โดยไม่ยากเพราะท่านว่าใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงสมาหิโตยะธาภูตังประชานาติพระพุทธเจ้าทรงย้ำแก่ภิกษุพุทธสาวกเสมอว่าอย่า กล่าวคาถาอันเป็นเหตุโต้เถียงทะเลาะวิวาทกันแต่จงกล่าวคาถาอันประกอบด้วยองค์10คือคาถาวัตถุ10คือกล่าวถึงเรื่องทานศีลเรื่องความสันโดษมักน้อยความเพียรปัญญาวิมุตติญาณนัทสนะการไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะและความวิเวกคาถาใดเมื่อกล่าวแล้วให้กุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปไม่ควรกล่าวคาถานั้นคาถาใดเมื่อกล่าวแล้วให้กุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นควรกล่าวคาถานั้นนี่กล่าวโดยสรุปพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระโกนททานมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระโกนททานเถระดำเนินความว่าตั้งแต่พระโกนททานบวชวันแรกทีเดียวมีสตรีคนหนึ่งเที่ยวติดตามท่านไปทุกคนทุกแห่งคนอื่นๆเห็นแต่ท่านไม่เห็นไม่ใช่สตรีจริงแต่เป็นภาพที่เกิดขึ้นด้วยแรงกรรมที่ท่านเคยทำมาเมื่อท่านเข้าไปบิณฑบาตในบ้านพวกชาวบ้านได้ถวายภิกษาแก่ท่านสองส่วนพร้อมพูดว่าส่วนหนึ่งเป็นของท่านอีกส่วนหนึ่งเป็นของสตรีสหายของท่านถามว่าท่านเคยทำกรรมอะไรมาจึงเกิดมีภาพหลอกเกิดขึ้นเช่นนั้นเรื่องต่อไปนี้เป็นคำตอบปุพพกรรมของพระโกนททานในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปภิกษุสองรูปเป็นสหายกันกลมเกลียวกันเอื้อเฟื้อกัน เสมือนหนึ่งว่าเกิดจากคันมารดาเดียวกันในสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชนมายุยืนภิกษุสาวกของพระองค์ร่วมประชุมกันทำอุโบสถปีละหนึ่งครั้งหรือทุกๆ6เดือนวันหนึ่งภิกษุสองรูปนั้นออกจากที่อยู่ด้วยตั้งใจว่าจะไปทำอุโบสถที่โรงอุโบสถในระหว่างทางภิกษุรูปหนึ่งปวดอุจจาระจึงบอกสหายให้คอยอยู่ก่อนตนขอแวะทำสรีระกิจเล็กน้อยแล้วเดินเข้าไปในพุ่มไม้ขณะนั้นเทวดาผู้เกิดในดาวดึงท่านหนึ่งเห็นภิกษุทั้งสองรูปนั้นกลมเกลียวกันยิ่งนักอยากจะให้แตกกันเพราะนิสัยเกเรของตนจึงรีบลงมาปลอมเพศเป็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งเมื่อภิกษุทำสรีระกิจเสร็จแล้วเดินออกมาเทวดาในรูปของหญิงงามเดินออกมาจากพุ่มไม้ด้วยทำทีเป็นกล้าวมวยผมและจัดผ้านุ่งให้เรียบร้อยภิกษุไม่เห็นหญิงนั้นแต่สหายที่คอยอยู่เห็นเทวดารู้ว่าภิกษุผู้รอคอยเห็นพฤติกรรมของตนแล้วก็หายไปเมื่อภิกษุรูปนั้นเดินเข้ามาใกล้ภิกษุผู้รอคอยได้กล่าวขึ้นว่าผู้มีอายุศีลของท่านวิบัติเสียแล้วทำไมหรือท่านอีกรูปหนึ่งสงสัยข้าพเจ้าไม่ได้ทำกรรมอันใดอันเป็นเหตุให้ศีลวิบัติเลยท่านไม่เห็นแต่ข้าพเจ้าเห็นอีกรูปหนึ่งพูดข้าพเจ้าเห็นหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งเดินตามหลังท่านออกมาจากพุ่มไม้เธอกล้าวผมเสียใหม่และจัดแจงผ้าหนุ่งให้เรียบร้อยการเข้าไปของท่านก็ไม่ใช่ประเดี๋ยวประดาวอาการอย่างนี้จะให้หมายความว่าอย่างไรนอกจากศีลของท่านได้ถึงความวิบัติกับสตรีนั้นแล้วท่านอย่าปฏิเสธเลยข้าพเจ้าเห็นกับตาเองภิกษุนั้นฟังแล้วมีอาการเสมือนหนึ่งว่าสายฟ้าฟาดลงกลางกระหม่อมกล่าววิงวอนขอความเห็นใจว่าท่านอย่าให้ข้าพเจ้าต้องวิบัติเลยข้าพเจ้าไม่ได้ทำกรรมอย่างนั้นจริงๆแต่ภิกษุผู้สหายหาฟังไม่แตกกันต่างคนต่างแยกกันไปเมื่อถึงโรงอุโบสถภิกษุผู้เห็นไม่ปรารถนาทำอุโบสถร่วมเพราะถือว่าอีกรูปหนึ่งไม่มีศีลเสียแล้วเธอได้บอกแก่สงฆ์ในชุมนุมนั้นว่าได้เห็นมาอย่างไรส่วนภิกษุผู้ถูกกล่าวหาได้พยายามชี้แจงในที่ประชุมสงฆ์ว่ามิได้ทำกรรมอย่างนั้นมองไม่เห็นความเศร้าหมองแห่งศีลของตนแม้เท่าเมล็ดงาจึงอ้อนวอนขอความเห็นใจจากสงฆ์เทวดาเห็นเรื่องเลยไปถึงอย่างนั้นจึงร้อนตัวกลัวกรรมจึงยืนอยู่ในอากาศประกาศความที่ตนต้องการทดลองความสามัคคีของท่านทั้งสองแล้วปลอมเพศเป็นสตรีมาทำอาการอย่างนั้นขอท่านทั้งสองจงทำอุโบสถร่วมกันเถิดภิกษุผู้เห็นจึงยอมทำอุโบสถร่วมแต่ความสนิทชิดเชื้อมิได้เหมือนเดิมเสียแล้วเมื่อสิ้นอายุพระภิกษุทั้งสองบังเกิดในเทวโลกฝ่ายเทวดาจุติจากเทวโลกแล้วเกิดในอเวจีมหานรกหมกไหม้อยู่ในอเวจีพุทธันดรหนึ่งในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้เกิดในเมืองสาวัตถีเมื่อเจริญวัยได้บรรพชาอุปสมบทจำเดิมแต่วันที่ท่านบวชแล้วรูปสตรีปรากฏขึ้นตามไปเบื้องหลังของท่านภิกษุทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าโกณฑทานภิกษุทั้งหลายเห็นพระโกณฑทานเที่ยวไปอย่างนั้นคือมีสตรีตามหลังอยู่เสมอจึงรังเกียจฟ้องอนาถปินฑิกะเศรษฐีเจ้าของวัดเชตวันให้ไล่พระโกณฑทานออกเสียจากวิหารคือที่อยู่เศรษฐีถามว่าข้อพระศาสดาประทับอยู่มิใช่หรือเมื่อทราบว่าพระศาสดาประทับอยู่เศรษฐีจึงตอบพระทั้งหลายว่าถ้ากระนั้นพระศาสดาคงจะทรงทราบดีภิกษุทั้งหลายได้ฟ้องนางวิสาขาเจ้าของบุพพารามอย่างนั้นเหมือนกันนางได้ตอบเช่นเดียวกับอนาถปิณฑิกะเศรษฐีภิกษุทั้งหลายจึงทูลเรื่องนี้แก่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าภิกษุชื่อโกณฑทานที่ออกไปโดยมีสตรีตามหลังอยู่เสมออย่างความเสียให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุทุกรูปขอพระองค์จงไล่ภิกษุนั้นออกเสียจากแคว้นพระเจ้าประเสริฐที่เสด็จมายังเชตวนารามพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากให้ราชบุรุษล้อมเสนาสนะที่อยู่ของพระโกณฑทานไว้ทรงผินพระพักตรงไปยังด้านหน้าของกุฏินั้นพระเถระได้ยินเสียงอึ่งขนึ่งจึงออกมายืนอยู่เบื้องหลังของท่านพระเถระทราบว่าพระราชาเสด็จมาจึงออกมาต้อนรับนั่งที่สมควรแห่งหนึ่งพระราชาเข้าไปหาพระเถระแต่ไม่ได้ทรงประคองอัญชลีไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นทรงตรวจดูทุกแห่งแม้ที่ใต้เตียงก็ไม่ได้ทรงเห็นจึงตรัสว่าท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเห็นสตรีผู้หนึ่งยืนอยู่เบื้องหลังท่านขณะที่ท่านยืนอยู่หน้ามุกบัดนี้สตรีนั้นไปไหนเสียถวายพระพรอาตมาภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยพระทูลตอบเมื่อพระราชาทรงยืนยันว่าได้ทอดพระเนตรเห็นท่านก็ถวายพระพรว่าท่านไม่ได้เห็นพระราชาจึงนิมนต์ให้ท่านลองไปยืนที่หน้ามุกอีกมีสตรีปรากฏอยู่เบื้องหลังของท่านพระราชาเสด็จขึ้นไปเมื่อพระเถระนั่งลงต้อนรับภาพสตรีนั้นก็หายไปพระราชาให้คนดูทุกแห่งก็ไม่พบสตรีนั้นไปอยู่ที่ไหนพระคุณเจ้าโปรดบอกเถิดอาตมาภาพไม่เห็นมหาบพิตรแต่ข้าพเจ้าเห็นอยู่สักครู่นี้เองขอถวายพระพรคนทั้งหลายก็พูดกันอย่างนี้เหมือนกันแต่อาตมาภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยพระราชาจึงขอให้พระเถระลองไปยืนดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นอีกคราวนี้ทรงแน่พระทัยว่าเป็นภาพหลอกหาใช่สตรีจริงไม่จึงตรัสกับพระเถระด้วยความกรุณาว่าพระคุณเจ้าการที่มีรูปอันเศร้าหมองแก่สมณะเพศเที่ยวติดตามอยู่เช่นนี้หาเป็นมงคลไม่คนทั้งหลายจะไม่ถวายภิกษาแก่ท่านเพราะฉะนั้นขอท่านจงเข้าไปในพระราชวังเนืองนิดรับอาหารบิณฑบาตของข้าพเจ้าดังนี้แล้วเสด็จกลับภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนี้แล้วโพนทนาว่าดูเถิดผู้มีอายุทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงดูกิริยาของพระราชาลามกได้ปวารณาพระโกนทฐานด้วยปัจจัย4แทนการไล่ออกจากวิหารภิกษุทั้งหลายเมื่อพบพระโกนทฐานก็เรียกว่าเฮ้ยพระทุศีลบัดนี้พระราชาก็กลายเป็นคนชั่วช้าไปแล้วพระโกนทฐานก่อนนี้ไม่เคยเอ่ยปากโต้ตอบใครเลยบัดนี้ได้พระราชาเป็นกำลังสนับสนุนกำเริบใจขึ้นได้กล่าวโต้ตอบภิกษุทั้งหลายว่าพวกท่านนั่นแหละเป็นผู้ทุศีลพวกท่านเป็นคนชั่วช้าและพวกท่านพาผู้หญิงเที่ยวไปภิกษุทั้งหลายนำความนั้นกราบทูลพระศาสดาพระสุคตเจ้าทรงเรียกมาทั้งสองฝ่ายตรัสถามพระโกนทฐานก่อนว่าทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าก่อนเพราะเหตุไรพวกเธอจึงว่าโกนทฐานพระศาสดาตรัสถามภิกษุทั้งหลายเพราะข้าพระพุทธเจ้าเห็นหญิงผู้หนึ่งตามหลังพระโกนทฐานอยู่เสมอพระเจ้าข้าพระศาสดาจึงตรัสกับพระโกนทฐานว่าภิกษุเหล่านั้นเห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอจึงกล่าวเช่นนั้นแต่เธอไม่เห็นหญิงเที่ยวไปกับภิกษุเหล่านั้นเลยเหตุฉะนั้นจึงไปด่าว่าเขาการที่เธอมีภาพหญิงเที่ยวติดตามไปเบื้องหลังนั้นเพราะกรรมอลามกของเธอในอดีตเหตุฉะนั้นในบัดนี้จึงถือทิฏฐิชั่วอีกเล่าภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าภิกษุชื่อโกนทฐานได้ทำกรรมอะไรไว้พระศาสดาทรงแสดงปุพพกรรมของท่านในสมัยเป็นเทวดาแล้วตรัสเตือนพระโกนทฐานว่าเธออาศัยกรรมอันชั่วช้าของตนจึงได้รับผลอันแปลกประหลาดเช่นนี้แล้วบัดนี้การถือทิฏฐิชั่วหาควรไม่เธออย่าว่ากล่าวโต้เถียงภิกษุทั้งหลายอีกจงสงบปากสงบคำเหมือนกังสดานที่เขาเลาะเอาปากออกเสียแล้วเมื่อทำได้ดังนี้เธอจะบรรลุนิพพาน
3: พระศาสดาทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมว่าท่านอย่ากล่าวคำหยาบกับใครๆเมื่อเขาถูกด่าว่าก็จะด่าว่าท่านตอบมาอันการกล่าวแข่งดีกันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษต่างๆพึงหวนกลับมาถูกต้องท่านถ้าท่านทำตนไม่ให้วันไหวคืออยู่อย่างสงบเสงี่ยมไม่มีปากไม่มีเสียงเหมือนกังสดานที่ปากขาดแล้วท่านจะถึงนิพพานการกล่าวแข่งดีกันก็จะไม่มีแก่ท่านดังนี้มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพระโกนทฐานตั้งอยู่ในโอวาทที่พระศาสดาทรงประทานแล้วไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลต่อมาได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศในการจับสลากคัมภีร์มโนรถปุรณีอรรถกถาอังคุตรนิกายเล่ม1หน้า283ได้กล่าวไว้ว่าพระโกนทฐานจับฉลากได้ที่1ถึง3ครั้งคือ 1. เมื่อพระศาสดาเสด็จไปสู่อุคคนครในกิจนิมนต์ของนางมหาสุภัทธา 2. เมื่อพระศาสดาเสด็จไปสู่เมืองสาเกตในกิจนิมนต์ของนางจุลสุภัทธา 3. เมื่อพระศาสดาเสด็จไปสู่สุนาปรันตชนบทกิจนิมนต์เหล่านี้ต้องการ พระอรหันต์ขีณาสพล้วนๆ500รูปแต่พระอรหันต์มีมากด้วยกันจึงต้องจับฉลากเหมือนนายโคบานต้อนฝูงโคพระพุทธภาษิตจะท่าดันเทนะโกปาโลคาโวปาเชติโคจรังเอวังชราจะมัจจุจะอายุงปาเชนติปานินังแปลความว่านายโคบาลดงเล็บคนเลี้ยงโคย่อมต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉันนั้นย่อมต้อนอายุสัตว์ทั้งหลายไปอธิบายความจะพรรณนาเรื่องความแก่ความตายและอายุของสัตว์ทั้งหลายพอสังเขปความแก่คืออะไรคือความที่อวัยวะต่างๆย่อนยานความวิการแห่งอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายความจำเลอะเลือนถดถอยตามธรรมดาอวัยวะมือเท้าของเด็กและของคนหนุ่มสาวย่อมเต่งตึงแข็งแรงไม่หย่อนยานแต่พอย่างเข้าสู่วัยชราอวัยวะต่างๆนั้นก็คลายความแข็งแรงกลายเป็นหย่อนยานเช่นหนังห้อยย้อยลงมาตัวตกกระคือจุดดำๆฟันหักผมงอกหนังเหี่ยวย่นและยานพูดเสียงสั่นหลังโกงเป็นต้นความวิการแห่งอินทรีย์นั้นพึงเห็นเช่นตาซึ่งเคยสว่างก็กลับมืดมัวหูเคยได้ยินก็กลับได้ยินไม่ชัดต้องฟังหลายๆครั้งจึงรู้ว่าเขาพูดอะไรจมูกไม่ไวต่อกลิ่นสูดกลิ่นไม่ค่อยรู้หอมรู้เหม็นลิ้นไม่ค่อยรู้รสร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมากดังกล่าวมาแล้วนี่คือความวิการแห่งอินทรีย์จะทำอะไรก็ไม่ถนัดจะบำเพ็ญสมณธรรมก็ไม่สะดวกสมดังที่พระจักขุบาลกล่าวว่าชราชัดชริตาโหนติหัตถปาดาอนัสวายะสะโซวิหัตวิหะตัดท่าโมกระทั่งธรรมังจริสติมือเท้าของบุคคลใดคร่ำคร่าเพราะชราว่าไม่ฟังดงเล็บไม่อยู่ในอำนาจผู้นั้นกำลังเสื่อมถอยหมดแล้วจากประพฤติธรรมอย่างไรด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงทรงเตือนให้รีบทำความดีให้รีบประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่หนุ่มหากพลาดโอกาสแล้วจะต้องเสียใจภายหลังดังพุทธภาษิตว่าอจริตวาบรมจริยังอรัฐาโยภัพเนกะทนังชินโกนจาวะชายันติขีณมันมัดเจวะปัลละเลบุคคลผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์และไม่ได้ทรัพย์ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มย่อมซบเซาในภายหลังเหมือนนกกระเรียนแก่ลงปลักที่ปลาหมดซะแล้วด้วยเหตุนี้ในขณะที่ยังหนุ่มกำลังวังชายังดีจึงควรรีบทำความดีรีบหาทรัพย์ตั้งเนื้อตั้งตัวเมื่อความแก่ย่างเข้ามากำลังวังชาถดถอยความยากในการหาทรัพย์และในการตั้งตัวย่อมมีมากขึ้นพระศาสดาจึงทรงสอนว่าอุทานะกาลัมหิอนุทธหาโนยุวาภรีลาละสียังอุเปโตสั้นนะสั่งกับปะปะมโนกุสีโตปัญญายะมะคังอะละโซนะวินติบุคคลผู้ไม่ลุกขึ้นในการที่ควรลุกยังหนุ่มมีกำลังอยู่แท้ๆแต่เกียจคร้านมีความดำริอันจมเสียแล้วย่อมไม่พบทางแห่งปัญญาคำว่ามีความดำริอันจมเสียแล้วหมายความว่าไม่คิดจะทำอะไรไม่มีความคิดริเริ่มมีแต่ความเกียจคร้านเป็นเจ้าเรือนคนอย่างนี้แม้ยังหนุ่มมีกำลังความหนุ่มและกำลังนั้นก็เสียเปล่าน่าเสียดายพอคิดจะทำอะไรเข้าก็คิดทำแต่เรื่องเสียเช่นชักชวนกันเล่นการพนันชักชวนกันเป็นนักเลงหญิงนักเลงหัวไม้มีแต่จะนำอันตรายมาให้ตัวนำชื่อเสียงไม่ดีมาให้ครอบครัวและสกุลวงศ์แม้การแสวงหาปัญญาความรู้แสวงหาวิชาก็ควรทำตั้งแต่ยังหนุ่มสมองยังว่องไวปราดเปรียวแก่แล้วเรียนก็ลำบากอันที่จริงความแก่นั้นมิได้มีมิได้เป็นเมื่ออายุมากเท่านั้นคนอายุน้อยก็แก่เหมือนกันท่านเรียกว่าปฏิชันนชราความแก่ที่ยังปกปิดท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคว่าอันที่จริงคนบ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความตายตั้งแต่ยังอยู่ในท้องมานานนั่นทีเดียวความแก่อย่างนี้คนไม่รู้สึกแต่ถ้าไม่มีแก่ยังปกปิดมาก่อนแล้วความแก่ยังเปิดเผยจะมีได้อย่างไรคนเราหนุ่มให้เป็นแก่ให้เป็นก็น่ารักดียังหนุ่มอยู่ทำแก่เกินไปก็น่าหมั่นไส้แก่แล้วยังทำหนุ่มก็น่าเกลียด มาถึงความตายความตายคืออะไรความตายในที่นี้หมายถึงความสิ้นอายุหมดลมหายใจความแตกแห่งขันขันธานางเพโดการทอดทิ้งสรีระกะเลวะรสะนิเคโปการที่อินทรีย์ขาดอินทรียสะอุปัชเชโดความตายใครๆก็รู้ว่าคืออะไรความตายตามการก็มีเรียกการระมรณะคือตายในการที่ควรตายเช่นอายุมากแก่คร่ำคร่าจนตายไปตายอย่างนี้เพราะหมดอายุความตายในการอันยังไม่ควรก็มีเรียกอาการละมรณะคือตายตั้งแต่ยังเด็กหรือในวัยหนุ่มสาวความตายย่อมไม่เลือกวัยเหมือนผลไม้สุกหล่นก็มีหามหล่นก็มีอ่อนหล่นก็มีเพราะฉะนั้นพระสุคตเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตความตายจะไม่มาถึงเป็นอันไม่มีควรรีบทำความเพียรในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เมื่อความตายมาถึงความผัดเพี้ยนผ่อนผันก็ไม่มีบุตรภรรยามารดาบิดาหรือพวกพ้องก็ต้านทานไม่ได้นี่คือพระดำรัสแห่งพระศาสดานอกจากนี้ทรงสอนให้ระลึกถึงความตายเนืองๆทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการบรรเทาความประมาทบางท่านได้เขียนเป็นกลอนไว้ว่าคิดถึงความตายสบายนักตัดรักตัดหลงในสงสารความเจ็บและความแก่ย่อมต้อนบุคคลไปสู่มุมคือความตายทุกคนเกิดมาแล้วไม่พ้นความตายควรสั่งสมกรรมดีควรประพฤติธรรมหมั่นรักษาศีลให้ทานอย่าประมาทโดยในนี้สัตว์และมนุษย์ทุกคนไม่ควรนิ่งนอนใจในชีวิตเพราะถูกต้อนใกล้ความตายเข้าไปทุกวันเหมือนโคอันเขาจูงไปสู่ที่ฆ่าย่อมใกล้ความตายเข้าไปทุกๆย่างก้าวการเวลาผ่านไปย่อมคร่าเอาอายุของคนติดไปด้วยหาได้ล่วงไปเปล่าไม่สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่ากาโลคสติภูตานิสัปปาเนวะสหัตตนาการเวลาย่อมกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมด้วยตัวมันเองอันหนึ่งชีวิตคนเมื่อไม่มีวิญญาณแล้วก็เปล่าประโยชน์เหมือนท่อนไม้ไม่มีสาระอะไรท่อนไม้เสียอีกยังมีสาระบ้างอายุอุสมาจะวิญญาณังยาดากายังชาหันติมังอปวิทโธตะดาเสติเอทะซาโรนวิชติเมื่อใดอายุไออุ่นและวิญญาณละกายนี้เมื่อนั้นกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้สาระในกายนี้ไม่มีเลยพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่ปุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภการรักษาอุโบสถของอุบาสิกาทั้งหลายมีนางวิสาขาเป็นต้นมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุโบสถกรรมในวันอุโบสถวันหนึ่งหญิงประมาณ500คนในเมืองสาวัตถีรักษาอุโบสถในปุพพารามนางวิสาขาเข้าไปทักทายหญิงเหล่านั้นนางถามหญิงแก่ก่อนว่ารักษาอุโบสถเพื่ออะไรหญิงเหล่านั้นตอบว่าเพื่อที่ผสมบัติในสวรรค์เมื่อถามหญิงมีสามีแล้ววัยกลางคนหญิงเหล่านั้นตอบว่าเพื่อต้องการให้สามีเลิกมีเมียน้อยหรือต้องการพ้นจากการต้องมีหญิงอื่นร่วมสามีหญิงที่ยังไม่มีบุตรตอบว่าเพื่อให้มีบุตรชายเป็นคนแรกส่วนหญิงสาววัยรุ่นยังไม่แต่งงานตอบว่าเพื่อได้แต่งงานตั้งแต่ยังสาวนางวิสาขาฟังคำตอบของหญิงเหล่านั้นแล้วนำเธอทั้งหลายไปเฝ้าพระศาสดาทูลเล่าเรื่องที่สนทนากันถวายให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าวิสาขาสภาวะธรรมมีความเกิดเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายเป็นเหมือนนายโคบาลที่มีท่อนไม้ในมือความเกิดส่งสัตว์ไปสู่ความแก่ความแก่ส่งต่อไปยังความเจ็บความเจ็บส่งไปยังความตายมรณะย่อมตัดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้สิ้นสุดลงถึงกระนั้นปวงสัตว์ที่ปรารถนาพระนิพพานคือวิวัตตะไม่ค่อยมีมัวแต่ปรารถนาวัตตะกันเสียทั้งนั้นวัตตะนั้นหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดผู้เขียนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจะท่าดันเดนะโคปาโรเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเหมือนถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตนพระพุทธภาษิตอัฏฐปาปานิกัมมานิกลางพาโลนะพุชติเซหิกัมเมหิทุมเมหิอคิดัตโทวะตัปปติแปลความว่าคนพาล ทำบาปกรรมอยู่ย่อมไม่รู้เขามีปัญญาชั่วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองเหมือนถูกไฟไหม้อธิบายความพระอัตถกถาอาจารย์กล่าวว่าคนพาลไม่ได้ทำบาปเพราะความโกรธอย่างเดียวเท่านั้นแต่ขณะทำอยู่ก็ไม่รู้สึกวงเล็บเปิดคือไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นบาปทั้งนี้เพราะดวงจิตมืดเพราะความหลงหรืออวิชชาวงเล็บปิดท่านกล่าวว่าที่ว่าย่อมไม่รู้นั้นอธิบายว่าไม่รู้ว่าผลของบาปจะเป็นอย่างไรความไม่รู้นั้นอย่างหนึ่งแต่บางคนก็ทำทั้งที่รู้คือรู้ทั้งบาปและผลของบาปแต่ที่ทำไปก็เพราะทนต่ออำนาจกิเลสไม่ได้บ้างความจำเป็นบางอย่างบังคับบ้างที่ว่าทนต่ออำนาจกิเลสไม่ได้นั้นเช่นทนต่อความโลภความรักความใคร่ความโกรธและความหลงเป็นต้นไม่ได้บางคนก็ทนต่อแรงผลักดันภายในอันเป็นอุปนิสัยของตนไม่ได้เพราะสิ่งนั้นได้สั่งสมมานานจนมีอำนาจเหนือความรู้สึกผิดชอบของตนเพราะอุปนิสัยของแต่ละคนย่อมมีขึ้นจากผลรวมแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เขาสั่งสมมาเป็นเวลานานนั่นเองสิ่งนี้เองจะสร้างแรงผลักดันอย่างรุนแรงให้เขาทำกรรมชั่วหรือกรรมดีโดยที่เจ้าของไม่อาจต้านทานได้ดูความกรุณาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่สัตว์เนื่องจากทรงสั่งสมมานานจนไม่มีอำนาจใดมาทำลายได้

ความจำเป็นใดๆเพื่อทำชั่วถ้าจะอ้างกันแล้วทุกคนก็อ้างได้เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นก็ควรหาทางแก้ไขโดยวิธีอันถูกต้องตามศีลธรรมหรือมีความอดกลั้นเพิ่มขึ้นปัญหาเรื่องอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดนั้นเป็นปัญหาสำคัญของนักจริยศาสตร์ทั้งนี้พระศาสนาประเพณีและความเชื่อถือแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันการกระทำอย่างเดียวกันอาจได้รับความนิยมในสังคมหนึ่งว่าดีแต่อีกสังคมหนึ่งประเทศหนึ่งถือว่าชั่วอะไรคือความดีหรือความชั่วสากลอะไรคือความถูกหรือความผิดสากลจริงอยู่มีกฎแห่งศีลธรรมบางอย่างที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าถูกต้องเช่นความกตัญญูกตเวทีความขยันหมั่นเพียรความมีเมตตากรุณาความยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตามในธรรมเหล่านี้มีข้อยกเว้นอยู่มากมายเกี่ยวกับบุคคลกาลเทศะสมมติว่าเราจะตั้งปัญหาขึ้นว่าความยุติธรรมคืออะไรเราสามารถให้คำจำกัดความได้โดยไม่ยากว่าความยุติธรรมคือการลงโทษคนที่ควรลงโทษยกย่องคนที่ควรยกย่องใครควรได้รับสิ่งใดก็ให้เขาได้รับสิ่งนั้นตามสมควรแก่กรรมของเขาแต่พอมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาว่าคนอย่างไรควรได้รับการยกย่องคนอย่างไรควรได้รับการลงโทษคำตอบก็บานปลายออกไปและมีข้อยกเว้นมากมายเพราะจะต้องพิจารณาถึงกฎหมายของรัฐขนบประเพณีความนิยมของบ้านเมืองหรือของคนในกลุ่มนั้นมาประกอบการกระทำด้วยด้วยเหตุนี้นักจริยศาสตร์จึงกล่าวถึงศีลธรรม2 อย่างไว้เรียกในภาษาอังกฤษว่า positive morality และ ideal morality positive morality นั้นหมายถึงศีลธรรมที่ยอมรับปฏิบัติกันตามธรรมเนียมประเพณีหรือข้อบังคับทางศาสนาแม้ไม่มีเหตุผลเพียงพอก็ต้องทำหรือต้องเว้นเรื่องนี้มีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปใครไม่ทำสิ่งที่กลุ่มชนนั้นบัญญัติให้ทำหรือไม่เว้นสิ่งที่เขาบัญญัติให้เว้นก็อาจเป็นคนเสียเป็นคนไม่ดีตามความรู้สึกของสังคมนั้นหรือประเทศนั้น positive morality นี่เองเป็นโครงร่างสำคัญของกฎทางจริยศาสตร์ที่ชุมนุมชนต้องยอมรับว่าเป็นหลักที่ถูกต้องสำหรับตัดสินคุณค่าอันแท้จริงของการกระทำและแสดงออกในรูปแบบของการตัดสินใจว่าสังคมพอใจหรือไม่พอใจในการกระทำเช่นนั้นตัวอย่างสังคมของเรายอมรับว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปการฆ่าคนเป็นบาปหนักทั้งที่คนบางคนสมควรจะถูกฆ่าเหลือเกินเพราะอยู่เป็นภัยต่อสังคมเขาก่อความเดือดร้อนวุ่นวายแก่สังคมมากเหลือเกินพิจารณาโดยเหตุผลแล้วการฆ่าคนเช่นนั้นไม่น่าจะบาปแต่เมื่อใจได้รับการอบรมจนเคยชินกับคำว่าการฆ่าคนเป็นบาปดังนี้ผู้ฆ่าก็อดหวาดหวั่นต่อบาปมิได้ด้วยเหตุนี้ผู้พิพากษาบางท่านเมื่อสั่งประหารชีวิตคนแล้ววงเล็บเปิดความจริงเขาทำตามหน้าที่และตามตัวบทกฎหมายวงเล็บปิดก็อดหวาดหวั่นไม่ได้จึงต้องรดน้ำมนต์บ้างและทำอย่างอื่นบ้างเช่นทำบุญใส่บาตรพระเพื่อให้จิตใจดีขึ้นรวมความว่า positive morality นั้นคือศีลธรรมที่ยอมรับปฏิบัติกันในสังคมมาในรูปของขนบประเพณีความเชื่อถือและหลักทางศาสนาซึ่งแน่ละจะต้องแตกต่างกันไปตามกาลเทศะสังคมพุทธถือว่าการฆ่าวัวเป็นบาปหนักอย่างหนึ่งแต่สังคมอิสลามไม่ถือว่าบาปถือว่าเป็นบุญซะอีกจึงส่งเสริมให้ฆ่าไม่มีความตะขิดตะขวงใจในการฆ่านั้นทำนองเดียวกับที่พระในพระพุทธศาสนาฉันเนื้อสัตว์ได้โดยไม่ต้องระแวงในความเศร้าหมองแห่งศีลของตนแต่สังคมฮินดูหมายถึงพระฮินดูจะไม่ยอมแตะต้องเนื้อสัตว์เลยส่วน ideal morality นั้นพยายามแสวงหาความดีในตัวมันเอง good in themselves ความดีหรือความชั่วที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของสังคมมันดีในตัวเองของมันเองและชั่วในตัวของมันเองอย่างที่คูดเวิร์ดกล่าวว่าความดีหรือความชั่วนั้นมีธรรมชาติหรือลักษณะที่แน่นอนตายตัวไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนหรือสัญญาใดๆทั้งสิ้นความแตกต่างทางศีลธรรมนั้นตัดสินไม่ได้ด้วยเจตจำนงของบุคคลหรือแม้ของพระเจ้าลำพังแต่เจตจำนงอย่างเดียวไม่สามารถกลับดีให้เป็นชั่วหรือกลับชั่วให้เป็นดีได้เหมือนเราไม่สามารถคิดสีขาวให้เป็นสีดำหรือสีดำให้เป็นสีขาวความยุติธรรมคือความดีอย่างหนึ่งเป็นสิ่งไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งยั่งยืนมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่ใช่ใครจะนึกคิดปรุงแต่งเอาได้

0: อนอาทิฟิโชกฎนี้มีอยู่ในส่วนสำคัญที่สุดของสิ่งทั้งปวงกฎนี้แม้สังคมจะไม่รู้แจ้งแต่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันมีเหตุผลในตัวของมันอย่างเต็มที่คำของคูดเวิร์ดตรงกับพระดำรัสของพระศาสดาเรื่องธรรมนิยามธรรมธาตุที่ทรงแสดงว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามสิ่งทั้งปวงย่อมทรงลักษณะของมันไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจหรือไม่เข้าใจของคนกล่าวคือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตานักปราชญ์เพียงเข้าไปรู้ความตามที่มันเป็นจริงแล้วนำมาเปิดเผยแสดงให้รู้กันเท่านั้นตามในที่กล่าวมานี้เมื่อบุคคลประกอบกรรมชั่วหรือกรรมดีจะโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันมีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเองเหมือนบุคคลปลูกต้นไม้จะรู้จักชื่อมันหรือไม่ก็ตามมันย่อมออกใบดอกและผลตามชนิดของมันจะเป็นนักพฤกษศาสตร์ปลูกหรือตาสีตาสาปลูกก็ไม่สามารถเปลี่ยนชนิดของต้นไม้นั้นได้เมื่อเมล็ดพืชมันเป็นมะม่วงมันต้องเติบโตขึ้นเป็นมะม่วงเมล็ดพืชเป็นทุเรียนมันต้องเติบโตขึ้นเป็นทุเรียนความแตกต่างมีเพียงว่านักพฤกษศาสตร์รู้หลักวิชาอาจทำได้เหมาะสมกว่าทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็วกว่าและมีผลยั่งยืนกว่าคนปลูกไม่เป็นต้นไม้อาจตายตั้งแต่เล็กๆวิธีทำความดีก็ต้องศึกษาเหมือนกันเพื่อให้ผลดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนวิธีทำชั่วนั้นไม่ต้องศึกษาเพราะท่านสอนให้เว้นความชั่วทั้งปวงหากจะศึกษาก็ศึกษาวิธีเว้นความชั่วและศึกษาให้รู้ว่าอะไรชั่วเพื่อจะได้เว้นสิ่งที่ควรเว้นคนทำความชั่วอยู่เสมอต้องเดือดร้อนเพราะความชั่วของตนดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอาชะคระเปรตพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่พระเวฬุวันเมืองราชคฤห์ความว่าสมัยหนึ่งพระมหาโมคคลานะกับพระลักขณะลงจากภูเขาคิชกูฏได้เห็นสัตว์ตนหนึ่งคืออาชะคระเปรตด้วยจักษุทิพย์เปลวไฟลุกขึ้นจากหางของมันลามไปจนถึงหัวลุกหัวลามไปถึงหางลุกจากหัวและหางทั้งสองไปรวมอยู่ที่กลางตัวพระมหาโมคคลานะเห็นดังนั้นจึงยิ้มน้อยๆเมื่อพระลักขณะถามว่ายิ้มอะไรท่านตอบว่าบัดนี้มิใช่เวลาตอบปัญหาขอท่านจงถามในสำนักพระศาสดาเถิดเมื่อกลับจากบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วพระเถระทั้งสองเข้าเฝ้าพระศาสดาพระลักขณะถามอีกพระมหาโมคคลานะจึงเล่าให้ฟังว่าได้เห็นเปรตตนหนึ่งเป็นอย่างนั้นนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสัตว์เห็นปานนี้ท่านไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาทรงสดับแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุแล้วภิกษุทั้งหลายแม้เราเองก็เคยเห็นเปรตนั้นที่โพธิมณฑลอันเป็นที่ตรัสรู้แต่เราไม่พูดเพราะเกรงว่าพูดไปหาคนไม่เชื่อความไม่เชื่อนั้นไม่เป็นความดีสำหรับผู้นั้นบัดนี้เราได้มหาโมคคลานะเป็นพยานแล้วจักพูดเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงปุพพกรรมของเปรตนั้นจึงตรัสว่าในการแห่งพระกศพทศพลเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสุมงคลเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้สละทรัพย์เป็นอันมากสร้างอารามถวายสงฆ์มีพระกศพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขวันหนึ่งเศรษฐีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้าตรู่เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสายะคลุมหัวมีเท้าเปื้อนโคลนนอนอยู่ที่ศาลาหลังหนึ่งใกล้ประตูเมืองจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าคนนี้เท้าเปื้อนโคลนคงจะเป็นมนุษย์ที่ชอบเที่ยวกลางคืนเป็นแน่แท้แล้วเดินเลยไปโจรได้ยินเสียงเปิดผ้าคลุมหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดว่าเอาเถอะเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้แค้นที่เศรษฐีพูดอย่างนี้กับเราเขาผูกอาฆาตในเศรษฐีนั้นเมื่อได้โอกาสจึงเผานาของเศรษฐีเสียถึง7ครั้งตัดเท้าโคในคอกเสีย7ครั้งและเผาเรือน7ครั้งแม้กระนั้นก็ไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้จึงทำสนิทชิดเชื่อกับคนใช้เศรษฐีแล้วถามว่าอะไรที่เศรษฐีรักที่สุดเมื่อทราบว่าพระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงลอบไปเผาพระคันธกุฎีนั้นขณะที่พระศาสดาเสด็จออกบิณฑบาตเศรษฐีได้ทราบความนั้นก็รีบมาเห็นพระคันธกุฎีกำลังถูกไฟไหม
1: ้ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสด การปารภธรรมตามที่อาศัยคุณหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมในช่วงหลังจากอย่างหันครับ
2: การ 1,000 3สุทินพัชรีธรรมณมัยมาศพระเฮงกันยาง 2,000 4ศิริชัยแท้เฮงริมเฮงเสง 2,000 คิตติมาเล็กชูผลบุตรญาติธรรม500ภควราพรเดชาหะโยดม 1,000 ดานัตติดานนท์ 500เจ็ดคุณแม่สิริรัตน์โตประเสริฐ 1,000 แต่สิริรัตน์พรสิริประเสริฐ 500 9นรงเห็มผมราชอุทิศให้คุณแม่เกียมกิจเห็มผมราช 2,000 รวมปัจจัย 10,000 3,500 อ้าวว่าไงมาเลยมาเลยมีอะไรมาแล้วเอามาครบรอบ1ปีแล้วเอาวางลงบางสกุลให้ถวายชุดสังฆทานบางสกุลถึงคุณแม่จีนปันธุระเลยปันธุระผู้ถวายนอสอเพ็ญพกาปันธุระนอสอนนอสอนนงรักฮะปันธุระนี่เอาอานิจาวตาสังฆาลานอุปาทวยะธรรมิโนอุปจิตวานุรุชันติเตสังวุปสมโมสุขโณสาเบสาตามารันติจามาลินสุจามาลิสเลตเทวหังบริสามินัตติเมเอกาสังสโยว่าไงตาสงครามนายประสงค์สาลีจันทร์ทำบุญคุณแม่จันดีโลหิตดีจำนวน 1,000 บาทนะมีอะไรเข้ามามีอะไรเข้ามาว่ามาว่ามาโอ้ยเริ่มร้อนแล้วนะนี่ฝนมันจะตกบ่มันร้อนจัดร้อนพิปติเลยว่ามาเอามาเลยมาเลยมาเลยโอ้ยเยอะแยะเลยเอามาเอาโอ้เยอะแยะเลยเอานี่ของคนบาทรับไปเลยของคนบาทของคนบาทเอามาเข้ามาลูกหลานเข้ามาโอ้ปลูกเองเหรอ
3: ปล
2: ู
3: กเองค่ะที่จังหวัดจันทบุรี
2: นั่นเนี่ยปลูกเยอะไหม
3: ปลูกอยู่120ต้นทุเรียนหน้า100ต้นอีก
2: ค่ะเหรอเอาทำไมปลูกน้อยเหลือเกิน
3: ค่ะ120ต้นเอาม
2: าโอ้ยปลูกมันเป็นพันเป็นหมื่นต้นเลยไหม
3: ค่ะ
2: เออเอาดีอนุโมทนาด้วยมากี่คนน่ะ
3: มากัน10คน
2: ค่ะเหรอแล้วเราจะไปไหนต่อ
3: ก็มาเนี่ยค่ะมาเที่ยวอันนี้ทำมาเที่ยวหลวงปู่ตาแก้ว
2: เลยกลับวันนี้เลยอ่ะ
3: กล
2: ับ
3: ว
2: ัน
3: นี้เลยค่ะ
2: เอ้าทำไม
3: คร
2: ู
3: จะเรียน
2: เลยทำไมจะรีบกลับเหลือเกินจันทบุรีไม่ได้ใกล้ๆแล้วนี่ค่ะไม่ใกล้อยู่สักปีนึงให้มันคุ้มค่ากับกันมา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เอาอยู่ดีมีสุขนะมีความสุขความเจริญถวายปัจจัย 1,000 บาทชำระหนี้สงฆ์นายประเสริฐตติยะสิริกุลสิริสกุลนศสุดารัตน์นางสุดารัตน์ประดิษฐ์กุลเจริญนศสิริกุลตติยะสิริสกุลนายปฏิพานตติยะสิริสกุลนางเงี้ยอะไรวานทินศอทิตยาอทิตยาวัฒนวัฒนาวลีกุลนศวิรดาอาลีเอื้อเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้นศพิพุทธพุทธอะไรพิทุทธธมาพิพุทธธรรมาไตรยสิริสกุลน้องมิ้นเอาอนุโมทนาด้วยนะไม่ได้บุญร้ายร้ายบุญเหนือส่งให้เอาไปสู่สุคติสามัญญพบตามที่พวกเราปรารถนาเด้อดีโชคดีนี่ของก้นบาท มาเอาเข้ามาอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยวัดหนองไผ่เดี๋ยววันนี้จะไปธุระวัดหนองไผ่ซะหน่อยนึง
4: เอาตามที่ได้กราบเรียนครูไว้ว่าจะทำปัจจัยยาถวายวัดจำนวนตอนแรกจะบอกว่าจะเป็น9วัดตอนนี้มา12วัดแล้ว
2: เอาดี
4: พวกท่านในพลทั้งหลายท่านก็รวมมาเยอะแยะกับพี่เขยแล้วก็พี่ชายรวมกันด้วยครับ
2: ดีมากเลยดีมากเลยหายายามาย
4: าเกณฑ์เลยครับผม
2: นั่นนี่เราไปเห็นตู้ยางเราเหลวโล่งๆว่างๆเฮ้ยมันน่าจะบอกคู่มือน่าจะหายาอีกประจำบ้านนะยาที่ง่ายๆโดยไม่ต้องไปหาหมอนะพาราเอ่ยยาอะไรต่ออะไรเปื่อยพวกยาง่ายๆเนี่ยนะไปไว้ในตู้ใครมีอะไรฉุกเฉินก็หยิบใช้ได้นะ
4: คร
2: ับ ใช่ใช่ใช่ปล่อยให้ตู้ว่างๆโล่งๆไม่ใช่เลยเอาโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยเลยแหละเอาดีมากเลยโชคดีทุกคนเอาดีมากเลยเอาเข้ามาเลอะอันนี้จันทบุรีเลอะเอาแล้วท่านสุธีมันไปไหนตอนนี้ไม่เห็นหน้าเห็นหนวดมันเลยอ่ะเป็นไรไม่เคยนั่งเลย
5: น
2: ั่
5: งรถไกลเหนื่อยง่ายค
2: ่
5: ะ
2: เลยมาไม่จะเท่าไปไหนเลยสุธีมันเด็กน้อยเกิดหมู่บ้านซื่อนี่ห่วยนี่มาบ้านนี่มันมาเท่าเกิดเด็กเด็กน้อยเกิดหมู่บ้านอยู่ท่านอะไรไม่พี่ตายไปแล้วนะพี่ตายไปท่านเป็นใครแต่ตอนนั้นมันอยู่วัดดอยอยู่วัดดอยทุกกันนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวใครที่เป็นบวชสองสามครั้งแล้วเนี่ยไปอยู่กับท่านสิทธิ์หรือเปล่าท่านอะไรที่มันพี่ชายมันลงหล่อพระเนี่ยนะชื่ออะไรที่แม่มันแม่ท่านไปปิดทองพระหล่อพระอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ไปอยู่กับท่านมิตรไม่ใช่เหรอไปอยู่ไอ้วัดไอ้นั่นน่ะท่านมิตรนะแล้วเคยไปวัดไอ้สันติไหมวัดจำบุญทรงน่ะจำบุญส่งนั่นน่ะบวชวัดเดียวกันกุฏิติดกันตั้งแก่ว่าจะมา2พรรษาหรือ3พรรษาเนี่ยบวชจังหวัดระยองวัดตีรัตนารามเอาดีมากเลยให้อยู่ดีมีสุขเด้อโอ้จันทบุรีดิปลูกทุเรียนกี่ต้น500ต้นไปเพิ่มอีก500ต้นนะไปเพิ่มได้อีก500ต้นรีบไปปลูกซะก่อนที่ราคามันจะลงตอนนี้ราคามันยังไม่ลงเท่าไหร่รีบปลูกซะแล้วเดี๋ยวราคามันลงเรากินพอแรงแล้วว่าไงจ้าหนูน้อยฮะว่าไงเรามาอยู่หลวงปู่ว่าไงจ้าเนาะเนี่ยมาอยู่หลวงปู่อันนี้มีเยอะเลยเนี่ยโอ้เลิกหล่อตันเลยเหรอเป็นโลหะไม่ใช่หินสวยไหนโอ้ยหนักไหนแต่พลิกท้องดู
6: หมดหนักเลย
2: โทษดูอ๋อโถ
5: หล่อตันนะครับ
2: เออ
5: หล่อตัน
2: หล่อตัน
5: ถึงได้หนักขนาด
2: พระรุ่นเก่าว่าจะหล่อตันหนักตึ้มเลยเนี่ยเออดีแล้วดีแล้วอืมอืมอืมอืม
3: เป็น
2: รถอะไร
3: รถ
2: ไ
3: ฟฟ้า
2: คันสีแดงอ๋ออย่าไปเบรกกับสิบล้อด้วยนะ
3: ค
2: ุ
3: ณเจจะมีสองชุดนะคะ
2: เออเอา
3: เออ
2: ไปคุณแม่จะคล้องเอาใช้เอาเก็บไปเออนั่นมาเอาไปเอารับไปใช้รับไปดูแลเร็วหนูหน่อย
5: นี่เอาเนี่ยรางวัล
2: ทุกคนเร็วรู้สึกสวยแต่มือแต่มือสองมือ
5: สองมืออย่าง
2: น
5: ี้หรอ
2: แต่มือสองมือฮึบนี่เห็นไหมมาอยู่หลวงปู่เนาะ
5: คุณพ่อของคุณแม่ด้วย
2: นะมาอยู่หลวงปู่ดีกว่าใช่เอาบอกไว้นี่ทำไมล่ะไม่ได้ใช่เลยบูชาคุณบูชาธรรมเพราะคุณแม่จันดีในวาระวันละสังขารเพราะคุณแม่15สิงหาจำนวน500บาทคุณแม่เข็มแม่สุจินดาสวามิพร้อมลูกหลานเอาอนุโมทนาด้วยนะ
3: ผ
2: ู้
3: ร่วม
2: บุญ
3: เ
2: ด็ก
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้ว
3: ก
2: ็
3: คณะ
2: ทุกสิ่งข้อเข่าข้อเข่าน้อมกราบถวายองค์พระหลวงพ่อสุธรรมข้อเข่าคณะลูกศิษย์คุณแม่จันดีโลหิตดี 10,000 บาทเด้อข้อเข่าของเราโครงการก้าวตำรอยพระบรมศาสดาพี่จะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้แก่ผู้ยากไร้ครั้งต่อไปนี้เราจะไปจัดผ่าข้อเข่าให้แก่ผู้ยากไร้และนำเอาความรู้ความสามารถเทคนิคความละเอียดอะไรต่ออะไรต่างๆในการทำงานในการผ่าตัดไปแนะสอนไปอบรมหมอทางโน้นก็คือที่ประเทศบังคลาเทศในวันที่3ธันวาไปวันที่7ปิดงานแล้วก็กลับส่วนเราจะจัดทอดพระป่าระดมทุนในวันที่30สิงหาคมที่สวนแสงธรรมเพราะนั้นเชิญเนื้อคณะศิษยานุศิษย์ทั่วไปถ้าใครมีความสะดวกที่จะไปร่วมทอดพระป่าในวันที่30สิงหาคมที่สวนแสงธรรมก็เชิญได้ทุกคนหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะไปเองอยากปรารถนาต้องการร่วมบุญด้วยในการสมทบทุนในกองนี้เราก็โอนเข้ามาในบัญชีเปลี่ยนข้อเข่าไอ้ที่ก็ตามโครงการก้าวแรกของบรมศาสดาได้เลยเด้อแต่ว่าไงคุณหมอร่วมบุญกว่านี่หมอเองยังได้ร่วมนี่นี่แพทย์หญิงสุเทวีจันอ่อนหมอตุ๊ก 2,000 บาทร้านบุญอะไรฮะอ๋อทำบุญเนี่ยทำบุญผ่าตัดข้อเข่าอ้าวดีมากเลยดีมากเลยข้อเข่าจะไปเปลี่ยนเข่าด้วยเปล่าล่ะคุณกาญจนาชยะกุลคีรีทำบุญให้คุณแม่จันดี500ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ500แม่ชีดาทำบุญถวายพระคุณแม่จันดี500คุณกาญจนาทำบุญชำระหนี้สงฆ์400แม่ชีดาสวีวงศ์เอา
6: มันนี่เลยครับหนักใกล้ๆนี่เลยครับ
2: โอ้ยเดี๋ยวจะไปธุระสกลนครซะหน่อยนึงเอาต้นไม
6: ้เชิญเลยครับเชิญเลย
2: เอาต้นไม้ไปปลูกเอาไปตัดข้อเข่า

0: ฮะว่าไงว่าไงมาเลยที่ร้อยเอ็ดอ่ะเหรอเห็นเลยท่านแก่สมัยก็แจ้งมาอยู่มากันเยอะไหมห้ารถตู้เอาดีงั้นคอยกันอยู่ที่นี่ก่อนเนอะเดี๋ยวหลวงพ่อไปธุระส่วนตัวที่กุฏิแล้วเดี๋ยวจะแป๊บมาเดี๋ยวพ่อแล้วจะมาเนอะรับพรรับพรเลยเปลี่ยนนิยาบทพอดีทางโรงสีเขาก็โทรแจ้งมาว่าเดี๋ยวทางร้อยเอ็ดก็จะมาทำวัดในวันนี้บอกมาได้เลยถ้าถามว่ากี่โมงมาได้เลยหลังจากฉันอาหารแล้วรับพรกันเลยรับพรยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคันลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเกปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปายันโทเป็นดรโซยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทุนาสิโยริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตพระมาด้วยหลายองค์ไหมฮะพวกพระนะเฉพาะพระนะเดี๋ยวปูอาสนะไว้ให้พระเด
1: ้อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปาฏิบัติธรรมตามธรรมยาสายของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและการนิพพานในช่วงหลังฉันยังหันจากศาลายวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 10:22 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์พรหมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพรหมศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากดีไปอยู่ขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

เมื่อสมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็กอยู่จำได้ว่าเคยชอบเขียนหนังสือเหมือนกันแต่ถ้านำมาอ่านในเวลานี้แล้วคงจะน่าขันมากถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าได้ลองพยายามเขียนขึ้นอีกตามเหตุการณ์และความทรงจำเมื่อคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนประเทศต่างๆเป็นทางราชการคงจะให้ความเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์บ้างในด้านที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติต่างๆที่ได้ผ่านพบมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงบอกเล่าถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถด้านวรรณศิลป์ได้ทรงใช้ภาษาที่เรียบง่ายบรรยายให้เห็นภาพรวมถึงความรู้สึกในพระราชฤทัยซึ่งแฝงด้วยพระอารมณ์ขันครั้งแรกที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้นักหนังสือพิมพ์เฝ้าข้าพเจ้ายังจำได้ไม่มีวันลืมว่าข้าพเจ้านั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่ข้างที่ประทับมือเย็นเฉียบด้วยความกลัวเครื่องขยายเสียงเครื่องอัดเสียงเต็มไปหมดไฟฉายตั้งส่องมาสว่างจ้าจนตาพร่าทั้งมีแสงวับแวบวับแวบอยู่ไม่ขาดระยะผู้คนช่างมากันมากมายเหลือเกินยิ่งกว่านั้นเนื้อหาของพระราชนิพนธ์นี้ยังถ่ายทอดให้เห็นถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นบุญเหลือเกินที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งได้คล่องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทำให้ทรงปฏิสันถานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนสำคัญสำคัญของแคนาดาอย่างดีทรงบอกเล่าถึงบทเรียนที่ทรงเรียนรู้จากพระราชดำรัสอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ดีใจที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีโอกาสเล่าให้ชาวต่างประเทศรู้ว่าความเป็นผู้เจริญแล้วความสว่างในด้านจิตใจของคนไทยเรานั้นมีมาช้านานแล้วข้าพเจ้าจึงได้นำแนวพระราชดำรัสนี้มาใช้บ้างเมื่อคราไปแจกอนุปริญญาบัตรที่โรงพยาบาลสิริราชโดยหวังที่จะกระตุ้นเตือนให้คนไทยในปัจจุบันนี้มีเวลานึกถึงความเจริญทางจิตใจกันบ้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นแบบอย่างจากพระราชจริยวัตรอันสงบนิ่งสง่างามและการทรงปฏิบัติพระราชกิจด้วยความเข้มแข็งอดทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ในระหว่างทรงพระประชวรเห็นพระพักพระเจ้าอยู่หัวซีเซียวพระเนตรปรือพระพิษไข้ข้าพเจ้าก็ยิ่งกลุ้มใจแต่ก็สุดปัญญาไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านจะทรงอดทนจนถึงที่สุดทีเดียวไม่มีวันทรงยอมแพ้เป็นอันขาดที่สำคัญพระประสบการณ์และบทเรียนที่ทรงได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หล่อหลอมเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจำต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียว

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา8นาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญญัสสวัตติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเกมปัตโตวัดบรรพตคีรีผู้เจ้าก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่1เดือนธันวาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าลูกไม้ของโลกคือทุกเท่านั้นขอเชิญท่านฟังครับ
2: มันเป็นอสังสคิตโตโหมิมันเป็นธรรมสังเวชแก่เจ้าของมันเป็นเหตุให้เคล็ดให้หลาบในวัฏสงสารมันเป็นเหตุบ่ให้สงสัยในโลกในสงสารต่อไปในอนาคตทุกข์มีเท่าใดมันมาแสดงให้เห็นหมดทุกข์หิวทุกข์อยากทุกข์ห่อนทุกข์หนาวทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายทุกข์วิโยคพัดภาคทุกวาทนาบ่ได้สมหวังสรรพทุกข์ทั้งปวงมันมาแสดงให้เห็นเมื่อผ่านมาเมื่อเฮาสิผ่านไปทางไหนก็คือกันเฮาผ่านมาแล้วแต่ในภพก่อนๆศาสตร์ก่อนๆก็คือกันลิ่งร้ายของโลกบ่ได้มีลิ่งมีร้ายอีหยังรวมลงมากับสรรพทุกข์เท่านั้นสิมีร้ายลูกใหม่สักหมื่นสักแสนสักล้านสักโกรธสักตื้อสักเตียวสักอสงไขยก็ตามก็ผลลัพธ์คือผลสะท้อนขึ้นมาก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นคันเมื่อเป็นนักสั่นพระรหัสอรหันต์เจ้าทั้งหลายจึงบ่เหลื่อมใสบ่อะไรในวัฏสงสารนี่พี่จะน่าไปใสก็แม่นน้ำลายที่บ้วนถิ่มของเก่าแม่นน้ำลายอยู่ในปากที่เกิดใต้ลิ้นของเก่าแล้วเมื่อบ้วนถิ่มแล้วก็เลยว่าเสียดายอยากเอาคืนมากินพระอรหันต์ทั้งหลายก็ต้องเป็นนักสั่นเพราะผู้คนตาสูงเห็นสัตว์แล้วแก่ความหลงจะตกของตกแล้วไม่มีความหลงจะข้างอยู่พอได้พี่จะหน้าโลกโลกคือมูสัตว์อันชราพยาธิมรณะเขาไปผูกไว้ไม่ยั่งยืนโลกคือมูสัตว์ไม่มีผู้ใดเป็นใหญ่กว่ากันในทางบ่แก่บ่เก็บบ่ตายเสมอภาคกันหมดในทางแก่ทางเก็บทางตายส่วนเป็นใหญ่ทางกันในคุณอาวุธิคุณอาวุธโทไวยอาวุธโทหรืออาบยศสรรเสริญอันนั้นยกไว้ส่วนความตายนี่ความบ่มันบ่เที่ยงมุ่ยผู้ใดสิเป็นใหญ่กว่ากันเสมอภาคกันเหมือนนาของไส้โลกคือมูสัตว์บกพ่องอยู่เป็นนิดบ่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาความอยากผู้พ้นไปแล้วพ้นบ่เป็นธาตุตัณหาแห่งความอยากซะความทะเยอทะยานในภพน้อยภพใหญ่ก็บ่มีในเพิ่นที่จะน่าคืนทั้งหลังก็บ่น่าเลื่อมใสมีแต่น่าสังเวชตนเจ้าของที่เคยผ่านมาแล้วที่จะน่าไปทางนาถ้าเราจะผ่านไปในภพในศาสตร์นาก็ดีก็น่าสังเวชเจ้าของจะผ่านอีกที่จะน่าในปัจจุบันก็เหมือนกันเอาพัดปัจจุบันเป็นพยานเอกเห็นความแก่ในปัจจุบันก็เป็นพยานเอกที่ลวงมาแล้วในศาสตร์ก่อนๆหรือในศาสตร์อนาคตหรือจะไปในข้างหน้าในปัจจุบันในศาสตร์นี้ด้วยเห็นความเก็บในปัจจุบันก็เป็นพยานอันที่เก็บมาแล้วเก็บปวดแข้งปวดขาปวดหูปวดตาหิวเข่าละหายน้ำอุจจาระปวดปุดปัสสาวะพระองค์เจ้ายังจัดเป็นกองทุกข์มัด ขี้กระฉาปีปาสาฉันหายข้าวหิวข้าวแล้วหายน้ำก็เป็นทุกข์เว้ยฉันอุจจาโรปัสสาวะโหติปวดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นทุกข์ขี้กระฉาสีตังถึกอันเย็นเกินไปก็เป็นทุกข์นะฮะผ่ามาห่มอุ่นหังถึกอันหอนก็เป็นทุกข์เดือดแรงของห่ม

โรคเบาหวานลิ้นที่ดวงลำไส้โรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคมองคล้อลมจุกเสียบตีขึ้นเบื้องสูงลมตีลงเบื้องต่ำเกินไปเป็นต้นมาทายท้องก็ดีหรือพายลมเกินไปก็ดีลมตีขึ้นเบื้องบนตีขึ้นหัวก็ดีลมจุกเสียดสารพัดเกิดขึ้นในสักคนละร่างกายนี่ร่างกายนี่มีทุกข์มากมีโทษมากคิดว่านนเอ้ยท่านจงพิจารณาให้มันดีถ้าคิดว่านนก็พิจารณาอยู่บ่มีกลางเว้นกลางคืนเพิ่นก็สําเร็จพระอรหันต์ซะเบื่อหน่ายคลายเมาเฮือนเฮาพายนอกตีตะปูอยู่เพื่อนเฮาพ่ายได้เพื่อนพญากิตตลาดมัดด้วยเส้นด้วยเอ็นมีกระดูกเป็นโค้งเป็นเครื่องมันมีหนังมีเนื้อเป็นที่สาบท่ามันมันมามีหน้าที่สิแตกสิสลายลงบ่คงทนเพื่อนปานเพื่อนภายนอกซับทีนี้กิจใจบ่รู้เท่าท่านเทียมถึงก็มาหลงอยู่น้ำอันนี้ที่นี่สกลละกายเต็มไปด้วยดินน้ำไฟลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมขันเมื่อแตกไปดินก็ไปเป็นดินคือเก่าน้ำก็ไปเป็นน้ำคือเก่าไฟก็ไปเป็นไฟคือเก่าลมก็แตกไปเป็นลมลมก็แตกไปเป็นลมคือเก่าส่วนพญากิตตลาดจิตใจสิว่ามันสมองก็เหลียวเตสิว่าจิตใจก็เหลียวเตแต่โลกโกรธหลงยังมีอีกสิว่าเตเล็กล้นล้วนบ่ได้สนิมมันมีอีกคันบ่มีคันบ่มีเล็กก็บ่มีสนิมคันบ่มีใจก็บ่มีกิเลสกิเลสเพิ่นจังเปรียบว่าเปรียบเหมือนพระเปรียบเหมือนเมฆหมอกมาบังพระอาทิตย์เป็นอาคันตุกะเป็นแขกมาบังส่วนจิตใจเปรียบเหมือนพระอาทิตย์และเดือนดาวเป็นของใสสะอาดอยู่เดี๋ยวอาศัยเมฆหมอกมาบังตั้งหากจิตใจก็คือกันใจแท้ๆใจล้วนๆบ่มีกิเลสเป็นแต่สักว่าใจล้วนๆใสสะอาดอยู่ได้กิเลสมาโอบน้ำอันละเอียดแท้บ่มีตะกอนส่วนตะกอนมันมาจากตุ่มจากน้ำกิเลสอุปมาคือตะกอนน้ำสะอาดดุลล้วนอุปมาคือจิตใจของพระอรหันต์เห็นสั่นคนตายในโบราณเพิ่นจะเอาน้ำบักพร้าวไปหดหนาขันจิตใจบ่ใสเหมือนน้ำบักพร้าวนี่จะมาท่องเที่ยวตายในวัฏสงสารนี่แหละเด้อว่าซั่นหมู่เฮาว่าซั่นเลิกไปหดหนาศพน่ะในโบราณเพิ่นแล้วเทศให้ผู้คนดีละฟังหมู่เฮานี่คันน้ําบ่ใสเหมือนดังน้ํามะพร้าวนี่น้ํามะพร้าวมีแต่ก่อนแล้วมาเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอยู่นี่เนาะว่าซั่นที่ว่านเขาตอกดอกไม้ก็ดีว่านเขาตอกไว้น้ําทางโบราณทางอีสานกระดูกของเฮานี่สิเหี่ยวกระจัดกระจายไปจังซี่ล่ะเด้อว่าซั่นพวกลองค้นตีไปทางไสยศาสตร์เพราะว่าวานลงให้ผีกินมันจังบ่หามนักเพราะว่ามันบ่แม่นอันนั้นปัญหาของเฮามันยังมีหลายเพราะกิเลสของเฮายังมีหลายปัญหาก็ต้องหลายถ้ากิเลสน้อยลงปัญหาก็น้อยลงถ้าก่วงเคล็ดหลาบในวัฏสงสารมีน้อยลงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันปัญหาก็น้อยลงความทะเยอทะยานก็ยุบตัวลงเมื่อความทะเยอทะยานในวัฏสงสารยุบตัวลงทุกคิดทุกใจก็ห้ามเบรกห้ามล่อถอยลงเหมือนกันเข้ามาอยู่ในวัฏสงสารเมื่อมันเข้ามาอยู่

0: ู้เพื่อกินเพื่อนั่งเพื่อนอนเพื่อหลับเพื่อรวยพี่สังภายนอกเรากินเพราะได้อยู่บ่แม่นอยู่เพื่อสิกินเรานั่งเพราะได้อยู่บ่แม่นอยู่เพื่อสินั่งเรานอนเพราะได้อยู่เพราะเปลี่ยนอิริยาบถบ่แม่นอยู่เพื่อสินอนเพื่อสิกินเพื่อสินั่งเพื่อสินอนพอสิได้ปฏิบัติพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารก็คือพ้นจากความหลงเจ้าของนั่นเองเมื่อความฉลาดของเจ้าของมาแล้วพ่อแล้วก็ชนะความโง่เรียกว่าสงครามล้างโลกคันชนะความโง่ได้แล้วชนะความโง่เจ้าของก็เรียกว่าสงครามล้างโลกชนะอันอื่นไปหมดบ่เที่ยวมาเกิดแก่เก็บตายคันยังบ่ทันชนะความหลงเจ้าของก็เรียกว่าเป็นธาตุแห่งความหลงเจ้าของก็เรียกว่าเป็นธาตุแห่งตัณหาความทะเยอทะยานในวัฏสงสารอยู่ทะเยอทะยานในเกิดในแก่ในเก็บในตายในความมีอยู่พัดภาคในสมบัติพัสถานวัตถุนิยมเฮาก็สมมาดีอยู่แต่อยู่แต่อู่ของอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและดับไปสังขารอันใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารอันนั้นก็ดับไปในอดีตแล้วสังขารที่มีใจคล้องบ่มีใจคล้องก็ดีสังขารได้เกิดในอนาคตสังขารนั้นก็จักดับในอนาคตสังขารหยาบก็นับดับตามหยาบสังขารละเอียดก็ดับตามละเอียดเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วไปพยับแดดมันเกิดปั๊บๆขึ้นเร็วขนาดไหนมันก็ดับขนาดนั้นเป็นรอบๆของมันที่นี่เจตสิกความนึกความคิดยิ่งดับเร็วกว่านั้นหรือสัญญาก็ดี1 2 3ที่เฮาเก็บไป90นี่มันสัญญาได้นี่เพราะว่า1แล้วก็ล่วงไปแล้วเพราะว่า2ก็ล่วงไปแล้วเพราะว่า3ก็ล่วงไปแล้วเพิ่นจึงว่าสัญญาความจำนี่ดับเร็วเหมือนพยับแดบเพิ่นว่าบุคคลเห็นความเกิดความดับขณะคิดหนึ่งยังไม่ดีก็ผู้บ่เห็นความเกิดความดับเกิดมาตั้งร้อยปีเห็นความเกิดความดับก็โดยใจความคือเห็นอนิจจังนั่นเองความโมมันบ่เที่ยงนั่นเองเมื่อเห็นอนิจจังก็เห็นทุกขังอยู่ในตัวก็เห็นอนัตตาอยู่ในตัวอันบังคับบัญชาบ่ได้บ่ให้มันเกิดมันดับมันก็เกิดก็ดับส่วนจิตใจและสติปัญญาสามารถจักบังคับได้บังคับเพื่อให้รู้เท่ารู้ท่านรู้มั่นรู้ตัวรู้เท่ารู้ท่านเที่ยมถึงเนี่ยจิตตังท่านตังสุขาวหังจิตที่ฝึกฝนแล้วน้ำสุขมาหายก็น้ำสุขมาหายจิตท่านแหละนอกจากจิตใจบ่มีอันใดที่ฝึกตนได้นอกจากจิตบ่มีอันใดที่ฝึกจิตได้บ่มีอันใดสิรู้เท่ากิจนอกจากกิจก็บ่มีอันใดสิไปหลงกิจอีกเหมือนกันสิว่ามันสมองก็แล้วแต่เรื่องปัญหาของสัตว์ทั้งหลายจบสิ้นบ่เป็นเพราะเหตุใดเพราะมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่เขาที่มันเป็นเขารีบแล้วเฮาไปวานมันบ่ขึ้นพืชพันธุ์ธัญญาหารกระสังมันรีบแล้วครับมันบ่มีพืชอยู่หั่นกิเลสพาเฮาเป็นพืชเพิ่นตามไปความโง่มาจากไสมาจากเครื่องดองสันดานความโง่เกิดขึ้นพาให้ทำกรรมทำกรรมแล้วพาให้รับวิบากของกรรมวนเวียนกันอยู่บ่มีกังเว้นกับคืนเหตุนั้นสั้นพระอรหันต์อรหันต์จึงอยู่เหนือกรรมเหนือวิบากหมู่เฮายังอยู่ใต้อำนาจของกรรมของวิบากอยู่ทำชั่วแล้วจิตปฏิเสธบ่ให้ได้รับก็ได้รับเพราะใจเป็นผู้ทำเนี่ยที่ทิมให้ไผ จเป็นนายเนี่ยกายเป็นบ่าวเนี่ยเป็นนายกเป็นนายกโกแปรผู้นำแปรผู้นำนำกายนำวาจาให้ทำสิ่งที่ควรเดือดร้อนใจไปทำลงถ้ากายวาจาไปทำลงวาจากับกายนะมันบ่เดือดร้อนนำผู้สิรู้ลดความเดือดร้อนก็มันจิตมันใจผู้สิรู้ลดความบ่เดือดร้อนก็มันจิตมันใจทำบุญหายใจทำบาปหายใจทำดีหายใจทำชั่วหายใจพอใจเป็นผู้ทำแม่นปฏิเสธสิบ่เอาก็ได้ก็บ่ได้พอขึ้นมาหาใจพอใจเป็นผู้ทำเนี่ยพืชมันอยู่จังไหนมันต้องขึ้นมาหาพืชมันคือเฮาปลูกบัวละเพชรก็ดีสิให้มันหวานมันบ่หวานมันก็ขึ้นมาหาพืชของมันน่ะมาขุมเฮาปลูกข้าวเจ้ามันก็เป็นข้าวเจ้าอยู่ตามเดิมบ่ฮ้อนมาเป็นข้าวเหนียวฉะนั้นคือกันจิตใจเฮาหวานความดีผลของความดีก็มาหาใจจิตใจเฮาหวานความชั่วผลของความชั่วก็มาหาใจพระศาสนาย่นลงมาหั่นย่อๆธรรมัญญตาเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นหน้าที่ของจิตใจสติปัญญาที่รู้จักว่าเหตุอันนี้ไม่เป็นแห่งไปทั้งสุขหรือไปทั้งทุกข์อัตถัญญตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้นิสสัมมะกัลยานังเสยโยใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำเสียเลยดีกว่าสิ่งใดที่เฮาใครควรแล้วเฮาทำฉะนั้นพลาดก็มีประตูแก้เดี๋ยวนี้เฮาสิมาแก้จิตแก้ใจแก้ความเห็นผิดของเฮาออกจากวัฏฏะสงสารเดี๋ยวนี้พอเฮาเคยได้ทองที่เอามานานแล้วในวัฏฏะสงสารอันนี้ไปมองหน้ามองตากันผู้บ่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ผู้บ่เคยเป็นอ้ายเป็นชายผู้บ่เคยเป็นมิตรเป็นตาสหายบ่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันจักหายากในโลกอันนี้บ่แม่นชาตินึงก็ชาตินึงพระองค์เก่าว่าจังซี่ธรรมสั้นสูงของพระพุทธศาสนาสอนในเคล็ดลับในวัฏสงสารสอนให้พญากิตตลาดเคล็ดลับในวัฏสงสารพญากิตตลาดเที่ยมาก่อของบ่หมั่นบ่เที่ยงหนังกับว่ามันของหมันของเทียงพญากิตตลาดมากอเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหยื่อในกระดูกหม่ำหัวใจตับพังผืดไตปอดใส่ใยใส่หน่อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่จัดเป็นธาตุดินพญากิตตลาดมากอเอาเพราะยังลงดินน้ำไฟล่มอยู่ก็เลยเลยมากอเอาดินเอาน้ำไฟไว้ล่มอยู่เนี่ยมาเป็นสมบัติพัฒนาเจ้าของขันเมื่อดินน้ำไฟร่มซุ้มนี่แตกสลายพญากิตตลาดกระสุกเสาะเหตุในสั่นจึงว่ามาสอนในพญากิตตลาดรู้เท่าเจ้าของซะยกธงขาวต่อคมหลงเจ้าของซะขันพญากิตตลาดมาตาสลาดเหนือควบหัวเจ้าของไปแล้วอุปมาคือแสงพระอาทิตย์โผล่มาชนะความมืดหน้าบ่มีเมฆมีหมอกการท่องเที่ยวในวัฏสงสารบ่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอาศัยความเคยชินของเฮาสุกเอาเผากินมันก็เลยถือเป็นเรื่องเล็กน้อยเฮาคันกระจกมันใสสะอาดดีหรือกล่องมันดีอะไรมาพานน้อยเดี๋ยวมันก็คงจับฉะนั้นคือกันถ้าจิตใจของเฮาสูงสติปัญญาของเฮาแก่กล้าทุกเพียงเล็กๆน้อยๆเฮาก็ต้องปรากฏรู้ว่าบ่น่าเหลื่อมใสบ่น่าบูชาในวัฏสงสารคนมาเกิดที่แรกมีแต่กรรมมือเกิดออกมานะให้พ่อมาสิได้มาผ่านกองทุกข์ผู้ใดเกิดมาแล้วยิ้มหัวเราะบ่มีมีแต่ให้มันล่างบ่ดีถ้าเกิดมาสัตว์ทั้งหลายมนุษย์จังว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเก็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ ทั้งหลายเห็นความเกิดไหมเห็นเห็นแล้วพี่จะหน้าอย่างไหนบ่ได้พี่ยังหน้าอะไรเนี่ยเรียกว่าบ่เห็นความเกิดแล้วพี่จะหน้าว่าความเกิดนี่เป็นทุกข์เรียกว่าเห็นความเกิดความแก่นี่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าเห็นว่าความแก่กันเห็นว่าแก่เป็นของธรรมดาซื่อแล้วกันบ่ได้ถือว่ามันเป็นทุกข์ถือว่ามันแก่ซื่อเรียกว่าบ่เห็นความแก่ความเก็บก็คือการความตายก็คือการมีทุกข์อยู่ชาติปิทุกขาปิแปลว่าแม่มันทุกข์หลายจังว่าใส่ทะเลตัวหม้อไม่โทเป็นทุกข์ขันพี่จะหน้าทุกข์พร้อมกับลมหายใจเข้าออกอยู่บ่มีกระเว้นกลางคืนเนี่ยพี่จะหน้าอนิจจังพร้อมกับลมหายใจเข้าออกบ่มีกระเว้นกลางคืนไผสิมาตัวใดในโลกอันนี้มาตัวบ่ได้ล่ะคิดคันว่าเขาก็ขับเขาก็ขับไปเท่าใดก็ได้ของบ่เสื่อเห็นอยู่พร้อมกับลมหายใจเขาออกเห็นอยู่พร้อมกับที่พระจรเดินผุนแห้งคักหลายส่วนชีวิตของมนุษย์กับชีพพระจรนี่แหละเดินปั๊บบันนึงกับชีวิตล่ะคันเศร้าเดินกับเป็นหาตายล่ะหายใจเขาก็เป็นศาสตร์นึงล่ะหายใจออกก็เป็นศาสตร์นึงล่ะคันหายใจออกแล้วบ่เขาก็ตายเด้อายุของศาสตร์ของภพมีเพียงหายใจเข่าเท่านั้นหายใจเข่าจะออกเท่านั้นอายุของปราณนั้นปราณแปลว่าชีวิตจงปรุงธรรมสังเวชล่องเถิดนะพระพุทธเจ้าจงสลดสังเวชในวัฏสงสารเถิดที่เอาเคยได้หลงทองเที่ยวมาได้โศกโศนได้เกในเก็บในตายในความปรารถนาบ่ได้สมหวังในความดีใจเสียใจหมู่เฮาได้สุขส่วนมากแล้วจงเข็ดจงหลาบเด้อท่านพระองค์เจ้าว่าเรียนวิชาเข็ดหลาบซะแต่วันนี้ต่อไปหิมะหาพ่อพี่ลูกหลานเด้อพระเจ้าถ้ามีในของพระองค์เจ้าอุปมาคือเอิ้นยังบ่มีคือเว้นกลางคืนมาเด้อลูกหลานเด้อบนพี่จังแม่นบนสบายว่าศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าความเอิญความห้องความเรียกของพระองค์เจ้าบ่มีกระเว้นคืนทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าเป็นความห้องความเอิญความเรียกของพระพุทธเจ้าอยู่บ่มีกระเว้นกลางคืนหรืออย่างสั้นอุปมาคือพระองค์เจ้าหาอาหารมาไว้แล้วล้างมือกินล้างมือเปิบเอาซื่อหรือบริการอุปมาคือทางพระองค์เจ้าทางเปลี่ยนเนี่ยมาเด้อมาเด้อเราให้นำทางพอทางมานี่แหละวางสนองพี่มันจึงสบายลูกหลานเลยจะพากันไปมั่วเกิดปวดมั่วน้ำเกิดน้ำแก่น้ำเก็บน้ำตายพากันเบื่อกันนายให้มันพากันเคล็ดลาบสนุกหลานเลยมาหาพอพี่ว่าอุปมาคือพระพุทธเจ้าว่าจึงสำนองทำข้อเมาให้สลางออกสนุกหลานเลยให้มันคลายเมาเด้อข่มเมาในวัดอาสงสารนั่นแม่นลูกมันหลานสิมีเงินหลานเงินโกดเงินตื้อเงินติ้วอีหยังลูกหลานจะได้ลืมตัวเด้อมันบ่หมอนบ่เถียงได้สิได้ไปโยกผัดผ่าคือได้หั่นจังทําจิตทําใจอย่าให้มันสุดเพียงแค่นั้นเด้อให้รู้เท่ารู้ท่านรู้มันรู้ตัวซะเด้อจังสิแก้ข่มหลงเจ้าของได้ง่ายให้มาหาพอซะลูกหลานเด้อุปมาคือพระองค์เก่าว่าจังซั่นมันมีกลางเว้นกลางคืนเขาสู่พระนิพพานไปแล้วมากก็แม่หินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรหมู่เฮาก็สิไปคือกันนั่นละปัญหาอันนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นหน้าที่เฮาสิแก้เฮาแก้ท่านกับท่านเฮาแก้ว่าท่านเฮาก็ตายโคโลเฮาได้เกิดอีกนี่สิว่างได้เกิดมาแก้มาเก็บมาตายเวลามีน้อยนักหนานี่น้อยปานใดสัวลมหายใจเข้าเนี่ยน้อยไปได้สัวลมหายใจออกน้อยไปได้ก็สัวที่พระจรเดินกับกับกับกับมันเศร้าเดินกับมันหาแล้วสิ่งมือนี่มันเป็นวีซ่าของนักปราชญ์เมื่อมันวีซ่าคนหลงสิมาพี่จะหน้าเป็นวีซ่าของผู้สนใจยักขุนจากวัฏสงสารกินท่านเขาเม็ดหักพักเส้นหนึ่งก็คือกันเราที่ทำบุญอุทิศถ้าพ่อห้าแม่ผู้ลวงรับไปก็เหมือนกันขอให้พ่อให้แม่ได้รับ หรือขอให้ญาติพี่น้องได้รับและขอให้ผู้ข้าพ้นทุกข์ไปไว้ด้วยจังสิได้เดี๋ยวนี้ด้วยอานิสงส์ที่ได้กินได้ทานหาพ่อหาแม่หาทำบุญหาผู้ตายก็ดีอย่าให้ผู้ข้าเดี๋ยวมาท่องเที่ยวในวัฏสงสารนานเดี๋ยวพ้นทุกข์ไว้ไปทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องผู้ข้าก็ต้องนอนริบไปน้ำกันโหลด
1: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเกมปัตโตวัดบรรพตคีรีผู้เจ้าก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่1เดือนธันวาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าลูกหมายของโลกคือทุกเท่านั้นในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่2ครับ
2: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซ้คนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณโรงพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: วันมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลายชาวไทยของเราวันนี้ได้มาเยี่ยมพี่น้องลูกหลานเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีของเราซึ่งเป็นสถานที่บำบัดเท่าทุกข์แก่ประชาชนที่เดือดร้อนโดยการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะทุกๆคนมีความจำเป็นเสมอหน้ากันเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นมาแล้วจะต้องอาศัยผู้ที่ควรจะพึ่งพิงได้นี่ก็ต้องหมายถึงหมอเป็นสำคัญ หมอเป็นผู้จะพยายามเยียวยาและเยียวยารักษาโรคชนิดต่างๆแก่คนไข้ซึ่งมีประเภทต่างๆกันเต็มกำลังความสามารถของตนคนไข้ที่ก้าวเข้ามาสู่โรงพยาบาลชีวิตจิตใจครอบครัวของคนไข้และคนไข้มอบให้โรงพยาบาลทั้งหมดฝากความไว้วางใจชีวิตจิตใจ ทุกด้านเพื่อหมอจึงเป็นบ่อแห่งชีวิตเป็นผู้ชุบเลี้ยง ผู้ที่มีความจำเป็นด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยเสมอมาและยังจะเป็นไปอย่างนี้เสมอไปด้วยโลกนี้เป็นโลกอนิจจังความทุกข์มีมาทุกด้านทุกทางแล้วแต่จะเกิดขึ้นกับรายใดชนิดใดแต่รวมแล้วต้องอาศัยหมอทั้งนั้นเป็นผู้เยียวยารักษาหมอก็ต้องมีประเภทต่างๆกันเพื่อโรคหลายชนิด การบรรเทาจึงจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามและหายจากโรคจากภัยไปโดยลำดับเรื่องโรงพยาบาลจึงเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งเฉพาะหลวงตาก็ได้เคย ทุ่มเทกำลังช่วยโรงพยาบาลเต็มกำลังความสามารถตลอดมาถ้าพูดถึงจำนวนก็ร้อยกว่าโรงพยาบาลทั้งประเทศไทยเราทั้งประเทศลาวที่มาขอร้องขอความช่วยเหลือจากเรา เราเห็นความจำเป็นแห่งชีวิตของโลกอย่างยิ่งยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ช่วยทางโรงพยาบาลเพื่อเป็นการชุบชีวิตของแต่ละรายละลายที่มีความจำเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องพึ่งพาหมอตลอดมา เราได้พยายามเต็มความสามารถมีมากมีน้อยเพียงไรได้ช่วยตลอดมานี่ก็เพราะเห็นความจำเป็นในเรื่องกองทุกข์อันหนึ่งที่เป็นกองทุกข์สำคัญมากสำหรับ โลกจะต้องประสบโดยทั่วกันหมอจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งแก่คนไข้ทั้งหลายแล้วการเทศนาว่าการเวลานี้ไม่เหมือนแต่ก่อนต้องขออภัยจากท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันด้วยสุขภาพไม่อำนวยสังขารร่างกายเท่าแก่ชรามาทุกวันแต่ก่อนก็สะดวกสบายการเทศนาว่าการ ใน5ปีมานี้ได้งดหมดแล้วการแสดงธรรมในที่ต่างๆไม่เคยแสดงเลยแต่เห็นความจำเป็นของชาวไทยเราซึ่งอยู่ในภาวะอันคับขันอย่างนี้จึงได้หมุนตัวเข้ามาเป็นผู้นำของพี่น้องชาวไทยเราเพื่อช่วยกอบกู้สภาวะที่ร่อนแหลมต่ออันตรายต่อชาติไทยของเราให้กระเตื้องขึ้นมาเต็มกำลังความสามารถของเราที่จะพึงเป็นไปได้เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงไม่ค่อยมีเวลาว่างในวันหนึ่งเคลื่อนไว้อยู่ตลอดเวลาเพื่อชาติบ้านเมืองของเรานั่นแหละสำหรับหลวงตาเองนั้นขอเรียนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบปีนี้เป็นปีเปิดอก ในภูมิธรรมคุณสมบัติซึ่งเนื่องมาจากความประพฤติปฏิบัติในเพศแห่งพระมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่วันอุปสมบทมา ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความราบรื่นชื่นใจตนเองโดยลำดับไม่มีข้อด่างพร้อยในจิตใจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติเมื่อออกปฏิบัติก็เอาจริงเอาจังเริ่มต้นก็ดังที่เคยให้เรียนให้ทราบแล้วว่าเรียนเสียก่อน เรียนนี้เรียนเพื่อมรรคเพื่อผลเรียนเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความมีตนมีตัวคือพระพุทธเจ้าก็มีตนมีตัวเป็นสักขีพยานแห่งความเป็นเจ้าของของพุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าท่านเหตุที่จะเป็นสักขีพยานเราได้ก็คือเริ่มแรกธรรมดาก็เหมือนเราทั้งหลายมีกิเลสตัณหาอาสวะเต็มอยู่ในภายในพระทัยเช่นเดียวกันจิตใจจึงเป็นเหมือนคนสามัญทั่วไปแต่เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญพระองค์จนรู้แจ้งแทงทะลุขึ้นภายในจิตใจ ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาในถ้ำกลางแห่งอริยสัจ 4 คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เรียกว่าอริยสัจ 4 เป็นสถานที่กลั่นกรองพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ให้ปรากฏขึ้นจากจุดนี้แห่งเดียวเท่านั้น ที่อื่นที่ใดไม่มีที่อุบัติขึ้นแห่งท่านผู้บริสุทธิ์นี้เลยนี่พระพุทธเจ้าของเราก็ทรงอุบัติขึ้นจากท่ามกลางแห่งอริยสัจ 4ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์บริสุทธิ์กระเทือน3แดนโลกธาตุเกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธนี่แหละเมื่ออุบัติขึ้นมาจากธรรมชาติทั้ง4นี่แล้วก็ประกาศพระองค์ได้ในทันทีทันใดในการสอนโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกทันทีนี่คือธรรมของจริงนี่คือองค์ศาสดาที่เป็นสักขีพยานของเราโดยแท้ไม่สักแต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นชื่อเป็นนามเป็นลมเป็นแรงหาตนหาตัวไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นตนเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นองค์มรรคองค์ ทรงมรรคทรงผลตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานเป็นศาสดาขึ้นอย่างเต็มองค์เมื่อเป็นศาสดาขึ้นอย่างเต็มองค์แล้วก็เรียกว่าพระพุทธเจ้ามีตนมีตัวการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นสวากาตธรรม คือตรัสไว้ชอบทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมไม่มีอันใดคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นเลยจึงเรียกว่าสวากาโตภควตาธรรมโมพระธรรมทุกประเภทอันสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วคือไม่ผิดจึงเรียกว่าชอบว่าบาปมีจริงๆมาตั้งแต่กาลไหนๆทรงตรัสว่าบาปมีก็คือบาปมีอยู่แล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติพระพุทธเจ้าองค์ใดอุบัติขึ้นมาก็มาเห็นของจริงอย่างนี้คือบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีนี่เรียกว่าธรรมของจริงคือทรงรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วจึงนำสิ่งเหล่านี้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมาสอนโลกให้หลีกเว้นในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นและบำเพ็ญในสิ่งที่ดีทั้งหลายเพื่อมรรคเพื่อผลสวรรค์นิพพานหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วทั้งหลายอันเป็นบาปเป็นกรรมที่จะให้ตกนรกโบกไหม้เพราะสิ่งเหล่านี้มีจริงๆดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จึงเรียกว่าพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเรามีตนมีตัวตรัสออกมาสิ่งใดสิ่งนั้นมีจริงๆไม่เหลวไหลหลอกลวงสัตว์โลกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสั่งสอนอย่างนั้นเรื่อยมานี่เรียกว่าพระพุทธเจ้ามีตนมีตัวไม่มีแต่ชื่อแต่เสียงลมๆแรงๆมีตนมีตัวเป็นเครื่องยืนยันเป็นเจ้าของศาสนาจริงๆ เรียกว่าพุทธะที่เรากล่าวว่าจาถึงท่านว่าพุทธังสนังคัจฉามิเราขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าฝากเป็นฝากตายชีวิตจิตใจไว้กับพระพุทธเจ้าก็เพราะพระองค์มีตนมีตัวเป็นศาสดาจริงๆเป็นที่พึ่งที่ยึดที่เกาะให้หลุดพ้นจากภัยเป็นลำดับไปจริงๆคำว่าธรรมังสนังคัจฉานี้ก็คือธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมานั่นแหละเป็นธรรมแท้ธรรมจริงธรรมชาตินี้ที่ว่าธรรมแท้นี้จึงขอเปรียบเทียบให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบชั่วกันว่าธรรมแท้เป็นอย่างไร ธรรมในตำรับตำราที่เราเรียนเราจดจำมานั้นเป็นธรรมชื่อเป็นธรรมในตำราไม่ใช่ธรรมความจริงไม่ใช่ธรรมแท้ธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นคือธรรมที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเข้าถึงจุดแห่งความบริสุทธิ์คือธรรมแท้แล้วก็มาสั่งสอนสัตว์โลกธรรมแท้นี่แหละที่เป็นธรรมชาติให้ความร่มเย็นแก่โลกเรื่อยมาตั้งแต่กาลไหนที่อยู่ของธรรมคืออย่างไรจะขอเปรียบเทียบให้ฟัง พอเป็นสักขีพยานที่อยู่ของน้ำนั้นเหมือนแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงดังที่เราทั้งหลายเห็นกันอยู่นี้แม่น้ำเหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์ของน้ำทั้งหลายเป็นแหล่งที่เก็บน้ำทั้งหลายที่ไหลมาจากที่ต่างๆไหลมาจากสายนั้นสายนี้รอบทะเลหลวงแล้วไหลเข้าสู่ทะเลหลวงแห่งเดียวเมื่อไหลเข้าสู่ทะเลหลวงแล้วแม่น้ำสายต่างๆนั้นย่อมหมดชื่อหมดนามหมดความหมายในความเป็นแม่น้ำสายนั้นนั้นลงโดยลำดับกลายเป็นแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอย่างเดียวเท่านั้นเราจะเรียกว่าน้ำนี้มาจากนั้นจากนี้ไม่ได้จากสายไหนไม่ถูกเท่านั้นเรียกได้คำเดียวว่าแม่น้ำมหาสมุทรนี่แหละเป็นที่รวมแห่งน้ำทั้งหลายคือมหาสมุทรทะเลหลวงที่นี่ที่เป็นที่รวมแห่งธรรมธรรมชาติแห่งธรรมที่บริสุทธิ์ทั้งหลายก็คือมหาวิมุตติมหานิพพานซึ่งเทียบกันได้กับมหาสมุทรทะเลหลวงมหานิพพานนั้นเป็นที่รวมแห่งธรรมแห่งจิตของท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายซึ่งบำเพ็ญ มาเทียบกันกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลมาจากทุกทิศทุกทางจนเข้าสู่ความบริสุทธิ์พุทโธเป็นธรรมแท้ทั้งดวงเช่นพวกเราทั้งหลายบำเพ็ญอยู่เวลานี้ก็ทับแม่น้ำเท่ากับแม่น้ำสายต่างๆซึ่งกำลังไหลรวมลงสู่มหาวิมุตติมหานิพพานด้วยการสร้างบารมีของตนทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาสร้างความดีทุกด้านทุกทางเรียกว่าเป็นการดำเนินคุณงามความดีก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานซึ่งเทียบกับแม่น้ำสายต่างๆที่กำลังไหลเข้าสู่มหาสมุทรทะเลหลวงนี่เราบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่บำเพ็ญคุณงามแต่ละรายละหลายเทียบเทียบกับแม่น้ำสายต่างๆที่กำลังไหลลงสู่มหาวิมุตติมหานิพพานเมื่อบำเพ็ญเต็มกำลังความสามารถบารมีเต็มหัวใจแล้วย่อมก้าวเข้าสู่มหาสมุทรทะเลหลวงแล้วก็กลายเป็นธรรมทั้งแท่งเช่นเดียวกันกับน้ำทั้งหลายที่ไหลเข้าสู่มหาสมุทรทะเลแล้วกลายเป็นน้ำมหาสมุทรแห่งเดียวกันหมดนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเราบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่โดยสม่ำเสมอก็เท่ากับเราก้าวเดินหรือเป็นแม่น้ำกำลังไหลเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานจนกระทั่งบำเพ็ญคุณงามความดีเต็มหัวใจแล้วก็ถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นธรรมแท่งเดียวเช่นเดียวกับน้ำสายต่างๆไหลลงถึงมหาสมุทรทะเลหลวงแล้วเป็นแม่น้ำมหาสมุทรอย่างเดียวเท่านั้นนี่จิตของแต่ละรายละลายที่บำเพ็ญมาซึ่งเทียบกันกับแม่น้ำสายต่างๆเมื่อบำเพ็ญบารมีเต็มที่แล้วก็เท่ากับไหลลงสู่มหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันหมดจะเรียกว่าผู้ใดผู้หนึ่งหรือใครชาติชั้นวรรณะวรรณะใดสัตว์ตัวใดที่บำเพ็ญเต็มภูมิแล้วนั้นเรียกไม่ได้เรียกได้แต่มหาวิมุตติมหานิพพานนี่คือธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วธรรมที่บริสุทธิ์ในหัวใจในหัวใจกลายเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานแล้วทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นได้เห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับผู้บรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วนี่คือผลแห่งการปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่มีองค์มีตนมีตัวเป็นสักขีพยานเป็นผู้ชี้แจงแนวทางให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินตามจนกลายเป็นธรรมังสรณังคัจฉามิขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติในหัวใจของแต่ละดวงละดวงที่บำเพ็ญบารมีเต็มที่แล้วนี่เรียกว่าธรรมทั้งดวงธรรมแท้เป็นอย่างนี้ธรรมที่เป็นสายทางต่างๆเช่นระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนั้นเป็นเหมือนกับสายทางที่จะไหลลงสู่ธรรมแท่งเดียวเมื่อเข้าถึงที่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นน้ำมหาสมุทรเป็นน้ำมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันนี่เรียกว่าธรรมแท้เวลานี้เรายังไม่ถึงธรรมแท้เราก็ต้องอาศัยสายความดีทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าให้ทำความดีการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเป็นกุศลธรรมซึ่งซึมซาบเข้าสู่จิตใจเป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายของใจตลอดไปตลอดมาและจะเป็นไปอย่างนั้นตลอดไปจนกระทั่งบารมีทั้งเราที่สร้างอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่เต็มภูมิแล้วก็ก้าวเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานได้นี่ท่านเรียกว่าธรรมังสที่เรียกว่าธรรมังสนังกัจฉามิที่เรายึดนี่ยึดสายทางเข้าไปสู่ธรรมแท้ยึดพุทธะนี่ให้เข้าไปสู่ธรรมแท้อันเดียวกันยึดสังฆะที่เรียกว่าสังฆังสนังกัจฉามินี้ให้เพื่อเข้าไปสู่สายธรรมอันเดียวกันเมื่อเข้าไปสู่สายธรรมอันเดียวกันเป็นจุดใหญ่อันเป็นจุดใหญ่คือมหาวิมุตติมหานิพพานแล้วคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็หมดความหมายไปเพราะเป็นร่องรอยแห่งทางก้าวเดินที่จะเข้าไปสู่สถานที่อันสมบูรณ์พูนผลคือมหาวิมุตติมหานิพพานนี่แหละคำว่าสังขังสังฆัจฉามิจึงเป็นธรรมอย่าง จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธเราที่จะต้องยึดต้องเกาะไว้ไม่ปล่อยวางการทำคุณงามความดีก็คือสร้างที่พึ่งที่เกาะให้แก่ตนจะเป็นประเภทใดก็ตามเพราะจิตนี้ไม่มีคำว่าตายมีแต่คำว่าตายนั้นหมายถึงจิตที่เข้าไปสู่ร่างนั้นก็เรียกว่าเกิดเพราะร่างนั้นหมดสภาพสลายลงไปก็เรียกว่าตายมีเกิดกับตายเกิดกับตายประจำจิตดวงนี้แต่จิตแท้ๆไม่ตายเป็นแต่เพียงว่าสภาพที่จิตเข้าไปอาศัยนั้นสลายตัวลงไปก็ให้ชื่อกันว่าเกิดตายเกิดตายดังว่าสัตว์เกิดสัตว์ตายความจริงแท้นั้นจิตไม่ได้ตายจิตไม่เคยตายมาแต่การไหนๆจิตไม่มีป่าช้าถ้าเราจะย่นเข้าไปสู่ทำละเอียดแล้วป่าช้าของจิตก็คือกิเลสเท่านั้นกิเลสพาให้จิตเกิดจิตตายทั้งที่จิตไม่เกิดไม่ตายจิตกิเลสพาให้สัตว์เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเกิดที่นั่นตายที่นี่ทั้งที่จิตไม่ตายแต่เราจะเรียกว่าป่าช้าของจิตก็ได้เพราะจิตพาท่องเที่ยวให้เกิดให้ตายป่าช้าของจิตคือกิเลสคำว่ากิเลสนี้ไม่มีใครจะทราบได้เลยว่าเป็นอย่างไรถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยภาคปฏิบัติ เพียงการเรียนมาเท่านั้นเรียนเท่าไรก็ไม่หายสงสัยเรียนบุญสงสัยบุญเรียนบาปสงสัยบาปเรียนนรกสงสัยนรกเรียนสวรรค์สงสัยสวรรค์จนกระทั่งเรียนถึงพระนิพพานก็ไปตั้งเวทีรอบกับนิพพานว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มีสุดท้ายก็ลบไปหมดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีกิเลสก็ได้ช่องได้ทางเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายทำความชั่วช้าลามกไม่มียางอายภายในจิตใจเลยนั่นแหละสัตว์ทั้งหลายจึงได้รับความทุกข์เพราะวิบากกรรมชั่วของตนเองโดยไม่รู้สึกเพราะลบเสียหมดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีก็ไม่กลัวบาปไม่บำเพ็ญบุญนรกไม่มีก็ไม่กลัวนรกเวลาทำลงไปแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามความสำคัญมั่นหมายเป็นไปตามความจริงต่างหากที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสไว้อย่างนี้แล้วเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้ลบไม่สูญถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ลบได้แล้วพระพุทธเจ้าจะสอนให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงสูบกินกินกัญชาสุรานารีไม่อัดไม่อั้นใครจะมีกี่ผัวกี่เมียยิ่งกว่าหมาก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีพระพุทธเจ้าลบล้างเสียหมดแล้วแล้วพวกเราทั้งหลายก็จะได้สนุกสนานลื่นเริงบันเทิงผัวกับเมียก็ไม่มีความหมายเมียจะได้กี่ผัวก็ได้ผัวจะได้กี่เมียก็ได้ลูกเล็กเด็กแดงไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีเจ้าของอยากจะเป็นยังไงยิ่งกว่าหมาก็เป็นไปได้เพราะไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องสนองตอบแทนบาปไม่มีบุญไม่มีทุกข์ต้องไม่มีมีแต่ความสุขล้วนๆสบายหรือว่าสุขไม่มีอะไรก็แล้วแต่จะพูดเมื่อมันหมดขอบเขตไปแล้วหมดฝั่งหมดฝาไปแล้วทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ครอบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นั่นคือความดีความชั่วผลคือความสุขความทุกข์นี้ติดตามตัวไปทุกคนด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อทรงเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีลบไม่ได้แล้วจึงต้องสอนวิธีการละคือละทางชั่วได้จากการทำชั่วแล้วจะไปตกนรกหมกไหม้ดังที่สอนไว้แล้วมีอยู่แล้วแล้วสอนให้บำเพ็ญคุณงามความดีให้จิตได้บำเพ็ญแล้วจะไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมตามอำนาจแห่งบุญกรรมของตนที่สร้างไว้แล้วก็เนี่ยต้องขออภัยหลงหน้าหลงหลังแก่มากแล้วที่พระพุทธเจ้าถ้าทรงลบล้างสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มีแล้วจะปล่อยให้สัตว์ทั้งหลายทำตามความสะดวกสบายและคำว่าศาสนาก็ไม่มีเพราะศาสนามีในมนุษย์เรามนุษย์เราเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปซึ่งเป็นของมีอยู่เหล่านั้นแล้วจะได้มีหิริโอตตัปปะระมัดระวังตัวเองสร้างคุณงามความดีเป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่จิตใจตลอดความประพฤติหน้าที่การงานจะมีความสม่ำเสมอมีความสงบร่มเย็น นี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงลบล้างสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็สอนพวกเราให้ยึดความดีเป็นหลักเกณฑ์ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องสังฆังสนังคัจฉามิพระสงฆ์สาวกที่เป็นพระอรหันต์นั้นมาเป็นสาระของพวกเราถ้าองค์ท่านถึงมหาวิมุตติมหานิพพานแล้วพอได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นในดวงใจเต็มดวงเท่านั้นเป็นผู้สิ้นกิเลสถึงมหาวิมุตติมหานิพพานในขณะนั้นเนี่ยสังฆังสนังคัจฉามิจึงเป็นร่องรอยแห่งมหาวิมุตติมหานิพพานให้เราทั้งหลายได้ยึดได้เกาะเพราะฉะนั้นชาวพุทธของเราจึงต้องยึดต้องเกาะสิ่งเหล่านี้เป็นความจำเป็นในชีวิตจิตใจของเราอันเรื่องว่าตายสูญนั้นเป็นเรื่องของคนมายาของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกมาตั้งกับทั้งกันให้ล่มจมไปไม่รู้กี่กับกี่กันตลอดมาและยังจะเป็นไปตลอดสายอีกเพราะตายแล้วไม่สูญคำว่าสูญก็คือกิเลสเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายได้ทำตามความอยากซึ่งเป็นทางโล่งของกิเลสบงการไว้แล้วนั่นแหละทำลงไปทำตั้งแต่ความชั่วช้าลามกแล้วเวลาตายลงไปแล้วไปตกนรกหมกไหม้ก็คือผู้ที่หลงกลของกิเลสสร้างความชั่วขึ้นมาใส่ตนนั่นแหละหลักธรรมชาติแท้นั้นจิตไม่เคยตายแต่กิเลสมันเสกสรรปัญญาลบล้างความจริงนี้เสียว่าตายแล้วสูญซึ่งไม่เคยมีเลยในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ว่าจิตวิญญาณดวงใดไม่เคยมีป่ายช้าว่าตายแล้วสูญไปตายแล้วสูญไปเพียงปัจจุบันนี้เราก็มองเห็นได้ชัดเช่นและพวกเราทั้งหลายนั่งกันอยู่เวลานี้มีจำนวนเท่าไหร่ถ้าตายแล้วสูญเอาอะไรมานั่งกันสัตว์โลกเต็มโลกเต็มสงสารทั้งบนฟ้าอากาศทั้งใต้ดินเหนือดินไม่มีช่องว่างมีแต่จิตวิญญาณของสัตว์มีสัตว์โลกเต็มไปหมดเพราะเหตุว่าจิตนี้ไม่เคยตายนั่นแหละจึงต้องมีการเกิดการเกิดจึงปรากฏให้เห็นเป็นตนเป็นตัวดังที่เราทั้งหลายเห็นอยู่นี้ความศูนย์ไม่มีเมืองศูนย์ก็ไม่มีในข้อนี้เราจะเรียนมากน้อยเพียงไรก็คงไม่หายสงสัยอยู่นั่นแหละไม่ว่าท่านว่าเราเรียนพุทธศาสนาท่านเป็นบอกเพียงรอยร่องรอยของความจริงทั้งหลายสอนให้ทำอย่างนั้นให้ทำดีให้ทำชั่วสอนว่านรกว่าสวรรค์สอนมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นร่องรอยแห่งความจริงทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเราอยากจะทราบความจริงเฉพาะอย่างยิ่งจะทราบอยากทราบจิตซึ่งเป็นตัวท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารมากี่กับกี่กันคือจิตดวงเดียวนี้ไม่เคยตายให้พิจารณาในภาคปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแล้วเราจะเห็นความจริงเป็นลำดับลำดายอมรับพระพุทธเจ้าโดยลำดับภาคปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาจิตตภาวนานี้ตามดูร่องรอยของตนที่เคยเป็นมาในภพใดชาติใดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเปรตเป็นผีเป็นสารลบอวิชชาไงจิตนี้จะตามรู้ร่องรอยของตนมาโดยลำดับลำดาเพราะจิตไม่สูญจิตเป็นผู้ท่องเที่ยวการจิตตภาวนาอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบเย็นเนี่ยถ้าเราต้องการเห็นธรรมแท้เห็นสิ่งที่เลิศเลอทั้งหลายแล้วให้ทำตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ภาวนาเนี่ยท่านผู้รู้พบรู้ชาติท่านผู้นำศาสนามาสอนเราคือท่านผู้เรียนวิชาความเกิดตายนี้จบสิ้นลงแล้วในพระไทยคือพระพุทธเจ้าของเราเพราะท่านทรงบำเพ็ญตามร่องรอยของจิตจนไปกระทั่งไปถึงปัจจุบันนักจิตเมื่อเข้าถึงปัจจุบันนักจิตแล้วสิ่งที่เป็นภัยที่สุดฝังอยู่ภายในจิตนั้นสามเดนโลกธาตุนี้ไม่มีใครรู้ใครเห็นได้เลยแต่ได้ด้วยนักภาวนาพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกจากนั้นมาก็เป็นสาวกเป็นลำดับลำดาปฏิบัติเข้าไปดูวิถีจิตของตนตั้งแต่เริ่มรวมสงบเข้าไปจิตธรรมดาต้องมีความฟุ้งซ่านรำคาญคิดอ่านปรุงแต่งตลอดเวลาส่วนมากเป็นความคิดที่เป็นภัยแก่ตนเองแต่ไม่รู้ว่าความคิดนี้เป็นภัยเมื่อทำจิตภาวนาให้สงบเข้าไปจิตใจย่อมรวมตัวเข้าไป เมื่อจิตใจรวมตัวเข้าไปเป็นความสงบย่อมมีความเยือกเย็นมีความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ขึ้นในจิตดวงนั้นซึ่งไม่เคยปรากฏเลยตั้งแต่วันเกิดมาจะได้ปรากฏโดยลำดับขึ้นมาแล้วจากการจิตตภาวนานี่ก็ตามร่องรอยของจิตนี่เข้าไปเป็นลำดับขอสรุปความว่าตามร่องรอยตั้งแต่สมาธิขึ้นก้าวขึ้นสู่ปัญญาชำระกิเลสเข้าไปเป็นลำดับเพราะกิเลสนั่นแหละเป็นเชื้อแห่งวัฏวนของจิตชำระเข้าไปจนกระทั่งถึงเชื้ออันสำคัญที่ฝังอยู่ภายในจิตในตำราท่านบอกไว้ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราคืออวิชชานั่นแหละทำให้พาสัตว์เกิดจัดตายไม่รู้แล้วรู้หลอดแล้วไม่เคยเข็ดหลาบแต่ไหนแต่ไรมาพอถึงจุดนั้นแล้วก็ถอนพรวดขึ้นมาจากนั้นถ้าว่าถอนก็ถอนจากนั้นถ้าว่าพังทลายกันลงก็พังลงที่จิตนั้นอวิชชาซึ่งเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติพาให้จิตนี้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันอิ่มพอได้ขาดสะบั้นลงจากใจเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานนั่นแหละคือมหาวิมุตติมหานิพพานได้ปรากฏขึ้นแล้วแก่จิตดวงนั้นแล้วคำว่าเกิดว่าตายต่อไปอีกไม่มีแล้วประจักษ์ภายในจิตใจด้วยสันทิฏฐิโกวาระสุดท้ายคือว่ารู้เองเห็นเองเคยเกิดแก่เก็บตายมาเท่าไหร่ก็รู้เองเองมาเป็นหลับจนกระทั่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นล้างป่าช้าคานเกิดตายของจิตเพราะอำนาจของจิตนั้นออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วจิตก็ทรงวิมุตติธรรมขึ้นมากลายเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานขึ้นมาในจิตดวงนั้นแล้วกลายเป็นน้ำมหาสมุทรทะเลแยกกันไม่ออกระหว่างจิตของผู้บริสุทธิ์แต่ละดวงละดวงเมื่อก้าวเข้าถึงความหลุดพ้นแล้วเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเป็นธรรมแท่งเดียวเหมือนกันหมดแยกกันไม่ออกนี่แหละธรรมทั้งหลายที่เราชาวพุทธได้กล่าวอ้างถึงอยู่ทุกวันนี้เป็นธรรมมีตนมีตัวไม่ใช่กล่าวมากันมาอย่างอวดอย่างอ้างอย่างโม้น้ำลายเฉยๆหาความจริงไม่ได้อย่างนั้นไม่มีในศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าพุทโธเป็นองค์ศาสดาโดยแท้ธัมโมเป็นธรรมโดยแท้สังโฆเป็นพูดถึงธรรมที่บริสุทธิ์โดยแท้นี่เป็นเครื่องยึดของจิตใจเราชาวพุทธให้พากันดำเนินหรือปฏิบัติตามนี้ใจเป็นของไม่เคยตายตั้งแต่การไหนๆมาแต่ไม่มีใครรู้ร่องรอยของใจว่าไปยังไงมายังไงเมื่อตามร่องรอยของจิตเข้าไปด้วยวิธีจิตตภาวนาดังพระพุทธเจ้าสอนแล้วก็เข้าถึงตนถึงตัวของตัวภพตัวชาติขาดสะบั้นลงไปในจิตตรงนั้นแล้วภพชาติก็ไม่มีนั่นล่ะท่านว่าท่านถึงนิพพานแล้วนิพพานศูนย์ที่ไหนเทียบกันได้กับแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงซึ่งรับน้ำจากสายต่างๆเข้าไปเต็มแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงนั้นแล้วมหาสมุทรทะเลหลวงนั้นศูนย์ไหมแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงซึ่งเป็นที่รวมแห่งน้ำทั้งหลายไม่ศูนย์ชั้นใดจิตวิมุตติของท่านผู้หลุดพ้นกลายเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานแล้วก็ไม่ศูนย์ชั้นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกเทียบเคียงกันว่ามหาสมมุติมหานิยมได้แก่เรื่องของกิเลสทั้งหลายมหาวิมุตติมหานิพพานได้แก่ท่านผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากแหล่งแห่งสมมุติทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้เป็นธรรมอันประเสริฐอัศจรรย์สำหรับผู้ปฏิบัติเราจะแต่เรียนเฉยๆไม่ปฏิบัติเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่ค่อยเห็นคุณค่าแห่งธรรมดีไม่ดูดีถูกกิเลสหลอกลวงต้มตุ๋นไปสมุดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าบาปมีก็เชื่อตามกิเลสเสียว่าบาปไม่มีแล้วก็บุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีสอนไว้แบบเปล่าๆลมๆแรงๆนี่กิเลสจะลบล้างไปหมดสิ่งที่จริงก็คือตัวจอมปลอมของกิเลสนั่นแหละจะมาแสดงเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจและความประพฤติของพวกสัตว์ทั้งหลายแทนธรรมที่เป็นของจริงนั้นกิเลสเป็นของปลอมมันปลอมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เมื่อ มันลบล้างสิ่งเหล่านี้แล้วอยากทำอะไรก็ทำตามยถากรรมตามธรรมตามใจของตนยังได้รับความทุกข์ความทรมานเดือดร้อนทุกหย่อมย่าเพราะกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้อยู่ที่ดวงใจของสัตว์โลกเรามองดูโลกเราอย่ามองดูอิฐปูนหินทรายถนนหนทางสิ่งก่อสร้างต่างๆว่ามีความเจริญรุ่งเรืองแล้วเป็นความสุขความเจริญแก่ผู้ครองเหล่านั้นหรือแก่ผู้เป็นเจ้าของเหล่านั้นโดยไถ่เดียวสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จิตได้อาศัยเป็นอารมณ์เพียงเล็กน้อยไม่ใช่เป็นของจริงที่อาศัยได้โดยแท้นั้นคือนามมาทำได้แต่ธรรมซึ่งเราสร้างขึ้นมาภายในจิตใจและความประพฤติของเราเช่นการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาทุกประเภททำมากทำน้อยเป็นกุศลขึ้นมาแทรกเข้าภายในจิตใจหนุนจิตใจของเราให้สง่างามขึ้นโดยลำดับลำดานี่เรียกว่าความสุขจะปรากฏขึ้นที่จิตใจของเรานี่เรียกว่าคนเจริญใจเจริญวัตถุเจริญทำคนให้เดือดร้อนได้ถ้าหลงตามมันยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งโลภมากโลภมากได้เท่าไหร่ไม่เพียงพอได้เท่าไหร่ไม่เพียงพอยิ่งสร้างความดีดดิ้นสร้างความทุกข์ให้คนมากเท่านั้นยิ่งมีมากเท่าไหร่กองทุกข์ยิ่งมีแก่เจ้าของผู้โลภไม่หยุดมากเท่านั้นเหมือนกันนี่อันนี้เป็นตัวสำคัญคำว่าโลภเจริญให้เจริญด้วยทางด้านศีลธรรมแทรกกันไปด้วยถึงถูกต้องโลกมีความสงบร่มเย็นได้ด้วยความมีศีลธรรมไม่ใช่มีความสงบสุขร่มเย็นได้ด้วยเพียงด้านวัตถุโดยไม่มองหาศีลธรรมแต่อย่างใดเลยอย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าเจริญจริงเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปทุกดินแดนที่ไหนก็มีเพราะจริงเหล่านี้มีอยู่เป็นพื้นเพอยู่แล้วเราขุดคุ้ยขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นถนนหนทางเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นบ้านเป็นเรือนพอได้อาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรยิ่งกว่านั้นเราจะได้รับความสุขจากสิ่งเหล่านี้ก็มีเพียงนิดเดียวนิดเดียวถ้าใจยังไม่ได้สั่งสมตัวเองทางคุณธรรมเพื่อให้เกิดความสุขความสบายสงบเย็นภายในใจแล้วไม่หาความสุขไม่ได้อะไรเจริญก็ตามถ้าไฟคือความโลภราคะตัณหาได้เผาไหม้อยู่ในใจโดยไม่รู้สึกตัวว่าจะแก้ไขดัดแปลงมันแต่อย่างไรแล้วความทุกข์จะเพิ่มพุ่นพูนขึ้นภายในจิตใจทั้งที่ว่าบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละแต่หัวใจของโลกเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดนี่ละโทษแห่งความไม่มีศาสนาคำว่าศาสนาหมายถึงศาสนาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสโดยแท้ไม่ใช่ศาสนาปลอมแปลงศาสนาของคลังกิเลสผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นคลังกิเลสกิเลสเต็มหัวใจอยากพูดอยากด้นอยากเดาเกาหมัดอะไรก็ไปได้ทั้งนั้นถูกไม่ถูกไม่สำคัญสำคัญที่อยากพูดอย่างไรก็ทำไปนี่เรียกว่าคนมีกิเลสเสกสรรปั้นยอตัวเป็นเจ้าของศาสนาจึงหาความจริงจังหาความแน่นอนเชื่อถือไม่ได้แต่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนี้ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปได้เลยที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะไม่ทรงรู้ทรงเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วนำธรรมเหล่านี้มาสอนพวกเราจึงเป็นความแน่นอนเป็นความตายใจได้เราปฏิบัติตามศาสนธรรมของท่านก็ทำให้เราเกิดความสงบร่มเย็นภายในจิตใจจิตดวงนี้โลกทั้งหลายมองก็มองข้ามกันเถียเราอยากว่า 99% ไม่ได้มองดูหัวใจตัวก่อเหตุการอยู่ตลอดเวลาทำความยุ่งเหยิงวุ่นวายแห่ตัวเองแห่ตัวเองตลอดเวลานี่เลยไม่ได้มองดูแล้วเราก็ไปเห็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นมาเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็บ่นแต่ว่าเราทุกข์เราทุกข์หาได้คิดไหมว่าทุกข์นี้มีสาเหตุเป็นมาจากอะไรถ้ามีธรรมแล้วก็ต้องคิดหาสาเหตุของมันเนี่ยเมื่อคิดหาสาเหตุของมันรู้แล้วก็พยายามสงบตัวเหตุคือจิตใจของเราอย่าให้คิดให้วุ่นเกินไปอย่าโลภเกินไปโลภไปโลภไปแล้วเวลาตายก็ไม่ได้เอาสิ่งที่ได้มาไม่ได้เอาบ้านเอาเรือนไม่ได้เอาเงินเอาทองเข้าของไปเผาศพคนคนหนึ่งแหละก็ต้องเอาฟืนเอาไฟเอาถ่านไปเผาเหมือนกับโลกทั่วไป แต่เวลาที่มันโลภนั้นมันเหมือนสิ่งเหล่านั้นเป็นแดนสวรรค์นิพพานไปหมดกิเลสเสกสรรปัญญาให้เป็นของเลิศเลือไปหมดโลกถึงได้ตื่นหลงไปตามมันก็โปยเอาความทุกข์ขึ้นมาด้วยความโลภไม่เพียงพอความโลภไม่พอโลภมากเกินไปราคะตัณหาของมันกันธรรมชาติที่ว่าราคะตัณหา

นั่นนี่คือธรรมชาติอันหนึ่งที่สร้างกองทุกข์ให้แก่ตัดโลกมากที่สุดคือราคะตัณหาเราอยากจะรู้โทษของมันต้องรู้ในเวลาขึ้นเวทีคือจิตนักจิตตภาวนาที่จะฆ่ากิเลสสังหารกิเลสให้หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งปวงมีราคะตัณหาเป็นผู้สร้างทุกข์เป็นต้นให้หลุดพ้นไปด้วยจิตภาวนาตามซ่อนกันเข้าไปราคะตัณหานี่แก้ยากมากที่สุดไม่มีอะไรแก้ยากเกินราคะตัณหาก็ยิ่งประกอบกับว่าโลกเวลานี้เป็นโลกส่งเสริมราคะตัณหาไม่มีใครสนใจจะแก้มองดูที่ไหนมองไปที่ไหนเหมือนลิงเหมือนข้างสร้างตั้งแต่ราคะตัณหามาหลอกลวงกันการแต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งเพื่อกิเลสตัณหาทำอะไรขึ้นมาเพื่อประดับร้านสร้างขึ้นมาหลอกลวงกันด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาด้วยศีลด้วยธรรมไม่มีด้วยความพอดีไม่มีนี่แหละตัวมันสร้างฟืนสร้างไฟให้โลกรับหูรับตาแบกหามกันอยู่เวลานี้ก็เพราะเราวิ่งตามกิเลสตัณหาตัวราคะนี้ตัวสำคัญนี้ด้วยความหลับตานั่นเองถ้ามีธรรมพิจิตรใช้แล้วมันวิเศษวิโสอะไรกับสิ่งเหล่านี้สัตว์เดรัจฉานประเภทใดก็ตามราคะตัณหามันก็มีอยู่กับมันทุกกับตัวของมันทุกคนมนุษย์เราก็มีกับตัวของเราทุกคนถ้าว่าวิเศษวิโสสัตว์ก็วิเศษวิโสมนุษย์ก็วิเศษวิโสไปแล้วไม่จำเป็นจะต้องหาวิธีคนอุบายวิธีใดละมันแหละให้มันเผาหัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นตลอดไปเราก็ไม่รู้โทษของมันเนี่ยตัวราคะตัณหานี่เป็นตัวสำคัญมากขอให้พี่น้องชาวพุทธเรารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวให้มีการยับยั้งชั่งตัวแล้วการอยู่การกินการใช้การสอยก็จะได้ประหยัดตัวลงไปเรื่อยๆเพราะราคะตัณหาสงบตัวลงถ้าราคะตัณหานี้ไม่สงบตัวเท่าไหร่ตัวนี้แหละตัวกว้านหาฟืนหาไฟมาเผาไหม้ของเราโลภก็โลภเพื่อราคะตัณหาอะไรมายศถาบรรดาศักดิ์ก็เพื่อราคะตัณหาเป็นสำคัญเป็นผู้หนุนผู้กว้านเข้ามาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เราทั้งหลายจึงขอให้พากันรู้ตัวบ้างโทษแห่งราคะตัณหาที่ไม่มีเมืองพอนี้ให้อยู่ขอบเขตแห่งความพอดีพอดีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วความพอดีของคนมีกิเลสมีราคะเป็นตัณหาเป็นต้นถ้าเป็นไฟก็ให้อยู่ในเตาอย่าให้นอกอย่าให้ไฟลุกลามออกนอกเตาไปเจ้าเผาบ้านเผาเรือนไม่มีเขตมีแดนเป็นเท่าเป็นฐานไปตามกันหมดไฟเราละมันไม่ได้ก็ต้องรักษามันด้วยดีเช่นไฟฟ้าเป็นต้นต่างคนก็ต่างใช้ไฟฟ้าต่างคนก็ต่างรักษามันก็อยู่ในขอบเขตและเป็นประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้รู้จักรักษากามกิเลสนี้ก็เหมือนกันท่านว่ากามคุณกามคุณกามเป็นคุณก็คือกิเลสสกามเหล่านี้มีธรรมเหมือนว่าเตาเป็นเตาไฟครอบพันไว้ให้อยู่ในศีลในธรรมถึงจะมีราคะตัณหาก็ให้มีขอบเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์อย่าตะเลิดเปิดเปิงโดยมีหาทางยับยั้งไม่ได้ให้มีศีลธรรมเป็นเครื่องรักษาให้อยู่พอดีพอดีพอประมาณถ้าผัวถ้าเมียก็ให้เป็นผัวเดียวเมียเดียวจริงๆอย่าตะเลิดเปิดเปิงอย่า เลยฝั่งเลยฝาไปเรียกว่าให้เป็นไฟอยู่ในเตาให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอย่าลุกล้ำศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะก่อฟืนก่อไฟเผาตัวโดยลำดับไม่ว่ากว้างว่าแคบเผาได้หมดไฟราคะตัณหาไม่ไว้หน้าแก่ผู้ใดกลัวแต่ธรรมเท่านั้นเช่นกาเมสุมิจฉาจารอย่าล่วงล้ำเขตแดนสามีภรรยาและสมบัติของเขาที่มีเจ้าของให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมนี่เรียกว่ารักษาไฟให้อยู่ในเตาศีลธรรมเป็นเตาไฟไฟคือราคะตัณหาเราให้มันอยู่ในเตาของเรามีขอบเขตแล้วทั้งที่เราก็มีกิเลสราคะตัณหาอยู่นี่แหละเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะธรรมเป็นเครื่องกำจัดสิ่งเดือดร้อนคือความระแคะระคายความร้อนฝังนั้นออกได้อยู่ในฝั่งแห่งความพอดีสามีคนเดียวภรรยาคนเดียวมีเท่าไรก็ให้เป็นอย่างนั้นท่านเรียกว่าอปิชตาความมักน้อยคือให้มีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมอย่าตื่นเต้นเป็นบ้ากามยิ่งกว่าหมาเดือน9เดือน12อันนั้นเป็นเรื่องของหมาเป็นวิชาของหมาเราอย่านำมาใช้เราเป็นมนุษย์

0: ็ยิ่งเวลานี้เรียนก็ยิ่งมีเรียนเจริญขึ้นไปโดยลำดับเรียนการศึกษาเราเรียนนี้เจริญขึ้นเจริญขึ้นมันเจริญขึ้นด้วยฟืนด้วยไฟของกิเลสตัณหาเป็นเครื่องมือที่ให้กิเลสตัณหาไปใช้เสียมากยิ่งกว่าความรู้วิชานั้นจะนำมาเป็นประโยชน์แก่ตนและสังคมมันมีแต่เรื่องของกิเลสตัณหาเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหานี่เป็นสำคัญมากให้รู้กันให้เห็นโทษของมันเราจะเห็นคุณค่าแห่งกามกิเลสตัณหานี้ว่าเป็นกามคุณคำว่ากามคุณคือว่าแปลว่ากามเป็นคุณเป็นประโยชน์โดยที่มีศีลธรรมเข้าครอบงำอยู่ถ้าว่ากามกิเลสนี้ปราศจากศีลธรรมเสียเมื่อไหร่แล้วเป็นไฟเผาโลกได้ทั้งนั้นฉะนั้นจึงสอนเอาศีลธรรมเข้ามาเป็นเตาเป็นกรอบไว้ให้พากันระมัดระวังอยู่ในที่นั้นให้รักกันผัวเมียอยู่ด้วยกันอย่าจืดอย่าจางอย่าเห็นหญิงใดชายใดว่าเป็นผู้เลิศเลอยิ่งกว่าเมียของเรากับผัวของเรามันจะเลิศเลออะไรมันก็เท่ากันผู้หญิงก็มีหีอันหนึ่งเท่านั้นผู้ชายก็มีคอยอันหนึ่งเท่านั้นผู้หญิงคนนั้นมันไม่ได้มีสิบหีควรที่จะเอามาแข่งเมียของเราและผู้ชายคนนั้นมันไม่ได้มีสิบคอยพอที่จะมาแข่งผัวของตนมันก็มีเท่ากันเท่ากันถ้าไม่เป็นบ้าสดๆร้อนๆก็จะไปตื่นมันหาอะไรมันเหมือนกันหมดนั่นแหละนี่คือศีลธรรมเอาศีลธรรมเข้าไปครอบอย่างนี้มันอันเดียวกันตื่นหาอะไรเมื่อไม่ตื่นแล้วก็ไม่ทะเยอทะยานก็ไม่ก่อไฟมาเผากันผัวเมียก็อยู่กันด้วยความเป็นสุขเพราะมีธรรมครอบครองนี่ละศีลมีคุณค่าอย่างนี้ให้ประโยชน์ความร่มเย็นแก่เฉพาะอย่างยิ่งแก่ครอบครัวของเราเราจะเห็นว่าศีลไม่มีคุณค่าไงท่านในขณะใดที่ว่าศีลไม่มีคุณค่าก็เห็นว่ากิเลสมีคุณค่าก็ก่อไฟมาเผากันเรื่อยๆไปนั่นแหละแล้วเป็นพินาศชิบหายไปหมดนี่แหละคุณค่าของศีลเฉพาะอย่างยิ่งผัวเมียให้ฝากเป็นฝากตายกันได้อย่าประพฤตินอกลู่นอกลู่นอกทางให้มีความยินดีท่านเรียกว่าอภิชฌามีความปรารถนาน้อยมีกี่หญิงก็ตามกี่ชายก็ตามทั้งโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญนอกจากจะเป็นพิษโดยแท้เดียวมีคุณเฉพาะเมียของเราคนเดียวฝากเป็นฝากตาได้เฉพาะเมียเฉพาะผัวของเราคนเดียวฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีคุณค่าอยู่เท่านี้นอกจากนั้นเป็นหญิงกาฝากชายกาฝากเป็นเปรตเป็นผีไปหมดมาทำลายครอบครัวของเราอย่างน้อยทะเลาะกันมากกว่านั้นแตกกันไปฆ่ากันพินาศตัตโลเพราะราคะตัณหาเลยขอบเขตนี้มีมากต่อมาเพราะปราศจากศีลธรรมเข้าเป็นน้ำดับไฟให้พากันพิจิตรพิจารณาสมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธไม่ใช่ชาวผีชาวผีมันไม่มีเขตมีแดนนั่นแหละชาวพุทธต้องมีหลักมีเกณฑ์การจับจ่ายใช้สอยก็ให้รู้จักประมาณการอยู่การกินให้มีการประหยัดธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ประหยัดไม่ใช่สอนให้คนลืมเนื้อลืมตัวอย่างชาวพุทธของเราซึ่งกำลังเป็นบ้าอยู่เวลานี้เป็นบ้าแทบมันเรียกว่าทั่วประเทศไทยก็ได้บ้าเหอะบ้าเหิมมีอะไรความมับความมับหาหลักหาเกณฑ์หาตัวของตัวหาเนื้อหาหนังมาเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหลักของตนไม่ได้ความมับความมับเรียกว่าคนหลักลอยคนใจลอยคนไม่มีฝั่งมีฝาพุทธพระพุทธศาสนาสร้างคนให้มีฝั่งมีฝาให้มีหลักใจให้รู้สิ่งได้สิ่งเสียสิ่งไม่ดีทุกอย่างแล้วเลือกเฟ้นสิ่งที่เป็นประโยชน์มาปฏิบัติต่อตัวเองเท่านั้นก็เป็นความสุขเขาขึ้นมาโดยลำดับลำดานี่สมชื่อสมนามว่าเป็นชาวพุทธไอ้เรื่องความฟุ้งเฟ้อเห่อขนองไม่รู้จักเป็นจักตายอะไรความมาความมาส่วนมากมันคว้าถูกแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาไม่ตนเองตลอดถึงเด็กทั้งหลายก็ถูกพลอยถูกความเสียหายล่มจมไปด้วยเพราะผู้ใหญ่ไม่รู้จักประมาณไม่มีขอบเขตเห็นแต่ความคึกความขนองเป็นทางเดินอันราบรื่นของตนไม่คำนึงถึงผู้ที่จะตามหลังนั้นจะได้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนเสียหายอย่างไรบ้างเนี่ยคนเรามันจึงลืมตัวแล้วก็ไม่มีขอบมีเขตไม่มีฝั่งมีฝาด้วยต้องปฏิบัติตัวให้มีขอบเขตมีฝั่งมีฝาสมชื่อสมนามว่าเป็นชาวพุทธคำว่าพุทธพุทธที่เป็นธรรมชาติที่เลิศเลยคนไม่มีศาสนาคนเกิดขึ้นมาไม่ได้พบพุทธศาสนานี้เป็นคนที่อาภัพมากที่สุดถ้ามีศาสนาเป็นเครื่องปฏิบัติตลอดเวลาก็มีความสง่างามแล้วถ้าเมื่อเทียบแล้วนะเหมือนท้องฟ้าเนี่ยทั่วโลกเนี่ย ท้องฟ้านี่มืด8ทิศ8ด้านมองอะไรไม่เห็นเลยนี่ทั่วโลกแดนใดที่มีพุทธศาสนาจุดใดที่มีพุทธศาสนาผู้มีผู้สนใจปฏิบัติธรรมตั้งแต่ทานศีลภาวนาจนไปถึงเจริญจิตให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขมองไปในจุดนั้นรู้สึกว่ามีเดือนมีดาวสว่างเป็นหย่อมเป็นหย่อมไม่มืดตื้อไปหมดถ่ายเดียวนี่เมืองไทยของเราก็เป็นเมืองพุทธศาสนาควรจะมีเดือนมีดาวสว่างไสวขึ้นในประเทศไทยของเราด้วยความเป็นผู้มีพุทธมีธรรมมีสงฆ์อยู่ในใจมีระลึกถึงคุณงามความดีสวดมนต์ไหว้พระเจริญเมตตาภาวนาส่งเสริมจิตใจให้มีความสง่างามซึ่งเท่ากับดาวดวงหนึ่งดวงหนึ่งที่ส่งแสงขึ้นไปสว่างจ้าขึ้นไปโดยลำดับบนท้องฟ้ามองแล้วก็มีเป็นเดือนเป็นดาวเป็นจุดเป็นหย่อมเดือนดวงดาวดวงเล็กดวงน้อยตลอดถึงเดือนดวงสว่างไสวมีประจำอยู่ในประเทศไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธเพราะเป็นผู้ชำระจิตใจให้มีความสง่างามก็เป็นดาวแต่ละดวงละดวงขึ้นมาชำระจิตใจได้มากจนเป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็เป็นเดือนขึ้นมาสว่างจ้าครอบประเทศไทยของเราเมืองไทยของเราเป็นเมืองชาวพุทธควรจะได้เดือนดาวมาประดับประเทศไทยของเราให้มีความสว่างไสวภายในท่ามกลางแห่งโลกที่มืดตื้อนี้จะเป็นที่พอใจเป็นที่เหมาะสมกับเราเป็นชาวพุทธวันนี้ได้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายทราบเกี่ยวเนื่องมาจากการช่วยชาติการช่วยชาติหลวงตาได้อุตส่าห์พยายามสละเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในตัวนี้เลยด้วยความเมตตาล้วนๆเราเองเราขอพูดอย่างเปิดอกเพราะปีนี้เป็นปีเปิดอกให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายทั้งเราได้ทราบโยทั้งที่เราไม่เคยเปิดมาแต่ไหนแต่ไรเลยการประดิษฐ์บัตรธรรมรู้เห็นธรรมประจักษ์ภายในหัวใจมากน้อยโดยลำดับมาจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางหายสงสัยแล้วเราก็ไม่เคยพูดว่าเรารู้เราเห็นเราเป็นดังนั้นสอนโลกก็สอนไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เป็นกลางๆไม่ได้ระบุตัวของเราว่ารู้ว่าเห็นแต่ปีนี้เปิดออกแล้วเพราะจวนจะตายแล้วด้วยเพราะเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายด้วยให้ได้พินิจพิจารณาปูมหลังของหลวงตาบัวซึ่งมาเป็นผู้นำนี้เป็นพระประเภทใดจึงได้เปิดอกขึ้นมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าเราเต็มทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรบกพร่องภายในจิตใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใดเราไม่สงสัยธรรมแท้คืออะไรเราไม่สงสัยสงฆ์แท้คืออะไรเราไม่สงสัยบรรจุที่หัวใจนี่อย่างเต็มเปี่ยมแล้วตั้งแต่ปี2493สถานที่ที่ทำนี้ได้เต็มเปี่ยมในหัวใจเป็นวันเดียวกันกับวันเผาศพกิเลสให้สิ้นซากลงไปที่วัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครวัดดอยนี่คืออยู่บนภูเขาวัดนั้นเป็นวัดภูเขาอยู่บนภูเขาเผาศพบนภูเขาที่วัดดอยธรรมเจดีวันที่15พฤษภาคม2493จากนั้นมาก็ลงมาด้วยความสง่างามด้วยความสง่าผ่าเผยด้วยความภาคภูมิใจทั้งที่เราไม่เคยคิดว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างนั้นแต่ได้ประจักษ์ในหัวใจเต็มเปี่ยมหมดแล้วหายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานหายสงสัยเรื่องบาปบุญว่านรกสวรรค์มีหรือไม่มีกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบหาที่ค้านมาได้เลยพวกเราทั้งหลายให้นำไปพิจารณาเราจะเป็นผู้ยอมพระพุทธเจ้าด้วยความจำเชื่อถือตามพระเจ้าก็เป็นของดีถ้าเราจะยอมให้เป็นไปตามทิฏฐิความสำคัญตนนั้นจะลบล้างสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วว่ามีเหล่านั้นให้ว่าเป็นของไม่มีก็กลายเป็นศัตรูคู่เวรต่อพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันก็เป็นศัตรูต่อตัวเองผลที่ได้รับก็มีแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะไม่เชื่อครูตาบอดต้องเชื่อคนตาดีคนโง่ต้องเชื่อคนฉลาดพระพุทธเจ้าเป็นโลกุตตรรู้แจ้งโลกทุกสิ่งทุกอย่างตลอดทั่วถึงใจพระพุทธเจ้าเป็นใจบรมสุขเป็นใจวิมุตติหลุดพ้นแล้วถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะปลอดภัยเป็นลำดับลำดาไปไม่เหมือนกับที่เราเชื่อกิเลสสร้างแต่กองทุกข์ให้เรามาเรียนมากน้อยก็ตามเรียนเท่าไหร่รู้เท่าไหร่ก็ตามมันอยู่ในกรอบ อยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งนั้นกิเลสเอาไปใช้หมดเรียนรู้นี่แทนที่จะนำหลักวิชาไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่โลกแก่สารกลับกิเลสนำไปทำประโยชน์ของตนแล้วก่อความเดือดร้อนความชิบหายแก่ผู้เรียนมาผู้รู้วิชานั้นเสียมากต่อมากเพราะไม่มีธรรมเข้าเคลือบแฝงด้วยเหตุนี้เรายังต้องมีวิชาธรรมเข้าเคลือบแฝงทุกด้านทุกทางเราจะมีความสงบร่มเย็นแล้ววันนี้ได้พูดถึงเรื่องการช่วยชาติโดยยกหลวงตาบัวขึ้นเป็นสักขีพยานสมเหมาะสมกับความเป็นผู้นำนี่ละก่อนที่มาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายได้พิจารณาเต็มหัวอกแล้วว่าหาช่องทางใดที่จะพาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้เล็ดรอดออกไปได้เท่าที่ควรจะเป็นก็ไม่มามองที่ไหนมันก็มาเจอตัวเองที่ไหนมันไม่เจอก็มาเจอตัวเองถึงจะเป็นช่องแคบๆเป็นน้ำไหลทะลุตามช่องนี้ไปก็ถึงจุดที่หมายปลายทางได้แต่ความปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆแต่สมบัติที่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายบริจาคมาเพื่อช่วยชาติของตนเข้าสู่จุดที่หมายแห่งความปลอดภัยโดยแท้จึงได้ประกาศตนเป็นผู้นำแล้วก็สมเหตุสมผลเรื่อยมาสมบัติเงินทองมากน้อยได้เท่าไหร่ก็ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันหมดเช่นเมื่อวานนี้เอาได้ทองคำล้อมทองคำแล้วได้400กิโลก็ไปมอบที่ธนาคารชาติเรียบร้อยประจักษ์ตาของคนทั่วหน้าไปเนี่ยแล้วเงินพวกดอลลาร์เมื่อได้อย่างน้อยต้องได้ถึงล้านดอลลาร์ก่อนแล้วก็ฝากเข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรทุนสำรองเพื่อใช้นี่เราก็เริ่มฝากมาผลหนึ่งแล้ว 1,278,000 ดอลลาร์นี้ต่อไปนี้มีมากน้อยเพียงไรเมื่อถึงล้านแล้วเราก็จะฝากเป็นลำดับลำดาไปอย่างนี้เงินสดเราคิดไว้2แง่แง่หนึ่งแง่เป็นหลักใหญ่ก็คือว่าเงินสดนี้จะสำรวจตรวจตาดูพี่น้องชาวไทยของเราว่าจุดไหนที่มีความบกพร่องมากสมควรที่จะรับสงเคราะห์จากเงินก้อนนี้เราก็จะนำเงินก้อนนี้ลงไปมอบให้เป็นจุดๆที่เห็นว่าปลอดภัยเป็นลำดับลำดาแง่ที่สองถ้าเงินจำนวนนี้มีมากเราก็จะแยกออกมาเปลี่ยนเป็นทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเรานี่ทั้งหมดนี้เราเป็นผู้ถือบัญชีเองบัญชีดอลลาร์บัญชีเงินทุกอย่างเราเป็นผู้ถือบัญชีเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวให้ต้องผ่านสายตาเราเท่านั้นคนอื่นไม่ให้ทำหน้าที่แทนเราโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นด้วยเพราะกลัวสิ่งสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมาเพื่อช่วยชาติโดยผ่านเรานี้จะรั่วไหลแตกซึมไปเสียแล้วเป็นอันตรายไม่สมความมุ่งหมายที่ตั้งไว้จึงต้องควบคุมการเงินการทองทั้งที่เราบวชมาเราไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเงินการทองแต่ไหนแต่ไรแต่บัดนี้เป็นความจำเป็นหลวงตาบัวได้นำธรรมของพระพุทธเจ้ามาดำเนินคราวนี้ธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยพาธรรมผู้ใดให้ล่มจมหลวงตาบัวนำมาเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองนี้ก็แน่ใจว่าจะไม่มีชิ้นใดจะทำชาติบ้านเมืองให้ล่มจมเพราะความทุจริตของหลวงตาบัวแม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่มีมีแต่ความเมตตาสงสารโลกเต็มหัวใจจึงได้มาประกาศเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายพร้อมทางการเปิดเผยภูมิหลังของตัวให้ทราบด้วยแต่ก่อนไม่เคยเปิดสั่งสอนโลกมานานแสนนานจนกระทั่งถึงครองธรรมประเภทนี้มาตั้งแต่2493ปีจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นเวลา49ปีเรียกว่าวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตหลุดพ้นประจักษ์ใจพระพุทธเจ้าเป็นฉันใดเราไม่สงสัยพระธรรมแท้เป็นยังไงเราไม่สงสัยพระสงฆ์แท้เป็นยังไงไม่สงสัยเพราะบรรจุในหัวใจดวงนี้แล้วไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะเป็นธรรมประจักษ์ใจดังที่พระองค์ทรงแสดงไว้ว่าสันทิฏฐิโกต่อสอนเพื่อให้เจ้าของไปรู้เองเห็นเองนั่นแหละเป็นที่แน่ใจที่สุดไม่ต้องถามใครเราก็ได้ปฏิบัติตนจนปรากฏผลอย่างนี้ขึ้นมาจึงไม่ต้องถามใครเพราะไม่มีอะไรสงสัยเต็มทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าว่าน้ำก็เต็มแก้วแล้วจะหาน้ำมหาสมุทรทะเลมาเพิ่มก็ไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่าน้ำเต็มแก้วไปได้นี่ทำเต็มหัวใจใจกับทำเป็นเดียวกันแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยจึงได้กล้าประกาศตนมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาล้นล้วนถึงไม่สงสัยตนเองว่าจะทำสมบัติเหล่านี้ให้รวยไหลแตกซึมไปไหนไม่มีแต่ความเมตตาล้นล้วนไปที่ไหนเราก็ทนเอาลำบากลำบนขนาดไหนเราก็ทนเอาเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองเพราะคำว่าเป็นผู้นำ ขอความกรุณาอย่าได้ว่าโอ้อวดนะความเป็นผู้นำนี่เป็นของสำคัญมากไม่น้อยเราได้พิจารณาค้นคว้าหาผู้นำเพื่อช่วยชาติของเรานี้อย่างเต็มหกมาแล้วทั่วประเทศไทยคนที่ไหนที่ไหนก็ไม่เจอคนที่ไหนก็ไม่เจอโล่งตรงนี้ปิดตันตรงนั้นโล่งตรงนั้นปิดตันตรงนี้โล่งรอบด้านปิดตันรอบด้านจนหาทางออกได้ก็หมุนตัวเข้ามาหาตัวเราเองเมื่อหมุนเข้ามาหาตัวเราเองนี่เต็มหัวใจของเรามีแต่ความบริสุทธิ์ล้นล้วนไม่มีอะไรและเต็มไปด้วยความเมตตาไม่สงสัยยังได้ประกาศตนออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายแม้จะเป็นช่องแคบๆที่ไหลลงไปเพื่อความปลอดภัยก็ตามแต่เมื่อมีท่านผู้บริจาคเข้ามากเข้ามากเข้าถึงแล้วนี่ก็กว้างขวางไปโดยลำดับลำดาก็ทะลุปุบปุ่มไปได้เนี่ยที่ว่าความเป็นผู้นำนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าไม่เชื่อถือกันเสียอย่างเดียวสตางค์หนึ่งก็ไม่หลุดมือออกไปได้ไม่มีใครจะตรงใจบริจาคแม้เพื่อชาติของตนก็ไม่ตรงลงได้เพราะไม่ไว้ใจผู้ที่รับไปนี่เราเป็นที่แน่ใจแล้วว่าทุกบาททุกกระตังที่ท่านทั้งหลายนำมาบริจาคนี้จะทะลุปุโปร่งถึงความปลอดภัยทั้งนั้นนี่เป็นความเชื่อถือของเราเต็มหัวใจจึงถือว่ายังได้แสดงให้พี่น้องหลายทราบว่าความเป็นผู้นำนี้เป็นสำคัญมากถ้าเขาไม่เชื่อถือเสียอย่างเดียวบาทหนึ่งสตางค์หนึ่งก็ไม่หลุดจากมือมาได้ชาติไทยของเราก็มีทางล่มจมได้โดยไม่สงสัยแต่เมื่อมีผู้เชื่อถือแล้วต่างคนก็ต่างบริจาคดังที่พี่น้องทั้งหลายปฏิบัติต่อหลวงตาบัวเวลานี้ถึงน่าชื่นใจมากทีเดียวคือหลวงตาบัวก็เชื่อตัวเองแล้วพี่น้องทั้งหลายก็เชื่อหลวงตาบัวด้วยแล้วต่างท่านต่างบริจาคมากน้อยหนุนเข้าไปเหมือนฝนตกทีละหยดละหยาดจะไม่มากก็ตามแต่ตกไม่หยุดไม่ถอยก็ทำท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มได้ด้วยน้ำนี่ก็เหมือนกันสมบัติเงินทองข้าวของที่ได้จากการบริจาคของพี่น้องทั้งหลายมาช่วยชาติของเราคนละนิดละหน่อยสุดท้ายมันก็มากขึ้นเองมากขึ้นเองเมื่อสละไม่ถอยแล้วบ้านเมืองของเราก็เต็มตื้นขึ้นมาเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยอำนาจแห่งความเสียสละจากน้ำใจของพี่น้องชาวไทยที่รักชาติทั้งหลายของเราเนี่ยวันนี้ได้มาพูดให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบในเรื่องการช่วยเหลือบ้านเมืองของเรานี้เราทำด้วยความเสียสละจริงๆไม่ได้ทำเพียงเล็กน้อยเมื่อเราได้เคยเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าในชีวิตของหลวงตาบัวนี่ได้สละชีวิตแห่งความเป็นพระนี่ได้สละชีวิตมา2ครั้งครั้งแรกก็คือสละชีวิตเพื่อฆ่ากิเลสเอาให้กิเลสม้วนเสือโดยไถ่เดียวเท่านั้นถ้ากิเลสไม่ม้วนเสือเราต้องม้วนที่จะให้เป็นคู่แข่งกันต่อไปอีกในภพหน้าชาติหน้าจะไม่มีเพราะได้ทำเต็มกำลังความสามารถแล้วก็สมมากสมหมายม้วนเสือกิเลสลงดังที่กล่าวแล้วนี้เป็นการสละชีวิตครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเป็นการสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองของเราด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเมตตาล้นล้วนนี่เป็นความทุ่มเทกำลังของใจเราและกำลังวังชาทุกอย่างเพื่อพี่น้องชาวไทยทั้งหลายจะได้มีความสุขความสงบร่มเย็นมีความแน่นหนามั่นคงในชาติจึงขอให้ทุกท่านได้มีแก่ใจเชื่อเถิดว่าหลวงตานี้จะไม่พาพี่น้องทั้งหลายเข้าสู่ความล่มจมนอกจากจะอุ้มชูบ้านเมืองของเราจากการบริจาคของพี่น้องทั้งหลายให้สูงขึ้นโดยลำดับโดยถ่ายเดียวเท่านั้นในการแสดงธรรมนี้หากว่าผิดถูกประการใดก็หวังว่าได้รับอภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายด้วยเพราะเวลานี้เฒ่าแก่แล้วความจดความจำหลงไหลไปหมดพูดอันหนึ่งไปอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งจับต้นชนปลายเลยหาจุดหมายไม่ค่อยเจอเพราะเครื่องมือไม่ดีแล้วก็การแสดงออกก็ขาดวินวินรุ่มรุ่มดอนดอนแล้วยังไงก็ขอฝากความหวังกับพี่น้องทั้งหลายว่าชาติไทยของเรานี้จะกระเตื้องขึ้นมาและจะหลุดพ้นจากอันตรายทั้งหลายนั้นเพราะความรักชาติของเราเพราะการเสียสละของเราเพื่อชาติของตนเพราะความเห็นชาติเป็นสำคัญยิ่งกว่าเห็นตัวของเราเป็นสำคัญนี่แหละเมื่อต่างคนต่างเห็นความสำคัญของชาติแล้วต่างคนก็ต่างช่วยอุดหนุนกันเราทั้งหลายก็จะรอดพ้นภัยไปได้โดยลำดับและครั้งนี้หลวงตาก็ได้เคยประกาศให้ทราบแล้วว่าช่วยพี่น้องทั้งหลายคราวนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราคงจะไม่กลับมาช่วยอีกเพ พราะสังขารร่างกายก็แก่ชราค่ำค่าแล้วต่อไปก็มีแต่ถึงวันจะตายจะตายก่อนจะตายจึงรีบทำประโยชน์เสียในเวลานี้ที่ควรทำได้นี่ประการหนึ่งอีกประการสำคัญก็คือว่าเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วในชาติต่อไปนี้เข้ากับพระบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นว่าญาณัญจะปนเมตัสสังอุตปาทิความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอกุปปาเมวิมุตติความหลุดพ้นจากความเกิดตายของเราไม่มีการกำเริบอีกแล้วอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานัตถิดานิปุณัพพโวบัดนี้ความเกิดอีกของเราไม่มีแล้วนี่ธรรมทั้ง4บทนี้เราได้บรรจุเต็มหัวใจเราแล้วไม่มีอะไรบกพร่องแปะเวนที่ภูมิใจเต็มจัดเต็มส่วนจึงเป็นที่ภูมิใจในการที่ได้นำพี่น้องทั้งหลายเพื่อช่วยชาติของเราเวลานี้แล้วขอความสวัสดีแล้วขอฝากความหวังไว้กับพี่น้องทั้งหลายให้ต่างคนต่างตื่นเนื้อตื่นตัวช่วยชาติของตนให้สมกับว่าต่างชาติเขาประกาศลั่นโลกอยู่หลายประเทศแล้วเวลานี้เมืองไทยของเรากำลังช่วยชาติอย่างเต็มที่ว่าเราก็ต้องช่วยชาติของเราอย่างเต็มที่จะสมชื่อสมนามว่าเราเป็นคนไทยเป็นอิสระมาดั้งเดิมเป็นชาติที่มีศักดิ์ศรีดีงามอย่าให้เขามาชี้หน้าด่าทอได้เลยว่าเราเมืองไทยเราเลวไหลทำบ้านทำเมืองของตนให้ล่มจมอย่างนี้อย่าให้มีในชาวไทยของเราหลวงตาบัวซึ่งเป็นหัวหน้าพี่น้องทั้งหลายในการนำคราวนี้จะต้องเอาหัวมุดดินลงไปเลยไม่ให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นหน้าต่อไปหากว่าพาพี่น้องเลวไหลใช้อะไรการอะไรไม่ได้แล้วแต่นี้เราเชื่อพี่น้องทั้งหลายว่าหน้าหลวงตาบัวนี้จะยังค้างอยู่ในประเทศไทยด้วยความสง่างามเพราะความเป็นอิสระหนุนชาติไทยของตนได้อย่างน้อยคงตัวได้มากกว่านั้นสมบูรณ์ภูมิผลจึงขอฝากความหวังเหล่านี้ไว้กับพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันแล้ววันนี้ก็ได้มาแสดงธรรมที่โรงพยาบาลศรีราชได้กล่าวไว้แล้วว่าหมอเป็นชีวิตจิตใจของคนไข้ทั้งหลายพยาบาลก็เป็นชีวิตจิตใจของคนไข้ทั้งหลายเขาก้าวเข้ามานี้หัวใจของเขาอยู่กับหมออยู่กับพยาบาลไม่ว่าญาติว่าวงก้าวเข้ามาสู่โรงพยาบาลหน้าซีดหน้าเสียวจิตใจอยู่กับหมอเราเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ขอให้ปฏิบัติตนเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ของคนไข้ให้มีความสนิทสนมเมตตากิริยามารยาทอ่อนโยนนิ่มนวลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่เป็นที่อบอุ่นมากสำหรับคนไข้แม้จะยังไม่ได้วางยาคนไข้ก็เริ่มหายเป็นลำดับไปแล้วเพราะได้กิริยามารยาทอันเป็นโอสถสำคัญเข้าถึงตัวคนไข้ก่อนนี่ขอให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นนายแพทย์นายหมอก็ให้ปฏิบัติตามนี้แล้วคนไข้ก็จะมีความเจริญก็มีความสงบเย็นใจแล้วระลึกถึงบุญถึงคุณของหมอจนกระทั่งวันตายไม่มีวันลืมเป็นอย่างนี้เพราะคนไข้เห็นบุญเห็นคุณอีกประการหนึ่งคนไข้กับหมอแยกกันไม่ออกต่างคนต่างมีบุญมีคุณต่อกันหมอก็มีคุณต่อคนไข้ทุกประเภทช่วยกันเต็มกำลังความสามารถไปได้คนไข้ก็มีคุณกับหมอต้องมาอุดหนุนด้วยน้ำใจเป็นลำดับลำดาเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลจึงอยู่ได้ทำประโยชน์แก่โลกได้ด้วยการสนับสนุนของประชาชนถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างไม่สนับสนุนกันแล้วก็ไม่มีใครมีความหมายคนไข้ก็ตายทิ้งเปล่าๆหมอก็เป็นหมอโมฆะไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่โลกเนี่ยเมื่อต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วโลกก็มีความสงบร่มเย็นหมอโรงพยาบาลนี่ก็เป็นบ่อชุบเลี้ยงชีวิตของคนไข้เขาก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสก้าวเข้ามาสู่โรงพยาบาลมองเห็นหมอเห็นพยาบาลแสดงกิริยามารยาทนิ่มนวลอ่อนหวานทำความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โรคเขาเริ่มหายแล้วเริ่มหายแล้วนี่แหละให้เรานำกิริยามารยาทนี้มาปฏิบัติต่อตัวของเราเพราะหมอคำว่าหมอนี่เป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีดีงามเต็มตัวอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีใครมาเสกสรรก็ตามเริ่มตั้งแต่เข้าไปเรียนนักเรียนแพทย์เท่านั้นเขาก็เริ่มให้เกียรติแล้วประชาชนเริ่มให้เกียรติยิ่งมาเป็นหมอด้วยแล้วเขาก็ยิ่งให้เกียรติกันอย่างมากนี่ปฏิบัติตัวสมความเป็นหมอเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลที่มีศักดิ์ศรีด้วยแล้วเขาก็ยิ่งนับถือเป็นลำดับลำดาไปอันนี้แหละวันนี้ ฝากทำเป็นที่ระลึกของคณะนายแพทย์ทั้งหลายในโรงพยาบาลของเราก็เห็นจะจบเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมีท่านที่เป็นประธานโรงพยาบาลเรียกว่าอะไรที่เป็นหัวหน้าอยู่นี่ท่านผู้ใดหลวงตาจำไม่ค่อยได้นะต้องขออภัยแล้วเราพูดแล้วว่าหัวหน้าเลยแล้วนะหัวตั้งแต่หัวหน้าลงมาดองลำดับลงมาโดยลำดับดาเนื่องขอขอบคุณกับท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทินเอาละทีนี้จบเหนื่อย
1: โรงพยาบาลรามาธิบดีไม่ใช่ดีที่นี่โรงพยาบาลรามาธิบดีไม่ใช่ดีละ
0: ตะกี้นี่ว่าเป็นโรงพยาบาลศิริราชเหรออย่างนั้นแหละคนเฒ่าคนแก่เป็นงั้นนี่เป็นโรงพยาบาลรามาธิบดีไม่ใช่ศิริราชนะอย่างนั้นแหละคนแก่พูดชนหน้าชนหลังต้องขออภัยด้วยนะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณโรงพยาบาลรามาธิบดีในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

คณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนบวชแล้วเล่าเรียนปริยัติขับร้องโดยคุณเพลินบ่มแดนครับ

0: เมื่อได้ศึกษาธรรมะอ่านพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกผู้สำเร็จพระอรหันต์จิตใจก็ใฝ่ผูกพันดูดดื่มซึมซับรับรู้ความเป็นอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าพระสงฆ์องค์บริสุทธิ์ในสมัยแห่งพุทธกาลพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเหล่านั้นออกบวชในตระกูลต่างๆกันเช่นพระราชายาจกวณิพกกระดุมพีพ่อค้ามหาเศรษฐีนักพรตก็มากมีคนธรรมดาก็มากมายอีกทั้งขุนนางน้อยใหญ่ฝ่ายในของวงพระญาติต่างเข้ามาน้อมรับพระธรรมและจดจำพระโอวาทแล้วออกปฏิบัติธรรมตามป่าโขดเขินแนวเนินพงไพรเดี๋ยวองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์ตรงนั้นเดี๋ยวองค์นี้สำเร็จตรงนี้ตรงเงื่อมผาชะโงกงำตามถ้ำอันสงบเย็นตรงโน้นจิตใจก็อ่อนโยนมีศรัทธายิ่งขึ้นเรื่องอย่างอื่นภายนอกก็ค่อยออกค่อยคลายค่อยจางห่างหายห่างจิตใจออกไปทุกทีจนในที่สุดก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าหากเรียนจบปริญญาธรรม3ประโยคแล้วเราจะออกปฏิบัติธรรมโดยถ่ายเดียวไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขเพราะอยากพ้นทุกทางใจเหลือกำลังพูดง่ายๆให้ฟังก็คืออยากเป็นพระอรหันต์นั่นเองแต่ก็ยังไม่วายมีความสงสัยอยู่ในใจว่าในยุคแห่งปัจจุบันนี้นั้นยังจะมีพระอรหันต์อยู่อีกหรือไม่หนอ
1: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนบวชแล้วเล่าเรียนปริยัติขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 นร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญญสวัสดิโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ผู้ฟังที่เคารพครับท่านสามารถรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ตามสถานที่ตั้งดังต่อไปนี้

ท่านสามารถรับฟังได้ที่วัดถ้ำอินทนิลตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก FM 91.00 MHz ที่วัดป่าคะเนจื้อตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดป่าดอยลับงาตำบลขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ FM 94.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสากเหล็กตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร FM 98.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านจุฬามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่ FM 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาเจริญธรรมตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรชบูรณ์ความถี่ FM 99.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าชัยชุมพลตำบลสะดอพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์ความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสวนพิทยาตำบลหนองไข่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรชบูรณ์ความถี่ FM 106.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าแม่จันยานสัมปันโนตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาน้อยเทศรังสีตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่ FM 104.0 MHz ที่วัดรัตนวนารามตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่ FM 104.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบ้านบ่อน้อยตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่ FM 106.50 MHz ที่บ้านห้วยขึมตำบลน้ำเหล่าอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่ FM 102.0 MHz ที่บ้านค่อยตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดถ้ำพระสบายตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่ FM 92.0 MHz ที่บ้านห้วยบงตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่ FM 103.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอุบลรัตนารามตำบลแม่สุขอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางความถี่92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเชียงใหม่บ้านท่าลุกตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดจันทร์ตำบลวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ FM 103.50 MHz ที่สำนักสงฆ์บ้านดอยช้างอำเภอแม่ฮีตำบลปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 94.75 MHz ที่วัดป่าเมืองปายตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 101.0 MHzที่วัดน้ำพุตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความถี่ FM 91.0 MHz

ตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดรังสีปาลิวันตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ HM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่นิวแสงไทยตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 101.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอบัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่มอดินแดงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่มหาลัยราชภัฏมหาสารคามตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองหีตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำผาปู่ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดอยเทพสมบูรณ์ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูความถี่ FM 89.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าประดู่งามตำบลห้วยใหญ่จิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรตำบลหนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านชูชัยตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพี่มายตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาสูงตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเสาหงตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่ากองพระทรายตำบลปะคำอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาน้อยตำบลสมเด็จอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 93.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านโคกกลางตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดทุ่งศรีสองเมืองตำบลบ้านขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ HM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าโนนแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่HM 107.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าคำสะอาดตำบลนาคำ
อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ FM 90.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดกิตติพรพุทธารามตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมความถี่ FM 105.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงแรมวิวโขงตำบลท่าขออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอภัยดำรงธรรมหรือวัดถ้ำพวงตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครความถี่ FM 94.0 MHz ที่บ้านหนองไผ่ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่ FM 101.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าถ้ำโพรงตำบลสร้างขออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าศรีจำปาชนบทตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครความถี่ FM 103.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทอกตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสิริสมควรวนารามตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่ FM 95.0 MHz ที่บ้านศรีธาตุตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 88.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 107.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าคำสร้อยตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 91.25 MHz ที่วัดป่าสวนป่ามโนธรรมตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่FM 102.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 104.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพระธาตุฝุ่นตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรความถี่FM 103.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงสีบัวสมหมายตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดความถี่ FM 93.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าสันตินิมิตตำบลเปาะอำเภอบึงบุญจังหวัดศรีสะเกษความถี่ FM 96.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโคกสมบัติตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ความถี่ FM 102.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบวรสังฆารามตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่ FM 103.25 MHzออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านตั้งถาวรบ้านสะแก้วตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ความถี่ FM 100.50 MHz ที่วัดป่าสุขาวนารามตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญความถี่ FM 91.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านมีชัยตำบลเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM
106.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดบูรพาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดศรีบุญเรืองตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคูณตำบลบ้านขออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สวนแสงธรรมถนนพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ HM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาใหญ่ตำบลห้วยเขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ HM 97.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลสิงห์อำเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านศิลอุดมตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านครองชะนีตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสุวรรณจินดารามหมู่6ถนนธนรัตน์ตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านท่าโลตำบลยางยองอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์แม่ชีทุดงบุญบ้านท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านไร่สายทานธรรมตำบลโคกลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่ามหาชัยตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครความถี่ FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดพระธาตุเจริญธรรมตำบลทับวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสามเมืองเท้าตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ดอนเจดีตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 108.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศิลอุดมมงคลตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสองเขตตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านคลองบัวตำบลคลองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านชัยราชตำบลชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์

ที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลปากโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ตะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้ตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่ไพรัสแก๊สและน้ำมันตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเขาแหลมตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ทองคำบรรจงตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาพระตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดห้วงพัฒนาตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดธรรมสถิตตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโนนป่าว่านตำบลบ้านด่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 107.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าร้อยไร่ตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ที่พักสงฆ์สันตินิมิตตำบลโคคลานอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

คใต้ท่านสามารถรับฟังได้ที่วัดทับชัยตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ FM 105.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเจริญสมณกิจตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ระนองธานีตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่ FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ที่สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหัวควนธรรมนิคมตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีความถี่ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุทัยธรรมารามบ้านนาโนดตำบลบ้านนาโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงเรียนเสนพงศ์ตำบลสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาความถี่FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่เซนพงอพาร์ตเมนต์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาความถี่ FM 105.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำบางเตยตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังไปได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่าการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้ขอเชิญรับฟังครับ
2: ตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุขโขปุญญัตตุตโยปี วันนี้เป็นวันฉลองครบรอบปี80ปีของท่านเจ้าคุณธรรมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรและเป็นเจ้าคณะภาคบรรดาประชาชนพระเนรทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหามาจากที่ต่างๆรวมกันเป็นจำนวนมากแล้วก่อนจะถึงวันงานท่านก็ได้อุตส่าห์ไปนิมนต์หลวงตาบัวมาเทศในงานนี้เราขอร้องท่านว่าเวลานี้การเทศนาว่าการได้งดไปหมดแล้วเพราะหลงหน้าหลงหลังเทศไม่ได้สับได้แสงไม่ได้เรื่องได้ราวท่านก็บอกว่าอันไหนมันหลงก็ให้หลงไปอันไหนที่ยังอยู่ก็ให้เทศที่มันยังอยู่นั่นแหละว่างั้นแต่วันนี้เรื่องความรู้ความไม่หลงก็ลืมไว้ที่วัดป่าบรรดาหมดหอบมาที่นี่ก็มีแต่ความหลงลืมพี่น้องทั้งหลายฟังเอาไปแล้วกันนะ วันนี้เป็นโอกาสอันดีของพวกเราทั้งหลายที่ได้มาแสดงมุทิตาจิตความยินดีกับชีวิตของท่านผู้ทรงบุญทรงกุศลคือท่านเจ้าคุณธรรมบัณฑิตท่านได้บำเพ็ญองค์ของท่านมาตั้งแต่บวชเป็นสามเณรน้อยจนกระทั่งบัดนี้อายุ80ปีแล้วการสร้างความดีไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งที่สร้างได้ยากไม่เหมือนการทำความชั่วซึ่งสร้างได้ง่ายหรือทำได้ง่ายนิดเดียวใครๆก็ทำได้แม้แต่เด็กเขาก็ยังทำได้แต่การทำบุญให้ทานนี้เป็นของทำยากจะเท่าแก่ชราขนาดไหนก็ยังทำยากยากตั้งแต่วันเริ่มจะทำจนกระทั่งถึงวันสิ้นชีพวัยชนก็ยังทำยากอยู่นั่นเองขึ้นชื่อว่าความดีเป็นของทำยากเพราะต้องได้รับการขัดการแย้งการโต้ตอบหรือการรบรากับสิ่งที่มันกีดขวางได้แก่อาธรรมทางศัพท์ธรรมะท่านให้ชื่อว่ากิเลสนั่นแหละเป็นเครื่องที่กีดขวางให้เราทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลยากนี่ท่านก็ได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่วันบวชเป็นสามเณรจนกระทั่งเป็นใหญ่เป็นโตเวลานี้อายุของท่านก็80ปีบริบูรณ์ในวันนี้แล้วพวกเราทั้งหลายจึงได้พร้อมหน้ากันมาอนุโมทนาคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านบำเพ็ญและขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลกับท่านในวันนี้ด้วยการน้อมกายถวายวากายวาจาใจของตนบูชาแด่องค์ท่านโดยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจในวาระนี้ก็กำลังเริ่มฟังการแสดงธรรมการแสดงธรรมก็ไม่ได้แสดงที่ไหนแหละแสดงตามสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ดังที่พูดตะกี้นี้ว่าเป็นของที่ทำได้ยาก ในบาลีที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขนี่แล้วตรงกันข้ามเราแปลให้ตรงกันข้ามอีกเป็นบาลีตรงกันข้ามว่าทุกโขปาปัสสะอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบาปย่อมนำมาซึ่งความทุกข์มีอยู่สองประการคือการสั่งสมความดีได้จากการบำเพ็ญคุณงามความดีทุกประเภทได้นำมาซึ่งความสุขความเจริญแต่การสั่งสมขึ้นซึ่งบาปกรรมทั้งหลายทุกประเภทอีกเช่นเดียวกันย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนเพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องชาวพุทธของเราทั้งหลายกรุณาทราบไว้โดยลำดับมาว่าการสร้างสิ่งทั้งสองนี้มีผลต่างกันการสร้างบาปนั้นสร้างได้ง่ายทำได้ง่ายใครๆก็ทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่จะได้รับความทุกข์ความลำบากลำบนนั้นจึงมีได้ง่ายเป็นได้ง่ายมีอยู่กับทุกคนทั้งหญิงทั้งชายเฒ่าแก่ชราคนทุกข์คนมีคนจนคนโง่คนฉลาดเป็นครั้งแห่งทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามความอยากที่จะทำมันซึมซาบฝังอยู่ภายในจิตในใจดึงดูดเราให้อยากทำตามความชอบใจซึ่งความชอบใจนั้นก็คือบาปนั่นแหละนี่จึงเป็นของที่ทำได้ง่ายง่ายกว่าการทำบุญให้ทานเป็นไหนๆ คนเราจึงได้รับความทุกข์ความลำบากแม้ไปเป็นสัตว์ก็ไม่พ้นจากการทำบาปจึงต้องเป็นสัตว์คนผู้ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีทั้งหลายย่อมไปสู่ความสู่ความเจริญนับแต่พื้นคือว่ามนุษย์นี้เป็นพื้นเพขึ้นไปถึงเทวดาอินทรหมจนกระทั่งถึง หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงนี้เพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เราสั่งสมมาทั้งนั้นแต่บาปนั้น เรา นี่เห็นไหมล่ะลืมแล้วไม่ทราบว่าเทศอะไรมามันหลงอย่างนี้แหละให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาเงื่อนเลยไม่ติดไม่ต่อกันจึงได้ขอร้องท่านว่ามันหลงลืม การสั่งสมขึ้นซึ่งบาปนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงได้รับความทุกข์เพราะเป็นของที่ทำได้ง่ายไม่ว่าอยู่สถานที่ใดแดนใดส่วนมากมีแต่สัตว์ที่รับวิบากกรรมอันเป็นส่วนไม่พึงปรารถนากันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาจงเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูเอกของเราครูเอกศาสดาเอกไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าของเราท่านสั่งสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญอย่าได้ปล่อยได้วางในคำทั้งสองนี้คือการละบาปละไม่ถอยไม่ปล่อยไม่วางในการละพยายามละเสมอละยากก็ละละง่ายก็ละบาปมากบาปน้อยบาปหนักบาปเบาละกันทั้งนั้นแล้วก็ชื่อว่าได้ละความทุกข์ไปโดยลำดับในขณะเดียวกันการสร้างบุญก็เหมือนกันให้สร้างอยู่โดยสม่ำเสมอยากก็ตามเราสร้างบุญเพื่อเราความยากเป็นเรื่องของกิเลสที่ฉุดลากลงไปเพื่อกองทุกข์สำหรับเราอีกเช่นเดียวกันเราไม่ยอมฟังตามความยากอันนั้นเราทำตามบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าสั่งสมเสมอบำเพ็ญเสมอขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่ว่าจะเกิดในทางใดเป็นแนวทางแห่งความสุขด้วยกันทั้งนั้นเกิดมาในชาติหนึ่งอย่างชาตินี้เราเป็นมนุษย์เป็นที่แน่แล้วว่าแน่ใจแล้วว่าเราเป็นมนุษย์ใครๆก็รู้ว่าเราเป็นมนุษย์ไม่เพียงแต่ว่าเรารู้เราเท่านั้นคนอื่นเขาก็รู้ว่าเราเป็นมนุษย์ทีนี้เราพยายามฝึกฝันฝึกฝนอบรมความเป็นมนุษย์ของเราซึ่งเป็นพื้นเพอันดีนี้ให้เข้าสู่ศีลสู่ธรรมเพื่อความดีจะได้เข้าสู่จิตใจของมนุษย์ผู้บำเพ็ญนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับคนมีบุญจะเกิดสถานที่ใดก็ตามอยู่ที่ใดก็ตามย่อมมีความสุขความเจริญคนมีบาปอยู่ไหนก็มีแต่ความทุกข์ความทรมานเกิดเป็นมนุษย์เขาได้รับความสุขก็ไม่ได้รับเขามั่งเขามีเราก็มีแต่ความทุกข์ความจนเขามีความเฉลียวฉลาดมีอำนาจวาสนาบุญญาภิชฌมภานเราก็มีแต่ความอับจนข้นแค้นเต็มหัวอกเต็มตัวของเราจะยืนก็ลำบากเดินลำบากนั่งลำบากนอนลำบากอยู่กินทุกอย่างมีแต่ความลำบากเพราะความผัดจนข้นแค้นเนื่องจากบาปจากกรรมมันให้เราได้เสวยอย่างนั้นเมื่อเราทราบอยู่อย่างนี้ตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ ไว้โดยถูกต้องแล้วก็ให้พยายามสร้างความดีเกิดขึ้นมาอย่าอยู่เฉยๆตั้งแต่วันเราเกิดมานี้นับปีได้กี่ปีมาแล้ววันที่เราสร้างความดีมีมากน้อยเพียงไรแต่วันที่เราสร้างบาปสร้างมากน้อยเพียงไรควรจะนำมาทดสอบกันคนเรามันจึงจะหาทางออกได้ถ้ามีแต่ทางบึกบืนเข้าไปส่วนมากบึกบืนเข้าไปสู่ความทุกข์นั่นแหละเพราะความชั่วมันเป็นเครื่องดึงดูดให้โลกทั้งหลายชอบทำมันชอบทำตามมันแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาตนนั่นแหละเป็นผู้จะต้องได้รับอ้าวมีอะไรสมบัติเงินทองเข้าของให้รู้จักแบ่งสรรปันส่วนอย่ามีแต่กินอย่ามีแต่หึงแต่หวงมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็มีแต่ความหึงความหวงเต็มเนื้อเต็มตัวตายแล้วเงินบาทหนึ่งก็ติดตัวไปไม่ได้มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ก็เอามาจากถ่านจากไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างหรือฝังดินไปเปล่าๆร่างกายแทนที่จะได้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามธรรมชาติของเขาความมึงหวงนั้นก็ไม่ทำประโยชน์อะไรให้เราตายแล้วดีไม่ดียังมาเกิดเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าทรัพย์สมบัติเงินทองอยู่นี่เคยเป็นมามากต่อมากแล้วสัตว์โลกพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้รู้จักกินรู้จักทานรู้จักแบ่งสรรปันส่วนให้พอเหมาะพอดีมีเงินมีทองมีข้าวของสมบัติที่จะควรเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์และท่านผู้มีศีลธรรมผู้ทรงคุณวุฒิทรงคุณธรรมเราทำด้วยความเชื่อความมั่นใจความเคารพท่านทำด้วยความเมตตาสงสารตามขั้นของภูมิของมนุษย์เราทำลงไปอย่าได้ให้ความหึงหวงนั่นมันกีดมันกันไว้เสียหมดเวลาตายลงไปแล้วจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยสมบัติเงินทองเข้าของกองเต็มอยู่ในคลังก็ดีหรือจะเอาไปไว้บนภูเขาก็แข่งภูเขาเอาไว้ก็เป็นภูเขาลูกหนึ่งเป็นภูเขาแห่งเงินแห่งทองเจ้าของก็ไปจมอยู่ในนรกนั่นแหละเพราะคนเราเมื่อมีความตนีมากๆแล้วย่อมมีความเห็นแก่ตัวมากมีความถี่เหนียวมากมีความเอารัดเอาเปรียบมนุษย์ทั้งหลายมากมีโคดมีโกงมีรีดปีไถมีทุกด้านทุกทางซึ่งเป็นทางแห่งความชั่วที่จะให้เราได้จมลงนรกทั้งนั้นหากคนมีการให้ทำบุญให้ทานย่อมเป็นคนมีนิสัยกว้างขวางเป็นคนมีแก่ใจเป็นคนให้อภัยแก่ผู้อื่นได้มีความเมตตาสงสารได้ชื่อว่าเป็นการสร้างความดีไปในตัวในตัวด้วยกันเวลาตายลงไปแล้วสมบัติเงินทองเข้าของส่วนที่แบ่งสรรปันส่วนไว้สำหรับรับทานอยู่กินในเวลามีชีวิตอยู่ก็เอาหมดชีวิตไปแล้วก็ทิ้งมันไปส่วนที่เป็นสมบัติสำหรับหัวใจของเราซึ่งจะไปสำบุกสำบันในภพชาติต่างๆนั้นก็คือบุญคือกุศลได้แก่การให้ทานได้ที่เราได้เสียสละไปแล้วนั้นแหละจะมาเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายสำหรับเราเราก็ได้อาศัยอันนี้เมื่อเวลาร่างกายตายร่างกายหมดความหมายแล้วจิตไม่หมดความหมายจิตก็เสวยสมบัติคือบุญกุศลที่เราที่เกิดขึ้นจากการเสียสละการทำบุญให้ทานนั้นต่อไปเราทำมากเท่าไรไปเกิดในสถานที่ใดก็มีแต่สถานที่เกิดของคนบุญเป็นที่อยู่ของคนบุญที่เสวยของคนบุญบุญมีมากขึ้นโดยลำดับย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยอำนาจแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลแต่การสร้างบาปดังที่ยกภาษิตไว้ว่าทุกข์โคปุญญัสสะปัจจโยอุจโยนั่นการสั่งสมบาปสั่งสมมากเท่าไรสถานที่เกิดก็ยิ่งต่ำยิ่งตามลงไปสถานที่อยู่ก็ย่อมมีแต่ความทุกข์ความทรมานมีแต่ความไม่พึงปรารถนามีแต่สิ่งที่จะให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งนั้นนี่ท่านเรียกว่าผลของบาปที่ทำด้วยความพอใจของเจ้าของนั่นแหละถ้าเวลาเกิดขึ้นมาแล้วผลไม่เป็นไม่พึงปรารถนาเสียเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเชื่ออัดเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าการให้ทานพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้มาตรัสรู้นี้ได้ให้ทานมามากขนาดไหนรักษาศีลภาวนาพระองค์ทรงบำเพ็ญมามากน้อยเพียงไรนี่ก็เป็นคติแบบอย่างของโลกมาแล้วตั้งแต่ยังทรงเป็นพระโพธิญาณอยู่โน่นทรงสร้างพระบารมีมาโดยลำดับมีแต่สร้างความดีทั้งนั้นพระองค์ไม่ได้สร้างความชั่วเวลาตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าพระจิตก็บริสุทธิ์องค์ของท่านก็เป็นศาสดาสั่งสอนสัตว์โลกท่านจึงนำตั้งแต่สิ่งที่เคยทรงบำเพ็ญมาแล้วมาสั่งสอนโลกให้โลกทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตัวอย่างการให้ทานเฉพาะวาระสุดท้ายก็ท่านเป็นพระเวสสันดรเป็นยังไงบ้างเราก็เห็นแล้วในตำราสวดเราฟังอยู่ทุกปีทุกเดือนทุกวัดทุกวา ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงการให้ทานเสียสละ ถึงขนาดที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่พอใจขับไล่พระองค์ออกจากบ้านจากเรือนเข้าไปอยู่ในป่าเขาวงกตโน้นพระองค์ก็ไปเมื่อเขาขับไล่สายตรงให้ไปไหนพระองค์ก็ไปแต่พระอัธยาศัยที่ทรงมีความกว้างขวางเมตตาที่รักในการทำบุญให้ทานพระองค์ไม่ทรงท้อถอยเข้าไปอยู่ในป่าไม่มีอะไรให้ทานก็ยกกัณหาชารีออกทานนะและยกพระนางมัตสีออกทานถึงขนาดนั้นแล้วเป็นยังไงพระองค์จมไหมเวลาตรัสเวลาได้มาอุบัติขึ้นเป็นสิทธาราชกุมารแล้วก็พ้นจากโลกจากสังสารขึ้นมาในภพนั้นเรียกว่าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะการทำบุญให้ทานไม่ใช่เพราะอะไรทานนี่เป็นพื้นเพอันสำคัญที่จะให้โลกทั้งหลายอยู่ด้วยกันได้คนเราอยู่ด้วยกันไม่มีการสงเคราะห์ไม่มีการเสียสละมีแต่ใครก็จะเอาใครก็จะเอามีแต่ความหึงความหวงความห่วงความใยความเหนียวความแน่นโดยอย่างเดียวแล้วโลกนี้แตกอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยโลกที่อยู่ด้วยกันได้นี่ก็เพราะการเสียสละคิดดูสิในบ้านเรือนของเรามีใครบ้างมีพ่อมีแม่มีลูกมีเต้าลูกเต้าไม่เกิดกับพ่อกับแม่เกิดกับใครก็เกิดกับจากพ่อจากแม่แล้วพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูใครจะเลี้ยงดูนี่ก็เพราะการเสียสละเสียสละนั้นเป็นลำดับลำดามานี่พื้นเพแห่งความเสียสละมันมีประจำอยู่เช่นนี้ที่เราทั้งหลายจะต้องได้บำเพ็ญหากว่าขาดนี้เสียแม้แต่พ่อกับแม่กับลูกกับเต้าเท่านั้นก็แตกกระจัดกระจายจากกันหาที่ติดต่อกันไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้โลกอันนี้เป็นโลกที่แตกที่สุดพินาศชิบหายที่สุดก็เพราะความเสียสละต่อกันไม่มีนั่นเองนอกจากความเสียสละต่อกันไม่มีแล้วความเห็นแก่ได้เห็นแก่เอารัดเอาเปรียบยิ่งมากยิ่งมายไปที่ไหนมีแต่โลกใจดำมนุษย์ใจดำเต็มไปด้วยความใจดำแล้วก็เต็มไปด้วยความพื้นด้วยไฟในขณะเดียวกันนี่ผลแห่งเรื่องความตนีทีเหนียวมันตีอำนาจแผ่กระจายไปทุกแห่งทุกหนให้สัตว์โลกนั่นแลได้รับความทุกข์ความทรมานนี่เราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นชาวพุทธขอให้ทราบให้เรื่องราวเหล่านี้เราเคยหาได้มาเท่าไรเงินทองเข้าของที่เราได้มานั้นเสียไปเพราะเหตุผลกลไกอะไรบ้างเสียไปเพราะการทำทานเอาเสียไปเถิดเสียไปเพราะการสงเคราะห์สงหาเพื่อนบ้านร้านตลาดทั้งหลายเอาสงเคราะห์ไปเสียไปไม่คิดหายให้ไปเท่าไรได้มาเท่านั้นให้ไปเท่าไรได้มาเท่านั้นให้มากได้มากให้น้อยได้น้อยนอกจากไม่ให้เสียเลยจึงไม่มีจึงเป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเปิดประตูเปิดประตูกว้างหรือเปิดประตูแคบถ้ามีสิ่งอยู่ภายในเช่นน้ำเอาเปิดประตูน้ำเปิดออกแคบน้ำก็ไหลออกได้น้อยเวลาไหลเข้ามาก็น้อยเปิดกว้างน้ำไหลออกได้มากไหลเข้ามาก็มากเปรียบเสียอย่าให้มันได้ไหลออกเลยน้ำนี้มันเลยไม่ไหลเข้านั่นเปิดประตูอากาศก็เหมือนกันพอเปิดปุ๊บอย่างนี้เปิดมากเปิดน้อยอากาศจะเข้าประสานกันทันทีเปิดปุ๊บไม่อากาศข้างในออกอากาศข้างนอกก็ออกไม่ได้นี่เราก็เหมือนกันได้มาเท่าไรมีแต่เก็บมีแต่เก็บมีแต่เก็บมีแต่เก็บหาความเสียสละไม่ได้ปล่อยให้ความตนีทีเหนียวเอาไปกินหมดไปกินหมดมีเท่าไรไม่เพียงพอเก็บไว้กองเท่าภูเขานี่ก็ไปสำคัญมันหมายว่าเรามีเงินมีทองเข้าของกองเท่าภูเขาเจ้าของอดอยากจะตายก็ไม่ยอมเอามากินเพราะความตนีทีเหนียวมันจะฆ่าจนกระทั่งถึงเจ้าของนี่แหละกิเลสมันไม่ไว้หน้าใครเจ้าของเงินมันก็จะทำให้ตายได้ชิบหายได้เหมือนกันนั่งที่มีในนิทานแต่ไม่ยกมาแสดงในวันนี้นะนี่ยกมาตามเรื่องที่ว่ามันเป็นมาอย่างนั้นเรื่องความตนีทีเหนียวมันเคยทำความทุกข์ความทรมานแก่เจ้าของมีมากมีน้อยสำคัญที่สุดก็คือว่าเอาให้รู้จักแบ่งสรรปันส่วนมีมากมีน้อยแบ่งกินแบ่งทานแบ่งใช้แบ่งสอยเก็บหอมรอมริบเอาไว้ด้วยเหตุด้วยผลนี่แล้วชื่อว่าเป็นผู้ถูกต้องดีงามในการครองชีพของเราท่าน ท่านแสดงไว้ในธรรมเพื่อคารวะก็คือ อุทานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรอย่าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านนอนตื่นสายอืดอาดเหนื่อยหน่ายสอดแสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของเพื่อเลี้ยงชีพและเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกทั่วไปอารักสัมปทาได้มาแล้วก็มีการเก็บการรักษาการเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้เป็นคู่เคียงกันไปสมาชีวิตาชีวิตจิตใจของเราเป็นอยู่ด้วยอาหารการกินการใช้การสอยก็ให้รู้จักประมาณในการกินการใช้การสอยอย่าใช้แบบชุรุ่ยชุร่ายกินไม่หยุดใช้ไม่ถอยมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมอย่างเดียวใช้ไม่ได้นั่นเป็นความผิดหลักแล้วก็กัลยาณมิตรตาให้ระมัดระวังการคบค้าสมาคมกับใครก็ตามเพราะ คนมันมีทั้งชั่วทั้งดีสับปนกันไปนั่นแหละการคบค้าสมาคมกับคนก็ต้องระมัดระวังย้อนเข้ามาหาการคบค้าสมาคมกับความคิดความปรุงความอยากความทะเยอทะยานของซึ่งเป็นตัวพานก็เหมือนกันให้ระมัดระวังมารภายในนี่ตัวพานภายในเป็นตัวสำคัญมากวันหนึ่งวันหนึ่งมันจะมามีความกระซิบกระซาบหลอกลวงตลอดเวลาให้เราพาทำอันสิ่งนั้นให้พาทำสิ่งนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทางที่เสียหายทั้งนั้นเหล่านี้ก็ให้ระมัดระวังนี่เรื่องการรักษาตัวของเราในชีวิตนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาของคนมีกิเลสเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสสอนด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างโลกวิทูคำว่ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรรู้หมดเรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์สิ่งที่เกี่ยวพันกับสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วพระองค์ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงจึงเรียกว่าโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกไม่ใช่แบบหลับหูหลับตามาเป็นศาสดาสอนโลกไม่ใช่สอนแบบงูปลาปลาอย่างนั้นสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงว่าสิ่งใดมีสิ่งใดเป็นก็สั่งสอนตามความมีความเป็นของสิ่งนั้นๆเนี่ยเราทั้งหลายผู้เป็นชาพุทธก็พยายามตะเกียกตะกายตามคำสอนของพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไปแล้วอย่างไรนั่นแหละเป็นความถูกต้องงามจะไม่เสียชาติเป็นมนุษย์ในวันหนึ่งวันหนึ่งมันหมดไปชีวิตจิตใจของเราก็ต้องก้าวเข้าไปสู่ความสิ้นไปโดยลำดับลำดาสุดท้ายก็เป็นความสิ้นหวังหมดหวังคือตายไปนั่นแหละเวลามีชีวิตอยู่นี้ให้รู้จักเวลาเวลาวันไหนเวลาใดสิ่งใดที่ควรจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาก็ให้เราบำเพ็ญของเราอย่าให้เสียเวลาเวลาไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไม่เห็นมีเรื่องมีราอะไรแล้วไปเกิดอีกถ้าเกิดแล้วคนมีบุญมันก็ต่างกันกับคนมีบาปนี่ส่วนมากถ้าสร้างแต่บาปมันก็มีแต่ความทุกข์ความทรมานจึงให้พากันระมัดระวังรักษาตัวระวังตัวไว้เสียตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วระวังไม่ได้นะต้องระวังตั้งแต่มีชีวิตอยู่นี่ อะไรไม่ดีให้รีบ ดัดแปลงซ่อมแซมตนเองเสียแต่บัดนี้เราอย่าเข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเป็นสิ่งที่มาหลอกลวงโลกสวากขาธรรมว่ายังไงสวากขาโตภควตาธรรมโมเราสวดทุกวันทุกเวลาแปลเนื้อความว่ายังไงและเราได้ปฏิบัติตัวเป็นอย่างไรบ้างคำว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมนั่นก็คือพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วตั้งแต่ธรรมเบื้องต้นจนกระทั่งถึงธรรมสูงสุดวิมุตตินิพพานไม่มีคลาดเคลื่อนตามหลักความจริงนั่นเลยนี่ธรรมของท่านสอนว่าอย่างนี้แล้วเราก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของเรา ให้ถูกต้องดีงามวันหนึ่งๆเราก็จะชื่อว่าได้สร้างคุณค่าไว้สำหรับตัวไม่เสียผลเสียประโยชน์ถ้าไม่ได้สร้างคุณค่าไว้ในใจนี้แล้วว้าเหว่มากนะมนุษย์เราเวลาจำเป็นเวลาจนกรอกจนมุมจะต้องมีด้วยกันแน่ๆไม่สงสัยไม่มีเว้นแม้แต่รายเดียวเวลามีชีวิตอยู่มีแต่ความเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงและตื่นลมตื่นแรงว่าตนมั่งตนมีสีจุกตนมีอำนาจวาสนาตนมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็ตื่นลมตื่นแรงไปไม่ได้ขนขวายหาคุณงามความดีใส่ตนเลยแล้วการทำบุญให้ทานก็เห็นว่าเป็นของคือของล้าสมัยไปเสียเป็นของไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่สิ่งที่ทะเยอทะยานจะทำตัวให้ล่มจมนั้นเป็นสิ่งที่พอเหมาะพอดีกับหัวใจประเภทนั้นโดยลำดับลำดานี่แหละคนเราที่สร้างความจมกรอกจนมุมให้ตัวเองสร้างเพราะความลืมตัวประเภทนี้แหละเราจงอย่าลืมตัวให้รู้สึกตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้มีชีวิตอยู่สมบัติเงินทองก็ของก็พอเป็นพอได้พอไปพอได้พอถึงอันใดที่จะเกียรติจะแยกให้เป็นผลประโยชน์ทางธาตุทางขันธ์ความไปอยู่ในชีวิตของเราก็ให้แยกให้แยกเอาไว้พอเหมาะพอดีส่วนใดที่จะแปลงทำบุญให้ทานเพื่อเป็นสมบัติของใจที่จะก้าวเดินไปในภพข้างหน้าเพื่อเป็นความสุขความเจริญแก่ตนก็ให้รีบเร่งขนขวายในเวลามีชีวิตอยู่นี้พร้อมๆกันไปกับร่างกับสมบัติภายนอกเรียกว่าสมบัติภายนอกเราก็มีเราก็ภูมิใจสมบัติภายในคือบุญคือกุศลเราก็พร้อมอยู่เสมอสร้างอยู่เสมอทำอยู่เสมอนั้นไม่ได้ประมาทนี่ผู้นี่อยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริงบันเทิงอบอุ่นตายไปก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปหานิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมาตายแล้วไปไหนนากันเนี่ยถ้าลงบุญกุศลได้พาไปแล้วไปไหนถึงไหนถึงกันคำว่ากุศลธรรมมาแปลว่าอะไรก็แปลว่าธรรมที่ยังบุคคลให้ฉลาดนั่นแหละเวลานี้เราโง่หรือเราฉลาดให้ดูตัวของเราเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าเราโง่สร้างแต่ ความชั่วช้าละโมกใส่ตัวตายและปฏิมนต์พระหมดเมืองอุดรนี่มาตลอดวัดหลวงตาบัวก็เอามาด้วยหมดทั้งวัดมันก็ไม่ได้เรื่องเดลาวอะไรเพราะความดีไม่มีมันก็เหมือนกับว่าเทน้ำใส่ก้นหม้อ ที่มันคว่ำอยู่นั่นแหละคว่ำหม้อไว้เทน้ำบนก้นหม้อไปจานมีเท่าไหร่ก็ไหลออกหนีหมดไม่มีขังเลยถ้าไม่หงายหม้อขึ้นนี่ นี่เวลานี้เราหงายหม้อคือใจของเราขึ้นรับอัดรับธรรมรับบุญรับกุศลเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วเราก็ได้ตายไปพระท่านกุศลาก็ไม่เสียผลเสียประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลทั้งผู้ได้ยินได้ฟังทั้งผู้ตายนี่เรียกว่าเราสร้างคุณงามความดีไว้สมบูรณ์ปูนผลสำหรับตัวของเราเพราะฉะนั้นให้พากันคิดเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าลืมเนื้อลืมตัวโลกนี้เราจะให้มันสยบหรือสงบงบเงียบลงด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาพาคนให้สงบงบเงียบพาคนให้มีความสุขความเจริญเราอย่าหวังลมลมแรงๆหวังตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนะถ้าไม่นำธรรมเข้าไปสกัดรัดกั้นแล้วธรรมชาตินี้แหละจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้โลกไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวจนกระทั่งบรรตายจมไปเรื่อยๆไม่เพียงจมแต่เพียงชาตินี้ชาติหน้าก็จะจมเขาก็จะจมเราก็จะจมถ้าไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมที่ตะโกนเรียกร้องอยู่ตลอดมาว่าโหนุห้าโซกิมานันโดนิจจังปัจฉริเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปดีปังนกเวสถะนี่ธรรมท่านตะโกนเรียกร้องว่า ก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนพวกท่านทั้งหลายยังลื่นเลิงบันเทิงหัวเราะแต่พระพูดภาษาของพระป่าเหมือนอย่างหลวงตาบัวนี่ปัจจุบันมันหัวเราะเป็นบ้ากันยังไงทำไมจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งล่าความหมายว่าอย่างนั้นยังเห็นฟืนเห็นไฟนี่ว่าเป็นของดิบของดีอยู่หรือยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือทำไมจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งนั่นท่านตะโกนเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาเราไม่คอยฟังไม่ฟังบ้างหรือถ้าไม่ฟังบ้างผู้จมก็คือเรานั่นแหละจะเป็นใครไปพระพุทธเจ้าท่านจะมาจมที่ไหนก็ท่านตรัสรู้เป็นศาสดาองค์เอกสอนโลกมีแต่สอนด้วยความสงสารไม่ได้แบ่งอัดแบ่งทำหรือว่าไม่ได้แบ่งบุญแบ่งกุศลจากพวกเราแม้แต่รายเดียวนิดเดียวเลยสอนด้วยความเมตตาเพราะฉะนั้นทุกท่าน เมื่อมาได้ยินได้ฟังอัดทำแล้วกรุณานำไปคิดพินิจพิจารณาให้ดัดแปลงตนเองอย่าได้ลืมเนื้อลืมตัวตื่นโลกตื่นสงสารซึ่งมันมีแต่เรื่องของกิเลสหลอกคนทั้งนั้นแหละทำท่านไม่ได้หลอกใคร
3: สวัสดิ์ขาตัวพระกวาตาธรรมโมจัดไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างว่าบาปมีจริงๆบุญมีจริงๆนรกสวรรค์มีจริงๆนิพพานมีจริงๆไม่ได้หลอกลวงเหมือนกิเลสมันจะลบล้างกันทันทีนะเรื่องของกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันต้องลบล้างกันถ้าบาปมีกิเลสบอกว่าไม่มีนะเห็นไหม
2: บุญมีกิเลสบอกว่าไม่มีนรกสวรรค์มีกิเลสบอกไม่มีตายแล้วเกิดพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนกิเลสบอกว่าตายแล้วศูนย์นี่ละผู้ที่ว่าตายแล้วศูนย์นี่แหละคือผู้ที่จะจมมิดเลยหาที่ไปที่มาไม่ได้เพราะมันไม่ศูนย์ตายลงไปเท่าไหร่มันก็เกิดเท่านั้นตายลงไปเท่าไหร่มันก็เกิดเท่านั้นนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นผู้สิ้นกิเลสแล้วยังไงก็ไม่เกิดมาเป็นแบบเราท่านแบบสัตว์ทั้งหลายอีกต่อไปท่านอยู่แบบความบริสุทธิ์ท่านจะสูญไปไหนท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอะไรจะเลิศยิ่งกว่าความบริสุทธิ์อันผู้ที่ว่าตายแล้วสูญแล้วสูญนั่นที่ผู้สร้างความจนกรอกจนมุมให้ตนคนเราเมื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูญนั่นแหละเป็นคนที่สร้างฟืนสร้างไฟสร้างขวากสร้างหนามกั้นหนทางก้าวเดินตนเองให้หาความสุขความเจริญไม่ได้มีแต่สร้างเป็นความจนกรอกจนมุมแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบความตามใจชอบมันคืออะไรความอยากทำคืออะไรความอยากทำนั้นคือกิเลสตัณหามันหลอกลวงโลกเปิดทางโลกให้เราทำตามความชอบใจตายแล้วมันสูญทีนี้มันไม่สูญผลอย่างบาปต้องมีท่านว่าจะไว้ว่ายังไงกิเลสวัฏกรรมวัฏกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏหมุนกันอยู่กับหมุนอยู่ในสัตว์นั่นแหละจะไปหมุนที่ไหนผู้มีกิเลสก็คือสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกิเลสผู้อยากทำกรรมชั่วช้าละโมกก็คือสัตว์ทั้งหลายทันลงไปแล้วมันก็หมุนสัตว์ทั้งหลายให้รับความทุกข์ความทรมานมันสูญไปที่ไหนมันไม่ได้สูญนี่แหละกิเลสที่ว่าลบล้างทำลบล้างเช่นนี้ให้เรารู้คนมายาของมันเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าแบบนั้นจะจมจริงๆให้พินิจพิจารณาในหัวใจของเราซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันนี่แหละว่าตายแล้วถ้ารายใดว่ามีความรู้สึกหรือฝังใจว่าตายแล้วสูญผู้นั้นเป็นผู้ที่จะอาภัพมากที่สุดเลยเพราะเป็นผู้ที่จะสร้างแต่บาปแต่กรรมเพราะไม่กลัวบาปไม่มีจะกลัวหาอะไรบุญไม่มีจะสร้างหาอะไรเนี่ยตายแล้วสูญมันจะมีเลื่อนสืบต่อมาจากไหนทำอะไรก็ทำไปจึงมีตั้งแต่เรื่องการทำบาปเวลาตายแล้วไม่สูญนานที่ไม่สูญเป็นไงก็เสวยบาปแล้วสินี่
4: สวยบาปใครเป็นผู้เสวยกิเลสมันไม่มาเสวยเราผู้ทำบาปทราบทรงเห็นหมดแล้วนำมาสั่งสอนสัตว์โลกที่เรียกว่าศาสดาองค์เอกนี่เป็นคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ให้สัตว์ทั้งหลายผู้ที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ทราบได้พยายามแก้ไขดัดแปลงตนเองเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนการแสดงธรรมเทศไปเทศไปก็หลงไปลืมไปทั้งเหนื่อยไปจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายเอาแต่เพียงแค่นี้แหละเทศเอวังพอยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่าการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้ในรายการอนาสารธรรมครับ

นาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตัณหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่าทำใจให้ไปนิพพานขอเชิญรับฟังครับ
1: เราขอกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เราที่นั่งนี้ก็เพื่อจะเอาปฐมฌานให้เกิดขึ้นกับเราวิตกวิจารปีติทั้งห้านี่เราก็ขอกรรมฐานนั่งเพื่อจะได้พระกรรมฐานให้กรรมฐานห้าก็คือเราขอกรรมฐานห้าก็ให้มาเกิดที่เรานั่งอยู่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงแล้วก็เท้าก็ขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงกำหนดเป็นองค์พระแล้วหลับตาเราก็เพ่งตั้งศีรษะที่ผมผมเพื่อให้ได้ผมแล้วก็เอาผมแล้วทำกรรมฐานขนขึ้นดับร่างกายทั่วโถทั่วไปมองดูให้เห็นเล็บขึ้นที่นั่งอย่าเล็บขึ้นปลายนิ้วพึงว่าให้รู้ว่าเล็บขึ้นอยู่ที่ปลายนิ้วกำหนดรู้เห็นฝันอยู่ในปากของเรากำหนดฝันเราก็เคยรู้ว่าฝันของเราอยู่ในปากกำหนดให้เห็นให้กำหนดพยายามเรียกเป็นอารมณ์เมื่อกรรมฐานไม่เกิดถึงกับเราแล้วปฐมฌานก็จะได้เกิดกับเราท่านให้เอาของที่มันไม่อยู่กับเรานี่แหละพุทลมเข้าโถลมออกให้เป็นอารมณ์ให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าให้มีสติสัมปชัญญะมีลมหายใจออกเมื่อลมเข้ารู้ออกรู้ที่นี้เห็นลมเข้าลมออกที่รู้ว่าลมเข้าลมออกนี่นะการรู้กับเห็นเนี่ยมันต่างกันให้เราพยายามทำลมเข้าลมออกพระองค์นะที่กำหนดมากำหนดลมถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นองค์พระอยู่แล้วที่เราทำกรรมฐานเนี่ยเรามีเพียรมีมั่น ก็คงจะได้ทรงความคิดที่เราจะขอกรรมฐานแล้วขอกรรมฐานนี้กระทบต่อของพระพุทธเจ้าทีเดียวพระที่บวชพระครูท่านก็ให้กรรมฐานทุกองค์ให้กรรมฐานนี้กรรมฐานห้าเนี่ยผมขนเล็บหวันนั่งกรรมฐานห้ากองนี้เห็นอย่างหนึ่งอย่างใดทำให้เป็นอารมณ์ให้เอาเป็นอารมณ์เลยทีนี้เมื่อได้เป็นอารมณ์แล้วก็นี่แหละองค์ฌานละทำให้ฌานเกิดให้มีที่จะเราที่นี่ให้เข้าคล่องออกคล่องที่นี้เรียกว่าเอาเป็นอวสิทั้งห้าก็ได้เกิดที่จะเราที่นี่ปฐมฌานเนี่ยจิตนี้ดีสมาธิพอสมควรพึงจะได้พระโสดาเราก็พยายามฝึกให้ได้พยายามทำเอาไว้ได้ก็แต่ปวดว่ามีอยู่ในเราที่จะทุกตัวคนถ้าเราได้เราเห็นทิ้งมันก็แต่ความมันมีมันก็จะสว่างขึ้นเราก็เห็นขึ้นผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังเทอมโดยรอบสังขารร่างกายของเราเนี่ยมืออันหนึ่งอันใดให้เราได้พอเป็นอาวสิทั้งห้าเดี๋ยวองค์ฌานนั่นแหละเป็นมรรคาแปลว่าแนวทางมรรคาแล้วแปลว่าแนวทางที่เราจะเดินไปแห่งมรรคผลนิพพานให้เกิดมีขึ้นนั่งกรรมฐานจะให้กลมนะถ้ากบหน้าแล้วจะกรรมฐานจะไม่ชัดแล้วก้มหน้านี้นะแล้วพอจิตนี้มีสมาธิที่มักจะเห็นเป็นลุ่มบ่อลึกน้องถือก็จะตกใจผู้ปฏิบัติเพราะงั้นให้นั่งเหมือนอย่างหน้าพระพุทธรูปนี่เราคอยเตือนคอยแนะนำเพื่อเห็นแล้วก็คอยเตือนแล้วเราก็พึงได้ยินแล้วก็ให้ทำตามถ้าทำตามก็อาสมาสมาชาก็จะได้กรรมฐานได้กรรมฐานแล้วก็ยังมีปีติยังมีสติสัมมาทิฏฐิความรู้ตัวไว้ให้มีสติสัมมาทิฏฐิความรู้ตัวไว้ลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้ก็สติสัมมาทิฏฐิก็จะรู้ในลมเข้ารู้ออกดูลมออกสตินี้ก็จะดีขึ้นสติสัมมาทิฏฐิความรู้ตัวทุกขณะพยายามเพ่งผมกำหนดรู้ผมและอนิจจังจะปรากฏที่สีผมนั่นแหละผมขนเล็บวันนั่งหุ้มโดยรอบ นี่แหละจะมาขุดคว้าความไม่ตายนะที่พระองค์ว่าสแสวงหาทำไม่ตายคงจะมีอยู่ทำที่ตายก็คงมีอยู่จนพระองค์จึงคิดคงคว้าแล้วก็คิดคงคว้าก็ส่งความปรารถนาของท่านแล้วท่านก็มารับพ่อของท่านคือโทรณะที่ก่อนก็พ่อก็ตัดท้อว่าเปล่าว่าคนเหล่านี้เป็นของท่านทั้งนั้นแหละจะมาทำอย่างนี้หาคิดกับคนชาวบ้านมันจะดีหรือพระองค์ว่าเรื่องนี้เรื่องพระพุทธเจ้าดิก็หาคิดแบบนี้เลยแล้วก็มาบอกว่าที่มานี่พระองค์ก็ว่าไม่ได้มามือเปล่าอย่างก็คนในบ้านถือเม็ดพลอยของพระองค์ก็มีเรียกกลับไปบ้านก็มานี่ไม่ใช่ของคนธรรมดามาเสื่อมนี่มาพระองค์ก็ทำให้เจริญทิศก็ปลอบพระองค์ปลอบพ่อของท่านนะจานนะก็คุยจะเชื่อกันได้ก็ตามบอกพอเชื่อกันได้ก็พระทั้งหลายก็ที่เป็นตระกูลใหญ่โตก็มีก็ขวดหมดทีนี้พระวิทยาเดียยังไม่รู้ความพิธีก็ตัดท้อต่อว่าลูกแท้ไม่ใช่ลูกหรอกเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเหนือไปแล้วพอดีจะมาอะไรองค์ก็กล่าวตอบให้พระองค์ให้พระบิดาเชื่อพระองค์นั้นไม่ได้มาไม่เปล่าและไม่ได้ไปมือเปล่ายังมีคุณค่าที่ได้นำมาเผยถอยนี่พระตถาคตนี่ทีนี้พระวิญญาณก็ฟังธรรมะเรื่องแล้วทีนี้ก็พระองค์ก็ให้สัมโทรณะก็บรรลุพระอรหันต์ทีนี้จึงมาเห็นใจของลูกตัวเองว่าไม่ได้มาผู้เปล่าเมื่อกลับไปก็ความบริสุทธิ์รับพระพ่อเข้าดุฟานก็รับเอาพระฤาษีเข้าดิพานแล้วก็รับเอาผู้พาเข้านิพพานเอารับคุณเข้านิพพานนี่แหละที่ไปกระตรู้ธรรมก็เพราะความคิดถึงคนเหล่านี้แหละถึงได้พยายามจะแหวงหาอมตะธรรมแล้วพวกเรานี่ก็เหมือนกันเราก็อุตส่าห์ขยันทำให้มากขึ้นก็คงจะได้มรรคขาแปลว่าทางมรรคองค์แปดบาปใด
2: เราหยิบยกขึ้นมาทำเราก็คงจะต้องได้ตามพระองค์ไปนี่ก็ไม่ได้มาเมื่อเปล่านะเราก็ทำก็เถอะจะได้ไปสู่สุคติกันไม่ลาสมัยนะที่มานำพวกโยมเนี่ยไม่ลาสมัยหรอกเอาขับลูกของพระพุทธเจ้าน่ะดีนะมีฝันดีแล้วก็เราทำแล้วก็คงจะได้ผลดีมรรคผลนิพพานอยู่ที่กายใจของเรานี่แหละมีสติสัมมัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะเมื่อเราทำให้มรรคผลให้สมาธินี่มันมีขึ้นกับเราแล้วสมาธินี่จะมีสงบอยู่เราก็จะรู้จักว่าโอ้สมาธินี่เป็นอย่างนี้เองที่รู้ว่าสมาธิอย่างนี้นั่นแหละปัญญารู้ธรรมของพระองค์จึงรู้จักว่ามรรคาไปทางนี้จึงเรียกว่าสัมมาปฏิบัติทำให้มีเพียรมีบ่อยขึ้นความแก่เจ็บใจก็มีอยู่ความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ก็มีอยู่เพราะพวกเราค้นคว้าธรรมะที่มีอยู่ในใจพระองค์ก็มาเดินกับคนที่ไหนคนที่ในใจเองมรรคผลเหมือนพระองค์มุดเด็กมุดเล็กๆเนี่ยขับไปพ่อไปเรียกนักขวัญกันแล้วก็ไล่หัวไล่ขวายกันเสียงประธานว่าด้วยแล้วพระองค์ก็ไปนั่งอยู่ที่โคนไม้มีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่กินกัดกินกันอยู่พระองค์ก็พิจารณาแล้วก็สลบใจก็สัตว์ใหญ่ก็เบียดเบียนสัตว์เล็กกินกาก็กินสัตว์เหล่านั้นตัวเล็กๆทีนี้กินกาแล้วก็หมอกินพวกสัตว์เล็กๆพวกเกี่ยวมามันก็เกี่ยวว่ากินกาต้องไปกินท่านก็เลยสลดใจก็ทำจิตอยู่ที่ใต้ต้นไม้ทีนี้พอแรกนะควันแล้วเขาก็กลับบ้านกลับหวังทีนี้ก็เรียกมาอ้าวลืมทิฏฐะแล้วรีบกลับเถอะก็พ่อก็กลับมาเห็นลูกอยู่นั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มไม้ก็จนมันบ่ายแล้วนะตะวันน่ะแต่ร่มไม้นี่หาขยับขึ้นไม่เห็นเหตุการณ์นี้ก็เลื่อมใส่ลูกก็กราบไหว้ลูกนั่งสมาธิอยู่ที่ต้นไม้ร่มไม้ก็ไม่ขยับตะวันบ่ายแล้วก็ร่มไม้ก็ไม่หนีทิฏฐะนี่ก็ไหว้กราบลูกของตัวเองแล้วก็เอาลูกไปดิขึ้นพาหน้าไปเป็นอย่างนี้นะพวกเราก็ ควรต้องทำจิตใจให้มีศรัทธาให้แรงกล้าขึ้นเราจะได้มรรคผลของท่านเรามีมรรค

เล็กก็ตามองค์ใหญ่ก็ตามเราก็ทำให้เหมือนท่านที่ท่านก็มีสมาธิก็ทำเอาอย่างท่านเราก็จะสมความปรารถนาไม่ช้าก็รู้แต่เราก็ลงมือทำแล้วก็ได้เลยในปฏิปทานสี่เนี่ยลุกเดินจงกรมก็ได้ครับพระแล้วใช้มองดูที่ท้ายทอยดังครั้งก็ได้บังครับก็ได้ลุกเดินก็ให้มีสติสติสมัติยะรู้สึกอยู่ขาขวาพุทธซ้ายโถขาขวาพุทธซ้ายโถค่อยๆวางตีนค่อยวางเท้าให้ได้จังหวะให้ได้ปัจจุบันเดินมีกลมขวาขวาพุทธซ้ายเอาวางไว้ให้ได้ปัจจุบันให้ได้ปัจจุบันกรรมฐานก็จะเก่งกล้าขึ้นทุกทีนั่งปฏิบัติอบุญนั่งอบุญเพื่อฝึกสติสมัติยะให้แก่กล้าขึ้นเรามั่นเพียรมั่นทำเราก็ต้องได้ถ้าไม่ทำที่ไหนเลยจะแก่กล้าได้ทำมุติเตียข้าวผวังมุติก็ติดข้าวผวังได้สบายกายสบายใจบางคนก็ติดข้าวผวังปุ๊บก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็มีปีติความมีเพียรมีมันพอจิตเข้าสว่างแล้วกายก็เบาใจก็เบาอย่างนี้แหละเรียกว่าสมาธินี่แหละเรียกว่าแนะนำกันให้รู้จักเรื่องของสมาธิพระองค์ไหนแนะข้าพเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงภัยก็คือนิวรณ์ห้านี่แหละพยายามกำจัดมีจิตที่เป็นสมาธิได้ก็รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นกับเราแล้วมีตัวเบาใจเบาความรู้ของเราว่าถึงสมาธิปัญญาอย่างนี้เราจะอ่านในหัวคุณก็เขาก็บอกว่าถึงสมาธิปัญญาแต่ถ้าเรามาทำขึ้นจิตมีสมาธิมีกายเบาใจเบาอย่างนี้เราก็รู้จักว่าสมาธิแล้วเราก็มีเห็นมีมันขึ้นปัญญาก็จะเกิดดูขึ้นในเราอย่างนี้ก็คนรู้จักสมาธิพระองค์ก็ถึงว่าเรียกว่ารู้จักสมาธิพระองค์ก็ชอบใจว่าลูกท่านฉลาดทำใจเราก็อุตส่าห์ทำใจให้บ่อยๆขึ้นหน้าจะรู้เห็นพระองค์ก็ได้เอามือซ้ายออกไปเหนียวไว้ที่เข่าซ้ายออกมาพนมมือไว้ที่หน้าอกแล้วก็ยกมือขึ้นพนมไว้ที่วางคิ้วแล้วหลับตามองดูให้เห็นมือของตน

0: ออกจากสมาธิเวลากราบพระแล้วก็หายใจเอาตามองดูที่ทำสะทอยทุกครั้งจะได้ดูมีด้วยปัญญาดูความเห็นได้ที่แนะนำเราจะรู้ความจริงได้ครูก็ยังไม่ได้สมะเลยเราจะไปรู้ได้ยังไงครูก็ยังไม่ได้ถ้าครูได้เท่าไรได้ขึ้นมาแล้วครูก็ยังจะบอกไม่ได้แล้วครูไม่ได้เท่าไรได้สมะแล้วก็เราก็จะต้องรู้เรารู้ธรรมะแล้วอย่าไปบอกกับครูครูก็ไม่รู้ขึ้นกับเราเราอย่าไปเป็นที่พึ่งกับใครอย่าไปเป็นที่พึ่งกับใครไม่ต้องนึกว่าที่โน่นก็ดีที่นี่ก็ดีเราเนี่ยมันยังไม่ดีก็เอาให้มันดีขึ้นนั่งกันแล้วกันแล้วลูกศิษย์ได้ครูว่าก็อาจารย์ก็ดีใจว่าลูกศิษย์เราก็ดีเป็นที่พึ่งที่ใส่ที่ตัวเองได้ก็พอใจสิก็พอใจอยู่กับเราเพราะธรรมะนี่เป็นธรรมที่สร้างสร้างให้มันมีมันเกิดขึ้นกับเราเราจะได้ไม่เสียใจในภายหลังเวลาจะตายก็ทำบุญไว้ก็มาไม่เห็นมาช่วยเลยไม่เห็นมาช่วยเลยกรรมฐานนี้บุญเนี่ยเหมือนเกลือเปรียบเทียบฝังเมื่อน้ำนี่เราตักเอาไว้บริเวณน่ะไม่เคยบอกให้เรากินเลยไม่เคยบอกว่ากินน้ำสมาธิไม่เคยบอกเลยอยากกินก็ช่างอุตส่าห์หามาไกลก็น้ำก็ไม่แค่ไม่กินเลยบุญนี่ก็เหมือนกันที่เราจะได้จะถึงยังนั่งไม่ว่าจะไหว้ก็ไม่ว่าจะทำกรรมฐานก็ไม่ว่าเราต้องนอกน้อมเอาเองจะถึงจะเป็นสมบัติที่ดีที่ชอบของเราเดี๋ยวเวลาจะตายมันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีขึ้นมันก็จะเสียทีที่เรามาอยู่เป็นปีๆมาอยู่นี่ก็ครูบาอาจารย์เนี่ยมีใจเลยระลึกลูกศิษย์เป็นห่วงเป็นใยลูกศิษย์ที่ไม่ค่อยเป็นห่วงยังไงถึงจะดีเนี่ยพอเราได้แล้วเนี่ยนะธรรมะเนี่ยยิ่งจะครูบาอาจารย์ก่อนธรรมะจะตามรักษาเราทุกสิ่งก้าวเลยให้เย็นอยู่เสมอเลยนี่ก็เรียกว่าธรรมะที่เราได้ไว้ดีแล้วอยู่กับเราแล้วเพราะต้องสนใจให้มากที่อาตมาพูดแล้วพูดอีกเนี่ยก็พูดอยากให้ได้อย่างนี้ถึงพูดแล้วพูดอีกเนี่ยก็ที่พูดเนี่ยเรามันยังไม่ได้ที่เราได้ก็อยากให้เราได้สิเดี๋ยวได้มันอยากให้เห็นที่เราเห็นให้อยากได้ที่เราถึงก็ให้ลูกศิษย์ก็ถึงอย่างนี้จึงรู้ว่าความพระองค์เนี่ยเป็นผู้สั่งแล้วสั่งสอนมือจะเข้าดีผ่านมายืนเมืองไทยเสียดีอาตมาไปเจาะเลือดตัวเนี้ยกลับมา หัววิ่งลงไปในเห็นสุดท้ายหัวลงไปจมอยู่ในนั้นจะรู้ว่าตายกี่คนแล้วก็ไม่ได้ยึดรถดูหรอกก็เลยไปเลยขึ้นรถแล้วก็นอนหลับกันคนนอนหลับเนี่ยจะไม่เคยคิดนะแต่รถไปเสียหลักขึ้นมาไม่มีสติครองเลยถ้าคนนั้นได้บางคนให้ผ่านแล้วรู้สึกร่างเนี่ยพอเลิกทีไว้แล้วเลิกทีไว้แล้วที่ไหนก็ได้ไปจำทางก็ได้สายรถชมก็ได้สายว่าป่าก็ได้ไม่ที่มีผิดหวังพอเลือกไปแล้วที่เตือนญาติโยมพูดดีๆนะก็อาตมาอยากให้โยมเลือกนะมึงนะญาติโยมเลือกก็มั่งก็ดีใจจะได้ไม่เสียจะได้ไม่เสียที่เกิดเราเลือกที่อยู่ได้คนเอาที่ยังที่จะตายเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเคยมาจะไหนมาจากไปก็นี่จะถึงไว้ไหนจะมาจากไปก็รู้จากสัตว์เดชฉานก็รู้นะแล้วเราก็มีแล้วนี่กำลังเทศอยู่กำลังพูดอยู่อย่ามาแต่งอะไรก็เดี๋ยวนี้แล้วธรรมะมันเกิดได้ง่ายๆเลยธรรมเนี่ยเป็นธรรมเครื่องรู้หรือจะมาจากเทวดาหรือจะมาจากพรหมก็รู้นี่เราแล้วจะไปถึงจะแตกดับไปมันมอนทูนไม่มีตัวมีตนมันหมดกิเลสและกิเลสมันไม่มีแต่มันก็ยังมีว่าสงสารยังสงสารที่คนยังไม่รู้ธรรมะทีนี้คนที่สั่งสอนไม่ได้ท่านก็เวขาไว้มันสนใจคงไม่ทำเมตตาผมมีวันสิเมตตาความรักใครตัวเองรักใครผู้อื่นด้วยกรุณาช่วยให้คนทุกข์มุทิตาเห็นกุณีพอจะทำดีได้ก็ทำดีให้ยิ่งไปยังมีเวทาวางช่วยจะอยู่ว่าคนนี้ตกไม่ได้ก็เสียดายก็ไม่นานมีมันไม่นานนะพระอานนท์พระพุทธเจ้านี่ให้ได้เถอะไม่ได้หรอกสุดไม่ได้หรอกมีนาที่มีนาทำบาปทีนี้ก็อานนท์แค่ไหนโปรดมีนาให้ได้เถอะเอาเธอมกุลาว่าสาธุบุตรเข้าข้างหน้ายังไม่น่าก็หลับตาซะทีนี้มกุลายังไม่มีก้มหน้าซะพอมกุลาไปส่องแสงงูใต้แผ่นดินนู่นเงยหน้าอัศวบุตรเหาะอยู่บนอีกบอกนั่นน่ะเราว่าแล้วไงล่ะเราว่าปลดมาได้มันเหลือในใจของพระพุทธเจ้าเหลือในใจของพวกเธอที่จะปลดได้เนี่ยเพราะเรานี่ขอจะให้มันเป็นอย่างนั้นเลยจึงมาบทมากวดน้ำให้อยู่ที่เมนาคุณกรรมเมนะเนี่ยเราก็ทำวัดก็ให้เลยคิดถึง ทีมินานี่แหละผู้มีใจบาปนะมูจีมีใจบาปขอพวกเราจะให้มันมีอย่างนั้นขอพระองค์อยู่ทั้งในขอให้เราหันหน้าไปทางนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่าทำใจให้ไปนิพพานในรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: แผ่นนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนมกราคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่าภาคปฏิบัติเป็นภาครื้อถอนกิเลสขอเชิญท่านฟังครับ
1: เทศคารวะกับเทศสอนพระมันต่างกันนะเทศสอนพระหมายถึงพระปฏิบัติพระปฏิบัติเอาจริงเอาจังธรรมะจะเป็นธรรมะหล่อแหลกกันเข้ากันไม่ได้มันวิ่งถึงกันทันทีแหละถ้าแบบพระปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องจิตตภาวนามันจะเข้าถึงกันนั่นมันออกรับกันยิ่งธรรมะสูงเลยมันจริงพุ่งเลยมันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่าไงนี่แล้วท่านทั้งหลายฟังเอาสิธรรมพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเรียนเราก็เรียนมาเขาเป็นมหาเราก็เป็นมหากับเขาถ้าเขาพลิกสลับเปลี่ยนใหม่เป็นหมาเราก็เป็นหมากับเขาเทศนั้นมันไม่ได้มีอะไรนะธรรมดาเหมือนอ่านตำราแบบนี้มันไม่มีเรื่องรุนแรงไม่มีบังคับให้มีก็มีไม่ได้มันไปทำงานลูกคำมันไปง่ายเรียนมาเทศตามตำราที่เราเรียนมา มันก็ลูกคำมันเพราะเราจำได้แต่ความจริงนี่ยังไงนั่นเองความจริงเป็นยังไงความจำเป็นอย่างนี้แล้วความจริงเป็นยังไงความจำอะไรอย่างนี้ก็พูดไปเรื่อยๆความจริงเป็นยังไงมันไม่รู้ถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วความจริงเป็นอะไรมันออกพร้อมกันไปเลยนั่นก็มันรู้จริงๆแม้งั้นพระเจ้าสอนโลกได้ทั้ง3โลกหรือเทวดาอินพรหมลงมาหามนุษย์ก่อนนะสอนขนาดไหนก็คือพร้อมอยู่ทุกอย่างเต็มหมดแล้ว นี่หมายถึงพระพุทธเจ้าภูมิของศาสดากับภูมิของสาวกต่างกันเหมือนอย่างว่าท้องใหญ่ท้องเล็กภูมิศาสดาก็ท้องใหญ่บรรจุได้มากทำกว้างขวางลึกซึ้งเข้าไปภูมิของหนูท้องเล็กท้องหนูเนี่ยมันก็เต็มภูมิของมันมันก็ออกเต็มเหยียดของมันเนี่ยก็เลยอย่างนั้นนะภาคปฏิบัติโอ้นี่แหละภาคปฏิบัติเป็นภาคหรือถอนกิเลสจริงๆภาคปริยัติถ้าไม่เรียนเพื่อปฏิบัติมันก็เป็นภาคส่งเสริมกิเลสไปในตัวหนักขึ้นเลยมันไม่ใช่เป็นภาคถอนกิเลสนะเรียนมาได้จบชั้นนั้นชั้นนี้ขยองพองตนว่าตัวรู้หลักนักปราชญ์ฉลาดแหลมผมเอาแต่ความสำคัญมาพูดเฉยๆกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิดแม้ตัวเดียวนั่นเรียนสูงเท่าไรยิ่งความสำคัญยิ่งเพิ่มความสำคัญเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเสริมกิเลสขึ้นตลอด มันต่างกันตรงนี้นะ นี่ถ้าเราไม่ได้เรียนใครเขาด่าเราจนกระทั่งถึงโคตรถึงแสนะนี่เราเรียนมาเนี่ยว่าไงเรียนมาจะเป็นยังไงจำอะไรมันก็ประจักษ์อยู่ในการเรียนการจำของตัวเอง นี่เวลาปฏิบัติเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะรู้ยังไงเห็นยังไงก็จับแต่หลักใหญ่ที่ท่านสอนเอาไว้นั้นไม่ปล่อยวางเกี่ยวกับตรงนั้นหลักนั้นเป็นหลักที่จะเกิดผลที่มีนั่นเราทำตามหลักใหญ่ที่ท่านสอนไว้แล้วยึดตรงนั้นผลก็เกิดขึ้นมาเพราะหลักใหญ่เป็นหลัก ็นความถูกต้องแล้วท่านสอนไว้ถูกต้องถูกต้องมันไม่ถูกเฉพาะเราเท่านั้นทำพระเจ้ามีปัญหาที่ไหน ทรงรู้เห็นทุกอย่างจึงมาสอนโลกจะผิดพลาดไปไหนไม่ผิดว่างั้นเลยเราเรียนมาเท่าไหร่เรียนมากเรียนน้อยมีแต่จำได้เฉยๆจำชื่อจำเสียงแต่ไม่ได้เห็นตัวถ้าเป็นสัตว์จำได้แต่ชื่อสัตว์ตัวนั้นตัวนี้มามันไปหากินอย่างนั้นสัตว์ตัวนี้มีอาหารเป็นอาหารสัตว์ตัวนี้หากินทางนั้นทางนี้วิ่งเฉยไม่ได้เห็นสัตว์หากินมีแต่ตำราบอกเรื่องราวว่าสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์น้ำก็หากินยังไงสัตว์บกหากินยังไงสัตว์ประเภทนั้นมีอะไรเป็นอาหารอย่างนี้ก็อ่านไปตามนั้นจำไปตามนั้นแต่ไม่เห็นเขาไปกินยังไงเขาไปหาอย่างไรก็ไม่เห็นอันนี้จะความจำไม่เห็นแล้วพูดก็พูดออกมาจากความจำความจริงไม่มีอันนี้เราเรียนมาแล้วมันประจักษ์กับหัวใจมันเพราะฉะนั้นเวลาพูดทางประยัดมันจึงไม่สงสัยเพราะเรียนมาแล้วทีนี้ออกมาภาคปฏิบัติผลเป็นยังไงมันก็รู้ประจักษ์ใจมันก็ไม่สงสัยเป็นขั้นตอนของธรรมทั้งหลายที่ประจักษ์กับใจพูดได้ตามที่รู้ที่เห็นนั่นไม่ได้เพียงจำไม่เฉยนะรู้ตัวจริง รู้ความจริงนี่มันถอนกิเลสมันไม่ใช่ส่งเสริมกิเลสเหมือนเรียนเพื่อความจำนะการปฏิบัติเพื่อความจริงรู้ความจริงของเห็นความจริงละถอนตามความหลักความจริงบำเพ็ญมันเป็นไปในตัวมันถอดถอนกิเลสเพิ่มพูนกำลังของธรรมเรื่องถอดถอนกิเลสไปในตัวของมันเองมันเป็นอย่างนั้นผิดการคนละโลกว่างั้นเลย อย่างที่หลวงตาพูดเทศทุกวันหนึ่งหลวงตาก็พูดจริงๆหลวงตาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับปริยัตินะไม่ออกทั้งๆที่เรียนมาก็อย่างว่า เวลาออกมันมีความจริงมีอะไรมันก็ออกตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติและรู้เห็นมาอย่างนั้นมันก็ออกอย่างนี้เลยปริยัติท่านว่าอย่างนั้นท่านว่าไม่ออกมันแน่นอนอยู่กับหัวใจนี่เลย เพราะฉะนั้นเวลาเทศมันจริงมีหนักมีเบามีดุเดือดเข้มข้นมีเรียบธรรมดาแต่ปริยัติมีแต่เรียกธรรมดาดุเดือดเข้มข้นไม่มีปริยัติปฏิบัติมีไม่สงสัยเพราะไปเจอความจริงค่อยเจอตรงไหนหนักเบามากน้อยกับฟัดไปตามที่มันเจอกันระหว่างกิเลสกับธรรมเจอกันฟัดกันนี่เวลาเทศมันก็ออกไปตามนั้นนะควรหนักควรเบาเรื่องการเทศสอนพระปฏิบัติกับสอนทั่วไปไม่ได้เหมือนกัน เป็นคนละโลกทำเป็นคนละขั้นละตอนเห็นสอนพระปฏิบัติมีภูมิอัดภูมิธรรมเหลื่อมล้ำต่างสูงต่างกันเทศจะต้องเดินไปตามนั้นให้ได้ประโยชน์ทุกขั้นทุกภูมิของผู้มาศึกษาไม่สักแต่ว่าฟังเฉยๆมันจะมากก็เข้มข้นก็เรื่อยๆจะมากขั้นสูงยิ่งเข้มข้นสูงเท่าไหร่ยิ่งเข้มข้นดุเดือดนั่นเป็นพลังของธรรมเองนะไม่ใช่อย่างที่ไอ้เกียรติมันเห่าร้องเวลาถึงความเข้มข้นเกียรติมันหาว่าดุเพราะเกศมันเป็นตัวดุตลอดมันไม่เคยเห็นธรรมรู้ธรรมพูดเรื่องธรรมมันก็ว่าดุไปเสียเพราะมันไม่เคยรู้ถ้าเกศมันรู้ทั้งธรรมรู้ทั้งเกศการตำหนิตีเตียนต้านทานธรรมมาเนี่ยก็จะน้อยลงแต่เราเคยเห็นไหมว่า กิเลสยอมตัวกับธรรมที่ไหนเมื่อไหร่ไม่มีนั่นมีแต่การค้านต้านทานตลอดเวลาไม่ยอมฟังความจริงคือคลังกิเลสนั่นแหละถ้าเป็นธรรมแทรกเข้าไปยอมรับความจริงต้องว่ามีแพ้มีชนะตามเหตุตามผลไม่ใช่แพ้ชนะด้วยทิฏฐิมานะนะ มันต่างกันนะมันเป็นเองนะที่ว่าที่ว่าเทศอย่างทุกวันนี้เทศมีแต่ภาคปฏิบัติล้วนๆเลยทีมันไม่ได้ไปแยบออกไปไม่ถนัดออกจากนี้ผึ่งเลยว่าถนัดตลอดนะไม่ว่าจะธรรมะขั้นใดก็มันไม่ผิดจะไปสงสัยอะไรลูกๆของธรรมหาอะไรพูดตรงไหนก็พูดตามหลักความจริงถูกต้องตลอดไปเลยธรรมะขั้นใดก็ตามไม่ได้ลูกๆของธรรมมาพูดเอาความสัตย์ความจริงเหมือนเราก้าวขึ้นสู่บันไดตั้งแต่ขั้นแรกถึงขั้นสูงก้าวขั้นไหนเหยียบขั้นไหนก็เหยียบจริงเหยียบจังทุกอย่างให้แม่นยำกับบันไดขั้นหนึ่งขั้นสองก็เหยียบให้ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดไม่พลาดถึงที่นะเรื่องธรรมะก็เหมือนกันพูดตามขั้นของธรรมด้วยความรู้ความเห็นประจักษ์ไปมันก็แม่นยำไปเรื่อยไม่สงสัยนี่ก็เคยพูดให้ฟังแล้วเวลามันอาจท่านตั้งใจชีวิตของพระเรา เราได้พูดนั่นแหละที่ว่าบ้านหนองแวงนั่นแล้วเอามาพูดนี่เป็นเพื่อเป็นอะไรเพื่อเป็นคติอย่างนี้บวชมาได้พรรษาเดียวเรียน พรรษานั้นเรียนสวดมนต์กับเรียนปฏิโมกข์จบยังไม่ได้สนใจกับเรียนขั้นเรียนภูมิอะไรเนี่ยเรียนพอออกพรรษาแล้ว ผมมีงานทางนู้นเขานิยมที่มวลพระไปทำบุญที่ลานข้าวเขาก่อนเขาจะเอาขึ้นยุ้งขึ้นช้างเขานิมนต์ไปทำบุญที่ลานข้าวเขาเยอะก่อนแล้วก็ค่อยขนบ้านขึ้นเรือนเขา แล้วถูกนิมนต์ที่นี่นิมนต์ในระยะนั้น พระไม่พอกับ การนิมนต์ของเขาองค์นั้นไปนั้นองค์นั้นมีกี่องค์ไปนั้นมีหัวหน้าไปนั้นมีหัวหน้าใครแก่บรรษาเอากันผู้นั้นเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วก็พอดีที่บ้านนี้เราก็แก่กว่าเพื่อนมันไม่ได้แก่บรรษาล่ะก็บวชเลยพรรษาเดียวเป็นที่เขาว่าอาวุโสมันเตะแต่กว่ากันเป็นวันเป็นเดือนไปอย่างนั้นไปเราก็ไม่ได้คิดวิตกวิจารณ์เลยเพราะเรามีหนังสือเล่มเล็กๆติดย่ามไปหนังสือเทศเวลามีงานนี่งัดออกมาเทศผ่านไปนะพอผ่านไปได้บทเวลามันจะไปโดนเขาตามเวลาที่เหมาะสมนั้นก็ทำตามเวลานั่นเสร็จแล้วก็เทศเขาฟังเขานิยมฟังเทศมาเทศจบลงแล้วมันก็แล้วเท่านั้นธรรมดาวันนั้นมันไม่แล้วหรอสิมันยกขบวนมาจากบ้านอะไรก็ไม่รู้หรอกไม่ใช่นายน้อยยกขบวนมาท่านเทศแล้วจบแล้วเหรอว่างั้นนะตอนอังหันแล้วนะเทศตอนนั้นเราพอเสร็จนั้นแล้วก็กลับเทศแล้วคุณฉันนั่นคุณฉันเพลนไปแล้วค่อยกลับท่านเทศแล้วเหรอว่าแล้วมีตาคนหนึ่งเรายังเครียดแค้นอยู่กับท่านทุกวันเนี่ยเรายังจะตามหาฆ่ามันเลยแต่มันคงตายไปแล้วเขาแก่กว่าเราอยู่ว่าก็เราก็เป็นพระหนุ่มน้อยเพิ่งบวชได้พรรษาเดียวเมื่อเขาก็แก่แล้วอายุรุ่งเรืองวันไม่ต่ำกว่า40แล้วแหละเขานะถามนี่ท่านเทศ จบหมดแล้วเหลือก็ว่าแต่พูดตามที่เขาถามมันก็ไม่พูดเทศจบแล้วหวังก็เรียกว่าโกงกันกับเขาถามใช่ไหมอันนี้มันเสือกไปตอบอย่างหนึ่งทีเทศจบแล้วเฮ้ยจบแล้วก็ยากอะไรว่างั้นนะเทศเมื่อไรก็ได้ผมมันไม่ได้เทศเมื่อไรมันก็ได้เลยที่พูดเทศมันจะตายท่านสันเพนซะก่อนแล้วค่อยเทศโอ้ยจริงนะมันครับโง่คนบวชได้พรรษาเดียวอะไรเทศเนี่ยเขาฟังเขาจะตามข้าอีกานี่เป็นเขากันดีเลยมันครับแท้ในหกหมดมันได้คิดแต่เรื่องเทศพอฉันเพนแล้วก็เทศเนี่ยเขาฟังว่าการเทศหนังสือเล่มนั้นมันหมดแล้วมันมีกันเดียวเท่านั้นเนี่ยมันก็หมดแล้วที่อื่นมันไม่มีอะไรเทศอีกเลยนี่แหละตอนที่เทศจำเป็นไอ้ฉันเพลขนมนั่งเล็กแผ่นเดียวนั่นแหละฉันได้ครึ่งเดียวมันกลืนไม่ลงอ้าวพูดตามความจริงนี่แหละความจริงมันกลืนไม่ลงคิดแต่คำเทศเจ้าอะไรเทศในเขาฟังเป็นคนเราก็เพิ่งบวชมาเนี่ยภาษิตก็ได้สองภาษิตสามภาษิตเท่านั้นยังไม่ได้เรียนขั้นเรียนภูมิอะไรก็เรียนแต่สวดมนต์ได้หมดสวดมนต์ที่จำเป็นจำได้ปฏิโมกข์แล้วเวลาเทศเท้าหน้าหนาวเหงื่อแตกเลยนะโทษก็เดือนพฤศจิกาหน้าหนาวเนี่ยเวลาเทศเหงื่อแตกหมดเลยเราเลยไม่ลืมนั่นแหละไปพาสิทธิเทศนี่นะเพราะมันถึงใจพาสิทธินั้นว่าจิตเตสังคิดิเถทุกขติปฏิกรรมขาแปลแล้วก็ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นที่หวังได้แต่อันหนึ่งก็แปลกลับกันจิตแต่อสังคิเถสุขติปฏิกรรมขาถ้าจิตผ่องใสแล้วสุขติเป็นที่หวังได้เนี่ยพระจิตอันนี้ล่ะยกขึ้นเทศแต่ตั้งได้นานเท่าไหร่มันบืนไปมันจะตายมันก็หยุดเองพอจบลงมาแล้วก็โอ้โหหนาวนะเหงื่อแตกหมดเลยนี่ดูสิน่ะเหงื่อไม่ใช่เหงื่อมันยางตายเราไม่ลืมนะชีวิตของเราเราบอกนี่เป็นครั้งแรกเลยเหรอชีวิตของพระนะเราที่ได้โดนเราอย่างนั้นนะที่เราพอเทศจบแล้วก็ออกมาจากที่ทำที่งานของออกมาเป็นพระพวกกับเพื่อนฝูงกันนั่นแหละนะออกมาคงจะพูดหยอกพูดแย่เล่นอะไรนะก็ออกมาแล้วโอ้ก็เทศดีอยู่นั่นแหละน่าฟังอยู่อยากตายเลยระวังผมคำโมโหมันกำลังเลือดขึ้นหน้าดีอย่ามาผ่านนะถ้าไม่อยากตายว่าเราเดินไปเลยไม่สนใจนั่นแหละพอกลับมาถึงวัดแล้วไปค้นหนังสือท่านจะคุณบาลีที่ท่านเทศไว้เป็นกันเหมือนกันเพราะท่านเทศดี แต่ค้นหนังสือมาคัดเลือกกันไหนท่านเทศดีชอบกันไหนท่องเอากันนั้นประจำเลยไปไหนก็เดี๋ยวไม่ยอมตายท่องอย่างนี้ไอ้ก็เรียนเอาจริงนี่นะท่องกันเทศเลยจนจบคล่องยิ่งกว่าท่องปฏิโมกข์ไปอีกนั่นตอนนี้เอาเถอะไปไหนไม่ได้กูไม่ยอมตายแล้วไปไหนกูจะงัดออกกันนี่แล้วออกเลยไม่ได้เทศอีกนานจนกระทั่งเลยหนีจากวัดโยธาไม่ได้เทศอีกเทศกันนั่นก็ลืมไม่ทราบต้องขึ้นภาษิตอะไรจำไม่ได้เลยทั้งๆติดท่องคล่องยิ่งกว่าปาติโมกข์ผมมันนาน จำไม่ได้แต่สังคีริเถนี่ไม่ยอมลืมนะเพราะงั้นเวลานั่งรถผ่านไปหน้าบ้านคือบ้านหนองแหวงนั้นแต่ก่อนมันยังไม่มีอ่ะ แต่ลานข้าวเขาอยู่ตรงนั้นแหละตรงข้างๆกับบ้านนี่แหละที่แล้วเขานิมนต์ไปทำบุญหลังจากนั้นแล้ว เขาก็มาปลูกบ้านปลูกเรือนตามไร่นาของเขาเขามาทำนาตอนนี้เขามาปลูกบ้านอยู่ที่นั่นมันใกล้กับนาเขามันเลยกลายเป็นบ้านหนองแหวงขึ้นมาแต่ก่อนไม่มีนั่นละเวลานั่งรถผ่านไปนั่นก็มองเห็นเป็ดเห็นไก่เห็นหมูเห็นหมาสูจะมาผ่านนะวะกูโมโหตอนนั้นยังไม่ดื่มนะสูตายนะวะมันเป็นยังไงมันยังมีตลกเลยเพราะอันนั้นเป็นเหตุนะไม่ว่าเด็กเล็กเด็กน้อยใครๆจะมาผ่านนะผ่านทางสายนี้เป็นทางที่ทางกิเลสไปที่นั่นนะอะไรผ่านมันเอาตายนะแต่ว่ามันเลยเป็นเรื่องคบขันมาเรื่อยๆนี่แหละที่ทุกแสนสาหัสเราก็ไม่รู้จากนั้นไปก็มีการเทศน์ก็มีแต่มันก็เรียนไปบ้างแล้วมันก็พอถูพอไถเลยอันนั้นไม่ได้เรียนคาถามาลีพาสุตอะไรก็ไม่ได้เรียนอะไรมากเรียนตั้งแต่สวดมนต์กับปาฏิโมกข์นะครับโอ้ยทุกข์มากจริงไปเวลามีความจำเป็นจริงๆมันก็เทศได้เนี่ยก็มันเรียนไปแล้วเนี่ยเทศไปตามปริยัติก็เทศได้มันต้องออกปฏิบัติออกปฏิบัติยังไม่ได้อาจได้ทำจากภาคปฏิบัติก็ต้องอาศัยปริยัติเทศไปเรื่อยๆเทศไปเรื่อยๆอาศัยปริยัติมันนานกับนานกับภาคปฏิบัติมันแน่นหนามันคงขึ้นแล้วประการหนึ่งที่ว่าเทศเวลาเราปฏิบัติอยู่ด้วยถูกเทศนั้นคือถูกเทศด้วยความจำเป็นนะเวลาไปพักอยู่ข้างบ้านของเดินทางไปพังเขามีงาน ในวัดเขามานิมนต์เราไปเทศอย่างนี้นะตอนนั้นมันเป็นมหาแล้วแหละมหานี่มันฆ่าตัวเองนะหรือว่านะผมก็บอกว่าเทศไม่เป็นเลยโอ้ยลงเป็นมหาที่จะพูดว่าเทศไม่เป็นเนี่ยเขาไม่เชื่อเป็นอย่างนั้นก็ไปเทศให้เขาผ่านไปนานๆจะมีที่นึงไม่เคยสนใจเทศน์อะไรเลยครับตั้งแต่ออกปฏิบัติมาไม่เอาเลยนี่ตั้งแต่สอนเจ้าของแก้เจ้าของความรู้ความฉลาดจำนวนวิหารอะไรที่มันเกิดขึ้นนั้นเอาแก้ที่เหลือของเจ้าของไม่ได้ไปสอนใครแก้ใคร อย่างที่ว่านี่เป็นเวลา9ปีไม่อย่างเดียวนี่ทั้งนั้นก็เทศก็เทศเวลาจำเป็นอย่างนี้มันเทศก็เทศให้เสียตอนนั้นมันก็ไม่เห็นจนกรอกจนมุมอะไรเพราะปริยัติเราก็เรียนมาแล้วออกภาพพิบัติไม่สนใจกับใครเลยสติปัญญาจะมีความคล่องแคล่วว่องไวเฉลียวฉลาดขนาดมากน้อยแข็งไรมันต้องหมุนกลับมาแก้กิเลสแก้กิเลสหมดมันไม่ได้คิดว่าจะไปสอนใครนะเนี่ยในการปฏิบัติของเรามันปฏิบัติจริงๆไม่สอนใครเลย ไปอยู่ที่ไหนก็ไปคนเดียวไปคนเดียวอยู่คนเดียวอยากกินก็กินไม่อยากกินไม่กินกี่วันก็ตามป่าช้าอยู่กับเราคนเดียวไม่มีสิ่งเกี่ยวข้องเรือพ่วงอย่างนี้ไม่มีเป็นตายก็เราคนเดียวถ้ามีเพื่อนทุกคนหนึ่งของคนมันก็เป็นน้ำไหลบ่ากำลังของใจก็ไม่รุนแรงเราไปของเราคนเดียวมันเป็นภาวนาไปตลอดเดินจากบ้านนี้ไปบ้านนั้นเป็นการเดินวงกลมไปตลอดไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้ทีนี้ถึงธรรมะก็ค่อยเป็นขึ้นภายในใจธรรมะภาคปฏิบัติเป็นขึ้นเป็นขึ้นเลยแต่มันไม่เคยสนใจจะไปเทศน์สอนใครนะ มันหมุนก็มาแก้กิเลสความเฉลียวฉลาดมากน้อยหมุนก็มาแก้กิเลสทั้งนั้นเลยจนกระทั่งแก้กันจนสุดขีดสุดแดนกิเลสสิ้นซากไปจากหัวใจไม่มีอะไรเหลือเลยมันก็ยังกลับเป็นความสลดสังเวชท้อถอยแพ้นะท้อใจเรียกว่าท้อใจในการที่สอนโลกที่นี่ความรู้อันนี้มันไม่เป็นอย่างความรู้ของเราที่เคยเป็นมาแต่ก่อนความรู้อันนี้มันความรู้ที่กิเลสมันสิ้นไปหมดมีแต่ความสว่างจ้าอย่างนี้พระที่จะเอามาแข่งไม่มีความหมายพระที่เป็นเรื่องหยาบหยาบของสมุทรความสว่างของจิตของธรรมที่หลุดพ้นแล้วจากความมัวหมองคือกิเลสเป็นสำคัญนี้ที่นี่สิ้นไปหมดแล้วกระจ้ามันเองแต่ทางธรรมไม่เหมือนโลกอันนั้นมันต่างกันตรงนี้มันไม่มีความอยากความผลักความดันไม่มีเหมือนกิเลสกิเลสนี้ไม่มีมากมีน้อยมีผลักมีดันอยากแสดงออกนะจะทำหรือไม่นะรู้ขนาดไหนเหมือนไม่รู้เหมือนไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นอารมณ์ไม่กดไม่ถ่วงพอเหมาะพอดีกับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะนี่เวลาได้เห็นอย่างนี้อย่างอัศจรรย์ขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยมีตั้งแต่เกิดมาว่างั้นเลยความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของจิตที่เกิดขึ้นจากกับการปฏิบัติเป็นขั้นๆตอนๆมันก็รู้มาเป็นลำดับก็แปลกประหลาดอัศจรรย์เป็นขั้นไปเวลาถึงขั้นละเอียดจริงๆนั่นเองมันก็แปลกประหลาดขึ้นเรื่อยอัศจรรย์ขึ้นเรื่อยฟาดจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นสมมุติก็คือกิเลสนั่นแหละเป็นตัวสมมุติสิ้นซากในหัวใจแล้วประกาศป้างขึ้นในขนาดนั้นด้วยไม่ใช่สิ้นไปเฉยแล้วค่อยหมดไปสิ้นไปไม่ไปน้ำหลับเราเองเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเหมือนฟ้าดินถล่มเวลาคิดเด็ดได้ขาดกระบั้นลงไปจากใจนี้ดิดถึงเลยกายรู้ไหวเลยนั่นเป็นอยู่ในมันเองเหมือนฟ้าดินถล่มแต่ฟ้าดินเขาอยู่ของเขาแหละมันต้องเป็นอยู่ในกายกับจิตนี้มันรุนแรงมากจึงเป็นเหมือนฟ้าดินถล่มประกอบกับผลที่แสดงขึ้นมานี่มันอัศจรรย์เลยเกินโลกเกินสงสารเคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนนี่มันไม่ได้เหมือนอะไรเลยนะความรู้ความเห็นความเป็นจิตใจของเราที่สัมผัสสัมพันธ์กับโลกสมมุตินี่เราก็เป็นมาโดยลำดับเราก็รู้เราไม่สงสัยแต่ความรู้นี่ที่กิเลสสิ้นไปหมดเหลือแต่ความรู้ที่ไม่มีสมมุติติดเลยสว่างจ้าเราไม่เคยเห็นแสดงขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจนถึงขนาดที่ว่ากายไหวเลยเดียวสะดุ้งเลยเดียวน้ำตานี่พรากออกทันทีเลยมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะนี่คือความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ตื่นเต้นอะไรพูดไม่ถูกเพราะไม่เคยเห็นจนกระทั่งถึงอุทานออกมาโดยที่ไม่เคยคิดเคยคาดมาประกอบกับธรรมชาติที่อัศจรรย์เกินคาดจนแสดงขึ้นอย่างเต็มที่ในเวลานั้นแล้วมันก็สะดุ้งเลยนี่โอ้โหขึ้นฮะพระพุทธเจ้าจับสรู้อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอย้ำแล้วย้ำแล้วอย่างเป็นนี้นะหลังจาก ขนาดใหญ่ๆฟ้าดินถล่มสงบลงไปแล้วอันนั่นจ้าอะไรขณะของฟ้าดินถล่มสงบลงไปแล้วนั้นมีแต่อันนั่นสว่างจ้าอยู่ภายในหัวใจเดี๋ยวมันไม่เหมือนอะไรที่ฮันโลกนี้เป็นสมมุติทั้งหมดอันนั่นเป็นนิมิตเป็นความหลุดพ้นไม่ใช่สมมุติแล้วทั้งหมดไม่ใช่สมมุติแน่เดี๋ยวทั้งหมดของสมมุตินี่ก็เป็นสมมุติอันนั้นผ่านไป 100% ไม่มีสมมุติเกี่ยวกับผลนั่นละที่อัศจรรย์เกินคาดเกินหมายขนาดตัวน้ำตาลพังออกมาเลยนะโอ้โหอย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้เลยเหรอไม่ถามใครนั่นนะ หากเหมือนเป็นคำถามอย่างนี้แล้วหรือเหมือนคำถามแต่มันรู้อย่างจังๆเห็นอย่างจังๆโอ้เจ้าตัดจะรู้ตัดจะรู้อย่างนี้แล้วหรืออย่างที่เป็นนั่นมันไม่สงสัยแต่ว่าอย่างนี้แล้วหรือเหมือนคำถามใช่ไหมแต่มันไม่สงสัยทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วหรืองั้นคือพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วหรือจากนั้นก็ปุ๊บเข้ามาประมวลเข้ามาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วแต่ก่อนไม่เคยพุทโธธัมโมสังโฆเราก็เคยท่องเคยบทเคยเรียกถึงท่านมาตลอดไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้นี่แต่เวลาเป็นขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้พุทโธธัมโมสังโฆเป็นอันเดียวกันแล้วไม่เป็นสองเป็นสามเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นธรรมแท้นอกสมมุติล้วนๆอ๋อเป็นอย่างนี้เองพุทโธธัมโมสังโฆท่านตั้งไว้เป็นอากาศเนี่ยมันรู้นะผู้ที่อยู่ในสมมุติเกาะนี่ก็เข้านั่นเกาะนี่เข้านั่นเวลาเต็มที่แล้วเป็นอันเดียวกันแล้วเกาะอะไรว่าจะยึดอะไรก็ไม่มีเกาะอะไรก็ไม่มีไม่มีคำว่ายึดว่าถือมันพอซะทุกอย่างอยู่ในนั้น มีแล้วที่เกิดความอะไรเกิดอะไรเกิดความท้อใจ ในการที่จะพูดให้ใครฟังแม้ที่สุดพวกพระพงเนอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานเท่าไหร่นี่มันก็รวมมาหมดเลยเหรอลงของขนาดนี้แล้วจะสอนใครได้ล่ะ สอนใครจะยอมเชื่อ แล้วใครจะปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้อย่างนี้ล่ะเวลาอันนี้มันจ้าแล้วมันดุโลกมันเหมือนช่วงเหมือนฐานมันพูดมันฟังยัดนะแต่ก่อนเราก็จมอยู่กับช่วงกับฐานมันตั้งกี่กับกี่กันแล้วก็ไม่เห็นตื่นเนื้อตื่นตัวอะไรแต่พอมันถางจากนี้แล้วเรื่องของตัวเองก็เป็นช่วงเป็นฐานเรื่องของสัตว์โลกก็เป็นเรื่องเป็นช่วงเป็นฐานที่นอนจมอยู่ด้วยกันเหมือนกันหมดนะมันเกิดความสลดสังเวชอ๋ออย่างนี้ลงรู้ถึงทำถึงขนาดนี้แล้วจะไปสอนใครให้รู้ให้เห็นได้สอนที่ไหนพูดที่ไหนเขาก็จะหาว่าบ้าไปนะโอ้ยอยู่ไปกินไปพอถึงวันแล้วก็ไปแค่นั้นแหละจะไปยกไปยอไปแบกไปถามให้ลำบากลำบนทำไมนี่ขึ้นเบื้องต้นขึ้นอย่างนั้นนะเหมือนว่าทอดทุระจะไม่สอนใครเลยอยู่ไปกินไปวันหนึ่งเท่านั้นจะไม่มีใครรู้ได้เลยทำขนาดนี้แล้วอยู่ไงก็ไม่นานเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีธรรมะเป็นขึ้นภายในใจ ก็ถ้าว่าทำนี้สุดวิสัยแล้วไม่มีใครจะรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนนั่นที่จริงทำไมถึงรู้ได้เห็นได้ที่แรกเหมือนว่ามันปัดไปหมดแล้วมันจะไม่เอาไหนเลยนะแล้วก็มาขึ้นด้วยเรื่องของตัวเองถ้าว่าไม่มีใครจะรู้ได้เห็นได้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยเพราะเราเป็นเทวดามาจากไหนก็เป็นมนุษย์มนาเหมือนโลกโดยไปทำไมรู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดนี่เข้ามาเพราะเหตุใดแบบวิ่งถึงสายทางมานะเพราะเหตุใดคือทางก้าวเดินมาตามสายธรรมธรรมท่านสอนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก้าวมาก็มาถึงที่นี่นะพอว่ารู้ได้พ่อใหญ่ใดยอมทันทีอ๋อรู้ได้นะพ่อมีสายทางมาเราก็รู้ได้เพราะสายทางนี้ธรรมนี่เป็นธรรมที่ลื้อขนจัดโลกผู้ปฏิบัติตามตายฐานทางนี้แล้วรู้ได้เห็นได้นะอันนี้ลงใจนะยอมรับนะอ๋อรู้ได้แม้ไม่มากก็ได้นะที่จะปฏิเสธอย่างตะก่อนไม่ได้เลยไม่ปฏิเสธนะนี่ที่ว่าถ้าว่าสุดวิสัยที่ใครจะรู้ได้เห็นได้เราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมจึงรู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดนี่มันวิ่งถึงสายทาง มันได้ยอมนะ อ๋อรู้ได้ไม่มากก็ได้นะอธิปฏิเสธไม่ได้ไม่มีเลยที่ยอมรับในขณะนั้นเลย นี่ครับจึงมาคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยอ้าวมันเป็นด้วยกันเหมือนกันไม่ใช่วัดรอยนะพระพุทธเจ้าเป็นทั้งๆที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทำความปรารถนาสร้างโพธิญาณมาเท่าไหร่เมื่อถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกลับท่อพระทัยเรียกว่าจะสอนโลกไม่หลงนี่คือมันต่างกันมากทีเดียวกับสภาพที่พระองค์เป็นอยู่เวลานั้นแล้วกับสภาพที่พระองค์เคยจมมาแต่ก่อนทั้งเขาทั้งพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามันก็จมอยู่ในกองทุกข์มาตีกับหนีกันตายกองกันมาตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เห็นโทษแต่พอนี่จ้าขึ้นมาแล้วมันก็เห็นเทียบกันได้ทันทีกลายเป็นเรื่องของเจ้าของก็เป็นช่วงเป็นฐานเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกันกับโลกทั่วไปหมดนั่นทรงท้อพระทัยไม่อยากสั่งสอนสัตว์แต่วิสัยของพระพุทธเจ้าท้อก็ท้อเถอะความรอบคอบขอบคิดไม่เกินไม่มีใครเกินศาสดาตอนนั้นจะมีเรื่องของท้าหมาผมมาราธนาเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยว่าพรหมาจรกาที่เราเอานำมาอาราธนาเทพจุวันนี่เป็นต้นเหตุมาจากเท้ามหาพรหม มาทูลอาราธนาพระเจ้าให้โปรดสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีธุลีเบาบางยังมีอยู่มากของนั้นผู้หนาก็หนาไปนั่นแหละผู้ที่เบาบางยังมีอยู่ขอพระองค์อย่าได้ทอดทุระปล่อยวางไปเสียลิ้นจะจมมากยิ่งกว่านี้ขอให้แนะนำจากนี่เป็นคำของท้าวมหาพรหมมาราธนาแต่พระองค์ก็ทรงพิจารณาญาณใครจะไปเกินพระพุทธเจ้าใช่ไหมท้าวมหาพรหมมีกิเลสอยู่นี่พระพุทธเจ้าท่านไม่มีกิเลสตอนมันเป็นให้ท่อพระทัยท่านก็มันก็แสดงไว้ถึงใช่ว่าท่อพระทัยแบบสุดหนทางที่จะสั่งสอนสัตว์นะท่านก็พิจารณาเรียนญาณในเรื่องว่างเนี่ย แยกออกมาได้ก็เป็นสี่ประเภทของบุคคลสัตว์โลกที่โสกโปกโสมงเป็นฟืนเป็นไฟก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเสียทั้งหมดแยกประเภทได้โลกอันนี้จะโลกไร้สาระเสียโดยสิ้นเชิงก็ไม่ได้มันยังมีสิ่งที่เป็นสาระแทรกอยู่กับโลกที่ไร้สาระนี่อยู่ไม่มากก็น้อยมีนะคือโลกที่มืดบอดไม่สนใจกับบาปกับบุญเหมือนกับสิเลสสัตว์ที่ฉันนี่มีมากเนาะเอาพูดจริงมีนิสัยปัจจัยแฝงอยู่ในจิตนั่นด้วยวาสนาบารมีที่เคยสร้างมานี่มีอยู่นั่นผู้นี้แหละผู้ที่จะไปได้นานมาพิจารณาเรื่องญาณจึงหลายได้สัตว์สี่ประเภทขึ้นมานี่พระองค์ทรงเล็งญาณดูสัตว์ที่ควรเกี่ยวกับการแนะนำสั่งสอนได้เร็วช้าประการใดหรือถึงขนาดไม่ได้พระองค์ก็ทรงเล็งรอบพอยิ่งขึ้นเบื้องต้นว่าประเภทแรกคืออุคติจันยูเป็นประเภทที่เยี่ยมแล้วอุปนิสัยวาสนาบารมีสร้างมาเต็มแล้วถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วรออยู่ปากคอกพอประตูเปิดปั๊บนี่จะพุ่งออกเลยนี่พอพระพุทธเจ้ามาแสดงเช่นอย่างเบญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งออกบวชเป็นฤาษีดาวดึงรอพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพอพระองค์ตรัสรู้แล้วมาสอนนี่ป้าก็บรรลุธรรมปังเนี่ยนี่ประเภทอุปัฏฐิกันอยู่รวดเร็วมีจำนวนมากนะเรายกมาพูดเพียงเป็นเจ้าวคีทั้ง5เท่านั้นแหละมีจำนวนมากคือบรรลุธรรมแบบเดียวกันนี่พอเปิดประตูป้าพุ่งออกเลยนี่เป็นเรียกว่าอุปัฏฐิกันอยู่ประเภทเยี่ยมออกได้อย่างรวดเร็วเพราะสอบแสวงที่จะให้หยุดให้พ้นหยุดแล้วตั้งแต่ยังไม่มีใครมาสอนพอมีผู้มาสอนก็พุ่งเลยออกอันดับที่สองตามหลังกันมาวิปจิตันอยู่ประเภทที่รองกันมาตามหลังกันไปนี่มีประเภทที่สองก็มีจำนวนมากคือ การแนะนำสั่งสอนมียืดยาวมีเวลาช้านานกว่ากันหน่อยประเภทที่สองป ได้รับเห็นแล้วผมพอดีแล้วก็ตัดรู้จักมีบรรลุธรรมประเภทที่3เป็นประเภทที่เอียงหน้าเอียงหลังทั้งจะขึ้นทั้งจะลงแต่เป็นประเภทที่พอแนะนำสั่งสอนได้ขึ้นก็ได้ลงก็ได้มีอยู่2อย่างคำว่าขึ้นกับลงอุตส่าห์พยายามให้อยู่ให้พ้นไปได้และทางกิเลสมันกดถ่วงลงถ้าอ่อนแอไปทางกิเลสมันก็ลงได้นี่ประเภทที่3เป็นประเภทที่กึ่งกลางทั้งจะขึ้นจะลงประเภทที่4เป็นประเภทที่หมดความหมายโดยประการทั้งปวงการว่าปัทภปรมาเรียกว่ามืดบอดเหลือแต่เป็นร่างมนุษย์ตัวเดียวเท่านั้นจิตใจมืดบอดหมดแล้วหมดความหมายถ้าเป็นคนไข้ก็เข้าห้อง ICU ทั้งที่คนไข้ทั้งหลายเข้าไปหาหมอเขาหายจากโรคจากไปมาเพราะยาเพราะหมอแต่คนนี้เข้าไปแทนที่จะไปหาอยู่หายาหาหมอกลับเข้าห้องไอซียูรอลมหายใจเยอะนั่นแล้วไปเลยตายเลยไม่มีคุณค่าอะไรจากได้คุณค่าอะไรจากโรงพยาบาลทั้งที่โรงพยาบาลทำประโยชน์ให้โลกได้มากขนาดไหนพ้นไผ่ไปพ้นผันไปแต่คนนี้ไปเพื่อไปตายอย่างเดียวมีประเภทที่4นี้พระพุทธเจ้าไม่สอนเรียกว่าปล่อยเลยประเภทที่4นี้ไม่สนพระทัยเรียกว่าประเภทที่หมดหวังแล้วประเภทที่3นะประเภทที่1ที่2ที่3สอนนั่นแหละ เป็นอย่างนั้นส่งท่อพระทัยแล้วก็พิจารณาเรื่องยานดูสัตว์มีประเภทอย่างนี้จึงทรงสั่งสอนสัตว์โลกเรื่อยมาแล้วทรงเรียนยานดูทราบมาตลอดเพราะฉะนั้นคำสอนของพระเจ้าจึงยังมีมาถึง 5,000 ปีเพราะว่าอุปนิสัยของสัตว์ยังจะยึดธรรมเกาะธรรมได้ถึงระยะ 5,000 ปีจากนั้นก็เป็นพวกปัจฉะไปเลยครับพอหมดแล้วศาสนาก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะคนหมดความหมายแล้วอย่างที่ท่านสอนไว้5,000 ปียังมีผู้เกาะผู้ยึดที่จะหลุดจะพ้นไปได้ถึงระยะ 5,000 ปีจากนั้นก็หมดความหมายนี่พากันเข้าใจแล้วนะเ นี่ยพระองค์ทรงทอดพระทัยที่แรกอย่างนั้นเมื่อเรียนพิจารณาแล้วก็ได้สาระมา3ประเภท อันนี้เราไม่ได้วัดลอยก็มันเป็นอย่างนั้นพูดตามความเป็นนี่นะมันเป็นขึ้นที่แรกมันเหมือนว่าโลกอันนี้จะไม่มีความหมายอะไรเลยนะไม่มีเป็นฟืนเป็นไฟด้วยกันหมดไปอย่างนั้นหรือท้อถอยอ่อนใจไม่อยากฟังอยากสอนไม่อยากพูดเดี๋ยวเขาจะเพิ่มโทษเขาไปอีกมาสอนทางอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ยอมเชื่อก็จะเป็นโทษแก่เขาอีกไม่ยอมเชื่อแล้วก็สั่งสมความชั่วเพิ่มต่อสอนเข้าไปแล้วก็จะหาว่าบ้าไปอีกเนี่ยอยู่ไปกินไปวันหนึ่งแล้วถอยแล้วนั่นเองแต่เวลาธรรมะอันนี้มาสะดุดขึ้นยอมรับนะที่ว่าสุวิสัย

กธาตุไหวในคืนวันที่สี่ค่ำพอวันที่ห้าค่ำก็เป็นงานโบสถ์พอลงโบสถ์แล้วก็ลงมาวัดสุทาวาสเนี่ยท่านวันนั้นไม่มีใครมีแต่ท่านเพ่งเพราะท่านเพ่งไปด้วยขึ้นวัดดอยเวลาลงมาก็ลงมาด้วยเพราะจะไปหาที่จำพรรษาให้เหมาะสมสะดวกสบายตามวิญญาณใสด้วยกันท่านก็ติดตามเราก็กล่าวว่าท่านเพ่งเนี่ยองค์หนึ่งที่จำพรรษาด้วยกันปีนั้นกล่าวว่าสององค์พอท่านเพ่งขึ้นไปหาก็เพ่งว่านี่จะพูดอะไรให้ฟังนะว่าเราท่านเคยติดสอยห้อยตามผมมาเป็นเวลานานแล้วคำพูดเช่นนี้ท่านเคยได้ยินไหมฟังแล้วก็เลยพูดให้ฟังแต่จุดสำคัญสำคัญสำคัญให้ฟังในคืนวันนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นไงโอ้ท่านเพ่งได้ตื่นเต้นเลยแล้วแล้วพูดพอพูดเสร็จจบจบจบลงไปแล้วเพราะเราพูดย่อๆที่สำคัญสำคัญแต่ที่สำคัญตอนนั้นแล้วเป็นยังไงล่ะฟังเพลงคำพูดอย่างนี้ผมเคยได้พูดให้ท่านฟังไหมว่าเฮ้ยไม่เคยได้ยินแน่เลยตื่นเต้นเอาให้ปฏิบัติของนางมรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่ไม่กี่ที่ไหนอย่าไปสนใจนอกผ้าแดนดินที่ไหนให้เสียเวลาเวลานานแค่ขุดคุยลงตรงนี้กิเลสตัวเป็นไผ่อยู่ที่ใจเอาฟาดกันลงด้วยจิตภาวนาเอาให้แน่นแน่ว่านั่นแล้วก็มีท่านเพลงรู้ด้วยคุณท่านเป็นคนแรกเลยนะจากนั้นไม่ได้พูดนะเรื่องอย่างนี้ไม่พูดเทศไปแต่เนื้ออัดเนื้อธรรมมันก็บ่งบอกชัดเจน เรื่องธรรมขั้นใดตอนใดพูดไปตรงไหนมันก็รู้เอง สิ้นหรือไม่สิ้นมันก็รู้เองใช่ไหมล่ะแต่ที่พูดชัดๆมีให้ท่านเพียงฟังเพียงองค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่เคยพูด แต่เนื้ออัดเนื้อธรรมมันก็บ่งบอกในตัวของมันมันก็เข้าใจได้คนเรานี่ตอนที่มาเทศสอนพี่น้องทั้งหลายจึงเปิดออกนั่นนี่นะเปิดออกจนกระทั่งวันที่เดือนปีเวลาเปิดออกหมดเลยพอสงสารให้ได้กินได้ฟังกันบ้างปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธมานานจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องลึกติดหัวใจบ้างมันไม่สมควรการนี้เป็นเวลาสมควรที่ได้ฟังอัดทำอย่างนี้ควรที่จะได้เจอไหนเปิดให้ฟังเลยควรจะได้ไม่ได้เจอไหนก็เป็นคำของสัตว์เท่านั้นแหละนี่แหละถึงได้เปิดนะเปิดออกอย่างนั้นเลยก็ไม่มีอะไรสะทกสะท้านใครจะมาตำหนิติเตียนว่าพูดว่าคุยว่าโม้ว่าโกหกมายามันก็เป็นปากเขาใจเขาความจริงเราทรงไว้หมดใช่ไหมล่ะความเป็นคิดเป็นอย่างนี้นะเขาไม่ได้เป็นเราเป็นนั้นเราพูดตามเรื่องความจริงนี่เขาไม่ได้เป็นก็ไม่รู้เขาจะข้ามอะไรก็ข้ามแต่ปลอมๆไปมันไม่มีความจริงเราพูดออกมานี่พูดตามความจริง ดังที่พูดให้ท่านเป็นฟัง คำพูดอย่างนี้ท่านเคยได้ยินได้ฟังมาเคยได้ยินไหมติดสอยตามผมมาเฮ้ยไม่เคยเรื่องนั้นแม่ละนี่เราก็พูดท่านเป็นฟังจากนั้นมาเวลามาเทศสอน คนจำนวนมากเราจึงเปิดออกเปิดสถานที่เวลาหมดเลยเพื่อให้ได้เป็นคติเครื่องตื่นใจว่าพุทธศาสนานี้เลิศเลอขนาดไหน ทำไมจึงเหยียบย่ำไปมาให้กิเลสเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลาว่าเลิศเลอยิ่งกว่าศาสนายิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้ามันมีอย่างหรือมนุษย์ทั้งคนนะควรจะเอาไปคิดคนเราเนี่ยจะได้สอนเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นเรื่องที่เราจะมีอะไรหวั่นไหวมีกระทบกระเทือนกับถังขยันระวองจริงไม่เราไม่มีเลยพูดอะไรพูดได้ทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรมาผ่านอันนี้ได้เลยเหนือทุกอย่างพูดก็พูดได้ตามแดนสมมุติอันนั้นมาพ้นก็พ้นไปเขาไม่พ้นเขาจะดูถูกย้ำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่มีอะไรแล้วแน่พูดไม่พูดก็เท่าเดิมว่างั้นพูดยังไงแต่พูดนี่เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังต่างหากไม่ได้เพื่อโอ้เพื่ออวดนี่แล้วถึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่พูดเรื่องอะไรมาฟาดไปซะจนนั้นเทศเรื่องปริยัติหรือเรื่องความจำความจริงนะนั่นแหละ นี่ความจริงถ้าเราเข้าถึงใจแล้วหัวมากน้อยอย่างไรจริงอยู่ในนั้นเลยใครจะมาค้านกี่หมื่นกี่แสนคนไม่มี

0: ความจริงที่เรารู้เราเห็นนี่อันเดียวเท่านี้พอนั่นมีกำลังพอแล้วเป็นหลักฐานพอแล้วจำเป็นไรเราจะต้องไปเองไปยังให้ใครมาเป็นพยานให้เขาว่าเราใช่แล้วยอมรับแล้วถึงจะเป็นเราต่อไปเราก็เป็นเราอยู่แล้วนี่ไม่พูดก็เป็นเราอยู่แล้วจะเป็นเขาไปไหนวะนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าอย่างพระองค์ตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวสอนโลกได้สามแดนโลกธาตุท่านไปหาเอาใครมาเป็นสักขีพยานในการสั่งสอนชาวโลกและความรู้ของท่านล่ะไม่มีนั่นเห็นไหมล่ะบรรดาสาวกพอตรัสรู้ธรรมขึ้นมาผางทั้งทอด้วยกันหมดไม่ทูลถามพระพุทธเจ้านั่นเพราะสันทิฏฐิโกประกาศป้างขึ้นแล้วเกินกว่าคือความชัดเจนแน่ใจนั้นมันเกินกว่าที่จะไปหาใครมาเป็นพยานหามาหาอะไรนะแม้แต่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามนะถ้าลงได้รู้ปึ๋งขึ้นมาแล้วก็แบบเดียวกันนี้แล้วถามกันหาอะไรนะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัตินั้นจะรู้ด้วยตัวเองเห็นเองนะมันก็ท่านก็บอกไว้แล้วเวลารู้มันก็รู้ตัวเองมันก็หายสงสัยจริงๆนั่นเนี่ยมันทำอย่างนี้มันมีไหมล่ะฟังสิก็ไม่มีใครสนใจปฏิบัติจะเอามรรคผลมาจากไหนผู้ท่านปฏิบัติผู้ท่านได้มรรคผลดังที่ได้อธิบายมาตั้งจนเป็นสังฆังสนังฆังล้วนได้แต่ผู้ปฏิบัติทั้งนั้นท่านได้มาจากการปฏิบัติของท่านไอ้พวกเราขี้หมูราขี้ม้าแห้งไม่สนใจปฏิบัติเลยแล้วจะไปตักตวงว่าผลนิพพานอวดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกได้ยังไงพระองค์ทำมาแทบเป็นแทบตายท่านรู้จากการปฏิบัติของท่านเนี่ยจึงว่าพุทธศาสนาของเรานี้เลิศเลอสุดยอดแล้วนะเราหากี่ครั้งไม่ได้เลยในแถวทางของธรรมที่ทรงแสดงไว้ตรงไหนแม่นยำแม่นยำหมดจึงเรียกว่าสวัสดิ์ขาโตพระกวาตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้ภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วหรือตรัสไว้ดีแล้วคือเหมาะทุกอย่างไม่มีที่จะตัดออกหรือมีมากตัดออกมีน้อยไม่พอเพิ่มไม่มีสวัสดิ์ขาโตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วพอบอกพอดีตลอดถ้าผู้ปฏิบัติตามนั้นแล้วเป็นไปได้อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีอะไรมาขัดขันตานฐานตัดถอนได้เลยถ้าไม่ใช่ความสงสัยสงเทศความไม่เอาไหนเจ้าของนั้นมาตัดเจ้าของทำลายเจ้าของเองขาดผลประโยชน์ไปทันทีนะไม่มีผู้ใดที่จะมาเป็นข้าศึกต่อเราคือความรู้ความเห็นของเรานั่นแหละเป็นข้าศึกต่อเราเองให้พากันจำวันนี้นะทุกคนวันนี้ก็ว่าจะไม่เที่ยวแล้วมันไปยังไงที่ไปใหญ่เลยนะโอ้ทำมันนี่มันพูดไม่ได้นะนั่นที่คือแปลกจากโลกก็คือว่าโลกมันตื่นเต้นตลอดไปได้อะไรลานานตื่นเต้นตลอดไปนะลูกทางชั่วก็ตื่นเต้นเสียใจก็จนลืมตัวทางดีที่เขามาชมเชยสรรเสริญนี่ก็ตื่นเต้นดีใจจนลืมตัวทำให้หวั่นตลอดเวลาส่วนธรรมนี้ไม่มีความชมเชยสรรเสริญทำไม่ต้องการกิเลสนี่ต้องการทั้งนั้นอยู่ด้วยความหิวความโหยความดีดความดิ้นชอบหยอกกิเลสนี่ชอบหยอกมดโคตรหมดแท้ของกิเลสมีแต่สกุลที่ชอบหยอกบอปั้นนั้นทำไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องของกิเลสคล้องหัวใจสารโลกโลกทั้งหลายจริงดีดจริงรีดเพื่อความสรรเสริญเยินยอแล้วไม่เป็นอย่างที่เขาสรรเสริญก็ตามได้รับคำสรรเสริญจากเขาเราก็พอใจหนุ่มๆแรงๆพวกบ้าอยู่ว่างนั่นเราอยากพูดอย่างนั้นนะพูดอื่นมันไม่ถึงใจเขาสรรเสริญถูกต้องยินดีแล้วเขาก็ยังมีหน่อยนะนี่เราไม่เป็นอย่างนั้นเพียงเขาสรรเสริญก็เป็นบ้าเขาดีใจแล้วเขาพวกบ้าทั้งขึ้นทั้งหล่อหวังแล้วทำท่านไม่มีสมชายจะเสริญนินทาท่านไม่มีคือท่านพอทุกอย่างแล้วท่านไม่เอามีอะไรมาตัดออกหรือเพิ่มขึ้นไม่มีเราสงสารพี่น้องชาวพุทธเรานะเราช่วยชาติบ้านเมืองนี้ก็ มันก็ไปแทรกกันไปด้วยเรียกว่าเป็นเคียงข้างกันไปวัตถุเป็นของจำเป็นสำหรับคนทั้งชาติต้องได้อาศัยเป็นเครื่องประกันชาติไทยของเรานี่มันก็รู้ชัดเจนแล้วจิตใจนี่ต้องหาเป็นมีหลักมีเกณฑ์มีศีลมีธรรมเข้าประกบกันมันถึงจะประคองสมบัติเงินทองเอาของแล้วตัวเองทุกคนทุกคนไปได้โดยลำดับถ้าไม่มีธรรมจมได้จะมีเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่ไม่มีธรรมจมได้เท่านั้นแหละทุกได้จมได้เนี่ยถ้ามีธรรมแล้วพอบึกนะถึงต้องสอนธรรมอยู่เสมอพากันจำนะทุกคนวันนี้เปิดโลกแล้วนะมันเปิดเดียววันนี้เวลามันเป็นของมันก็เป็นเองที่จะอยากจะให้คุยให้โอ้โหมันไม่มีแหละแล้วแต่มันจะสัมผัสเหตุผลของการจะควรออกมากน้อยเท่าไรมันจะออกมาเองอย่างหนึ่งที่สัมผัสนี่คือว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งที่พิจารณาเพื่อจะทำหนักเบาบางเท่าไรมันเข้ามาผางนี่พอมาถึงนี่ถึงนี่มันจะรับออกกันนี้ผางเลยครับอันนี้รวดเร็วมากพุ่งมากรุนแรงมากแต่ไม่มีที่เหลือมาเสริมนี่แหละกิริยาของธรรมที่แสดงออกมาด้วยความผาดโผนนี่ล้วนแล้วแต่เป็นพลังของธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสแฝงแม้ไม่ถึงไม่สายเลยจึงสมที่สุนามว่าสิ้นกิเลสแล้วถ้ายังค้นหาอยู่ความเช่นความโกรธความโมหิเป็นต้นแต่ค้นหายังมีอยู่ไม่เรียกว่าสิ้นถ้าสิ้นแล้วจะค้นเท่าไหร่ก็ไม่มีแล้วท่านจะค้นหาอะไรก็ท่านรู้แล้วนี่เราพูดเชื่อไว้เฉยกิริยาท่าทางไม่ผิดกันอะไรกับกิเลสพลังของธรรมกับพลังของกิเลสมีเท่ากันพลังของกิเลสเมื่อแสดงมาแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนให้เป็นเท่าเป็นต่างได้ให้สมใจที่เครียดแค้นนี่คือพลังของกิเลสแต่พลังของธรรมเป็นน้ำดับไฟพุ่งแรงเหมือนกันพลังของธรรมยิ่งพุ่งแรงพุ่งเท่าไหร่ยิ่งเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟถึงใจผู้ฟังน่าจะอย่างนั้นนะต่างกันเรื่องที่ท่านว่าท่านโกรธนั้นหาทั้งตะกับตั้งการตายเลยมาเกิดก็ไม่มีถึงเรียกว่าสิ้นกิเลสแล้วคือยังมีอยู่ไม่เรียกว่าสิ้นพูดถึงเรื่องว่าสิ้นกิเลสความสำคัญผิดมันก็มีท่านก็บอกไว้ในธรรมมันเป็นความถูกต้องแล้วจะไม่ทูลถามแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทูลถามท่านเป็นความถูกตามหลักธรรมตามหลักความถ้าเป็นความจำการผิดนี้มันมีได้ ดังที่เราเคยพูดให้ฟังพระองค์หนึ่งที่ว่าอยู่หกทุ่มไปภาวนาอยู่ทางอำเภอภูเวียงหกทุ่มไปเมื่อภาวนาไปเข้าใจว่าตนสำเร็จนั้นหาอะไรเพื่อนไปด้วยกันสององค์รวมแล้วเป็นสามองค์ไปหาอะไรมาเป็นประกาศให้เพื่อนฝูงชาวไปได้กล่องยานัดมันหมดแล้วเอามาก็เป่าวอดทั่วถึงคืนดึกหกทุ่มหมู่เพื่อนก็ตกใจนี่ปูงบางบางมาเป็นอะไรวะ ก็ไม่เคยเห็นนี่นะอยู่หกทุ่มทั้งเสียงนกหวีดดังวอดวอด วิ่งมาเป็นอะไรจะเป็นอะไรผมสำเร็จแล้ววะ นี่แหละมีความสำคัญอะไรอย่างนี้มันสำเร็จแล้วเป่าหาอะไรเราก็เป่าให้หมู่เพื่อนทราบสิว่าก็เหตุผลไปแบบนั้นแหละก็เป่าให้หมู่เพื่อนทราบสิเพราะมาด้วยกันว่างั้นนะท่านไม่ลงนะนี่พระสององค์นี่ท่านก็เงียบแล้วท่านไม่ลงใจออกไปก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันมันเป็นอะไรท่านอันนี้นะมาปฏิบัติธรรมอยู่ก็เป่านกหวีดที่มันสำเร็จแล้วมันสำเร็จที่ไปดิ้นรนหาอะไรท่านว่างั้นนะมันเลยความพอดีแล้วนี่นะว่างั้นนะกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันคือท่านไม่เชื่อนั่นแหละมันผิดปกติแล้วพอคืนที่สองพระมลายหกทุ่มอีกมันพิจารณาไงมันยังไม่สำเร็จเนี่ยไม่สำเร็จก็คว้านกหวีดมาอีกเป่าวอดวอดที่เอาอีกแล้วที่นี่จะไปตกแล้วจะไปขึ้นท่านไหนนั่นเนี่ยเลยฉันทำเด็ดแล้วก็ไม่เห็นมีที่ไหนเนี่ยมันจะไปไหนนาไม่อยากมาละหมดกำลังใจแต่ก็จำเป็นเพราะมาด้วยกัน ก็เลยไปแล้วถึงชั้นไหนล่ะเนี่ยวันนี้มาเป่าวิ่งอีกแล้วถึงชั้นไหนล่ะหรือว่าท่านแย่ซะบ้างล่ะก็มีจะถึงชั้นไหนมันไม่สำเร็จตัวนี้เลยว่าแล้วสำเร็จไม่สำเร็จเป่าหาอะไรก็ ที่เข้าใจว่ามันสำเร็จก็เป่าที่เมื่อเข้าใจว่ามันไม่สำเร็จแล้วก็ต้องเป่าที่มาด้วยกันเอาอีกแล้วนี่เป็นความสำคัญอันนี้ไม่มีโทษมีธรรมเป็นเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะว่าเป็นจริงแล้วมันไม่มีผางขึ้นมาเท่านั้นนะแม้พระพุทธเจ้าประทับข้างหน้าก็ไม่ทูลถามธรรมสันทิฏฐิโกประกาศออกมาแล้วจากพระพุทธเจ้าทุกหัวใจที่ปฏิบัตินั้นรู้อย่างเดียวกันแล้วถามกันหาอะไรนั่นเป็นอย่างนั้นมีเวลานี้กับพระผู้ที่ช่างทรงมรรคทรงผลผู้ทรงกรงก็มีฝ่ายปฏิบัติรู้เห็นอยู่อย่างเงียบๆเงียบๆมีอยู่เยอะนะส่วนมากต่อมามีสายหลวงปู่มั่นทั้งนั้นแหละเพราะสายนี้เป็นสายที่กรงแนวสอนไว้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมคือภาคปฏิบัติจริงๆทางปริยัติเราจะเอามาเป็นที่แน่ใจตายใจจริงๆมันไม่ค่อยแน่นะแต่ผู้ที่ท่านรู้ท่านเห็นแล้วสอนเหล่านี้ลงใส่ปุ๊บเลยไม่มีผิดเลยนะสอนตรงไหนเปี้ยงนี่โกงเป๋งเป๋งเลยนี่แหละที่รู้ด้วยตัวเองจริงแล้วสอนใครแม่นยำมีกำลังใจสอนลงไปด้วยความมั่นใจนี่แหละยังมีอยู่เยอะอยู่นะ ในวงกรรมฐานของเราไม่ว่านิกายใดธรรมนิกายนิกายนี่ก็เป็นตั้งชื่อเวเฉยธรรมยุทธมหานิกายตั้งชื่อตั้งนามเหมือนเป็ดเหมือนไก่เลยแต่ขอให้ปฏิบัติดีตามสวากาตธรรมที่จัดและชอบนี้แล้วมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมเสมอกันหมดไม่มีใครยิ่งหยอดกว่าใครนี่เพราะงั้นเราจึงไม่เคยรังเกียจว่าธรรมยุทธมหานิกายขอให้ปฏิบัติดีเท่านั้นเข้าในคณะสนิทถ้าปฏิบัติไม่ดีแม้แต่อยู่ในวัดเราขับออกเลยแล้วไม่เล่นด้วยนั่นคือเอาธรรมวินัยเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องตัดสินกันจะมาเอานิกงนิกายมาตัดสินกันทำหาอะไรมันเกิดประโยชน์อะไรชื่อตั้งไว้อย่างนั้นเหรอว่างี้แหละนี่คือความจริงเพราะงั้นเราไปที่ไหนถ้าเป็นพระปฏิบัติดีเราไม่ได้นิยมนิกายนะเราสนิทเลยถ้าปฏิบัติไม่ถูกพวกเดียวกันอย่างน้อยเตือนกันนั่นมากกว่านั้นนี่ขับเลยถ้ารุนแรงก็จะขับเลยเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกายนะนิกายนั้นนิกายนี้เป็นนิกายพวกเดียวกันอยู่ร่วมกันผิดก็ไม่ยอมตักเตือนควรที่จะอเปหิคือขับไล่ก็ไม่ยอมละไม่ได้สำหรับเราพูดอย่างโกงไปโกงมานี่เราทำไปอย่างนั้นใครพูดมาว่าไงจะฆ่าอะไรเราไม่เคยสะท้านหวั่นไหวนะคือพิจารณาตามหลักธรรมนี่เลย นี่ผู้ที่ปฏิบัติ ที่ทรงมรรคทรงผลยังไม่อยู่นะว่าแต่ท่านรู้อย่างเงียบๆของท่านในวงปฏิบัติรู้กันได้ดีเพราะสนิทกันสนทนาธรรมะใครเป็นขั้นเป็นภูมิใดจากการปฏิบัติพอพูดจะเข้าใจกันทันทีแล้วก็เก็บเงียบเก็บเงียบท่านไม่ค่อยจะแรงนะ นี่ยังมีอยู่เยอะอยู่ภาคปฏิบัตินะแต่ภาคเรียนมาเหมือนเขาเหมือนเรานั้นแหละดูเอาการเรียนเฉยๆไม่มีการปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนมีแต่แปลนบ้านทำไม่เต็มห้องมันก็ไม่สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนเพราะไม่ได้ดึงแปลนมากลางปลูกบ้านปลูกเรือนนี่เราเอาดึงปริยัติออกมาปฏิบัติเหมือนกับเราดึงแปลนทำของพระเจ้าออกมาปฏิบัติตามนั้นมันก็สำเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาธรรมะพุทธเจ้ามันคงเส้นคงวาหนาแน่นมีแต่กิเลสละเห่าพ่อคอยลบอยู่ตลอดเพราะเราก็ทราบแล้วว่ามันเป็นข้าศึกกันจะให้มันยอมรับธรรมไม่มีเรื่องกิเลสมันต้องท้านเต็มที่เต็มที่ตลอดมาและจะตลอดไปถ้าใครโง่ใครหลวมตัวมันก็ลากจมูกไปจนได้นี่ถ้าเขาไม่หลวมตัวยึดธรรมพุทธเจ้าไว้แล้วปัดมันออกทันทีมันมีอำนาจมาจากไหนมาบัญญัติมาเอาอำนาจบาทหลวงที่มาบีบบังคับให้ผู้ปฏิบัติดีไปชอบตามหลักธรรมขาดมากขาดผลไม่เคยมีมันเองมันไม่เคยปฏิบัติมันเอาอำนาจมาจากไหนตีหน้าผากมันหงายหมาไปเลยเข้าใจเลยเอาละผมพอหน้าผากมันหงายหมาไว้แล้วหมดแล้วนี่มันลูกอะไรลองดูเป็นไงมันทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ยเป็นลูกอะไรแน่น่ะมันฉันเวลาพิการได้หรือ
1: มันคล้ายๆวุ้นครับ
0: เ
1: นอะคล้ายๆวุ้นครับ ็นลี
0: ่เย็นลี่มันฉันในเวลาวิการได้หรือเปล่าเนี่ยหรือไม่ได้
1: ไม่ทราบ
2: มัน
0: อยู่อยู่นะฮะยี่เห็นอะไรมาก็งับเลยงับเลยมันไม่ได้หนาอย่างนั้นนะเลยลืมทำวินัยเหยียบของพระพุทธเจ้าไปไม่ได้หนาอะไรต้องพิจารณาทุกวันนี้พระเรามันตะกาตะกามพอแล้วนะมันไม่มีทำวินัยแล้วนี่นะวันนี้รักษาอยู่อย่างเข้มงวดกวดขันถ้าอะไรขัดไม่ได้ทั้งทีเลยทำวินัยคือศาสนารักษาทำวินัยก็เหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นถ้ามีทำวินัยก็เท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเอาศาสนามาจากไหนนั่นเรื่องราวไม่ดีอย่างนั้นลองดูเป็นไงมันอ่อนๆยังไงนะมันเหมือนขนมขนมไปยังไงวะเอ้ยเอาคืนจ้ะเจ้าของวะไม่เอาละถ้าไม่สนิทใจอะไรมาก็งับเลยงับเลยคนก็มากอยู่นะยังไงก็งับอยู่ยังไงหรือก็เอาไปงับอยู่ก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาเวลาไปมือเอาไปงับเงี้ยได้เรื่อยงับเรื่อยเรื่อยไปงั่งไปเอาไปงับเลยงั่งง่างเอาไปเมื่อกระเพื่อข้าใครของเราแบบนี้เมื่อขึ้นไปประกาศให้ทราบกลัวกับเป็นบาปเป็นกรรมแก่พี่น้องทั้งหลายผู้ที่คิดอย่างไม่พิจารณาและเกินมากมันก็มีอย่างนั้นเขาโอดขึ้นมาแล้วเหมือนกันเครื่องสิ่งของคือเอามาถวายอย่างนี้คือเอามาให้เป็นอยู่ปลุกรวมเนี่ยมันอาบรั่วมันรั่วไหลไปได้ไม่มากก็น้อยมีได้นะคืออันเนี้ยมันเคยคืนกับนิสัยคือกับความรู้สึกของประชาชนมันไม่ถูกกระดิกนะคือเวลาเข้ามาเรามาเราเขาจะคิดอย่างเดียวกันนี่แหละคือเราเรื่องวิกฤตนะเพราะเรามันไม่มีจริงๆนะช่วยโลกช่วยร้อยกว่าเกินร้านกว่าเกินเลยไม่มีใครจะโจมตีแบบนั้นมันก็สร้างนรกหรือคือเผาหมองต่างหากก็เราสร้างแต่ความดีงามความบริสุทธิ์มันจะเอาความมัวหมองเอาความเป็นสิ่งใครที่ไหนมาเผาโง่เรามันก็เผาโง่ผู้ขอกั้งขึ้นมาด้วยความสกปรกนั่นแหละเมื่อเราเชื่อทำเราเชื่ออย่างนั้นนะหรือเราไม่มาวิปปเรานะคือเพราะถูกโจมตีว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราวิปปผู้คิดผู้ทำผู้พูดผู้พกตัวงานมาต่างหากเราไม่มีอะไรจะวิตกหาอะไรฮะถ้าพูดถึงเราไม่มีการก็การกล่าวแบบนี้เราไม่ก็กล่าวเพื่อเรานะเราก็กล่าวเพื่อให้น้องหลายชาติจำหลักความจริงทางนั้นคือก็กล่าวลูกหลานไปเลยแต่เราอย่างไรก็จำนะเราให้เพื่อน้องหลายชาติแล้วความจริงกับความปลอมต่างกันยังไงบ้างเท่านั้นเองนะคือเราจะวิโรจน์การมาแก้ตัวเราไม่มีเราไม่ผูกตัวเราจะไปแก้หาเรื่องของเขาขึ้นผูกขึ้นมาต่างหากเขาเป็นเรื่องของเขาคือผูกเขารับไปเราไม่ทำอย่างนั้นนี่คือเรื่องความบริสุทธิ์ของเรามันต้องยันได้เต็มอย่างเต็มอย่างเลยจนกระทั่งว่าเอาหามาวางนั่นเลยหามาไปคู่แข่งมาเรื่องความบริสุทธิ์นี่ว่างนั่นเลยนะเราสมบัติกลางเนี่ยเราบริสุทธิ์ขนาดนั้นส่วนมากมันเป็นได้ไม่รู้ว่าไหนไม่มากก็น้อยเป็นไปจนได้ทั้งเรามันง่ายใจตลอดเลยไม่มีเลยประจามากแต่น้อยไปกันง่ายเลยมุมแบบนี้มันข้ามกับเหตุผลทุกอย่างแล้วใจไปจากไปมันก็เป็นความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมล่ะแล้วไม่มีนี่ครับเขามีอย่างนั้นก็มีวันเรื่องปัจจัยของเราที่เขาถวายมาตั้งแต่มาสร้างวัดป่าบางจากมันจะมีจำนวนมากน้อยอย่างไรเขาถวายเป็นส่วนตัวเราเนี่ยเราไม่เคยสนใจก็ว่าเป็นส่วนตัวเพราะมันเป็นความจำเป็นของโลก ิตตลอดเวลาแล้วพอได้มาเอานี่ไปทำเอานั่นทำมาเรื่อยมาตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดจนกระทั่งมาช่วยบ้านเป็นมาเพราะถึงว่าเพื่อโครงการนั้นโครงการนี้ก็เพื่อไว้ถือประหยัดประหยัดเอาไว้แต่การความมัวหมองของเราไม่มีเราไม่มีคืออยู่อย่างเงินของเราที่เขามาถวายไม่ได้สนใจของมันออกแบบเดียวไปเลยกับโครงการช่วยแบบเดียวกันหมดเลยเราไม่มีเรื่องความมัวหมองความคึกคืนความสะพกในหัวใจเราไม่มีพูดไม่พูดอย่างที่พูดอย่างที่ใจเราสะอาดพอแล้วจะเอาอะไรมาใส่มันวะอยากพูดแบบนั้นถึงว่าอันนี้มันขัดกันกับใจขนาดไหนกันมาอย่างมันก็ฝืนว่าเราทำไม่เอาทำไม่ได
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนมกราคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่าภาคปฏิบัติเป็นภาครื้อถอนกิเลสในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับ
2: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
1: ขณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่24เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าการฝึกภาวนาของหลวงตาขอเชิญท่านฟังครับ
0: องค์เป็นหัวหน้าเป็นผู้ให้พรถ้าองค์หัวหน้าไม่ให้ก็สั่งให้องค์ไหนเป็นผู้ให้พรให้เพียงองค์เดียวนี่ต่อมาไม่กี่ร้อยปีนี่นะเปลี่ยนมาเป็นให้พรกันทั้งวัดคงจะคิดว่าก็กินกันทั้งวัดให้พรคนเดียวมีอย่างเหลือคงว่างั้นเลยให้พรทั้งวัดนี่ระแบบฉบับดั้งเดิมให้พรองค์เดียวนี่มันจะเสื่อมสูญไปทั้งหมดเราก็ลื้อฟื้นกลับมาเพราะมีอยู่ในคัมภีร์ด้วยกัน ดีไม่ดีให้พรทั้งวัดไม่เห็นมีในคัมภีร์แต่มันก็มีในเหตุในผลนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นจึงต้องรักษาไว้ทั้งสองยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีปีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาภจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพะมังคะลังอราคังตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัพพะโสกีภะวันตุเต ได้แล้วไหนอ่ะไปสู้ที่ไหนอ่ะ าใคร
3: แต่ตัวเองก็ประมาณ10ป
0: ีแล้วลาไปชื่อของไปชื่อที่ไหนกรุงเทพนี่ครับแล้วปัญญาใคร
3: ป
0: ั
3: ญญาใ
0: ครอันนี้เขาขายแสงเอายังอ่ะคือ เอาคนเกี่ยวยามาให้เขาขายแสงเอายังอ่ะคนเกี่ยวยามาคนเกี่ยวยามาให้เขาคนนี้คนข้างนี้เขาขาย
3: แม่
0: เขาขายแสงเอายังอ่ะมันก็ยังก็มีอย่างนั้น
3: ถ
0: ึ
3: งข
0: าย
3: แสงเ
0: รื่อง
3: ก็หา
0: สินค้ามาเงี้ยมันยังก็แถมโลกนะฮะห้ามทางของทะเลก็อันนี้ลำบากมากนะระวังให้ดีแต่เขาอยู่บ้านนอกทีนี้มันอะไรอยู่ใกล้ทะเลนี่มันอาจแทรกมาอะไรไปได้นะอาหารคือมันไม่มาอย่างชัดเจนมันแค่ตับหางอะไรมาก็ได้หางไปเลยนี่ก็ยังยากอยู่เหมือนกันเอามาไปให้แล้วนะเอาไปให้แล้วเหรอเวลานี้มาเคยยังเรียนอะไรเนี่ยยังเรียนอะไรนี่มาเคยหามาจ้างไม่รู้เรื่องยังเรียนมาเท่าไหร่วันนี้นะเราอยากมาเก้าชีวิตใครสองอาจารย์เหรอทุกวันเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ขึ้นแล้วนั่งด้วยก็มาทุกวันแล้วมาเทศทุกวันทุกวันทีนี้เทศข้าวต้นก็มามาเช่าเทศยากทางไหนบ้างเทศแต่มันก็เป็นความดีบ้างได้ชั่วกันนี่แหละเรื่องความดีความชั่วมีอยู่กับทุกคนฟังได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นี่แหละทางไหนอ่ะ
4: ใน
0: ราชการเรียนโรงเรียนมาเรื่อยมาหลายโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเดียวหลายโรงเรียนมาไล่ไปหามหาปริญญาเก้าประโยคสิบประโยคไม่ยอมไปมหาหลวงตาปฐมสามมีอย่างเยอะเทศทุกวันตอนเช้านี่สุดท้ายก็เทศทุกวันไปกรุงเทพก็เทศทุกวันตอนเช้านี่นี่พอฉันเสร็จแล้วหูมีกี่ร้อยกี่พันหูจ่อเข้ามาปากเดียวนี่มันก็จำต้องได้เทศไม่เทศไล่ก็ไม่กลับนั่นเป็นงั้นนะแล้วเหนื่อยเทศในงานต่างๆเรานี่งดหมดแล้วไม่เอาแล้วเทศมันหลงหน้าหลงหลังเหมือนคนไม่เคยเทศสุดท้ายก็จะตั้งนโมเขาฟังทั้งวันใครจะฟังนโมทั้งวันได้ก็เทศมันลงไม่เป็นจบไม่เป็นที่มันหลงอ่ะวกไปเวียนมาอยู่นั่นน่ะนโมไม่หยุดมันก็จะเป็นหลวงตาเชียงใหม่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลวงตาเชียงใหม่พวกเด็กๆไม่รู้อ่ะแต่สมัยเราเป็นหนุ่มอยู่เราไปอยู่เชียงใหม่พอว่านเราไปภาวนาสิเพราะเราชอบภาวนามาดั้งเดิมจะพูดตามความจริงมันมีของมันอยู่นั่นแหละอยู่นี่วัดโยธานิมิตนี่ก็เข้าภาวนาไปเรียนภาวนากับท่านพระครูเนี่ยบวชใหม่ๆจากภาวนาท่านก็บอกว่าพุทโธแล้วเอาพุทโธแล้วค่อยก็เอาพุทโธแล้วอะไรถึงพุทโธนะเอาพุทโธไปว่าอะไรไปภาวนามันแปลกอยู่นะภาวนาไม่รู้หน้ารู้หลังนี่ก็ท่านว่าพุทโธก็เอาแต่พุทโธภาวนาพุทโธนะค่อยกับภาวนาพุทโธแหละเห็นว่าไงแล้วก็ไปภาวนาพุทโธภาวนาไปภาวนาไปมันเป็นจริงๆที่นี่พุทโธพุทโธพุทโธจิตมันหดเข้ามาหดเข้ามามันเหมือนเราตากแหไว้นี่เวลาจิตมันหดเข้ามาเหมือนเราจับจอมแหที่ตากไว้นั่นนะดึงเข้ามามันหดเข้ามาทุกด้านทุกด้านทุกด้านหดเข้ามาเหมือนเราดึงจอมแหหดเข้ามาเป็นกองแหอยู่นี่พุทโธพุทโธอยู่งั้นแล้วเดี๋ยวหดเข้ามาหดเข้ามาแล้วเป็นจุดสนใจความหดเข้ามาเป็นจุดที่ให้เกิดความสนใจก็ยิ่งพุทโธหนักเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าแล้วหดเข้าหยุดเกิกเลยหยุดเกิกมันไม่ใช่มันไม่ถ้าเราเทียบสมาธิทั่วไปแล้วมันไม่เป็นสมาธิอย่างนั้นมันเป็นสมาธิแบบอัศจรรย์หดเข้ามามาถึงจุด
5: ความรู้แล้วเลยหยุดกึกตรงนี้แล้วขาดหมดเลยไม่มีอะไรเหลือติดต่อกันเลยนี่เกิดความอัศจรรย์สิโอ้โหทางจิตทำไมเป็นอย่างนี้วะอัศจรรย์ตื่นเต้นความอัศจรรย์ความตื่นเต้นนี่แหละมันไปกระตุกนั่นน่ะที่อัศจรรย์นั่นให้ถอยออกมาซะโอ้ยเสียดายซะจนวันหลังเตรียมพร้อมอีกแต่ตามธรรมดานี่เว้นชั่วโมงนึงเรียนหนังสือแต่สมมติว่าเราจะนอนตีหนึ่งเนี่ยหกทุ่มเราหยุดเรียนหนังสือเวลาหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาเราภาวนาทำอย่างนั้นเป็นประจำนะอยู่ลึกๆไม่ให้ใครทราบแหละอยู่ภายในเจ้าของเว้นมาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงฉันจะนอนตีสองนี่ก็ตีหนึ่งหยุดเรียนหนังสือจากนั้นมาก็ภาวนาถ้าดึกๆเงียบๆอย่างประโยชน์ทานนิดนี่ไม่มีคนกรมทหารก็ไม่มีคนมากนี่แต่ก่อนพอดึกๆก็ลงมาเดินยังกรมไม่ให้ใครเห็นแหละทำอยู่คนเดียวนี่เราไปภาวนาตอนเนี่ยที่มันเป็นรวมเข้ามารวมเข้ามารวมมาหยุดเกิกเลยขาดหมดเลยเห็นแต่ความรู้อันเดียวนี่แต่มันอัศจรรย์นะความรู้เนี่ยเนี่ยมันตื่นเต้นตรงนี้แหละตรงที่อัศจรรย์ความอัศจรรย์แล้วทำให้ตื่นเต้นโอ้ดีใจทุกอย่างเมื่อไรจิตไปถอยออกมาเสียดายวันหลังเตรียมพร้อมไม่วันนี้เอาใหญ่แล้ววันนี้ไม่เป็นท่าเลยวันไหนก็ทำเลยไม่เป็นท่าจะทำให้เป็นแบบนั้นไม่ได้คือจิตมันเป็นหมายอยู่ที่อดีตน่ะที่เราเคยเป็นยังไงแล้วมันเป็นหมายมันไม่ตั้งหน้าทำงานนี่นะวันนั้นเราตั้งหน้าทำงานเป็นปัจจุบันมันก็ลงได้ถ้าพอเราจางๆเราเป็นหรอนะพอจางๆคิดแล้วไงมันก็ไม่ได้เรื่องทำไงก็ไม่เรื่องโอ้ยปล่อยช่างหัวมันเถอะว่างั้นนะแล้วภาวนาที่พอมันปล่อยมันก็เป็นปัจจุบันเลยสิมันไม่เป็นสัญญาอดีตแล้วเป็นอีกพอเป็นอีกคึกคักเป็นบ้าเขาอีกเราก็อีกเอาใหญ่วะนี่วะบักผีบ้าของมันยังบักสอบโอ้กูก็เล่าเทศมันมาแล้วบักอันเนี้ยมึงจะว่าป่าหำไอ้เขาเบิ้งบ้าเนี่ยเอ้าเนี่ยเขาว่าเสยเหมือนหมาป่าหำเบิ้งเอา
6: คุณน่ะ
5: คึกคักไม่สนใจก็ไปดูที่น่ะโน้ไอ้เนี่ยเขาว่าสวยเหมือนหมาป่าหำฝึกสอบมาอย่างนี้แหละมันเคยมาเรื่อยมันเนาะทีนี้พอจิตไปอย่างนั้นแล้วมันความที่เป็นอย่างนั้นแม้มันจะถอนไปหายไปแล้วก็ตามนะความเชื่อที่ยังถึงรากถึงฐานไม่มีถอนเลยนะถึงจะไม่เป็นก็ตามความเชื่อนั้นมันเชื่อมั่นแล้วเนี่ยสำคัญอันนี้นะเป็นเหมือนกับว่าเป็นอจิรศรัทธาไม่หวั่นไหวแล้วทำอีกเรียนหนังสืออยู่7ปีเป็น3หนเท่านั้นมันก็อัศจรรย์พอละเป็น3หนนั่นน่ะเป็นอย่างอัศจรรย์แบบนั้นนะนอกนั้นเป็นแต่เพียงว่าเข้าไปปากคอกแล้วเพ่นเลยเข้าไปปากคอกแล้วเพ่นมันไม่เข้าไปในคอกให้ไอ้3หนนี่เข้าในคอกเลยอัศจรรย์เพราะฉะนั้นเวลาออกจึงเอาใหญ่เวลาออกปฏิบัติแล้วคราวนี้เอาใหญ่แล้วไม่ได้ต้องเอาสู้เอาตายสู้เลยเอาจิตแบบว่านี่นะเพราะมันอัศจรรย์เกินคาดเราไม่เคยคาดเคยหมายเวลามันเป็นแบบนั้นนี่การอบรมจิตใจมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราถึงได้รู้ชัดว่าโอ้ใจเป็นอย่างนี้ว่ะคือเวลามันขาดมันขาดหมดเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องนี้มันก็ขาดจากกันหมดไม่ว่าสิ่งภายนอกไม่ว่าร่างกายของเราเอาบักอ้วนมาอีกแล้วโอ้จะไปสนใจกับหัวมันนะหันไปเนี่ยตีของมือนี่เห็นไหมนะมึงแบงบุญไปบ้างเนี่ยโอ้สวยนี่มายุ่งตัวกูล่ะมาอ้วนขึ้นกูจะบอกอย่างละมาเลยนั่นกินแล้วลงไปไอ้สอบเที่ยวมึงลงไปแล้วเนี่ยบอกแล้วไปถึงไหนลืมแล้วไปไอ้ป้อมจะไปยุ่งกับมันนะมันไปมันเองล่ะมันไม่ชอบใครยุ่งกับมันล่ะไปแล้วเดี๋ยวมันภาษาหมาอย่างนั้นแล้วที่ว่าในบ้านก็เป็นอย่างนี้แหละหมาที่สนิทกับคนมากไม่มีอะไรเกินหมาล่ะหมาหนึ่งหมัดหนึ่งเห่าหนึ่งอันนี้ใกล้ชิดติดพันเห่ามันยังขึ้นปีนขึ้นบนหัวด้วยซ้ำนะเห่าน่ะหมัดมันยังหมัดลงทางต่ำที่ในนางอ่อนๆหำควยนี่ฟาดหมดเลยเอ้ามันเป็นยังไงก็ว่านั่นสิแต่ว่าไงมันชอบนางอ่อนๆอ่ะมัดกัดแต่เหานี่ขึ้นบนหัวพวกนี้ใกล้ชิดมาก นี่พูดเรื่องอะไรลืมแล้วหมาหมามายุ่งทุกทีว่ะเออพูดถึงเรื่อง7ปีออกที่นี่เอาใหญ่จริงๆนะพอสลามหมดแล้วการเรียนก็เต็มภูมิเจ้าของเพียงแค่นี้วาสนาเพียงเท่านี้เพราะตั้งใจว่าจะเรียนเท่านั้นไม่เลยนั่นคิดตั้งสัจจาธิฐานไว้เรียบร้อยแล้วเรียนจบเพียงแค่3ประโยคนี้เป็นทางปฏิบัติได้เป็นอย่างดีแล้วไม่บกพร่องว่างั้นนี่ออกปฏิบัติแล้วเวลาออกก็เอาใหญ่เลยเอาจริงเอาจังทั้งวันทั้งคืนไม่มีหน้าที่การงานอะไรมายุ่งเราไม่เคยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเพราะคนภาษาภาคอีสานเราเรียกว่าคนตับเดียวคนตับเดียวว่าอะไรเป็นอันนั้นว่าไปไปว่าอยู่อยู่ว่าทำทำว่าหยุดหยุดนิสัยเป็นอย่างนั้นไม่มีเงื่อนต่อเช่นอย่างนี้นะอย่างที่พูดอยู่นี่เวลานี้ตั้งหน้าพูดนี่พอลงจากนี้แล้วไปกุฏิใครไปยุ่งไม่ได้แล้วตะปบก็หลงทิศไปนู่นมันเป็นคนละคนไปเพราะเราวางระยะไว้เป็นระยะเป็นวักเป็นตอนขาดขาดขาดขาดไม่มีเงื่อนต่อไปนี่เหมือนกันเราเอาปฏิบัติเอาจริงเอาจังเอาสิก็ได้จริงพูดตามความจริงนี่แหละใครจะว่าโอ้อ้วนหรือโอ้หรือไม่อ้วนหรือไม่อ้วนก็แล้วแต่เราเอาจริงจังทั้งวันทั้งคืนมันทนไม่ได้เพราะมันสลับหมดทุกอย่างจะเอาอันนี้อันเดียวทั้งนั้นจิตมันก็มุ่งอย่างเดียวหมุนจี๋จี๋ลงไปทั้งวันทั้งคืนมันก็ได้แล้วสิจากนั้นมันก็ได้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยส่งอันนั้นถือต่อกันเรื่อยไม่ขาดวรรคขาดตอนนั่นเนี่ยก็เชื่อที่เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อแต่ตามตำรับตำราเรียนมานี่ใครก็เรียนใครก็เรียนใครก็จำได้แต่ความจำได้ไม่ทำกิเลสให้ถลอกปอกเปิกนะต้องเป็นภาคปฏิบัติเช่นว่าท่านว่าความสงบนี่เห็นแต่ในตำรับตำราท่านบอกว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นความสงบก็เห็นในตำราหัวใจมันฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนจะเป็นบ้าทั้งสดๆร้อนๆนั่นแล้วมันจะอัศจรรย์อะไรศาสนาไม่อัศจรรย์ต่อเมื่อจะมาทำแล้วเป็นขึ้นภายในใจนี่อ๋อความสงบเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่าตะกี้นี่อ๋อเป็นอย่างนี้เองนั่นมันก็ฝังล่ะไม่ว่าสมาธิไม่ว่าปัญญาขั้นใดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเมื่อมันประกาศป้างป้างขึ้นในใจแล้วเราจะสงสัยอะไรที่ไหนมันมาเห็นด้วยตาของเราเหมือนอย่างมาวัดป่าบ้านตาลแต่ก่อนว่าวัดป่าบ้านตาลนี่เขาก็เชื่อมีแต่มันไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะสิ่งที่มีอยู่ในวัดป่าบ้านตาลมีมากมายจะมีอะไรอะไรบ้างพอก้าวเข้ามานี่มันก็เห็นหมดหายสงสัยวัดป่าบันตานะแล้วใครจะมาให้ถอนความเชื่อว่าวัดป่าบันตานมีนี่ถอนไม่ได้แล้วนี่ก็เหมือนกันเมื่อความเป็นของเจ้าของในภาคปฏิบัติคือปฏิบัติดำเนินนี่เหมือนกับเราเดินเข้ามาวัดป่าบันตานมันก็มาเจออย่างจังๆในใจของเราเพราะท่านชี้บอกเข้ามานี่หมดไม่ว่าจะทำขั้นใดชี้เข้ามาตรงนี้ตรงนี้ให้ปรับตรงนี้ให้ถูกต้องแล้วจะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มันก็เห็นจริงๆแล้วมาเป็นอย่างนั้นปฏิเสธได้ยังไงหลักจิตต้องมีกฎมีข้อบังคับมันถึงจะสงบร่มเย็นได้ตัวของเราทั้งหมดก็เหมือนกันต้องมีกฎมีข้อบังคับจะอยู่เร่ร่อนๆอยู่ตามภาษีวาสาตามความอยากนี้มันก็มีแต่ความทะเยอทะยานไม่มีการยับยั้งชั่งตัวได้เลยละทั้งวันทั้งคืนจิตไม่มีที่จอดที่แวะดิ้นอยู่งั้นนี่คือจิตไม่มีกฎมีข้อบังคับคนเราไม่มีข้อบังคับไม่ดีจึงต้องมีข้อบังคับเช่นไปโรงเรียนก็ต้องมีข้อบังคับกฎของนักเรียนเป็นยังไงระหว่างนักเรียนกับครูปฏิบัติต่อกันอย่างไรอย่างนี้มีกฎมีข้อบังคับปฏิบัติตามกฎตรงนี้ก็เป็นความสงบสุขนี่นักเรียนก็เคารพครูครูก็รักนักเรียนต่างคนต่างปฏิบัติดีครูก็เป็นแบบเป็นฉบับคือเป็นแบบพิมพ์ดีของเด็กไม่ทำโกโลโกโสให้เด็กหัวเราะให้เด็กดูถูกเหยียดหยามอย่างนั้นใช่ไม่ได้เป็นครูเพียงแต่สอนวิชาเฉยความประพฤติแหลกเหลวเหลวแหลกแบกแนวอย่างนั้นใช่ไม่ได้ครูต้องเป็นแบบเป็นฉบับอันดีต่อนักเรียนแล้วนักเรียนมาก็ต้องเป็นผู้ตั้งใจศึกษาจริงๆเพื่อปฏิบัติตัวตามแนวทางและครูสอนนั่นจริงๆเคารพนับถือครูเพราะครูเป็นแบบเป็นฉบับอันดีแล้วถ้าไม่ความเคารพก็แสดงว่าทำลายสิ่งที่เป็นสาระที่จะฝังหัวใจเราเป็นกีรังถาวรในความดีทั้งหลายต่อไปนะจึงต้องเคารพนี่คือกฎระเบียบของคนเรานักเรียนก็มีกฎต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาเรียนก็เรียนจริงๆอย่าทะเลทลายนี่เรียกว่ากฎของเรามีอย่างนี้เวลาเรียนก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนเวลากลับไปบ้านไปเรือนหน้าที่การงานอะไรที่ควรจะทำก็ทำเวลาเล่นก็ให้เป็นเวลาอย่าเล่นทั้งวันทั้งคืนสุดท้ายมีแต่เรื่องเล่นต้องเล่นอย่างเขาว่ากีฬานี่แล้วมีแต่เล่นความจริงไม่เห็นมีสุดท้ายกีฬานี่มันยังไม่แล้วพวก อะไรการพนันขันต่อเต็มเข้าไปในนั้นเต็มเข้าไปนั้นทำคนให้เสียมากมายนะเรื่องคำว่ากีฬากีฬาอย่าเข้าใจว่าเป็นของเพลิดเพลินเปิดโอกาสหรืออารมณ์อันดีขึ้นเป็นชั่วการชั่วเวลามันฝังยาพิษเข้าไว้ในการพนันมีมากเท่าไหร่คนที่ติดการพนันนี่มันจากสิ่งเหล่านี้นะที่ว่าเนี่ยนักมวยต่อยกันก็พนันแล้วอะไรเอไอต่อยกันพนันแล้วมีว่าไงสุดท้ายฝนตกชาเรือมันจะหยุดชาหรือหยุดเรือก็พนันกันแล้วเป็นบ้าไปเป็นพนันนั่นมนุษย์เรานะนี่มันเสียเพราะงั้นจริงต้องมีกฎข้อบังคับตัวเองถ้าจะเป็นคนดียานะเรื่องการพนันขันต่อไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นของที่เสียหายเสียทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองเวลาได้มาก็เป็นของเล่นไปเสียไม่เป็นของจริงจังไม่เป็นของมีคุณค่าเป็นของสนุกสนานไปเสียเวลาเสียเป็นเงินเป็นทองนี่สินอกจากนั้นยังเสียหัวใจเราอีกคนใดที่ได้มีการพนันขันต่อฝังเข้าในหัวใจแล้วคนนั้นเจ็บอะไรไม่อยู่ทั้งนั้นละไปไหนไม่มีใครไว้วางใจเพราะการพนันขันต่อนี่มันรุนแรงมากนะถ้าลงเล่นติดแล้วไม่ได้เล่นอยู่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็จะเป็นการพนันขันต่อสุดท้ายผัวกับเมียก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เงินเก็บไว้ที่ไหนถ้าสมมติว่าเมียเป็นนักพนันนี่ไปเอาหมดจกตับจกปอดผัวหมดน่ะถ้าผัวเป็นนักพนันนี่เมียเอาเงินไว้ที่ไหนมันก็ไปเที่ยวจกตับจกปอดไปเลยก็ผัวกับเมียซ่อนกันจะเอาซ่อนไว้ที่ไหนก็เหมือนจะเราซ่อนเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยกูจ่ายดีนักวันนี้กูจะเงินนี้เก็บไว้ในกระเป๋าสาดเข้าไปในกระเป๋านี่ถ้าเวลามันจะซื้อมันก็ไปควักออกมาจากกระเป๋านี่นั่นแล้วไปฝากในธนาคารนะฝากในธนาคารเจ้าของไปฝากเองเวลามันเป็นบ้ามันอยู่ไม่ได้มันก็ไปเบิกออกมาจนหมดนั่นแหละนี่ไอ้เรื่องที่จะเอาของไปหลบไปซ่อนคนคนเดียวกันนี่มันได้เรื่องอะไรนี่แหละทำให้เสียหายอย่างนี้มีเท่าไหร่เสียหายหมดชิบหายหมดถ้าลงเล่นการพนันแล้วหาหลักหาเกมไม่ได้ใจรั่วเลยรั่วแล้วตะกร้าเหมือนไหมกระต้านสูบจักบอกง่อยเดี๋ยวกูบอกคักบอกแน่ก็ได้เนี่ยตักที่ตังน้ำต้องดูที่ลงไปตักพูดนกขึ้นมาในซ่าบาดเดียวหมดเลยไอ้นี่เหลือมันไม่เหมือนครูนะถ้าครูดีๆแล้วตักน้ำปั้มมีขังมาหมดเลยถ้าเป็นตะกร้าแล้วตักรถดึงขึ้นมาในซ่าหมดนี่หัวใจรั่วเป็นอย่างนั้นเก็บสมบัติเงินทองก็ของไม่อยู่เก็บอะไรความดีที่เป็นสาระคุณอะไรไม่อยู่ทั้งนั้นเป็นคนเหลวไปหมดเลยหมดคุณค่ามูลค่าให้ลูกหลานจำเอาไว้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากมันจะแทรกอยู่ตามโรงเรียนก็แทรกที่อื่นก็รู้แล้วว่ามันมีแต่ที่นี่เรียกว่าแทรกมันแทรกไปหมดสิ่งไม่ดีงามทั้งหลายเช่นยาเสพติดเสพติดอะไรเหล่านี้นะมันมีทุกแห่งนั่นแหละในเรือนจำแท้ๆนะดูที่นะเอาพวกนักโทษไปขังมาในคุกพวกยาเสพตัวเสพติดมันติดยาเสพติดนี่แล้วเอาขังไว้ในคุกมันก็เอาไปป้อนกันจนได้อยู่ในคุกนั่นบอกคนพวกกันเองน่ะไส้อยู่ในท้องนั่นน่ะมันเป็นหนอนน่ะเออคนอื่นใครจะไปอาจเอื้อมวะมันก็พวกเดียวกันแหละเอาไปทำไปอย่างนั้นให้เสียหายไปอีกซ้ำสองซ้ำสามไปอีกนี่จึงต้องให้ระมัดระวังลูกหลานแล้วตั้งหน้าตั้งหน้าตั้งตาให้เป็นคนดีนะอย่าเป็นคนทะเยอทะยานเกินเหตุเกินผลเกินเนื้อเกินตัวไม่ดีอตัญญูตาให้รู้จักประมาณในตัวของเราเองเวลานี้เราอยู่ในวัยเช่นไรเป็นอยู่ในวัยแห่งการศึกษาอยากรู้อยากเห็นอยากเห็นในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นในสิ่งชั่วช้าละมกแล้วสมัครตัวเป็นอย่างนั้นต้องเป็นผู้ระมัดระวังเจ้าของในวัยนี้เป็นอย่างนี้อตัญญูตาคือรู้จักตนของเราและรู้จักฐานะกำลังวังชาทรัพย์สมบัติเงินทองของเราที่จะจับจ่ายใช้สอยไปในแง่ใดมุมใดให้มีเหตุมีผลเป็นการจับจ่ายใช้สอยนั่นแหละคนนั้นเป็นผู้มีหลักถ้าใจมีหลักแล้วสมบัติเงินทองก็เป็นหลักได้ถ้าใจไม่มีหลักสักอย่างเดียวอะไรมาก็แหลกหมดไม่มีอะไรเหลือนี่การันตุตาถึงเวลาที่ควรจะปฏิบัติตัวยังไงให้ปฏิบัติไปตามการเวลาที่อำนวยอย่าให้เป็นสุกก่อนหามขายก่อนซื้อใช้ไม่ได้คนคนนั้นหาราคาไม่ได้เสนอที่ไหนไม่มีใครขายไม่โอ้ไม่มีใครซื้อเสนอไหนก็ไม่มีใครซื้อเพราะมันขายก่อนซื้อแล้วหมดราคาแล้วเราอย่าทำตัวให้เป็นเช่นนั้นยิ่งเวลานี้เป็นกำลังไวพึกไปขนองเขาเรียกไวไฟหัวมันไวตายมันแต่มันจะเข้าโรงมันยังไวไม่หามันหาเรื่องใส่เด็กเฉยว่ากำลังไวนี่กำลังไวไฟตัวมันจะเข้าโรงมันยังไวไฟคึกขนองเป็นบ้าบ้านเด็กขวานนี่นั่งซื้อพิมพ์นี่ก็มีนี่บ้าบ้านดึกนี่บ้านดึกก็คือว่ามันกำลังจะเข้าโรงแล้วเขาจะปิดโรงอยู่แล้วเดี๋ยวให้ออกไปสรุปสักหน่อยก่อนนั่นน่ะแล้วเข้าไปแล้วไม่ยอมออกนะมันเทินบ้าไปอีกนู่นนี่เขาเรียกว่าเทินวัยดึกลูกหลานจำเอาไว้แล้ววัยนี้เป็นวัยที่รวดเร็วที่สุดด้วยต้องหักห้ามตัวเองให้ดีบังคับตัวเองให้ดีไม่บังคับไม่ได้นะไม่อยู่ กิเลสตัวนี้เป็นกิเลสที่ตัวสำคัญมากหูหนวกตาบอดอยู่ในนี้หมดมืดหนาเศร้าอยู่ในนี้ดื้อด้านหานทำอยู่ในนี้เป็นเหมือนกับส้นเท้าเข้าใจหรือเปล่าดูที่ดูส้นเท้าเจ้าของมันดื้อไหมจิตของเราเวลามันดื้อเหมือนส้นเท้าของเราเองนั่นแหละถ้าเวลามันดื้อดื้อขนาดนั้นจึงต้องเอาธรรมะพุทธเจ้ามาหักมาห้ามบีบบังคับให้มันไปกูไม่พามึงไปมึงจะไปได้หรือเปล่าท่านว่างั้นเท่านั้นพอแหละพูดเจ้าของจะเป็นอะไรกูมึงก็เป็นอะไรไปวะนี่เคยพูดมาแล้วนี่เรื่องกูเรื่องมึงเคยพูดยังไงวะเวลาปฏิบัติจะสู้กิเลสไม่ได้สินี่เคยพูดแล้วในเทปก็ยังมีนี่วะเขาเอาความจริงมาพูดสู้กิเลสไม่ได้พอตั้งสติพร้อมล้มผอยล้มผอยล้มผอยตกพร้อมกันกับตั้งตกพร้อมกันกับนั่นแหละตั้งแล้วโดดล้มตั้งล้มตั้งล้มอยู่งั้นเอ๊ะนี่มันทำความเพียรยังไงถึงมาแปลกเจ้าของแล้วตั้งสติประคองจิตใจแม่มันคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายแล้วมันไปด้วยกันยังไม่รู้สึกตัวเลยเราพูดถึงปัญญาไม่ต้องพูดละพอป้ามันไปสัญญาไปกินเงียบเลยสุดท้ายสู้มันไม่ได้เมื่อมันสู้ไม่ได้น้ำตาร่วงเอาท่านนี่แหละกูมึงนั่นนี่นะเอานะว่างั้นนะยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งแน่นอนกูจะเอาให้มึงพังเวลานี้กูกำลังกูสู้มึงไม่ได้ยังไงก็วันหนึ่งแน่นอนกูจะเอาให้ได้คือความพยายามความหมายมั่นปั้นมืออยู่ภายในใจถึงจะสู้ไม่ได้ก็จะฟิตให้มันสู้ได้ว่างั้นเถอะนะท่านนี่เรื่องของกิเลสมันสำคัญมากนะกิเลสตัวสำคัญที่สุดก็คือราคะกามราคะราคะตัณหานี่แม้แต่ถ้าท่านอยู่ในป่าในเขาไปภาวนาอยู่นั้นมันยังตามไปกวนได้ถ้ามันไม่ตามเราก็ตามมันไม่ทราบว่าใครดีใครชั่วเรานั่นแหละสุดท้ายเราเป็นบ้าไปอยู่ในป่ามันก็คิดมันคิดทั้งมันเองนะทั้งที่เราจะฆ่าจะสังหารมันอยู่ตลอดเวลาเจตนาอันใหญ่หลวงเราอยู่ในการที่จะฆ่าแต่เวลานั้นมันอยู่ในใจหัวใจมันแทรกพอรู้ตัวเมื่อไหร่มันคิดอยู่แล้วมันคิดเรื่องบ้าอยู่แล้วมันคิดเรื่องหมาเดินก้าวอยู่แล้วกูตายทำไมเป็นอย่างนี้กูตั้งใจจะมาศึกษาอบรมตั้งใจจะมาฆ่ากิเลสตัวนี้แท้ๆทำไมมันถึงมาเป็นอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้ได้นั่นความแหลมคมมันรู้ไหมเราพูดถึงเรื่องความแหลมคมแห่งความชั่วที่มันจะแสดงพลังของมันขึ้นมาทำลายเราสังหารเราถ้ามีกำลังของธรรมแล้วแก้ไม่ตกนะต้องบังคับให้ดีหนังสือละอ่านหนังสือธรรมะธรรมโมนั่นแหละเป็นเครื่องระงับดับไฟได้ดีถ้ามีตั้งแต่อ่านเรื่องโลกล้วนแล้วล่ะโอ้ยิ่งพวกอะไรหนังสือโป๊ะหนังสือเป๊ะสูเคยเห็นไหมหนังสือโป๊ะหนังสือเป๊ะเนื้อตะกูลเกิดมาตั้งแต่พ่อตั้งแม่กูไม่เคยเห็นมันพะมึงมีเดี๋ยวนี้แหละทุกวันนี้มีทุกแบบนะอันนี้แหละมันเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นบ้าให้ระมัดระวังให้ดีอย่ามาอ่านถ้ามันจะทำกิเลสราคะตัณหาเราให้กำเริบอย่ามาอ่านนะมันกำเริบได้ทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละเพราะกิเลสมันอยู่ที่หัวใจคนหัวใจคนมีกิเลสนี้มีสิ่งนี้ทั้งนั้นแหละเว้นแต่ใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์ท่านไม่มีอะไรกวนท่านแหละเรื่องเหล่านี้ไม่กวนถ้ามันเต็มปากก็ได้ก็เราเรียนตำรามาเต็มหัวใจเรานี่เต็มหูเต็มตาเรานี่ตำราท่านว่าอย่างนั้นทำไมเราจะพูดไม่ได้วะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่มีอะไรกวนสิ่งนี้กวนไม่ได้มันไม่มีจะเอาอะไรมากวนฟังสิที่มันมีอยู่แล้วยังไงมันก็กวนมีมากกวนมากมีน้อยกวนน้อยจึงชำระลงไปชำระลงไปจนกระทั่งพออยู่ได้เป็นไปมีความสงบเย็นอย่าสงบก็สงบตัวนี้ตัวบ้านหมาเดินก้าวนี่แหละจะเป็นตัวไหนไปวะตัวนี้เป็นตัวรุนแรงเป็นฉุดเป็นลากไปไหนก็เป็นตัวนี้เป็นเจ้าอำนาจเป็นเจ้าอำนาจเราไม่รู้สึกตัวหนาว่ามันเป็นเจ้าอำนาจเวลาตามมันเข้าไปละสิถึงจะรู้ว่าไหนเป็นกษัตริย์ใหญ่ของมันคืออันไหนนี่กษัตริย์ใหญ่โอ้นี่รองพระเจ้าแผ่นดินแหละถ้าพูดถึงพระเจ้าแผ่นดินรองกษัตริย์เลยกษัตริย์ก็คืออวิชชาปัญญาสังขารตัวนี้เป็นผู้ทำงานตัวกษัตริย์เองไม่ได้ทำงานตัวนี้เป็นผู้ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างอำนาจบาดหลวงอยู่ในนี้หมดเพราะฉะนั้นมันจึงบีบบังคับสารโลกให้เป็นไปในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางที่ชั่วเสียทั้งนั้นน่ะลูกหลานให้พากันระมัดระวังให้ดีนะแล้วอย่าจะคุ้นนักนะกับคุ้นกับผู้ชายคุ้นกับไอ้หนูไอ้หนูนี่คุ้นไม่ได้นะเข้าใจไหมเพราะไอ้หนูมันคุ้นเราอยู่แล้วเข้าใจไหมไอ้เราไปแยกกับมันนี่ไอ้หนูมันตามมัดคอเสร็จนะจะไว้บอกแล้วกูไปกูสลายสูนะสูตายแบบนั้นรู้พาเข้าใจนะทั้งกูทั้งสูทั้งเขาทั้งเราหลวงตาเทศกับหลานก็ต้องเทศอย่างนั้นสิเทศอย่างอื่นได้เหรอให้ตั้งหน้าพิจารณาทุกคนให้ไปปฏิบัติตัวภาวนาบ้างสวดมนต์บ้างพิจารณาร่างกายเจ้าของบ้างให้ระงับดับกว่านี้ร่างกายนั้นมีอะไรบ้างพิจารณาสิไอ้หนุ่มมันก็มีหนังหุ้มกระดูกเหมือนกันกับเรานี่เราก็หนังหุ้มกระดูกมันต่างกันอะไรไอ้หนุ่มกับอีสาวนั่นน่ะมันไม่เห็นมีอะไรต่างกันมันเป็นบ้ากันอะไรก็ว่างั้นบ้างสิว่าเจ้าของทางเข้าใจนี่สอนเด็กนี่ไอ้เรื่องผู้ใหญ่ก็ไปอีแบบนึงนี่ไม่ทราบว่าจะสอนว่ายังไงเนี่ยใครเข้ามาในวัดนี่มาภาวนาเนี่ยก็มาหลับมันทำไงเราโมโหมองไปทางไหนมันมีแต่ทางทาง ค้อนไม่ได้ปล่อยมือแล้วนะมือไม่ได้ปล่อยค้อนแล้วต้องถือไปเรื่อยไปแล้วขู่นั่นขู่นี่ไปหนึ่งเห็นแบบหนึ่งไปที่นั่นเห็นแบบหนึ่งไปที่นี่เห็นแบบหนึ่งไปไหนไม่ได้เห็นแบบนั้นแบบนี้มีแต่แบบให้ตีไม่หยุดนั่นแหละให้ได้ปล่อยมือกับค้อนกับไม้ไม่มีแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเท่าจะตายแต่ไรก็ยิ่งขี้เกียจมากโอ้ยแล้วมันจะพูดมากไปมันเก่าเนื้อดวงตาบัวถ้าพูดไปเก่าเนื้อดวงตาบัวเพราะทุกวันมันขี้เกียจมันไม่อยากอะไรเลยเดี๋ยวนี้ขี้เกียจไปหมดเลยโอ้ถึงเวลาขี้เกียจแล้วเหรอนี่แม้แต่คิดแต่ปรุงเรื่องอะไรแล้วไม่อยากคิดเลยนะเดี๋ยวนี้ปล่อยอยู่ลำพังเจ้าของพอดีคนเดียวอยู่อารมณ์เดียวพอดีทำงานทำการเช่นอย่างมาเทศนี่ต้องบังคับมาเทศนั่นนี่มาบังคับให้พูดนั่นนี่บังคับให้พูดเอางานเอานี่พูดแต่จิตความเมตตาเป็นพื้นฐานแล้วสังขารร่างกายไม่อำนวยต้องบีบบังคับมันให้ทำงานเพื่อสนองความต้องการของเมตตาและให้เป็นประโยชน์แก่โลกเพราะฉะนั้นเราจึงได้สอนได้เทศพี่น้องทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายให้ฟังกันจดจำไว้นะการเทศนาว่าการนี้ก็และให้ที่มาฟังการรวมกันเทศนาว่าการนี้เป็นความถูกต้องดีงามแล้วให้ฟังกันจดจำไว้ให้ดีศีลธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องที่จะระงับดับไฟทั้งหลายกิริยาการทุกอย่างความประพฤติของเราที่ไม่ดีลายศีลธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องชักเครื่องล้างให้ดีให้ดีต่อไปถ้ามีศีลธรรมและเตลิดเปิดเปิงไม่ว่าความรู้ชาติชั้นมันหน้าใดก็ตามเถอะไม่อยู่กิเลสลากไปได้ทั้งนั้นแหละมันสำคัญแต่ธรรมกิเลสลากไม่ได้นะใครมีธรรมมากธรรมน้อยคนนั้นจะมีความสงบรักษาตัวได้มากน้อยต่างกันนี่ให้พากันระมัดระวังรักษาตัวด้วยธรรมให้รู้สึกเสมอว่ากุลสตรีแปลว่าอะไรสกุลที่มีคุณค่าก็คือผู้หญิงที่มีขอบเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นั่นแหละสิพากันจำมันนะนี่แหละที่ว่ากุลสตรีคือสกุลที่มีคุณค่าก็คือสกุลที่รักษาขนบประเพณีของตัวเองไว้ด้วยดีนั่นท่านเรียกกุลสตรีเราอยากจะไปทำลายกุลสตรีนี้หมดคุณค่าคนเรามีคุณค่าอยู่กับความประพฤติอัธยาศัยใจคอหน้าที่การงานไม่ได้มีคุณค่าอยู่กับเนื้อกับหนังมังสังอะไรนะมันมีคุณค่าอยู่กับความประพฤติของเราเพราะฉะนั้นจึงเอาธรรมนี่เข้าไปประดับความประพฤติของเราจะเป็นความประพฤติดีงามขึ้นมาถ้าความประพฤติดีงามแล้วนั่นแหละคนมีคุณค่าหญิงก็มีคุณค่าชายก็มีคุณค่าเราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเอาพากันจำเท่านี้เลยนะเอาละพอเฮ้ยเสร็จไปแล้วกันเหนื่อยเว้ยดูโว้โว้โว้ผู้ฟังสบายอยู่ผู้ดูแล้วจะตายให้พรที่นี่ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีพายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละก็บักอ้วนบักสอบมากินน้ำเนี่ยเว้ยมันขึ้นมาสองตัวมันขึ้นมาเรื่อยแล้วไอ้สอบไอ้อ้วนนั่นอาหารได้มาสองตัวตัวม้วนเขาไม่ค่อยขึ้นหรอกสองตัวนี้มักขึ้นเรื่อยๆคนในร้านมักขึ้นเนี่ยหนังสือเนี่ยเอามาแจกนะลืมพูดหนังสือนี่แจกล้วนๆใครจะเอาไปเลยสี่กองนั่นเป็นกองละชนิดครอบครัวหนึ่งเป็นชุดหนึ่งเอาไปถ้ามันหมดนั่นเอามาแจกอีกก็มาจากสุวรรณก็เลยลืมพูดลืมบอกโอ้หมากนี่จะหมากอย่างนี้ยังง่ายเลยเรื่องอะไรมาเรื่องอะไรนี่ล่ะเรื่องชุ่มนี่ล่ะนั่นที่สมบูรณ์แล้วทั้งนั้นแหละมาเมื่อวานก็มาวันจืดแล้ววันก่อนนั้นก็มาสามวันยังมาถามกันได้อยู่นี่มาจากไหนอยู่ดูที่น่ะเดี๋ยวนี้เราความจำเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นของมันเองนะมันจำไม่ได้ ไ
6: ม่ได้ คนมากถึงแล้วหันหนักแน่เลยของนี่ล่าเดียวนี่ รอแล้วก็จ่ายเงินก่อนแล้วไป
5: โรงเรียนอย่างนี้ที่เขามาติดต่อนี่เรา มาโรงเรียนเราก็ยังไม่ตอบเพราะเขาหนังสือรายการอะไรมาโรงเรียนนี่เขาจะ

0: 回家不行，还在哭，家长努力。嗯，我能，我女妈来看，我女妈在外面看，我等她回来嘛，还挺赶嘛，还挺百慕呢。我在客户，你妈在外面看。มาตีห้าหรือไม่ทันตีห้าห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้ถึงจะภูมิตั้งสามชั่วโมงกว่าเราค่อยไปนั่นสามชั่วโมงกว่าโอ้จะไปอะไรก็เคยผ่านแล้วก็ให้ผ่านไปเถอะใช่ไหมไปเรื่อยผ่านคือผ่านไปธุระนั่นไม่ใช่อะไรนะไปธุระทางทางภาคโน้นก็ต้องผ่านผ่านผ่านไปผ่านมานี่ไปทางไหนก็ทางไหนลำนาลาฟาดไปถึงมันใหม่สำโรงเลยพวกสำโรงนี่เนี่ยไปอยู่เรื่อยมาล่าที่นี่น่าเจ๋อเยอะ
1: มาติดต
0: ่อเสื้อผ้าเสื้อผ้าไปยกขายมันละไปยกขายมันละเรื่องอะไร
1: พ
0: ิจารณาพิจารณาพอออกไปให้เข้าไปอันนู้นเก้าโมงครึ่งแล้วก็จะแล้วยังนี่แล้วงานนั่นงานนี่นี่แล้วโอ้หนังพาเลยเท่าไหร่ไปแล้วนี่นะไปแล้วโอ้ยการจ่ายเงินเหมือนจ่ายเหมือนน้ำท่าเหมือนน้ำไหลไฟดับเนี่ยจ่ายจริงๆในวันนี้รอบด้านเลยจ่ายถ้าเรื่องไหนก็เรื่องไหนจ่ายเรื่อยจ่ายเรื่อยครับนั่นจำเป็นทางนั้นนี่จำเป็นทางนี้ไหลเรื่อยว่าไหลตั้งแต่นี้จนไปถึงล้านถึงล้านล้านมันไหลไปตั้งแต่เล็กเนี่ยแต่น้อยไปจนสั้นถึงล้านถึงล้านล้านจ่ายเรื่อยแกมันก็มาเงี้ยอยู่ว่าไงมันก็มาอยู่นี่แหละมาเรื่อยอย่างเงี้ยออกตลอดนะมาเท่าไหร่ก็ออกมันไม่มีแอ่งเต็มน้ำมันเพราะเราไม่ทำแอ่งไม่แอ่งนี้แอ่งขังกิเลสรู้ไหมแอมขังกิเลสเก็บไว้ก็สั่งสมสิไม่เก็บ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่24เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีเชื่อกันเทศว่าการฝึกภาวนาของหลวงตาในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ รังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่29ครับ

าทุดงกรรมฐานจำนวนมากที่อาศัยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นเพื่อการศึกษาอบรมเมื่อที่พักในสำนักท่านมีไม่เพียงพอท่านก็แยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆโดยปลีกออกไปอยู่ที่ละองค์บ้างสององค์บ้างต่างองค์ต่างพายเที่ยวหาที่วิเวกสงัดของตนและต่างองค์ต่างอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆที่มีอยู่ในป่าและในภูเขาซึ่งไม่ห่างจากสำนักท่านนักพอไปมาหาสู่กันได้สะดวกราว 6-7 กิโลเมตรบ้าง 8-9 กิโลเมตรบ้าง 11-12 กิโลเมตรบ้าง 15-16 กิโลเมตรบ้างหรือราว 20-30 กิโลเมตรบ้างตามแต่ทำเลเหมาะกับอัธยาศัยที่อยู่ไกลราว20กิโลเมตรขึ้นไปเวลามากราบเยี่ยมท่านก็พักค้างคืนฟังการอบรมพอสมควรก่อนแล้วค่อยกลับไปที่พักของตนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ากิโลเมตรหนึ่งมีประมาณกี่เส้นจึงขอชี้แจงไว้พร้อมนี้คือกิโลเมตรหนึ่งมี25เส้น4กิโลเมตรก็เท่ากับ100เส้นโปรดเทียบตามหลักเกณฑ์ที่ให้ไว้นี้ผลทางตามบ้านป่าบ้านเขาไม่เหมือนทางถนนจากอำเภอไปสู่อำเภอจากจังหวัดไปสู่จังหวัดดังที่เห็นกันแต่เป็นทางของชาวบ้านป่าบ้านเขาก็เดินท่องเที่ยวหากันอย่างนั้นมาดั้งเดิมและเป็นความเคยชินของเขาอย่างนั้นนานวันจึงจะไปหากันครั้งหนึ่งทางจึงเต็มไปด้วยป่าดงพงลึกและกวากน้ำบางแห่งถ้าไม่สังเกตให้มากอาจเดินผิดทางและหลงเข้าป่าเข้าเขาซึ่งไม่มีหมู่บ้านเลยก็ได้ระหว่างทางบางตอนไม่มีหมู่บ้านคนเลยมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นและยาวตั้ง 20-30 กิโลเมตรถึงจะพบหมู่บ้านชาวป่าชาวเขาก็มีระหว่างทางนั้นสำคัญมากถ้าเกิดไปหลงทางเข้าแล้วมีหวังนอนค้างป่าค้างเขาและอดอาหารแน่นอนทั้งอาจไม่ถูกหมู่บ้านเลยก็ได้นอกจากจะพบพวกนายพรานที่เที่ยวล่าสัตว์และอาศัยเขาบอกทางหรือเขานำออกไปหาทางไปยังหมู่บ้านจึงจะพ้นภัยพระธุดงค์กรรมฐานผู้หวังในธรรมอย่างยิ่งท่านรู้สึกลำบากอยู่ไม่น้อยในการอยู่การบำเพ็ญการเดินทางและการแสวงหาครูอาจารย์ผู้อบรมโดยถูกต้องและราบรื่นชื่นใจเช่นท่านอาจารย์มั่นมาพบเห็นท่านแล้วดีอกดีใจเหมือนลูกเล็กๆเห็นพ่อแม่เราดีๆนี่เองทั้งรักทั้งเคารพทั้งเลื่อมใสและอะไรๆรวมเป็นความไว้วางใจหมดทุกอย่างหรือจะเรียกว่าหมดชีวิตจิตใจรวมลงในท่านองค์เดียวก็ถูกเพราะนิสัยพระธุดงค์กรรมฐานมีความเชื่อถือและเคารพรักอาจารย์มากขณะสละชีวิตแทนได้โดยไม่อาลัยเสียดายเลยแม้จะแยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆก็ตามแต่ท่านมีความผูกพันในอาจารย์มากผิดธรรมดาการอยู่การบำเพ็ญหรือการไปมาแม้จะลำบากท่านพอใจที่จะพยายามขอแต่มีครูอาจารย์คอยให้ความอบอุ่นก็พอความเป็นอยู่หลับนอนการขบฉันท่านทนได้อดบ้างอิ่มบ้างท่านทนได้เพราะใจท่านมุ่งถวายธรรมเป็นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดบางคืนท่านนอนตากฝนทั้งคืนทนหนาวจนตัวสั่นเหมือนลูกนกท่านก็ยอมทนเพราะความเห็นแก่ธรรมเวลาท่านสนทนาธรรมกันเกี่ยวกับการบำเพ็ญการพักอยู่ในที่ต่างๆกันและการไปมาตามป่าตามเขารู้สึกว่าน่าฟังมากทั้งน่าสงสารท่านเหมือนสัตว์อยู่ในป่าตัวหนึ่งไม่มีราคาอะไรเลยเพราะความลำบากจนมุมที่อยู่หลับนอนในบางครั้งเหมือนของสัตว์เพราะความจำเป็นบังคับที่จำต้องอดทนการบำเพ็ญท่านมีอุบายวิธีต่างๆการไปตามจริตนิสัยชอบคืออดนอนบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างกี่คืนหรือกี่วันตามแต่ความเหมาะสมกับจริตและธาตุขันจะพอทนได้เดินจงกรมแต่หัวค่ำตลอดสว่างบ้างนั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงบ้างนั่งสมาธิแต่หัวค่ำจนสว่างบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ทางเสือเข้าถ้ำของมันบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ที่ด่านอันเป็นทางมาของเสือบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าช้าที่กำลังเผาผีอยู่ในวันนั้นบ้างไปนั่งอยู่ริมเหวลึกๆบ้างกลางคืนดึกๆเดินเที่ยวบนภูเขาพอไปเจอทำเลเหมาะๆคือที่น่ากลัวมากก็นั่งสมาธิอยู่เสียที่นั้นบ้างไปนั่งสมาธิใต้ร่มไม้กลางภูเขาดึกๆคอยให้เสือมาที่นั้นจิตจะได้สงบในขณะนั้นบ้างวิธีเหล่านี้ท่านมีความมุ่งหมายลงในจุดเดียวกันคือเพื่อทรมานจิตให้หายพยศซึ่งก็เป็นไปตามความมุ่งหมายจริง
ดยมากท่านได้อุบายจากวิธีเหล่านี้แต่ละวิธีของแต่ละนิสัยทำให้ท่านมีกำลังใจทำได้ตามวิธีที่ถูกกับจริตนิสัยของตนฉะนั้นท่านจึงชอบอุบายวิธีทรมานต่างๆกันแม้ท่านอาจารย์มั่นเองก็เคยทำมาและส่งเสริมพระที่ฝึกและทรมานโดยวิธีต่างๆว่าเป็นผู้ฉลาดฝึกอบรมตนวิธีเหล่านี้พระธุดงค์ท่านยังทำของท่านอยู่มิได้ลดละตลอดมาการฝึกตัวให้เป็นคนมีคุณค่าทำใจให้มีราคาย่อมเป็นสิ่งที่ฝืนอยู่บ้างความยากลำบากนั้นไม่สำคัญเท่าผลที่จะทำให้เป็นคนดีมีความสุขมีคือมีแปรและมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาไม่ว่าโลกหรือธรรมเคยถือกันมาอย่างนั้นนอกจากสิ่งของที่ใช้การอะไรไม่ได้หมดความหมายไร้ค่าและคนตายแล้วเท่านั้นจึงไม่มีการรักษากันคนเรายังมีคุณค่าควรจะได้รับจากการปรับปรุงรักษาอยู่จึงควรสงวนรักษาตัวอย่างยิ่งผลแห่งการรักษาจะยังผู้นั้นให้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีสิ้นสุดดังนั้นที่พระธุดงค์ท่านปฏิบัติบำเพ็ญโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากมาเป็นอุปสรรคจึงเป็นการเบิกทางเพื่อความก้าวหน้าแห่งธรรมภายในใจอันเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาอย่างยิ่งตราบใดยังมีผู้สนใจและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่พระศาสนาก็ยังดำรงคงอยู่กับโลกตลอดไปและแสดงผลให้โลกที่ใคร่ต่อธรรมเห็นอยู่ตามลำดับที่ปฏิบัติได้ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ทำจริงรู้จริงและสอนโลกด้วยธรรมจริงผู้เชื่อถือศาสนาก็เป็นผู้ทำจริงเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่รอและย่อหย่อนอ่อนความสามารถอันเป็นการกดทวงและลดคุณค่าของพระศาสนาลงให้พาหิระชนเขาดูถูกเหยียดหยามดังที่ทราบกันอยู่เพราะศาสนาที่แท้จริงเป็นคุณธรรมที่ควรนำออกแสดงได้อย่างเปิดเผยทั่วไตรโลกธาตุโดยไม่มีความสะท้านหวั่นไหวว่าไม่จริงเพราะเป็นธรรมที่จริงตามหลักธรรมชาติด้วยศาสดาที่สอนก็เป็นผู้บริสุทธิ์และทรงสอนตามความจริงแห่งธรรมด้วยนอกจากจะไม่สนใจหรือไม่สามารถค้นให้ถึงความจริงตามที่ศาสนาสอนไว้เท่านั้นจึงอาจเป็นไปตามความรู้ความเห็นที่ไม่มีประมาณของแต่ละหัวใจที่มีธรรมชาติหนึ่งปิดบังอย่างลึกลับและฝังลึกอยู่ในใจทั้งปกปิดดวงใจไว้ตลอดกาลซึ่งศาสดาแทงทะลุปลุกโปร่งไปหมดแล้วขออภัยที่เขียนเลยเถิดไปบ้างตามนิสัยของคนไม่มีหลักยึดที่แน่นอนขอย้อนอธิบายวิธีฝึกทรมานต่างๆที่พระธุดงค์ท่านชอบทำเป็นประจำนิสัยตลอดมาอีกเล็กน้อยพอทราบความมุ่งหมายและผลที่เกิดจากวิธีนั้นๆบ้างการฝึกแต่ละวิธีท่านเห็นผลประจักษ์ใจเป็นลำดับคือทำให้จิตที่มีความพยศลำพองเพราะร่างกายมีกำลังมากให้ลดลงด้วยวิธีผ่อนอาหารอดอาหารหรืออดนอนตลอดการหักโหมด้วยวิธีต่างๆคือเดินจงกรมนานๆบ้างนั่งสมาธิภาวนานานๆบ้างเพื่อใจจะได้มีกำลังก้าวหน้าไปตามแถวแห่งธรรมด้วยความสะดวกเพื่อใจที่หวาดกลัวต่ออันตรายมีเสือหรือผีเป็นต้นแล้วย้อนเข้ามาสู่ภายในอันเป็นที่สถิตอยู่ของใจอย่างแท้จริงจนเกิดความสงบแปลกล้าหาญขึ้นมาซึ่งเป็นการบรรเทาหรือกำจัดความหวาดกลัวต่างๆเสียได้เพื่อจิตได้รู้กำลังความสามารถของตนในเวลาเข้าที่ขับขันคือความจนตรอกจนมุมหรือคราวเกิดทุกขเวทนากล้าจนถึงเป็นถึงตายจริงๆจะมีทางต่อสู้เพื่อชัยชนะเอาตัวรอดได้ตามปกติถ้าไม่เข้าที่ขับขันสติปัญญาไม่ค่อยเกิดและไม่อาจรู้ความสามารถของตนการหาวิธีทรมานต่างๆตามจริตนิสัยและความแยบคายของแต่ละรายนั้นเป็นวิธีฝึกซ้อมสติปัญญาให้มีความสามารถอาจหาญและทราบกำลังของตนได้ดีไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่เหลือการสถานที่ผลที่ปรากฏแก่ผู้ชอบฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆคือผู้ที่เคยกลัวผีมาดั้งเดิมก็หายกลัวผีได้ด้วยวิธีฝืนใจเข้าไปเยี่ยมป่าช้าผู้เคยกลัวสัตว์ร้ายต่างๆมีเสือเป็นต้นก็หายกลัวได้ด้วยวิธีฝืนใจเข้าไปอยู่ในที่เปลี่ยวอันเป็นที่น่ากลัวผู้มักเห็นแก่ปากแก่ท้องชอบโลเลในอาหารปัจจัยก็บรรเทาหรือหายเสียได้ด้วยการผ่อนอาหารหรืออดอาหารตามปกตินิสัยของคนเราโดยมาก
ย่อมชอบอาหารดีๆรับประทานได้มากๆถือว่าเป็นความสุขเพราะถูกกับใจผู้มักโลภไม่เคยมีความพอดีแอบซ่อนอยู่ด้วยได้เลยแม้ใจจะทุกข์เพียงไรก็ไม่ค่อยสนใจคิดว่ามีสาเหตุเป็นมาจากอะไรแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้สิ่งเกี่ยวข้องกับตนอันมีมากมายและต่างๆกันจำต้องพิจารณาและทรมานกันบ้างเพื่อรู้ฤทธิ์ของกัลกันดังนั้นพระธุดงค์บางองค์ท่านจึงทรมานท่านจนเป็นที่น่าสงสารอย่างจับใจก็มีคืออาหารดีๆตามสมมตินิยมที่ท่านได้มาหรือมีผู้นำมาถวายพอเห็นจิตแสดงอาการอยากได้จนเป็นที่น่าเกลียดอยู่ภายในท่านกลับทรมานใจเสียไม่ยอมเอาอาหารชนิดนั้นแต่กลับไปเอาชนิดที่จิตไม่ต้องการไปเสียอย่างนั้นถ้าจิตต้องการมากท่านก็เอาแต่เพียงเล็กน้อยหรือบางคราวท่านบังคับให้ฉันข้าวเปล่าๆทั้งที่อาหารมีอยู่อย่างนี้ก็มีอาหารบางชนิดเป็นคุณแก่ร่างกายแต่กลับเป็นภัยแก่ใจคือทับถมจิตใจภาวนายากหรือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรทั้งที่ทำความเพียรดังที่เคยทำมาเป็นประจำเมื่อทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดจิตจึงไม่ก้าวหน้าท่านก็พยายามตัดต้นเหตุนั้นออกไปโดยไม่ยอมเสียดายและตามใจที่เป็นเจ้ากิเลสตัวโลโภสมกับท่านมาฝึกทรมานใจกับครูอาจารย์จริงๆมิได้ปล่อยตามใจที่เคยเอาแต่ใจตัวมาจนเป็นนิสัยการฉันท่านก็ฝึกให้มีประมาณและขอบเขตจำกัดการหลับนอนท่านก็ฝึกให้นอนและตื่นตามเวลาที่กำหนดไว้ไม่ปล่อยให้นอนตามใจชอบหรือตามยถากรรมการไปมาในทิศทางใดควรหรือไม่ควรท่านก็ฝึกแม้ไม่ผิดพระวินัยแต่ผิดธรรมท่านก็บังคับไม่ให้ฝ่าฝืนในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรนั้นๆการพยายามปลูกธรรมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับภายในใจไม่ให้เสื่อมทรามลงจึงแสนปลูกยากอย่างยิ่งแทบพูดได้ว่าไม่มีอะไรจะลำบากยากเย็นเสมอเหมือนเลยส่วนการปลูกโลกผู้เขียนอยากจะพูดว่ามันคอยแต่จะแย่งเกิดและเจริญขึ้นเพื่อทำลายจิตใจเราอยู่ทุกขณะที่เผลอจนไม่ชนะที่จะปราบปรามมันเพียงนาทีหนึ่งมันก็แอบเข้ามาเกิดและเจริญในใจเสียแล้วไม่รู้ว่ากี่ประเภทด้วยมากก็เป็นประเภทสังหารทำลายตัวเรานั่นแหละมันเกิดและเจริญเร็วที่สุดชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นก็มองไม่ทั่วตามแก้ไม่ทันสิ่งที่เกิดง่ายแต่ทำลายยากคือต้นราคะตัณหาตัวทำความพินาศบาดหัวใจนี่แลเป็นสิ่งที่เก่งกล้าสามารถกว่าอะไรในโลกไม่ว่าท่านว่าเราต่างก็ชอบมันเสียด้วยมันจึงได้ใจและก่อความพินาศให้โลกอย่างไม่มีประมาณและไม่เกรงขามใครเลยที่มีกลัวอยู่บ้างก็ผู้มีธรรมในใจและที่กลัวจริงๆคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นมันไม่กล้าเข้าไปแอบได้เพราะท่านทำลายโรงลิเกละครและโรงอะไรๆของมันพังพินาศไปหมดแล้วมันจึงกลับมาเล่นงานกับพวกเราผู้ยังอยู่ใต้อำนาจของมันพระธุดงค์ท่านแทบเป็นแทบตายในการฝึกทรมานตนก็เพราะกิเลสสองสามตัวนี่แหละเป็นเหตุและทำการกีดขวางถ่วงใจท่านให้ได้รับความลำบากแม้เปลี่ยนเพศเป็นพระมีผ้าเหลืองซึ่งเป็นเครื่องหมายของท่านผู้ชนะมารมาแล้วมาครองประกาศตัวแต่กิเลสประเภทนี้มันยังไม่ยอมเกรงกลัวท่านบ้างเลยแถมมันยังพยายามตามฉุดลากท่านให้เปลืองผ้าเหลืองอยู่ตลอดไปไม่ยอมปล่อยตัวเอาง่ายทั้งไม่เหลือไว้เสียด้วยท่านจึงจำต้องตะเกียกตะกายด้วยการฝึกทุกข์ทรมานด้วยวิธีต่างๆที่เห็นว่าเป็นวิธีกำจัดมันออกจากใจได้ยากก็ทนลำบากก็ทำทุกข์ก็ต้องต่อสู้ไม่ยอมถอยหลังเดี๋ยวมันจะหัวเราะเยาะเขาอีกยิ่งขายทั้งหน้าขายทั้งผ้าเหลืองขายทั้งเพศนักบวชที่เป็นเพศแห่งนักต่อสู้ไม่ยอมจนมุมและขายทั้งศาสนาซึ่งเป็นหลักใหญ่ของมวลมนุษย์ยิ่งเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จำต้องพลีชีพเพื่อกู้หน้ากู้ผ้าเหลืองกู้เพศแห่งนักบวชและกู้พระศาสนาและองค์พระศาสดาไว้ดีกว่าจะตายแบบล่มจมป่นปี้เหล่านี้เป็นอุบายที่พระธุดงค์ท่านนำมาพร่ำสอนตัวเพื่อความกล้าหาญชาญชัยเทิดไว้ซึ่งธรรมดวงเลิศอันจักนำให้ถึงแดนประเสริฐพ้นทุกข์ไปได้ในวันหนึ่งโดยไม่สงสัยเพราะทางพ้นทุกข์ถึงความเป็นผู้ประเสริฐมีอยู่กับศาสนธรรมที่ประทานไว้นี้เท่านั้นที่เป็นทางตรงแน่วต่อความพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่สงสัยไม่มีอยู่ในที่อื่นใดที่จะพอหลบปลีกตัว
และผ่อนคลายไปได้โดยไม่ต้องลำบากในการขวนขวายนอกนั้นเต็มไปด้วยขวากน้ำที่จะคอยทิ่มแทงร่างกายจิตใจให้เป็นทุกข์จนหาที่ปลงวางไม่ได้ตลอดกลับกันไม่มีประมาณว่าจะผ่านพ้นไปได้แม้ท่านอาจารย์มั่นก่อนหน้าท่านจะปรากฏองค์ขึ้นมาให้พวกเราได้กราบไหว้เป็นขวัญใจและเป็นอาจารย์สั่งสอนบรรดาศิษย์ท่านก็เคยเป็นมาแล้วชนิดตายไม่มีป่าช้าคือสิ้นลมที่ไหนปล่อยร่างกันที่นั่นไม่อาลัยเสียดายชีวิตยิ่งกว่าธรรมดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้วเวลาเป็นอาจารย์สั่งสอนศิษย์ท่านสั่งสอนอย่างเด็ดๆเผ็ดๆร้อนๆด้วยอุบายอันแหลมคมตามแนวทางท่านเคยดำเนินและเห็นผลมาแล้วนั่นแหละท่านสั่งสอนแบบปลุกจิตปลุกใจและฟื้นฟูความฉลาดให้ทันกับคนมายาของกิเลสที่เคยเป็นนายบนหัวใจคนมานานเพื่อการถอดถอนทำลายกิเลสออกให้หมดจะได้หมดโทษหมดภัยอยู่สบายไปอย่างผู้สิ้นทุกข์ไม่ต้องมีการวกเวียนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติแต่ความทุกข์ที่ฝังอยู่ในใจไม่ยอมเปลี่ยนแม้จะเปลี่ยนภพกำเนิดไปสักเท่าไรก็เท่ากับเปลี่ยนเครื่องมือสังหารตนอยู่นั่นเองจึงไม่ควรยินดีในการเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อันเป็นลักษณะนักโทษย้ายที่อยู่หลับนอนในเรือนจำซึ่งไม่มีอะไรดีขึ้นเลยการเกิดตายนักปราชญ์ท่านถือเป็นภัยโดยจริงใจเหมือนย้ายที่ถูกไฟไหม้แม้จะย้ายที่อยู่ไปไหนก็ไม่พ้นจากการระวังภัยอยู่นั่นเองเหล่านี้นำมาลงเพียงเล็กน้อยสำหรับโอวาทที่ท่านอาจารย์ว่านสั่งสอนพระธุดงค์ตลอดมาที่นำมาลงบ้างนี้พอเป็นคติแก่ท่านที่ชอบในอุบายท่านการให้โอวาทวันทำอุโบสถและวันประชุมฟังธรรมโดยเฉพาะมีน้ำหนักแห่งธรรมต่างกันอยู่มากวันอุโบสถมีพระมามากจากสำนักต่างๆราว 40-50 องค์การสั่งสอนแม้จะเด็ดเดี่ยวและลึกซึ้งก็ไม่เหมือนวันประชุมธรรมในสำนักท่านโดยเฉพาะวันประชุมรู้สึกเด็ดและซึ้งจริงๆอำนาจแห่งธรรมที่แสดงออกแต่ละครั้งขณะท่านให้โอวาทในความรู้สึกของผู้ฟังทั่วไปประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทไปตามกิเลสที่ท่านเทศขับไล่ออกจากดวงใจพระธุดงค์ปรากฏเฉพาะธรรมกับใจที่เข้าสัมผัสกันอยู่ขณะนั้นเท่านั้นเป็นความซาบซึ้งตรึงใจและอัศจรรย์อย่างบอกไม่ถูกแม้หลังจากนั้นยังปรากฏเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจจิตหมอบอยู่เป็นเวลาหลายวันเพราะอำนาจธรรมที่ท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนประหนึ่งท่านท้าทายกิเลสทั้งหลายพอผ่านไปหลายวันกิเลสค่อยๆโผล่หน้าออกมาทีละน้อยละน้อยนานไปพองโตขึ้นอีกพอดีถึงวันประชุมท่านก็ปราบให้อีกพอบรรเทาเบาบางให้สบายใจไปได้เป็นระยะระยะด้วยเหตุดังกล่าวมาพระธุดงค์ทั้งหลายผู้ใคร่ต่อธรรมแดนพ้นทุกข์จึงมีใจผูกพันในอาจารย์มากผิดธรรมดาเพราะการถอดถอนกิเลสนั้นทั้งทำโดยลำพังตนเองทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้คอยให้อุบายด้วยอย่างแยกไม่ออกบางครั้งพระไปบำเพ็ญเพียรอยู่โดยลำพังพอเกิดข้อข้องใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสขึ้นมาไม่สามารถแก้ไขโดยลำพังได้ต้องรีบมาเล่าถวายอาจารย์เพื่อท่านได้ชี้แจงให้ฟังพอมาเล่าถวายท่านก็อธิบายให้ฟังตามสาเหตุนั้นๆย่อมได้สติและหายสงสัยไปในขณะนั้นนั่นเองบางครั้งกำลังเกิดความสงสัยวุ่นวายอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งที่สลับซับซ้อนเหลือที่จะแก้ให้ตกได้โดยลำพังสติปัญญาของตนพอท่านอธิบายทำไปถึงจุดนั้นปรากฏเหมือนท่านเข้าไปทำลายความสงสัยของตนเสียได้และผ่านไปได้ในขณะนั้นเป็นพักๆในวงพระปฏิบัติระหว่างเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันและระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์จะทราบภูมิของกันและกันได้และทำให้เกิดความเคารพเลื่อมใสต่อกันมากย่อมทราบจากการสนทนาธรรมกันทางภาคปฏิบัติเมื่อเล่าความจริงที่จิตประสบและผ่านไปสู่กันฟังย่อมทราบถึงภูมิจิตภูมิธรรมของผู้นั้นทันทีว่าอยู่ในภูมิใดบรรดาศิษย์ที่ทราบภูมิของอาจารย์ได้ย่อมทราบในขณะที่เล่าธรรมภายในจิตของตนถวายท่านหรือเล่าตอนที่จิตติดขัดอยู่กับอารมณ์ที่ยังแยกจากกันไม่ออกว่าจะควรปฏิบัติต่อกันอย่างไรถ้าอาจารย์เป็นผู้รู้หรือผ่านไปแล้วท่านจะต้องอธิบายเพิ่มเติมต่อจากที่ตนเล่าถวายท่านแล้วนั้นหรือชี้แจงตอนที่ตนกำลังติดขัดอยู่ให้ทะลุปลุกโปร่งอย่างไม่มีที่ขัดข้องต้องติใดๆเลยอีกประการหนึ่งลูกศิษย์เกิดความสำคัญตนผิดคิดว่าตนผ่านพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วแต่ท่านทราบว่าเป็นความเห็นที่ยังไม่ตรงตามความเป็นจริงที่ท่านผู้เห็นมาโดยถูกต้อง
่านจำต้องอธิบายเหตุผลและชี้แจงให้ฟังตามจุดที่ผู้นั้นสำคัญผิดจนยอมรับเหตุผลอันถูกต้องจากท่านเป็นตอนไปจนถึงที่ปลอดภัยเมื่อต่างได้สนทนากันตามจุดต่างๆแห่งธรรมจนเป็นที่ทราบและลงกันได้ย่อมยอมรับความจริงจากกันโดยไม่มีอะไรมาประกาศยืนยันเพราะหลักความจริงเป็นเครื่องยืนยันกันพร้อมมูลแล้วนี่แลเป็นหลักพิสูจน์ภูมิของนักปฏิบัติธรรมด้วยกันว่าท่านผู้ใดอยู่ในภูมิจิตภูมิธรรมขั้นใดนับแต่ขั้นอาจารย์ลงมาหาพระปฏิบัติทั่วไปท่านทราบกันได้ด้วยหลักฐานดังกล่าวมาส่วนการทราบด้วยญาณวิถีนั้นเป็นเรื่องภายในอีกขั้นหนึ่งผู้เขียนไม่อาจนำมายืนยันจึงขอมอบไว้กับท่านผู้มีความชำนาญในทางนี้เป็นกรณีพิเศษจะพึงปฏิบัติเองเป็นรายๆไปที่บรรดาศิษย์มีความเคารพเลื่อมใสท่านอาจารย์มั่นอย่างถึงใจฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตจริงๆเพราะความใกล้ชิดสนิททั้งภายนอกภายในเกี่ยวกับการสนทนากับท่านอยู่เสมอนั่นแลทำให้จิตยอมรับความจริงจากท่านอย่างสนิทและตายใจมิได้เป็นแบบสักแต่ว่าได้เห็นได้ยินคำเล่าลือจากที่ใกล้ที่ไกลแล้วเชื่อสุ่มๆไปอย่างนั้นเฉพาะผู้เขียนซึ่งเป็นพระที่มีทิฏฐิจัดไม่ยอมลงใครเอาง่ายๆแล้วยอมรับว่าเป็นตัวเก่งที่น่ารำคาญและน่าเกลียดอยู่ไม่น้อยผู้หนึ่งในการโต้เถียงกับท่านอาจารย์มั่นเป็นนักโต้เถียงจนลืมสำนึกตัวว่าเวลานี้เรามาในนามลูกศิษย์เพื่อศึกษาธรรมกับท่านหรือมาในนามอาจารย์เพื่อสอนธรรมแก่ท่านเราอย่างนี้ก็มีในบางครั้งแต่ก็ยังภูมิใจในทิฏฐิของตนที่ไม่ยอมเห็นโทษและกลัวท่านแม้ถูกท่านสับเขกลงจนกะโหลกศีรษะจะไม่มีชิ้นต่อกันเวลานั้นหลักใหญ่ก็เพื่อทราบความจริงว่าจะมีอยู่กับทิฏฐิเราหรือจะมีอยู่กับความรู้ความฉลาดของท่านผู้เป็นอาจารย์ขณะที่กำลังโต้แย้งกันอยู่อย่างชุลมุนวุ่นวายแต่ทุกครั้งที่โต้กันอย่างหนักความจริงเป็นฝ่ายท่านเก็บกวาดไว้หมดแต่ความเหลวไหลไร้ความจริงมากองอยู่กับเราผู้ไม่เป็นท่าที่เหลือแต่ใจสู้จนไม่รู้จักตายพอโต้เถียงกับท่านยุติลงเราเป็นฝ่ายนำไปคบคิดเลือกเฟ้นและยอมรับความจริงของท่านไปเป็นตอนๆส่วนใดที่เราเหลวก็กำหนดโทษของตนไว้และยอมรับความจริงจากท่านด้วยการเทิดทูนบนเสียงกล้าวตอนใดที่ไม่เข้าใจซึ่งยังลงกันไม่ได้วันหลังมีโอกาสขึ้นไปโต้กับท่านใหม่แต่ทุกครั้งต้องศีรษะแตกลงมาด้วยเหตุผลของท่านมาตัวเอาแล้วอมความยิ้มในธรรมของท่านลงมาองค์ท่านเองทั้งที่ทราบเรื่องพระบ้าทิฏฐิจัดได้ดีแทนที่จะดุด่าหรือหาอุบายทรมานให้หายบ้าเสียบ้างแต่ขณะที่ท่านมองหน้าเราทีไรอดยิ้มไม่ได้ท่านคงนึกหมั่นไส้หรือนึกสงสารคนแสนโง่แต่ชอบต่อสู้แบบไม่รู้จักตายผู้เขียนจึงไม่ใช่คนดีมาแต่เดิมแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ขนาดอาจารย์ยังกล้าต่อสู้ไม่ละอายตัวเองเลยแต่ดีอย่างหนึ่งที่ได้ความรู้แปลกๆจากวิธีนั้นมาเป็นคติสอนตนเรื่อยมาจนทุกวันนี้ท่านเองก็ไม่เคยถือสาอะไรเลยนอกจากนึกขันไปด้วยเท่านั้นเพราะนานๆจะมีพระหัวดื้อมากวนใจเสียครั้งหนึ่งปกติไม่ค่อยมีท่านผู้ใดมาสนทนาและถกเถียงท่านพอให้พระเนรในวัดตื่นตกใจและงงไปตามๆกันบ้างเลยหลังจากที่ท่านผ่านดงหนาป่าทึบคือวัดตะวันที่เชียงใหม่ตามที่เขียนผ่านมาแล้วท่านไปพักอยู่ในสถานที่ใดนานหน่อยสถานที่นั้นรู้สึกจะมีความหมายอยู่อย่างลึกลับสำหรับท่านโดยมิได้บอกใครให้ทราบพอสังเกตได้ตอนมาจากเชียงใหม่มาแวะพักที่นครราชสีมาก็มีพระและคฤหัสถ์ที่มีนิสัยใคร่ทำเป็นหลักใจและภาวนาดีอยู่หลายท่านเข้ามาศึกษาธรรมกับท่านในขณะมาพักที่นั้นหลังจากนั้นก็ได้ติดตามไปอบรมศึกษากับท่านที่จังหวัดอุดรธานีบ้างที่สกลนครบ้างเสมอมาจนวาระสุดท้ายทั้งพระและคฤหัสถ์ที่กล่าวถึงนี้ก็ได้เป็นผู้มั่นคงทางด้านจิตตภาวนาตลอดมาฝ่ายพระก็ได้กลายเป็นอาจารย์ที่มีหลักธรรมมั่นคงในใจกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นอาจารย์สั่งสอนบรรดาศิษย์ทั้งพระคฤหัสถ์หญิงชายตลอดมาถึงปัจจุบันนี้ฝ่ายคฤหัสถ์ก็เป็นผู้มั่นคงทางจิตภาวนาและศรัทธาอย่างอื่นๆเรื่อยมาจนทุกวันนี้และเป็นผู้นำฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาทั้งด้านจิตใจและการเสียสละต่างๆเป็นที่น่าชมเชยในแถบนั้นตลอดมาเวลาท่านมาพักจำพรรษาที่อุดรก็มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีซึ่งเป็นพระสำคัญ
และเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรอุดรเป็นผู้นำทั้งฝ่ายพระและประชาชนให้รู้จักคุ้นเคยกับท่านอาจารย์ซึ่งเป็นพระสำคัญตลอดการทำบุญให้ทานและรับการอบรมสั่งสอนจากท่านประกอบกับท่านเจ้าคุณท่านก็เคยเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นมาดั้งเดิมที่ท่านรักและเมตตามากเสมอมาจึงได้มาอนุเคราะห์เป็นวาระสุดท้ายเวลาไปพักที่บ้านนามนจังหวัดสกลนครก็มีอุบาสิกานุ่งขาวแก่ๆคนหนึ่งเป็นหัวหน้าสำนักอยู่ในหมู่บ้านนั้นเป็นสาเหตุท่านได้เมตตาสั่งสอนอุบาสิกาแก่คนนั้นโดยสม่ำเสมออุบาสิกาคนนั้นภาวนาดีมีหลักใจทางด้านจิตภาวนาท่านเองก็ชมเชยว่าแก่ภาวนาดีซึ่งนานๆจะได้พบสักรายหนึ่งท่านมาพักบ้านหนองผือนาในก็ทราบว่ามีสถานที่และผู้เกี่ยวข้องเป็นสาเหตุสำคัญไม่ด้อยกว่าที่อื่นๆสถานที่ที่บ้านหนองผือตั้งอยู่นั้นเป็นศูนย์กลางมีภูเขาล้อมรอบแต่เนื้อที่ในหุบเขานั้นกว้างขวางมากและเหมาะเป็นทำเลบำเพ็ญสมณธรรมของพระทุดงทั้งหลายได้ดีในหมู่บ้านหนองผือนั้นมีอุบาสิกาแก่นุ่งห่มขาวคนหนึ่งอายุราว80ปีเช่นเดียวกับอุบาสิกาบ้านนามนเป็นนักภาวนาสำคัญคนหนึ่งที่ท่านเมตตาแกเป็นพิเศษเสมอมาแกพยายามตะเกียกตะกายออกไปศึกษาธรรมกับท่านเสมอแกพยายามเดินด้วยเท้ากับไม้เท้าเป็นเครื่องพยุงออกไปหาท่านอาจารย์กว่าจะถึงวัดต้องพักเหนื่อยระหว่างทางถึง 3-4 ครั้งทั้งเหนื่อยทั้งหอบหน้าสงสารมากบางทีท่านอาจารย์ก็ทำท่าดุอ่ะบ้างว่าโยมจะออกมาทำไมมันเหนื่อยไม่รู้จักหรือแม้แต่เด็กๆ เขายังรู้จักเหนื่อยแต่โยมแก่จนอายุ 80-90 ปีแล้วทำไมไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยล้ามาให้ลำบากทำไมแกเรียนตอบท่านอย่างอาถรรพ์ตามนิสัยที่ตรงไปตรงมาของแกจากนั้นท่านก็ถามเกี่ยวกับจิตภาวนาและอธิบายทำให้ฟังอุบาสิกาแก่คนนี้นอกจากแกภาวนาดีมีหลักเกณฑ์ทางจิตแล้วแกยังมีปรจิตวิชาคือสามารถรู้พื้นเพดีชั่วแห่งรอบรู้สิ่งแปลกๆภายนอกด้วยเวลาแกมารับการอบรมกับท่านอาจารย์แกเล่าความรู้แปลกๆถวายท่านด้วยความอาถรรพ์มากท่านทั้งขบขันทั้งหัวเราะทั้งเมตตาว่ายายแก่นี้อาถรรพ์จริงไม่กลัวใครแม้พระเนนจะนั่งฟังอยู่เวลานั้นร่วมครึ่งร้อยแกพูดของแกอย่างสบายไม่สนใจว่าใครจะคิดอะไรที่น่าฟังมากก็ตอนที่แกทายใจท่านอาจารย์อย่างอาถรรพ์มากไม่กลัวท่านจะว่าจะดุอะไรบ้างเลยแกทายว่าจิตหลวงพ่อพ้นไปนานแล้วฉันทราบจิตหลวงพ่อมานานแล้วจิตหลวงพ่อไม่มีใครเสมอทั้งในวัดนี้หรือที่อื่นๆจิตหลวงพ่อประเสริฐเลิศโลกแล้วหลวงพ่อจะภาวนาไปเพื่ออะไรอีกท่านตอบแกทั้งหัวเราะว่าภาวนาไปจนวันตายไม่มีถอยใครถอยผู้นั้นไม่ใช่สิทธาคตดังนี้ซึ่งเป็นอุบายสั่งสอนไปในตัวแกเรียนท่านว่าถ้าไปได้ก็พอไปแต่นี่จิตหลวงพ่อหมดทางไปทางมาแล้วมีแต่ความสว่างสวัยและความประเสริฐเต็มดวงจิตอยู่แล้วหลวงพ่อจะภาวนาไปไหนอีกเล่าฉันดูจิตหลวงพ่อสว่างสวัยครอบโลกไปหมดแล้วอะไรมาผ่านหลวงพ่อกระสาบหมดไม่มีอะไรปิดบังจิตหลวงพ่อได้เลยแต่จิตฉันมันยังไม่ประเสริฐอย่างจิตหลวงพ่อจึงต้องออกมาเรียนถามเพื่อหลวงพ่อได้ชี้แจงทางเดินให้ถึงความประเสริฐอย่างหลวงพ่อด้วยดังนี้ขณะที่ฟังแกสนทนากับท่านอาจารย์รู้สึกว่าแกภาวนาดีจริงๆเวลาภาวนาติดขัดแกต้องพยายามเดินคืบคลานออกมาด้วยไม้เท้าเป็นเพื่อนร่วมทางท่านอาจารย์ก็เมตตาแกเป็นพิเศษด้วยทุกครั้งที่

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่29ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

กิเลสย่อมตกเป็นเครื่องมือของผู้มีปัญญากิเลสอาจทำคนธรรมดาให้เป็นพระพุทธเจ้ากิเลสย่อมเป็นนายผู้ทารุณของคนโง่กิเลสย่อมทำคนโง่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานเราทำตามกิเลสมากี่ปีแล้วทำไมเราไม่ปลดปล่อยราคะโทสะโมหะของเราโอวาทธรรมของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าสนทนาธรรมขอเชิญรับฟังครับ
1: ไม่เห็นโทษเพราะว่าคำน่ะรู้ทุกอย่างเดียวมันก็รู้ใครๆก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นคำว่าเห็นทุกข์เห็นไปถึงทางมาของทุกข์คือสมุทัยนี่เพราะเหตุใดเพราะเราพิจารณากายของเราความแก่ก็คือกายอันเรารักคงเห็นที่สุดที่เกิดความเพลิดเพลินก็กลัวกายนี่เองเลยมันตัวสมุทัยกับทุกข์เนี่ยมันโยนไม่ใช่มันแยกกันนี่นะไม่ใช่มันแยกกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมันไปยอมรับความจริงอย่างสิ้นนี้ทุกข์แล้วที่เราเคยหลงตัวเรามันก็ถูกลบล้างแล้วทีนี้เคยสำคัญตัวเราอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นหลักตรงนั่นเนี่ยสัจจะที่มันแจ้งชัดที่เราเห็นได้ทุกคนเห็นได้ถ้ายอมรับเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะยอมในจิตของเราเราจะให้สภาวนาดูเถอะมันไม่อยากดูเลยมันไม่อยากเข้าใจใส่เลยมันอยากปล่อยแล้วคุยกันก็ไปคุยแต่เรื่องอื่นเวลาทำงานก็ไปทำแต่เรื่องอื่นเวลาไปฟังก็ฟังแต่เรื่องอื่นใช้ตาหูเรื่องอื่นทั้งหมดเรื่องนี้ไม่ค่อยจะหยิบยกมาใช้เลยอันนี้แหละมันน่าที่เราจะต้องรู้จริงๆถ้ารู้เราได้ความสุขอย่างที่ชอบทำอย่างแท้จริงได้รู้ของจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อหลงตัวจากความคิดของเรามากจึงเอาประธรรมเป็นที่พึ่งปราชญ์ทั้งหลายท่านเห็นท่านทำมาเห็นแล้วท่านจึงเอามาพูดไม่ใช่พูดลอยๆอย่างนี้เพราะเราไม่มีจริงๆที่พึ่งของเราเนี่ยแต่เราเนี่ยจิตยังไม่ยอมรับเมื่อร่างกายมีอยู่เราก็พึ่งนี่ยังแข็งแรงอยู่ยังทำอะไรอยู่ตาก็เห็นหูก็ได้ยินทุกอย่างได้รู้ทั้งนั้นแต่ทำไมจึงพึ่งไม่ได้นั่นเรื่องกิเลสมันเป็นอย่างนี้เรื่องวัตตะมันเป็นอย่างนี้จิตประเภทนี้มันมีอยู่แล้วในจิตทั่วไปที่ให้เป็นวัตตะเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกตายแล้วตายอีกส่วนรูปแบบพระพุทธเจ้านั้นมันจึงจะพ้นจากวัตตะเห็นแบบพระพุทธเจ้านั้นยอมรับ 100% แล้วขัดข้ามสิ่งเหล่านี้อย่าง 100% เลยขัดข้านความสุขของโลกปรัชญาของโลกต้องขัดข้าน 100% เลยไม่มีหนทางที่จะเรียกว่าทำลายอวิชชาคือความโง่ของจิตนี้ได้เลยนี่มันต้อง 100% มันจึงจะตัดเต็มขาดยังครึ่งกลางๆแล้วยังมีเปอร์เซ็นต์ส่วนเหลือมันเสื่อมเหลืออยู่มันไม่ขาดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันต้องมีอะไรให้มันเด่นชัดขึ้นมาให้ปรากฏจากหลักขึ้นมาให้มันเป็นจริงขึ้นมาต้องรับได้คือการฟังเทศฟังธรรมเป็นแต่เพียงอุบายเท่านั้นใครสอนให้ใครพ้นทุกข์ไม่ได้ดอกจำไว้ให้ดีเราต้องสอนเราเองจึงจะพ้นได้เรียกว่ากรรมเป็นของของตนไม่ใช่คนอื่นแทนได้นะอันนี้ต้องเด่นชัดด้วยเราจึงได้นำตัวของเราเองทีนี้ไม่ต้องอาศัยอาจารย์ไม่ต้องนี่เพียงแต่เครื่องอาศัยเท่านั้นเองเป็นหลักเท่านั้นเองจริงๆแล้วเราสอนเรารู้เราเห็นเราเป็นคนละใครแทนไม่ได้นี่มันจึงชัดเรียกว่ากรรมเป็นของของตนทั้งกรรมดีเหมือนกรรมที่จะหลุดพ้นจากทุกภัยได้ถึงพระนิพพานก็เป็นของตนที่จะต้องทำชำระตนเองสอนตนเองไม่ใช่ให้อาจารย์สอนทีนี้ก็จะเข้าใจว่าถ้าสอนไม่มีประโยชน์หรือไม่ได้อะไรได้อยู่ประโยชน์ได้ทั้งผู้สอนได้ทั้งผู้ฟังแต่ส่วนผลอันมั่นคงถาวรจะดับทุกผลทุกภัยจุดหมายปลายทางเราต้องสอนเราเองทำเราเองผลอย่างแท้จริงเหมือนกับเราสอนเรื่องความสงบเราก็ได้สอนแต่เราก็รู้ว่าเราได้สอนผู้ฟังก็รู้ว่าเราได้ฟังก็ได้ความรู้นี่เองเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่ง ทีนี้ในความจริงแล้วเมื่อเรารู้แล้วไม่ใช่ว่าจิตเราก็จะสงบเหมือนกับเรารู้ง่ายๆแบบเรารู้ง่ายๆรู้ฟังง่ายๆว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็สงบเมื่อเราจำได้แล้วไปทำก็มันยังไม่สงบอีกอันนี้เป็นตัวปัญหาเนี่ยเราจะต้องทำเองเราจะต้องสอนเองเราต้องกำหนดอันนี้ให้มันชัดเราไม่สอนเองไม่ทำเองไม่มีทางเพียงแต่ฟังอย่างเดียวนี่เพราะเหตุฉะนั้นลัทธิอื่นๆจึงไม่มีจิตเข้มแข็งในเรื่องนี้เลยจึงพลิกอันนี้ออกเหมือนกับลัทธิที่ก็ถือพระโพธิสัตว์ลัทธิแต่ถือพระโพธิสัตว์นี่กิเลสแท้ๆนะมารแท้ๆเนี่ยพาจูงไปแต่มารอันนี้ถ้าจริงไปลงไปแล้วก็มีประโยชน์ใหญ่เหมือนกันแต่เบื้องต้นนี่เพราะเหตุใดเพราะพระโพธิสัตว์นี่ไม่สามารถตัดสินจัดเฉดขาดว่าปฏิบัติให้ได้ถึงพระนิพพานแน่อย่างสร้างบารมีอยู่เมื่อสร้างบารมีแล้วก็ยังมีครอบครัวยังมีการกินไม่กล้าทรมานเด็ดเดี่ยวให้มันพ้นจากทุกข์ต้องเอามัชฌิมาของกิเลสเพราะฉะนั้นจึงมีการอ้อนวอนมีพิธีมีอะไรต่างๆร้อยแปดอันนี้จริงอยู่ทำก็ได้ความรู้ความฉลาดทั้งดีทั้งไม่ดีถูกผิดผสมกันไปจนกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์จนกว่าอันนั้นแต่ผู้ที่เป็นสาวกภูมิหรือปัจเจกภูมินี่ท่านไม่เอาอย่างนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็เอาตัดมันขาดไปเลยไม่อยากจะหมุนเวียนต่อไปอีกเพราะฉะนั้นมันทางที่แบบสร้างบารมีแบบพระโพธิสัตว์นี่คนทั้งหลายปรารถนาในโลกนี้มีมากไม่ใช่น้อยๆแต่พระองค์ทรงตรัสว่าได้สำเร็จเฉพาะผู้ที่ได้พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพยากรณ์แล้วเท่านั้นจึงเรียกอันนี้นิยตโพธิสัตว์ผู้เที่ยงที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆแต่นอกนั้นเรียกว่าอนิยตโพธิสัตว์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงเพราะสร้างไปกำลังไม่เพียงพอก็ไปทำทุกข์ทำโทษตกหมุนเวียนอยู่ไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่ได้สำเร็จไม่ได้พยากรณ์ก็เลยทุกข์แล้วทุกข์อีกเสี้ยนเวลาพระพุทธเจ้ากี่หมื่นกี่แสนพระองค์แล้วก็ไม่ได้อะไรไปไหนอันนี้นะมันนี่เพราะฉะนั้นเราจะเอาเลยเพราะฉะนั้นลัทธิอันอื่นจึงเอาลัทธิแบบพระโพธิสัตว์เพราะมันไปอ่อนยังไม่สามารถต่อสู้กับกามได้กามครอบงำเหมือนกับพระบางแห่งก็มีลูกมีเมียไปตลาดใช้เงินใช้ทองมันเรื่องกรรมดังนั้นแหละไม่สามารถจะเด็ดขาดได้ไม่ใช่เรื่องอันอื่นกิเลสต้องจูงทั้งนั้นเนี่ยก็แก้ตัวไม่มีทางออกตรงๆพูดไม่ได้ก็อ้างว่าสร้างแบบพระโพธิสัตว์แท้จริงไอ้ความอ่อนแอของจิตจริงไหมเข้าใจไหมอันนี้เพราะฉะนั้นความอ่อนแอของจิตนี่เองมาพลิกแพลงออกให้คนที่โง่ๆรู้ว่าสร้างแบบพระโพธิสัตว์ไม่กล้าไปเชิดจิตตัวเองกับอันนี้ลงไปอันคงเอาชนะอันกิเลสอันนี้หรือคอยหลีกเลี่ยงเอาแบบชาวบ้านมาใช้ผสมกับการกับปฏิบัติ แล้วก็อวดเองว่าตัวเองเป็นพระด้วยเนี่ยอุตริอย่างตัวสำคัญที่สุดถ้าเอาความจริง ไม่อยู่ในระบบคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะพระโพธิสัตว์นี่จะไม่เอาคำสอนพระพุทธเจ้าจะบรรลุเองจะรู้เองตัดสรู้เองท่านไม่ทำตามเพราะฉะนั้นเป็นพระก็มีรูปมีเมียได้พวกพระญี่ปุ่นกินข้าวกินไหนเป็นพวกทิเบตมีลูกเป็นพระออกมาก็เป็นพระลูกก็เป็นพระด้วยนะนะเรื่องนี้นะมันอุปสรรคของการภาวนาของการปฏิบัติไม่ใช่ง่าย ไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่านักปฏิบัติทุกๆองค์มาตรวจดูเองว่าข้ามสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ใช่นี่นะจะเข้าใจหรือจะรู้จะพอได้ยึดได้ความเย็นใจได้ความสุขใจอยู่บ้างอาศัยพระธรรมเนี่ยความโง่ความหลงความผิดพลาดความอะไรต่างๆมีร้อยแปดมาทุกคนจะเล่าความจริงให้ฟังไม่มีใครจะสะดวกสบายพระพุทธเจ้าก็สะดวกสบายหลวงปู่บรรทัดท่านก็ยังเทศอยู่ท่านไม่ว่าองค์ไหนทุกองค์แต่บางองค์ก็ไม่ท่านไม่ค่อยบอกไม่ค่อยพูดให้เราฟังเท่านั้นที่ท่านได้ยกระดับจิตขึ้นมาสูงเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะกราบหน้าไหว้บางครั้งเราลึกขึ้นมาเห็นมันละเอียดนี่แหละเราลึกใครเนาะจะเราจะพูดให้ใครฟังใครเนาะจะเข้าใจคำพูดของเราหรือจะรับคำพูดของเราได้จะได้เป็นเพื่อนจะได้เป็นเมื่อพูดไปแล้วกล่าวไปแล้วไม่ค่อยมีผลไม่ค่อยเกิดผลทั้งผู้ฟังก็เลยเหนื่อยทั้งผู้เทศก็เหนื่อยผู้ปฏิบัติก็เหนื่อยผู้นี่ก็เหนื่อยบางครั้งก็มันก็เนี่ยบางครั้งก็นึกว่าอนุโลมปฏิโลมไปอย่างนั้นแต่สิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะความจริงแล้วมันมีอยู่ปรากฏการณ์มันเกิดว่าความเกิดแก่เจ็บตายที่เราคนจะกำหนดเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะนี่พูดในสัจธรรมเราก็ต้องเอาจิตของเราในทางความจริงที่พระพุทธเจ้าเราไม่ควรเอาความจริงของโลกมาแก้อย่าไปเอาปรัชญาโน้นปรัชญานี่แล้วก็มาติโน้นมาตินี่มาติอะไรถึงของจริงที่มีอยู่ในขันนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็เอาอันนี้มากำหนดแล้วก็มาทำจิตให้สงบมันดิ้นไปหาอะไรมันไปหาตายมันไปหาแก่มันอยากได้ทำไมมันโลภทำไมมันโกรธทำไมมันหลงทำไมนี่มาเอาไอ้สิ่งเหล่านี้มาแก้ความโลภโกรธหลงมันจึงจะแก้ได้ถ้าอย่างนั้นมันแก้ไม่ได้ราคะแก้ไม่ได้ถ้าเอาแต่สิ่งไม่มีสิ่งเหล่านี้มาแก้ไม่ปรากฏชัดในสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเครื่องแก้กันเป็นเครื่องแก้ราคะโทสะโมหะคือศีลสมาธิปัญญาอันนี้พูดจะเราได้ยินจนเคยชินมาแล้วศีลสมาธิปัญญาคือมันอันนี้เป็นอุบายศีลสมาธิปัญญาแต่ภาคปฏิบัติแล้วปัญญามันไม่ได้เกิดเหมือนกับเราพูดเหมือนกับอุบายเหมือนกับเราได้ฟังมันไม่ปรากฏในใจของเราพร้อมกับเมื่อเวลาได้ยินวิจาอวิชชายังครอบงำอยู่ในจิตใจไม่ยอมปล่อยวางไม่ใช่ได้ยินแล้วมันจะปล่อยวางให้เราได้ตามคำพูดคำนึกของเราเมื่อไหร่มันต้องเข้าไปต่อสู้เหมือนกับพระราชาองค์หนึ่งเขาครองราชสมบัติอยู่ในเมืองหนึ่งที่มายาวนานแต่ชาวบ้านเอื้อมละอาคนที่ไม่ได้ผลประโยชน์จากนั้นมันก็เอื้อมละอาอยากให้อัญเชิญผู้ใหม่มาขึ้นบัลลังก์ผู้ที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันมันก็มีอยู่กับพระราชานั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเขาผู้ที่ได้ประโยชน์ร่วมกันหรือเขาสนุกสนานอยู่อย่างนั้นด้วยกันเราจะไปไล่เขาออกไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่สลัดบัลลังก์ที่เนี่ยเราขึ้นครองโดยไม่เราไม่คนมาจากไหนคือคนที่ไหนโปร่งโปร่งมาขึ้นมาครองเขาจะยอมให้ไหมง่ายท่านบรรณาพุทธเจ้าพระองค์ก็ถามขึ้นว่าคุณก็เป็นคนชำนาญในการฝึกม้าไม่ใช่เหรอบอกว่าใช่พระองค์ก็ถามคือนามาที่พยศที่ฝึกไม่ได้คุณจะทำอะไรฆ่าทิ้งเอาฆ่าทำไมเอาไว้ทำไมไม่เอาไว้เลยเพราะมันจะไปผสมพันธุ์ เป็นมาที่พยศต่ออีกไม่มีที่สิ้นสุดฝึกไม่ได้เลย นี่พระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้จริงๆนะ ทีนี้เขาก็ตัดสวนทางมาพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์มาสอนมาให้ฆ่าสัตว์ไม่ใช่ไม่เป็นบาปใจโอ้จริงอยู่อันนั้นเราสมมติฆ่ากิเลสไม่บาปแล้วฆ่ากิเลสที่ดีเพราะเราฆ่าอารมณ์เฉยๆไม่ใช่ฆ่าคนไม่ใช่ฆ่าเราฆ่าด้วยปัญญาไม่ใช่ฆ่าด้วยอาวุธประหัตประหารทำลายให้คนอื่นและสิ่งอื่นเดือดร้อนนี่ฟังดูสิเพราะฉะนั้นการเอาความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นอาวุธที่สำคัญมาตัดอารมณ์ของเราที่มันหลงที่มันหลอกเราเองซึ่งมายึดสิ่งเหล่านั้นว่าดีสิ่งเหล่านี้ว่าดีแท้จริงความดีมันอยู่ในใจของเราเองเราไม่มองไม่รักษาไว้อันนี้ให้มันบริสุทธิ์เลยไปเอาสิ่งอื่นมามันพึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านบางครั้งจึงว่าอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ละเอียดมากอันนี้จนถึงที่สุดอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแต่คนปัญญาแบบเราก็ฟังแบบเราก่อนใช้เป็นอุบายก่อนจนมาถึงจิตของเรามันสมบูรณ์แล้วเราจึงจะรู้ว่าคำอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาคำว่าเราไม่ใช่ธรรมดาคำว่าอนัตตานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาอัตตากับอนัตตาเนี่ยสับสนกับเราผู้ที่คนสับสนนี่ไม่ทราบอะไรเป็นแท้จริงไปฟังดูตอนหนึ่งว่าจิตนี่ไม่เที่ยงเป็นของตายไปฟังดูตอนหนึ่งว่าจิตนี้ไม่ตายต้องไปเกิดอีก เกิดอยู่ลำไปแต่จิตตายแล้วอะไรมาเกิดนี่มันสับสนในเรื่องนี้ถ้าเราไม่แยกให้มันชัดเราโง่อยู่อย่างนั้นถ้าเราแจกแล้วเราฟังได้ทุกองค์ทุกคำพูดทุกอย่างเราฟังได้แต่ขอให้แยกอย่าไปรวบรัดเพราะฉะนั้นเราได้อุบายนี่จากหลวงปู่มั่นเราก็ไม่เคยได้ยินองค์อื่นพูดมาก่อนว่าเราก็กำลังเร่งปฏิบัติอยู่แต่หรือบางทีก็องค์อื่นก็พูดแต่เราก็รับไม่ได้ก็มีไม่ใช่แต่ตอนหลวงปู่มั่นพูดเรารับได้เพราะการปฏิบัติเมื่อจิตใจมันวุ่นวายไม่ดีก็อย่าไปวุ่นวายมันให้สงเคราะห์เป็นให้ถือว่าเป็นของจริงคือทุกขสมุทัยนี่เป็นอุบายเรื่องทุกขสมุทัยอย่าเอามันพยายามละเสียส่วนเรื่องจิตใจดีสงบนี่ก็เป็นมรรคในโรดกับมรรคเราพยายามเจริญพยายามปฏิบัติถ้าอุบายตัวนี้เราก็จำหลักองค์อริยสัจสี่มันก็มาสองเท่านั้นเองคือความชั่วกับความดีนี่เองเป็นอริยสัจ ทุกข์สมุทัยก็ใครไม่ชอบกับพระองค์ก็บัญญัติว่ามันก็เป็นของไม่ดีไม่ควรทำเป็นของสิ่งที่ชั่วสกปรกไม่สะอาดมักเป็นทำให้บริสุทธิ์ซึ่งว่าเป็นของดีโดยศีลสมาธิอันนี้รวบรัดโดยยอดแล้วมาเลือกความชั่วทีนี้ไม่ใช่ว่ามันชนะได้ไงธรรมะมันจึงมากขึ้นจึง 84,000 ทีนี้จึงมีพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ความดีก็เหมือนกันก็ต้องมาแก้สิ่งที่มันมากด้วยกันถ้ากำลังไม่เท่ากันมันก็สู้กันไม่ได้มันมากเพราะเหตุนี้เพราะฉะนั้นที่นี่มีองค์หนึ่งหลวงตาองค์หนึ่งมาปฏิบัติแต่ก่อนเป็นฆราวาสภาวนาจิตใจสงบสบายได้ความสุขไปเรื่อยๆก็มีศรัทธาอยากจะได้ความสุขยิ่งขึ้นไปบอกเราอยู่ฆราวาสก็จะได้ความสุขเพียงแค่นี้ถ้าเราไปบวชเป็นสมณะแล้วความสุขของเราแล้วเราจะรู้เห็นไปมากกว่านี้ได้ความสุขกว่านี้อีกคิดไปคิดมาทงลงตัดสินใจบวชพอไปบวชท่านบวชให้แล้วก็ไปศึกษา ไปศึกษาท่านก็สอนเรื่องพระวินัยวิธีข้อปฏิบัติเมื่อบวชแล้วสอนไปสอนมาเลยจะระเบียบมันมากมายเรื่องวินัยนั่นก็ผิดอันนี้ก็ผิดกฎอย่างนั้นก็กฎขึ้นมาเลยมันเลิกเนี่ยมาภาวนาไม่สงบเลยทีนี้ทำยังไงก็ไม่สบายเพราะมันกลัวผิดเลยภาวนาปฏิบัติไปมาไม่สบายก็เลยเกิดท้อถอยเบื่อหน่ายอยากจะสึกอยู่เป็นฆราวาสดีกว่าทีนี้ก็เลยไปลาพุทธเจ้าว่าสึกเอาไปลาอาจารย์ไม่ใช่กับพุทธเจ้าอาจารย์บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปลาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ถามทำไมก็อยากสึกก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังโอ้ถ้าอย่างนั้นท่านจะรักษาจิตดวงเดียวนี้ได้ไหมก็ตอบว่าได้ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเราทศศีลอันนั้นให้มีสติสำรวมรักษาจิตให้รักษาจิตให้ดีระลึกให้ดีสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปคิดสิ่งไหนที่ให้เกิดความดีเกิดความสติเกิดปัญญาความสำรวมขึ้นมาอันนั้นเป็นความดีต้องพิจารณาสังขารให้มากเพราะสังขารไม่ใช่เป็นของดีเพราะมันเกิดแก่เจ็บตายพอรักษาจิตพิจารณาสังขารเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเห็นของไม่ดีจิตใจยิ่งดีเท่าไรก็เห็นชัดอันนี้แหละจิตสงบเต็มที่ท่านก็พ้นทุกข์นั่นนั่นแหละอุบายถ้ามันถูกนะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรรักษาจิตทำนั่นถ้าหากจิตมันยอมรับความจริงอย่างมันก็พ้นทุกข์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีสุขะปฏิปทาทุกขะปฏิปทาบางคนปฏิบัติสะดวกสบายเพราะจิตของเขาเขารวบรัดอุบายที่ง่ายเหมือนกับผู้จับปลาไม่ต้องไปเที่ยวไล่จับไปทั่วทะเลมันก็จับไม่ได้ถ้ารวบรัดเข้ามาอยู่ในจุดเดียวแล้วมันก็จับไปได้มันก็จำนนมันก็ไม่มีทางไปรวบรัดให้จิตเห็นความจริงเนี่ยมันต้องจำนนทุกอย่างทุกก็เป็นของจริงมันยอมรับความจริงมันก็ต้องเบื่อหน่ายเพราะโดยปกติจิตแล้วมันไม่ชอบทุกแต่มันหลงแล้วมันก็ไม่มีทางออกก็น่าสงสารทีนี้เหมือนกับเด็กยังไม่รู้จะทำอะไรก็น่าสงสารผลที่สุดก็น่าสงสารจิตตัวเองที่มันหลงที่มันพลิกแพลงที่ไม่ยอมรับความจริง

มันมองดูมันเห็นความจริงเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยจิตก็จะฉลาดขึ้นมานี่มันเป็นถ้าจิตยังไม่ฉลาดถ้าจิตฉลาดแล้วดูจิตเอาจิตนี่ดูจิตมันก็รู้ว่ามันหลงสิ่งเหล่านี้มันไปหลงมันไปต้องการมันปรารถนามันอยากอยู่ที่จิตถ้าจิตมันยังอยากอยู่มันยังนี่อยู่ต้องมาดูกายเห็นความชำรุดของกายเห็นความไม่สะอาดของกายเห็นโทษเรียกเห็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก่อนเราเห็นว่าดีเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็ไม่เอาแล้วจิตได้ฉลาดขึ้นมาเมื่อมันไม่เอาวางมันปล่อยเมื่อมันไม่เอามันปล่อยวางก็เรียกว่าวิมุตติเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติใช่สิดูขันธ์ปล่อยวางขันธ์มันก็หลุดพ้นท่านใช้ต้องการความสงบท่านก็สงบได้ท่านละได้ต้องการสมาธิท่านก็ทำความสงบและแสดงอิทธิฤทธิ์ไปตามตามแผ่นอนุภาพต้องการอิทธิฤทธิ์ทางปัญญาท่านก็ยิบยกปัญหาวิปัสสนาขึ้นมาท่านก็ใช้ปัญญานี่เองปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติบางท่านไม่ต้องพิจารณาอะไรเพราะมันพอแล้วนี่เข้าไปสงบเลยมันก็เป็นเจโตวิมุตติบางครั้งท่านอยากพิจารณาท่านก็ต้องการพิจารณาแล้วก็ไปสงบตามเหตุภายนอกที่ท่านจะใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ภายนอกเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆแล้วแต่ท่านจะใช้แต่ผู้ฝึกนั้นมันต้องมีถ้าปัญญาอย่างเดียววิมุตติได้โลกเขาพ้นไปหมดแล้วเพราะเขาไม่ใช่เขาไม่ฉลาดไม่ใช่เขาไม่รู้แต่ความรู้ของโลกเพื่อแก้ปัญหาพ้นจากทุกข์ในความรู้ไม่จบเรียนไม่จบมันแตกกระจายกระจายกระจายเพราะไม่จิตไม่รวมไม่สงบนี่เองไม่มั่นคงนี่เองจึงไม่สิ้นสงสัยก็สงสัยไปร้อยแปดหาไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่าผู้ปฏิบัติที่จะพ้นจากทุกข์ได้นะต้องอยู่ในองค์มรรคคือมีผู้ทูลถามพระองค์ว่าการปฏิบัติพ้นทุกข์ได้พระนิพพานเนี่ยได้โดยเฉพาะพระองค์สาวกของพระองค์หรือศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นจะได้บ้างไหมพระองค์ไม่ตอบไม่ปฏิเสธพระองค์ฉลาดตอบมากแล้วเอาถือธรรมเป็นใหญ่พระองค์ถือว่าลัทธิใดก็ตามบุคคลใดก็ตามถ้าปฏิบัติถูกต้องในอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8แล้วบุคคลผู้นั้นลัทธินั้นอันนั้นต้องพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นศาสตร์ต่างๆที่อยู่ทั่วโลกเพราะมันรู้แต่มันขาดการวิจัยของเขาวิจยะธรรมวิจยะก็มีอยู่เหมือนกันสติของเขาก็ใช่อยู่เหมือนกันไม่ใช่หรอไม่ใช่ปัญญาของเขาก็ใช่การคิดค้นกว่าการทำขึ้นมาก็ใช่แต่ปัญญาเหล่านั้นเป็นปัญญาในรูปได้จากตาจากหูจากลิ้นจากสัมผัสต่างๆเป็นต้นเหตุเป็นเที่ยงหนึ่งมันเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาที่พระพุทธเจ้าพบมาจากอริยสัจจึงเป็นปัญญาที่แท้ที่บริสุทธิ์ปัญญาที่ได้จากสมุทัยคือความอยากความหลงมันไม่บริสุทธิ์แต่จริงพระองค์ก็ไม่จัดเข้าแต่ก็โลกเขาจัดเข้าว่าเป็นปัญญาปรัชญารู้มันก็บรรเทาทุกข์ได้แต่มันไม่สิ้นเชิง

0: ขาก็ได้ความสุขหิวแล้วก็ได้อาหารกินก็ได้ความสุขจริงๆเรียกว่าจินสมมุติเป็นโรคแล้วกินไปแล้วก็มันก็หายบ้างไม่หายบ้างมันก็มีอยู่จริงสงบระงับบ้างนั่งหน่อยแล้วก็เดินเดินหน่อยแล้วก็นี่ได้เครื่องใช้เครื่องสอยเครื่องดูเครื่องเล่นต่างๆมันก็ผ่านพ้นได้ความเพลิดเพลินพระองค์ก็ยอมเราอันนี้ความสุขแต่มันเป็นการมาสุขขันธ์ด้วยการอนุโยคนะพระองค์ก็ว่าเป็นความสุขมันเป็นแต่สุขอย่างนี้ไม่ควรยึดมั่นเราจะหาความรวบรัดที่เราจะได้ปฏิบัติให้สงบให้ตรงดีลงไปไม่ต้องคิดอยู่ในเขตในกฎเกณฑ์อันนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นเวลาได้ความวิเวกได้ความสงบไปเรามาอยู่ป่าในจิตของเรามันไม่แน่นอนเวลาอยู่ป่าไปคิดไปทางบ้านเวลาอยู่บ้านคิดอยากมาอยู่ป่ามันวกวนอยู่อย่างนี้แล้วไม่มีอะไรแน่นอนแล้วจะไปเชื่อมันจิตกิเลสอันนี้อันนี้มันมีทุกคนนะเนี่ยพอเวลามาสิที่สงบแล้วแต่จะทำจิตที่เราตั้งใจมาแต่แรกก็ไม่ทำเสียหาเรื่องหาเราคิดโน้นคิดนี่มาคุยโน้นคิดนี่ประรบโน้นลมนี่บางคนก็นินทากันติดตีเตือนกันมีปัญหาร้อยแปดจะได้ความสุขจากรักษาศีลก็ไม่มีเพราะไม่ตั้งพูดจ้วงจ่าพูดอะไรแต่อะไรเพ้อเจ้อมันก็ไม่ได้ความสุขจากการรักษาศีลสมาธิเลยในสุขปิญญาติเราไม่ได้รักษาเลยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องวิจัยปัญหาในการปฏิบัติเท่าที่อยู่มายาวนานมันไม่มีที่สิ้นสุดปัญหาอันนี้กับผู้ปฏิบัติไม่น่าจะมีปัญหาอย่างนี้ไม่น่าจะให้เราผู้ปกครองให้ได้ยินหรือให้มีอะไรปัญหาวุ่นวายเลยมันมีที่สิ้นสุดทั้งในทางครัวทั้งทางนี้เราเบื่อหน่ายในสลดสังเวชก็ไม่ทราบจะทำยังไงก็เลยเป็นคนที่จะต้องพูดหยาบจะต้องแก้ปัญหาอะไรโดยเพื่อกระตุ้นให้รู้จิตก็เลยกลายเป็นคนที่เราไม่อยากใช้ยังเป็นต้องใช้ขึ้นมาต้องใช้เสียงแข็งขึ้นมานี่ขึ้นมาแท้จริงเราไม่อยากใช้เลยสิ่งอย่างนี้อันนี้พูดเป็นอุบายที่เราทั้งหลายฟังแล้วให้สรุปผลในการปฏิบัติเพื่อจะได้สงบสังเวชใจแล้วก็มาปล่อยวางซะหาความสบายความสงบดูใจไม่ยากเราดูใจถ้าสติดีปัญญาดีดูกายก็ไม่ยากถ้าปัญญามีแล้วเพราะความจริงมันเกิดให้เราเห็นขอให้มีฉันทะความพอใจในการดูกันตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าสลัดออกอย่าครึ่งกลางๆให้เต็มใจเรียกว่าศรัทธาเป็นพลังของจิตใจในมรรคในผลวิริยะความเพียรเพื่อทำเพื่อมรรคเพื่อผลเรียกว่าเพียรชอบจิตตะเอาใจชอบคิดชอบตามคำสอนของพระองค์วิมังสาตรวจตราตรวจตรองให้ดำเนินไปในทางนี้จะให้มันหลีกไปทางอื่นให้มันแน่วแน่จริงจังลงไปนี่หนทางที่แคบที่เราจะต้องดำเนินตั้งใจอธิษฐานใจปฏิบัติพูดมาทั้งหมดนี่ก็อยู่ในความจริงใจท่านอธิษฐานใจกำหนดไว้ให้มันแน่วแน่เราจะได้ผลจริงๆพระเท่าที่ทุกครั้งที่ผู้ปฏิบัติผ่านมาได้ผลอันที่ความจริงนี่เองส่วนอันนั้นน่ะมันเป็นขยะที่เราคิดไปร้อยแปดไม่ได้อะไรเลยมันบูดมันเน่าไปหมดแล้วเอาเล่าให้ฟังกันนี่แหละรู้อาการเป็นแล้วก็แต่งใจของเราให้ดีทำไมปกติจึงไม่สั่นทำไมถึงอันนั้นเกิดขึ้นอันนี้จึงเกิดขึ้นเราก็รู้ปัญหาขึ้นมาเพราะมันกระทบจิตเวทนามันกระทบจิตทบจิตที่เราไปอดก็เลยอาการมันแสดงออกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาใช้สติรู้เวทนานี่มันก็มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ทุกข์มันเราเคยทุกข์มาแล้วปวดก็ปวดเมื่อมีขันธ์แล้วก็ต้องมีเวทนาแต่เวทนากับจิตนี่ไม่ใช่อันเดียวกันเราพยายามทำไมจิตเราจึงมันเปลี่ยนแปลงจากปกติมามีความรู้สึกไม่ค่อยแช่มชื้นไม่ค่อยเบิกบานเพราะความเวทนานี้ครอบงำไม่ค่อยมีปกติมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทุกข์เราจะไม่ทุกข์ไม่ได้หรือไรมันเกิดก็เกิดอยู่นี่แหละมีคือมีอยู่นี่แหละอย่าไปอยากอย่าไปกดไปดันว่าจะให้มันหายจะให้มันดับถ้าอยากเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นตัณหาเพราะฉะนั้นจิตจะสงบได้นะจะต้องจิตรักษาจิตเวทนาก็อยู่ในเวทนาตามหลักของมหาสติปัฏฐานให้รู้จักกับเวทนาในสักแต่เวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครเวทนาเป็นธรรมเป็นขันธ์อันหนึ่งเท่านั้นเองคนทั้งหลายไม่ได้ภาวนาไม่ได้สติจึงไม่รู้เวทนานี่เป็นขันธ์ถือว่าเวทนาเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นเวทนาจึงอยู่กับเราคลายออกไม่ได้เราพยายามที่จะให้เวทนานี้ไม่อยู่กับเราสักแต่ว่าเวทนาแล้วก็แต่งใจให้ดีถ้าใจไม่มีอะไรยึดก็ยึดพุทโธไว้ก่อนเอาใจในพุทโธปล่อยวางทำแต่งใจของเราให้กลับสู่ปกติเหมือนก็ไม่มีอะไรเข้าใจไหมเนี่ยทำใจปกติเหมือนไม่มีอะไรอย่าบังคับมันมากถ้าไปต่อสู้กันมันคืออันกำลังสติของเรามันอ่อนแล้วก็ความสงบของเราสมาธิของเรายังไม่แข็งแรงอะไรนี้เกิดกลัวแต่กลัวโดยเราไม่รู้สึกว่ามันกลัวหรอกเพราะมันทรมานอยู่แล้วมันเคยเห็นฤทธิ์เวทนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปกติแล้วพอรู้สึกไม่สบายเราก็เปลี่ยนปุ๊บรู้สึกไม่สบายก็เปลี่ยนปุ๊บตามใจมันก็แก้ได้โดยวิธีง่ายๆแต่มันเคยไปอย่างนั้นมันจะให้เราลุกขึ้นหนีไปนั้นจึงได้เรียกว่ามาอยากให้เราถอนจากสมาธิจึงได้เวทนานี่เรียกว่าขันธมารมันมาขัดขวางไม่ให้จิตของเราเข้าสู่ความสงบถ้าจิตของเรานี่แบบพระพุทธเจ้าพระองค์ชนะมารด้วยการสละดานาได้ทำอวิเดนาด้วยการสละด้วยการเวทีเวทนานั้นสักเวทนาไม่ใช่เราท่านปล่อยวางเรียกว่าดานาสละไม่ยึดถือไม่ถือว่าเป็นเราเรารักษาจิตพุทโธไว้ของเราให้มันปกติให้มันดีถ้าเราทำได้โดยไม่ต้องไปแข่งแล้วไปนี่กับไปสู้โดยไม่ต้องไปสู้อะไรเราแยกจิตออกมาพุทโธมาทำด้วยปัญญาของเราอุบายว่าจิตกับเวทนาทุกปวดอันนี้ไม่ใช่อันเดียวกันเราทำไปถ้าหากว่ามันอันนี้หลุดได้ผ่านได้แล้วความสุขยั่งอัศจรรย์เท่าที่ปฏิบัติมาถ้ามันทุกข์มากแต่เราพยายามภาวนาไปพบมันหลุดออกได้เนี่ยสมาธิแม้แต่เราออกเดินไปแล้วมันไม่อยากออกนะเพราะมันเห็นทุกข์มาแล้วมันจะออกไปมันก็ทุกข์มันเบื่อทุกข์มันอยู่เดินไปก็ไม่อยากออกมันวิเวกสงบสงัดกันได้วิเวกนี่ได้ความสงัดได้ความวิเวกแต่เรานั่งอยู่ก็ได้ความสุขได้ความสงบพอเราออกมาแล้วก็ได้ความวิเวกทั้งกายทั้งจิตใจเดินตัวเบาเลยเท่าที่เคยปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านได้แล้วมันดีมาก เราหาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าให้มันครอบงำคือแยกพลิกออกเวทนานี่เวทนาเราก็ไม่ให้ครอบงำจิตพลิกออกจากจิตให้จิตอยู่ในพุทโธจะครอบงำได้เวทนานี่มันก็อนิจจามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันเปลี่ยนมันอยู่ไประยะหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราไม่ยอมแก้ไขมันก็ต้องแพ้เราเพราะทำเวลาสังขารเหล่านี้มันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งนะมันไม่ได้อยู่ตลอดไปจนถึงให้เราตายหรอกอย่าไปเชื่อเลยกิเลสมันจะหลอกมันไม่ตายหรอกเดี๋ยวนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตายแล้วไม่ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วครูบาอาจารย์นั้นก็ตายแล้วไม่ได้มาเป็นครูบาอาจารย์สอนเราหรอกเพราะท่านเคยไม่ยอมเปลี่ยนมันเคยชนะมาแล้วแต่มันต้องอุบายถ้ามันเปลี่ยนต้องมีอุบายที่ไม่ต้องไปอยู่ให้แยกมันออกแล้วก็พอจิตสงบแล้วมันอันนั้นมันหายหน้าไปเลยไม่ทราบมันไปอยู่ไหนไม่ทราบมันมาจากไหนมันไปนะพอจิตมันสงบได้แล้วคือมันต่อสู้ขัดขวางไม่ให้จิตเข้าสมาธินี่เองตัวนี้เรียกประมาณตามธรรมก็ท่านเรียกว่านิวรณ์เหมือนท่านพูดแบบหนึ่งก็เรียกว่ามาพูดแบบหนึ่งก็เรียกว่ากิเลสท่านพูดหลายอย่างแต่อันเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นเข้าใจอย่าให้มันถึงกับสั่งเราเปลี่ยนถ้าหากว่าจิตของเราปกติแล้วอันสั่งก็หายไปความรู้สึกนั้นหายไปอยู่ในพุทโธรักษาจิตสติของเราจิตไม่น่าจะเป็นเพราะเราต้องมาทำจิตให้มันดีอย่าให้มันทุกข์ในใจอย่าให้มันกลัวปวดมันกลัวจนสั่นนะเดี๋ยวมันกลัวหมดจิตมันกลัวแต่โดยเราไม่มีเจตนาเพราะมันเคยกลัวสัญชาติของมันนะขณะภาวนาอยู่ก็ไม่ได้คิดว่ากลัวหรอกแต่มันสัญชาติของมันมันเคยกลัวดูเพราะฉะนั้นนะเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเรามีที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราพุทโธนะทำใจให้สบายคือให้เรารู้เท่าอารมณ์จิตของเราเนี่ยถ้าอันนี้เกิดขึ้นใจจะอยู่สบายเป็นปกติไม่ได้หรือถ้าไม่ใช่อันเดียวกันนะมันต้องได้มันต้องแยกกันได้ต้องอยู่กันได้เราก็กำหนดจิตพุทโธก็รู้เวทนาก็มันก็มาจากที่อื่นเช่นมันเจ็บปวดทางกายมันอยู่ที่โน้นไม่ได้อยู่ที่นี่ดูให้มันชัดใจอย่าให้มันกลัวอย่าไปคิดว่ามันทุกข์ไปคิดว่าเราทุกข์เราเจ็บเราปวดแยกจากเราออกให้ได้นี่เป็นหลักสำคัญให้พยายามใจดีถ้ามันปวดจริงๆเราก็ขยับสักนิดนึงไม่ต้องขยับไปอย่างนี้เพราะที่มันปวดเพราะมันเลือดลมของเรานั่งทับเลยเนี่ยด้วยจิตเรากายเราถ้าหากยังไม่สงบแล้วมันหนักแล้วจิตรวมแล้วกายมันเบาเลือดลมเดินได้เท่านั้นพระท่านคำนิโรธท่านที่นั่งนานๆเลือดลมเดินไม่ได้มันก็หายใจไม่ได้ท่านก็อยู่ไม่ได้แต่จิตสงบได้จิตเบากายเบาเพราะฉะนั้นเลือดลมเดินได้ปกติไม่พิการพอจิตสงบไปแล้วมันเบาฉะนั้นปวดนั่นจึงหายไปไม่พยายามทำจิตให้สงบสักกลัวทุกข์เลยบางทียังทุกข์ยังไม่เกิดมันสงบก่อนมันก็แล้วไปเลยถ้าเราสงบได้เร็วไม่มีปวดเลยมันเรื่องนี้มันบางครั้งใจเราดีเรานี่ก็ภาวนาบริกรรมพุทโธสักครู่หนึ่งจิตก็ค่อยลงตัดขาดอารมณ์ภายนอกมันไม่สร้างไปหาเรื่องอะไรต่ออะไรมันมีแต่อันเดียวของมันคอยลงไปหมุนไปลงไปไปถึงที่มันก็สบายอยู่ตั้งมั่นอยู่อันนี้ถ้าเป็นขึ้นก่อนแล้วก็ทุกเวทนาก็มีนั่งก็สบายไปเลยเป็นอย่างนั้นตรงนี้บางครั้งมันมีปัญหาต่างๆจิตมันลงยากมันไปติดอารมณ์ข้างที่มันมีอยู่ที่เราชนะไม่หมดยังไม่ทันได้ลงสนิทมันก็เวทนาขึ้นมาก่อนมันก็มารับเวทนาก่อนทีนี้มันกลัวเวทนาเนี่ยมันก็สั่นทีนี้ นี่มันทุกข์มันเกิดขึ้นจิตมันเคยยอมมาแล้วเคยทรมานมันเคยทรมานข่มเหงจิตมาแล้วมันกลัวมันตกใจเพราะฉะนั้นต้องมีสติแห่งกล้าอย่ากลัวอย่านึกว่ามันเป็นเวทนาเมื่อเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้เข้าใจไหมพยายามรักษาจิตของเราให้ปกติเวทนาก็มันก็มีอยู่เป็นธรรมดามีกายนี่ก็ต้องมีเวทนาเพราะมันจะให้มันไปอยู่ที่ไหนต้องไปอยู่ในกายนี่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในห้าอย่างมันไปอยู่ในกายนั่นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยอมรับความจริงเวทนานี่ถ้ามีขันยังอยู่หรือมันแก้ไม่ได้ขาดได้ก็ได้ทำจิตให้สงบก็ขาดทำจิตให้สงบก็ขาดถ้าหากเรายังมีรูปครองอยู่เวทนาก็ต้องติดอยู่นี่ต่อเมื่อรูปแตกดับไปแล้วพระอริยะเจ้าจึงภาระอันหนักส่วนขันนี้จึงมันหมดไปด้วยเพราะฉะนั้นความรู้สึกปวดรู้สึกไม่สบายนี่มันเป็นกายวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณวิญญาณทางกายอันนี้มันมีอยู่ประจำกายพระองค์ตอนพระชวนหนักพระองค์ก็บอกอานนท์ให้ปูอาสนะจัดอาสนะเพื่อจะได้พักระงับเวทนาความรู้สึกเวทนาก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่จิตของพระองค์ที่ฝึกดีแล้วเมื่อพระองค์ปล่อยวางมันก็วางได้โดยไม่ยากสงบได้โดยไม่ยากทิ้งได้โดยไม่ยากของเราเนี่ยต้องใช้สติใช้อุบายต่อพิจารณากว่าจะวางได้เพราะกำลังต้องต่อสู้กันก่อนอุบายเราเนื้อกว่าจึงจะวางได้ถ้าเราไปแพ้เขาชนะก็เอาอีกแล้ว มันเป็นอย่างนั้นพยายามภาวนาไปถ้ามันเคยชินมันหนีไปแล้วมันก็ไม่ปวดไม่ง่ายหรอกนั่งมันไม่รู้สึกจิตมันสงบไปก่อนมันเคยชินแล้วเพราะฉะนั้นเราเคยนั่งในที่นิ่มที่อ่อนตั้งเก้าอี้นั่งนี่แหละเรามันที่เรามานั่งอย่างนี้มันก็เพราะฉะนั้นจึงอยากให้นั่งเพื่อนเพื่อนธรรมดาเพื่อจะได้เคยชินเราไม่ต้องติดถ้าเคยนั่งที่นี่ดีแล้วไปไหนก็ต้องขนนั่งที่นั่งที่นอนไปแล้วที่นี่มันก็ลำบากพระพุทธเจ้าไม่ได้ออกไปพระองค์ไม่ได้เอาไปอะไรสักอย่างเลยองไปนั่งในพื้นธรรมดามีใบไม้รวมๆก็เอาข้าวปูก็นั่งนอนอยู่อย่างนั้นไม่ได้มีอะไรเหมือนกับพวกเราเลยเพราะพระองค์ฝึกอันนี้เคยชินแล้วไปไหนก็สบายเลยไม่ต้องห่วงพระองค์ตัดได้ช่วยตัดความกังวลในเล็กๆน้อยๆแบบอายุง่ายกินง่ายเดินง่ายพระองค์เคยชันของที่ดีๆที่เมื่อคารวาสครองเรือนพระองค์ออกไปหากินแบบง่ายๆพระองค์เคยนอนดีๆไปออกไปหาแบบนอนง่ายๆเคยนุ่งห่มของดีๆก็ไปนุ่งห่มแบบง่ายๆกินง่ายนอนง่ายใช้สอยนุ่งห่มง่ายไปง่ายอยู่ง่ายการสงบมันก็ง่ายขึ้นความกังวลก็น้อยลงภาระก็น้อยลงเมื่อมันจิตใจมันสนิทเคยชินกับความง่ายแล้วมันก็สงบไม่มีเครื่องกังวลไม่มีภาระมันก็เบาขึ้นมาแต่ถ้าเราไปติดสิ่งเหล่านั้นแล้วมันเป็นอุปสรรคกลัวนะกลัวหิวกลัวลำบากกลัวร้อนกลัวหนาวกลัวเจ็บกลัวปวดมีแต่กลัวไปหมดเพราะมันไปติดเป็นอย่างนั้น ความกลัวเพราะเคยชินนี่เองเคยใช้เคยสอยเคยกินอย่างนั้นเคยนอนอย่างนั้นเคยบริโภคอย่างนั้นเคยเปลี่ยนอิริยาบถอย่างนั้นถ้าจะบังคับไปสักหน่อยมันก็กลัวล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเปลี่ยนแปลงให้มันง่ายขึ้นมาตลอดถึงเปลี่ยนแปลงจิตใจในเรื่องความคิดเห็นให้มันสอดคล้องกับคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าให้ขัดแย้งเรื่องศีลเราก็ต้องคิดให้มันสอดคล้องกับพระองค์เรื่องภาวนาก็คิดให้มันสอดคล้องกับพระองค์ถ้าจิตของเรามันมีความเห็นแบบแยกเราก็พยายามดัดให้เข้าดึงเข้ามาให้มันถูกหนทางอย่าให้มันแก้ตัวย้ายมันอ้างโน้นอ้างนี้เป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้อันนั้นท่านเรียกว่าสิ่งขัดขวางคืออารมณ์คือที่เรียกว่ากิเลสนั่นเองขัดขวางการดำเนินงานของเราการเดินทางตามพระพุทธเจ้าไม่สะดวกทำให้เราจะต้องแยกทางการเดินมันก็ตามพระองค์ไปไม่ทันเลยตามไปไม่ได้เพราะแยกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพยายามคิดให้สอดคล้องตามพระองค์ที่บอกให้เราเดินตามเพศตามคารวะอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดติดในรูปอย่าไปยึดติดในเสียงอย่าไปยึดติดในเนตของเราตรวจถึงแม้ในเพศหญิงเพศชายก็พยายามที่จะยึดไม่ยึดติดอันนี้เป็นเปลือกไม่ใช่เป็นเนื้อแท้เนื้อแท้ธาตุอันเดียวกันจริงๆคนเรากระดูกก็แบบเดียวกันอาหารก็อย่างเดียวกันไม่มีแบ่งแยกเลยแต่มันที่แบ่งแยกนี่มันกรรมที่มันแยกถ้าไม่แยกอย่างนั้นมันก็สัตว์ก็ไม่มีที่เกิดแต่เมื่อมันเกิดเป็นทุกข์เราเบื่อหน่ายอยู่อย่างนี้แล้วเราก็พยายามที่จะมาให้มันมีไม่แบ่งแยกเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมไฟเลยจิตให้มันขาดไปเลยถ้าไปติดแล้วมันก็มีอยู่อย่างนั้นกับกิริยาที่เรายึดถือที่เราสำคัญสัญญาหมายนี่เองมันเป็นตัวปัจจัยให้สังขารให้ปรุงแต่งเป็นเพศขึ้นมาเป็นหลงขึ้นมาให้เกิดความไม่เข้าใจอันถูกต้องก็เป็นกามเป็นภพเป็นตัณหาขึ้นมาเพราะความไม่รู้ความจริงนี่เองเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดมันเปลี่ยนแปลงได้มันละได้มันทิ้งได้ถ้าไปถึงชั้นภาวนาชั้นละเอียดแล้วไม่มีเพศเหมือนว่าพวกพรหมนั่นพวกชั้นภาวนาอยู่ด้วยปีติสุขเป็นอาหารไม่ได้กินอาหารมันก็พวกเราชั้นนั้นไม่มีเพศเลยมีความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ในจิตพอแล้วไม่ได้หาอย่างอื่นมาเพิ่มมาอีกแต่ที่นี่ก็เพราะมันไม่เที่ยงอยู่ได้ระยะหนึ่งมันก็เสื่อมจากฌานอันนั้นก็ต้องมาเป็นได้กายอันหยาบอีกอันนี้จึงพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมอยู่ในภพอันนี้จึงพยายามจะดึงออกและชักชวนออกจากภพอันนี้ไม่ให้ไปติดถึงจะมีความสุขอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงยังความฉลาดยังไม่พอยังไปหลงติดในภพนั้นอยู่คำว่าติดภพคือติดความที่มันมีอยู่ในเฉพาะปัจจุบันนึกว่ามันพอแล้วแต่พอถึงเวลานั้นมันเปลี่ยนแปลงมันหายจากนั้นไปเลยไปได้อัตภาพมาใหม่บางทีก็มาได้ในมนุษย์อันยากยากบางทีก็ไปได้นอนตกนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีมันไม่แน่นอนอย่างนี้พระองค์จึงสลดสังเวชไม่ควรจะหมกมุ่นติดอยู่ในความสุขอันประเภทชั่วคราวเล็กๆน้อยๆ กลับไปโยแยกไปมามันรำคาญจึงพิจารณาเห็นโทษและภาวนาให้ปล่อยวางละเอียดปัญญาบริสุทธิ์กว่านั้นเองไม่มีอะไรเสพเหลือภาวนาไประดับขั้นไปถ้าจิตมันสงบแล้วมันค่อยมีปัญญาค่อยเห็นโทษเห็นคุณสิ่งไหนเป็นโทษมันเคยอุปสรรคมาแล้วมันก็รู้จัก
1: น้องปู่ครับเวลาคนตายเนี่ยจิตมันออกจากร่างก่อนที่จะลมหายใจจะหยุดหรือว่าลมหายใจหยุดก่อนที่จิตมันออกจากจิตจะออกจากร่างไป
0: ลมหายใจกับจิตมันไปพร้อมกันแต่ถ้าไออุ่นยังอยู
1: ่คือว่าถ้าลมหายใจหยุดจิตก็ออกจากร่างไป
0: ลมหายใจหยุดหมายถึงที่ประจรที่มันทำงานมันหยุดลมหายถ้าไม่มีใจมันก็หยุดไปเลยเพราะว่าลมนี่มันเพราะใจอยู่ที่ถ้าสมมติว่าสลบชั่วคราวนี่ไม่ใช่เพราะลมหายใจไม่มีเพราะมันละเอียดมากและประสาทส่วนนั้นมันไม่ทำงานเรียกว่าสลบเพราะมันไปบังคับประสาทแต่ถ้าหากว่าแก้ประสาทส่วนนั้นกลับคืนแล้วลมหายใจก็มีอีกนี่จึงเรียกว่าไม่ใช่ว่าลมหายใจหมดแล้วลมมันยังมีอยู่เพราะมันเป็นโดยบังคับไปเครื่องทำงานเหมือนกับหลอดไฟนี่มันเสียไม่ใช่ว่าไฟมันหมดไฟมันมีอยู่วิธีแก้ทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายมันก็แก้ตามที่เคยเขาแก้มายาวนานโลกทั้งหลายแก้ที่แก้อยู่ในเวลานี้วิธีแก้ทุกข์หิวปลาอาหารมากินหาวัตถุหาเครื่องใช้นึกว่าทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่พอเลยไปแก้หาเสรีรวมนึกกับความไม่ว่าตาเห็นนึกอยากได้ความสุขจากตาเห็นก็ไปหาเรื่องสิ่งที่ตาชอบนึกอยากได้ความสุขจากเสียงก็ไปต้องการน้อมไปในเสียงที่เราชอบนึกอยากได้ความสุขจากกลิ่นเมื่อกลิ่นอย่างนี้แล้วก็เกิดความสุขก็จึงไปแสวงหาเมื่อได้แล้วก็ยึดติดระลึกเวลามันหมดไปแล้วก็ระลึกหาอยากได้อีกอยากมีอีกนี่หาวิธีแก้ทุกข์โดยโลกไปอย่างนี่ผลที่สุดก็สร้างปรัชญาในการหาที่นี่สร้างความรู้ในการหาเพื่อแก้ทุกข์ในปรัชญาของโลกที่เขาสร้างขึ้นมาจะได้เห็นอันนั้นสร้างอันนั้นขึ้นมาจะได้ความสะดวกสบายจะได้ความสุขจะได้ความเพียงพอโลกนี้มันไม่ทราบอะไรกับอะไรกันแล้วไม่เห็นปรัชญาไหนของโลกว่าได้เพียงพอโดยอมิตรด้วยวัตถุด้วยสิ่งนั้นทำไมมาอบรมจิตใจในทางธรรมให้เห็นอริยสัจสัจธรรมของพระพุทธเจ้าพอไปถึงของจริงแล้วจิตมันจำนนไม่มีทางแก้ตัวเลยมันไปสุดที่ความจริงส่วนโลกไม่ถึงความจริงไม่เห็นหลักจริงอันถูกต้องมั่นคงไปจริงที่ปลอมๆโดยเฉพาะจริงสังขารเรียกกับจริงสมมติพระพุทธเจ้าพระองค์รู้จึงว่ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งสังขารที่จริงสังขารจริงสมมติอันนี้เองมันจริงอย่างไรมันก็จริงนะมากระดาษแท้โลกช่วยสมมติว่าเป็นเงินในก็หากันต้องการกันใช้ประโยชน์ได้นะนี่เรียกว่าจริงสมมติเขายอมรับแต่กระดาษอย่างอื่นเขาไม่ได้สมมติเข้ามาทำแทนแล้วเขาว่าปลอมอีกเขาไม่ยอมรับตัวหนังสือตัวนี้สมมติว่าเป็นตัวกออย่างนี้ในวงการนั้นสมมติก็เป็นจริงนะเกิดประโยชน์ได้เอามาใช้มาเขียนเป็นภาษาขึ้นได้ รูปอย่างนี้แต่ประเทศอื่นหรือผู้อื่นเขาไม่สมมติรูปอย่างนี้นะเขาเขียนอีกรูปอย่างหนึ่งเขาก็ใช้เป็นตัวก่อนเรียกแต่เรียกชื่ออย่างเดียวกันก็เป็นประโยชน
2: ์ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวาโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าสนทนาธรรมในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่43ครับ
1: เมื่อเกิดสนิมแล้วต้องขัดไม้หมดทั้งลูกทั้งข้างนอกข้างในแล้วระบมด้วยไฟอีกถึง5ไฟตามพระวินัยจึงจะใช้ได้ต่อไปซึ่งเป็นความลำบากมากมายท่านจึงรักสงวนบาทมากกว่าบริขารอื่นๆไม่ยอมปล่อยมือให้ใครง่ายๆเคยมีผู้ไปขอรับบาท่านเวลาขากลับจากบิณฑบาตเมื่อท่านไม่แน่ใจกับผู้มาขอรับบาทว่าเคยปฏิบัติต่อบาทมาแล้วอย่างไรหรือไม่ท่านมักจะพูดอุบายต่างๆอันเป็นลักษณะห้ามโดยปริยายไม่ยอมมอบบาทให้

นี่เป็นธรรมเนียมรักษาบาตรของพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นที่เคยปฏิบัติกันมาแต่โลกมีอนิจจังเป็นทางเดินจึงไม่อาจทราบได้ในสมัยนี้ว่าพระธรรมวินัยอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นอนิจจังไปโดยประการใดหรือไม่เท่าที่สังเกตก็พอทำให้หน้าวิตกได้อยู่บ้างแล้วเนื่องจากสิ่งแวดล้อมกำลังคืบคลานเข้ามาในวงปฏิบัติทีละเล็กละน้อยและค่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆจนจะเข้าขั้นจะอพยพสำหรับท่านที่เป็นสุปฏิบัติมีใจหนักแน่นในธรรมเพราะอาจฝืนทนอยู่ไม่ได้เนื่องจากความแสลงแทงตาสะดุดใจที่จะทนอยู่ได้อากัปกิริยาของผู้ปฏิบัติกำลังเริ่มไหวตัวไปทำสิ่งดังกล่าวอันเป็นการแสดงบอกลักษณะความสนใจและตื่นเต้นพิกลทั้งท่านและเราชนิดที่อาจเดาไม่ผิดถ้าไม่ยอมสำนึกและขยับตัวเข้าใกล้ชิดต่อหลักเดิมคือพระธรรมวินัยและธุดงควัตทั้งหลายอันเป็นเหมือนเกราะหลบภัยดังที่ครูอาจารย์ท่านพาดำเนินมาก็น่ากลัวจะกลายเป็นพระธุดงค์กรรมฐานประเภทจรวดดาวเทียมชนิดมองไม่ทันไปได้ในไม่ช้าเพราะความรวดเร็วเกินสมัยที่ท่านพาดำเนินมานั่นเองการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิติเตียนท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่อย่างใดแต่กล่าวด้วยความที่น่าวิตกกับพระธรรมวินัยและธุดงควัตที่ผู้ปฏิบัติเราซึ่งชอบความเปลี่ยนแปลงเอาตามใจชอบจะฉุดลากลงมาสู่ตลาดแห่งความสะดวกของตนเพราะสมัยนี้การเรียนรัดกันพระธุดงค์เราก็อาจต้องการความรวดเร็วทันใจและอาจเรียนและปฏิบัติแบบรัดกุมยิ่งกว่าศาสดาและครูอาจารย์ที่พาดำเนินมาก็ได้ซึ่งการรัดกุมแบบนี้น่าจะเป็นแบบล้างมือคอยเปิบแต่สุดท้ายก็หมดหวังนั่งซึมจึงขอฝากธรรมนี้ไว้กับพระธุดงค์เราทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาสิ่งตามใจทั้งหลายที่กำลังคืบคลานเข้ามาแอบซ่อนอยู่ตามมุมวัดมุมกุฏิชายสบงจีวรและการแสดงออกจะได้ถอยตัวห่างออกไปไม่มีโอกาสมาซ่องสมกำลังทำลายวงคณะกรรมฐานเราให้ฉิบหายไปอย่างรวดเร็วกว่าเวลาที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามนักปฏิบัติเราถ้าเพลินมองข้างนอกยิ่งกว่ามองข้างในคือตัวเองเทียบกับหลักธรรมวินัยแล้วต้องจัดว่าเป็นความเผลอตัวเพื่อเปิดทางให้เหล่าร้ายทั้งหลายคืบคลานเข้ามาตั้งวัดใหม่ที่รกรุงรังขึ้นแทนวัดเก่าตั้งเราตัวดื้อด้านขึ้นแทนเราตัวเดิมที่เคยมีธรรมในใจให้จมมิดชนิดมองไม่เห็นของเดิมแน่นอนคำว่าธรรมกลายเป็นโลกคนฉลาดกลายเป็นคนเขลาคนมีสติกลายเป็นคนเมาคนที่เคยเป็นเจ้านายของตัวแต่กลายมาเป็นบ่อยด้วยสารคุณนั้นก็กลายไปจากบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเพราะความรู้สึกคิดนึกพาให้กลายกายวาจาที่เคยเป็นเครื่องมือทำดีก็กลายเป็นเครื่องมือสังหารตนให้ฉิบหายวายปวงไปสิ้นไม่มีส่วนใดจะขืนตั้งตัวดีเด่นคงเส้นคงวาอยู่ได้ถ้าลงใจได้เปลี่ยนสภาพความคิดเห็นเป็นอื่นแล้วท่านนักปฏิบัติจึงควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมรดกอันดีเยี่ยมไว้อย่างเต็มภูมิแห่งความสามารถขาดดิ้นในการปฏิบัติแม้สิ้นชีพก็อย่าให้สิ้นรวดลายที่เคยเป็นลูกนักรบถึงจะจบชีวิตลงในนาทีนั้นเพราะการสู้รบกับกิเลสนานาชนิดด้วยข้อปฏิบัติอันทรหดอดทนก็ขอให้สิ้นไปในถ้ำกลางแนวรบซากศพที่ตายในสงครามแห่งกิเลสแทนที่จะเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่ากลัวแต่จะกลายเป็นซากศพที่หอมหวนทวนลมตลบอบอวลไปทุกทิศทุกทางทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเป็นศูนย์กลางแห่งความดึงดูดจิตใจของมนุษย์มนาเทวดาอินพรหมทั้งหลายให้มีความกระหยิ่มยิ้มย่องต้องใจอยากมาพบมาเห็นและกราบไหว้สักการะบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้ไม่ลืมเลือนเหมือนองค์พระศาสดาและพระสาวกทั้งหลายตลอดครูอาจารย์ท่านนิพพานซึ่งเป็นสักขีพยานแห่งความทรงจำของพวกเรามาแล้วอย่างประจักษ์ใจพระอัฐิพระอังคารเท่าฐานของท่านไม่มีผู้ใดรังเกียจเดียดฉันและกลัวกันมีแต่ความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าด้วยกำลังศรัทธาต่างประสงค์พระอัฐิท่านมาไหว้สักการะบูชาเป็นขวัญใจไว้ระลึกทุกเช้าค่ำวันคืนยืนเดินนั่งนอนเพื่อความสวัสดิมงคลแก่ตนและสถานที่บ้านเรือนและเพื่อความแคล้วคลาดปลอดพยันตรายทั้งหลายจะได้ไม่มาถูกต้องสัมผัสชีวิตร่างกายซึ่งเป็นสมบัติที่รักสงวนอย่างยิ่งในโลกทั้งสามชีวิตอัตภาพของท่านนักปฏิบัติจึงขอวิงวอนให้เป็นไปด้วยความแกล้วกล้าสามารถในการห้ำหันฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการที่กิเลสสันดาน
ก่อกำแพงกั้นไว้อย่างหนาแน่นมั่นคงจนทะลุไปได้ดังท่านผู้เป็นศาสดาและอาจารย์พาดำเนินและได้ชัยชนะมาสู่โลกตนก็หลุดพ้นศาสนาก็พลอยเด่นโลกก็พลอยเฟื่องฟูเพราะคนที่ดีมีใจเป็นธรรมซึ่งรอกราบไหว้บูชายังมีอยู่มากและคอยเหนียวคอยเกาะท่านผู้พาดำเนินด้วยความอาถรรพ์และถูกต้องแม่นยำในการเป็นผู้นำด้วยความราบรื่นชื่นใจโลกยังหิวโหยต่อความดีและคนดีอยู่มากจนไม่อาจประมาณนับได้แม้ตนไม่สามารถดัดแปลงแต่งกายแต่งใจให้ดีเป็นที่พึงพอใจได้แต่ก็อยากเห็นท่านนักปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสน่าเข้าใกล้ชิดสนิทธรรมอยากเคารพเลื่อมใสและกราบไหว้เทิดทูนเป็นขวัญใจไม่มีวันอิ่มพอโลกแม้จะพากันอยู่กับความโกลาหลโอลมานอันเป็นความวุ่นวายอบายมุขของมนุษย์มานานจนแทบหมดหวังในการแสวงหาทางออกก็จริงแต่หัวใจยังมีความหวังยังสืบต่อเมื่อเห็นสิ่งที่น่าเกาะก็อยากเกาะเห็นสิ่งที่น่ายึดก็อยากยึดเห็นสิ่งที่น่าพึ่งพิงก็อยากพึ่งพิงไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอเพราะความรู้สึกต่อความสุขของโลกเป็นอันเดียวกันการปฏิบัติเพื่อหัวใจตนด้วยสุขปฏิบัตินั่นแลคือเพื่อหัวใจของโลกด้วยในอันดับต่อไปข้อนี้พระพุทธองค์ทรงดำเนินมาแล้วสมัยที่ทรงทรมานพระองค์มิได้ทรงคิดทรงวิตกกังวลในพระทัยว่าจะเพื่อผู้ใดแม้พระชายาที่เปรียบกับดวงพระทัยก็ทรงทำความพยายามปล่อยวางทั้งสิ้นเวลานั้นทรงทุ่มเทความภาคเพียรเพื่อพระองค์ผู้เดียวเมื่อสมพระทัยไร้กังวลหม่นหมองทุกอย่างแล้วจึงทรงหวนระลึกความหลังที่เคยทำความปรารถนาไว้และทรงทำหน้าที่ของศาสดาเพื่อประกาศธรรมสอนโลกแม้พระสาวกทั้งหลายก็ดำเนินองค์ตามแนวทางของศาสดาคือสนใจสั่งสอนตนก่อนอื่นจนสำเร็จไปด้วยดีแล้วค่อยสั่งสอนหมู่ชนจึงเป็นผู้ตามเสด็จด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยท่านผู้ใดดำเนินตามเยี่ยงอย่างของพระองค์และสาวกท่านผู้นั้นจะเป็นองค์แทนธรรมมรดกที่ประทานไว้แน่นอนไม่สงสัยท่านนักปฏิบัติจึงควรภูมิใจในแนวทางอันเป็นสุขโตนี้เมื่อกล่าวมาถึงความเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติซึ่งชักจะออกนอกลู่นอกทางที่ท่านพาดำเนินมาทำให้ระลึกได้ในโอวาทอันเกี่ยวกับความเผ็ดร้อนที่ออกมาจากความสะเทือนใจท่านพระอาจารย์มั่นคราวที่พักอยู่วัดหนองผือสกลนครคือเย็นวันหนึ่งหลังจากปัดกวาดลานวัดและส่งน้ำเสร็จแล้วมีพระทยอยกันขึ้นไปกุฏิท่านหลายองค์ท่านเองก็ได้ปรารภธรรมในแง่ต่างๆให้ฟังวันนั้นท่านปรารภถึงท่านอาจารย์สาวที่เป็นอาจารย์ให้พวกเราฟังอย่างถึงใจว่าท่านอาจารย์สาวเป็นอาจารย์ที่มีเมตตามหานิยมเป็นหลักใจแก่โลกมากผิดอาจารย์ทั้งหลายอยู่มากเป็นผู้เด่นในวงคณะใครเข้าไปใกล้ชิดเป็นต้องสนิทรักใคร่เลื่อมใสในองค์ท่านทันทีแต่การให้โอวาทสั่งสอนประชาชนพระเนรนั้นท่านไม่ค่อยสั่งสอนพิสดารกว้างขวางเหมือนผู้อื่นพูดเพียงประโยคสองประโยคเท่านั้นก็หยุดแล้วนั่งตัวตรงและเฉยอยู่ราวกับพระพุทธรูปไม่มีการไหวทิ้งอวัยวะส่วนใดเลยแต่คนติดใจในโอวาทและองค์ท่านชนิดฟังและเห็นแล้วไม่จืดจางกลับมาแล้วยังคิดอยากเห็นอยากฟังท่านไม่มีวันอิ่มพอใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารักเลื่อมใสท่านมากแต่น่าเสียดายบรรดาพระเนนที่เป็นลูกศิษย์ท่านมักไม่เข้มแข็งและมีหลักเกณฑ์ทางภายในภายนอกสมกับได้อาจารย์ดีวิเศษเป็นผู้อบรมทางนี้คงเป็นเพราะความลืมตัวนอนใจและหยิ่งในตัวมากกว่าทั้งที่ไม่มีอะไรที่ควรหยิ่งและภูมิใจเมื่อเห็นท่านใจดีมีเมตตาไม่ค่อยดุด่าจ้ำจี้จ้ำชัยเหมือนอาจารย์ทั้งหลายแม้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่อหน้าซึ่งควรจะดุด่าว่ากล่าวบ้างพอผู้ผิดได้มีสติระวังตัวต่อไปไม่ลืมตนก้นด้านจนชินชาและเป็นคนใจด้านสันดานจมพอท่านอาจารย์มั่นหยุดการให้อาวาชั่วคราวเห็นในโอกาสพระองค์หนึ่งก็เรียนถามขึ้นอย่างดื้อชนิดไม่มีความแยบคายอะไรเลยคล้ายนิสัยของผู้เขียนที่มีติดสันดานมาจนบัดนี้ว่าท่านอาจารย์สาวท่านซึ่งกิเลสอาสวะแล้วดังคำเล่าเลยจริงไหมครับผมองค์ท่านเองซึ่งสนใจพยายามอบรมสั่งสอนพระเนนให้ฉลาดแหลมคมอยู่แล้วพอได้ยินคำถามชนิดไม่น่าจะมีใครกล้าหาญแบบนั้นถามขึ้นท่านเองก็ยิ้มนิดและหยุดไปชั่วคราวแล้วมองไปยังพระองค์ซื่อๆที่น่าสงสารซึ่งมีเจตนาบริสุทธิ์นั้นด้วยอาการยิ้มแฝงด้วยความเห็นใจและสงสารเธอที่ซื่อและโง่เขลาเกินกว่าจะตำหนิติโทษใดๆ
แล้วพูดเป็นเชิง อนุโลมในลักษณะโง่ๆไปด้วยเพื่อต้อนรับความโง่ความซื่อของเธอองค์นั้นเช่นเดียวกับมาอาชาในปฏิบัติตัวต่อยายแก่ผู้เลี้ยงดูตนฉะนั้นว่าท่านสิ้นสุดวิมุตตินิพพานไปนานแล้วตั้งแต่ท่านเองยังไม่เกิดโน่นท่านยังจะหลงบ้าสงสัยมาถามอะไรอยู่อีกการปฏิบัติไต่ถามอะไรก็ไม่มีอุบายแยบคายบ้างเลยสักนิดพอเป็นเครื่องหมายของคนมีสติปัญญาเพื่อแก้กิเลสความโง่เขลาของตนบ้างฉะนั้นจิตใจจึงสนุกนอนจมอยู่กับความโง่ตลอดเวลาการภาวนาก็มีแต่ความโง่เขลาโง่ง่วงนั่งทับอยู่บนศีรษะไม่มีเวลาสั่งชะโงกหน้าชะโงกหลังราวกับปริงชะโงกดูคนคนโง่หรือฉลาดเพียงแสดงอาการออกมาก็พอทราบได้เฉพาะท่านรู้สึกจะโง่เอาเสียจนหน้าทุเรศทำจะไม่อาจแทรกลงสู่ดวงใจได้ในเวลาฟังการอบรมผู้ให้การอบรมเองก็คงจะระอาเช่นกันถ้าเป็นนิสัยปัญญาอยู่บ้างนอกจากจะเป็นอาจารย์ด้วยการเสกสรรตัวเอาเองเราบวชนานนั่นอาจไม่มีทางทราบได้กระทั่งตัวเองเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นท่านก็อบรมสั่งสอนต่อไปด้วยความเอ็นดูสงสารพระองค์นั้นราวกับการเรียนถามแบบโง่ๆนั้นแฝงอยู่ด้วยอุบายความฉลาดอาราธนาท่านให้แสดงธรรมให้ฟังฉะนั้นแต่ความแห่งธรรมที่แสดงในขณะนั้นแทนที่จะเป็นธรรมเผ็ดร้อนดังที่เคยเป็นมาแต่กลับเป็นธรรมที่เต็มไปด้วยเมตตาแสดงด้วยความอ่อนหวานอ่อนโยนซาบซึ้งจับใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนพ่อแม่อบรมเด็กเล็กด้วยความรักสงสารจนทำให้เด็กเห็นโทษใจอ่อนน้ำตาไหลคลอไปได้เนื้อธรรมที่แสดงนั้นผู้เขียนจำได้เพียงเล็กน้อยจึงขออภัยหากผิดพลาดพระเจ้าโมหะอันเดียวพาให้เป็นมีใจความว่าหมู่คณะก็นับว่าโง่เขลาขึ้นทุกวันแทนที่จะฉลาดตามอุบายที่อบรมสั่งสอนแต่ผมเองก็นับวันแก่ลงทุกวันการทำประโยชน์แก่หมู่คณะก็นับวันด้อยลงทุกวันความเมื่อยหิวอ่อนเพลียก็นับวันเพลียลงทุกวันสังขารร่างกายก็นับวันร่วงโรยลงทุกวันเพียงดูลมหายใจไปเป็นวันๆเท่านั้นอาหารต่างๆที่เคยมีคุณแก่ร่างกายมาดั้งเดิมธาตุมันกลับเห็นเป็นโทษไม่อยากรับอยากฉันและกลับเบื่อหน่ายคลายความยินดีต่อสิ่งเยียวยาทั้งหลายไปทุกวันเวลาวันเวลาของการตายก็คืบคลานเข้ามาทุกทีไม่มีการหยุดพักเพื่อให้การผ่อนคลายแก่ธาตุขันธ์บ้างเลยลมหายใจที่เคยสูดเข้าสูดออกสบายโดยอัตโนมัติก็แสดงอาการฝืดเคืองขึ้นมาทุกเวลานาทีราวกับจะไปจากเราอยู่ทุกขณะที่ได้โอกาสแต่เวลามองดูผลจากการอบรมที่ควรจะเกิดตามเจตนาที่อบรมสั่งสอนหมู่คณะแต่กลับมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่เคยคาดหมายบ้างก็เป็นความขี้เกียจมักง่ายอ่อนแอบ้างก็เป็นความซึมเศร้าเหงาหงอยไม่ร่าเริงในความเพียรบ้างก็เป็นความเคลื่อนคล้าจากหลักปฏิบัติที่พาดำเนินมาบ้างก็เห็นแต่ความโง่เขลาเบาความคิดอันไตรตรองดังที่ถามเรื่องท่านอาจารย์สาวเมื่อครู่นี้เองซึ่งไม่ใช่ทางเดินของผู้มาอบรมศึกษาหาความพ้นทุกข์ตามทางศาสดาที่พาดำเนินเพราะเป็นความโง่เขลาอย่างน่าทุเรศเหลือจะทนฟังได้จึงวิตกกังวลกับหมู่คณะอยู่ไม่วายเวลาผมตายไปจะไม่มีผู้เป็นหลักฐานทางจิตใจและปฏิปทาเครื่องดำเนินสืบต่อไปกลัวจะเป็นดังที่กล่าวมานั้นจึงขอวิงวอนหมู่คณะที่มาศึกษาอบรมด้วยสนุดใจในความมาอยู่ร่วมกันซึ่งไม่ใช่เป็นของเที่ยงถาวรพอจะพากันนอนใจวันเวลาล่วงไปตัวเราแต่ละคนก็มีทางจะล่วงไปเช่นเดียวกันผู้ประมาทก็จะไม่มีของดีใดๆติดตัวไปเวลาที่ผ่านไปนั้นสิ่งที่ต้องติดตัวไปอย่างแยกไม่ออกก็คือความเหลวไหลที่เคยติดอยู่ในนิสัยสันดานเดิมผลแห่งความประมาทก็คือความจนตรอกพอกพูนทุกข์ไม่มีประมาณอยู่ที่ใดไปที่ใดก็มีแต่มารคอยรังควานกวนใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนต่างๆไม่มีสถานที่และเวลาปลงวางลงได้ทุกการสถานที่ของคนประมาทมีแต่ทุกข์ติดแนบกับตัวยิ่งกว่าเงาเพราะโทษแห่งการตั้งตัวเป็นมารแก่ตัวเองโดยไม่ได้สำนึกว่าความประมาทเป็นตัวภัยตัวมารคอยล้างผลาญตัวเองส่วนผู้ไม่ประมาทย่อมได้ของดีไปประดับและเชิดชูตนผลคือความสุขกายสบายใจไปตลอดการสถานที่ไม่มีภัยมีเวรไม่มีเคราะห์เข็นเวรภัยคอยเบียดเบียนราวีทุกสิ่งที่เป็นผลก็เป็นมิ่งมงคลแก่ตนโดยตลอดผมพยายามเต็มความสามารถทุกวิถีทางในการให้อุบายสั่งสอนท่านทั้งหลายเพื่อสร้างความเป็นมิตรแก่ตนด้วยความไม่ประมาทในหน้าที่ของนักบวชและนักปฏิบัติเพราะทราบอยู่เสมอว่า
ไม่นานร่างของผมก็จะจากท่านทั้งหลายไปตามทางสมมุติที่โลกให้นามกันเวลามีชีวิตอยู่การสั่งสอนก็ได้พยายามเลือกเฟ้นอัตธรรมที่ควรแก่ฐานะและเพศแห่งนักบวชมาแสดงอย่างเต็มภูมิมิได้ปิดบังซ่อนเร้นส่วนใดไว้แม้แต่น้อยดังนั้นการเห็นหรือได้ยินสิ่งไม่ดีในวงคณะมีความประมาทนอนใจเป็นต้นจึงขัดกับความมุ่งหมายของตนที่มีแก่บรรดาศิษย์มาอย่างสนิทใจไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากให้ท่านผู้ใดสนใจใคร่ประพฤติเพราะขึ้นชื่อว่าความประมาทแล้วไม่ว่าประมาทในสถานใดย่อมทำคนให้เสียได้ในทุกกรณีจึงเป็นสิ่งไม่ควรสนใจใคร่คิดกับความไม่ดีนั้นเลยขอนิมนต์ทุกท่านจงเห็นใจผู้ให้การอบรมสั่งสอนที่ได้ตั้งหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มภูมิด้วยความเต็มใจและเมตตาจงพยายามฝึกทรมานตนด้วยหลักธรรมที่พร่ำสอนตลอดมาอย่าให้เป็นลักษณะของทัพพีหรือช้อนระคนอยู่กับแกงแต่ไม่รู้รสของแกงว่าเป็นอย่างไรบ้างเลยแต่ให้เป็นแบบลิ้นกับรสอาหารชนิดต่างๆที่สัมผัสกันซึ่งทราบรสของอาหารนั้นๆทันทีผมประสงค์อยากเห็นอยากทราบใจท่านทั้งหลายกับธรรมประเภทต่างๆที่แสดงให้ฟังเสมอมาว่าเข้าถึงกันมากน้อยไปโดยลำดับที่แสดงทั้งภาคปฏิบัติทั้งความรู้ชนิดต่างๆที่เกิดจากภาคปฏิบัติและความรู้ที่เกิดขึ้นรับกันในขณะฟังอันเป็นการปฏิบัติภาคพิเศษว่ามีความคลุมคลืนกันไปโดยสม่ำเสมอไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งลดด้อยถอยลงอันเป็นการขาดวรรคขาดตอนจากเหตุซึ่งจะยังผลประเภทนั้นๆให้เกิดขึ้นได้ยากเพราะเหตุคือการทำเกิดอุปสรรคผลจึงพลอยเป็นอุปสรรคไปด้วยเพื่อความราบรื่นสม่ำเสมอแห่งผลที่พึงหวังจึงกรุณาบำเพ็ญเหตุด้วยความสนใจผลไม่เป็นสิ่งพึงบังคับเหมือนเหตุแต่จะเกิดขึ้นมาเองดังนี้พอท่านแสดงธรรมเพื่อสงเคราะห์พระที่น่าสงสารจบลงตอนนี้ขออภัยเรียนตามเหตุผลหลักธรรมที่ท่านแสดงในขณะนั้นเพื่อเป็นข้อคิดสำหรับชาวพุทธเราหากไม่นำลงก็น่าจะขาดความหนักเบาแห่งธรรมที่ท่านแสดงในเวลานั้นไปซึ่งเป็นเนื้อธรรมที่น่าเสียดายสำหรับท่านผู้หวังเทิดทูนศาสนธรรมและครูบาอาจารย์คือหลังจากท่านแสดงจบลงมีพระอีกองค์หนึ่งกราบเรียนเรื่องอธิท่านอาจารย์สาวว่ามีพระบางพวกที่เป็นลูกศิษย์ท่านเองอยู่จังหวัดนั้นนำอธิท่านมาบดให้ละเอียดผสมกับผงชนิดต่างๆที่ถือกันว่าครั้งๆแล้วปั้นเป็นองค์พระเล็กๆจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากองค์ละราคาแพงๆด้วยมีผู้เช่าไปบูชากันมากโดยไม่สนใจกับราคาค่างวดว่าแพงหรือไม่แพงเลยกระผมเห็นแล้วอดสลดสังเวชใจไม่ได้เพียงเท่านี้เองท่านก็อุทานขึ้นทันทีว่าโอ้โหพากันเป็นถึงขนาดท่านเทียวหรือนี่พระจำพวกทำลายพระศาสนาทำลายครูอาจารย์พากันเป็นหมากัดแทะกันกระทั่งกระดูกท่านกินยิ่งกว่าหมาเสียอีกนี่คือพวกสิ้นคิดและหมดทางหากินจึงพากันกัดแทะกันกระทั่งกระดูกอาจารย์ของตนหมามันยังรู้จักเจ้าของไม่ยอมกัดแทะแต่นี่มันยิ่งกว่าหมาจึงไม่รู้จักเจ้าของกัดแทะกินเรียบไปเลยพวกนี้พวกหมดยางอายถึงได้กัดแทะกระดูกครูอาจารย์ไปขายกินพร้อมทั้งชี้นิ้วสายไปมารอบๆบริเวณที่พระนั่งอยู่ด้วยเสียงเผ็ดร้อนว่าพวกที่มาอยู่กับผมเวลานี้พากันมาอยู่แบบพระหรือมาอยู่แบบหมากันแน่รีบตอบเดี๋ยวนี้ถ้ามาอยู่แบบพระก็สนใจในธรรมและตั้งใจปฏิบัติถ้ามาอยู่แบบหมาดังที่เป็นมาแล้วก็ต้องรอคอยแย่งกระดูกกันไปกัดแทะด้วยการจำหน่ายขายกระดูกผมกินดังพวกสิ้นคิดนั้นนั่นคือพวกปฏิบัติแบบหมาไม่ใช่แบบพระคอยแทะทั้งเป็นแทะทั้งตายไม่มีวันอิ่มพอและอายบาปบ้างเลยพวกจิตใจต่ำทรามคอยทำลายศาสนาทำลายครูอาจารย์อย่างไม่อายมีใครบ้างที่เก่งๆอยู่ที่นี่ซึ่งคอยจะกัดแทะเนื้อหนังและกระดูกผมไปขายในเวลาเป็นและเวลาตายไปรีบบอกมาจะได้เสริมชื่อเสริมนามให้สูงส่งเสียแต่ที่ผมยังไม่ตายว่าคณะพ่อค้าขายกระดูกครูอาจารย์กินพระพวกนี้นอกจากทำแบบหมาคอยแทะกระดูกแล้วยังมีกะโลบายขายครูอาจารย์กินได้หลายทางอีกด้วยไปที่ไหนชอบโอตัวว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์นั่นอาจารย์นี้ซึ่งมีคนเคารพเลื่อมใสมากเพื่อเป็นทางประกาศตัวและประจบหากินพวกนี้คือพวกเชือดเนื้อเฉือนหนังแทะกระดูกครูอาจารย์ขายกินชนิดไม่มีวันอิ่มพอกินจนตายขายจนหมดตัวทั้งขายกินอย่างไม่อายและขายกินไปตลอดชาติและประกาศโฆษณาขายยิ่งกว่าพ่อค้าเสียอีกไปที่ไหนประกาศขายที่นั่นปากไม่อยู่เป็นสุขเพราะหนอนคือความทยานอยากขบอนชัยจนประชาชนพระเนนที่รักศีลรักธรรมรักข้อปฏิบัติเบื่อเอื่อมระอาไปตามๆกัน
ไม่อยากเข้าหน้าคบค้าสมาคมแม้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันแล้วยังมีใครอีกบ้างที่อยู่กับผมเวลานี้ซึ่งกำลังเรียนวิชาหมาแทะกระดูกและปฏิบัติแบบหมาคอยกัดแทะกระดูกทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไปของผมท่านพูดย้ำแล้วย้ำเล่าจนผู้ฟังตัวชาไปตามๆกันแม้เช่นนั้นก็ยังไม่ยุติเอาง่ายๆยังมีเด็บเน็บแนมแนมเฉียดหน้าเฉียดล้างเฉียดใกล้เฉียดไกลอยู่นั่นเองจนผู้นั่งฟังตั้งตัวไม่ติดกระวนกระวายอยู่ภายในทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งจะปวดหนักปวดเบาทั้งอยากมุดลงพื้นทั้งจะเป็นลมสลบไปในขณะนั้นเพราะความกลัวและความอับอายชนิดไม่มีที่ปลงวางราวกับตัวเองก็เป็นหมาตัวกัดแทะเก่งๆตัวหนึ่งแม้ไม่ได้เป็นดังท่านว่าจากนั้นท่านก็บรรยายเรื่องพระที่มีจิตใจต่ำทรามหมดรัศมีแห่งธรรมภายในใจหมดความหวังในธรรมหมดความภาคเพียรทางใจหมดความสนใจฝักใฝ่ในธรรมเปลี่ยนความรู้ความเห็นจากภายในออกสู่ภายนอกเพราะจิตใจกลับคลายคลายจากธรรมไปสู่โลกโดยสิ้นเชิงแล้วอาศัยโลกามิตรเป็นอารมณ์และเรือนอยู่ของใจเป็นเครื่องประดับเกียรติพูดประจบประแจงหวานล้อมด้วยอุบายต่างๆให้ประชาชนที่มีนิสัยเชื่อพระมาแต่บรรพบุรุษหลงเชื่อตามและกว่าต้อนมาเป็นบริษัทบริวารเพื่อประดับเกียรติว่าตัวมีโวหารปฏิภาณดีฉลาดแหลมคมมีอำนาจวาสนามากมีผู้คนเคารพนับถือมากมีลูกศิษย์บริษัทบริวารมากนับวันลืมตัวและพองตัวมั่วสุมจนหมดความสำนึกโดยสิ้นเชิงวันคืนการเวลาผ่านไปด้วยความเขย่าก่อกวนต่าง

0: ธาสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดครั้งราคาแพงๆบ้าง108จนเราตามไม่ทัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสมุติอยู่การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พอพูดอย่างนี้แล้วคิดถึงแน่หนึ่งตอนนั้นเราจะประสานที่ห้วยทรายแน่นั้นมันอ้วนอยู่นั่นล่ะตัวอ้วนไปนั่งที่ไหนก็มีแต่ง่วงนอนบ้างนั่นล่ะจะดัดเจ้าของได้ลอยวะนั่งอยู่ในกุฏิมันก็ง่วงทำยังไงมันก็ง่วงยามันนั่งมินมินนี่ฮะที่มันง่วงมันตกลงนี่มาแล้วก็นั่งภาวนาเราก็ภาวนาของเราอยู่ด้วยละต้องจักตู้เอ๊ะมันเสียงอะไรนะครั้งเดียวเลยได้ยินเสียงพุ่มพิมพุ่มพิมคุยแล้วมันยังไงกันแล้วเรากุฏิไปเป็นอะไรวะเน้นผอมตกกุฏิตกยังไงมันจึงตกแล้ววะคือว่าฝึกทรมานตัวทรมานยังไงมันจึงได้ตกกุฏิอย่างนี้แล้ววะคือที่แรกนั่งอยู่ในห้องมันก็ง่วงสับประกกเห็นยังไงมันก็ไม่ถอยมันนั่งอยู่ที่หมิ่นเอามันเวลามันง่วงมันตกนี่มันก็ง่วงใส่ลงตุ้มดูนี่เนี่ยเบี้ยงนะก็ง่วงอ้วนๆเลยนะสั่งเสียงตู้เราก็นั่งภาวนาเราอย่างเงี้ยนี่จะเป็นแบบไหนล่ะไม่เป็นแบบตู้เหรอเดี๋ยวเวลายังหนุ่มน้อยมันเป็นอย่างนั้นทุกคนนะคือธาตุขันมันก็เร่งอาหารมันกินมากๆแล้วมันก็ง่วงนอนเป็นธรรมดา
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: จะเริ่มพูดธรรมะศาสนาท่านแสดงไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกแง่ทุกมุมของโลกของธรรมความมุ่งของศาสนาก็คือสอนมนุษย์เราเป็นหลักใหญ่หากคนเราเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธมีความ สนใจจดจ่อต่อพระโอวาทคำสอนของพระเจ้าแต่ละขั้นละขั้นเป็นลำดับไปตามเพศและวัยของตนเราจะรับประโยชน์จากศาสนาไม่น้อยความทุกข์ความวุ่นวายทั้งหลายก็จะไม่พอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้นี่แสดงให้เห็นชัดว่าจิตใจและความประพฤติของโลกนั้นห่างเหินต่อศีลต่อธรรมมากน่าสนใจศีลธรรมยิ่งกว่าความเห็นแก่ตัวคือเรื่องของกิเลสล้วนและการดิ้นรนโกนกวายเพื่อหาความสุขให้ได้อย่างใจหวังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่อาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องดำเนินความสุขที่โลกทั้งหลายต้องการนั้นก็ไม่ถึงจะเจอแต่ความทุกข์ร้อนเพราะความคิดอยากได้ความสุขนั้นเป็นความคิดอย่างหนึ่งแต่อุบายวิธีการแสดงออกต่างๆของจิตของกายวาจามันเป็นความประพฤติออกไปเป็นอีกอย่างหนึ่งทีนี้ความต้องการนั้นก็สักแต่ว่าต้องการเมื่อเหตุกับผลเมื่อเหตุไม่ตรงกันกับความต้องการผลก็ต้องเป็นไปตามเหตุนี่หรือพิจารณาอัตธรรมของพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าลึกซึ้งละเอียดละออถี่ถ้วนมากทุกแง่ทุกมุมในบรรดาธรรมทั้งหลายทุกขั้นแห่งธรรมที่สอนโลกซึ่งมีละหลายภูมิด้วยกันธรรมไม่มีความบกพร่องเลยความบกพร่องก็คือมนุษย์เราบกพร่องอยู่ตลอดเวลาแล้วความบกพร่องอันนี้ยังมีกิเลสเป็นเครื่องชักจูงให้บกพร่องอีกด้วยและชักจูงไปทางความบกพร่องเสมอไม่ได้ชักจูงไปเพื่อความสมบูรณ์ภูมิผลหรือความสมบูรณ์ภูมิสุขอันใดเลยแต่โลกก็ชอบให้เป็นไปตามความบกพร่องนั้นๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ด้วยกันจำนวนมากในโลกนี้ถึงมักจะหาความสุขไม่เจอไม่ว่าคนฉลาดคนโง่คนมีฐานะมั่งมีหรือจนจึงไม่ผิดแปลกอะไรกันเลยในเรื่องความทุกข์มีพอๆกันเพราะมันมีธรรมชาติอันเดียวกันบงการให้สัตว์โลกต้องทำตามนั้นมีความอยากทำเป็นความบกพร่องต้องการอยู่เสมอและไม่คำนึงถึงทางเดินอาจจะเป็นไปเพื่อความถูกหรือความผิดความสุขความทุกข์การเป็นผลประการใดบ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นความสุขก็ห่างไปเรื่อยๆความทุกข์ก็ทับถมเข้ามาเรื่อยๆบางทีแทบทนไม่ไหวเพราะกิเลสอาสวะทุกประเภทมีความแหลมคมเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาจะคิดให้ทันนี่ต้องอาศัยหลักธรรมะอุบายแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เข้ามาแนบสนิทติดใจของเราอยู่เสมอเผลอเมื่อไรที่เดือดต้องเข้ามานั้นเมื่อที่เดือดได้เข้าตรงไหนถึงนั้นเหมือนถูกไปหมดทั้งที่คิดผิดเลยถูกไปหมดเพราะกิเลสพาให้ว่าถูกทั้งที่ไม่ถูก เนื่องด้วยเราเชื่อกิเลสมากกว่าธรรมเลยจึงไม่เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นความผิดแล้วแสดงออกไปแสดงไปอย่างโลดโผนอย่างแจ่มแจ้งก็มีอย่างลึกๆลับๆก็มีแต่มีจำนวนน้อยมาเปิดเผยน่ะสำคัญมากที่จะทำความเสียหายแก่ผู้อื่นนอกจากตนแล้วเราไม่เห็นทางใดที่จะเป็นไปเพื่อความสงบสุขแก่โลกนอกจากทำเป็นเครื่องดำเนินหรือแนวทางให้โลกดำเนินตามจะเจอความสุขตามขั้นภูมิของตนและตามเพศวัยของตนโลกนี้ตั้งมานานจนเราไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่ามากี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันแล้วแต่ก็ไม่เคยปรากฏว่าใครรับความสุขทางจากความบกพร่องต้องการของตนที่เป็นไปด้วยมากแห่งกิเลสตัณหาเพราะธรรมชาติอันนี้ไม่ทำโลกให้รับความสุขนอกจากมีการหยาบย่ำทำลายและเป็นเครื่องล่อลวงพรางตาไว้นิดๆหน่อยๆนะนอกนั้นก็มีแต่ของปลอมทั้งหมดผู้ฝึกหัดจิตตภาวนานั่นแหละเป็นผู้จะควรได้รับความสุขจากศาสนาเพราะการบำเพ็ญของตนมากกว่าผู้อื่นใดเพราะวิธีการของการปฏิบัติต่อจิตใจด้วยจิตตภาวนานี้เป็นเรื่องการทดสอบการฝึกฝนอบรมการบังคับทรมานใจการเพื่อรู้เหตุผลของใจว่าคิดไปทางดีทางชั่วประการใดบ้างอันนี้เป็นงานที่ใกล้ชิดต่อความจริงซึ่งเป็นผู้แสดงอยู่เสมอได้แก่จิตจิตเป็นผู้ผิดทุกสิ่งทุกอย่างออกมาอยู่ตลอดเวลาความคิดปรุงต่างๆนั้นจิตหยุดไม่ได้โดยปกติเป็นความเคยชินขนาดนั้นเหมือนกับน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงนั่นเองมันหยุดไม่ได้จนกระทั่งหมดน้ำมันถึงจะหยุดต้องไหลเรื่อยไปนะความคิดของจิตที่เป็นไปอยู่ภายในใจก็เช่นเดียวกันคิดอยู่เรื่อยๆส่วนมากคิดไปทางสั่งสมความทุกข์ให้ตนทั้งๆที่ตนเกลียดทุกข์แต่ความคิดชอบไปคิดแสหาเรื่องทุกข์มาเผารนตนเองเพราะเรารู้เท่าไม่ถึงการหรือเรารู้ไม่ทันกลยาของความคิดซึ่งมีกิเลสอยู่ฉากหลังนี่คือลำบากการฝึกหัดจิตใจด้วยจิตตภาวนาจึงมีทางที่จะทราบทิฏฐิของจิตที่คิดไปในแง่ใดบ้างได้ดีและจะทราบความสงบของใจด้วยอุบายวิธีการภาวนาของตนโดยความมีสติและปัญญาถ้าขาดสติก็ไม่เรียกว่าภาวนาขาดปัญญาก็ไม่ยังผู้นั้นให้ฉลาดสติเป็นเครื่องกำกับองค์การองค์ภาวนาจิตจะให้จิตสงบเราอาศัยธรรมบทใดเป็นเครื่องกำกับจิตจริงสงบได้ก็นำธรรมบทนั้นมาบริกรรมด้วยความมีสติเป็นผู้ควบคุมงานใจก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานของตนเพราะมีสติเป็นเครื่องควบคุม มีจิตมีทางที่จะสงบได้เพราะเวลานั้นเราตั้งใจจะพักโรงงานของเราด้วยการควบคุมเครื่องคือความปรุงแต่งทั้งหลายนั่นแหละเครื่องเขาเรียกเครื่องคิดมันคิดอยู่ตลอดเลยด้วยความมีสติแล้วจิตก็สงบตัวเข้าไปได้เมื่อจิตสงบตัวกับจิตแสดงอาการโกลกวายและสัมภาษายนั้นมาเทียบกันแล้วผลต่างกันอย่างไรเห็นคุณค่าของความสงบในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแห่งความพุ่งสร้างความคิดไม่หยุดของจิตต่อจากนั้นก็พอเป็นต้นทุนได้เงื่อนได้หลักแห่งความเชื่อภายในใจถ้าจิตสงบนี้ทำให้เกิดความเบาให้เกิดความสบายนอกจากนั้นก็ให้เกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ภายในจิตด้วยถึงจะยากลำบากก็มีแก่ใจที่จะต้องฝึกฝนอบรมตนเพื่อผลดังที่ปรากฏมาแล้วหรือยิ่งกว่านั้นขึ้นไปผู้นี้ผู้จะประสบความสุขความสุขอันแท้จริงไม่อยู่ที่อื่นใดเราเหยียบย่ำไปมาอยู่เราไม่เห็นบ่อเกิดแห่งความสุขและบ่อเกิดแห่งความทุกข์เราจึงไม่ทราบจะสั่งสมสุขด้วยวิธีใดและจะระงับดับทุกข์ด้วยวิธีใดอุบายวิธีนี้ก็ไม่มีใครมาสอนเราไม่มีใครรู้ใครเฉลียวฉลาดนอกจากศาสนธรรมที่ออกมาจากท่านผู้ฉลาดคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นอุบายวิธีการนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วและได้เห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วจึงได้นำมาสอนโลกวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ถูกต้องเราเป็นผู้ทำตามวิธีที่ถูกต้องเราไม่เห็นยากเย็นอะไรเหมือนพระพุทธเจ้าพูดทรงเป็นนายโกเรียกว่านายกผู้นำพยายามฝึกฝนจิตสติยิ่งเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่พอใจเข้ามาจิตแสดงอาการอย่างไรขึ้นมาให้สติเป็นผู้จับเป็นผู้คอยจ้องดูเราจะเห็นความผิดความถูกภายในใจของเราถ้าเผลอสติเมื่อไรแล้วกิเลสเป็นได้ท่าทุกทีเราเสียเปรียบเพราะความเผลอสติเสียเปรียบกิเลสเพราะความเผลอสติบางทีแสดงออกไปแล้วจะของเกิดความเสียใจภายหลังก็มีเยอะเราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ตอนที่เป็นนั้นน่ะมันไม่มีความรู้สึกเลยเพราะอารมณ์อันนั้นเป็นอารมณ์ของกิเลสมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะมีสติตามทันถึงกว่าเรื่องนั้นสงบไปกิเลสมันเอาเนื้อเอาหนังเอาเครื่องในไปกินหมดแล้วถึงมาออกอุทานทางหลังแต่ไม่ใช่อุทานทางดีโอ้โหว่ะทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ได้หนักเสียใจภายหลังมีเพราะขาดสตินั่นเองในขณะนั้นเมื่อขาดสติแล้วก็ขาดปัญญาคือขาดความการรับยั้งจิตใจของตนสติปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการทดสอบจิตหรือบังคับบัญชาจิตให้เดินไปตามร่องรอยมันราบรื่นดีงามสิ่งที่ควรหักห้ามสติปัญญามีหักห้ามกันเองสิ่งที่ควรปล่อยให้ไปตามวิถีทางอันถูกต้องหรือเร่งเครื่องเพื่อผลประโยชน์ในทางที่ถูกนั้นจะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นไปก็เร่งเครื่องเรียกว่าความเพียรไหนที่จะควรรับยั้งควรหยุดควรผ่อนมันก็ผ่อนเองด้วยสติปัญญาเป็นผู้บังคับเครื่องคือความคิดปรุงความเคลื่อนไหวทั้งใจต่างๆที่จะแสดงตัวออกไปทางถูกหรือทางผิดสติปัญญาเป็นผู้คอยกำกับดูแลอยู่เสมอเรียกว่ากำกับเครื่องบังคับเครื่องเวลาเราฝึกนั่งกำลังทำภาวนานี้ยิ่งเป็นเวลาที่เราจะต้องตั้งสติให้ดีให้แนบสนิทกับ งานของเราที่ทำเป็นกำหนดภาวนาเป็นอนาปานสติมีอะไรเป็นอารมณ์ก็มีลมหายใจเป็นอารมณ์ลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกกำหนดไว้ที่ตรงนั้นมีสติคอยดูอยู่ตรงนั้นเข้าก็รู้ออกก็รู้ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ลมไม่ต้องไปเสียดายความคิดตุ้มต่างๆซึ่งจะแทรกขึ้นมาในขณะที่กำหนดลมดูลมด้วยสติให้มีแต่ความรู้ที่รับทราบลมเข้าสัมผัสเข้าสัมผัสออกเท่านั้นเวลานั้นต้องการให้ความรู้ของเราอยู่แคบๆเท่านั้นไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้แต่ความฉลาดอันนี้แหละมันทำให้เราพาให้เราโง่ความฉลาดที่คิดแยกไปก่อนผลยังไม่ได้มาแบ่งปันกันกินแล้วสติปัญญายังไม่ได้เรื่องความสำคัญมันหมายมันคาดไปก่อนแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เลยทำลายงานตัวเองให้เสียไปหมดนี่ต้องระวังในขณะนั้นเราไม่ต้องการความคิดปรุงต้องการแต่ความรู้กับอารมณ์ที่ทำงานต่อกันอยู่มีอนาปานสติเป็นต้นคือลมหายใจเข้าออกเราต้องการรู้เท่านี้เมื่อเป็นฉะนั้นก็จะแคบเข้าไปแคบเข้าไปลมปรากฏละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจิตก็ค่อยตะล่ำตัวเข้าไปตามลมลมละเอียดก็แสดงว่าจิตละเอียดแล้วเราไม่ต้องไปคาดไปหมายละเอียดแค่ไหนค่อยรู้อยู่จำเพาะนั้นจะปล่อยให้สังขารสัญญามันออกไปทำงานแล้วมันจะทำลายอยู่แหละทำลายผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อสังขารหรือสัญญามันออกไปทำงานแล้วงานของเราที่กำลังทำก็ขาดลอยไปแล้วทีหลุดลอยไปหมดสุดท้ายก็มีแต่สัญญาอารมณ์เลยภาวนาเอาสัญญาอารมณ์ไม่เกิดประโยชน์อะไรส่วนมากผู้ไม่เข้าใจภาวนามักจะคาดผลคาดอะไรต่ออะไรไปก่อนที่ยังไม่ได้ทำเหตุให้สมบูรณ์หรือทำเหตุเท่าที่ควรจะได้รับผลขั้นนั้นนั้นมักเป็นอย่างนี้ส่วนมากมันต้องเตือนไว้ให้ระมัดระวังเวลานี้เราไม่ต้องการความฉลาดอะไรแล้วเราต้องการแต่ความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับธรรมเยนาปาณติหรือพุทโธก็ตามใครชอบทำบทใดให้ความรู้อยู่กับทำบทนั้นเท่านั้นมีจิตจะยังเข้าสู่ความสงบเพราะขณะนี้เป็นขณะที่ต้องการความสงบไม่ต้องการความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาจึงไม่นำสติปัญญามาใช้ในเวลาต้องการความสงบมีแต่สติบังคับบัญชาจิตให้ทำงานเพื่อความสงบถ่ายเดียวอันนี้เป็นความถูกต้อง

สติเป็นของสำคัญที่จะยังทำทั้งหลายให้รวมตัวยังกระแสจิตให้รวมตัวกระแสจิตเข้ามารวมตัวเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นจิตที่เด่นที่รู้อย่างเด่นชัดอยู่ภายในตัวแล้วความสงบเย็นไม่ต้องถามทั้งเย็นทั้งสบายทั้งอัศจรรย์ทั้งแปลกประหลาดรวมเลยนั้นหมดนะนี่คือจุดแห่งความสุขความทุกข์ก็อยู่ที่ตรงนี้เราเหยียบย่ำไปมาคิดโน้นคิดนี้วาดภาพไปโน้นวาดภาพไปนี้หาความสุขความเจริญรุ่งเรืองอะไรตัวอะไรฟาดขอบเขตจักรวาลความสุขความเจริญนั้นไม่อยู่ขอบเขตจักรวาลมันไม่อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่อยู่กับสมบัติเงินทองโดยถ่ายเดียวความสุขแท้ๆอย่างที่ว่าลบไม่ศูนย์ความสุขที่เป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องรับรองแท้อยู่ที่ใจสิ่งนั้นเป็นเครื่องอาศัยจะเป็นความสุขกายใจจะอาศัยเขาบ้างว่าเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็มีความสุขบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ความระมัดระวังมันก็มาด้วยกันแต่ความสุขทางใจเกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้เป็นความสุขที่ราบรื่นสม่ำเสมอเป็นความสุขที่มีแก่นสารเป็นความสุขที่ตนเองนั้นรับรองตนเองได้โดยลำดับโดยไม่ต้องมีผู้อื่นผู้ใดมาพยากรณ์หรือมายืนยันรับรองตนก็ตามผู้นั้นรู้ด้วยตนเองเรียกว่าสันทิฏฐิคือเพราะการปฏิบัติเพื่อรู้เรื่องของตัวเองนี่บ่อแห่งความสุขหรือความทุกข์แท้อยู่ที่จิตหาตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเจอความสุขที่ตรงนี้เป็นผู้วิเศษวิโสขึ้นมาขนาดเป็นศาสดาของโลกทั้งสามก็เป็นขึ้นมาจากการชำระจิตใจให้สะอาดจนกระทั่งถึงบริสุทธิ์นี่แหละความสุขอันสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นมาจากใจที่บริสุทธิ์เต็มที่อยู่ที่นี่ความวิเศษวิโสศักดิ์สิทธิ์อะไรก็เกิดขึ้นจากที่นี่ภาษาวกทั้งหลายท่านก็มาเจออันนี้เองพอเจอนี้แล้วปล่อยหมดนั่นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งนี้แหละที่เป็นที่สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดถึงกับต้องปล่อยวางอะไรทั้งหมดในโลกทั้งสามนี้ไม่มีความเยื่อใยหรือเสียดายแม้แต่นิดหนึ่งเลยเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วปล่อยได้หมดเลยนะทำไมจึงต้องปล่อยหมดเพราะไม่มีอะไรเหมือนอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสมบัติก็อันนี้เป็นสมบัติอันล้นค่ากว่าสมบัติอื่นใดทั้งหมดบรรดาในโลกนี้นะแล้วจะไม่ปล่อยยังไงเมื่อมาถึงสมบัติอันล้นค่าแล้วจะไปยึดเอาสมบัติอันหาค่าไม่อันไม่มีค่าไม่มีราคานั่นได้ไงแต่ก่อนเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีค่ามีราคาสูงทรงใครก็เสียสันปั้นดอเป็นห่วงเป็นใดกังวลพยายามสอบแสวงหามันสอบไปเท่าไรมันยิ่งให้เกิดความทุกข์ความเรื่องของโลกของกิเลสมันต้องมีรุ่มดันดอนเป็นธรรมดาแต่พอจิตย้อนเข้ามาสู่ธรรมปฏิบัติตนโดยสม่ำเสมอจนปรากฏเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาโดยลำดับแล้วมันก็ค่อยปล่อยมันขึ้นมาเองจิตค่อยอิ่มตัวเข้าไปอิ่มตัวเข้าไปมันก็อิ่มอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วใครจะสนับสนุนใครจะนินทามันอิ่มตัวเข้ามามันไม่อยากไปยุ่งธรรมมีอยู่ในใจพอให้เสวยแล้วพอให้รับความสุขแล้วถ้าพูดถึงอาหารก็อาหารคือธรรมมีเพียงพออยู่แล้วภายในใจจึงไม่จำเป็นต้องไปเสาะแสวงหาหรือหิวกระหายกับอารมณ์ใดๆใจมีธรรมเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ปล่อยได้สบายสบายยิ่งมีธรรมเป็นเครื่องดื่มจนสมบูรณ์ด้วยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ปล่อยหมดบ่อที่ปล่อยวางทุกข์ก็อยู่ตรงนี้บ่อที่เกิดความสุขอันล้นพ้นไม่มีความสุขใดเสมอเหมือนก็อยู่ที่ตรงนี้ห
าสดาสอนไว้โดยถูกต้องแล้ววิธีการเรื่องหนทางเดินเข้ามาเพื่อความสุขสำหรับตนไม่มีผู้ใดจะเฉลียวฉลาดสามารถสอนได้โดยถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกต้องตามจุดความจริงจริงสอนลงที่นี่เรื่องโลกเรื่องสงสารเราไม่ประมาททำไปร่างกายเป็นสิ่งบกพร่องต้องการสิ่งยาอยู่เสมอไม่ทำไม่ได้ปัจจัยทั้งสี่เป็นนุ่งห่มใช้สอยอาหารการบริโภคยาแก้ไขที่พักที่อยู่อาศัยเป็นความจำเป็นสำหรับโลกทั่วไปแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขายังมีรวงมีรังมนุษย์ทำไมจะไม่มีบ้านมีเรือนไม่มีเครื่องนุ่งห่มใช้สอยไม่มีอาหารการรับทานได้หรือแล้วก็ทำจากการความทำของผู้มีธรรมกับความแสวงหาของผู้ไม่มีธรรมนั้นต่างกันอยู่มากผู้นั้นแสวงหาด้วยความหิวความกระหายความโลภเกินเหตุเกินผลได้มามากเท่าไรจึงหาความสุขไม่ได้เพราะความโลภนั้นความไม่พอตัวคือความหิวโหยนั้นไม่ยังบุคคลใดให้รับความสุขได้เลยมันเหมือนกับไฟได้เชื้อมีมาเท่าไรไหม้หมดไหม้หมดได้มาเท่าไรคืบหน้าไปเรื่อยๆบืนไปเรื่อยๆไม่มีเมืองพอผู้ไม่มีธรรมในใจฉันทุกข์ถีคือความสันโดษเลยไม่มีมีแต่มหิสตาความมากมากถ้าลงกิจไม่ได้หิวมากมากมันก็ต้องมากมากคนเราหิวมากมากมีความสุขที่ไหนหิวน้ำมากๆมีความสุขที่ไหนหิวนอนนั่งมากมีความสุขที่ไหนหิวข้าวมากๆมีความสุขที่ไหนกิเลสตัณหาอาสวะทวันทาหิวมากๆแล้วเอาอะไรมาพอกมันล้นแผ่นดินมันก็หาความสุขไม่ได้เพราะไม่มันยังไม่ถึงมันไม่ใช่จะมาระงับความหิวสิ่งเหล่านี้มาส่งเสริมความหิวโหยต่างหากธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่ระงับความหิวโหยได้เพราะฉะนั้นผู้มีธรรมสอแสวงหาหรืออยู่ในโลกด้วยกันอยู่ในคฤหาสน์ด้วยกันแสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของมาเพื่อเป็นเครื่องเยียวยาธาตุขันธ์ในครอบครัวตามความเป็นอยู่ของโลกของเรานั้นกับผู้ที่ไม่มีธรรมะเลยสองคนนี้ผิดกันมากมายคนนี้มีเมืองพอเพราะใจเป็นฐานแห่งความพอมีอยู่แล้วกับธรรมทั้งหลายเนี่ยผู้ที่ไม่มีธรรมเลยหาความเพียงพอไม่ได้จนกระทั่งวันตายตายไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใยไปด้วยความอะไรใช้โศกทุกอย่างน่ะเต็มไปหมดเราเป็นนักธรรมะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะเราจึงต้องให้รอบคอบทั้งภายนอกภายในความจำเป็นมีด้วยกันทุกคนเกี่ยวกับเรื่องทางเดินขันเราก็สอบเสียหาเหมือนกันกับเหมือนกันกับโลกแต่เรายังมีขอบเขตเหตุผลพอเป็นเครื่องงับดับใจไม่ให้มันเป็นฟืนเป็นไฟเผาหล่นตัวเองขึ้นมาอะไรจะพิเศษในโลกนี้ไม่มีอะไรพิเศษยิ่งกว่าใจที่จะถูกอบรมด้วยอัดด้วยทำนี่พิเศษมากเลวซามที่สุดก็คืออันนี้ถ้าปล่อยให้ไปทางต่ำก็เลวที่สุดเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่เลวที่สุดอยู่แล้วเป็นไปตามกิเลสเชื่อตามกิเลสกิเลสผู้บงการหมุนไปตามกิเลสก็นับวันเลวลงไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเลวที่เป็นหาสาระไม่ได้ทำเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เลิศล้ำดำเนินตามธรรมทำให้เจ้าของดีไปเรื่อยๆดำเนินตามธรรมมากเท่าไหร่มียิ่งมีความดุดื่มเห็นทั้งผลของธรรมรู้ทั้งเหตุวิธีดำเนินความสุขขึ้นเป็นผลก็ค่อยพอกคูณขึ้นพอกคูณขึ้นก็ยิ่งมีความสุขไปเรื่อยเมื่อสุขขั้นถึงขั้นสุขสุดยอดคือจิตก็บริสุทธิ์เต็มที่แล้วจิตเป็นจิตที่อิ่มตัวพอตัวแล้วนั่นแหละที่นี่เราถึงจะทราบเรื่องของโลกของสารที่เคยเป็นมามากน้อยเพียงไร
กี่ยวข้องกับเราตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้คราวนี้ได้เห็นกันอย่างชัดเจนเหมือนกับคนหนึ่งยืนอยู่ที่สูงมองลงมาที่ต่ำสามารถที่จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้กว้างขวางมากมายยิ่งกว่าคนที่อยู่ที่ราบๆเป็นไหนๆจิตเมื่อได้มีภูมิธรรมมันสูงขึ้นไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมองเห็นสิ่งที่ต่ำซึ่งโลกสมมุติกันว่าเป็นอะไรก็ตามมันเป็นสมมุติมันต่ำกว่าธรรมสามารถที่จะทราบได้ที่จิตดึกมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวเท่าไหร่แล้วยิ่งทราบได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนตรงนี้กลางทุกข์หน้าตาได้อย่างสบายแล้วเป็นอย่างนั้นอย่าลืมว่าจิตเป็นของสำคัญยับย่ำไปมาจิตเป็นบ่อยรับท้ายที่เด็ดตัณหาอาสวะมาเป็นเวลานานเราละว่าเราถือพุทธังธัมมังสนังขฉามิเราว่าเป็นความสำคัญของเราส่วนกิเลสปัญหาอาสวะสนังขฉามิเราไม่ได้ว่าหักกอดไม่วางโลกเป็นอย่างเพราะมันละเอียดกิเลสมันฉลาดแต่เมื่ออยู่กับผู้ใดผู้นั้นโง่แน่กิเลสมันฉลาดเราจะว่ากิเลสโง่นะกิเลสทำให้คนโง่ได้แต่กิเลสตัวกิเลสไม่โง่ฉลาดที่สุดที่เดียวจึงไม่มีอะไรปราบกิเลสได้นอกจากธรรมใครจะเรียนวิชาคาถาอาคมมาจากไหนชั้นไหนๆก็ตามเถอะจะมาปราบกิเลสนี่กิเลสหัวเราะเท่านั้นสุดท้ายก็มาเป็นเครื่องมือของกิเลสในบรรดาความรู้ที่เรียนมามากน้อยไม่มีทางที่จะมาอยู่เหนือกิเลสได้นอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นกิเลสหมอบราบได้โดยลำดับลำดับลำดับเพราะอำนาจของธรรมถึงมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อเราตลอดมาเราทรงของมีค่าไว้ในตัวของเราเรายังไม่รู้ว่าสิ่งนี้มีค่าพยายามหาคุณค่าของจิตให้ได้เพราะจิตมีคุณค่าโดยหลักธรรมชาติแล้วเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่หาสิ่งที่ไม่มีค่ามันก็ไปพอกพูนอยู่ในจิตจิตเล็กค่ากับว่าเป็นของไม่มีค่าไปเสียหรือกลายเป็นของไม่มีค่าไปสิ่งไปตามสิ่งที่ต่ำทรามมันเสียโลกก็แค่นี้นะเราเกิดมาก็นานพอสมควรพอที่จะบวกชะลบเรื่องของโลกได้พอประมาณถ้าเราไม่คิดเพื่อเข้าตัวถ้าคิดเพื่อหาความจริงแล้วเราจะได้ความจริงกับสิ่งเกี่ยวข้องระวันยั่งคำมีอะไรเป็นอะไรมันนั่นผ่านมาสิ่งนี้ผ่านไปผ่านไปผ่านมาเรื่องนี้จังทุกขังตามทั้งภายนอกภายในสัมผัสกันไปสัมผัสกันมาดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนั้นมีเท่านั้นเองมีมืดสว่างนี่ก็เหมือนกันมืดสว่างมืดสว่างนี่วันนั้นวันนี้เราก็ว่าแต่นี่จะความมืดกับความสว่างเท่านั้นเป็นน้ำมันเดียวเราจะเอาอะไรกับมันความสว่างมันเอาอะไรให้เราเราจะไปเอาอะไรกับมันความมืดมันเอาอะไรให้เราเราจะไปเอาอะไรกับมันมืดกับแจ้งมันก็มีตามธรรมชาติของเขาเราจะไปแบ่งออกไปสรรไปส่วนได้จากเขาก็ไม่ได้เขาคือความมืดอยู่นั่นแหละเขาคือความแจ้งความสว่างนั่นแหละตาใจของเราไม่สว่างมันก็ไม่สว่างตาใจของเราสว่างมันก็สว่างเองอัตตาใจของเรามืดถึงจะอยู่กลางวันแสกๆนิพพานทิศตั้งร้อยดวงมันก็ไม่สว่างเพราะตาภายในมืดมีกิเลสตัณหาอาสวะมันครอบงำเรียนให้รู้จิตปฏิบัติให้เข้าใจสาระสำคัญอยู่ที่จิตโลกสมัยปัจจุบันโลกพิสดารกำลังกำเริบเลยนะตายแล้วศูนย์ม
บาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีมันกำลังพิสดารโลกความมืดบอดนั่นแหละพาให้โลกพิสดารทั้งสำคัญว่าตัวเฉลียวฉลาดสิ่งใดเมื่อมันมองเห็นด้วยตาเนื้อแล้วว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งใดจับด้วยมือไม่ถูกว่าสิ่งนั้นไม่มีถ้าเราจะเทียบในสิ่งที่เป็นนิสัยของกันและกันได้มันก็พอจะเข้าใจเช่นตากับรูปเป็นนิสัยที่จะต้องสัมผัสกันได้รับรู้กันได้หูกับเสียงเป็นสิ่งที่จะรับทราบกันได้แม้ตาไม่ทราบแต่หูก็ทราบเสียงถ้าเราคิดแยกอย่างนี้มันก็พอเข้าใจบางอย่างไม่มองเห็นด้วยตาแต่รู้ด้วยแต่สัมผัสทางหูก็ยังได้เช่นเสียงกลิ่นมองหาตัวไม่เจอแต่สัมผัสทางจมูกก็รู้รสมองหาตัวไม่เจอแต่ลิ้นรับสัมผัสได้ลิ้นมีหน้าที่เข้าใจได้ดีรับสัมผัสสิ่งนั้นได้ถ้าว่าเราแยกอย่างนี้บ้างนั่นก็พอเข้าใจถึงเรื่องโลกหยาบโลกละเอียดเราจะให้เป็นเหมือนดุ่นฟืนในกองนี่นรกกับมากองนี่เห็นต่อหน้าต่อตานี่เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนสวรรค์กับมากองอยู่ต่อหน้าต่อตาเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนบาปกับมากองอยู่ต่อหน้าต่อตาเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนบุญกับมากองต่อหน้าต่อตาเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนถึงจะว่าสิ่งนั้นเหล่านั้นมีอย่างนี้มันก็โง่เกินมนุษย์ตายเรามาคิดถึงส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดโลกนี่มีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแม้แต่อวัยวะของเรายังมีส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสิ่งที่เราจะรับสัมผัสทั้งหลายก็ยังมีส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเราจะมาเหมาให้เป็นแบบเดียวกันไม่น่าพิสดารทุกวันนี้มันกำลังกำเริบเพราะฉะนั้นโลกมันถึงร้อนความน่าสั่งน่าสายความมุ่นวายกำลังก่อตัวขึ้นเลยเพราะสิ่งเหล่านี้แหละพาให้ก่อสำคัญที่สุดก็คือตายแล้วสูญคือคนหมดหวังจะทำอะไรก็ทำได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่นี่ตายไปแล้วทำนองว่าสูญหมดค่ากันเท่านั้นไม่มีอะไรสืบต่อความคิดเช่นนี้ความรู้สึกเช่นนี้ความเข้าใจเช่นนี้นักจะทำให้คนทำตามชอบใจส่วนมากก็เป็นฝ่ายต่ำฝ่ายต่ำนั้นเป็นสิ่งที่เผาผลาญขึ้นไปในการและความเดือดร้อนมากมายเพราะมันผิดทางแล้วนั่นเดินตามทางของจริงของมีอยู่บาปบุญมีอยู่ตายแล้วไม่สูญตามความจริงซึ่งเป็นอย่างนั้นแล้วคนเราก็ได้มัดระวังตัวชาตินี้ยังไม่สมบูรณ์ขอชาติหน้าให้สมบูรณ์วันนี้มันยังไม่ได้เต็มทีเอาวันหน้าเนี่ยมันยังมีหวังนี่เพราะวันนี้หมดไปแล้วไม่ใช่ว่าศูนย์ไปวันหน้ายังจะมาเอาวันนี้ยังไม่เสร็จงานนี้เอาวันพรุ่งนี้เอาให้เสร็จเนี่ยมันมีหวังอยู่มันก็เสร็จจนได้เพราะความหวังนั้นถูกต้องวันพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ทำมาได้แค่นี้วันนี้ทำอีกได้แค่นี้วันพรุ่งนี้จะต้องทำอีกให้เสร็จเนี่ยมันมีความหวังประเดิมหนักมันก็เสร็จได้งานชาตินี้มันไม่สำเร็จชาติหน้าเอาให้สมบูรณ์ท่อนเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกับเมื่อวานวันนี้วันพรุ่งนี้ชาติก่อนชาตินี้ชาติต่อไปนี่มันสืบเนื่องกันอย่างนี้ของเรานี่ไม่อยู่กันมีอยู่กับจิตผู้เป็นผู้ท่องเที่ยวสืบเนื่องมาเรื่อยๆในภพชาติต่างๆเหมือนกับมืดสว่างนี่สืบทอดกันไปเรื่อยๆแต่เมื่อสว่างนี่มันติดข้อกันประเดี๋ยวสม่ำเสมอคืนวันใหม่ขึ้นมาก็สว่างเป็นคืนมาก็มืดอย่างเดิมเป็นปกติแต่ความสืบทอดแห่งพวกทางชาติของสัตว์โลกเราซึ่งมีกรรมดีชั่วต่างๆกันนั้นมันสม่ำเสมออย่างนั้นไม่ได้แต่ความแน่นอนก็คือต้องเกิดนี่เพราะสิ่งที่ยืนยันให้เกิดก็คือเชื่อได้แก่วิชามีอยู่ภายในจิต
นี่เป็นเครื่องยืนยันใครจะลบล้างอันนี้ไม่ได้ถ้ายังมีอยู่ภายในจิตใจจะห้ามไม่ให้เกิดประมาณค่ำสำคัญว่าตายแล้วศูนย์ถ้าเพียงไรก็ตามจะไม่เป็นไปตามความต้องการหมายเลยจึงชื่อว่าความจริงไม่ขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับความจริงเท่านั้นเราอยากภาคความจริงนี้ก็เรียนภาคปฏิบัติจิตซึ่งเป็นตัวการต้องการไปให้เกิดให้ตายด้วยจิตตภาวนาเราจะเห็นได้ชัดเจนไม่มีทางสงสัยถ้าหากว่าเป็นแบบโลกก็หัวเราะซะด้วยก็ได้นี่ได้ยินเขาว่าตายแล้วศูนย์หัวเราะโอ้โง่สมรรถนาตายยังใสแก้วเรามองไม่เห็นยังมาอวดฉลาดอีกด้วยซ้ำไปตายแล้วศูนย์หลอกคนอื่นแล้วก็หลงกันอีกด้วยคนถ้าคนโง่ก็หลงถ้าคนฉลาดก็อดสลดสังเวชไม่ได้ผมเหมือนอย่างคนตาดีได้ยินคนตาบอดพูดคุยต่างๆที่จะหัวเราะเยาะเลยตาบอดตาไม่เห็นคุยไปเท่าไหร่เท่านั้นตาดีก็เห็นทุกอย่างนี่มันก็เทียบกันได้อย่างนี้กับผู้ตาดีภายในจิตรู้ถึงเหตุถึงผลถึงหลักความจริงแห่งความเกิดความตายตายเกิดตายสูญหรือไม่สูญดีเป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายในจิตรู้อยู่ภายในจิตเมื่อจะเอาอะไรมาลบความจริงนี้ได้พระพุทธเจ้าท่านรู้ธรรมท่านรู้อย่างนี้ท่านจึงกล้าเป็นอุทานในธรรมจักรวัฒนสูตรข้อมูลวุฒิตังธรรมจริยังกตังกังนิยังมาปรังสตายติปัจจานาติการงานของเราที่จะถูกปฏิบัติพรหมจรรย์นี้ได้สิ้นเสร็จลงไปแล้วงานที่จะทำให้ยิ่งหย่อนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนัตติดานิปุนัทโธแบบนี้ความเกิดอีกของเราไม่มีแล้วนานท่านยืนยันลงมาเลยออกอุทานเลยนัตติดานิปุนัทโธแบบนี้ความเกิดอีกของเราที่จะเป็นสาเหตุให้ตายอีกตายซ้ำตายซ้ำเพราะความเกิดซ้ำๆต่างๆนั้นหมดไปแล้วไม่มีนานแต่ก่อนท่านไม่เคยว่าเราจะพูดกันเป็นจักรวาลทั้งห้าทำเหล่านี้เราเคยพูดมาแต่ก่อนตั้งแต่เคยอยู่ด้วยกันมาแบบนี้เราพูดอย่างนี้พวกเธอทั้งหลายเคยได้ยินไหมเวลาพวกกันเป็นจักรวาลทั้งห้าทะลงตัวพระองค์กลับมาสวยพระกยาหารแล้วเป็นผู้มีความมากมากในอาหารแล้วทำไมจะเอาความตัดรู้มาจากไหนตอนนั้นไม่อยากไม่ลงพระพุทธเจ้าโอ้โหในท่านที่โกงรับสั่งว่าเราได้ตัดรู้แล้วนะยังไม่ยอมฟังถึงได้ย้ำมึงอีกคำนี้เราเคยพูดไหมเธอทั้งหลายเคยได้ยินไหมคำว่าเราได้ตัดรู้แล้วนี้แต่ก่อนเราไม่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาครัฐเอกชนเตรียมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง22สิงหาคม2569การยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนแล้วร้อยละ76และทบทวนสิทธิแล้วกว่า4ล้าน4แสนคนหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสกำลังเดินทางไปยังกรุงไคโรของอียิปต์เพื่อพบหารือกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองอียิปต์เกี่ยวกับสถานการณ์ในฉนวนกาซาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ภาครัฐและเอกชนเตรียมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่22สิงหาคมนี้
2: นายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรงหรือ one on one ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนหรือ investmentNetworking เปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนเลขาธิการ BOI ยังระบุว่าการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติด้านการทูตแต่เป็นโอกาสดึงดูดเงินลงทุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างงานสร้างรายได้และวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกวาสนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งทุกพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าน
3: ายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการด่วนไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและได้สั่งการให้ทุกอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกหรือลำห้วยเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์รุนแรงควบคู่กับการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเข้มงวดหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้พิจารณาประกาศปิดพื้นที่ห้ามเข้าเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนหรือหากพบเห็นความผิดปกติหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดหรือติดต่อสายด่วนพิทักษ์ป่า

0: 362ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมรับมือน้ำป่าน้ำตกแม่สาตาดหมอกอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอแม่ริมลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกโดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนแล้ว176และทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 4,400,000 คน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจากข้อมูลกรมการปกครองณวันที่15สิงหาคม2569พบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนหรือร้อยละ76ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 980,000 คนเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,400,000 คนเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนผู้ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ 5,200,000 คนเหลือประมาณ 4,900,000 คนโดยต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2รวม3เส้นทางระยะทาง534กิโลเมตรต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยมาเลเซีย
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2โดยในระยะแรกจะเริ่มก่อสร้างก่อน3ช่วงรวมระยะทาง504กิโลเมตรวงเงินลงทุนประมาณ 16,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาสำหรับการก่อสร้างในระยะแรกได้มีการปรับปรุงรูปแบบทางรถไฟบริเวณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาให้เป็นโครงสร้างสะพานบกและคันทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยในอนาคตหลังได้รับบทเรียนจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี2568โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคม2570ส่วนช่วงชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทาง30กิโลเมตรวงเงินประมาณ 15,900 ล้านบาทจะพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไปเนื่องจากสภาพพื้นที่มีชุมชนหนาแน่นและต้องศึกษาความคุ้มค่าร่วมกับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้กระทรวงคมนาคมพร้อมนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาในวันที่1กันยายนนี้และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรฟท.จะเร่งจัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคาหรือ TOR โดยแบ่งงานก่อสร้างโยธาออกเป็น4สัญญาเพื่อขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าและการเดินทางของภาคใต้ให้เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบรางของประเทศมาเลเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพนพสรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในยางพาราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นยางพาราไทยในตลาดโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งแปลกปลอมในวัตถุดิบยางเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบยางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าภาพลักษณ์ของยางพาราไทยโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่ต้องกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้รวบรวมยางในพื้นที่เป้าหมายและผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตรับรู้และป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมลดเวลาการอนุญาตโรงงานบูรณาการข้อมูลหยุดโรงงานทันทีเมื่อปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานพร้อมแก้ไขกฎหมายให้เป็นปัจจุบันนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยแผนยกระดับกลไกการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังด้านการลักลอบปล่อยมลพิษและทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยบูรณาการผ่านเทคโนโลยี3ส่วนหลักได้แก่ด้านการอนุญาตโรงงานมีการนำระบบ e-license มาใช้เต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มความโปร่งใสลดการใช้ดุลยพินิจและร่นระยะเวลาพิจารณาลงได้28วันด้านการกำกับดูแลได้ปรับแผนมาใช้ระบบ iSingle Form เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองและใช้เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ความผิดปกติเพื่อชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผ่านระบบ iAuditor ควบคู่กับการเปิดช่องทางแจ้งอุดให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นเสมือนเวทระเบียนประวัติของโรงงานและด้านการบังคับใช้กฎหมายจะปรับเกณฑ์ให้เด็ดขาดขึ้นโดยหากพบโรงงานปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานหรือจัดการกากอุตสาหกรรมไม่ถูกต้องจะมีคำสั่งหยุดเดินเครื่องโรงงานทันทีเพื่อตัดวงจรมลพิษซึ่งจะใช้ผลกระทบทางธุรกิจจากการขาดรายได้เป็นบทลงโทษเชิงบีบบังคับให้เร่งแก้ไขแทนการรอเสียค่าปรับทางอาญาที่อยู่ในอัตราต่ำนอกจากนี้เร่งผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและจัดทำพระราชบัญญัติจัดการกากอุตสาหกรรมฉบับใหม่เพื่อให้กฎหมายทันต่อยุคสมัยโดยยึดหลักการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับการปกป้องคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินโอกาสนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค.3หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนค.1หนังสือรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการสร้างระบบนิเวศชุมชนและถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าที่ดินไม่ใช่เพียงทรัพย์สินแต่คือบ้านอาชีพและความมั่นคงของครอบครัวพร้อมสั่งการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นค.3ที่ยังค้างอยู่อีก309รายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับนิคมสร้างตนเองบางระกำให้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสอย่างแท้จริงสำหรับนิคมสร้างตนเองบางระกำเป็นนิคมลักษณะพิเศษดูแลพื้นที่กว่า 230,000 ไร่ครอบคลุม4จังหวัดได้แก่พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยและพิจิตรโดยเน้นภารกิจจัดสรรที่ดินส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในที่ดินทำกินอย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการ4กระทรวงหลักรับมือพฤติกรรมข่มขู่เรียนแบบพร้อมวางระบบการดูแลนักเรียนและครู นายประเสริฐจันทรรงค์ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมวางมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม5มิติสำคัญเช่นตรวจสอบบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดซักซ้อมแผนหนีซ่อนสู้และทบทวนแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนพร้อมเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เป็นระบบถาวรปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้กำหนดว่าการข่มขู่ผ่านช่องทางไซเบอร์มีความผิดในระดับร้ายแรงสูงสุดตลอดจนประสานกสทช.จัดทำคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การสื่อสารของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ขณะที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตรวจความพร้อมโรงเรียนพร้อมเน้นย้ำ4มาตรการความปลอดภัยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน
6: นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชระโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้นำคณะทำงานและผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนโดยเน้นย้ำถึงการประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อน4มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้แก่การคัดกรองบุคคลเข้าออกก่อนเข้าสถานศึกษาป้องกันสิ่งผิดกฎหมายโดยให้มีการตรวจค้นอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและวัตถุอันตรายทุกชนิดการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุฉุกเฉินและซักซ้อมการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วอีกทั้งได้ประสานในการคัดกรองและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวประชาชนให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนการนำงานวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวมาใช้ประโยชน์โดยล่าสุดมีการนำเทคโนโลยีไพโรไรซิตมาใช้แปลรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งน้ำมันที่ได้สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรการเกษตรเครื่องสูบน้ำเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือระบบรับซื้อขยะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green I ปีที่3ปั้นโอกาสธุรกิจสีเขียวพร้อมผลักดันนวัตกรรมสู่ตลาดภาครัฐนายนรินทร์เผาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green I ปีที่3โดยร่วมกับ8หน่วยงานพันธมิตรเพื่อยกระดับนวัตกรรมสีเขียวให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่าน2โครงการประกอบด้วย Circular Innovation Challenge สำหรับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ระดับอุดมศึกเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและ Sustainable Concrete สำหรับนักวิจัยสตาร์ทอัพผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำต่อยอดจากงานวิจัยและห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อนำนวัตกรรมมาใช้ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โครงการ eGAT Green Eye ปีที่3เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4กันยายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบพัฒนาผลงานเข้มข้นชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทโดยผลงานที่มีศักยภาพจะได้รับการเชื่อมโยงกับกฟผ.ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2570เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจนวัตกรรมงานวิจัยหรือการนำไปใช้จริงต่อไปผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
11: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสในวันนี้ที่ระบุว่านายคาลิดอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสกำลังเดินทางเยือนกรุงไคโรประเทศอียิปต์อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รับตำแหน่งผู้นำสูงสุดเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับพลตรีฮัสซันราชาดหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของอียิปต์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนนายเจเร็ตคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพมีกำหนดการเดินทางเยือนอิสราเอลและอียิปต์ในสัปดาห์หน้าเพื่อลดความขัดแย้งเกี่ยวกับแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพดังกล่าวนายเบนจามินเปาโลสตาเบียนัสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียดำเนินการอพยพประชาชนกว่า 5,000 คนซึ่งในจำนวนนี้ราว 3,300 คนอยู่ในอำเภอสิกาบนเกาะฟลอเรสในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรสเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย51รายและบาดเจ็บราว110รายขณะเดียวกันทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอีก 3,500 นายไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเนื่องจากถนนหลายสายได้รับความเสียหายและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกสูงจนสมควรให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 ซม.และเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 18 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 ซม.และเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 ซม.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
10: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
12: ่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
12: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ท่านมาฟัง
1: จบลงไปแล้ว
0: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
2: โลกไม่สามารถจะรู้หรือว่าทราบนี่แล้วคือความเป็นมาของตนจะเป็นมาด้วยอาการใดมีความสุขทุกข์มากน้อยเพียงใดในกำเนิดใดบ้างทั้งสูงและต่ำทั้งที่เราต่อเป็นผู้ทำเองเป็นมาเองตามธรรมดาสิ่งที่เราเป็นมาเองทำเองมันก็ไม่น่าจะสงสัยแต่ตรงข้ามมันกลับไม่รู้เสียเลยว่าความเป็นมาของเราเคยเป็นมาอย่างไรบ้างไม่เพียงแต่ว่าสงสัยเท่านั้นทั้งไม่รู้เลยในอดีตที่เคยเป็นมาอย่างไรใกล้ๆขนาดไหนเราไม่สามารถจะทราบได้เรื่องไม่ทราบได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินทางสายนี้มาแล้วเช่นเดียวกันสายไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทราบว่าพระองค์เป็นมาอย่างไรจนกระทั่งวันตรัสรู้ถึงในทราบอย่างเป็นพระไถ่แต่จวนวาระสุดท้ายที่จะถึงความเป็นพระพุทธเจ้านี้หากทรงทราบได้บ้างเป็นลำดับลำดับเนี่ยมาชัดเจนขึ้นโดยไม่มีข้อข้องพระไถ่ได้สงสัยอะไรเลยพอวันตรัสรู้จึงได้นำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เกี่ยวกับพระองค์โดยเฉพาะคือแถวแนวแห่งความเป็นมาของพระองค์และความเป็นมาของโลกซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันนำมาสอนโลกด้วยวิธีปฏิบัติส่วนใดที่ยังไม่ทราบเรื่องราวของตนและจะพอทราบได้ด้วยวิธีใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนด้วยวิธีนั้นและทรงแสดงผลที่เคยเป็นมาของสัตว์โลกทั้งสุขทุกข์ดีชั่วประการต่างๆมีพระองค์เป็นต้นให้โลกได้ทราบเหมือนกันเช่นชาตินั้นเป็นอย่างนั้นชาตินี้เป็นอย่างนี้ในสวยสภาพเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องสิ่งที่ปิดบังอยู่นี่ที่ไม่ให้สัตว์โลกทั้งหลายทราบคืออะไรถ้าเป็นความสว่างหากเรามีในตาก็ควรจะทราบพองจำควรจะมองเห็นหากเป็นดีแววทางหูเมื่อหูเราดีอยู่ก็ควรจะได้ยินหากเป็นดีแววทางจมูกถ้าจมูกเราดีอยู่พวกคนจะได้กลิ่นว่ากลิ่นแห่งความเป็นมาของเราเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่นี่ไม่มีเดียวอะไรทั้งนี้เพราะความมืดปิดบังสิ่งที่สว่างอยู่นั่นเสียเช่นเดียวกับดวงไฟของเราที่เปิดขึ้นแล้วเอาแก้วที่ดำๆมาครอบความสว่างนั้นจะไม่ปรากฏตัวได้เลยหากเปิดแก้วครอบที่ดำๆนั้นออกเสียความสว่างก็จะปรากฏขึ้นสามารถที่จะมองเห็นสิ่งนั้นได้สำหรับบุคคลที่มีในตาพูดถึงลมหูจมูกลิ้นกายก็พึงเทียบกันโดยในนี้จึงไม่อธิบายขยายออกไปมากมายเสียเวลา และสิ่งที่ปิดบังความสว่างอยู่ภายในนี้พระพุทธเจ้าท่านให้ชื่อว่ากิเลสจะปิดมากปิดน้อยก็ดำมากดำน้อยมืดมากมืดน้อยเป็นลำดับลำดับมาสามารถที่จะให้ผู้ถูกปิดบังนั้นได้รู้จริงเห็นจริงได้ในสิ่งที่เป็นมาของตนมีความเกิดเป็นต้นงานสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกับมิตรสหายของสัตว์โลกทั่วไปเพราะความอยากเกิดหากถือว่าเป็นศัตรูแล้วใครๆก็ไม่อยากจะเกิดกันมีถืออยากจะเกิดกันทั้งนั้นจึงเรียกว่าเป็นมิตรความเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องของกองทุกข์เรากลับเห็นว่าเป็นมิตรต่อเราก็เท่ากับเรารักสาเหตุแห่งความเกิดตายนั้นว่าเป็นมิตรเรารักชอบยึดถือว่าสาเหตุแห่งความเกิดตายนั้นเป็นมิตรของเราอีกเช่นกันฉะนั้นการแก้กิเลสคือสิ่งปิดบังให้มืดมิดปิดตาของเราจึงเป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะพึงสนใจและแก้ไขตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้โดยยากแล้วสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ตัวเราเองไม่ทราบมาเราได้เคยเป็นอะไรมาบ้างเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นผู้ขับไสให้ไปเกิดที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วแสดงผลออกมาโดยลำดับหนักนั่งนับตั้งแต่วาระเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือความตายมีแต่ยาพิษคือความทุกข์ความลำบากทรมานเกี่ยวปนอยู่โดยลำดับลำดับความเกิดตายนี้จอมปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงถือว่าเป็นไผ่จึงมีภาษิตอันหนึ่งขึ้นรับรองว่าลูกข้างนับถืออาชาตัดสัตว์ทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้าเกิดอันเป็นตัวขึ้นมาแล้วทุกคือเงาก็ตามมาและความเป็นมาของเรานี้แม้เราจะไม่ทราบความเป็นมาของตนในอดีตว่าเป็นเคยเป็นอะไรมาบ้างก็ตามก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงประสงค์อะไรมากนักที่จะให้สัตว์โลกรู้อย่างนั้นแต่สิ่งที่ทรงมุ่งหมายอย่างยิ่งก็คือเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทัยเรื่องของมรรคและเรื่องของนิโรธซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราธรรมะที่พระองค์ประกาศแก่สัตว์โลกจึงทรงแสดงสัจธรรมนี้ขึ้นก่อนอื่นเป็นการกระเทือนไปทั่วทั้งโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งขันธ์ที่มีวิญญาณครองจะมีสัจธรรมเหล่านี้อยู่ภายในตัวอย่างน้อยก็มีทุกข์กับสมุทัยหากว่ามรรคยังไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้และทรงสั่งสอนเน้นหนักลงในสัจธรรมนี้จนเป็นหลักของพระศาสนาที่ประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมาไม่ทรงลดละเพราะเป็นจุดศูนย์กลางอันตั้งแม่นยำและกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุว่ามีอยู่ในสัจธรรมนี้เท่านั้นทั้งฝ่ายสั่งสมและฝ่ายเบิกถอดถอนให้หมดสิ้นไปสัจธรรมจึงเป็นธรรมที่กระเทือนทั่วทั้งโลกสงสารคือไตรโลกธาตุทั้งสามท่านสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบอันนี้แม้จะไม่ทราบเรื่องอดีตความเป็นมาของตนก็ตามและทรงสอนลงในจุดนี้อันเป็นสิ่งที่จะสามารถให้ทราบได้ทั้งอนาคตและอดีตที่ตนเคยเป็นมาอย่างไรโดยถือหลักปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่นี้เป็นเครื่องทดสอบหรือเป็นเครื่องวัดกันไม่ผิดค ือเป็นเครื่องวัดเครื่องทดสอบอย่างถูกต้องแม่นยำหายสงสัยได้ทั้งฝ่ายอดีตและอนาคตซึ่งเป็นมาแล้วของตนและจะเป็นไปอยู่โดยลำดับด้วยหลักปัจจุบันนะครับคือการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอันเป็นจุดศูนย์กลางนี้ได้แก่พิจารณาเรื่องทุกข์ที่มีอยู่ภายในร่างกายและจิตใจด้วยสติปัญญาอย่าเห็นว่าทุกข์นี้เป็นภัยแก่ตนในขณะที่พิจารณาจะเป็นเหตุให้กลัวแต่ให้ถือว่าทุกข์นี้เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้ว่าเกิดในที่ใดบ้างและตั้งอยู่อย่างไรบ้างมีการให้ร้ายป้ายสีแก่ผู้ใดบ้างเป็นข้าศึกแก่ผู้ใดบ้างและให้พิจารณาถึงเรื่องสมุทัยซึ่งเป็นผู้รักชอบเสาะแสวงยิ่งนักในการสั่งสมกิเลสเพื่อให้เป็นผลเกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งที่ตนก็กลัวทุกข์สมุทัยคืออะไรคือความคิดความปรุงของจิตอันเป็นฝ่ายต่ำหรือเป็นฝ่ายถูกมัดท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าเสยที่ดังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่เป็นรากแก้วอันใหญ่โตของสมุทัยกามตัณหาคือความรักความใคร่ในวัตถุและอารมณ์นั้นมีจำนวนมากมายต่างกองตีความหมายไปได้ทั่วโลกทั่วสงสารพิจารณาแขนงของมันแตกไปในสิ่งวัตถุหรืออารมณ์อันใดๆบ้างรวมเข้าเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาคือความยินดีในสิ่งที่มีหรืออยากในสิ่งที่มีอยากในภพในชาติอยากเกิดที่นั่นที่นี่แล้วแต่จะพูดไปถึงวิภาวะตัณหาอยากในสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีความเที่ยงแท้ถาวรในสัตว์และสังขารนี้มีได้ที่ไหนเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังมีกฎอนิจจังเป็นเครื่องบังคับตายตัวอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถรื้อถอนให้โลกอนิจจังนี้เปลี่ยนเป็นโลกนิจจังไปได้แต่เราต้องการยิ่งนักในสิ่งที่ไม่มีเหล่านี้คืออยากให้เที่ยงหนาถาวรตามความต้องการของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เรียกว่าจำปิดฉังมรณปฏิตามปิดทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้วจะว่าตั้งแต่สิ่งที่มีอยู่ไม่สมหวังเลยแม้สิ่งที่ไม่มีก็ต้องไม่สมหวังเช่นเดียวกันเพราะมันไม่มียิ่งเป็นของที่สุดวิสัยที่จะให้มีขึ้นยิ่งกว่าสิ่งที่มีอยู่แต่เราไม่ได้อย่างใจหวังนี่แหละเรื่องความทุกข์มันเกิดที่ตรงนี้มีเรื่องใหญ่ของกิเลสแล้วให้กำหนดดูเรื่องกองทุกข์มีอยู่ภายในร่างกายของเราทั้งที่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่ผู้เป็นปกติไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นคนในลักษณะเดียวกันคือเป็นผู้อยู่กับทุกข์เช่นเดียวกันเพราะร่างกายนี้เป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์ทั้งหลายจิตใจเมื่อมีเชื้อที่จะให้เกิดสมุทัยมีเชื้อคือสมุทัยที่จะเป็นเครื่องผลิตทุกข์ขึ้นมาได้อยู่แล้วก็เป็นภาชนะสำหรับรับทุกข์ได้อีกเช่นเดียวกันท่านจึงสอนให้พิจารณากายทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยให้กำหนดดูให้ดีว่าเกิดขึ้นมาก็อะไรที่ทุกข์จะกำเริบรุนแรงขึ้นจนกระเทือนถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนของมัวนั้นก็เพราะสมุทัยเป็นผู้ส่งเสริมคือไม่อยากให้เป็นทุกข์อยากให้หายเพราะร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากให้มีอะไรมากระทบกระเทือนเลยทั้งที่ร่างกายนี้ก็คือกองทุกข์อยู่แล้วยังมาถือเป็นเราอีกไม่อยากจะให้มีทุกข์ในสิ่งในสถานที่เป็นทุกข์นั้นในจิตก็มีความกำเริบขึ้นมาให้เกิดความทุกข์สองชั้นคือความทุกข์ทางส่วนร่างกายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆประการหนึ่ง และความทุกข์ของจิตที่เกิดขึ้นจากความต้องการดังที่กล่าวมาแล้วนี้พิจารณาให้ดีมันเป็นปกติของมันอยู่แท้ๆทุกส่วนแห่งร่างกายที่แม้ประชุมกันอยู่ซึ่งโลกทั้งหลายสมมติกันว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ธรรมชาตินี้ก็เป็นความจริงของตนอยู่ตามปกติของตนไม่เคยหวั่นไหวโยกคลอนไปตามความสำคัญมั่นหมายและความนิยมเสียสันของบุคคลใดๆเลยการที่จะให้รู้ความจริงภายในตัวเองความจริงอันนี้ก็คือทุกข์ที่จะทำให้เราสามารถรู้ในสิ่งต่างๆได้จึงควรพิจารณาทุกข์ด้วยปัญญาว่าเกิดในสถานที่ใดบ้างบรรดาร่างกายที่เป็นก้อนอยู่นี้มันเกิดในจุดใดบ้างแล้วกำหนดดูผู้ที่ไปยึดไปถือไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากให้สิ่งนี้เป็นทุกข์เพราะเป็นการกระเทือนเราเอาความจริงเข้าไปจับเราอย่าเอาความอยากเข้าไปจับอย่าเอาความอยากเข้าไปทำงานเพื่อที่เหลือแต่ความอยากรู้จริงเห็นจริงนั้นเป็นเรื่องของพิจารณาลงไปให้ถึงความจริงเรามีร่างกายด้วยกันทุกคนต้องมีกองทุกข์เต็มตัวทุกคนเป็นแต่เพียงว่าแสดงมากน้อยหรือก่อนหลังกันเท่านั้นสุดท้ายก็คือกองทุกข์ด้วยกันและวาระสุดท้ายก็คือเรื่องความแตกสลายแห่งร่างกายซึ่งเป็นส่วนผสมนี้เช่นเดียวกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยเราจึงควรจะพิจารณาในขณะที่ร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่และยังเป็นเครื่องมือให้เราทำงานเพื่อกุศลคือความเฉลียวฉลาดถอดถอนตนให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เราควรทำเสียในวันนี้อย่าได้ประมาทความประมาทไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายตนทำท่านกล่าวไว้ว่าอัจฉวะกิจจะมาตับตังโกชัญญามะนังสุเวนะโนสังยลังเตนมหาเทโมนมาตุมาความเพียรเพื่อกุศลคือความเฉลียวฉลาดที่จะยกตนให้พ้นจากทุกข์นั้นควรทำเดี๋ยววันนี้อย่าไปคิดว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรนินจินดาเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นิพพานตัวของเราผู้ทำงานของเราที่ทำนี่แหละคืองานเพื่อเพชรเพื่อพลอยเพื่อสวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากที่เหลือจึงควรสนใจในวันนี้วันนี้เต็มวันเป็นของเราโดยตรงเพราะเราไม่ตายแต่วันพรุ่งนี้มะรืนต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่มันอาจตายได้ด้วยกันทุกคนเพราะการตายนี้ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีเกณฑ์มีหมายไม่มีใครบังคับบัญชาได้พอหมดปัจจัยเครื่องสืบต่อกันเมื่อไรแล้วมันก็สลายตัวของมันได้เช่นเดียวไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลจึงไม่ควรประมาทในความเพียรที่จะพึงได้ผลพึงเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนในขณะในการที่ควรสำหรับโพชัญญามะนังสุเวก็ใครบ้างหรือใครเล่าที่จะทราบว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้มันมีใครทราบทางมหาเสนมาตินาไม่มีอันใดที่จะยิ่งใหญ่กว่ามหาเสนาคือความตายนะให้ทราบไว้เสียและให้รีบเร่งขวนขวายทำคุณงามความดีอย่าได้ประมาทนอนใจอย่าไปเชื่อใครยิ่งกว่าพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวดคาถาธรรมเชื่อคนมีกิเลสไม่มีสิ้นสุดเพราะตัวของตัวเองก็หลอกตัวเองจนพอแล้วอัดอั้นตันใจทะลักออกไปหลอกคนอื่นโลกเลยมีแต่โลกปลอมหาความจริงไม่ได้ตัวของเราก็ปลอมของเขาก็ปลอมความรู้ก็ปลอมอะไรก็ปลอมไปหมดเมื่อระบายออกมาก็มีแต่เรื่องปลอมๆเลยหาความจริงไม่ได้ทั้งๆที่โลกนี้ก็มีความจริงอยู่ไม่ใช่จะมีแต่ของปลอมโดยไถ่เดียวแต่คนไปคว้าเอาตั้งแต่ของปลอมมาหลอกลวงตนเองและทั่วๆไปจึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นไปซึ่งโลกนี้ก็มีหาความสงบสุขได้ของเราซึ่งเป็นภาชนะอันสำคัญมันพูดที่บอกแนวทางให้เท่านั้นจึงลงในคำว่าอัตตาหิตโนนาโถตนนั้นแลเป็นที่พึ่งของตนความลำบากมาจนกระทั่งถึงพวกเรา สามารถโดยลำพังพวกเองซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องทำงานอะไรทั้งสิ้นนั่งอยู่สบายนอนอยู่สบายให้พระพุทธเจ้าทรงถอนกิเลสให้ไม่มีนะท่านเรียกว่าอัตตาหิตโนนาโถให้เป็นที่พึ่งของตนธรรมะอัตตาหิตโนนาโถนี้เป็นธรรมที่เด่นชัดเป็นธรรมที่สำคัญอยู่มากในวงศาสนาธรรมเราจะเห็นได้ชัดในขณะที่เราปฏิบัติธรรมในส่วนภายในอันละเอียดขึ้นไปโดยลำดับสติปัญญาจะพยายามช่วยตัวเองตลอดเวลาเช่นกับธรรมจักรคือหมุนตัวเป็นเกลียวรอบจิตใจอยู่เพื่อการฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสให้มีซากเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยมีเป็นอัตตาอิตโนนาโถแท้ผู้ปฏิบัติจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอัตตาอิตโนนาโถที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีความหมายอย่างไรจะเห็นได้ชัดแม้จะเรื่องภายนอกก็ยังเห็นได้ชัดอยู่เช่นเราอาศัยผู้ใดเราไม่ทำตัวให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ไม่มีใครที่จะสนใจเนื้อแย่และเมตตาเราให้เกินกว่านี้กว่าผลไปได้ไปทำงานรับจ้างเขาเป็นรายวันรายเดือนก็ตามแต่งานไม่ทำพอจะเอาแต่เงินเดือนใครจะมีเงินเดือนที่ไหนมาให้คนขี้เกียจที่ค้านอนอยู่เฉยๆถ้าไม่มีการทำงานนี่อาศัยผู้อื่นโดยใครเดียวโดยเจ้าของไม่ให้คนอื่นเขาอาศัยและตนก็ไม่มีความสามารถภายในตนเองที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จไปได้อัตตาหิตโนนาโถมันไม่ปรากฏและใจผู้อื่นเขามีแก่ใจช่วยได้ช่วยเราได้ไหมการปฏิบัติธรรมถ้าเราพยายามพิจารณาค้นคว้าภายในร่างกายและจิตใจของเราซึ่งแสดงเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่หยุดหย่อนในทางปัญญาแล้วเราจะเห็นช่องทางบุกเบิกกิเลสออกไปโดยลำดับและเห็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ไปเป็นชั้นๆและพ้นทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงประจักษ์กับใครโดยไม่ต้องไปรอวันนั้นวันนี้หรือไปถามใครๆทั้งสิ้นเพราะศาสนาธรรมประกาศลงแล้วที่จิตใจเห็นจะเห็นที่จิตใจรู้ที่จิตใจพ้นที่จิตใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่พ้นเพราะกิเลสไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตใจนี้โดยไถ่เดียวมีจุดนี้เป็นจุดที่สถิตหรือเป็นที่อยู่ของกิเลสและบาปธรรมทั้งหมดแก้กันจึงแก้กันลงที่จุดนี้มีมาแล้วอารักษ์ดุจเทวัง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมพระในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะเมียท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับโอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลและต่อด้วยพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาม่วนที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าอย่าฝืนความจริงต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าธรรมชาตินี้ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนธันวาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าคำสัตย์อธิษฐานจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่13เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่ากรงขังของวัฏฏะต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนกันยายนพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าแบบแปลนของศาสนธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าใจมีอายุยืนนานจนไม่สามารถคำนวณได้จากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่20เดือนมกราคมพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าธรรมสมบัติอันล้นค่าต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าความรักเสมอตนไม่มีตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าสร้างพระให้เป็นพระดีสร้างคนให้เป็นคนดีต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนมีนาคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าจำหาอำนาจภายในใจและพระธรรมเทศนาม่วนที่2เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าสัมโมทนียกถาจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นที่บันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าใจเป็นศูนย์กลางของโลกไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40จับจ่ายใช้สอยภายในงานวันสุดท้ายอย่างคึกคักภูริพลบุญสอนคว้าแชมป์การแข่งขันวิ่ง100เมตรรายการ VC โซโคล่าโอปาวาที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารทศมบพิตรเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทสมชายจันทโรธรเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและนาวาเอกหญิงเบญจมาศจันทโรธรภริยาเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกราบบังคม

0: ทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การดำเนินงานจัดสร้างอาคารทศมบพิตรพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังแท่นพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารทศมบพิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือตรีจตุรงค์ตันติมงคลสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารเรือและนางอริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังอาคารทศมบพิตรทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรประกอบด้วย6หัวข้อดังนี้หัวข้อสายทานพระเมตตามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในการพระราชทานเงินเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพระราชทานความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19หัวข้อทศมบพิตรนามพระราชทานกล่าวถึงความสำคัญของอาคารทศมบพิตรที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหัวข้อนาวีเวชบริรักษ์นำเสนอเนื้อหาภารกิจการดูแลสุขภาพกำลังพลและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้บาดเจ็บในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าการแพทย์ทหารเชิงยุทธวิธีหัวข้อศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงนำเสนอเนื้อหาของห้องปรับความดันบรรยากาศสูงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับใช้ในการรักษากำลังพลและผู้ป่วยที่เกิดภาวะฟองอากาศอุดตันในหลอดเลือดจากการปฏิบัติการดำน้ำภาวะพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้ป่วยแผลเรื้อรังหัวข้อศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจการให้บริการเทคโนโลยีเลสิกรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นการผ่าตัดกระจกตาด้วยเลเซอร์เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติโดยระยะเวลาผ่าตัดน้อยมีความแม่นยำสูงและหัวข้อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตวิธีการบังคับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดซึ่งได้เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยระบบภาพ3มิติความละเอียดสูงและมีแขนกลที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดลดการสูญเสียเลือดลดภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากนั้นเสด็จเข้าห้องประทับรับรองทรงลงพระบรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธจำลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยวปร.ไปประดิษฐานด้านหน้าอาคารทศมบพิตรซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยในสูง14ชั้นพื้นที่ใช้สอย 20,300 ตารางเมตรเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน2567รองรับผู้ป่วยทางด้านอายุรเวชกรรมจำนวนรวม228เตียงประกอบด้วยเตียงผู้ป่วยทั่วไปจำนวน184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตจำนวน44เตียงภายในอาคารประกอบด้วยหอผู้ป่วยทั่วไปหอผู้ป่วยวิกฤต ICU หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเซมิ ICU หอผู้ป่วยพิเศษหอผู้ป่วยเคมีบำบัดคลังยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนของบุคลากรทางการแพทย์อาคารทศมบพิตรแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากลและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการเต็มศักยภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการดูแลรักษาพยาบาลแก่กำลังพลกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นเวลา 18:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนิกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจะสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันเดียวกันนี้เวลา 17:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตทจวมปชมวมพปร3ณเมนวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: รูปาทานิปันโน
1: ภะคะวะโตอะสาวะตะสังโฆสังฆังนะวะ

อันนมยังธรรมานุสตินยังกะโร

0: สุตังหิทัสสะเทติอันตรายามิมาเหสุตัสสะเตระสะ
1: นัมเมยังสังฆานุสติเมยังกะโรมาเส
0: โตอะระหัง

ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวนหัสสะปฏิฆาตายะดังสมกัสสวาทัสสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโกปินาปฏิฆา

0: ายะวนหัสสะปฏิฆาตายะดังสมัคตสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามตังนาชมายาปัจเวคิตวายโยกิลานาปัจยังเอสัจจปริคาโรปริพุทโธโสยาวะเดวะอุปันนานังเวยาบาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะอาภยาปชาปรมตายาติ
1: อหังสุขิโต

ภิโตมาวิคัจฉันตุสัพเพสัตตากัมมสักขากัมมดายะตากัมมโยนิกัมมบันทุกัมมปฏิสรณายังกัมมังกริสันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายะตาภวิสันติ

0: ผมมาเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเดียวเต็มหัวใจไม่ใช่ห่วงธรรมดาเหมือนนี่ที่เขาห่วงกันลึกอยู่ด้วยกันไปธรรมดาธรรมดาที่ผมไม่เป็นอย่างนั้นรับแล้วรับถึงเป็นถึงตายทุกอย่างการอารมณ์สั่งสอนในด้านใดที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นอุบายวิธีการที่จะแก้สิ่งไม่ดีทั้งหลายภายในใจของผู้มาอาศัยอยู่ด้วยเราทุ่มลงหมดเต็มกำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุมเราไม่ทำเล่นๆทำจริงทำจังกิเลสมีหลายประเภทประเภทที่รุนแรงที่สุดทำให้จิตวันไหวอยู่ตลอดเวลาก็มีประเภทที่หมักหมมอยู่ลึกๆก็มีประเภทที่ออกหน้าออกตาเห็นได้อย่างชัดๆจนถึงทำให้จิตให้กายไหวไปตามก็มีผู้มาปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวชมุ่งต่อธรรมด้วยการแก้กิเลสอยู่แล้วจึงไม่ควรเห็นกิเลสประเภทต่างๆว่าเป็นของไม่สำคัญพอที่จะเกิดความนอนใจไม่คิดอ่านถึงเรื่องสติปัญญาที่จะนำมาแก้ไขสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยต่อตนมาตั้งแต่การไหนๆอยู่แล้วกิเลสทุกประเภทในพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าที่นับได้พอประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ไม่เคยแสดงว่ากิเลสตัวใดไม่เป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลกเป็นภัยทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าหนักเบาต่างกันสิ่งที่เป็นภัยและหนักเบาต่างกันก็ตามก็คือความเป็นตัวภัยต่อเราอยู่นั่นแหละเพื่อนปักน้ำปักถูกหอกแหลมเหลาต่างๆมีความเจ็บปวดไปด้วยตามลำดับตำดาของสิ่งนั้นๆที่มีพิษภัยต่างกันแล้วใครจะกล้าถ้าเทียบแล้วจะนำสิ่งนั้นมาทิ่มแทงตนเองแม้แต่เพื่อนแต่น้ำเล็กๆก็ทราบแล้วว่าทำความเจ็บปวดได้ตามกำลังของมันมีกิเลสประเภทต่างๆที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติจึงควรสำเนียกศึกษาใคร่ครวญจากโอวาทครูอาจารย์สั่งสอนและสังเกตพิจารณาความเคลื่อนไหวของจิตที่เป็นมาเพราะอำนาจของกิเลสกักดันออกทุกระยะระยะนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อจะแก้พิษภัยออกจากจิตใจของตนไม่ใช่ว่านอนใจอยู่เฉยเพศนี้เป็นเครื่องประกาศให้โลกทั้งหลายและตัวเองทราบว่าเป็นเพศของนักบวชเพียงทราบว่าตนเป็นนักบวชเท่านั้นกิเลสก็ยังไม่หลุดลอยไปต้องได้ทำหน้าที่แก้กิเลสประเภทต่างๆตามหน้าที่ของตนเพศของตนอีกด้วยเพราะฉะนั้นเพศของนักบวชจึงมีแต่การฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าสั่งสมกิเลสจะเป็นกิเลสประเภทใดๆจะชำระสาสางออกให้หมดด้วยความภาคเพียรเต็มสติกำลังความสามารถของตนนี่จึงถูกต้องตามหน้าที่และเจตนาของตนที่มุ่งบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาและถูกตามนโยบายแห่งธรรมที่สอนไว้แล้วอย่างใดด้วยถูกตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อแก้กิเลสปัญหาอาสวะทุกประเภทด้วยหากขัดต่อถ้าว่าที่ทรงแสดงไว้แล้วแม้แต่น้อยนั่นแหละพิษภัยเกิดขึ้นตรงนั้นการขัดแย้งธรรมในแง่ใดก็ตามขัดแย้งวินัยในแง่ใดก็ตามไม่ใช่ของดีคือเป็นตัวฆ่าศึกต่อธรรมต่อวินัยสุดท้ายก็มาเป็นฆ่าศึกต่อตัวเราเองซึ่งไม่ใช่เป็นของดีพระพุทธเจ้าไม่ได้มารับโทษรับคุณอะไรจากพวกเราเพราะพระองค์ ร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเป็นผู้ที่พร้อมอยู่เสมอที่จะสั่งสมได้ทั้งความชั่วและความดีจึงควรสำเนียกตนอยู่เสมอรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าจะชำระสิ่งไม่ดีทั้งหลายด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นคนดีพระดีมีหลักเกณฑ์ภายในจิตใจอย่ามองสิ่งอื่นใดหรือเรื่องใดให้มากไปยิ่งกว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้มองสิ่งภายนอกก็ให้มองเพื่อเทียบเคียงเหตุผลน้อมเข้ามาเป็นธรรมเพื่อพร่ำสอนตนอยู่เสมอนั่นเป็นความถูกต้องเพราะธรรมมีอยู่ทั้งภายนอกภายในพิจารณาได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาเป็นธรรมย่อมเป็นเครื่องแก้กิเลสได้ด้วยกันแต่ถ้าพิจารณาตรงกันข้ามก็คือที่ว่าขัดแย้งต่อธรรมหยิบขวางธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย้อนเข้ามาหยิบขวางและเป็นภัยต่อตัวเอง มีลำใหญ่อยู่ที่นี่ผมพยายามที่สุดจะให้ท่านผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับความรู้ความฉลาดความเข้าอกเข้าใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติความเคลื่อนไหวไปมาทุกแง่ทุกมุมถ้าเห็นว่าผิดพลาดจากหลักธรรมวินัยแล้วผมรีบแนะนำสั่งสอนหรือดุด่าว่ากล่าวทันทีเพราะสิ่งนั้นคือความเป็นภัยการดุด่าว่ากล่าวจะหนักเบาขนาดไหนไม่มีปรากฏว่ามีภัยในการสอนการให้อุบายแก้สิ่งที่ผิดนั่นเลยนอกจากผู้ฟังนั้นจะซึ่งเป็นผู้เชื่อกิเลสจนฝังนิสัยแล้วอาจจะหลงกลอุบายของกิเลสพลิกแพงความรู้สึกคิดไปอย่างอื่นเสียอันเป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วก็เป็นฝ่ายของกิเลสเข้าโจมตีธรรมภายในตนว่าท่านดุด่าว่ากล่าวเป็นเจตนาไม่ดีดังนี้เป็นต้นนี่คือกลมายาของกิเลสซึ่งมันเคยถูกลากจิตใจของสัตว์โลกให้คิดในแง่อันเป็นฝ่ายของมันอยู่เสมอมาเพราะฉะนั้นขณะที่เราฟังธรรมก็อย่าเข้าใจว่ากิเลสจะไม่แฝงอยู่ภายในการฟังนั้นอุบายวิธีคิดออกแต่ละแง่ละมุมแต่ละขณะของจิตก็อย่าเข้าใจว่าจะเป็นอัตเป็นธรรมเสมอไปเพราะกิเลสนั้นแหลมคมมากทั้งที่เรามาปฏิบัติธรรมะกิเลสก็เคลือบแฝงอยู่ในนั้นคอยตบคอยต่อยในขณะที่เราเผลออยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองที่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญของเราไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานก็เพราะกิเลสเข้ากีดเข้าขวางเข้าทำลายหลักอัตธรรมที่ตนกำลังดำเนินอยู่นั้นและปิดกั้นทางเดินเพื่อจะไปสู่สันติธรรมโดยลำดับนั้นอยู่เสมอแต่เราไม่ทราบได้ก็เข้าใจเสียว่าตนบำเพ็ญธรรมนั่งสมาธิภาวนาความจริงมีแต่เรื่องของกิเลสกุ้มรุมอยู่ภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาเราหาทราบไม่เพราะสติปัญญาตามไม่ทันนี่เองความเผลอเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสจะเป็นอะไรไปกิเลสพาให้เผลอธรรมไม่ได้พาให้เผลอกิเลสพาให้เราโง่เพราะกิเลสมันฉลาดมันทำสัตว์ให้โง่ได้เต็มเป่าเราจึงหาความฉลาดไม่ได้เมื่อความฉลาดไม่มีจะว่าเราได้ทำที่ตรงไหนคิดในแง่ฉลาดก็ไม่มีมีแต่ความโง่ปิดกั้นไว้เสียเพราะอุบายความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเหนือเราอยู่ทุกระยะอย่างนี้หากจะทราบเองถ้าผู้ปฏิบัติได้ยึดหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์นำมาสั่งสอนให้เราได้ยินดีโดยสม่ำเสมอเช่นนี้แล้วนำไปพิจารณาไตร่ตรองเทียบเคียงกับความเป็นอยู่ของเราภายในใจแล้วความเคลื่อนไหวของใจว่าเป็นไปตามที่ท่านเทศน์นั้นหมายหากจิตใจได้ประวัติเข้ามาสู่ตัวของเราและคิดอ่านใจจองเทียบเคียงตามหลักธรรมที่ท่านสอน หรือท่านตำหนิกิเลสประเภทใดเราจะทราบโดยลำดับการจะทราบได้ก็เพราะความมีสติสติเป็นธรรมประเภทหนึ่งซึ่งสำคัญอยู่มากปัญญาก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคู่เคียงกันกับสติธรรมทั้งสองประเภทนี้ต้องทำงานหนักไม่ว่าจะอิริยาบถใดแห่งการประกอบความภาคเพียรธรรมทั้งสองประเภทนี้มีความจำเป็นอยู่ตลอดอันดับแรกก็คือสติต้องมีแม้จะเป็นกำลังเริ่มบำเพ็ญก็ตามสติเป็นของสำคัญที่จะรักษาจิตใจให้คงเส้นคงวาอยู่กับตัวเองไม่ให้ถูกกิเลสฉุดลากทะเลถลายไปเข้าซอกเข้ามุมเข้ากรอกเข้าตกหลุมตกบ่อไปดังที่เคยเป็นนั้นนี่คือความเผลอความเผลอในขณะนั้นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เผลอไม่ใช่เรื่องของธรรมมีสติเป็นต้นพาให้เผลอให้ทราบเพียงว่ากิเลสกับธรรมเป็นคู่แข่งกันอยู่ในภายในจิตใจของเราทุกระยะถ้าเราไม่คิดไม่แยกแยะอย่างนี้เราจะไม่ทราบว่ามีกิเลสประเภทใดซึ่งเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราอยู่ทุกระยะเฉพาะอย่างยิ่งขณะประกอบความภาคเพียรอยู่ก็ไม่ได้รับผลเป็นที่พึงพอใจแม้ทำขั้นต่ำคือความสงบเย็นใจก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันกีดขวางอยู่ทุกขณะจิตเนื่องจากมันมีกำลังมากสติของเรายังไม่พอจะตั้งความรู้สึกกับมันได้ปัญญายังไม่เกิดยังไม่รู้กลอุบายต่างๆของจิตแยกแยะกันไม่ทั่วถึงสิ่งเหล่านี้ก็ออกเพ่นพ่านบนหัวใจเราผลของมันก็คือก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้ได้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกอิริยาบถเพราะกิเลสผิดตัวขึ้นมาทุกขณะไม่ได้นิยมว่าเป็นอิริยาบถใดที่กิเลสไม่ทำงานนอกจากหลับสนิทเท่านั้นนี่ทางของกิเลสหน้าที่ของกิเลสเป็นอยู่โดยหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสถ้าไม่ถึงทำในหลักธรรมชาติการดำเนินในหลักธรรมชาติสติปัญญาในหลักธรรมชาติความเพียรในหลักธรรมชาติแล้วจะตามไม่ถึงกิเลสประเภทเหล่านี้จนกระทั่งถึงกิเลสอันละเอียดเหล่านั้นได้เลยเพราะกิเลสไม่ว่าประเภทใดเป็นความคล่องตัวในการทำงานของตนโดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันหมดสติปัญญาเรายังต้องได้ตั้งเลยเสกสรรปั้นย่อได้กำหนดกฎเกณฑ์บังคับบัญชาให้มีเพื่อรักษาใจมันถึงมีขึ้นนี่ในขั้นเริ่มแรกปัญญาก็ต้องพยายามหาอุบายคิดต่างๆแม้จะขี้เกียจไม่อยากคิดก็ต้องหาอุบายให้ได้คิดเพื่อปัญญาจะได้ปรากฏตัวขึ้นมามากน้อยแล้วรู้เรื่องของกิเลสเป็นระยะไปหากจะยังแก้ไม่ได้ก็รู้ช่องทางเมื่อรู้ช่องทางแล้ววันหนึ่งแน่นอนที่ปัญญาจะทำลายกิเลสได้โดยไม่สงสัยเพราะความผิดสติบำรุงปัญญาอยู่โดยลำดับแห่งความเปลี่ยนของตนนี่ละทางของท่านผู้พ้นทุกข์ท่านทำอย่างนี้ผู้ดำเนินความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นแก้กิเลสตั้งแต่ขั้นหยาบๆทำปรากฏธรรมขึ้นมาแต่ขั้นหยาบๆจนกระทั่ง ทั้งถึงกิเลสหลุดลอยไปจากหัวใจหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่วิมุตติธรรมประจำใจล้วนๆนั้นท่านทานไปหมดรู้ไปหมดทุกอย่างบรรดากลมายาของกิเลสประเภทใดท่านเหล่านี้ถ้าไม่ผ่านพ้นไปไม่ได้ต้องผ่านกลมายาของกิเลสทุกประเภทถึงจะนำมาพูดได้ถูกต้องแม่นยำตามความจริงของมันเนี่ยเราเรียนวิชาในตัวเองก็คือให้รู้เรื่องกลมายาของกิเลสด้วยอุบายวิธีการของเราโดยธรรมถึงจะตามกันได้หากไม่รู้ตามกันไม่ทันมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกแห่งหนอิริยาบถใดไม่เลือกการสถานที่เท่านั้นแล้วเราจะหาอัตถะธรรมคือความสงบเย็นใจมาจากที่ไหนความที่เกียจที่คร้านอ่อนแอเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้พากันทราบเอาไว้ความมักง่ายความโยกคลอนเอ็นเอียงไปมามีแต่กิเลสตบต่อยให้เอ็นให้เอียงให้ล้มคลุกคลานไปทั้งนั้นไม่ใช่ธรรมเป็นผู้พาให้เป็น ให้พึงทราบว่าเวลานี้กิเลสกำลังทำงานด่างออกหน้าออกตาซึ่งหน้านักปฏิบัติคือเราแต่ละรายละรายให้ทราบไว้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าเข้าใจว่ากิเลสไม่ได้ทำงานบนหัวใจเราในขณะที่กำลังประกอบความเพียรจะฆ่ากิเลสในขณะที่เดียวกันนั้นกับกิเลสก็ฆ่าธรรมและฆ่าตัวเราไปด้วยในตัวเองโดยไม่รู้สึกเนี่ยกลอุบายของธรรมที่จะให้ทราบกลอุบายของกิเลสจึงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในขั้นเริ่มแรกเป็นสำคัญมากอย่าห่วงอย่าเสียดายกิเลสไม่ได้ให้สาระคุณอะไรแก่เราความขี้เกียจความอ่อนแอก็ไม่ให้สาระประโยชน์อันใดแล้วเคยขี้เกียจเคยอ่อนแอมามากขนาดไหนแล้วได้สาระประโยชน์อะไรบ้างได้นำมาบวกลบคูณหารกันบ้างแล้วอย่างนักปฏิบัติไม่คิดไม่เทียบเทียงเหตุผลต้นตายให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ดักรู้เบาในสิ่งนี้แล้วจะดำเนินทำเพื่อความสงบเย็นใจไปไม่ได้จึงควรคิดเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็มีตลาดร้านค้ายิ่งไม่อดอันนั้นเป็นเครื่องหมายไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากิเลสโดยตรงนอกจากความเพียรของเราเป็นผู้หนักแน่นในความภาคเพียรนี่เป็นสำคัญมากเราได้ดำเนินมาเต็มสติกำลังความสามารถจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่มีงานใดที่จะลำบากยากเย็นเสียใจถึงเป็นถึงตายยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสเพื่อชัยชนะงานนี้เป็นงานหนักสำหรับเราผู้มีเป็นคนหยาบแต่ใครจะหยาบก็ตามละเอียดก็ตามพึงทราบว่าความขี้เกียจความมักง่ายอ่อนแออะไรไม่ใช่ทำเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆโดยกันใครจะหยาบละเอียดแค่ไหนนิสัยวาสนาถ้าไม่นอนจมอยู่ในกิเลสเหล่านี้แล้วจะยกตนให้เหนือกิเลสประเภทเหล่านี้ได้ด้วยความมีวาสนาเบาบางประทายหากไม่มีความเพียรเป็นเครื่องแก้บางก็ฟาดลงไปให้มันแหลกเหมือนกันหนาก็ฟาดลงไปให้แหลกเหมือนกันจึงชื่อว่านักรบนักปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกของตนออกจากใจนี่เป็นหลักใหญ่ของนักบวชผู้ปฏิบัติ เอาให้หนักแน่นมั่นคงต่อทุกสิ่งทุกอย่างยิงทุกอย่างไม่ว่าจะการถอดการถอนไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญมันเป็นเกี่ยวๆกันไปด้วยกันพยายามถอดถอนก็คือพยายามบำเพ็ญนั่นเองอันเดียวกันอยู่ในขณะจิตอันเดียวกันเพียงสมาธิคือความสงบใจมันก็เป็นไปไม่ได้เราจะหวังมรรคผลนิพพานที่ไหนเรามีหน้าที่อันเดียวนี่แท้ๆทำงานอันนี้ไม่เห็นผลงานหยาบๆเพียงเท่านี้ยังไม่เห็นผลเราจะหวังเอาอะไรที่วิเศษวิโสยิ่งกว่านี้มันเป็นไปไม่ได้นะถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาเข้มแข็งเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เห็นคำที่ว่าสมาธิท่านกล่าวไว้ในตำรับตำนานนั่นคือชื่อของสมาธิสมาธิแท้อันแท้จริงนั้นอ่ะจะเกิดขึ้นภายในจิตตัวกำลังฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายเวลานี้เพราะอำนาจแห่งความเพียรมีสติเป็นเครื่องยืนยันที่จะยังความสงบของใจนั้นให้สำเร็จไปได้ไม่มีอย่างอื่นทำนี้เป็นทำเครื่องยืนยันรับรองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีคำว่าล้ากิเลสล้าสมัยต่อกิเลสนี้ไม่มีถ้านำมาใช้นอกจากอยู่เฉยๆยังไม่มีสาระอะไรภายในตนเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนอุบายของกิเลสทุกประเภทแหลมคมด้วยกันทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดจะทื่อๆท่าๆเสื่อๆซ่าๆเงื้อนะงะเหมือนเราเรานี่เมื่อถูกกิเลสครอบแล้วมันเสื่อมันซ่ามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลวดลายของกิเลสทั้งมวลแต่ตัวกิเลสอันแท้จริงแล้วแหลมคมมากแต่ทำมนุษย์ทำสัตว์ให้โง่มากก็คือกิเลสทำมนุษย์และสัตว์ให้อ่อนแอมากที่สุดขี้เกียจขี้คร้านไปตามอำนาจของมันที่สุดก็คือกิเลสแต่กิเลสไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ขี้เกียจขี้คร้านทำงานอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกนี่ให้คิดดูตัวกิเลสนั้นไม่มีอะไรจะเทียบมันเนี่ยความเฉียบแหลมความเฉลียวฉลาดความรอบตัวของมัน ที่จะกำอำนาจสัตว์โลกไว้ในตัวเองมันอยู่บนหัวใจนั้นมันจึงทำแล้วเวลาอยู่โดนบนหัวใจใดทำหัวใจนั้นให้งกทั้งในตัวมันขนาดที่สุดมีเวลานี้เราเป็นยังไงจิตของเรามันโง่หรือมันฉลาดถ้าจิตมันโง่เราจะว่าอะไรพายโง่ถ้าไม่ใช่กิเลสพายโง่แล้วยังต้องการอยากจะโง่อยู่ใต้อำนาจของมันอีกหรืออำนาจของมันที่พาให้เป็นมานั้นเราก็ทราบได้แล้วป่าช้านับไม่ถ้วนในชีวิตของเรานี้คนเดียวนี่เท่านั้นเรื่องตายเกิดตายเกิดตายเกิดติดต่อกันมาโดยลำดับลำนานับได้หรือไม่ได้ก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายพิสูจน์ตนเองด้วยการปฏิบัตินี้เถิดจะเคยตายมากี่กับกี่กันจะมาอยู่ในวงปัจจุบันธรรมคือดวงจิตนี้ทั้งนั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่พิสูจน์ไม่มีที่อื่นเป็นที่ยืนยันเรื่องความเกิดตายของจัตโลกว่าเป็นมาเพราะเหตุใดถ้ามันเป็นมาเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเป็นต้นนี้เท่านั้นนี่แหละคือตัวเหตุตัวการสำคัญพระพุทธเจ้าท่านขุดค้นคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ด้วยภาคปฏิบัติของพระองค์โดยทางสติปัญญาไม่หยุดหย่อนท้อถอยลดละก็สามารถได้รู้ความจริงทั้งกิเลสประเภทต่างๆทั้งความไม่สุดที่ได้ขาดจากกันกับกิเลสอาสวะและขาดจากภพจากชาติบางที่ท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมจักรปวัตนสูตรนัตถิดานิปุณณโภความเป็นอีกเกิดอีกของเราไม่มีแล้วนั่นแต่ก่อนท่านได้มาประกาศเมื่อไหร่ก็เพราะไม่ทราบเรื่องสาตายเหตุอะไรเหมือนเราท่านทำแล้วจะเอาความจริงมาพูดให้ถูกต้องได้ไงเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ถึงเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่รวมอยู่ในจิตตั้งพิสูจน์ที่จิตด้วยการปฏิบัตินี้จะรู้ชัดเห็นชัดว่าเคยเกิดมาตั้งกับตั้งกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมนั้นเราฟังเพียงงูปลาปลาจิตใจนั้นไม่เชื่อเพราะกิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสมันกำอำนาจไว้หมดสิ่งที่เคยเป็นมาอย่างไรที่ให้เราเห็นโทษของสิ่งนั้นก็จะเป็นเหตุให้ห่างเหินจากกิเลสจากอำนาจของกิเลสไปกิเลสจึงไม่ยินยอมจึงต้องคราบเอาไว้หมดเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดมาเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาได้รับความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรตัวจิตนี้เป็นตัวสำคัญเคยแบกเคยหามเรื่องทุกข์หาประมาณไม่ได้มานานแล้วแต่กิเลสไม่ยอมให้รู้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้พอจะเห็นโทษแห่งความเป็นมาของตนและพยายามถอดถอนตนออกด้วยอุบายต่างๆนั่นกิเลสมันครอบไว้หมดไม่ให้รู้สุดท้ายก็มาลงยอมจำนนต่อกิเลสอย่างเปิดเผยอย่างหน้าด้านก็มีว่าตายแล้วศูนย์นั่นเป็นเรื่องของใครมาพูดนี้มันออกมาจากอะไรมันถึงมาพูดได้อย่างนั้นถ้ามันออกมาจากกิเลสตัวปิดบังอย่างมิดชิดนั้นจะมีที่ไหนอะไรกันที่ไหนมาปิดบังจิตใจดวงที่เคยเป็นมาถึงขนาดนั้นแล้วยังว่าตัวศูนย์อีกนะนี่เก่งไหมกิเลสเหยียบย่ำหัวใจคนจนให้เป็นฝ่ามือเป็นหลังมือไปได้ตัวเคยเกิดยังจะว่าตัวศูนย์ทั้งที่ตัวเกิดตัวตายก็อยู่นี้ไม่ศูนย์ก็อยู่ตัวนี้มันยังกลับตะปัดกันไปได้เพราะอำนาจของกิเลสเข้าครอบตัวนั้นไม่อย่างมีจิตไม่ให้รู้เหตุรู้ผลต้นตายที่เคยเป็นมาของตนเลยนี่เกิดมาชาติเดียวจะทำไมก็ทำเลยบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่แหละตัวเทวทัตใหญ่มันอยู่ในจิตของเรามันอยู่ที่ไหนเราไปกลัวอะไรนักเรื่องเทวทัตนู่นเรื่องของท่านต่างหากพระเทวทัตเรื่องของเราที่เป็นเทวทัตต่อตัวเองทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้ทำไมไม่คิดเอาที่ฟาดลงไปในภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้รู้ทรงรู้ด้วยเหตุผลกลไกอันใดประทานไว้หมดแล้วทางฝ่ายเหตุคือวิธีดำเนินขุดค้นภาคปฏิบัตินั่นแหละพระองค์ก็ประทานไว้แล้วขุดค้นลงไปแยกกันลงมาเริ่มตั้งต้นตั้งแต่สมาธิภาวนาว่าสมาธิก็ให้เห็นตัวจริงของสมาธิภายในจิตใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ในตำราไม่อยู่ดินฟ้าอากาศไม่อยู่ที่ดินน้ำลงไปแต่อยู่ที่ใจสงบตัวลงไปด้วยอำนาจแห่งการอบรมหรือการฝึกฝนเทรมานคือการภาวนาเป็นสัมผัสนี่เท่านั้นเมื่อสติตั้งตัวได้ไม่พลั้งเผล มีความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ยอมให้ขณะจิตใดที่จะเพ่นพ่านออกไปด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันให้ออกจะมีอารมณ์แห่งธรรมบทใดที่เพียงเครื่องยับยั้งของจิตให้จิตได้ยึดอารมณ์นั้นเป็นที่จอดที่แวะก็ให้ทำถึงกำหนดอานาปานสติก็ให้รู้ลมเข้าจริงๆลมออกจริงๆไม่จำเป็นจะต้องตามลมเข้าไปตามลมออกมาเพียงแต่รู้อยู่ชัดๆในขณะที่ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้มีสติบังคับอยู่ที่ประตูแห่งลมออกเข้านั้นเท่านั้นจิตจะไปไหนเมื่อถูกบังคับกิเลสคือความฟุ้งต่างๆไม่ให้มันฟุ้งไม่ให้มันคิดทะเลทรายไปให้อยู่กับที่ตั้งอันจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบคือคำบริกรรมหรือลมหายใจเท่านั้นจิตจะต้องยังเข้าสู่ความสงบเห็นองค์ของสมาธิได้อย่างแท้จริงภายในจิตใจดวงที่กำลังที่เคยวุ่นวายมาหนักต่อหนักนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่วิธีการพิสูจน์ให้พิสูจน์จะแท้ตั้งแต่เรื่องนี้ไปธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกผู้ใดนอกจากกิเลสเป็นการโกหกให้เราเห็นโทษมันเสียมั่งว่ามันโกหกโลกแบบไหนมั่งนี่เรากำลังจะนะปฏิกำลังปฏิบัติเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นกิเลสมันโกหกอยู่ในร่องรอยอันเดียวกันนั่นแหละฉากเดียวกันนั่นแหละสมาธิจะไม่มีสมาธิจะไม่เกิดหมดความสามารถอำนาจวาสนาไม่มีนี่กิเลสมันมาลบล้างสมดปัญญากันเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าหามาจากที่ไหนเราอยู่ยังไงก็อยู่ตามภาษาของเราภาษาของเรานั่นแหละคือภาษาของกิเลสมันหลอกสัตว์โลกหลอกเรามันหลอกอย่างนี้อันไม่ฉากเดียวกันเอาให้เห็นลบล้างกิเลสประเภทเหล่านี้ออกให้ได้ด้วยความสงบใจเพราะการประกอบความภาคเพียรอย่างเข้มแข็งบังคับบัญชาด้วยสติทำไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้มาแท้ๆสาวกทั้งหลายรู้มาแท้ๆเป็นมาแท้ๆด้วยสมาธิเป็นพื้นฐานเบื้องต้นทำไมเราเองจะไม่รู้จิตแท้ๆเป็นผู้ที่จะรับรองในพื้นฐานเหล่านี้ให้เป็นไปในตัวเองได้ไม่ว่าจะสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมนอกเหนือไปจากจิตนี้ไม่ได้เลยนี่การบำเพ็ญของเรานี่ก็บำเพ็ญโดยถูกทางอยู่แล้วทำไมจะรู้ไม่ได้เมื่อสมาธิมีความสงบใจขึ้นมาให้เห็นอย่างประจักษ์หายสงสัยทันทีว่าสมาธิอยู่ที่ไหนแน่อยู่ในตำหนักตำนานหรืออยู่ยินฟ้าอากาศแดดลมที่ไหนปฏิเสธทั้งมวลเพราะความประจักษ์มีอยู่กับใจดวงสงบสุขนี้แล้วเวลานี้นะด้วยวิธีการที่ทำได้ถูกทางจนเห็นผลประจักษ์ว่าจิตนี้แหละคือเป็นผู้สงบเป็นสมาธิอันหนึ่งขั้นหนึ่งนี่คำว่าสมาธิก็คือความสงบความสงบมีหลายขั้นหลายภูมิเมื่อทำลงไปอยู่โดยสม่ำเสมอความสงบนี้จะละเอียดตัวลงไปโดยลำดับจนกระทั่งแนบแน่นแล้วท่านก็ให้ชื่อไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินั้นเป็นชื่อขอให้เป็นอยู่ขึ้นภายในใจเถิดจะไม่มีขั้นใดภูมิใดก็ตามเช่นเดียวกับเรารับทานพอเริ่มรับทานเท่านั้นเราจะเริ่มรู้รสเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มต่างๆภายในคิวหาประสาทของเราโดยไม่ต้องถามใครภาพอิ่มหนำสำราญก็ค่อยติดตามกันมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวของเราจะไม่มีชั้นมีภูมิก็ตามหากรู้ภายในตัวเผ็ดก็รู้เค็มก็รู้เปรี้ยวหวานก็รู้ความอิ่มหนำสำราญในธาตุขันธ์เพราะการรับทานมากน้อยอย่างไรก็รู้ไปจนหนักจนกระทั่งถึงความพอตัวแล้วในอาหารทั้งหลายหยุดเองนี่ก็รู้จำเป็นอะไรจะต้องไปตั้งชื่อตั้งนามว่าอิ่มขนาดนี้เป็นขั้นนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขั้นนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขั้นนั้นจำเป็นไหมจะต้องไปตั้งหลักธรรมชาติมีอยู่อยู่กับหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติก็พอกันแล้วนี่ก็เหมือนการเรื่องของสมาธิให้รู้ตามหลักธรรมชาติของสมาธิที่เกิดขึ้นภายในใจของตนด้วยวิธีการที่ถูกต้องเมื่อเนี่ยสมาธิมีความสงบตัวปรากฏขึ้นมานั่นแหละคือเป็นพื้นฐานหรือเป็นเสบียงเครื่องสนับสนุนปัญญาให้ทำงานได้อย่างหายกังวลขณะที่เวลาที่จิตไม่มีความสงบเลยจะพาพิจารณาทางด้านปัญญามันกลายเป็นสัญญาด้วยอำนาจของกิเลสไปหมดใครจะไปรู้รอบเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะท่านจึงสอนและอบรมสมาธิให้เกิดให้มีจิตใจจะได้สงบจิตใจสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในขั้นนี้แล้วพาทำการทำงานด้วยการคิดค้นในสิ่งต่างๆมันก็นักตั้งหน้าตั้งตาทำให้แล้วก็เห็นผลตามเรื่องของปัญญาโดยลำดับตำดานั่นคือการก้าวออกทางด้านปัญญาด้วยสมาธิขั้นนั้นเพื่อปัญญาขั้นนั้นๆ
1: เ
0: มื่อละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปปัญญาได้กล้าเดินออกไปให้เหตุเห็นผลในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นอยู่ภายในร่างกายและขันธ์5ของเราคุณยังไงแล้วกระจายไปทั่วโลกธาตุเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเกาะไม่มีดอนไม่มีที่งดเว้นอันไหนขึ้นชื่อว่าแดนสมมุตินี่แล้วคือแดนอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปหมดเห็นประจักษ์หรือซึ้งด้วยปัญญาของเราแล้วมันจะสงสัยอะไรอีกมันจะยึดหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกมันก็ถอนตัวออกมาได้อันอุปาทานมันเกิดขึ้นจากความรุ่มหลงความสำคัญผิดต้อมหน้าของกิเลสเท่านั้นเมื่อปัญญาได้อย่างลงไปถึงไหนก็คือว่าการทำลายกิเลสไปถึงนั้นทำลายอุปาทานในขณะเดียวกันถอนตัวออกมาได้เราจะพูดถึงเรื่องอสุภะอสุภังก็ดูที่ร่างกายของเรานี่มันตรงไหนที่มีความสดสวยงดงามมีเสกสรรปัญญาตามปณิยาของกิเลสทั้งมวลความจริงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงให้อุปทานมัดยิ่งกว่าโทษตลอดชีวิตอีกด้วยซ้ำพิจารณาให้เห็นชัดเจนนี่คือปัญญาแยกแยะให้ถอยหน้าถอยหลังตลบทบทวนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นความจริงไม่สนใจกับสิ่งอื่นใดทั้งหมดนอกไปจากงานของตนที่กำลังทำอยู่นี้เท่านั้นว่าในโลกนี้มีงานอันเดียวนี้ย่นจิตเข้ามาตรงนี้ให้รู้พิจารณาตรงไหนให้มีเจตนาจดจ่อมีสติควบคุมกายกรองดูให้ชัดเจนเทียบเคียงกับหลักคำจริงที่พระเจ้าว่าเช่นอสุภะอสุพังมันเป็นอสุภะจริงไหมเทียบลงไปให้ซึ้งเพราะความจริงก็เป็นอยู่แล้วเป็นเพียงว่ากิเลสมันเปลี่ยนแปลงเสียใหม่เป็นของสวยของงามว่าเป็นของจีรังยั่งยืนอะไรทำนองนี้คนมายังกิเลสมันไปแถวนั้นความจริงของธรรมไปแถวนี้เอานำสติปัญญาไก่กรองให้ถึงความจริงของธรรมปัญญาเท่านั้นจะสามารถคลี่คลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้ลงสู่ความจริงอันดั้งเดิมได้เช่นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นของเดิมค้นลงไปค้นลงไปจากอสุภะสุพังนี้แล้วก็กลายลงไปเป็นธาตุเมื่อกลายลงไปเป็นธาตุอย่างชัดเจนไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในเป็นธาตุไปเสียหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดจะไปยึดไปถืออันใดที่นี่นี่ปัญญานี่แหละก้าวเดินหนังเดินปัญญาปัญญาขั้นใดก็ตามสติมันติดแนบไปด้วยกันนั่นแหละสติกับปัญญาเป็นคู่เคียงกันอย่างยิ่งแยกกันไม่ออกเบื้องต้นสติตั้งไปก่อนพอพยายามถึกปัญญาขึ้นมาแล้วสติก็เป็นพี่เลี้ยงปัญญาตามกันไปพอถึงขั้นเต็มกำลังทั้งสติทั้งปัญญาที่จะกล้าหาญชาญชัยต่อการทำหน้าที่ของตนปราบที่เด็ดตัณหาชวะประเภทต่างๆแล้วจะเป็นเหมือนเชือกที่สั้นเป็นเกี่ยวเดียวกันพันกันไปเลยสติกับปัญญาแล้วที่นี่กิเลสตัวไหนมันจะมาเพ่นพ่านอวดอำนาจวาสนาเหมือนอย่างแต่ก่อนคำว่าสมาธิก็ปัดสลัดปัดทิ้งหรือปราบปรามความฟุ้งซ่านรำคาญออกไปหมดแล้วสมาธิก็เกิดความโง่เขลาเบาปัญญาที่ว่าธาตุขันธ์นี่คือแท่งแห่งทองทั้งแท่งมันก็แยกกันไปหมดแล้วมันเป็นทองทั้งแท่งได้ยังไงเป็นของสวยของงามเป็นของมีคุณค่าราคาได้ยังไงปัญญากำหนดจดจ่อลงไปที่คลายลงไปจนถึงความจริงอันไหนมีราคามีแต่กองนิจังทุกขังอนัตตาเต็มหัวใจเต็มโลกธาตุอันไหนที่เป็นที่เป็นหน้าเป็นสิ่งที่หน้ายึดหน้าถือหน้าเกาะหน้ารักใคร่ชอบใจหน้าอะไรเสียดายมีที่ตรงไหนปัญญาที่คลายดูหมดแล้วมันหมดไม่มีที่อะไรจะดับมันก็ถอนตัวเข้ามาแล้วสิรูปร่างกายของเราที่เคยยึดมั่นถือมั่นหนักยิ่งกว่าภูเขามันก็ถอนออกมาได้ดังนั้นจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเมื่อกาย

เราก็พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันเวทนาพอปรากฏขึ้นมามันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันเท่านั้นถ้าหลักธรรมชาติแล้วถ้าไม่กิเลสไม่ใช่กิเลสเข้าไปเคลือบไปแฝงจะบังคับบัญชาให้ว่าเวทนาเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราอุเบกขาเป็นเราเป็นของเราแล้วก็สร้างกองทุกข์ขึ้นมาอีกภายในจิตใจนั้นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันจะต้องอย่างลงถึงความจริงถ้ากิเลสประเภทเหล่านี้ไม่มาหลอกดังที่กล่าวมานี้แล้วสติปัญญาอย่างลงไปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาดังที่ท่านอธิบายไว้แล้วในสติปัฏฐาน4ไม่ผิดไปไหนเลยเป็นความจริงล้วนๆแต่เรามันฝืนความจริงทั้งหลายเพราะกิเลสพาให้ฝืนพาให้เหยียบย่ำทำลายความจริงเพราะกิเลสเคยเหนืออำนาจของใจจึงต้องฉุดลากจิตใจเหยียบย่ำทำลายความจริงไปนั่นแหละโดยไม่รู้ว่าความจริงนี่มันเราไม่รู้ว่าตัวเหยียบย่ำทำลายนี่คือตัวจอมปลอมก็เชื่อมันไปมีการขี้คลายการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คือการแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายสิ่งปีนเกลียวกับธรรมคือความจริงล้วนๆมีออกได้โดยลำดับลำดับจิตจะเปิดเผยตัวเองขึ้นอย่างชัดเจนภายในใจความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายเมื่อพิจารณาจนถึงขั้นอันนี้จังทุกขังอัตตาอย่างซึ้งภายในจิตใจแล้วจะยึดถือไว้ไม่ได้มันจะสลัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายนี้ออกหมดโดยสิ้นเชิงรู้ประจักษ์กับจักกับจิตเวทนากายเวทนาก็เหมือนกันนั้นก็สักแต่ว่าเกิดขึ้นภายในตัวของมันเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างกายก็ไม่ทราบความหมายของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนานั้นจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาเปรตขาเวทนาก็ไม่ทราบความหมายของตนเป็นแต่ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นตามหลักความจริงของตนแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันถ้าจิตมีสติปัญญารอบตัวอยู่แล้วจะพิจารณาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายทั้งส่วนกายทั้งส่วนเวทนาเวทนาทั้ง3แยกตัวออกแยกตัวออกโดยลำดับลำดับไอ้สัญญาทั้งขันไม่ต้องพูดมันก็เป็นอาการอันเดียวกันนะเกิดขึ้นแล้วดับไปถึงแล้วดับไปมันเป็นกองรายลักษณ์ทั้งหมดอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเบิกออกเบิกออกจิตถอยตัวเข้ามาการพิจารณาก็แคบเข้าไปแคบเข้าไปเพราะสิ่งใดที่พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันปล่อยเองแล้วจะพิจารณาเพื่ออะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้วนั่นน่ะนั่นมันชัดอย่างนั้นจึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อรู้จริงเห็นจริงต้องรู้ภายในตัวเองจริงๆไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าสันทิโกสันทิโกเห็นเองเมื่อได้คุ้ยเกี่ยวขุดค้นลงเต็มสติปัญญาผลจะปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มภูมิของใจเต็มภูมิของสติปัญญาหนีไม่พ้นนี่แยกกันอย่างนี้นี่แหละการพิสูจน์ที่เรื่องการเกิดการตายของจิตจิตเป็นสิ่งที่ลึกลับมากเพราะกิเลสพาให้ลึกลับกิเลสมันเอาจิตเข้าไปหมกไปซ่อนไว้ในสิ่งที่ในสถานที่ที่เราไม่อาจเอื้อมที่จะรู้จะเห็นความจริงได้ถูกกิเลสตัวจอมปลอมปิดบังไว้หมดตัวมันออกหน้าออกตาหลอกไว้ตลอดเวลาจึงไม่เห็นโทษของตนไม่เห็นโทษของกิเลสที่พาให้เกิดให้ตายเมื่อใช้สติปัญญาพิจารณาลงไปดังที่กล่าวมาแล้วนี้กิเลสประเภทต่างๆที่มันเคยพุ่มห่อจิตใจหลอกลวงจิตใจปิดบังจิตใจนั้นจะเปิดตัวออกมาเปิดตัวออกไปเปิดออกไปจนกระทั่งไม่มีเหลือทีนี้เมื่อกิเลสหมดสิ้นไปจากใจไม่มีเหลือเลยเพราะสติปัญญารู้เท่าทันตัดขาดกระเด็นออกจากความสืบต่อกันระหว่างขันธ์กับจิตรูปเสียงกลิ่นรสกับนี้ไม่ต้องพูดมันห่างไกลมากไปเอาในระหว่างขันธ์กับจิตรูปประขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทราบตามอาการของมันซึ่งเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างแล้วก็ทราบภายในจิตคือตัวอวิชชาตัดสะพานทางเดินของมันหมดแล้วก็เหลือแต่จิตกับอวิชชาที่พัวพันกันอยู่อย่างลึกลับนั่นแหละจะพ้นมหาสติมหาปัญญาอันเป็นสติปัญญาหลักธรรมชาติหรืออัตโนมัติไปไม่ได้นี่กำลังของสติกำลังของปัญญาเมื่อเราฝึกให้เป็นย่อมเป็นได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้แล้วสามารถทำลายจิตอวิชชานั้นออกอย่างเหมือนระเบิดทีเดียวแล้วแตกกระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออ้าวที่นี่ทำไมจะไม่รู้ที่นี่เคยเกิดมากี่กับกี่กันไม่ต้องไปนับก็ได้บล็อกอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนี้เริ่มรู้มาตั้งแต่

จิตมีเชื้อสืบต่อเกี่ยวเนื่องกันกับจิตมากน้อยเพียงไรค่อยรู้เข้ามาเพราะตัดเข้ามาเรื่อยๆด้วยปัญญารู้เข้ามารู้เข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรสืบต่อกันระหว่างจิตกับที่เหลืออาสวะต่างๆที่จะพาให้เกิดพบเกิดชาติขาดออกไปหมดแล้วจากจิตไม่มีจะเหลือนั่นแหละเป็นจิตที่ยืนยันปฏิญญาณตนได้อย่างชัดเจนไม่ต้องหาสักขีพยานมาจากไหนนักโทษเราก็เคยเป็นมาพอแล้วพ้นโทษก็เห็นประจักษ์แล้วเวลานี้ความเป็นนักโทษก็เพราะถูกคุมขังของกิเลสความพ้นโทษก็คือกิเลสได้บรรลัยไปหมดแล้วจากใจเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราทีนี้เรื่องความเกิดชาติก่อนมันเป็นมาจากไหนจะไปสงสัยที่ไหนว่ามันเป็นมาจากกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปัจจยาสังขารแล้วสิ่งเหล่านี้ได้บรรลัยลงไปหมดแล้วนี่จะไปเกิดที่ไหนอีกไหมที่นี่จิตดวงนี้ก็รู้ชัดเกิดที่ไหนไม่ได้เพราะเป็นอาถานาแล้วเวลานี้นั่นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติถ้าเห็นความจริงแห่งธรรมทั้งหลายรู้ที่ใจอย่าไปคาดไปคิดการโน้นสถานที่นี่เวลาให้เสียให้หลอกให้ถูกกิเลสมันหลอกไปโน้นแล้วหลอกไปนี้ดูจุดที่กิเลสอยู่นี่ซ่องสุมอยู่นี่อยู่ที่หัวใจนี่ชาติปิดุขาชาติปิดุขาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกไปจากดวงใจเป็นเชื้ออันสำคัญให้เกิดภพนั้นภพนี้ที่อวิชชาปัจจยานี้เมื่อถูกทำลายแล้วขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วนั่นแหละคือความบริสุทธิ์พุทโธที่นี่ไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่าสมมติซึ่งเป็นคู่เคียงกับกิเลสประเภทต่างๆภายในใจนั่นก็ยืนยันได้ภายในตัวเองว่านัตถิดานิสนัตถโวความเกิดความเป็นความเกิดอีกไม่มีแล้วจะมีได้ยังไงพอเชื้อให้เกิดมันดับไปหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นดับไปหมดแล้วอันนั้นดับไหมจริงแล้วนั้นเหลือศูนย์ไหมนั่นเห็นไหมเรียนไม่ถึงยี่ไม่ถึงจิตสินี่เราจิตลึกลับที่สุดก็คือจิตเพราะกิเลสพาให้ลึกเอาตื้นที่สุดจนประจักษ์ใจก็คือจิตเพราะธรรมคือพาให้ตื่นสติปัญญาพาให้ตื่นขุดค้นขึ้นมากิเลสลากลงไปลึกจนจมมิดก็ตามสติปัญญาสามารถถอนขึ้นมาได้จนเห็นประจักษ์อย่างชัดเจนไม่สงสัยนี่ความจริงเป็นอย่างนี้ขอให้มีความเพียรก็แล้วกันนี่นะหลักรับรองเรื่องมรรคผลนิพพานรับรองถึงความพ้นทุกข์และรับรองถึงเรื่องความเกิดความตายเกิดตายมายังไงต่อยังไงหรือตายเกิดหรือตายสูญรับรองกันที่ตรงนี้ยืนยันกันที่ตรงนี้หายสงสัยใครจะสงสัยยังไงไม่สงสัยใครจะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าอยากฟังก็ฟังไปไม่อยากฟังก็ไม่ฟังเสียขอให้รู้ความจริงแล้วมันหมดเรื่องความหิวโหยความโยกคลองคลอนต่างๆมันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความไม่จริงเป็นความหลอกลวงเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วจะหลงไปไหนเอาให้จริงให้จริงแล้วปฏิบัติดูที่ไหนก็ตามให้ถือความเปลี่ยนจริงเป็นสำคัญให้ถือว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอนี่ผู้นั้นจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกข์นี้ไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญามีแล้วหุงต้มแกงไม่ได้นำมาฆ่ากิเลสมาแก้กิเลสนี้เท่านั้นหน้าที่ของสติปัญญาเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วจะหลงไปไหนเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามให้ถือความเปลี่ยนเป็นสำคัญให้ถือว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอนี่ผู้นั้นจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกข์นี้ไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญามีแล้วหุงต้มแกงไม่ได้นำมาฆ่ากิเลสมาแก้กิเลสนี้เท่านั้นหน้าที่ของสี่ปัญญาเอาให้จริงให้จังอย่าลดละความภาคเพียรผมนั้นมีความห่วงใยหมู่เพื่อนเป็นอย่างยิ่งไม่สบายก็ต้องลงมาเพราะการเทศนาว่าการเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก่อนมันมีหลายอย่างอุปสรรคยุ่งไปหมดหาความสงบสงัดไม่ได้เทศไม่สนิทใจจึงต้องหยุดอย่างนั้นเพราะความไม่สนิทใจเสียงกระรอกกระแตกระโกดโกดกากาเสียงนั้นเสียงนี้คึกคักคักกระทบกระเทือนตลอดเวลาเทศไม่สนิทใจวันนี้จึงเห็นว่าอากาศก็เปิดเผยดีเรื่องราวอะไรๆก็ไม่มีจึงได้มาประชุมแล้วให้การอารมณ์สั่งสอนหมู่เพื่อนฟังให้ถึงใจมีเทศยังถึงใจเทศด้วยเจตนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเต็มอย่างเต็มหัวใจมีความจริงจังต่อความภาคเพียรของตนนี่แหละงานของพระเอาให้จริงให้จังงานนี้สำเร็จเถิด
ไม่มีใครมาเสกสรรปัญญาว่าเสกวิเศษก็ถามเถอะมันหักรู้อยู่ในตัวเอง

อายุสังขารแก่เข้าเท่าไรชำรุดลงมากน้อยอย่างไรในวันหนึ่งของปัจจุบันที่เป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี้ความเป็นห่วงเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติด้วยกันรู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นโดยลำดับแม้ในสำนักของเราที่รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาที่แต่กิริยาการที่แสดงออกในแง่มุมต่างๆก็ไม่พ้นที่จะถูกต้องติจนได้เพราะความไม่รอบคอบนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วความไม่รอบคอบในกิจการเหล่านี้ก็สอบไปถึงความไม่รอบคอบในการบำเพ็ญตนเพื่อแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆไปในตัวนั้นด้วยจึงอดวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงไม่ได้ผู้อยู่มาก็นานมีเยอะผู้เข้ามาเป็นลำดับลำดาไม่ทราบว่าเข้ามาแบบใดอยู่แบบใดไปแบบใดหรือเข้ามาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นและไปแบบนั้นดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นส่วนมากมักจะเป็นดังที่ว่านี้จึงเป็นห่วงเรื่องกิเลสคำว่ากิเลสคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ที่กลมกลืนกันกับใจดวงรู้ๆนี้ถ้าจะว่ามืดก็มืดมิดปิดตามองไม่เห็นใจเลยสักแต่ว่ารู้แต่สิ่งที่เราไม่คิดไม่คำนึงว่าเป็นอะไรนั่นแลเป็นเจ้าอำนาจบังคับจิตใจของโลกอยู่ตลอดเวลาคำว่าโลกนั้นหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นสำคัญย่นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของเราแต่ละรูปละนามมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวไม่อาจทราบได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นสิ่งที่ลึกลับมากสลับซับซ้อนมากแง่งอนพรรณนาไม่จบพรรณนาไม่สิ้นที่ธรรมชาตินี้แสดงออกรอบตัวของมันและทำงานของตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่ภายในจิตใจของโลกสร้างวัฏวนวัฏจักรให้หมุนรอบจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนหาทางเล็ดลอดออกไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงจังแล้วจะไม่มีทางเล็ดรอดอันนี้เป็นสิ่งที่มีความวิตกกังวลมากกับเพื่อนฝูงเท่าที่เคยปฏิบัติมานี้รู้สึกว่าหนักเอามากจริงๆขั้นล้มลุกครานก็ทกเป็นไปประเภทหนึ่งขั้นพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็เป็นความทุกข์อีกประเภทหนึ่งคำว่าความทุกข์นี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทุกข์จากการต่อสู้กับธรรมชาตินี้ทั้งนั้นจนจิตก้าวเดินด้วยทางปัญญารู้พอทางเข้าทางออกทางแก้ไขทางหลบหลีกปิดตัวได้บ้างก็ทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งทุกข์ไปตลอดที่ได้ต่อสู้กับธรรมชาตินี้แต่ความทุกข์เหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่จะเป็นไปเพื่อทางออกทางหลุดพ้นโดยลำดับลำดาของความเพียรและความทุกข์ที่ได้รับในเวลาประกอบความเพียรนั้นไม่เหมือนโลกทั้งหลายที่ทุกข์อยู่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกข์เพราะความโลภ ก็ไม่รู้ตัวโลภมากโลภน้อยโลภเท่าไรถือความโลภนั้นเป็น
สิริมงคลแก่ตนถือความโลภนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เพิ่มความมีคุณค่าของตนขึ้นเป็นลำดับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้หนาแน่นเข้าไปทุกวันทุกวันและสร้างทุกข์ขึ้นในระยะเดียวกันระดับเดียวกันไปตลอดเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่ยอมให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นไปได้เพราะสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นภัยแก่ตนยังกลับเห็นว่าเป็นคุณถ้าไม่ได้โลภไม่ได้อะไรตามความโลภแล้วรู้สึกเป็นความเสียใจไปอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มเป็น2ขั้น3ขั้นขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่พูดถึงเรื่องความโลภ ก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวอยู่กับตัวของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่ที่สำคัญมากก็เรื่องราคะตัณหาก็ดีดก็ดิ้นเรื่องความโลภกับเรื่องราคะตัณหานี่ไปด้วยกันเป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันถ้าเป็นมิตรเป็นสหายก็เรียกว่าแยกกันไม่ออกความโกรธนั้นเป็นเครื่องกลมกลืนไปในตัวนั้นถ้าพอใจก็เกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่พอใจก็เกิดความฉุนเฉียวหงุดหงิดอย่างน้อยมากกว่านั้นถึงเป็นความโกรธความแค้นขึ้นมาถึงกับต้องผูกกรรมผูกเวรและฆ่าทีวีโบยซึ่งกันอยู่กันให้ชิ้นหน้าชิ้นหายไปได้เพราะกิเลสที่กล่าวมาเหล่านี้นี่มันเป็นธรรมชาติหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆตัวสัตว์เว้นจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเว้นเต็มไปด้วยธรรมชาตินี้และสัตว์ทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่กับสิ่งนี้ครอบงำไว้นั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะหลุดพ้นจากธรรมชาติที่กดขี่บังคับอยู่นี้ไปเมื่อไหร่ดิ้นดีดไปตามเพลงของมันที่พาให้ดิ้นให้ดีดได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดก็ไม่คิดหาทางออกไม่รู้ว่าทางออกเป็นอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายจึงอยู่ด้วยกันด้วยความดีดความดิ้นความไม่ลืมหูลืมตานี่เราพูดถึงเรื่องมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องเทียบเคียงโลกที่อยู่ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมนี้อยู่ด้วยความมืดความบอดความดิ้นรนกระวนกระวายไม่ทราบทางออกอยู่ทางไหนดิ้นอยู่อย่างนั้นทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่มีรายใดที่จะอยู่เป็นความสงบสุขร่มเย็นได้เลยมีแต่ดีดแต่ดิ้นอยู่ด้วยกันหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้พาดีดพาดิ้นและไม่พาให้ไม่พาหาจุดหมายปลายทางด้วยมีแต่ผูกมัดรัดตึงไว้ให้อยู่ในอำนาจของมันหากว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งราคะตัณหาก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นปู่ย่าตายายของเสือร้ายเหล่านี้ครอบอยู่ในหัวใจของโลกนี้แต่โลกก็เพลินกับเสือร้ายเหล่านี้มาเป็นประจำตั้งแต่การไหนไหนไม่มีทางที่จะคิดหรือระลึกได้บ้างเลยเป็นและจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีที่สิ้นสุดยุตินี่เรื่องธรรมชาติของโลกเรื่องธรรมชาติของสิ่งที่ครอบงำสัตว์โลกให้หมุนไปเวียนมาอยู่เป็นไปทำนองนี้ตลอดไปสำหรับเราผู้ปฏิบัติได้เห็นเหตุเห็นผลได้คิดเรื่องอย่างนี้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่วิตกถึงเพื่อนฝูงผมวิตกอันนี้มากมาเวลานี้เพราะธรรมชาตินี้รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรก็กับหัวใจเรานี่รู้สึกว่าจะเป็นขมิ้นกับปูนเลยเป็นคู่เดือดคู่แค้นคู่กรรมคู่เวรคู่ต่อสู้คู่สังหารซึ่งกันและกันถ้าธรรมชาตินี้ไม่
ม้วนเสือลงไปเสียตัวนั้นเราก็ต้องม้วนเสือเพราะความเพียรแทนเนื่องจากธรรมชาตินี้เป็นพิษเป็นภัยมากและมีคนอุบายวิธีการต่างๆครอบงำจิตใจของเราได้ทุกแบบทุกฉบับหาทางที่จะรู้เรื่องของมันได้ยากมากที่สุดทั้งๆที่เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะทำลายสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันกลับมันผูกมันมัดเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้ดิ้นให้ดิ้นไปตามมันเสียจนได้อันนี้ที่น่าวิตกมากจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาให้มากโลกนี้เป็นไปด้วยความวุ่นวายเพราะอันนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดทำโลกให้วุ่นวายยิ่งไปกว่ากิเลสตัวมันฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะฝังอยู่ทุกดวงจิตเป็นสัตว์ก็ฝังและดีดดิ้นไปแบบหนึ่งเป็นมนุษย์ก็ฝังแล้วดีดดิ้นไปอีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดธรรมชาตินี้พาให้ดีดให้ดิ้นไปคนละทิศละทางและสุดท้ายก็ลงม้วนเสือลงในวัฏจักรวัฏวนวัฏทุกข์อันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยมาตั้งกับตั้งกันนี่จึงเป็นหน้ายินหนาละอาใจสำหรับท่านผู้พ้นไปแล้วมองลงมาดูโลกดูสงสารที่เต็มไปด้วยสิ่งอันนี้พัวพันรัดลึงจนมองหาตัวไม่เห็นคำว่ามองหาตัวคือมองหาใจมองหาความวี่แววของใจความสง่าราศีของใจไม่มีแม้แต่สิ่งเหล่านี้ครอบงำไปเสียจนหมดแล้วเกิดก็เกิดมาเพราะธรรมชาติอันนี้พาให้เกิดความเป็นอยู่ก็ธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นอยู่พาให้หมุนให้เวียนอยู่ตลอดเวลาเวลาตายก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่สร้างจุดหมายปลายทางให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีแต่พาให้ดีให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทำใจให้หนักแน่นให้มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างอย่าละแหละถ้าอยากหลุดพ้นจากกงกรรมแห่งวัฏจักรนี้ไปโดยลำดับตำราและไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วจงทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านลงเพราะภัยของมันนี่เทียบกันได้กับเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญนั่นแหละมันฝังอยู่ภายในจิตแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายนั่นสิโลกถึงได้หลงถ้าได้รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายใครล่ะจะเข้าไปแอบมันได้แม้แต่เด็กก็ยังกลัวถ้าเข้าใจว่าเป็นเสือถ้ารู้ว่าเป็นเสือแล้วเด็กก็ยังไม่กล้าเข้าไปหามันได้นี่ก็เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายฝังอยู่ในหัวใจกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดากิริยาของเราที่จะทำความดีความดีมันจะกลืนไปโดยลำดับลำดาเมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้เลยไหลก็แอบกินไปกินไปในนั้นสติตั้งไปความเผลอก็แอบกินไปนี่เป็นอย่างนั้นนะปัญญาคิดขึ้นพอที่จะเป็นเหตุเป็นผลมันก็นำทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปเป็นโรคเป็นสงสารเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยไปเสียกลืนไปอีกแบบหนึ่งกลืนไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นนี่เป็นธรรมชาติที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากที่สุดเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาของเราทั้งหลายจะรู้ได้ นอกจากผู้ที่ท่านปฏิบัติและผ่านพ้นไปแล้วนั้นไปแล้วนั้นมองเห็นหมดรู้หมดเกิดความสลดสังเวชในบรรดาสัตว์โลกด้วยกันที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะออกได้เมื่อใดพ้นไปได้เมื่อไรจากกงจักอันนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากสำหรับเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเราอยากคุ้นเราอยากชินสิ่งเหล่านี้มีแต่กลมายาของกิเลสแสดงออกทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนไม่มีกิริยาอันใดแสดงออกทำจะเท่ากับแสงหิ่งห้อยนี่ก็ไม่มีในโลกอันนี้ว่าอย่างนั้นเลยว่าโลกทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่ธรรมชาตินี้แสดงตัวทั้งนั้นไม่ว่าในสัตว์ไม่ว่าในบุคคลสัตว์จะมีจำนวนมากน้อยอย่างไรก็ตามบุคคลจะมีทั่วโลกดินแดนก็ตามมีแต่ธรรมชาตินี้พาให้หมุนให้เวียนให้เป็นไปทั้งนั้นไม่มีใครจะเหนือมันได้นี่เราได้อาศัยธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเราจะยึดก็ให้ยึด
จะเกาะก็ให้เกาะจะเพียรก็ให้เพียรจะพยายามบักบั่นหันหน้าเข้าสู่อัตถุธรรมเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเปลี่ยนหรือถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสังหารกิเลสก็ทุ่มลงไปอย่าเสียดายวัฏจักรวัฏจักรคือวัฏทุกข์นั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แห่งเดียวกันนี่วิตกเกิดมาเท่าไหร่ยิ่งวิตกทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยเพราะธรรมชาตินี้แสดงเปลวนี่ถ้าว่าจดเมฆก็เลยเมฆไปเสียไม่ใช่จดเมฆถ้าว่าอะไรก็เลยนั่นไปเสียว่าอะไรสูงก็เลยสิ่งที่สูงสูงนั่นไปเสียทุกอย่างคือธรรมชาตินี้แหละแต่กล่อมสัตว์โลกให้ลืมเนื้อลืมตัวนี้ไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี้โลกที่มั่วสุมกันอยู่ด้วยมูดด้วยคูดคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเทียบกับมูดกับคูดโลกทั้งหลายก็ปีนป่ายกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความเบื่อหน่ายอยู่พอว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องพัดพากจากไปอย่างนี้ซึ่งเท่ากันกับขูดนั้นไม่มีมีแต่พากันดีดกันดิ้นจะเป็นจะตายก็ตามเรื่องขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วหวานคอไปหมดไม่มีใครจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจึงได้หลอกเอาเต็มที่เต็มฐานถ้าไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาโปรดมาประพรมด้วยแล้วยังไงก็ไม่มีทางหลุดพ้นเคยอยู่มาชั้นใดเป็นมาชั้นใดทุกข์มากน้อยมาชั้นใดก็จะเป็นไปฉันนั้นฉันนั้นจะไม่มีช่องทางที่จะหลุดพ้นออกไปได้เลยแต่นี้เราก็เป็นนักบวช ด้วยถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกด้วยก็ควรที่จะประพฤติตัวทำตัวให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการประพฤติปฏิบัติอย่าเลาะแหลกอย่าคอนแคลนนิสัยให้จริงจังทุกอย่างทำอะไรมาอย่างนั้นไม่ทันกิเลสนี่แหลมคมมากจริงๆเกินกว่าที่จะนำมาพูดโน่นให้รู้ในเวลาที่เข้าฆ่าศึกระหว่างกิเลสกับธรรมพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลายังไม่มีสติปัญญาพอฟัดพอเหวี่ยงกันยังไม่รู้ลวดลายของกิเลสว่าเป็นอย่างไรต่อเมื่อมีลวดลายของธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเข้าจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาธรรมเข้าไปแล้วนั่นแหละเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ว่าละเอียดแหลมคมขนาดไหนถ้าจะพูดถึงโวหารนำมาเทศนาว่าการเกี่ยวกับเรื่องราวการฆ่ากิเลสสู้กับกิเลสนั้นนำมาพูดไม่ได้เพราะละเอียดละออเป็นอยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นคือรู้อยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นละเอียดหมายกิเลสถึงขนาดนั้นมหาสติมหาปัญญาเร็วขนาดไหนคำว่ามหาสติมหาปัญญาไม่รวดไม่เร็วไม่เรียกมหาสติมหาปัญญานั่นเราจึงจะเห็นมหาของกิเลสอีกกิเลสมันก็เป็นมหาอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงอวิชชานั่นละตัวยอดของสมุทัยตัวยอดของวัฏจักรต้องเป็นเรื่องมหาสติมหาปัญญานี้เท่านั้นที่จะเข้าสังหารกันได้แต่ก่อนที่จะสังหารกันได้นี่ก็ต้องฟัดกันอย่างเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวไม่มีใครคิดเรื่องชีวิตจิตใจของใครแหละถ้าพูดถึงเรื่องว่ากิเลสมีวิญญาณเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่ากิเลสก็ไม่คิดชีวิตต่อสู้กับธรรมธรรมก็ไม่คิดชีวิตที่ต่อสู้กับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสที่ฟัดกันในเวลาที่เปลี่ยนกายต่างอันต่างเปลี่ยนกายแล้วนั้นโวหารอันนี้นำมาพูดไม่ได้ว่าต่อสู้กันอย่างไรอย่างไรพูดไม่ได้รู้ได้เฉพาะในเวลาที่ฟาดปันทันแหลกกันเท่านั้นนอกนั้นรู้ไม่ได้นำมาพูดไม่ได้นี่แหละเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของกิเลสเห็นกันตอนนี้เห็นกันตอนสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเริ่มไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานี้ไปเรียนลำดับลำดาจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่นำออกมาต่อกรกับที่มันออกมาต่อกรกับเราหรือว่านำออกมาได้แก่อวิชชานั่นแหละเป็นผู้นำออกมาต่อกรกับสติปัญญากับมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาของนักปฏิบัติทั้งหลายเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของมันที่มาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นระยะเป็นระยะต่อสู้กันเป็นระยะระยะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นพันคมถ้าจะเทียบกับเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนเขานั่นเองนี่เทียบความเร็ว
แต่เพียงเทียบเท่านั้นนะแชมเปี้ยนมันก็ไม่มีรวดเร็วอะไรเพราะเป็นร่างกายอันนั้นเป็นกระแสของจิตเป็นกระแสของธรรมเป็นกระแสของกิเลสเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าที่ใครจะคาดจะหมายได้ถ้าไม่ใช่ผู้เป็นนั่นเองรู้เองเห็นเองไม่ต้องคาดต้องหมายนี่ละเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่เห็นโทษของกิเลสนี่เห็นอย่างใจหายไม่ตายก็ต้องสู้เอาให้กิเลสตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายคำว่าแพ้ไม่ได้เลยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพราะเห็นโทษของมันอย่างถึงใจถึงใจไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วเพราะฉะนั้นความเพียรจึงหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมเป็นระยะเป็นรักเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับลำดาในเวลานั้นแล้วสติปัญญาเราก็จะรู้เห็นในเวลานั้นเช่นเดียวกันว่าต่อสู้กับกิเลสต่อสู้ด้วยวิธีใดการหลบหลีกปลีกตัวหรือการต่อสังหารกันสังหารวิธีไหนนี้พูดไม่ถูกพูดไม่ได้ต้องเป็นผู้เป็นเสียเท่านั้นถ้าเป็นผู้เป็นแล้วไม่ต้องถามใครหากรู้ในตัวเองไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดเมื่อถึงธรรมขั้นนี้แล้วจะเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับว่าสอนอยู่ในตัวเองสติปัญญาฟิตตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเอาจนทันพอมีแต่จะเอาให้ม้วนเสื่อให้กิเลสม้วนเสื่ออย่างเดียวคำว่าจะลดหย่อนผ่อนผันจริงไม่มีไม่ได้นี่แหละภาษาธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมอันนี้นำมาพูดไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นทีนี้เวลากิเลสมันหมดสติกำลังความสามารถของมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหรือว่ามหาสติมหาปัญญาสังหารมันม้วนเสื่อลงเสียเท่านั้นโลกธาตุนี้ว่างไปหมดไม่มีอะไรที่จะมาขีดมาขวางจะโลกจะกว้างแสนกว้างไกลแสนไกลขนาดไหนประมาณไม่ได้ก็ตามก็ว่างไปหมดเหมือนกันหมดทีนี้ก็ยิ่งจะทำให้เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดว่าฤทธิ์อำนาจของกิเลสที่มันครอบงำสัตว์โลกนี้มีมันเท่านั้นที่ขวางโลกอยู่จนตีบตันอันตู้หาทางไปไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างหาทางไปไม่ได้เพราะกิเลสปิดตันเมื่อกิเลสได้ม้วนเสื่อลงไปหมดแล้วโลกธาตุนี้ว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรจึงได้เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางโลกธาตุอันนี้ให้สัตว์ทั้งหลายก้าวไม่ออกไปไม่ได้ตายกองกันอยู่นี่ไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่รู้ทางไปมีแต่ทางเกิดทางตายทางเกิดทางตายหมุนกันไปหมุนกันมาสลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะสับสนปนเปสลับซับซ้อนมากหรือหนาแน่นมากยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเกิดแล้วตายสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดยังจะเป็นไปอีกตลอดเวลานี่คือเรื่องของกิเลสทำสัตว์โลกให้หมุนให้เวียนขวางโลกอยู่ตลอดเวลาคือกิเลสนั่นเองขวางโลกธาตุนี่ก็คือกิเลสสิ่งอื่นไม่มีอะไรขวางเราอยากจะรู้ชัดเห็นชัดเอาพังกิเลสลงออกจากหัวใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะโล่งไปหมดเลยเวิ้งว้างไม่มีอะไรที่จะมากีดมาขวางจิตใจอีกแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นก็ทำให้รู้ได้ชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางจิตใจกีดขวางโลกธาตุปิดบังไม่หมดให้จัดหาทางออกไม่ได้ก็คือกิเลสนี้เท่านั้นเป็นภัยมหาภัยเป็นทุกข์มหันตทุกข์ก็เพราะกิเลสนี้เป็นผู้สร้างอย่างอื่นอย่างใดไม่มีสร้างมีกิเลสเท่านั้นเห็นโทษไหมท่านทั้งหลายที่เทศน์ให้ฟังวันนี้เห็นไหมนี่แหละโทษของกิเลสเก่งขนาดนั้นน่ะความละเอียดแหลมคมของมันให้ถึงขั้นที่ควรจะรู้ลวดลายของกันและกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้รู้ปิดไม่อยู่แล้วเวลากิเลสจะม้วนเสื่อก็รู้ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันพังได้อำนาจของธรรมนี่ขอให้สร้างขึ้นมาเถิดสติปัญญาเป็นสิ่งที่สร้างได้อบรมได้เพื่อหัดดัดแปลงให้มีความเตรียมไกลหรือให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมไปได้โดยลำดับถ้าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาเอกไม่ได้และนำเรื่องธรรมเหล่านี้มาสอนโลกไม่ได้เหมือนกันนี่ธรรมสอนโลกที่ทรงนำมาสอนโลกอยู่นี่เพราะพระองค์
ได้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกเราผู้ปฏิบัตินี้เท่ากับล้างมือเปิดเท่านั้นทำไมจะต้องเกียจคร้านอ่อนแอท้อแท้เลวไหลตายกองกันอยู่ในวัฏฏะจากวัฏฏะสงสารนี้โดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนักปฏิบัติเราเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟของกิเลสเผาสัตว์โลกราคะแล้วก็ราคะคิก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่กิเลสพอใจมากที่สุดนั่นกรอมดีไหมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟคือราคะท่านจึงเรียกว่าราคะคิไฟคือราคะเป็นร้อนเป็นแผดเผาที่สุดเลยแต่โลกทั้งหลายชอบที่สุดเห็นไหมคำว่าโลกทั้งหลายชอบที่สุดก็กิเลสมันชอบที่สุดให้ชอบที่สุดบีบบังคับให้ชอบที่สุดนั่นโลกจึงไม่มีความอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้แล้วเวลานี้ก็กำลังก็ยิ่งนับวันหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวนี้ที่เป็นฟืนเป็นไฟชมกันเต็มโลกธาตุแล้วเวลานี้นี่แหละคือชมกองฟืนกองไฟให้มันเผามันไหม้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่กิเลสพาให้ชมธรรมะท่านตำหนิธรรมะผู้ตำหนินั่นคือจอมปราดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตำหนิทั้งนั้นพระราหันไม่ผ่านกองไฟนี้ไปซะก่อนเป็นพระราหันไม่ได้ท่านทำไมท่านจะไม่เห็นกองไฟทั้งกองใหญ่ๆราคะคิโทสะคิโมหะคิโลภะคิสามสี่กองนี้แล้วเผาโลกไม่มีอันอื่นอันใดเผาแล้วธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกไม่อยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนอยู่ที่หัวใจโลกเพราะฉะนั้นหัวใจโลกจึงได้หมุนเป็นบ้าไปหมดไม่ว่าเขาว่าเราว่าท่านว่าใครเป็นแบบเดียวกันหมดเพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ไม่เชื่อศาสดาองค์เอกแล้วเราจะถูกมันจูงจมูกต้อยไปอย่างมันจูงจมูกไปธรรมดาก็ยังชั่วสิมันจะจูงลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีเกิดตายอยู่ทั่วเต็มโลกเต็มสงสารอะไรจะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตว์โลกที่เกิดตายและเสาะแสวงหาที่เกิดที่ตายอยู่เต็มไม่ว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินใต้น้ำบนบกที่ไหนท้องฟ้ามหาสมุทรทะเลที่ไหนไม่มีช่องว่างมีแต่ธรรมชาติอันนี้แหละจิตวิญญาณของสัตว์โลกนี่เสาะแสวงหาที่เกิดและตายและจมในนรกก็ไม่ต้องพูดนรกมีขนาดไหนแน่นอยู่ตลอดอัดแน่นตลอดเวลาก็เพราะอำนาจของการของกับความเชื่อกิเลสนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมหรือว่าไงทำกรรมกิเลสพาให้ทำมันจะไปทำเพื่อบุญเพื่อกุศลอะไรมันก็ให้ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกที่มันชอบสมกับมันตำหนิธรรมมันเป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นแหละเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแล้ววิบากกรรมวิปากวัฏทิฏฐิว่านั่นก็กรรมชั่วช้าละมกนี่แหละมันเผาแล้วหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าของเก่าของใหม่หมุนแล้วหมุนเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะคนตาบอดเดินทางจะไปรู้ได้ไงว่าทางเส้นไหนที่เคยมาแล้วเคยไปแล้วเคยอยู่แล้วไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีธรรมพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านมองเห็นหมดท่านรู้หมดว่าเคยเป็นยังไงตัวไงนั่นพวกเราก็เป็นพวกประเภทคนตาบอดแล้วยังจะสมัครใจเป็นคนตาบอดอีกอยู่หรือจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติหรือโลกนี้เราจะหวังอะไรกับมันเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดแผ่นดินอยู่แล้วแต่การไหนมาตื่นอะไรกันเวลานี้แล้วความตื่นไปกับกิเลสหลงกลของกิเลสนี่หลงมานานเท่าไหร่แล้วจริงที่กิเลสหลอกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเพิ่งมีมาดั้งเดิมมีมาตั้งแต่การไหนแล้วยังจะมีต่อไปอีกจูงสัตว์โลกให้ล่มจมไปอีกตลอดเวลาไม่มีใครที่จะได้รอดไปได้อย่างง่ายดายนะทำให้เอาจริงเอาจังทำมาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ก็เหมือนฟ้าแมฆสักครั้งหนึ่งพอหมดศาสนาแล้วก็เพิบมืดตื้อไปอย่างนี้เรื่อยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละครั้งนั่นแหละเป็นเวลาที่สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดได้พ้นไปจากกงกรรมทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้พอผ่านจากนั้นแล้วก็มืดปิดตะวันเลยนี่กับพระพุทธเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่ด้วยอัดด้วยธรรมส่วนคารธรรมนั่นแหละคือความเป็นของความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกแทนพระองค์ท่านสอนไว้ฟังว่าที่ส่วนคารธรรมตัดไปชอบแล้วเราไม่เชื่อความชอบเราจะเชื่ออะไรกิเลสมันก็บอกว่ามันไม่ชอบมาตั้งแต่การไหนๆทำท่องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้หมดมากิเลสมันไม่ชอบคือตัวหลอกลวงก็คือกิเลสนั่นเองเราก็ยังชอบมันอยู่เพราะเสน่ห์มันแรงค
คาถามันดีก่อมพับเดียวเท่านี้หลับปุ๋ยหลับปุ๋ยเลยนั่นนี่แหละอันที่มันน่าทุเรศนะแล้วเรายังจะเวียนว่าจะเกิดไปนี้อีกกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่การไม่คำนึงหรือความทุกข์ที่เป็นไปเพราะการต่อสู้กิเลสในทางความเพียรนี้มันจะทุกข์ขนาดไหนถึงแค่ตายเท่านั้นไม่นานไม่มากเอาลงไปสิแต่เราที่จะไปทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏจักรวัฏวนเพราะกิเลสหลอกลวงกิเลสต้มตุ๋นนี้จะทุกข์ไปมากขนาดไหนนานแสนนานขนาดใดเรามาเทียบกันสิความทุกข์นั้นกับความทุกข์นี้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราถ้าเทียบแล้วถ้าไม่เทียบนี่ก็ตายทิ้งเปล่าตายทิ้งเปล่าเกิดมีจะเกิดกับตายเกิดกับตายไม่ได้อะไรละโลกอันนี้ได้แต่เกิดกับตายเกิดกับตายเท่านั้นมันเกิดตายธรรมดาความชั่วอยู่ไม่ทราบมันจะเคยเกิดเป็นอะไรตายแล้วไปเป็นอะไรสิมันเคยจมมาแล้วกี่กับกี่กันแล้วยังจะต้องจมอีกไม่มีคำว่าใหม่คำว่าอิ่มพอความจมความทุกข์ความทรมานนี้ไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีคำว่าเป็นของเฉยๆไปแล้วอย่างนี้ไม่มีไม่มีเป็นคำว่าชินต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วจะไม่มีทางออกนะเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่อยหลอไปร่อยหลอไปนี่เคยพูดแล้วพูดแล้วเพื่อเป็นการเตือนสตินั่นเองเราหวังอะไรกับโลกอันนี้เราไม่ได้ตำหนิโลกเราตำหนิกิเลสที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกต่างหากเรื่องโลกกับโลกของกิเลสจะว่าไงไม่ให้พูดว่าอย่างนั้นก็จะพูดว่ายังไงกิเลสมันอยู่กับโลกก็ต้องพูดว่าโลกเลยนี่ตัวสำคัญอันนี้อ่ะอย่าพากันเพลิดกันเพลินหลงเนื้อลืมตัวเวลานี้สิ่งที่จะยุ่ยแย่ก่อกวนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเหยื่อล่อของกิเลสนี่หนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันนะนี่เกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่มันหลอกมันลวงมันต้มมันตุ๋นมันเป็นเหยื่อล่อทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นจะได้มีจะได้ปฏิเสธไม่ได้ใครก็เห็นใครก็รู้มีแต่ทางล่มจมทางล่มจมทางให้ทำให้สัตว์ทั้งหลายเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ล่มจมล่มจมมีแต่กลมายาของกิเลสหลอกลวงสัตว์ทั้งนั้นนี่ที่ถ้าผู้มีธรรมแล้วได้คิดสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นทางออกจนได้นั่นแหละหน่อยนี่ไม่ได้ชินกับอะไรพูดให้หมู่เพื่อนฟังซะเต็มหัวใจก็เคยพูดมาแล้วในเรื่องอัดเรื่องทำอะไรก็สุดหัวใจสุดรู้สุดเห็นสุดเหตุสุดผลทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่คุ้นกับอะไรไม่หวังพึ่งอะไรแล้วโลกสามเดือนโลกธาตุนี้จิตมันมีหวังพึ่งอะไรไม่มีแม้ร่างกายของเราที่อยู่นี่ก็เหมือนกันกับว่าเราอยู่กับเครื่องมือเรือนร่างอันหนึ่งเหมือนเราอยู่ในบ้านบ้านนี้จะพังเมื่อไหร่เมื่อบ้านพังเมื่อไหร่เราก็ออกจากบ้านนี้เนี่ยร่างกายนี้พังเมื่อไหร่จิตเราก็ออกจากร่างอันนี้มันก็มีเท่านั้นจะหวังพึ่งมันก็พอพึ่งพออาศัยบังแดดบังฝนเท่านั้นถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็ดีจะหวังว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่หวังแล้วเพราะมันจะพังอยู่แล้วนี่ร่างกายอันนี้ก็รู้ชัดๆอยู่แล้วเรียนให้มันจบสิเมื่อเรียนจบแล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเรือนร่างพออาศัยของจิตเท่านั้นเองมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันแยกกันเป็นประเภทที่เหมือนกับแม่น้ำสองฝั่งนั่นเองฝั่งนั้นฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งโลกอันหนึ่งฝั่งธรรมอันหนึ่งฝั่งสมมติอันหนึ่งฝั่งวิมุตติอันหนึ่งมันเห็นประจักษ์ในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรติดอะไรอะไรที่พาติดท่านติดอยู่จะเรียกว่าพอหรือใจใจของท่านผู้สิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโลกามิตรหรือกิเลสประเภทใดๆที่เป็นสมมติเข้าไปแทรกสิงภายในจิตใจเลยย่อมโล่งตลอดพอตลอดเวลาไปก็พออยู่ก็พอไม่กำหนดเรื่องป่าชาตายแล้วจะไปที่ไหนเมื่อเราจะตายไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้เสียเวลาความเป็นจริงหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีอยู่เป็นเช่นไรอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเท่านั้น เรียนให้มันจบเรียนจบก็เรียนฆ่ากิเลสให้มันหมดนั่นแหละฆ่ากิเลสหมดก็เท่ากับเรียนทำเต็มภูมิเหมือนกันอยู่ในขณะเดียวกันแล้วหวังพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะพระธรรมพระสงฆ์สดๆร้อนๆทุกอย่างขอให้เอาให้จริงให้จังมันไม่ได้สดๆร้อนๆแต่กิเลสหลอกสัตว์โลกนะธรรมก็สดๆร้อนๆถ้าเรานำมาทำประโยชน์นำมาเป็นที่พึ่งที่เกาะตัวของเราก็ได้รับที่พึ่งที่เกาะถ้าเป็นบ้ากับกิเลสตลอดเวลาก็ดังที่เห็นอยู่แล้วตายก็ไม่มีประชาคำว่าไม่มีประชาคือหาจุดหมายปลายทางไม่ได้
ตายแล้วไม่ทราบจะไปเป็นอะไรเป็นอะไรทั้งที่จะตายทั้งที่จะเป็นนั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ในตัวเองยิ่งผู้ที่ไม่สอดแสวงหาคุณงามความดีเลยนี่ผู้นี้หมดหวังหมดหวังตั้งแต่ยังมีลมหายใจฟอดๆอยู่นี่แหละพอสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดหวังเพิ่มเข้าไปอีกผู้ที่มีคุณงามความดียังพอมีคุณงามความดีนั้นพาเบิกทางไปมีที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ที่อาศัยคนบุญไปไหนไม่จนกรอกจนมุมแหละไอ้คนบาปไปไหนนั่นที่อยู่ก็จนกรอกไปก็จนกรอกอยู่ไหนจนกรอกทั้งนั้นได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดเวลาส่วนคนบุญไม่เป็นอย่างนั้นแม้กิเลสมีอยู่ความดีก็มีอยู่เป็นเครื่องทัดทานกันอยู่ต้านทานกันอยู่ก็พออยู่ได้เป็นไปสิ้นเสียโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละยอดธรรมหรือยอดเรายอดคนอยู่ตรงนั้นเอาละเหนื่อยเพศอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแต่มาเท่าไหร่แทนที่จะมาเป็นห่วงเจ้าของไม่เป็นนะมันไม่เป็นเลยจะว่าไงกับเจ้าของนี่ไม่มีเลยฟังให้ดีมันกับห่วงโลกสงสารที่เป็นกำลังทุกวันนี้ดีดิ้นก็เพราะโลกสงสารนั่นเองพอช่วยได้ในแง่ใดเราก็ช่วยในแง่นั้นแง่นั้นเต็มสติกำลังความสามารถผู้ที่ควรผ่านพ้นไปได้ก็พร้อมที่จะฉุดลากให้ผ่านพ้นไปได้จากกองฟืนกองไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายด้วยอำนาจของกิเลสนี่พอจะพ้นไปได้เมื่อไรเอาให้พ้นไม่มีชิ้นดีแหละในโลกนี้มีแต่ความหวังลมๆแรงๆที่กิเลสหลอกกันแหละความจริงๆมันไม่มีละหวังอยู่นั่นดูให้ดีที่ดูจิตเจ้าของดูอะไรอย่างอื่นความเคลื่อนไหวออกจากจิตนั่นแหละมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรสติมีรู้ไม่มีสติไม่รู้ท่านจึงสอนให้มีสติตลอดเวลาสตินี่สำคัญมากขาดสติแล้วขาดความเพียรน่ะถ้าสติยังมีอยู่เรียกว่าความเพียรมีถึงจะไม่ฆ่ากิเลสเห็นประจักษ์ตาก็ความเพียรต่อสู้กิเลสก็มีอยู่กับคนเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากนะกลัวจะจมไปแบบโลกเขาจมกันโอ้มองมาเท่าไหร่ยิ่งนะก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่าไงมันรู้อยู่มันเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในหัวใจทนโทษอยู่แล้วสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ยังไม่ทราบจะพูดไปทำไมแน่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องก็พอจะพูดนี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดไปอะไรมันรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโอ้โผล่ขึ้นมาได้ยังไงโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอัศจรรย์สุดขีดนะไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดาเพราะเป็นผู้บุกเบิกทางนอกนั้นเป็นสาวกต้องได้ยินได้ฟังแนะนำคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นมาก็จากครูจากอาจารย์ก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะรู้จะเห็นพอลืมหูลืมตาได้อันพระองค์น่ะอยู่โผล่ขึ้นมาได้นี่ที่อัศจรรย์เราทั้งที่ก็ทราบอยู่ว่าพุทธวิสัยจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้นะพุทธวิสัยต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเป็นสยามภูด้วยกันมดเป็นเพียงว่าผู้ที่ตัดรู้ช้าและเร็วยากลำบากและง่ายได้ต่างกันเท่านั้นเองหากเป็นสยามภูเหมือนกันหมดรู้เองเห็นเองโลกก็เห็นอยู่อย่างนี้แหละจะว่าไงพูดไม่ออกเห็นอยู่รู้อยู่เนี่ยความรู้ความเห็นมันก็รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ในฐานะที่ควรจะแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ก็ว่ากันไปสอนกันไปดังนี้แหละที่ไม่ใช่วิสัยก็ปล่อยตามเรื่องวันนี้เราก็พยายามสงวนเรื่องการเรื่องงานไม่มีรักษาพื้นเพอันดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไว้ไม่ใช่ของเพียงครูบาอาจารย์นะพระพุทธเจ้าพื้นเพอันดั้งเดิมงานของพระเรื่องจากการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาหาที่สงบสงัดเป็นประจำนิสัยเป็นประจำเพศของตนนี่ละงานแท้พื้นเพแท้
วนี้เห็นไหมล่ะมันทับมันถมศาสนามีที่ไหนนี้ถึงจะเรื่องอย่างนี้ล่ะเมื่อกี้เลยเข้าไปตีตลาดพูดแล้วมันตีเนี่ยทุกแง่ทุกมุมมันละเอียดละออมากที่สุดไม่เห็นมันง่ายๆพูดนี่เราก็มันถึงใจไอ้ที่ว่ามหาระหว่างมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาฟัดกับกิเลสประเภทละเอียดมันถึงใจนะที่ว่าพูดสอนใครไม่ได้พูดให้ใครฟังไม่ได้เพราะไม่ใช่ภาษาที่มาพูดให้คนเป็นภาษาธรรมะกับกิเลสฟัดกันอ่ะไม่งั้นจะลืมเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าหรือมันไม่ถึงขนาดนั้นนี่ก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วล่ำท่าอะไรๆไม่ได้สนใจกันเลยมันไม่มีความสนใจอันนั้นมันหนักมากเหมือนกับนักมวยเข้าวงในกันจะไปสนใจกับอะไรมีระหว่างที่เดือดกับทำส่วนละเอียดฟัดกันก็เป็นอย่างนั้นหมุนติ้วติ้วติ้วลวดลายของกิเลสลวดลายของธรรมนี่ให้เห็นกันอย่างนั้นเห็นในวงปฏิบัติสำหรับท่านผู้ที่เป็นสิปาปิญญาเราก็ยกไว้เราไม่ได้พูดลามปามไปหมดนะแต่สิปาปิญญานั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของท่านใส่เพิ่มเดียวเลยไม่หมดเลยกิเลสไม่เหลือนั่นพวกทูไถพวกแย่งลงนรกอยู่อย่างเหมือนพวกเรานี่ที่ไล่ขึ้นสวรรค์นิพพานไม่ยอมไปบึกบืนลงนรกนี่ที่อันเนี้ยความสลับซับซ้อนของกิเลสนี่แหมฟังก็ว่าแหมแต่ละคือมันถึงใจพูดออกมานี่พูดออกมาจากความถึงใจนะไม่รู้มันเลยนี่ที่มันซึมไปหมดเลยนะถ้าพูดถึงร่างกายนี่ก็ซึมหมดนี่หมดร่างกายอะไรๆมันเข้าซึมหมดสิ่งเกี่ยวข้องอะไรๆซึมหมดมันเข้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นสิงกินอยู่ในนั้นโอ้ดูกิริยาการใดหมุนไปหมุนไปนี่จะหันหน้าเข้าไฟเข้าไฟมันคือความทุ่มเทกิเลสความทุ่มเทกิเลสความตำหนิติเตียนกิเลสมันไม่มีในกิริยาที่แสดงออกมีแต่ความทุ่มเทความวิ่งตามกิเลสวิ่งตามกิเลสไม่ว่าเรียนมากเรียนน้อยนะไม่ว่ายศศักดิ์ฐานะอะไรหัวใจมันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มันมีแต่กิเลสมันแสดงมาก็มีแต่กิเลสพาแสดงว่าไปเถื่อนชั้นนั้นชั้นนี้กิเลสพาว่าอยู่แล้วนี่เลยโอ้มันพิลึกจริงๆนะมันเปิดโล่งจากหัวใจแล้วมันไม่มีอะไรบางทีโลกนี่กว้างขนาดไหนกี่แสนจักรวาลท่านแสดงไว้แสนโกฏจักรวาลฟังสิมันมากขนาดไหนแสนโกฏจักรวาลแล้วอะไรมาผ่านหัวใจหัวใจเป็นข้าศึกกับอะไรไม่มีมีแต่กิเลสอันเดียวเท่านั้นนั่นที่ลงกันตรงนั้นนะว่านี่มันม้วนเสื่อมไปแล้วมันยังไม่มีสิสุญญโตโลกังอเวคัสสุโอคราเนี่ยโอคราอะไรนัสราสโตนโมคคัลลานะลาสตัวดูก่อนโมคคัลลาท่านเธอจงมีสติดูโลกให้เป็นความว่างเปล่านั่นแหละว่างเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอะไรมันว่างเปล่าต้นไม้ภูเขามันก็มีอยู่มันทำไมมันถึงว่างเปล่ามันว่างอยู่ที่ใจนั่นเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระแล้วจิตมันก็ถอนตัวเข้ามาถึงภายในแล้วมันก็ว่างภายในนี่วางหมดเลยอะไรมีไม่มีความรู้นี้มันครอบไปหมดไปแล้วถึงนั้นก็มีอำนาจอะไรที่เขาที่เด็ดตัวยกยอก็เป็นผู้เสียอำนาจหรือเป็นเจ้าอำนาจมันก็ตายไปแล้วนี่เรื่องข้อวัดปฏิบัติพระเนนปฏิบัติกันยังไง
ช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก้นเบานะอย่าอืดอ่านในนายให้เห็นผมอยู่เฉพาะทรงท่าทรงขันตอนนี้ก็พอแล้วนะก็ดูเอาที่หมู่เพื่อนก็รู้อยู่เห็นอยู่นั่นแต่ก่อนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมันก็เห็นกันมาโดยลำดับพอทรงท่าทรงขันอยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยในลำพังเจ้าของจริงๆแล้วให้เป็นตามอัธยาศัยแล้วไปนานแล้วนะประการหนึ่งประการหนึ่งแม่อยู่ก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นนี่เป็นความเหมาะสมกับอัธยาศัยที่เป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพไม่ยุ่งกับอะไรทนเอาเฉยๆนะขี่รับแขกรับคนรับอะไรละนั่นนั่นนี่นี่ทนเอาทนเอาเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงละดวงมีคุณค่าหวังที่หัวใจคนนั่นต่างหากจึงเบิกเบินลำพังเจ้าของว่าไม่ทราบจะหวังเอาอะไรก็รู้อยู่ทุกอย่างแล้วรู้เห็นมันหมดทุกอย่างแล้วจะว่างไม่จะไปหลงกับอะไรคิดดูตั้งแต่ร่างกายนี่อยู่ด้วยกันนี่มันเป็นยังไงก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านในเรือนอันนี้ร่างกายนี่มันก็เหมือนเรือนเรือนใจความรู้อาศัยอยู่ในนั้นเท่านั้นเองเมื่อหมดสภาพมาแล้วมันก็พังมันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเหมือนที่มันเคยเป็นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันพลิกแล้วจิตเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันพลิกแล้วมันเป็นอาถรรพ์ขึ้นจะให้เป็นเรายังไงมันก็ไม่เป็นเป็นคนรับฝั่งอยู่นั่นเหมือนกับแม่น้ำฝั่งนั้นกับฝั่งนี้จะให้เป็นฝั่งเดียวกันได้ยังไงคนรับฝั่งเนี่ยมีระหว่างจิตสมมุติกับวิมุตติหรือระหว่างจิตกับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเป็นคนรับฝั่งขาดไปจากกันโดยหลักธรรมชาติจะเจตสันให้เป็นอะไรอีกไม่ได้หรือบางข้ามายึดก็ไม่ยึดจะว่าไงไม่ใช่ฐานะที่จะยึดเวลามันยึดอยู่จะบังคับมันปล่อยมันวางนี่มันก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นฐานะอีกเหมือนกันในขั้นนั้นมันเป็นขั้นเป็นตอนถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วจะบีบบังคับให้ยึดมันก็ไม่ยึดเป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นถึงกล้าอย่างนั้นที่ถึงกล้าพูดบรรดาพระอรหันต์ท่านนิพพานหรือท่านตายอากัปกิริยาของท่านจะมีแตกต่างกันนะถ้าไม่รู้เรื่องไว้ก่อนก็ไม่ได้นะเราจะถืออากัปกิริยาของท่านมาเป็นองค์ของท่านหรือสิแล้วความได้ความเสียก็ไปสู่ท่านมีติบ้างมีชมบ้างหรือสิทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงเป็นอย่างนี้ภาษาขันเนี่ยมันจะแสดงอาการไหนก็ให้มันแสดงไปสิมันเป็นอาถรรพ์แล้วมันเข้ากันไม่ได้แล้วกับขันมันจะเป็นยังไงก็มันเป็นมันดิ้นมันดีดมันจะไปแบบไหนก็มันไปสิความบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะมาค้าเข้ากันได้ยังไงมันไม่ใช่ฐานะที่จะค้าเข้ากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าอากัปกิริยาของท่านตายตายจะไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมวิบากของท่านผู้ใดจะเป็นยังไงจะตายด้วยวิธีใดมีอากัปกิริยายังไงเวลาจะตายก่อนตายนี่จะมีแตกต่างกันทำไม่ได้คิดได้อ่านไว้เรียบร้อยไว้ก่อนหรือไม่เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่จะไปให้คะแนนท่านตัดคะแนนท่านจนได้แหละเป็นหลักนิสัยอันหนึ่งจิตมันพ้นไปแล้วจากคำว่านิสัยนิสัยมันพ้นไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงขึ้นมามันก็ไม่มีได้มีเสียต่อจิตประเภทนั้นนี่ก็ได้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาแล้วถึงได้เห็นโทษของตัวเองเราแล้วทั้งๆที่จิตในขั้นนั้นก็เป็นขั้นที่หมุนติ้วติ้วอยู่แล้วนะมันก็ยังสงสัยท่านจนได้ยับนิดนึงนี่เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่าน

มันเป็นนิมิตได้ยังไงสติก็ดีปัญญาก็ดีจิตต่างหากเป็นนิมิตนั่นสติปัญญาไม่ได้เป็นนิมิตนี่นะเอาไปเข้ากันได้ยังไงเป็นสมมุติมหาสติมหาปัญญาก็คือมรรคขั้นละเอียดนั่นเองเป็นอวิชชาปริยาสังขารานั่นก็คือสมุทัยอันละเอียดละเอียดสุดอยู่ตรงนั้นมรรคความละเอียดสุดของมรรคก็คือมหาสติมหาปัญญาแต่พอพูดอย่างนี้ผมพูดทีไรมันเป็นเพราะมันเป็นมาอย่างนั้นนี่มันปรากฏอย่างนั้นนี่สมาธิมหาปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นยังไงไงรู้อย่างเต็มหัวใจแต่อันหนึ่งนั่นน่ะมันมีอยู่นะที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกยังมีนะถ้ามันเป็นการอาจเรื่องก็อยากจะพูดว่าปัญญาญาณงานังอุตปาฏิอย่างว่าญาณซึมอันนี้ซึมนะสติปัญญานี่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไร้สารทันคมทันกับคนมายาที่เด็กอันนั้นซึมไปเลยนั่นมันคืออะไรนั่นน่ะนี่อันที่ซึมไปเลยมันก็เป็นสมมุติเหมือนกันมันระงับได้นี่ถ้าอันนั้นซึมอยู่ตลอดเวลานี่ก็เท่ากับว่ามันเป็นจิตวิมุตติเหมือนอย่างว่าเสวยบรมสุขเสวยบรมสุขบรมสุขอันนั้นเป็นบรมสุขอยู่กับหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์จึงไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เวทนาไหนก็ไม่เปลี่ยนมันเป็นหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติอันเป็นคำที่ว่านี่ไม่มีนี่มีระงับไปได้นี่จริงๆว่าอยู่ในขั้นของมรรคว่ามหาสติมหาปัญญาว่าหมุนติ้วก็รู้แต่อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นมันเป็นอะไรนั่นซึมไปเลยนั่นนั่นพูดไม่ได้ฉันไม่ได้บัญญัติไว้ก็เห็นตั้งแต่ญาณังอุตตปานี่เท่านั้นเองอันนี้เป็นการอ่านเรื่องก็จะพูดว่าปัญญาญาณมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันเป็นให้เห็นอยู่นั่นน่ะจะไม่นำมาพูดได้ยังไงแล้วจะว่าเป็นอ่านเรื่องหรือไม่อ่านเรื่องผมก็ไม่ทราบหรอกมันเป็นจริงๆนี่เป็นอยู่ในหัวใจนี่มันซึมแก้กิเลสนี่มันซึมเผาไหม้กิเลสนะไม่ใช่ซึมไม่เฉยเหมือนมหาสติมหาปัญญานี่ก็เผาไหม้อีกแบบนึงไอ้ซึมนั่นก็เผาไหม้ส่วนละเอียดที่เป็นผุยเป็นผงของเชื้อไฟน่ะพูดง่ายๆเป็นผุยเป็นผงของมันก็เผาอันนั้นแหละซึมเข้าไปเผาอันนั้นนึกว่ามันซึมที่หมดอย่างนี้ว่ามันถึงขั้นมันตามได้หมดนะไม่หมดตามไม่หมดกิเลสไม่สิ้นมันตามมันได้หมดประมวลเข้าไปหาเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในอวิชชาดับพึบเดียวก็หมดนั่นเราอวิชชาเพิ่มเดียวเท่านั้นไม่ซ้ำซากนะนอกนั้นมันยังเป็นของมันพูดไม่ถูกแต่ว่าซ้ำซากไม่ซ้ำซากมันก็ซึมของมันอยู่มันเป็นในเจ้าของก็รู้เองพูดนี่ก็พูดแต่ลมปากเฉยๆมันเป็นในเจ้าของแล้วเรื่องอย่างที่พูดให้ฟังอย่างทุกวันนี้นะเมื่อมันเป็นในเจ้าของเมื่อไรแล้วเรื่องที่พูดให้ฟังนี่มันจะกังวานขึ้นเลยนะกังวานขึ้นกับหัวใจเจ้าของนั่นแหละอ๋อที่ท่านว่างั้นเป็นอย่างนี้เองนั่นเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองมันกังวานขึ้นเลยมีเครื่องรับแล้วนี่มันเป็นขึ้นในเจ้าของก็มีเครื่องรับแล้วสิมันยอมรับกันเลยพูดแล้วก็ให้หมู่เพื่อนฟังผมก็พูดหมดทุกอย่างแล้วหมดจริงๆนะไม่มีอะไรเหลือเลยมันมีแต่เรื่องความเพียรทั้งนั้นจะเอายังไงที่นี่นั่นมันมีเท่านั้นเองถึงมาอ่อนแออยู่เหลือนะความอ่อนแอก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วความท้อถอยอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องของธรรมมีแต่หมุนติ้วติ้วพวกเราพวกแย่งลงนรกคือเนยยะว่าคำว่าเนยยะเนยยะกับปทัปปรมะน่ะมันแย่งกันอยู่ดีนี่มันเป็นเนยยะหรือเป็นปทัปปรมะหนาพวกเรานี่หนาเนยยะแปลว่าควรแนะนำสั่งสอนได้ฝึกฝนอบรมได้ถึงจะยากลำบากก็อยู่ในขั้นได้แปลออกแล้วปทัปปรมะนั้นเป็นประเภทที่ว่าหมดหวังพวก ICU

เภท ICU ถ้าเป็นคนไข้กับประเภท ICU หมดหวังเนื้อยานี่มันพอยังพอเป็นไปได้แต่พวกเรานี่นี่มันกำลังไปแย่งปัทภปรมานั่นแหละเนี่ยมันไม่อยู่ในเนื้อยานะพอทำลงไปแล้วไม่ไหวแล้วจะตายอ่ะเนี่ยมันเข้าปัทภปรมาแล้วนั่นมันไปแย่งวันหนึ่งไปแย่งปัทภปรมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจนปัทภปรมาแตกแล้วถ้าเป็นหม้อก็แตกพวกเรามันไปหัวชนหัวโดนอยู่ทุกวันทุกวันไปแย่งตำแหน่งปัทภปรมาผู้ทำภายในใจนี่มันถ้าไม่เป็นในหัวใจแล้วมันพูดไม่ถูกนะทำความจริงหลักธรรมชาติรู้หลักธรรมชาติทำความจริงทั้งหลายก็รู้มาได้จากความจดความจำนี่โหผิดกันเอาซะมากมายนะรู้ความจดความจำเราจำได้ตรงไหนตรงไหนที่เราเรียนผ่านมาก็พอเราเรียนได้เรียนได้อันไหนที่ไม่ผ่านมาที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นที่ลบล้างได้หรือว่าไม่มีท่านลบล้างไม่ได้เอาละเลิกกันเอาออก

พูดถึงเรื่องพระเนรว่าการปกครองลำบากเพราะนิสัยใจคอไม่เหมือนกันผู้หยาบคงผู้ละเอียดคงผู้หยาบนั่นแหละมันทับผู้ละเอียดในรับความลำบากลำคางหนักอกหนักใจต่างคนต่างมุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันแล้วมันก็อยู่ด้วยกันสะดวกสบายเพราะคำว่าทำแล้วจะไม่ขัดกันไม่กระทบกระเทือนกันแต่ถ้าเป็นโลกกับธรรมโลกหมายถึงกิเลสกับธรรมมันกระเทือนกันได้สถานที่อยู่กับผู้บำเพ็ญคือนั่งบวชเป็นสถานที่อยู่อันเหมาะสมกับผู้ต้องการอัตธรรมและความสงบเยือกเย็นเพศก็อำนวยเมื่อมีอะไรตกกระเทือนกันบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเหมือนกับผ้าขาวถูกเปื้อนนิดๆหน่อยก็แสดงให้เห็นความสกปรกนั้นเด่นชัดยิ่งกว่าผ้าธรรมดาที่เก่าๆแก่ๆอยู่แล้วนี่คือกันอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นผ้าเราจึงต้องระมัดระวังในเรื่องการกระทบกระเทือนกันนี้เป็นภัยต่อกันมากแล้วกระเทือนทั่วทั้งวัดไม่ใช่เป็นของดีเลยมันแสดงออกประการใดที่เห็นว่าไม่ถูกไม่ดีรีบระงับดับมันทันทีทันใดสมกับผู้มาฆ่ากิเลสมาระงับดับกิเลสอย่างนั้นอยู่ด้วยกันได้มีมากมีน้อยพอไม่ขัดข้องงานนี้มันย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนแทบจะไม่มีเกาะมีดอนขอให้ทุกท่านได้เข้าใจเอาไว้คำพูดทุกอย่างที่พูดนี้ไม่เป็นความผิดคือมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนจะไม่มีเกาะมีดอนก็คือถูกโลกหนึ่งเอาขยายออกไปมันชัดเจนกับความโลกซึ่งเป็นที่หลีกตัวอย่างช้าหลามกมันเหยียบย่ำทำลายจิตใจกายวาจาพระเนรของเราเหยียบเข้าไปทุกวันย่ำเข้ามาทุกวันความเห็นแก่อัตแก่ธรรมการบวชเข้ามาด้วยเจตนาเบื้องต้นเพื่อจะชำระสะสารที่เหนื่อยเมื่อถูกความโลภมันเหยียบย่ำทำลายเข้าไปเจตนาเหล่านี้ก็ค่อยอักเฉาลงตาเฉาลงไปจนกระทั่งไม่มีเหลือพระทั้งองค์มีแต่ความโลภเต็มตัวความโลภกับความโกรธกับความหลงนี่มันเป็นสหายอันกันเหมือนกับไม้ต้นเดียวนั่นมีกิ่งก้านแตกออกไปเป็นความโลภความโกรธกิ่งใหญ่กิ่งน้อยมีแต่เรื่องของกิเลสออกจากโมหะมันครอบงำมากผิดปกติแต่ที่นี่เกาะดอนก็ไม่มีที่จะให้เกิดความชุ่มเย็นเพราะธรรมไม่มีมีแต่ความโลภและอยู่กันจำนวนมากน้อยก็ต้องเป็นกกเป็นเหล่าเป็นเราเป็นท่านเป็นเขาเป็นเราเข้ากันไม่สนิทเลยเป็นพวกเป็นพ้องเป็นแตกเป็นด้าวไปอย่างนั้นมันดีที่ไหนมันไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้ามันเรื่องทำลายธรรมของพระพุทธเจ้าให้สิ้นไปหมดไปเพราะฉะนั้นจึงว่าเกาะดอนจะไม่มีมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาผู้ที่มุ่งต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อทำด้วยเจตนาหวังบุญหวังกุศลหวังมรรคผลนิพพานจริงๆนี้จึงมีจำนวนน้อยมากเทียบกับว่าเกาะอันเล็กๆอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรทีนี้เมื่อย่นเข้ามาถึงตัวพวกเราเนี่ยอาการทุกสัดทุกส่วนที่แสดงออกไปนั้นมันเป็นเหมือนมหาสมุทรเกาะที่ควรจะให้รับความร่มเย็นคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้เรามีมากมีน้อยเพียงใดหรือมีตั้งแต่มหาสมุทมหาสมุทมหานิยมมันครอบไปหมดจนกระทั่งมันมีเกาะ
ือความร่มเย็นแห่งธรรมให้ได้พออยู่พอเย็นอกเป็นเย็นใจบ้างมีหรือไม่ภายในใจของเราพากันคิดให้ดีในวงวัดก็เป็นอีกอย่างก็เรียกว่าเป็นเกาะอันหนึ่งแต่ละวัดละวัดแต่ละวงของกรรมฐานก็เป็นเกาะอันหนึ่งเกาะอันหนึ่งคำว่ากรรมฐานก็คือเป็นวัดอะไรประจำแสดงตนว่าเป็นพระกรรมฐานแต่เมื่อถูกความโลภโลเลในโลกามิหลงไปตามโลกตามสงสารมันเผาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายเข้ามาเข้ามาถ้าเนียนจะมีจำนวนน้อยมันก็เหมือนกันครับซากไม้ที่ถูกไฟไหม้ดำเป็นตอตะโกเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเขาเผารั่วเผาสวนเผาไร่เผานาเท่านั้นหาต้นไม้จะยืนต้นชุ่มเย็นใบดกหนาในรับความร่มเย็นเป็นสุขมีจำนวนน้อยนี่แหละย่นเข้ามาย่นเข้ามาวัดนั้นย่นเข้ามาวัดนี้มันก็เป็นลักษณะเดียวกันถ้าความโลภมันได้เข้าในสถานที่ใดมันก็เป็นไฟลามทุ่งไหม้เป็นทั้งลำเป็นลำตายให้พากันเห็นภัยสิ่งเหล่านี้หากว่าจะทำโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้ดังความสำคัญมั่นหมายของโลกที่พอใจกระเสือกกระสนกันยิ่งนักนี่แล้วโลกจะต้องเต็มไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนี้แต่ความสง่าผ่าเผยเป็นสุขทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มน้อยแต่นี้เป็นเพราะเหตุไรสิ่งเหล่านี้มีมากเท่าไหร่ตามความต้องการของโลกที่มุ่งกันผลขวายกันแต่แล้วกลับเป็นปืนเป็นไฟเผาโลกเผาสงสารให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจเราอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นเราจงเห็นโทษในสิ่งที่กล่าวมานี้ให้ถึงใจและเห็นคุณค่าแห่งธรรมดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความรู้จริงเห็นจริงเพราะทรงปฏิบัติมาโดยถูกต้องแล้วนั้นมาเป็นหลักใจเป็นหลักชัยสมกับว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเอาทั้งองค์แห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งปฏิปทาที่ทรงพาดำเนินมาแล้วอย่างใดทั้งพระอาวาสที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมนั้นน้อมเข้ามาสู่จิตใจให้ใจได้ยึดได้ถือในหลักคุณสมบัติอันประเสริฐทั้ง3ประเภทนี้เราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจใจเป็นสิ่งประเสริฐมากที่สุดไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมหรือทรมานให้เต็มที่เต็มฐานบรรดากิเลสประเภทต่างๆทั้งที่หยาบช้าลามกที่ดื้อด้านหาธรรมที่สุดก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอัตกับธรรมคือหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นที่พระองค์ท่านมอบให้แล้วนี้เป็นศาสตราวุธไปได้เลยต้องชิบหายวายพวงไปหมดไม่มีติดใดเหลือให้ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทานี้ขึ้นต่อสู้เราจะได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าว่าประเสริฐธรรมเป็นของประเสริฐนั่นแหละธรรมว่าธรรมได้แก่อะไรเมื่อธรรมกับใจเข้ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราพูดว่าใจก็ขัดถ้าว่าธรรมทั้งดวงนั้นเหมาะสมนั่นแหละคือผู้ได้ทำประเสริฐเมื่อจิตได้สิ้นแล้วจากสิ่งลามกมันเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามทั้งหลายไม่มีอยู่ภายในจิตใจแล้วใจเป็นธรรมชาติประเสริฐได้โดยลำดับและโดยลำพังตัวเองเวลาการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักศาสดาที่สอนไว้ไม่มีหลักใดจะยิ่งไปกว่ามัชฌิมาปฏิปทา
ขอให้ท่านทั้งหลายทุกองค์ยึดไว้เป็นหลักฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฝากเป็นฝากตายไว้กับมัชฌิมาปฏิปทาโดยมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังนี่แหละหลักยึดของใจนี่แหละถ้าว่าเป็นสำเภาใหญ่ที่จะขี่ข้ามมหาสมุทรก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละอันจริงทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาแล้วด้วยกันเคยพบเคยเห็นเคยสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดความคิดความปรุงทางใจเหมือนโลกทั่วไปที่เขาสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วมันก็เป็นเหมือนโลกนั่นแหละไม่มีอันใดที่จะยิ่งหย่อนหรือวิเศษยิ่งกว่าโลกไปสิ่งวิเศษกว่าโลกก็คือธรรมการทวนกระแสของโลกมาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความเอาจริงเอาจังฝากเป็นฝากตายต่ออัตตาธรรมนี้ชื่อว่าดำเนินตามร่องรอยหรือตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจแห่งประโยชน์ความเพียรนี่เราจะเป็นไปเพราะความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเราปฏิบัติผมพูดตามความจริงนี่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ออกปฏิบัติมาตั้งพรรษา7คิดเอาปีนี้ก็พรรษา45 ปีแล้วที่ดูที่จะเริ่มประพฤติปฏิบัตินับตั้งแต่9ออกแยกแม้เรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เคยลดละการจิตตภาวนาทำมาอยู่เรื่อยๆอย่างลับๆไม่ให้ใครรู้เพราะเรามีความสมัครรักชอบในจิตตภาวนามาแต่การไหนๆตั้งแต่เริ่มบวชที่แรกเห็นพระกรรมฐานท่านมาพักวัดเช่นวัดโยธานี้หลวงพ่อกว้างกรมทหารอุดรนี้เพราะเราอยู่วัดนั้นเราบวชที่วัดนี้เมื่อท่านมาพักที่ใดเราต้องไปถึงก่อนและไปดูธรรมะธรรมโมกขันท่านพูดน่าฟังจากใจไพเราะทำให้ซึ้งในจิตใจนั่นแหละเป็นเหตุให้ฝังภายในจิตเขาโดยลำดับลำดับให้เกิดความรักชอบในทางด้านปฏิบัติจนกระทั่งได้ออกปฏิบัติแล้วจริงๆแม้ในขณะที่เรียนก็มีความสับความจริงตั้งไว้เพื่อไม่เคลื่อนค่ะเรียนก็เรียนเพื่อรู้รู้แล้วจะออกปฏิบัติความคิดเช่นนี้ไม่ให้ลบเลือนไม่ทำลายความสัตย์ความจริงของตนเองจนถึงวาระสุดท้ายที่หมดคำอธิษฐานได้แก่สอบไปเรียน3ประโยคจบสิ้นลงไปแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอื่นจะไม่ยอมเรียนชั้นใดๆต่อไปแม้จะมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านในการเรียนอยู่ก็ตามแต่คำสัตย์เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากยิ่งกว่าความขยันหมั่นเพียรเพื่อเรียนเหล่านั้นอีกมากมายจึงต้องทำลายคำสัตย์ไม่ได้จากนั้นก็ออกปฏิบัตินี่ดูเคยได้เล่าคำอธิษฐานให้หมู่เพื่อนฟังหรือได้ฟังทั่วกันไม่ทั่วปอกไม่ทราบผมเคยพูดในเวลาเรื่องไปสัมผัสอยู่พักอยู่วัดบรมนิวาสนี่แหละตอนนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์องค์วัดพระศรีมาธาตุท่านเป็นราชกวีท่านออกไปต่างจังหวัดเราอยากจะออกเป็นกำลังจนกระทั่งมองดูเหมือนกับว่าใบไม้อะไรๆก็ดีเหลืองไปหมดคนในกรุงเทพนี่เราพูดตามความจริงนะมันเหมือนไม่มีอะไรมีคุณค่าเลยในกรุงทั้งกรุงที่คิดอยากจะอยู่อยากมีความชมเชยสิ่งนั้นอัศจรรย์สิ่งนี้มันไม่มีเลยมีแต่ความสัตย์นี้จะขาดถ่ายเดียวถ้าเราไม่ออกแล้วให้เราตายเสียดีกว่าอันนั้นนี่แต่อยากจะออกถ่ายเดียวมองดูอะไรมันเหลืองไปหมดเหมือนกับว่ามันหมดคุณค่ายังเหลือแต่คำสัตย์เท่านี้ถ้าโรงคำสัตย์ได้ขาดแล้วให้ตายเสียดีกว่าพอดีเป็นโอกาส
สมเด็จที่เป็นอาจารย์ท่านเป็นราชกวีไปต่างจังหวัดเราตั้งสัจจะอธิษฐานในคืนวันนั้นเพราะท่านบังคับเราก็เห็นใจท่านท่านเจตนาหวังดีต่อเรายังไม่ออกให้เรียนจบ6ประโยคซะก่อนแล้วค่อยออกอย่างนี้เราไม่พูดพูดไม่ได้พูดไม่ออกเพราะ6ประโยคก็ไม่ใหญ่โตยิ่งกว่าคำสัตย์จะได้100ประโยคก็ตามถ้าลงคำสัตย์ได้ขาดไปแล้ว100ประโยคประโยคก็คือมาประดับคนตายนั่นเองง่ายจิตมันลงขนาดนั้นนะจะออกทายเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่จะขอไปด้วยมารยาอันดีงามไม่แบบผุนผันไม่แบบทิฏฐิมานะไม่แบบทูลูทูกังดื้อด้านไปอย่างนั้นหากจะหาออกด้วยวิธีที่เหมาะสมจนได้เราคิดอะไรกลางคืนก็ตั้งสัจจะอธิษฐานคือเราก็ภาวนาอยู่ทุกคืนเราไม่เคยละนี่นะจริงพอว่าพระหมู่เพื่อนนอนหลับหมดแล้วเราก็ว่าพระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าว่าข้าพเจ้าจะมีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารสามารถที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตตภูมิพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วในขณะที่ออกไปประพฤติปฏิบัตินี้การไปของข้าพเจ้าก็ขอให้ไปด้วยความสะดวกและคำฝันนี้ก็ขอให้แสดงเป็นคำฝันที่อัศจรรย์อย่างยิ่งสมกับภูมิที่เราปรารถนาก็คืออรหัตภูมิการไปก็ขอให้ไปด้วยความสะดวกและได้สำเร็จด้วยตามความมุ่งหมายคำนิมิตในคำฝันนี้ขอให้แสดงเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้เห็นมาก่อนเลยมีข้อหนึ่งข้อสองเมื่อออกไปแล้วการปฏิบัติไม่เป็นไปตามนั้นก็ขอให้นิมิตนี้ลดลงมาตามขั้นภูมิแห่งความไม่สมหวังหรือจะสมหวังเพียงขั้นใดๆก็ขอให้แสดงบอกในนิมิตนั้นข้าพเจ้าจะถือนิมิตนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญ3ออกไปแล้วไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรหรือไม่ได้ออกไปเลยถึงออกไปก็ไม่ได้เรื่องไม่ราวอะไรขอให้ฝันอย่างเลวทรามที่ไม่น่าดูเลยหรือว่าดูไม่ได้เลยตั้งสัจจะอธิษฐานทั้ง3สัจจะอธิษฐานทั้ง3ประเภทที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้นี้จะออกทางด้านภาวนาก็ตามจะออกทางคำฝันก็ตามข้าพเจ้ายินดีรับทั้ง2ประเภทเพราะเราก็ตอนนั้นอยู่ทุกคืนก็คือไม่เคยหลับเพราะฉะนั้นก็เข้าที่ภาวนาเป็นเวลานานชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้เลือกอะไรก็เลยล้มตัวนอนประมาณสักโอ้เที่ยงคืนเพราะสวดมนต์ไหว้พระอยู่ก็นานตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่ก็นานจนควรต้องภาวนาอีกพอหลับไปเท่านั้นปรากฏว่าได้เหาะลอยขึ้นบนอากาศอย่างคล่องแคล่วว่องไวเหาะรอบนครหลวงนครหลวงนั้นไม่ใช่นครหลวงกรุงเทพนะเป็นนครในความฝันนะว่าเป็นนครหลวงที่สง่างามที่สุดตึกรามบ้านช่องนั้นไม่ได้สำเร็จด้วยไม้ด้วยหินด้วยปูนด้วยทรายคือมุงอย่างนี้ไม่เป็นสังกะสีสีกระเบื้องเหมือนอย่างเมืองหลวงในกรุงเทพเลยกลายเป็นทองคำธรรมชาติเหลืองอร่ามไปหมดทั้งเมืองนั่นเลยเราเหาะอยู่บนอากาศมองลงมาจนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหเมืองอะไรทำไมถึงอัศจรรย์ขนาดนี้มองดูที่ไหนมีแต่ความสง่างามแผ่วพราวไปด้วยแสงไม่ทราบแสงเพชรแสงพลอยแสงอะไรก็ไม่ทราบเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จนติดหูติดตาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เหาะรอบพระนครนั้นถึง3รอบนะพระนครนี่กว้างมากจริงๆสุดสายหูสายตาแต่คำฝันมันก็รวดเร็วมันเหาะรอบไปอย่างรวดเร็วได้3รอบเพ
พอจบสามรอบแล้วก็ลงเหาะลงมาพอลงมาถึงที่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นพอดีโอ้โหเกิดความกระหึ่มยิ่งย่องไม่มีอะไรที่จะเท่าเหมือนกับหัวใจที่มันพองขึ้นเท่าภูเขานี่มันพอใจอย่างไรเราต้องสำเร็จแน่ๆไม่สงสัยความแน่ใจนะนี่การออกเราจะต้องได้ออกแน่ๆและจะต้องสำเร็จดังความมุ่งหมายในจุดสุดท้ายที่เราต้องการอย่างยิ่งเดียวความฝันอย่างนี้เราไม่เคยมีตั้งแต่ชีวิตของเราเกิดมาจนกระทั่งตอนนี้และสมกับที่เราตั้งสัจจะฐานเองของอัศจรรย์เมืองหลวงเมืองนี้เป็นเมืองอัศจรรย์อย่างยิ่งแล้วเหลืองอารามประโยชน์เพชรด้วยพลอยไม่มีเครื่องทับสัมภาระแบบสร้างด้วยไม้ด้วยหินด้วยปูนด้วยทรายไม่ปรากฏเลยไม่ที่ไม่ว่าจะหลังเล็กหลังใหญ่หลังขนาดไหนมันเหมือนกับหอปราสาททั้งนั้นนี่เต็มไปด้วยเพชรด้วยพลอยด้วยทองคำธรรมชาติพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ฉันอาหารเสร็จแล้วเข้ากราบลาสมเด็จมหาเมรุวงศ์อิตโตอ้วนท่านไปวันนี้ไปช่วยธรรมทิฏฐิยานที่โคราชด้วยนะวันนี้นะไปช่วยสอนหนังสือผมก็บอกว่าก้าวจะไปทางนั้นแหละหนอวังจะไม่บอกว่าจะไปสอนหนังสือถ้าอนุญาตแล้วเตรียมในเดี๋ยวนั้นเลยเออไปทันรถไฟพบรถไฟถึงแค่โคราชขึ้นรถไฟมาโคราชคืนหนึ่งแล้วเปิดเลยจำภาษาที่จักรพรรดินั่นแหละที่มีออกนะแล้วไม่พูดแล้วเรื่องสมเด็จท่านสั่งอะไรจองอะไรจดหมายไปยุ่งท่านเรียกตัวกลับกรุงเทพได้แบบนั้นจำภาษาจิตมันก็ทงนาก็เล่นใหญ่ก็เจริญนี่แหละพูดถึงเรื่องการข้าวปฏิบัติของเราที่เราจะพูดเรื่อยไปเลยจิตมันก็เจริญขึ้นเรื่อยมันก็มาเสี่ยงจะตอนหนึ่งจึงเล่นกันใหญ่เล่นกันเอาเป็นเอาตายเขาว่าจริงๆค่อยมีความเจริญขึ้นด้วยสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงจนเป็นที่แน่ใจเอาจากนั่นแล้วก็นั่งตลอดรุ่งทีเดียวฟาดมันลงอย่างเต็มที่เต็มฐานผูกโกรธผูกแค้นที่สุดข้าว่าเราได้ผูกโกรธผูกแค้นกับผู้ใดเหมือนอย่างเราผูกโกรธผูกแค้นให้ความเสื่อมแห่งสมาธิจิตของเรานี้แล้วเราจะฆ่าคน5ศพ10ศพโดยไม่รู้สึกตัวเลยเพราะแค้นถึงขนาดแต่นี่มันก็เป็นในเราเองก็มันทราบจะฆ่าเองเพราะการฆ่ามันก็ผิดธรรมเมื่อได้เล่นภาวนาเข้าถึงขั้นเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นเอาตายเอาสัจจะธรรมคือทุกขสัจขึ้นเป็นตัวตั้งสมุทัยสัจขึ้นเป็นตัวคลี่คลายด้วยปัญญาพินิจพิจารณาในขณะที่ทุกข์มันโหมตัวมาเต็มที่ไม่ยอมให้มันถอยไปได้เลยเป็นก็เป็นตายก็ตายถ้าไม่ตายวันพรุ่งนี้เช้าเป็นอรุณขึ้นมาใหม่นั่นแหละเป็นเวลาลงเวทีกันถ้าตายก่อนหน้านั้นก็ให้ตายแต่การถอยนี่ถอยไปไม่ได้เอาสาธุทุกข์มีเท่าไรขอให้แสดงเต็มที่เพราะทุกข์ท่านว่าเป็นอริยสัจจังทุกเป็นของจริงเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตคนหนึ่งทำไมจะพิจารณาให้ถึงความจริงดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่ได้เราจะต้องทุ่มต้องให้เห็นเต็มที่เต็มแดนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราเอาทุกมีเท่าไรขอให้แสดงขึ้นมาพูดแล้วยกมือขึ้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดาสาธุทุกมีเท่าไรขอแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นทั้งหมดไม่ว่าจะทุกข์ทางกายไม่ว่าจะทุกข์ทางใจเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันข้าพเจ้าจะพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยสติปัญญาเต็มกำลังความสามารถของเราหรือไม่เช่นนั้นเราจะตายกับแนวรบนี้ไม่ยอมถอยหลังเพราะว่าอย่างนั้นจิตก็หมุนติ้วติ้วทุกข์เกิดขึ้นอะไรก็เทียบเคียงกันทุกสัตว์ทุกส่วนทุกที่ตรงไหนมีมากจับจุดนั้นไว้เช่นทุกข์ที่หัวเข่าปุ่นง่ายๆหัวเข่ามันจะแตกหัวเข่านี้มีอะไรอยู่ในนี้มันแยกกันหนังหรือมันเป็นทุกข์หนังหุ้มหัวเข่าหรือเป็นทุกข์
ดูหนังแล้วก็ดูทุกมันเป็นสภาพหนึ่งหนังเป็นสภาพหนึ่งหนังมีมาตั้งแต่วันเกิดทำไมทุกในหัวเขาเพิ่งเกิดขึ้นมาตอนเรานั่งภาวนานี้ถ้ามันเป็นอันเดียวกันจริงๆแล้วทำไมทุกข์จึงไม่มีมาตั้งแต่วันเราเกิดที่หัวเขานี่คือเราถือเอาจุดใดจุดหนึ่งนั่นแหละที่มันเด่นกว่าเพื่อนถือเอาจุดนั่นเป็นจุดสนามรบเป็นเป้าหมายของการพิจารณาแยกเข้าไปถึงเอ็นถึงกระดูกอันไหนมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันดูสภาพแห่งทุกข์ก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตมันก็คือเราพิจารณาตรงไหนจิตจ่อนะคือไม่มีถอยไม่ได้เวลานั้นเมื่อเราได้ทุ่มลงเต็มที่แล้วเราจะถอยจิตออกมาด้วยความหวั่นแย้ไม่ได้ต้องสู้เอาขาดก็ขาดกิเลสไม่ขาดให้ลมหายใจมันขาดมีอยู่สองอย่างตอนนี้พอแยกกันไปหลายครั้งหลายหนตลบทบทวนด้วยสติปัญญาไม่ท้อไม่ถอยมันก็ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจที่คาหลุดหนังก็สักแต่ว่าหนังเนื้อสักแต่ว่าเนื้อเอ็นสักแต่ว่าเอ็นกระดูกสักแต่ว่ากระดูกหนึ่งเวทนาทุกข์นี้คือทุกขเวทนาสักแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นทีนี้จิตเลยสักแต่ว่าจิตต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วทุกขเวทนาหายวูบหมดไปจิตลงถอยเห็นชัดรู้ชัดเงียบเลยทีนี้นะฮะอะไรเนี่ยทีนี้นะอย่างนี้จะเหลือทุกข์ที่มันกำลังโผมตัวอยู่เหมือนกับมันจะส่งเปลวขึ้นนู้นถึงเมฆดับลงด้วยอำนาจแห่งมรรคคือปัญญาสติปัญญานั่นนั่นประการหนึ่งนะเท่าที่เราได้เคยพิจารณามาตามความรู้ความเห็นของเราจริงๆไม่นำความรู้ความเห็นของผู้หนึ่งผู้ใดและการปฏิบัติของผู้หนึ่งผู้ใดมาทำในเวลานั้นเป็นอุบายวิธีของเราเองผิดขึ้นมาในขณะปัจจุบันเพราะความเอาตายสู้จิตมันจึงไม่ถอยหลังเอาสู้ไม่ได้เอาตายไม่ตายไม่ถอยไม่ตายให้รู้จิตมันจึงเป็นเหมือนอะไรมันจะออกแสงแผ่วพราวแผ่วพราวเพราะความกล้าหาญนั่นอันหนึ่งพอทุกข์ดับลงไปเมื่อจิตจริงจิตก็จริงสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เวทนาก็สักแต่เวทนามันไม่รู้ความหมายของมันเหมือนไฟไม่รู้ความหมายของตนไม้ที่ถูกไฟไหม้นั้นไม้ก็ไม่รู้ความหมายของไฟไฟก็ไม่รู้ความหมายของไม้ทั้งที่ไหม้เผากันอยู่จิตเป็นผู้ไปรู้เรื่องต่างหากมีจิตเป็นผู้ไปรู้เรื่องจิตเป็นผู้ไปหมายว่านั้นเป็นสุขนี้เป็นทุกข์ต่างหากพอพิจารณาเข้าอย่างจริงจังแล้วมันถอนตัวเข้ามาความสัมพันธ์หมายถอนเข้ามาถอนมาจนเข้าถึงจิตจิตก็เลยจริงตามจิตเมื่อจิตจริงตามจิตจิตก็ปล่อยอาการทั้งหลายหมดจิตมันจะเราจะเรียกว่ารวมอะไรผมนี่พูดไม่ถูกนะว่าอัปปนาก็มันอัปปนาอะไรอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่กล้าหาญที่สุดมันรวมด้วยความกล้าหาญรวมที่ด้วยความรู้รอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่เรียกว่าปัญญารวมสมาธินี่เรารู้ตรงนี้เองโดยไม่ต้องไปเรียนไปถามผู้ใดอ่ะอ๋อจิตสงบด้วยแบบนี้คือสงบด้วยปัญญาอบรมสมาธิคืออบรมให้เกิดสมาธิความแน่วแน่ลงไปจนกระทั่งรวมทั้งนั่นอันหนึ่งทีนี้เวลาพิจารณาไปหลายคืนหลายวันต่อไปนู่นมันมีแยกแยะอีกเหมือนกันพอพิจารณาลงถึงความจริงแล้วจริงทุกข์ก็จริงเวทนาก็จริงต่างอดคือทุกขเวทนาก็จริงกายแต่ละส่วนละส่วนก็จริงตามสภาพของเขาจิตก็จริงตามสภาพของตนแต่ไม่ลงแบบที่เคยลงนะไม่ลงอย่างหายเงียบไปเลยจิตก็จริงอยู่อย่างนั้นแต่ทุกขเวทนาไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบจิตนั้นให้เกิดความโกรธวายได้เลยแม้ทุกขเวทนาจะหนักแน่นขนาดไหนเจ็บมากขนาดไหนจะจิตนั้นยิ้มได้อย่างสบายสบายเพราะไม่สามารถครอบจิตได้นี่เราพิจารณาเป็นได้สองแง่นี้เป็นในแง่ใดก็คือความจริงเหมือนกันจิตเป็นความจริงของจิตเวทนาเป็นความจริงตามเวทนาเรียกว่าทุกข์ก็
็เป็นทุกข์สัตว์สักว่ากายสักว่าเวทนาสักว่าจิตมีเป็นสองอย่างแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องความอาถรรพ์นี่โหเด่นมากทีเดียวสามารถท้าทายได้เลยในเวลาตายจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะทุกขเวทนาเหล่านี้เราทราบหมดแล้วทุกขเวทนาเหล่านี้แลจะไปแสดงเวลาวาระสุดท้ายตายตายแดงคือความตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราก็เวทนาเหล่านี้เรารู้แล้วด้วยปัญญาแล้วแยกลงไปหาถึงเรื่องความตายเอาอะไรมันตายทีนี้มันค้นลงไปหาความตายอยู่อย่างจริงจังเพื่อให้รู้เหตุรู้ผลของความตายความไม่ตายแยกลงไปพิจารณาลงไปดินเวลาสลายตัวลงไปแล้วก็กลายลงไปเป็นดินตามเดิมน้ำไปเป็นน้ำตามเดิมลมไปเป็นลมตามเดิมไฟลงไปตามเดิมจิตผู้ที่กลัวตายก็เป็นจิตอย่างเด่นชัดยิ่งสง่าผ่าเผยจิตมันตายได้ที่ไหนเมื่อมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยโกหกกันหนักจริงนะเวลามันรู้ถึงจิตจริงๆแล้วมันโกหกกันเนี่ยคำว่าโกหกก็ไม่ได้หมายถึงว่าใครแกล้งโกหกกันนะคือโลกแห่งความไม่รู้จริงนั่นแหละมันเหมือนถึงว่าโกหกกันเมื่อมันเข้าถึงความจริงแล้วมันไม่มีอะไรตายความรู้ก็เป็นความรู้ที่เด่นชัดนี่ตั้งรากฐานได้จิตใจแน่วแน่ตั้งแต่คืนแรกที่นั่งตลอดรุ่งนั้นเลยว่าต้องอย่างนี้ทีนี้ไม่เสื่อมเพราะมันถึงมันเหมือนกับมันถึงพักของมันที่นี่ไม่เสื่อมถึงจะไม่ยังไม่ก้าวหน้าก็ไม่เสื่อมลงไปอีกแล้วรู้ได้ชัดจากนั้นก็ก้าวขึ้นอีกนี่การพิจารณาที่จะให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยแก่ตนสำหรับนิสัยของผมต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวอาหารต่อสู้กับทุกขเวทนาแต่อย่าไปคาดนะไม่ได้นะอุบายวิธีที่เราเคยพิจารณาเมื่อวานนี้แก้ได้เมื่อวานนี้ได้ผลเราจะไปเอาอุบายเก่านั้นเอามาแก้มันเป็นกลายเป็นสัญญาอดีตนะแล้วเลยเป็นเรื่องอดีตมันไม่ได้ผลมันต้องผลิตขึ้นมาในวงปัจจุบันจะเป็นเหมือนเก่านั่นก็ตามขอให้เกิดขึ้นในวงปัจจุบันเป็นอันว่าธรรมะปัจจุบันแก้สิ่งที่เป็นปัจจุบันคือทุกขเวทนานั้นได้เกิดขึ้นในอุบายใดให้เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันปัจจุบันเหมือนกับว่าของเก่าไม่เอามาใช้พลิกแพงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนด้วยสติปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันโดยลำดับลำดับมันทันกับเหตุการณ์นี่จึงเรียกว่าปัญญาปัญญาไม่กินไม่หมดถ้าลงได้เกิดแล้วมันพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหาทางรอดจนได้คนเราจึงไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะเวลาถึงคาจนกรอบจนมุมไม่มีผู้ที่จะช่วยเหลือแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถมันวิ่งเข้ามาถึงตัวคนเดียวเนี่ยช่วยตัวเองอย่างเต็มเหนี่ยวนั่นละมันจะได้เห็นกำลังความสามารถของตนอย่างเข้าจักใจนี่การทำความเพียรเราหนักตรงนี้ในส่วนร่างกายรู้สึกว่าหนักตอนนั่งหามหนุ่มหามค่ำเพราะไม่ใช่เพียงคืนหนึ่งคืนเดียวมันต้องคิดกว่าคืนหนึ่งหากไม่ติดต่อกันทั้งนั้นเองเล่น2คืนบ้าง3คืนบ้าง6 7คืนบ้างเอากันอย่างนั้นท่านที่เวลานั่งธรรมดานี่3 4 5ชั่วโมงนี่เวทนาไม่ปรากฏนะเวทนาใหญ่ที่มันจะมาเกิดไม่ปรากฏมันชินนั่นนั่ง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ไม่เห็นทุกเวทนาอย่างที่มันเคยแสดงในเวลานั่งตลอดลุกมาแสดงเลยนี่คือความเคยชินเป็นปกตินี่เป็นการโหมมากทั้งด้านร่างกายและจิตใจจิตใจก็เด็ดมากร่างกายก็หักโหมมากพอหลังจากนั้นเมื่อคิดได้หลังนึงฐานแล้วมันก็ค่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งออกทางด้านปัญญาทีนี้เป็นแผนใหม่ขึ้นมาอีกจริงทางด้านปัญญานี่ไม่หักโหมทางส่วนร่างกายแต่หักโหมทางความคิดความพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาถึงกับนอนไม่ได้
มันหมุนติ้วติ้วคือความเพลินในการพิจารณาเพลินในการถอดถอนกิเลสตัวนั้นตัวนี้ไปได้เป็นลำดับลำดับถ้าตัวไหนยังถอนไม่ได้พิจารณาจนให้เข้าใจเมื่อยังไม่เข้าใจอยู่ตราบใดนั่นแหละคืองานของเรามันจะปล่อยวางไม่ได้หมุนติ้วติ้วติ้วนี่เพียเพียมากบางครั้งถึงต้องได้ยับยั้งในสมาธิเอาพุทโธเข้ามาบริกรรมถ้าไม่พุทโธบริกรรมจิตมันหมุนติ้วติ้วอยู่กับงานคือการพิจารณานั้นมันต้องล้างจิตเข้ามาหาพุทโธบังคับให้กับพุทโธพุทโธทียิบนี่ก็ไม่ลืมนะเผลอไม่ได้คำว่าเผลอมันก็พูดยากในจิตท่านนี้นะพูดได้พอหอมปากหอมคอก็ว่าพอเราลามือไม่ได้รามือปั๊บถึงงานนั่นแล้วเพราะนี่ต้องเข้มแข็งทางนี้ตั้งสติบังคับให้อยู่กับพุทโธพุทโธทียิบให้จิตมันค่อยสงบลงสงบลงสงบลงถ้าความเย็นมันก็เย็นขึ้นมาเย็นมาสบายขึ้นสบายขึ้นมีกำลังวังชาขึ้นมาพุทโธทียิบยิบยิบยิบยิบลงไปจนกระทั่งคำว่าพุทโธกับความรู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแน่ที่นี่สงบเต็มที่มีความสบายเต็มภูมินี่แหละท่านเรียกว่าพักในสมาธิเวลาทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วให้เข้ามาพักมาตรุณสมาธิอย่างที่ท่านกล่าวไว้ตรุณแปลว่าสมาธิยังอ่อนก็ต้องพิจารณาแล้วก็พักแม้สมาธิกล้าแข็งก็ตามเถอะไม่พักไม่ได้ต้องพักสมาธิจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งจะปล่อยไม่ได้เมื่อพักสมาธิอย่างที่ว่านี้แล้วพอจิตถอนออกมาเท่านั้นน่ะมีกำลังเต็มที่เช่นเดียวกับคนได้พักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารให้สบายแล้วไปทำหน้าที่การงานอ้าวมีดพระเล่มนั้นแหละไม้ท่อนนั้นแหละคนคนนั้นแหละฟาดลงไปสิขาดทั้งมั่นไปเลยเพราะคนก็มีกำลังมีดก็ได้รับหินแล้วหินเอ็ดมันก็ตัวเท่าเก่าไม้ท่อนเก่าขาดสะบั้นไปเลยเนี่ยการพักทางสมาธิจึงเป็นของจำเป็นที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เมื่อถึงคราวมันอ่อนเพลียเข้ามาแล้วต้องยับยั้งทางสมาธิจะขาดจะเสียเวลาก็ให้เสียไปเช่นเดียวกับเราเสียเวลาในการรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับเสียไปเพื่อได้กำลังวังชาที่จะประกอบหน้าที่การงานต่อไปอีกมีเสียกำลังในการพักสมาธิจะไม่ได้แก้กิเลสตัวใดก็ตามแต่เป็นการเพิ่มพลังของจิตเพิ่มพลังของปัญญาให้ออกพินิจพิจารณาได้เต็มสติกำลังของตนแล้วพิจารณาสิ่งใดก็ขาดสะบั้นไปเลยทีนี้ผิดกับเราไม่พักเป็นไหนทางด้านสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากทีเดียวที่ธรรมนาจิตมันต้องเพลินพิจารณาแก้กิเลสประเภทต่างๆเพลินในการแก้เพราะแก้อันใดแล้วมันรู้ได้ชัดว่าอันนี้ขาดไปแล้วอันนั้นขาดไปแล้วอันนี้ขาดไปแล้วเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นก็ยิ่งเพลินคุ้ยเสียเวลากิเลสแต่ละอย่างอย่างมันขาดไปนี้พอมันขาดไปแล้วยังมีอะไรอีกนี่มันงานมันคุ้ยเสียนะทีนะพอไปเจอหน้าก็ฟาดกันนั่นเรียกว่ารบกันฟาดฟันหั่นแหลกกันพอกิเลสตัวนี้ขาดไปว่างงานความว่าว่างงานคือว่ากิเลสไม่ปรากฏตอนนั้นที่เรียกคุ้ยเขี่ยนะการคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาเหตุหาผลว่ากิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนนั่นก็คืองานอีกเหมือนกันพอเจอก็เท่านั้นล่ะทีนี้เอาอีกแล้วไม่ถอยเพราะคำว่าแพ้นี้ไม่มีอีกถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีนอกจากให้ตายเท่านั้นไม่ตายต้องรู้มีสองอย่างเท่านี้คำที่จะแพ้นี้ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าความเพียรกล้าในครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาทำงานโดยอัตโนมัติคิดปรุงพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยทางอัตโนมัติท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาสมัยปัจจุบันของเรานี่เราเป็นพระป่าเถื่อนๆดังเพียงเป็นนี่เราพูดขณะหรือพูดเพียงว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั้นพอแก่ฐานะของพวกเราแล้ว
อันนี้ก็เหมาะสมทั้งๆที่ความจริงก็เหมือนกันนั่นแหละกับคำว่ามหาจิตมหาปัญญาแต่มันสนิทเราพูดที่มันถนัดดีตามอัธยาศัยของเราและสมัยปัจจุบันนี้โลกมันเป็นยังไงเอาของดีให้มันไม่เอาแล้วเอาแก้วเอาแหวนเนี่ยมันเหมือนลิงมันไม่สนใจถ้าเอามะขามให้มันนะมันกรับกรับกรับกรับโลกทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญานี่พูดให้โลกฟังมันก็เหมือนยื่นเพชรยื่นพลอยให้ลิงนั่นมันไม่สนใจถ้ายื่นมะขามให้มันชอบเพราะฉะนั้นโลกมันเป็นอย่างนั้นเราเรียนเพื่อความรู้ความฉลาดทำไมเราจะปฏิบัติต่อโลกให้เหมาะไปไม่ได้ใครจะฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าได้ในโลกนี้ใครฉลาดเหนือพระเจ้ามีดีเราเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูทำไมจะไม่ฉลาดต่อการปฏิบัติแก่โลกแก่สังสารเล่าเนี่ยฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมนี้ไม่มีมีธรรมนี้เท่านั้นที่จะเป็นที่อบอุ่นเป็นที่มั่นใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ทุกการสถานที่ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันไม่นอกเหนือไปจากธรรมที่เราพยายามบึกบึนให้ได้เป็นสมบัติของเราเป็นที่พึ่งของเราไปโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงเข้ามหาสมบัติได้แก่ความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงนั่นเรียกว่าอากาลิกจิตอากาลิกธรรมหมดเรื่องสมมติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องใครจะว่าอะไรประเสริฐเราเคยได้ยินมาแล้วเรื่องสมมติประเสริฐตั้งแต่คำพูดของคนประเสริฐแต่ลงธรรมชาตินั้นมันไม่ประเสริฐถ้ามันประเสริฐจริงๆคนผู้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประเสริฐนั้นมันร้อนหาอะไรมันก็ต้องเย็นไปตามมันไม่ได้เย็นโลกเศษสันปั้นยอโลกจอมปลอมธรรมจึงเป็นของจริงพิจารณาให้เข้าถึงความจริงจิตก็กำลังตอมอยู่ด้วยกิเลสซึ่งเป็นของปลอมแก้กิเลสซึ่งเป็นของปลอมออกด้วยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรของเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานสังหารกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดแล้วนั่นแหละคือวิมุตติเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนมันหลุดพ้นออกจากตรงไหนหลุดพ้นที่ตรงไหนนั่นแหละคือวิมุตติแต่ก่อนนั่นไม่เป็นนิมุติคืออะไรสมมุติก็ได้แต่กิเลสครอบหัวใจอยู่นั่นเองพอฟาดฟันหันแหลกกิเลสเอาด้วยมัชฌิมาปฏิปทาแล้วนั่นแหละคือวิมุติขอให้หลุดพ้นเถอะอยู่ที่ไหนดีหมดนั่นแหละวิเศษทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าบนอากาศใต้น้ำบนบกนอนยืนเดินอยู่ที่ไหนมันก็หลุดพ้นอยู่ในหลักธรรมชาติเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีอิริยาบถไม่มีการไม่มีสถานที่ขอให้หลุดพ้นเถอะอยู่ไหนสบายหมดเอาละเอาแค่นี้ก่อนให้ท่านบรรยายอธิบายให้ผมฟัง

นักปฏิบัติอย่าได้มองดูและสนใจกับผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านและอย่านำแบบใดฉบับใดนอกเหนือจากแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่ท่านพาดำเนินแบบฉบับของท่านเป็นแบบเป็นฉบับที่ทำลายวัฏจักรทำลายกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งเป็นสาเหตุมาจากวัฏจักรวัฏจิตแบบนอกนั้นส่วนมากมีแต่เรื่องส่งเสริมวัฏจักรวัฏจิตโดยเจ้าตัวก็ภูมิใจว่าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกหรือความหวังทำให้เคลิ้มไปไม่รู้สึกตัวเหมือนคนเดินทางไม่สนใจในทางแต่มุ่งหมายในจุดที่ตนต้องการแล้วเดินไปอย่างเพลินตัวสาวเท้าไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าปีกแวะไปทางใดทวีปใดแต่ความหวังยังเต็มหัวใจว่าจะถึงจุดที่หมายซึ่งตนต้องการทั้งจิตก้าวเท้าไปนั้นผิดไปโดยลำดับลำดาและห่างไกลต่อจุดที่หมายไปโดยลำดับเจ้าตัวก็ไม่รู้นี่คือขาดความสนใจในสายทางที่จะพาให้ถึงความมุ่งหมายนี่ก็คือขาดความสนใจในแบบฉบับตามหลักธรรมที่ท่านพาดำเนินมาเรื่องความหวังนั้นหวังกันได้ทั้งนั้นเนี่ยแต่การที่จะสังเกตสอดรู้ในปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อให้ถึงความหวังนั้นมันเป็นอีกแง่หนึ่งขึ้นอยู่กับการพินิจพิจารณาความสนใจจดจ่อผู้ปฏิบัติที่ไม่สมความมุ่งหมายแล้วก็ไปโทษให้อัดให้ทำให้มรรคผลนิพพานว่าไร้ผลไร้ประโยชน์ก็เพราะความโง่เง่าต่อตนของตนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆทำลายธรรมอยู่ในการปฏิบัติของตนนั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดมาทำลายความมุ่งหมายนั่นให้ไม่สมหวังหรือจนกลายเป็นความมุ่งหมายล่มละลายไปได้เพราะไม่ปรากฏผลขึ้นมาแม้นิดหนึ่งจากการปฏิบัติลุ่มๆบันดอนนั่นเลยด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงควรสำเนียกศึกษาให้ดีอย่าเสียดายกับสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่พาเสียดายพระสงฆ์สาวกท่านผู้ฆ่ากิเลสไม่ชิบหายวายปวงไปจากพระทัยและใจไม่พาเสียดายอย่าเสียดายฝืนความเสียดายนั้นด้วยการต่อสู้ด้วยการสลัดและนำธรรมที่ถูกต้องดีงามเข้ามาแทนที่กับสิ่งที่อยากหรือสิ่งที่รู้ผิดเห็นผิดนั้นจะชื่อว่าดำเนินตามหลักศาสดาความผิดถูกชั่วดีสิ่งที่ควรฝืนไม่ควรฝืนพระพุทธเจ้าทรงผ่านมาไม่มีอันใดสงสัยแล้วและไม่มีใครเกินศาสดาในการฝ่าฝืนความยุ่งยากการเลือกเฟ้นได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการประพฤติปฏิบัติผิดบ้างถูกบ้างมาโดยลำดับจนถึง6พระพรรษามีล้วนแล้วตั้งแต่สำบุกสำบันทั้งทางส่วนมากเป็นทางที่ผิดไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเรื่อยมาก็ทรงสลัดปัดออกเรื่อยเสาะแสวงหาทางที่ถูกที่ดีโดยลำพังพระองค์เองที่เรียกว่าสยัมภูลเมื่อได้ตรัสรู้แล้วทรงรู้เองเห็นเองเพราะทรงแสวงเองโดยปราศจากครูอาจารย์สั่งสอนในทางที่ถูกต้องดีงามพระองค์ได้ทรงผ่านมาหมดแล้วอันใดที่ปฏิปทาใดความรู้ความเห็นใดที่พระโอวาทได้แสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งแล้วนั้นนั่นแหละคือปฏิปทาเครื่องฆ่ากิเลสโดยประการทั้งปวงที่เสด็จผ่านไปแล้วและสาวกก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วด้วยปฏิปทา
อันออกมาจากการดำเนินและสวัสดิธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนั้นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้หนักแน่นอย่าโยกโยกคลอนคลอนอย่าเอานิสัยของคฤหัสถ์นิสัยของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมมาใช้จะไม่เห็นผลที่มุ่งหมายตลอดไปถ้ายังเสียดายความรู้ความเห็นจริตนิสัยของตนที่เคยฝังตมมากับกิเลสนั้นมาใช้ในวงศาสนาแล้วก็จะมาทำลายการประพฤติปฏิบัติของตนโดยที่เจ้าตัวก็ภูมิใจว่าได้ปฏิบัติได้ได้นั่งสมาธิได้ภาวนานั่นความละเอียดของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมละเอียดมากไม่มีสิ่งใดจะเหนือกว่าในสามแดนโลกธาตุนี้เพราะธรรมชาตินี้เป็นเจ้าอำนาจครอบโลกธาตุอันเป็นแดนสมมุตินี้มานานแสนนานโลกที่หลุดรอดพ้นไปไม่ได้ก็เพราะธรรมชาตินี้เกลี้ยกล่อมครอบงำขู่เข็นบังคับบัญชามีอำนาจก็มากความเกลี้ยกล่อมก็แหลมคมไปเลาะเพาะพิงอำนาจก็มากไม่มีใครกล้าฝืนและไม่มีสิ่งใดจะปราบไม่มีสิ่งใดที่จะรู้โทษของมันได้และปราบมันลงได้ให้ได้หลุดพ้นไปจากเครื่องกดขี่บังคับเหล่านี้เบื้องต้นก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นยังเป็นอัศจรรย์มากทีเดียวที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแต่รับพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องสามแดนโลกธาตุมีหวั่นไหวทั่วถึงกันทั้งฝ่ายมารทั้งฝ่ายที่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าที่เป็นฝ่ายดีสะเทือนไปหมดฝ่ายมารก็สะเทือนใจเพราะมีสิ่งทำลายมีสิ่งกีดขวางมีข้าศึกของตนเพราะฝ่ายอาธรรมต้องถือธรรมเป็นข้าศึกศัตรูอย่างฝังลึกเมื่อธรรมได้ปรากฏขึ้นพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกและตรัสรู้ฝ่ายอาธรรมจึงกระเทือนจิตใจมากในทางเสียใจถ้าพูดเรื่องความเสียใจมากอย่างพยามารเสียใจนั้นฝ่ายดีก็กระเทือนกันดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรปวัตนสูตรตั้งแต่ภูมิเทวดาสัตตมุสาเวสุ่งสัตตมุสาเวสุ่งเรื่อยเลยคือส่งเสียงกระจายกันไปประกาศลั่นไปพอพวกนี้ได้ยินแล้วสัตดังสุตวาสัตดังสุตวานี่เราพูดเพียงย่อๆเพื่อให้ได้ใจความเท่านั้นมาเทวดาแต่ละชั้นละภูมิเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ประกาศต่อกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพรหมโลกนี่ฝ่ายดีฝ่ายหวังพึ่งธรรมเหมือนโรคเหมือนคนไข้มีความหวังในหมอในยาอย่างนั้นแหละเพราะการอุบัติขึ้นนี้แม้พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาถึงขนาดนั้นแล้วทรงแนะนำสั่งสอนโลกยังไม่พ้นที่มหาอำนาจแห่งวัฏจักรจะครอบโลกไว้ให้อยู่ในเงื้อมมือของตนรอดพ้นไปไม่ได้ยังมีอยู่จำนวนมากที่รอดพ้นไปได้ตามข่ายของสวขาตธรรมแห่งพระพุทธเจ้านั้นมีจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นนับพระโอวาททั้งหมดที่ออกจากพระโอษฐ์เองไม่มีแม้นิดหนึ่งที่จะเคลื่อนค่าจากหลักความจริงเพื่อความสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจแม้เช่นนั้นก็ยังจับเอามายึดเอามาปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่กล่าวสิ่งที่ทำตำหนินี้ไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมันยังแหลมคมเข้าไปอีกว่าผู้
ได้เห็นได้ยินได้ฟังผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไหนๆสารโลกใครจะไม่อยากหลุดจากพ้นจากความทุกข์ความลำบากเพราะตั้งแต่วันเกิดมาไม่ว่ารายใดจมอยู่ด้วยความทุกข์ความ

ลงวัฏจักรซึ่งเป็นยาพิษอันสำคัญได้ฝังอยู่ภายในจิตใจแล้วทำไมจะไม่ผลักดันออกมาให้เป็นเรื่องความทุกข์ความลำบากสิ่งที่กล่อมจับทั้งหลายก็คือในสิ่งที่เห็นว่าเป็นสุขบ้างทำให้เกิดความเพลิดเพลินบ้างให้มีความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวบ้างนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เหยื่อล่อทั้งหมันล่อเพื่อจะทุบเพื่อจะตีเพื่อจะทรมานสัตว์โลกนี้จมอยู่ในแหล่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีรายใดที่จะเห็นโทษเห็นภัยของมันเพราะสิ่งที่กล่อมให้เห็นโทษยังมีอีกทีนึงเป็นชั้นๆเข้าไปแล้วเราคำนวณดูซิว่าในสามแดนโลกธาตุนี้มีสัตว์โลกจำนวนเท่าไหร่มีรายใดที่เล็ดลอดตัวออกไปได้ตั้งอยู่ในหรือสถิตอยู่นอกขอบข่ายของกองทุกข์มากน้อยเหล่านี้ไม่มีเลยเพราะคำว่าสมมุติทั้งสามแดนโลกธาตุนี้เป็นเขตแดนของผู้ครองอำนาจที่จะให้ทุกข์แก่สัตว์โลกอยู่โดยดีอยู่แล้วใครจะเล็ดลอดไปได้แล้วเราประมวลมาดูที่ว่าสัตว์ทุกตัวมีแต่อยู่ในกรงขังนี้หมดเหมือนกับปลากี่ร้อยตัวก็ตามที่เขาขังไว้แม้ที่สุดขังไว้ในทะเลมีตาข่ายครอบไว้หมดนับวันนับเวลาที่จะตายกันไปเรื่อยๆแล้วเอามาเพิ่มเรื่อยๆตายกันไปเรื่อยๆฆ่าเรื่อยๆต้มแจงกันอยู่เรื่อยๆนำเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนี่ทำนองเดียวกันกับสัตว์โลกที่ทนทุกข์ทรมานพอแล้วก็ตายไปแล้วเกิดใหม่เรื่อยมาแทนเรื่อยตายไปเรื่อยอยู่ทำนองนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดที่ไม่เป็นอย่างนี้เลยนอกจากชั้นสุทธาวาส5ชั้นแม้มีทุกข์อยู่บ้างตามเอื้อที่มีละเอียดตามเชื้อแห่งวัฏฏะที่ยังมีละเอียดที่จะไม่กลับมาเท่านั้นเพราะ5ชั้นนี้ไม่กลับแต่ในขณะที่ไม่กลับนั้นก็ยังอยู่ในกรงขังห้องขังของวัฏฏะจนได้จนกว่าจะเพียงพอกับการบำเพ็ญหรือจิตใจเต็มที่เต็มภูมิในอัตธรรมทั้งหลายแล้วก็ผ่านไปนอกนั้นไม่มีปรากฏว่ารายใดที่จะอยู่นอกขอบข่ายอันนี้ไปได้หรืออยู่นอกรั้วของวัฏจักรนี้ไปได้เนี่ยสัตว์โลกทั้งหมดอยู่กันด้วยการหลับหูหลับตาด้วยความมืดบอดตลอดเวลามาไม่มีคำว่าสว่างสว่างต่อเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้กระจายออกไปนั้นจึงมีทางเล็ดลอดบ้างแม้ไม่มากกว่าตามยังดีอยู่มากมายเพราะจิตแต่ละดวงละดวงนั้นมีคุณค่ามากอยู่แล้วและได้บรรลุธรรมหรือได้สร้างคุณงามความดีเพราะความเชื่อความเลื่อมใสในอัตธรรมของพระพุทธเจ้าได้มากน้อยเพียงไรก็ยังมีคุณค่าแก่จิตใจของผู้นั้นอยู่ไม่น้อยเนี่ยความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนทางเล็ดลอดให้พระองค์เลยแต่ทรงเสาะแสวงหาโดยลำพังพระองค์เองจนได้จัดสรู้ขึ้นมาจึงให้นามว่าสยามผูทรงรู้เองเป็นเองเห็นเองไม่มีครูใดสั่งสอนได้วิชาแขนงทำลายวัฏจักรนี้เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงขุดค้นขึ้นมาเอง

จากนั้นก็ประทานอุบายให้แก่พุทธบริษัทมีปฐมมสาวกเป็นต้นได้ยึดเอาหลักเกณฑ์อันนั้นไปประพฤติปฏิบัติพร้อมกับอุบายแนะนำสั่งสอนเรื่อยๆแล้วก็สร้างสติปัญญาขึ้นมาซึ่งเป็นสติปัญญาที่ควรแก่การสังหารวัตจักรวัตจิตได้เป็นอย่างดีขึ้นภายในตัวเองและอาศัยคติธรรมต่างๆจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ได้ผ่านพ้นไปได้เป็นลำดับลำดาดังเบญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ว่าจัดจะรู้เร็วคือท่านเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องปักใจลงให้แน่นหนามั่นคงในความเชื่อต่อปฏิปทาของศาสดาพร้อมกับธรรมของศาสดาและปฏิปทาของสาวกท่านที่ได้ความวัตจักรลงจากจิตใจหมดแล้วยึดเข้ามาเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายกับนี้แล้วตั้งท่าฝืนในสิ่งที่ควรฝืนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียรไม่ลดละความฝากความฝืนแล้วเร่งความภาคเพียรที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ที่มุดหลุดพ้นจากแหล่งแห่งกองทุกข์นี้ดังที่เคยเทศเสมอว่าพละห้าหรืออินทรีย์ห้านั่นเป็นธรรมสำคัญมากเกี่ยวโยงกันอิทธิบาทก็เหมือนกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าพละห้าคือกำลังห้าอย่างรวมตัวเข้าหนุนดวงใจให้มีกำลังแก่กล้าหนุนทั้งสติปัญญาทั้งศรัทธาความเพียรทุกด้านให้มีกำลังเพื่อปราบปรามสิ่งที่ฝังตัวอยู่ภายในจิตนั้นให้ขาดสะบั้นออกไปฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาก็เหมือนกันเช่นนั้นประมวลแล้วเครื่องมือเหล่านี้มีแต่เครื่องมือจะฆ่าฟันหันแหลกกับสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนมาตั้งกับตั้งกันหรือนับกับนับกันไม่ถ้วนนี้ทั้งนั้นไม่มีเครื่องมือใดที่จะเป็นสิ่งส่งเสริมวัฏจักรภายในจิตนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อทำลายเราเพราะฉะนั้นความเชื่อในพระพุทธเจ้าในปฏิปทาของพระองค์และศาสนาธรรมตลอดความเชื่อในสังฆังท่านังกัจฉามิที่ท่านดำเนินมาอย่างไรนั้นจึงเป็นกำลังใจสำคัญที่จะให้พันศาอุปสรรคซึ่งเป็นของยากนับแต่พระพุทธเจ้าและสาวกลงมายากด้วยกันไม่ใช่จะเสียเปรียบเฉพาะเราคนเดียวว่าทำความเป็นยากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายง่ายนิดเดียวนิดเดียวเช่นนั้นนั่นเป็นเรื่องความหลอกหลอนของกิเลสซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ทุกระยะไม่ถึงขั้นสติปัญญาจะทราบมันนั้นทราบไม่ได้ทั้งที่ถูกมันพัดผันอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขภายในจิตใจไม่ได้เลยเราก็ยังทราบสิ่งพัดผันนั้นไม่ได้ว่าคืออะไรเ นี่ยการดำเนินจึงต้องอาศัยหลักอาศัยเกณฑ์มีที่ยึดมีที่เกาะมีที่ให้เป็นกำลังใจมีที่ให้ความเชื่อความเลื่อมใสความหวังเป็นขึ้นมาจะหวังขนาดไหนก็เป็นขึ้นจากความเชื่อนี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเชื่อมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วความหวังความพ้นทุกข์ก็มาพร้อมๆกันหนึ่งวิริยะความภาคเพียรเพียรได้ทุกด้านทุกอิริยาบถทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ไม่มียกเว้นว่าความเพียรจะไม่เพียรการเพียรเพื่อละเพื่อถอนเพียรเพื่อบำเพ็ญเพียรทั้งนั้นคำว่าสวาคาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนี้เหมือนกับแบมรรคผลนิพพานให้ดูทั้งสายทางเดินดูทั้งจุดที่หมายให้เห็นชัดเจนทั้งสองอย่างคือให้เห็นทั้งเหตุให้เห็นทั้งผลอย่างสดๆร้อนๆ
ไม่มีคำว่าการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยตามหลักธรรมคือความจริงเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ว่าการนั้นสมัยนี้มีมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกทั้งมวลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกลวงนอกจากปราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายนี้ให้หมดไปจากใจแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าเต็ม 100% ไปเองเท่านั้นมีเราบวชมาเพื่อพุทธด้วยพุทธังธรรมังสังฆังสนังกัจฉามิเหตุใดจึงให้กิเลสสนังกัจฉามิเข้าแทรกโดยไม่เปล่งวาจาถึงมันแต่ทางใจนั้นหมอบราบกับมันอยู่ตลอดเวลาสมควรแล้วหรือนักปฏิบัติเราแล้วคำนี้จำไว้ให้ดีขอให้ผลิตสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นให้พอตัวเถิดจะทราบภายในจิตใจของตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่นอกเหนือไปจากใจนี้เลยดินฟ้าอากาศสถานที่กว้างแคบอะไรไม่มีปัญหาไม่ใช่สถานที่อยู่สถานที่หลับที่นอนที่ขับกล่องบำรุงบำเรอตนให้ของมันให้สะดวกสบายยิ่งกว่าจิตดวงนี้เลยเมื่อผลิตสติปัญญาขึ้นที่ตรงนี้แล้วจะต้องสัมผัสสัมพันธ์จะต้องรู้ต้องเห็นจะต้องได้เข็นได้ฆ่ากันโดยไม่ต้องสงสัยดังพระพุทธเจ้าและสาวกพาเข็นฆ่ามาแล้วไม่มีปัญหาอันใดเลยที่จะเข้าไปขัดแย้งท่านได้ดังที่เคยพูดว่าปัญญาสุตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังเวลานี้ก็เพื่อความเฉลียวฉลาดเพราะผู้สอนก็สอนเพื่อความฉลาดจินตามยปัญญาพิจารณาไตรตรองหาเหตุหาผลโดยอัดโดยทำเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อให้รู้เรื่องสิ่งที่พัวพันกับใจตนอันเป็นข้าศึกนั้นไปโดยลำดับเบื้องต้นจะเกิดขึ้นจากสุตมยปัญญาจินตามยปัญญานี้ก่อนต้องได้ใช้การบังคับพาพินิจพิจารณาจนปรากฏผลขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วปรากฏขึ้นในข้อใดแง่ใดย่อมจะเป็นสักขีพยานย่อมจะมีกำลังใจให้ดึกพินิจพิจารณาค้นคว้ามากยิ่งกว่านั้นแล้วคล่องตัวไปโดยลำดับจนกลายเข้าไปสู่ภาวนามยปัญญาเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาคือหมุนตัวไปโดยหลักธรรมชาติภายในจิตใจของตนเองโดยไม่ต้องไปศึกษาสำเนียกจากสิ่งใดจากผู้ใดด้วยเจตนาหากเป็นหลักธรรมชาติของสติปัญญานี้จะรับทราบกันเองกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจะไม่มาสัมผัสใดที่ใดนอกจากมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายและใจความสัมผัสระหว่างอายตนะภายนอกกับภายในนั่นแหละเป็นเหตุให้สติปัญญาทำงานอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่มีคำว่ามืดแจ้งสว่างไม่มีคำว่าอิริยาบถเว้นแต่หลับเสียเท่านั้นนี่คือภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้จะให้ผู้ใดมามอบให้ไม่ได้เป็นปัญญาประเภทที่เกิดขึ้นกับตนไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นขึ้นมาไม่เคยคิดเคยค้นคิดค้นขึ้นมาวิเลศอยู่ในสถานที่ใดหยาบกลางละเอียดขนาดไหนเมื่อสติปัญญาประเภทนี้ได้เริ่มไหวตัวแล้วจะเริ่มทราบไปโดยลำดับตำดาและฆ่าฟันหันแหลกไปไม่หยุดไม่ยั้งไม่มีคำว่ายอมแพ้จะยากลำบากขนาดไหนไม่มีคำว่าถอยเอาจนรู้เอาจนเห็นเอาจนกิเลสประเภทต่างๆพังทลายลงไปเห็นประจักษ์ด้วยใจของตนเองโดยทางสติปัญญานี่แหละสติปัญญาประเภทนี้แหละเป็นสติปัญญาประเภทที่ข้ามวัฏจักรออกจากจิตใจได้ไม่มีประเภทใดประเภทเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมเข้ามาให้ประเภทนี้มีกำลังเท่านั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นสติปัญญา
โดยอัตโนมัติขึ้นมาภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติเพราะสิ่งที่จิตขวางลวงใจไม่ให้เกิดสติปัญญาให้คิดให้ค้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ได้ปรากฏขึ้นความมืดทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสก็ค่อยจางไปจางไปความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ย่อมยิ่งมีกำลังพุ่งตัวออกไปทั้งกว้างทั้งแคบทั้งลึกทั้งตื้นยาบละเอียดไปได้หมดทีนี้กิเลสอยู่ตรงไหนอธรรมอยู่ตรงไหนยาพิษที่เคยฝังจนอยู่ภายในใจอยู่ตรงไหนมันแสดงลวดลายอย่างไรบ้างสติปัญญานี้ไม่ต้องบอกตามต้นกันให้รู้หมดทุกแง่ทุกมุมพร้อมกับการสังหารกันไปในตัวด้วยไปในตัวด้วยนี่แหละที่ว่าธรรมะสดๆร้อนมรรคผลนิพพาน สดๆร้อนๆอยู่กับผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละครั้งพุทธกาลและครั้งนี้เหมือนกัน เพราะกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันคำว่ากิเลสแล้วไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่กับจิตผิดตัวอยู่กับจิตส่งเสริมกำลังตัวอยู่กับจิตของสัตว์โลกโดยลำดับมาไม่ได้เสริมกำลังอยู่ด้วยการนั่นสถานที่นั่นเวลาสมัยนั้นสมัยนี้อันใดเลยทีนี้เมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นคู่ปรับหรือเป็นคู่ปราบปรามกันได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เหมือนกันเช่นนั้นขอให้ผู้ปฏิบัติอย่าไปสนใจกับเวลาการสถานที่ใดๆนั่นเลยจะถูกกิเลสหลอกต้มโดยไม่รู้สึกตัวให้สนใจกับความสัตย์ความจริงสัจธรรมทั้ง4สติปัฏฐาน4ด้วยจิตตภาวนาตั้งแต่ขั้นสุตมยปัญญาไปถึงจินตามยปัญญาแล้วจะปรากฏภาวนามยปัญญาขึ้นภายในตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยแล้วจะไม่มีเวลาด้วยจริงจะเป็นท่ามกลางแห่งสนามรบอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่เหลือกับธรรมต่อสู้กันเราไม่เคยได้ปรากฏแต่ก็ได้ปรากฏประจักษ์กับขนาดที่ประกอบความภาคเพียรหรือฟาดฟันหันแหลกกันกับกิเลสภายในหัวใจของเรานี่แหละสติปัญญาไม่เคยคิดขึ้นมาจนได้ไม่เคยรู้ขึ้นมาจนได้กิเลสประเภทใดไม่เคยรู้เคยเห็นกันเห็นจนได้รู้จนได้ฆ่าจนได้จนไม่มีอะไรเหลือด้วยอำนาจของสติปัญญาประเภทนี้แหละไม่ใช่ด้วยการด้วยสถานที่เวลาดังที่กิเลสหลอกชาวพุทธเราจะทั่วไปส่วนมากหลอกอย่างนั้นเลยและเชื่ออย่างนั้นด้วยสุดท้ายก็มันเป็นเครื่องมือนับถือศาสนาก็นับถือด้วยอำนาจของกิเลสไปเสียโดยไม่รู้จะทำบุญให้ทานอะไรก็ให้มันกำหนดกฎเกณฑ์คะแนนให้ไปทั้งหมดไม่มีธรรมที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ให้ได้บ้างเลยแล้วจะเข้าถึงธรรมได้อย่างไรนี่สำคัญดังที่มันกำหนดกฎเกณฑ์ให้เราทำความเพียรอยู่เวลานี้รู้ไหมเดินจงกรมสติมีไหมถ้าสติไม่มีเวลาใดนั่นแหละคือมันทำงานอยู่แล้วนี่เราก็ไม่รู้เมื่อถึงยังไม่ถึงขั้นที่รู้นั่งสมาธิก็ไม่รู้ว่ากิเลสเป็นอย่างไรทั้งนั่งที่กิเลสลากไปจนถลอกปอกเปลือกก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรเดินจงกรมภาวนาก็เป็นแบบเดียวกันหมดถลอกปอกเปิดจนกระทั่งไม่มีหนังติดตัวถ้าหากกิเลสเป็นเหมือนสัตว์เป็นบุคคลลากถูเราไปอย่างนั้นแล้วถ้าในวัดป่ามันตานี้จะไม่มีเนื้อหนังติดตัวเลยดีไม่ดีกระดูกขาดไปกี่ท่อนก็ไม่รู้แต่ยังก็แล้วยังคลื้มใจอยู่ว่าได้ทำความภาคความเพียรมันเพียรอะไรนอกจากมันเคลิ้มไปกับเพลงกล่อมของกิเลสที่ลากไปนั้นหนังขาดไปก็ยังพอใจกระดูกขาดสะบั้นไปก็ยังพอใจยังไม่รู้กระดูกของเจ้าของหลุดไปหนังเจ้าของหลุดไปเนื้อเจ้าของหลุดไปดีไม่ดีกระโหลกศีรษะเจ้าของก็จะหลุดไปไม่มีศีรษะก็ยังกลิ้งกับมันได้สบายไปเลยนี่เมื่อยังไม่ถึงขั้นเราจะไม่รู้มันเป็นอย่างนี้กิเลสลากหัวใจเราไปถลุงมันถลุงอย่างนี้แต่เมื่อถึงขั้นที่ควรรู้ดังที่อธิบายมาแล้วนี้ขอให้ดำเนินตามนี้เถอะ
จะรู้มันทุกแง่ทุกมุมไปโดยลำดับลำดาค่อยขยายไปกว้างไปกว้างไปละเอียดเข้าไปแล้วจะเห็นความละเอียดของที่เด็กถี่ยิบเข้าไปสติปัญญาก็ตามต้นเข้าไปเหมือนไฟได้เชื้อเท้าไปเป็นลำดับลำดาสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือแม้กระทั่งที่แทรกอยู่ภายในจิตก็ไปกล่อมจิตอีกทำดีไม่ดีเผลอตัวแต่ก็เผลอไม่นานคำว่าไม่เผลอจะยังพูดไม่ได้ต้องเผลอก่อนคนเราเพราะเพลงของกิเลสละเอียดขนาดนั้นแต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาที่ว่าคิดแต่ภาวนาหรือว่าภาวนามยปัญญานี้ไปได้เลยเดี๋ยวก็พุ่งกันทะลุไปเลยหมดสิ้นซากภายในใจสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดและอัศจรรย์ที่สุดครอบสามเดือนโลกธาตุนี้ก็คือใจที่บริสุทธิ์ด้วยธรรมธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันพูดอะไรไม่ถูกแต่ไม่สงสัยนี้เท่านั้นที่เด่นอยู่ในโลกธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วเด่นแล้วจะสนุกพิจารณาย้อนหลังไปหากิเลสที่นี่กิเลสมันเด่นตรงไหนมันวิเศษที่โสที่ตรงไหนมันเลิศเลอที่ตรงไหนมันให้เราได้รับความสุขความสบายที่ตรงไหนจะย้อนรู้หมดปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นรู้หมดทีนี้กิเลสมันอยู่ในหัวใจใดอยู่ในหัวใจนี้ได้ฟัดกันซะจนแหลกไม่มีอะไรเหลือแล้วทนไม่ได้แล้วพังทลายลงไปแล้วมันอยู่ในยังอยู่ในหัวใจใดแสดงออกมาโดยอากัปกิริยาใดทำไมจะไม่รู้ปิดได้ยังไงไม่มียานก็ตามเถอะกิเลสมันจะต้องมีเครื่องมือเหมือนกันแสดงมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางกิริยามารยาทจนได้ให้รู้ให้เห็นกันอยู่อย่างนั้นน่ะนี่ทางเดินของกิเลสออกมาในไม้นี้ไม้นี้ไม้นี้กิริยานี้กิริยานี้รู้หมดเมื่อได้รู้อย่างนี้แล้วก็กิเลสประเภทเดียวกันมันอยู่ในหัวใจใดมันก็ต้องรู้จนได้แม้คุณนั้นไม่รู้ก็ตามผู้ที่เคยรู้เคยละมันมาแล้วต้องรู้ตั้งพระพุทธเจ้าครับพระอรหันต์ท่านปิดท่านไม่อยู่นี่แหละความเห็นโทษท่านเห็นถึงขนาดที่เหมือนกับหน้าใจหายที่ดูที่พระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ใหม่ๆทรงทอดพระทัยทั้งๆที่ทรงปรารถนาโพธิญาณเพื่อจะลื้อขนสัตว์โลกออกจากแหล่งแห่งกองมหันตทุกข์นี้อยู่แล้วแต่เวลาได้ตรัสรู้ทำแล้วยังทรงเกิดความพ้นขวายน้อยก็เพราะว่าเห็นว่ามันหนาแน่นเอาจนขนาดทรงทำความพ้นขวายน้อยนั่นเองโอ้ถึงขนาดนี้ทำไมใครจะรู้ได้เห็นได้นั่นสุดวิสัยโลกที่จะรู้ได้เห็นได้ถึงขนาดนี้แล้วถ้าพูดภาษาอย่างตลาดของพวกเราก็เราอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปแล้วถึงวันตายเท่านั้นแล้วไม่ควรจะสั่งสอนไปอีกแล้วหนักพอแล้วแต่เราฟัดกับมันมาก็ถึงขนาดสลบสลายแล้วจะไปสอนใครใครจะกล้าสลบสลายเหมือนเราใครจะกล้าได้รับความทุกข์ความลำบากขนาดที่เราได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะการต่อสู้ก็เกิดมานี่เล่ามันจะไม่มีรายใดแล้วจะสอนไปยังไงเมื่อมันเป็นขนาดนี้แล้วอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอทางชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นก็พอแล้วถึงวันเข้าไปเลยเพราะทรงรู้เฉพาะวงจำกัดเท่านั้นยังไม่ทรงตีแผ่ขยายออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินและอุปนิสัยของผู้ที่สามารถรู้ยังมีอยู่ต่อเมื่อได้พิจารณากระจายลงไปโดยถือเอาต้นเหตุถือเอาพระองค์เองเป็นต้นเหตุว่าก็เมื่อเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกของใครๆจะรู้ได้แล้วทำไมเราเป็นอะไรเป็นเทพบุตรเทวดามาจากไหนวิเศษจะกว่ามนุษย์มาจากไหนถึงได้รู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะอะไรเพราะเหตุผลกลไกอันใดถึงรู้ได้นี่ก็ไม่พ้นปฏิปทาเครื่องดำเนินรู้ได้เพราะเห็นนั่นเห็นนั่นเห็นนั่นแน่ก็เมื่อแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีการทางเดินเครื่องดำเนินให้เขารู้แล้วทำไมคนที่มุ่งหวังต่อความจริงมีอยู่จะไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ไม่เห็นมีอย่างหรือต้องรู้เรายังรู้ได้คนอื่นเขาก็คนเหมือนกันต้องรู้ได้ภูมิอุปนิสัยปัจจัยละเอียดละออยังมีอยู่เยอะนั่นทรงเล็งไปอีกจนยันก็ทราบชัดว่ามีได้ที่นี่นั่นถึงขนาดนั่นล่ะเห็นไหม
ความทอดอะไรตายอยากกับการสั่งสอนโลกเพราะอำนาจของกิเลสที่พระองค์ได้เคยต่อสู้กับมันมามันถึงขนาดนั้นทุกขนาดนั้นใครจะมากล้าเสี่ยงใครจะมากล้าถวายชีวิตจิตใจตนต่อพระพุทธศาสนาดังที่เราเป็นอยู่นี้มีเหลือเลยเข็ดหลาบในพระองค์แล้วก็เข็ดหลาบในการสั่งสอนคนอื่นให้เขาทำดังพระองค์นี่แหละรับความจริงเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อได้ทรงพิจารณาเหตุผลต้นปลายเหมาะสมกับเหตุผลแล้วพระองค์ก็ขยายพระองค์ออกไปให้สมกับภูมิของโพธิญาณตรัสรู้เป็นศาสดาขึ้นมาทรงทำหน้าที่ของพระองค์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งปรินิพพานยังประกาศธรรมสอนโลกไว้ตลอดมาจนตั้งถึงทุกวันนี้ว่าธรรมนี้สามารถธรรมนี้สามารถขอให้ผู้นำปฏิบัติเป็นผู้สามารถเถิดมรรคผลนิพพานจะอยู่ในเงื้อมมือไม่ต้องสงสัยกิเลสจะพังไปด้วยธรรมเหล่านี้พังไปด้วยธรรมเหล่านี้วัฏจักรวัฏจิตมันจะหนาแน่นขนาดไหนทนมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปมาได้เลยพังด้วยกันหมดเอาเถอะเอาเถอะเหมือนอย่างนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาที่ถูกกิเลสกล่อมไปนั้นนั่นไม่ใช่เราตถาคตสอนนั่นไม่ใช่ธรรมตถาคตมันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเพลงกล่อมของกิเลสต่างหากอย่าไปเชื่อถ้าไม่อยากจมอยู่ในวัฏฏะวนแล้วอย่าเชื่อให้เชื่อธรรมจะเป็นวิวัฏฏจิตขึ้นมาภายในจิตใจบริสุทธิ์ผู้ตัวขึ้นมาที่ใจให้เชื่อตถาคตนะพุทธังสนังกัจฉามิเปล่งถึงท่านอุทิศชีวิตจิตใจข้อวัดปฏิบัติทั้งตนให้ถึงท่านธัมมังสนังกัจฉามิเป็นสิ่งที่วิเศษเลิศเลยไม่มีอะไรเสมอแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้มีพระนิพพานนึกที่สุดที่ทำเท่านั้นเป็นอันเดียวกันแล้วมุ่งใจถวายลงไปสังฆังสนังกัจฉามิท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่สละเป็นสละตายได้ได้บริถึงความขั้นบริสุทธิ์วิมุตตพระนิพพานด้วยการอุตสาห์พยายามเราเป็นลูกตถาคตเราถอยหลังทำไมเอาที่สังฆังสนังกัจฉามิว่าอย่างไรถึงใจแล้วต้องถึงตัวถึงปฏิปทาการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะพ้นไปไม่ได้นะไม่อยู่ที่ไหนมรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตที่กำลังถูกรุมล้อมอยู่ด้วยอย่าผิดทั้งหลายนี่ฟันลงไปนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าเห็นอันใดเลิศยิ่งกว่าศาสนธรรมหรือยิ่งกว่าสอกขาธรรมที่ตัดแล้วชอบแล้วนี้เราเคยคู่ข้าวเลยเคยร่มเคยจมมากับวัฏวนกับเพลงของกิเลสนี่มานานแสนนานแล้วแม้เราจำไม่ได้ก็ตามให้ถือหลักปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาทุกขณะที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี้เป็นสักขีพยานเถิดแล้วนำธรรมเข้าไปกำจัดจะไม่มีกิเลสตัวใดที่เหนือขอไปได้เหนืออำนาจแห่งธรรมนี้ไปได้เพราะธรรมนี้เป็นธรรมปราบกิเลสโดยตรงแล้วไม่ใช่ธรรมปราบธรรมธรรมปราบกิเลสนำไปปราบต้องได้ต้องรู้ต้องเห็น การจะรู้ทำเห็นทำรู้โดยภาคปฏิบัติปริยัติศึกษาเราเรียนได้ยินได้ฟังมาแล้ววิธีการอย่างไรให้นำวิธีการนั้นมาประพฤติปฏิบัติปฏิเวทจะค่อยรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับลำดาแต่ทำนั้นจะไม่เกิดเพียงความจำอย่างเดียวจำได้เท่าไหร่ก็เต็มตู้เต็มหีบอยู่อย่างนั้นนี่ก็น่าคิดศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศที่ประเสริฐแต่กลายเข้าไปเป็นคัมภีร์บาลานซะหมดอยู่ในตู้ในคัมภีร์บาลานไปอยู่ในความจดความจำของผู้ท่องบ่นสังวัทยายโดยไม่สนใจกับการปฏิบัติเลยศาสนาธรรมเลยกลายเป็นเรื่องปริยัติไปซะหมดไม่มีภาคปฏิบัติเกี่ยวปนเลยศาสนาธรรมคือคัมภีร์บาลานคือความจดความจำเท่านั้นก็ใครก็จำได้จดได้จำได้ท่องบ่นสังวัทยายได้กว้างแคบมากน้อยแต่มันก็เป็นเพียงความจำโลกเขาก็จำได้ยากอะไรมันไม่พิเศษไม่เห็นประจักษ์ต้องเอาภาคปฏิบัติจับเข้าไปถ้าเราอยากจะรู้จะเห็นอย่าให้ธรรมะของพระเจ้าเข้าไปดองอยู่ในสถานที่ไม่ควรดองไปดองอยู่ในคัมภีร์บาลานอยู่ในตู้นั้นหีบนี้ในหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ไปดองในความจดความจำถือความจดความจำเป็นของพิเศษถือเอาชื่อของอัตของธรรมของกิเลสตัณหาอยู่ในคัมภีร์กับไบรันว่าเป็นของวิเศษวิเศษที่ไหนชื่อกิเลสในคัมภีร์ไบรันได้ให้ความทุกข์แก่คัมภีร์ไบรันมีเหรอมันทุกข์อยู่ที่ใจของเราตัณหากิเลสอยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่นั่นให้ย่ำยีกันลงที่นี่กับกิเลสอย่าให้กิเลสย่ำยีเราก็แล้วกันใ
เอามาใช้เหมือนเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีมากขนาดไหนไม่นำมาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเต็มตู้เต็มหีบก็เต็มนั้นแม้เงินทองเข้าของจะมีจะล้นฟ้าก็ตามมันก็ล้นฟ้าเฉยไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ไม่นำมาใช้มีเรียนจดจำได้มากน้อยเพียงไรก็เท่านั้นแหละเหมือนกับเครื่องมือล้นฟ้านั่นเองไม่นำมาแก้มาไขมาถอดมาถอนกิเลสอันเป็นตัวปืนตัวไฟเผาลนอยู่ภายในจิตใจนี้จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขสว่างกระจ่างแจ้งความหลุดพ้นไปที่ไหนเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้แล้วปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรม3อย่างนี้แยกกันไม่ได้ถ้าผู้ต้องการผลจากทางศาสนาธรรมอย่างแท้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงปฏิบัติมาจนสมบูรณ์แล้วนั้นต้องดำเนินตามหลักของครูที่สอนนี้แล้วกันตั้งอกตั้งใจให้นำออกมาใช้นำออกมาปฏิบัติให้เป็นภาคปฏิบัติและปฏิเวทจะแฝงตัวขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้ไม่เอาจริงไม่เอาจังไปไม่รอดนะอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะอ่อนกำลังนะอย่าเข้าใจว่ากิเลสที่มีวัยเหมือนเด็กเล็กเข้ามาหนุ่มสาวเท่าแก่ไปอย่างนั้นนะราคะตัณหาคืออะไรคือกิเลสมันเคยแก่ไหมความโลภความโกรธความหลงมันเคยแก่ไหมคนแก่แล้วกิเลสมันแก่ด้วยไหมเราพิจารณาดูเลยกิเลสไม่เคยแก่สังขารร่างกายเครื่องมือของกิเลสมันแก่แต่กิเลสมันไม่เคยแก่หนุ่มฟ้ออยู่นั่นคึกขนองได้ตลอดจนกระทั่งจะหมดลมหายใจยังคึกขนองได้สบายโกรธได้สบายหลงได้สบายเพราะอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับวัยมันขึ้นอยู่กับหลักธรรมชาติของมันเองเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะเป็นอย่างไรต้องนำมาคือปฏิบัติธรรมะก็ไม่มีวัยเหมือนกันไม่มีคำค่าชราไปเหมือนกันถ้าเราผู้ปฏิบัติธรรมไม่เป็นตัวคำค่าชราเสียทั้งที่หนุ่มฟ้ออย่างนี้นำมาคือปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายรู้เห็นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมสุดๆร้อนๆแท้ๆไม่มีการไม่มีสถานที่เหมือนกับกิเลสไม่มีการสถานที่ธรรมก็ไม่มีการสถานที่ฟัดลงไปมันมืดตรงไหนตามไฟขึ้นมาสว่างที่ตรงนั้นมันโรคตรงนั้นตรงไหนหรือถอนสิ่งที่โรคกำลังออกความเตียนโรคจะปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันโรคอยู่ที่จิตใจมืดอยู่ที่จิตใจถอนออกจากจิตใจนี้เปิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นที่จิตใจนี้จะสว่างจ้าขึ้นภายในใจแล้วหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะหายสงสัยยิ่งกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้เลยหายสงสัยไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วก็สาธุแม้ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามมาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านถามไปทำไมของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันสันทิฏฐิโกบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วสุดท้ายก็คือบ่งบอกธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่เองจะบ่งบอกอะไรบ่งบอกมาโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มดวงแล้วถามพระพุทธเจ้าหาอะไรของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเหมือนกับเรารับทานด้วยฉันทหารนี่แหละมันอิ่มอย่างเดียวกันรสชาติอย่างเดียวกันถามมันหาอะไรเมื่อถึงความพอตัวแล้วมันก็หยุดเองจากการรับทานด้วยการขบกันฉันไม่จำเป็นต้องถามกันมีกี่ร้อยกี่พันคนรับทานอยู่ในวงเดียวกันก็ตามไม่มีใครถามใครเลยเพราะเป็นความจริงมันเป็นอย่างเดียวกันถามปัญหาอะไรนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันนะอุปโภคเหนื่อยแล้วเอาแล้วนะแค่นี้พอเปลี่ยนนั่นแหละประเทศไปที่ไปมันหนักเป็นตรงนั้นเล่นหัวอันนี้ไหนมันมาทำรังเลยเย็นมาได้กับมาสัตว์อยู่ที่สัตว์มันก็ยังรู้ที่เย็นที่ปลอดภัยใช่ไหมมันยังรู้ถึงมันไม่รู้ว่าทำคืออะไรก็ทำมันก็รู้โดยหลักธรรมชาติว่าที่นี่ร่มเย็นที่นี่ปลอดภัยที่นี่เป็นสุขมันก็มานั่นแหละธรรมคือมีอยู่ทั่วไปจำเป็นอะไรจะต้องบอกว่าธรรมหลักธรรมชาติบอกตัวเองมันอยู่ในคัมภีร์ไปลานเรื่องสิมันไม่ได้มาอยู่ที่หัวใจมันจะรู้ได้ไงว่าธรรมเป็นยังไงรสของธรรมเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระอรหันต์ท่านเป็นยังไงไม่รู้ที่ถ้าลมมันกระเทือนหัวใจก็เต็มดวงนี้แล้วมันทำไมจะไม่รู้ว่างั้นเลยเจ้ามีกี่หมื่นกี่แสนพระองค์มันก็ยอมรับหมดเลยว่าธรรมชาตินี้ยอมรับกับตัวเองแล้วท่านก็สอนตรงนี้แท้แท้อันนี้ก็เลยรู้แท้แท้เนี่ยเราจะไปสงสัยครูหาอะไรธรรมะนี่ก็ไม่ใช่ธรรมะบ้ารู้แล้วจะเป็นบ้าไปสงสัยครูอย่างเลยผมมาใหม่มาศึกษาก็ต้องศึกษาจริงจังนะจะมาทำเล่นๆละเลาะแหละให้เห็นนะ
มันหนักพวกที่อยู่ก่อนก็หนักเราผู้ดูอยู่นี่มันก็หนักส่วนมากมันลูกตาของเรานี่แหละมันหนักมากนะผมมองภาพมันกระเทือนก็นี่แล้วนอกจากเฉยแบบหมาป่าหำก่อนไม่สนใจเอาไม่มันถึงทนกันไปได้มันต้องมีเรื่องของสนใจดูไม่ดูก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้มันอดไม่ได้ไม่ให้รู้มันอยู่ไม่ได้ก็ยังเห็นอยู่นี่น่ะเนี่ยตานี่ก็เคยใช้มานานแสนนานแล้วผิดถูกดีชั่วทำไมจะไม่รู้หูก็ฟังมานานแสนนานแล้วเคยเชื่อกันมาแล้วงานประคุมกินยังนึกยังดีอยู่ของคนเอาเพราะความห่วงหมู่เพื่อนเนี่ยร่างกายมันทำลึกทุกโทมประการแต่ใจไม่ได้ชำลึกด้วยความห่วงใยหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็มีอยู่คงเช่นคงวาเมื่อพอมีโอกาสพอที่จะถึงไปได้เมื่อไหร่ก็สงเคราะห์กันไปเราพากันเร่งความภาคเพียรนะเราไปเห็นงานอะไรมากยิ่งกว่าเดินในกรมนั่งสมาธิภาวนาดูหัวใจของนะถ้าสุขก็อยู่ที่นี่ความประเสริฐก็อยู่ที่นี่ความแท้ความชนะอยู่ที่นี่นะไม่อยู่ที่อื่นยาให้มันจิตมันพาทะเลทลายนะหาเรื่องอะไรอะไรมาแก้ลำคาญลำคาญเพิ่มลำคาญก็ไม่รู้ที่เหลือมันพาเกาเนี่ยที่ไหนไม่คันจะหาเกานะเดี๋ยวเป็นหมาที่เลื้อนในย่อยบอกนะโอ้ละเอียดมากนะอันนี้นะละเอียดจริงๆนะละเอียดเข้าทำงานในวงศาสนาละเอียดเข้าทำงานในวงพระวงหนึ่งในกิริยามารยาของพระของหนึ่งในการกระทำเกือบจะพูดได้ว่าทุกแง่ทุกมุมของวัดของวางไม่ใช่เรื่องอันนี้เข้าไปทำงานทำนั้นไม่เห็นไม่รู้นะแล้วก็พูดได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละว่ามันเข้าทำไม่ได้ตั้งแต่ถึงขั้นภาวนามยปัญญาว่านี่มีแต่ขาดหางขาดหางด้วนไปเลยขาขาดไปเรื่อยเลยไม่มีอะไรที่จะงอกจะรัดออกมาหืมนับมันหางขาดหางด้วนหูขาดปากขาดไปเรื่อยเดี๋ยวก็หัวใจพังทลายหัวใจวัฏจักรปัญญาขั้นนี้โอ้โหเพราะว่าเรียนไม่ได้เรียนที่ไหนเป็นขึ้นเองปัญญาฆ่ากิเลสต้องเป็นปัญญาขึ้นนี่แหละที่ว่าธรรมเกิดมรรคธรรมเกิดสติปัญญาเนี่ยมรรคธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสตินั่นว่าไงกิริยาการทุกอย่างเกี่ยวโยงไปหมดถ้าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้ก้าวเดินแล้วสัมมากัมมันตาก็ชอบนั่งสมาธิภาวนาไม่สงบงกงันชอบเดินโยกมก็เหมือนกันเดินฆ่ากิเลสเรื่องโทสะโทเสเป็นได้ผมเคยเป็นมาแล้วเพราะจิตไม่ได้ออกมุ่งอยู่ภายในนี่ติ้วอยู่กับกิเลสไม่ได้มองเป็นอื่นมองกิเลสแล้วก็เดินมุ่งเข้าป่ากลับออกมาแยบมาเข้าป่าออกมาทางนี้ไม่ปล่อยมือกันหนึ่งฟาดกันอยู่นี่โทสะโทเสแบบนั้นเป็นไรไปไม่ได้ง่วงเหงานอนเนี่ยสมากรรมันตะทำการงานชอบเดินไปไหนมาไหนชอบหมดมีแต่ชอบด้วยการฆ่ากิเลสสมาวาจากล่าวตั้งแต่เรื่องของกิเลสฆ่ากิเลสสันเลยกระทำมันกันว่าเรื่องมากเรื่องผลสมาชีวะเอาแต่อัดแต่ทำเลี้ยงหัวใจฆ่ากิเลสลงไปเรื่อยยาพิษยาภัยกำจัดออกไปเรื่อยนั่นไม่ได้ว่าสัมมากันนั่นแหละสัมมาชีวะที่ว่านำอาหารมาเลี้ยงนะอันนี้ยังหยาบหนูทำเข้ามาเลี้ยงหัวใจกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยยาพิษมันอยู่ในนั้นออกเลยสัมมาชีวะสัมมาวายาโมก็หรือครอบไปหมดแล้วสัมมาสีสถานที่ไหนแหลกหมดเลยไปตามกันหมดเกี่ยวโยงกันยังว่ามรรคแปดนี่เกี่ยวโยงกันหมดเลยนั่นแหละคือว่ามรรคสมังคีเข้ามาสมังคีนี่แหละเข้าหลังนั่งก็ลงทีนี่ธรรมะมรรคสมังคีคือกวงรวมกลุ่มมันเข้าไปในหนึ่งอันเดียวกันพอแตะนี่ปั๊บกระเทือนไปหมดเลย
ั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนกระทั่งสัมมาสมาธิใครยังไม่เห็นมรรคสัมมาทิฏฐิก็เอาลงภาวนามยปัญญาสิไม่ต้องไปถามแหละพุทธเจ้าฆ่ากิเลสยังไงภาษาว่าฆ่ากิเลสยังไงมันจะบอกในตัวนี้เสร็จหมดเลยอันนี้เป็นเครื่องยืนยันกันหมดทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลลงเป็นอันเดียวกันหมดไม่มีคำว่าค้านกันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์บรรดาพระอรหันต์มาอยู่ถามกันนี้จะมีไม่มีที่ค้านกันเลยเพราะแบบเดียวกันอันนี้ลงจุดเดียวกันสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติก็ตั้งท่าด้วยหลักธรรมชาติว่าไงสัมมาสมาธิก็ถึงจะไม่นั่งสมาธิก็ตามมันมั่นอยู่ต่อแดนพ้นทุกข์มั่นเนี่ยจะเอาชนะท่าเดียวนั่นสมาธิแต่ละประเภทสมาธิที่สงบใจนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งสมาธิที่ความแน่นหนามั่นคงของใจหรือความมุ่งมั่นของใจที่จะพุ่งมันทะลุก็อีกอันหนึ่งคือความมั่นสมาธิความมั่นจิตมันตั้งมั่นซะพอนะกระจายจากสมาธินี้เป็นสมาธิประเภทนั้นขึ้นมาประเภทนั้นขึ้นมามันเป็นในใจมันรู้เองทำไมเป็นพูดอะไรมันก็ผิดเพราะตัวจิตพาให้ผิดนี่นะขอให้จิตถูกที่อย่างเดียวเถอะพอจิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ทำไมจะพูดไม่ได้รู้ยังรู้ได้พูดไม่ได้มีเหรอที่ควรจะพูดอ่ะเนี่ยเห็นพระทรงมรรคทรงผลเนื่องไม่อยากเห็นอันทรงความขี้เกียจขี้คร้านทรงแต่ก่อนแล้วนินแล้วกินแล้วนอนเราไม่อยากเห็นไม่อยากพบมันเกินอยู่แผ่นดินนั่นเองทรงแต่โกโก้กาแฟทรงแต่น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานทรงมรรคทรงผลไม่ได้ทรงไม่อยากได้ยินพระกับพระพุทธเจ้าพระทรงมรรคทรงผลเท่านั้นพระของเราพระทรงอย่างว่าอย่างนี้โกงข้ามมันไปทำลายพระพุทธเจ้าแหลกหมดพระพุทธเจ้าที่จะเกิดขึ้นกับใจที่มันทำลายที่ตรงนี้สิเอาละอันนี้เรื่องกันนะ

แบบแปลนแผนผังที่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนก็ดีตำหนักตำราทางโลกก็ดีตำหนักตำราทางศาสนาก็ดีถ้ายังไม่ลงมือทำตามแบบแปลนแผนผังนั้นก่อนแล้วจะไม่ทราบความหมายลึกซึ้งหยาบละเอียดได้เลยเพียงแต่จำได้เฉยๆไม่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ยังให้เป็นภาคปฏิบัติก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์อันใดและยังไม่ทราบความลึกซึ้งอย่างละเอียดแห่งแบบแปลนแผนผังและตำหนักตำรานั้นๆศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนโลกนี้เทียบกันได้กับว่าเป็นแบบแปลนพูดอย่างขั้นพื้นๆธรรมดาก็เรียกว่าแบบแปลนเพื่อเป็นคนดีให้สร้างตนตามแบบแปลนคือแนวทางแห่งธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้และสร้างตนให้เป็นคนดีตามลำดับขั้นแห่งแปลนนั้นๆเพราะแปลนตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นละเอียดละเอียดเข้าไปมีเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงสำเร็จรูปขึ้นมาเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนแปลนภายนอกที่เรามองเห็นมันเป็นอย่างหนึ่งแปลนซึ่งอยู่ภายในห้องในหับในที่ต่างๆทั่วทั้งตึกหลังนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งตำราศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เป็นพื้นนั้นอย่างหนึ่งที่ว่าแบบแปลนเพื่อความเป็นคนดีให้ปฏิบัติตนตามแบบแปลนแห่งศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นตามขั้นแห่งแปลนตามกำลังแห่งความสามารถเป็นลำดับลำดาไปเริ่มตั้งแต่สนใจเรื่องอัตตุ้มธรรมเริ่มได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนและเริ่มปฏิบัติตามเริ่มตั้งแต่การให้ทานว่ามีผลอย่างนั้นอย่างนั้นการรักษาศีลมีผลอย่างนั้นแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ด้านภาวนามีผลอย่างนั้นและอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยๆไปซึ่งล้วนแล้วแต่แปลนที่จะสร้างให้คนเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นดีเป็นชั้นๆขึ้นไปตามแบบแปลนตามศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้เริ่มตั้งแต่ผู้มีความเชื่อความสงสัยศาสนาและนับถือศาสนากราบพระสวดมนต์เป็นกิจวัตรประจำตนฉะนั้นก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้มีศีลแม้จะไม่ได้มากเพียงศีล5เป็นการเป็นเวลาก็ยังดีหรือไม่ได้ทุกองค์แห่งศีลจะได้ในองค์ใดหรือข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีกว่าผู้ไม่มีศีลเลยแล้วก้าวเข้าสู่ศีลที่เป็นความละเอียดสูงขึ้นไปเป็นลำดับลำดานี่คือภาคปฏิบัติได้แก่การกระทำต่างการนับถือนั้นเป็นอย่างหนึ่งคือนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใจไม่นับถือสิ่งใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เรียกว่านับถือมีความเคารพกราบไหว้ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสเรียกว่านับถือการปฏิบัติตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้เป็นขั้นตอนนั้นเรียกว่าการภาคปฏิบัติคือปฏิบัติตามแบบแปลนที่ได้ยินได้ฟังมาได้แก่โอวาทนั่นแหละแต่แยกออกมาเป็นเหมือนกับแบบแปลนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนเพราะโอวาทเหล่านี้จะถือเป็นมรรคเป็นผลใน
คำพูดเหล่านี้ยังไม่ได้เช่นเดียวกับจะถือเป็นตัวบ้านตัวเรือนจากแปลนจริงๆนั้นยังไม่ได้เพราะเป็นเพียงแปลนเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวบ้านตัวเรือนตัวตึกตัวร้านอะไรที่จะให้สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนต้องสร้างตามแปลนที่ชี้ที่แนะที่บอกไว้กว้างแคบสั้นยาวลึกตื้นหยาบละเอียดขนาดไหนให้ทำตามแปลนนั้นบ้านหลังนั้นจะสำเร็จขึ้นมาโดยสมบูรณ์เพราะนายช่างที่เขาทำแปลนเขาเรียนมาเรียบร้อยทดสอบทดลองดูได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงนำออกมาใช้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงค้นคว้าทดสอบทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลได้ผลเป็นที่พึงพอพระทัยไม่มีแง่ใดแห่งธรรมที่จะสงสัยแล้วจึงได้นำออกมาสั่งสอนสัตว์โลกการสั่งสอนสัตว์โลกจึงเป็นเหมือนกับมอบแปลนให้โลกชาวพุทธผู้ที่จะนับถือหรือผู้นับถือได้ประพฤติปฏิบัติตนตามพระโอวาทขั้นนั้นๆเป็นลำดับไปผลที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั่นแหละจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแห่งความดีขึ้นมาเช่นเดียวกับผู้สร้างบ้านสร้างเรือนตามแปลนนั้นจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาโดยลำดับลำนาจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แห่งตึกรามบ้านช่องการประพฤติตัวการปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามสวัคขาธรรมที่เรียกว่าแปลนอันพระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นก็ยอมจะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาภายในผู้ปฏิบัติคือเป็นคนดีเป็นลำดับลำดาความประพฤติที่ออกมาจากใจซึ่งได้รับอบรมเพื่อความเป็นใจดีคนดีมาพอสมควรแล้วก็ย่อมดีไปตามๆกันการแสดงออกทางวาจาก็ถูกต้องตามเหตุตามผลเพราะจิตเป็นผู้ยอมรับเหตุผลคือศาสนธรรมเพราะศาสนธรรมเต็มไปด้วยเหตุผลเพื่อความถูกต้องดีงามทั้งนั้นแล้วเริ่มปฏิบัติตัวตามศาสนธรรมเป็นลำดับลำดาขึ้นมาตั้งแต่ท่านให้ทานรักษาศีลแล้วกล้าเข้าสู่ด้านภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาจะสร้างตัวเป็นคนดีและเป็นคนดีเยี่ยมอยู่แล้วจึงจำต้องสนใจต่อหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นแบบแปลนแผนผังอันถูกต้องดีงามไม่ผิดพลาดนั้นอยู่ประจำจิตประจำอิริยาบถประจำตัวไม่คลาดเคลื่อนไปได้ยิ่งฝ่ายพระวินัยด้วยแล้วก็ยิ่งเข้มงวดกวดขันไม่ให้ผิดพลาดไม่ให้ตำหนิตนได้และคำว่าเจตนาจะล่วงเกินศีลนั้นไม่ให้มีเลยนอกจากความเผลอความพลั้งพลาดโดยไม่มีเจตนาเท่านั้นหรือความไม่รู้ในสิ่งที่จะควรเยียวยาแก้ไขให้เป็นความดีขึ้นมาใหม่ได้มีควรรักษาด้วยดีเป็นประจำและธรรมของผู้ปฏิบัติก็เริ่มแต่สมถะธรรมขึ้นไปสมถะธรรมคือธรรมที่จะทำผู้ปฏิบัติให้ได้รับความสงบเย็นใจท่านจึงเรียกว่าสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งงานเพื่อความสงบได้แก่
ผู้เริ่มภาวนาบริกรรมบทธรรมใดก็ตามที่เหมาะกับจริตนิสัยของตนด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความสนใจจริงๆจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสงบภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปถามผู้อื่นผู้ใดเลยรู้ขึ้นจำเพาะใจของตนเองว่าเวลานี้ใจได้รับความสงบเย็นใจเพราะการภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือผลเริ่มปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วจากแปลนคือศาสนธรรมหรือวิธีการที่ท่านแนะไว้นั้นและพยายามอบรมพยายามบำรุงพยายามรักษาจิตซึ่งมีสิ่งปิ้นต้อนหลอกลวงอยู่ภายในนั้นเป็นจำนวนมากอย่าให้เป็นไปตามสิ่งเหล่านี้ให้ระงับดับกันด้วยอัดด้วยธรรมมีสติเป็นสำคัญระวังจิตใจของตนไม่ให้สายแสไปตามสิ่งกับดันที่ออกไปสู่ทางตาทางหูสู่ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆตลอดถึงธรรมารมณ์ที่ครุ่นคิดอยู่ภายในจิตใจอันเนื่องมาจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังเหล่านั้นแล้วมาเป็นข้าศึกแก่ตนเองจนหาความสงบไม่ได้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเพราะการก่อไฟเผาตนด้วยเหตุแห่งความไม่มีสติสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่มาก ที่จะอบรมหรือบำรุงจิตใจให้เป็นไปเพื่อสมถะธรรมดังที่กล่าวนี้มีเรียกว่าภาคสมถะกรรมฐานมีการเริ่มแรกแห่งการก่อตั้งสร้างจิตใจของตัวเองเริ่มไปอย่างนี้เมื่อจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควรพอยับยั้งตนได้ไม่กวัดแกว่งไม่ขวอยคว้าไม่หิวไม่กระหายไม่วุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆมีสมถะธรรมคือความสงบเป็นอาหารเครื่องดื่มเครื่องอาศัยเป็นที่เย็นอกเย็นใจแล้วท่านสอนให้ใช้วิปัสสนากรรมฐานในวาระจากความสงบนี้ไปและผัดเปลี่ยนกันทำงานระหว่างสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ทำในเวลาเดียวกันนอกจากมีเหตุการณ์ที่ควรจะทำอันนั้นเป็นกรณีหนึ่งพิเศษของแต่ละรายที่จะปรากฏการขึ้นมาให้ควรทำเช่นนั้นก็ทำได้การคำว่ากรรมวิปัสสนากรรมฐานก็แปลอีกเหมือนกันเพราะว่าฐานที่ตั้งแห่งงานแห่งงานแห่งการงานเพื่อความรู้แจ้งวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญานั่นแหละเวลานี้ไม่รู้แจ้งเพราะอะไรมีอะไรเป็นเครื่องปกปิดกำบังใจซึ่งเป็นนักรู้อยู่แล้วตลอดมาตั้งแต่การไหนๆไม่เคยปราศจากความรู้นี้เลยแม้แต่ขณะเดียวแต่เหตุใดจึงไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็เพราะสิ่งที่ปิดบังมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจรู้ก็ให้รู้ไปตามแถวแห่งความฟ้าฟางแถวมืดแถวบอดไม่ให้รู้ความจริงรู้ก็ให้รู้ไปแบบปลอมๆแฝงๆไปเพราะกิเลสมันทำให้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากกิเลสไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมหากแทรกอยู่ภายในจิตนั้นธรรมเป็นของจริงจึงต้องอาศัยธรรมนี้เป็นเครื่องชะล้างเป็นเครื่องสอดส่องมองดูสิ่งที่ปลอมทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจนั้น ให้ได้เห็นแจ้งออกไปโดยลำดับเช่นท่านสอนกรรมฐาน5ในเวลาบวชเบื้องต้นว่าเกสาโลมานัคฆาตันตาตะโจตะโจดันตานัคฆาโลมา
เกซ่าดังนี้เป็นต้นนี่แหละคือตัวปิดบังจิตใจไม่ใช่ภูเขาทั้ง

เพราะฉะนั้นธรรมท่านจึงสอนลงจุดที่กิเลสผูกมัดหรือกิเลสปิดบังนี้ไว้และเพิกถอนความจอมปลอมของกิเลสที่สำคัญว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นหญิงนี่เป็นชายนั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลออกไปโดยลำดับลำดาด้วยการพิจารณามีกรรมฐาน5เป็นสำคัญในพื้นฐานแห่งการพิจารณาเบื้องต้นท่านจึงมอบอาวุธอันสำคัญให้5ประการเกศาโลมาเป็นต้นเราจะพิจารณาอาการใดใน5อาการนี้เพื่อจะเพิกถอนสิ่งจองปลอมนั้นนี่คือวิปัสสนาเพื่อความเห็นแจ้งตามความจริงของสภาพนั้นๆในส่วนร่างกายของเรานี้เจสาดูเป็นยังไงผมอยู่บนศีรษะนี้มันสวยตรงไหนมันงามตรงไหนมันน่ารักน่าชอบใจที่ตรงไหนเพียงเป็นเส้นดำๆขาวๆอยู่บนศีรษะเท่านั้นมันหาความสวยงามมาจากที่ไหนถ้าตามหลักความจริงของมันแล้วหาความสวยงามไม่ได้เพียงผมเส้นหนึ่งเท่านั้นเอาความสวยงามเอาความเลิศเลอมาจากไหนเอาความเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่น่ารักน่าชอบใจมาจากไหนผมเส้นหนึ่งนั้นมันมีอำนาจวาสนามาจากไหนจึงมากล่อมจิตใจของสัตว์โลกให้ได้ลุ่มหลงยึดถือว่าเป็นของสวยของงาม

ด้วยผมเพียงเท่านั้นโง่ขนาดไหนมนุษย์เราดูผมให้ชัดเจนแล้วดูสถานที่อยู่สถานที่เกิดมันเกิดขึ้นมาจากหนังหนังวิเศษอะไรดูให้ดีที่หนังมันวิเศษอะไรข้างนอกมันก็เต็มไปด้วยมูลคือขี้ขี้เหงื่อขี้ไข่เต็มไปหมดไม่ว่าหนังบนศีรษะหนังรอบถ้าจะพยันโตหนังที่หุ้มรอบอยู่ในสกุลอาการนี้เต็มไปด้วยที่เหงื่อที่ใครต้องชะต้องล้างอยู่ตลอดเวลาแล้วหนังบนศีรษะมันเป็นหนังวิเศษมาจากไหนที่ผมเกิดและอยู่ที่นั่นมันไปได้ความวิเศษมาจากไหนมันก็เป็นหนังเหมือนกันนี่แล้วมันก็เยิ้มไปด้วยบุพโลหิตเหมือนกันอยู่ภายในที่อยู่ของมันมันอาศัยสิ่งสกปรกหล่อเลี้ยงกันไว้อย่างนั้นตามสภาพของมันที่เป็นของสกปรกโสมมตามความจริงด้วยกันนี่ดูผมขนก็เหมือนกันมันดูทั่วสารพางร่างกายมันว่ามันวิเศษไหมมันว่ามันสวยมันงามไหมเราต่างหากเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายนั่นเราต่างหากเป็นผู้นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตใจตัวเองไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมาเป็นฟืนเป็นไฟต่อเราเป็นความหลงของเราต่างหากความหลงของเรานี่คืออะไรพาให้หลงถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมพาให้หลงนี่ละอำนาจของกิเลสมันเก่งกาจสามารถฉลาดแหลมคมอย่างที่เห็นอยู่สดสดร้อนร้อนนี่แหละเรายังเชื่อมันได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยกรรมฐาน5นี้เป็นต้นเบิกออกดูให้เห็นผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงสวยงามที่ไหนเล็บมันพิเศษที่สูงที่ตรงไหนก็เล็บรู้กันอยู่แล้วฟันคือกระดูกดีๆนั่นแหละมันเหมือนกระดูกทั้งหลายแล้วก็ฟันแล้วมันสวยมันงามที่ตรงไหนก็กระดูกรู้กันอยู่ชัดๆตามหลักความจริงของธรรมเป็นเช่นนี้แต่ตามความจำปลอมของกิเลสเสกสรรปั้นยอไปได้ร้อยแปดธรรมการแล้วแต่สัตว์จะติดจะพันยังไงแล้วจะหลงไปตามมันในแง่ใดแล้วมันหลอกได้ตลอดเวลาทุกอาการของร่างกายที่มีอยู่ในนี้นอกจากนี้แล้วมันยังหลอกไปทั่วโลกทั่วสงสารสารโลกทั้งหลายซึ่งตาบอดหูหนวกกินถูกมันจูงจมูกมาตั้งกับตั้งกันก็ไม่ดีนี่แหละคือพูดนำของวัตตะให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดแก่เจ็บตายหาบความทุกข์ไปทุกภพทุกชาติเพราะความเกิดเป็นเชื้อเป็นตัวอาการนั้นสำคัญเนื่องมาจากอวิชชาได้แก่กิเลสตัวพาให้ลุ่มหลงเป็นต้นเหตุอันเดิมแรกสัตว์ทั้งหลายจึงพากันแบกตั้งแต่กองทุกข์หาเวลาปล่อยวางไม่ได้เลยจนกระทั่งบัดนี้แล้วยังจะแบกต่อนี้ไปจนเป็นอนันตการหาระหว่างไม่ได้หาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปลดเปลื้องตัวจอมปลอมที่ผูกมัดรัดดึงจิตใจนี้ออกเสียด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเสียเมื่อใดแล้วจะไม่มีวันได้หลุดพ้นจากทุกนี้ไปได้เลยจะบ่นขนาดไหนก็บ่นเถอะบ่นเรื่องทุกบ่นเท่าไหร่ก็หมดลมไปเปล่าๆถ้าไม่แก้ต้นเหตุแห่งความทุกข์ที่ให้เกิดทุกข์นั้นออกไปได้ด้วยอัดด้วยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากที่จะชะล้างหรือที่จะลบล้างปราบกิเลสทั้งหลายให้ราบไปจากจิตใจและเป็นอิสระขึ้นมาเป็นใจที่วิเศษวิโสเนี่ยขั้นเริ่มแรกท่านจึงสอนกรรมฐานให้ฉะนั้นก็ท่านตาฝันตะโจหนังอ่ะดูสิสวยที่ตรงไหนงามที่ตรงไหนวิเศษที่ตรงไหนหนังสัตว์ก็มีอย่าว่าจะมีแต่หนังขนหนังเราแล้วเขาวิเศษอะไรกันสัตว์มันมีหนังทั้งนั้นเหมือนมันทำไมมันไม่วิเศษเหตุทำไมเหตุใดมนุษย์เราจึงถือว่าตัววิเศษด้วยหนังเพียงเท่านี้เปิดเข้าไปด้วยปัญญาของเราพิจารณาดูข้างนอกก็มีแต่ขี้เหงื่อขี้ใครเต็มไปหมดแล้วต้องชะต้องล้างอยู่เป็นประจำไม่ชะไม่ล้างไม่อาบไม่สงไม่ได้มันจะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดต่างคนก็ต่างหาบมูลสดมูลแห้งเต็มตัวมาอยู่ด้วยกันได้ไหมมนุษย์ถ้าไม่ชะไม่ล้างไม่อาบไม่สงให้พอดูได้เท่านั้นเรายังจะเสกสรรตั้นยอมเป็นของพิเศษที่สูงที่ตรงไหนดูจากผิวนี่ก็รู้อยู่แล้วถ้าดูด้วยอัดด้วยธรรมดูด้วยสติปัญญาถ้าไม่ดูด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัวมืดมิดปิดตาตัวโลกันตานรกมันปิดเราให้

เพราะความมองหาอะไรไม่เห็นขึ้นชื่อว่าของจริงแต่จะเจอตั้งแต่ของปลอมซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาหล่นเราเท่านั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ใน บทธรรมย่อๆในเวลาบวชซึ่งเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยให้นำอันนี้ไปพิจารณาเราจะบริกรรมเป็นสมถกรรมฐานก็ได้บริกรรมในอาการทั้งห้านี้บทใดก็ตามก็เป็นสมถะได้บริกรรมไปแล้วยังไม่แล้วยังพิจารณาไปตามอาการที่ตนบริกรรมนั้นอีกก็กลายเป็นนิพพานปัสสนาไปด้วยกันนั่นอีกได้ดังนั้นก็พิจารณาเข้าไปหนังข้างนอกกับข้างในมันต่างกันอยู่มากแม้ข้างนอกเป็นของสกปรกแต่ก็ยังสู้ข้างในไม่ได้พลิกออกมาดูเต็มไปด้วยเลือดด้วยปุโพโลหิตแล้วเลือกเข้าไปเท่าไหร่มีตั้งแต่กองอสุภะกองสกปรกโสโครกทั้งนั้นร่างกายมนุษย์ทั้งร่างอะไรจะสกปรกยิ่งกว่านี้ล่ะเราดูสิทำไมจึงไม่พิจารณาให้เห็นตามความจริงให้กิเลสมันหลอกอยู่ทำไมว่าสวยสวยได้ยังไงตาก็เห็นกันอยู่นี่มันสวยที่ตรงไหนตาเราก็เห็นอยู่ตามนุษย์แท้ๆยิ่งเป็นตาอัตตาธรรมตาลูกศิษย์ตถาคตที่จะสอดแทรกปัญญาเข้าเป็นกล้องอันหนึ่งซ่องลงไปตามหลักความจริงทำไมจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งหมดมีตั้งแต่กล้องที่ทันสมัยทั้งนั้นคือปัญญาสติครอบกันไปบังคับกันไปพิจารณาให้เห็นตามความจริงของอาการทุกส่วนภายในร่างกายหรืออาการใดก็ตามมันหากจะกระจายไปหมดทั่วสารพางร่างกายเพราะเป็นสิ่งเหมือนกันหมดถ้าพูดถึงว่าอสุภะอสุพังเป็นของปฏิกูลโสโครกมันก็เต็มหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเราตัวเขาอยู่แล้วไม่มีอะไรบกพร่องและไม่มีอะไรปฏิกูลเกินร่างกายของมนุษย์หญิงชายนี่เลยเหตุใดจึงไปเสกสรรปั้นยอว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจนี่เรื่องของกิเลสมันปลอมอย่างนี้แหละมันไปเอาของปลอมไปครอบในของจริงทั้งหลายโจรมองไม่เห็นความจริงทั้งที่ความจริงมันเป็นดังที่ว่ามานี้มันก็มองไม่เห็นมันเชื่อไม่ได้ว่าเป็นของจริงมันไม่ลงใจว่าเป็นของจริงแต่มันลงใจว่าเป็นของจริงตามทางกิเลสที่มันหลอกตัวจอมปลอมนั้นหลอกไปเสียมันเข้าใจว่านั่นเป็นของจริงทั้งที่สิ่งนั้นเป็นของปลอมความจริงแท้มันไม่ยอมเชื่อก็เหมือนกับว่าทำเป็นของปลอมไปเสียเพราะถูกกิเลสกล่อมถูกกิเลสมันปิดบังไม่เห็นความจริงโลกทั้งหลายจึงหลงกันใครไม่อยากหลงแต่สิ่งที่พาให้หลงซึ่งเหนืออำนาจเรามันมีด้วยเหตุนี้จึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยกเข้าไปตามสัดส่วนต่างๆซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้ตั้งแต่เบื้องบนเบื้องล่างดูให้ไปตลอดทั่วถึงเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานภายในร่างกายนี่อย่าพูดแต่เพียงว่ากรรมฐาน5เท่านั้นกระจายไปได้ทั้งนั้นเพราะเป็นกรรมฐานด้วยกันดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาและดูเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นความจริงขึ้นมาโดยลำดับยิ่งเห็นสิ่งที่สกปรกโสมมเต็มไปในร่างกายนี้โดยลำดับลำดาและออกจากนั้นก็เป็นเนื้อเนื้อเป็นยังไงสวยงามไหมอะไรมันไม่เสียวิสูที่ตรงไหนเนื้อมันวิเศษที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนก็เนื้อรู้กันอยู่แล้วเอ็นสวยงามที่ตรงไหนวิเศษวิโสที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนก็เอ็นกระดูกกระดูกก็เป็นท่อนๆก็เหมือนกับกระดูกสัตว์ทั้งหลายนั้นมันมีสาระอะไรพอที่จะยกยอปอปั้นขึ้นมาเป็นของวิเศษวิโสว่าเป็นเราเป็นของเราถึงได้เทิดทูนมันนักหนาจนกระทั่งมันสร้างกองทุกข์เผาจิตใจเพราะความยึดความถือความหลงงมงายในมันไม่รู้สึกตัวนักเท่าไรก็ย่อมก็ทนเอาแบกอะไรทุกวันถ้าแบกตั้งแต่เพียงร่างกายเพียงเท่านี้ก็ยังไม่พอแบกความสำคัญมั่นหมายในร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของเขารักนั้นชอบนี้เกลียดนั้นเกลียดนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสที่จะโยนทุกข์เข้ามาให้เราแบกเราหามอยู่ตลอดเวลานี่เรายังไม่เห็นโทษของมันแล้วจะเห็นอะไรเป็นคุณค่าถ้าลงไม่เห็นโทษสิ่งนี้ซะก่อนคุณค่าอย่างธรรมก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาพิจารณาพิจารณาลงไปนอกจากนั้นก็กำหนดให้มันแตกมันตาย
ในตัวของเราก็ตามของเขาก็ตามคนตายแล้วเป็นยังไงเขาตายก็ตามเราตายก็ตามเรายังไม่ตายดูคนตายก็เคยดูกันมาแล้วเป็นยังไงน่าพึงใจไหมดูอะไรทุกส่วนมันน่าเสียน่าเกลียดแล้วเสียทั้งหมดติดหูติดตานอกจากนั้นยังกลัวผีมันอีกอะไรจะน่าขยะแขยงยิ่งกว่ามนุษย์ตายแล้วเห็นใดจึงไปกล้าหน้าด้านเสกสรรป้อนยอว่าเป็นของสวยของงามรักใคร่ชอบใจแบกหามอุปทานแทบจะเป็นจะตายถ้าใจนี้เป็นของที่สลายไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายแล้วแหลกไปเวลานานแล้วเพราะปอบช้ำไม่มีอะไรเกินจิตนี่เลยกิเลสไม่ว่าตัวไหนเข้าไปก็เผาเข้าตรงนั้นทุกน้อยใหญ่อะไรเผาที่ตรงนั้นเผาที่ตรงจิตซึ่งเป็นตัวการพาให้เกิดเพราะอวิชชาเป็นเชื้อนำทุกน้อยใหญ่จึงเผาลงที่จิตเผาลงที่จิตหากจิตเป็นสิ่งที่สลายตัวไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายแล้วแหลกไปนานไม่มีเหลือเลยในจิตของบุคคลและสัตว์ดวงหนึ่งๆผู้หนึ่งๆได้หนึ่งแต่นี้จิตทำลายไม่ได้ทำลายไม่ได้ตายทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่คิดหายจึงต้องทนมาได้ถึงขนาดนี้แล้วเรายังจะทนทุกข์ทรมานความทุกข์ทรมานเพราะอำนาจแห่งความหลงที่กิเลสกล่อมนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจกับอัตกับธรรมกับการพิจารณานี้สมควรแล้วหรือกับนักปฏิบัติของเราเราต้องสอนเราอย่างนี้แล้วต้องพิจารณาอย่างนี้ยอกย้อนเราอย่างนี้หาอุบายอย่างนี้การสอนตนด้วยปัญญาไม่เช่นนั้นจะเกิดอุบายขึ้นมาไม่ได้อยู่เฉยๆก็อยู่เฉยๆอย่างนั้นน่ะแต่กิเลสมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันสร้างกองทุกข์ให้เราตลอดเวลาผู้ที่จะแก้กิเลสอยู่เฉยๆได้ยังไงต้องพิจารณาเช่นการพิจารณาร่างกายก็ดังที่ว่ามานี้อาตายแล้วเป็นยังไงมันพองขึ้นมาขึ้นอืดขึ้นมาเน่าเหม็นจนกระทั่งแตกกระจายลงไปกำหนดดูให้มันเห็นชัดที่เมื่อแตกลงไปแล้วเป็นยังไงทางกลิ่นเป็นยังไงรูปลักษณะมันเป็นยังไงมันน่าพึงใจไหมจนกระจายตัวลงไปเมื่อกระจายลงไปเต็มที่แล้วส่วนดินมันก็ลงมาเป็นดินตามธาตุเดิมของมันส่วนน้ำก็กลายเป็นน้ำธาตุน้ำของตนเองไปน้ำตามเดิมลมไฟไปเป็นตามธาตุเดิมของตนเองแล้วไหนความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ที่ตรงไหนดินนั่นหรือเป็นเราดินนั่นหรือเป็นของเราดินก็เรียกว่าดินก็รู้ว่าดินอยู่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงมันอยู่ในร่างกายเรานี่มันก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟแล้วเสกสรรปัญญามันว่าเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงถ้าใช้ปัญญาต้องทำอย่างนี้ซักฟอกกันอย่างนี้ให้เห็นถึงความจริงที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้จนได้เห็นได้ชัดประจักษ์ปัญญาว่านี้โอ้นี่คือธาตุดินออกจากความปฏิกูลโสโครกลงไปแล้วเลื่อนไปเป็นธาตุพิจารณาเป็นธาตุก็สักแต่ว่าธาตุเท่านั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีใจเป็นผู้ครองเพราะใจเป็นผู้หลงเนื่องจากสิ่งที่ทำให้หลงครอบหัวใจใจจึงต้องหลงจึงต้องอยู่ตามมากสิ่งเหล่านี้พาให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายพบน้อยพบใหญ่ชุ่มสูงต่างๆรุ่นดอนๆตามอำนาจแห่งวิบากกรรมที่ทำลงมาทั้งดีและชั่วใจเป็นผู้ทำเมื่อทำลงไปแล้วสัตว์ทั้งหลายจึงต้องได้รับทั้งผลดีผลชั่วจะจำได้ไม่ได้ก็ตามในการกระทำของตนเองทั้งดีและชั่วผลจะปฏิเสธไม่ได้เพราะใจเป็นผู้ทำใจตีกราไว้แล้วต้องมาที่ตรงนั้นผลจะเกิดขึ้นที่ตรงนั้นไม่ว่าสุขว่าทุกข์เพราะผู้นั้นเป็นผู้เกิดพบน้อยพบใหญ่ก็คือผู้นี้เป็นตัวพบตัวชาติที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะอวิชชาปัจจยาสังขารนั้นเป็นสำคัญมากทีเดียวมีการพิจารณาให้เห็นชัดลงไปอย่างนั้นนี่แหละการเดินตามแบบแปลนแผนถังคือสาธารณธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้ดำเนินอย่างนี้เอาพิจารณาให้หลายตลบทบทวนซ้ำๆซากๆให้ถือนี้เป็นงานประจำจิตของตนเองเรียกว่าความเพียรหรืองานหมายถึงการพิจารณาอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเนี่ยวิปัสสนาเห็นแจ้งตามความจริงถ้าพูดถึงว่าอสุภะอสุภังก็เป็นจริงๆประจักษ์ด้วยปัญญาถ้าพูดถึงเรื่องธาตุก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาเห็นความแตกสลายก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาเห็นทุกขังก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาอนิจจังความแปรสภาพก็ประจักษ์ด้วยปัญญาอนัตตาหาสาระหาความเป็นตนเป็นตัวไม่ได้ในอัตภาพร่างกายนี้หรือในขันธ์ทั้ง5นี้นี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาสอดแทรกลงไปให้เห็นตามความจริงของมันแล้ว
อุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็เถอะทนปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้พอรู้แจ้งเห็นจริงที่ตรงไหนปล่อยทันทีปล่อยทันทีเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงตลอดตัวถึงปล่อยหมดความหลงที่ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าเขาว่าเราหมดเหลือแต่ความจริงล้นล้วนคือสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าขันธ์สักแต่ว่าเราว่าเขาที่ตามชื่อของสมมุติเท่านั้นแต่จิตไม่ได้ยึดไปถือเพียงแต่ปฏิบัติตามขั้นของสมมุติเราก็รู้ว่าเราเขาก็รู้ว่าเขาตามขั้นของสมมุตินั่นหญิงนี่ชายก็รู้ตามขั้นของสมมุติแต่ไม่ติดแต่ไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธให้สิ่งเหล่านั้นไม่ยึดไม่ถือสิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าปัญญาถ้ารู้แล้วไม่ยึดจึงเรียกว่าปัญญารู้อะไรเห็นอะไรยึดนั้นนั่นคือกิเลสตากระทบเสียงก็เป็นไฟเข้ามาเผาหัวใจเพราะความรักความชังในรูปนั้นๆหูกระทบเสียงก็กว้านเอาไฟเข้ามาเผาใจเพราะความพอใจไม่พอใจในเสียงนั้นๆกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเช่นเดียวกันกระทบสัมผัสอะไรกว้านเอาไฟเข้ามาเผาใจเผาใจทั้งนั้นเพราะกระแสที่ออกไปนี้ด้วนแล้วแต่เป็นกระแสของกิเลสออกไปทางตาสู่รูปออกไปทางหูสู่เสียงออกไปทางจมูกสู่กลิ่นออกไปทางลิ้นสู่รสออกไปทางกายสู่เครื่องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วกว้านความรุ่มความหลงที่เกิดขึ้นจากความรักความชังความเกลียดความโกรธไม่พอใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาเผาหัวใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิธีการของอวิชชาหากินของอวิชชาสั่งสมความทุกข์ใส่หัวใจของสัตว์เต็มอำนาจของมันเรืองอำนาจเต็มที่เมื่อสติปัญญาคือธรรมยังแทรกเข้าไม่ถึงการพิจารณาที่ดังที่กล่าวมานี้คือการเปิดให้ความจริงออกมาจากความจำปลอมของที่เรียกตัณหาอวิชชานั้นมันเสียสารตั้งยอเอาไว้ตักเสียบเอาไว้เปิดเผยออกมาให้เห็นตามความจริงแล้วปล่อยเห็นก็รู้ว่าเห็นแต่ไม่ติดได้ยินรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์รู้เหมือนกันกับคนทั่วไปเห็นเหมือนกันกับคนทั่วไปรู้เหมือนกันคนทั่วไปแต่ไม่ยึดไม่ถือเพราะความรอบคอบของสติปัญญาพอตัวแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิงแล้วนี่เนี่ยความเห็นของใจที่เป็นธรรมแล้วกับความเห็นของใจที่เป็นกิเลสทั้งดวงต่างกันอย่างนี้การได้เห็นการได้ยินได้ฟังไม่เหมือนกันผลที่จะปรากฏขึ้นมานั้นไม่เหมือนกันเลยผลของกิเลสต้องเป็นฟืนเป็นไฟผลของธรรมต้องเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนไม่มีอะไรเข้ามาเอื้อมถึงได้เลยเพราะสติปัญญาพอตัวยิ่งจิตถึงขั้นบริสุทธิ์ด้วยแล้วสมมติทั้งมวลนี้ไม่มีสมมุติแม้ชิ้นหนึ่งหรือเท่าเม็ดหินเม็ดทรายที่จะเข้าแทรกในจิตวิมุตตินั้นได้เพราะปัดออกหมดขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจนั่นเลยเหลือแต่วิมุตติความบริสุทธิ์ล้วนๆของใจนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเป็นจิตที่วิเศษอันนั้นต่างหากวิเศษผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะในส่วนร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนที่เราแบกเราหามอยู่นี่ไม่ใช่ของวิเศษมันกองป่าช้าผีดิบต่างหากมาเสกสรรตัญญอมันว่าวิเศษอะไรสิ่งที่วิเศษอันตะอย่างแท้จริงดังธรรมพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือใจที่บริสุทธิ์ต่างหากเป็นสิ่งที่วิเศษทางที่จะก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์วิเศษนั้นคืออะไรก็คือสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนี้ดังนั้นจงพากันดำเนินเดินตามแบบการแผนผังคือสภาวะธรรมที่ตัดไปนี้ทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่าลดหย่อนอ่อนกำลังอย่าท้อถอยกิเลสไม่เคยอ่อนกำลังด้วยลำพังของตนเองนอกจากจะอ่อนกำลังลงด้วยการต่อสู้การลบฟันหั่นแหลกกันเท่านั้นให้มันอ่อนกำลังลงโดยธรรมชาติของมันไม่มีทางและทุกข์ที่จะหลุดพ้นไปหมดไปจากจิตใจของสัตว์โลกเพราะการอยู่เฉยๆการไม่สนใจการไม่สนใจในการเครื่องการปวดการแก้ไขต่อถอนการชักการล้างตลอดกับตลอดกันไหนก็แบกทุกข์อยู่เช่นนั้นไม่มีคำว่าต้นไม่มีคำว่าปลายก็คือจิตกับทุกข์ที่แบกหามกันนี่แหละที่จะสิ้นสุดหลุดพ้นไปได้ก็เพราะอำนาจแห่งความดี
ั้งแต่ทานศีลภาวนาขึ้นไปโดยลำดับนี่คือสิ่งชะล้างเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาเป็นสำคัญที่จะล้างโลกโลกคืออะไรโลกคือมูสัตได้แก่อะไรได้แก่หัวใจที่ติดพันกับสิ่งทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายไม่ว่าหัวใจใดฉันจึงเรียกว่ามูสัตสัตตะแปลว่าผู้คล้องผู้ติดข้ามโลกข้ามกันที่ตรงนี้ล้างโลกล้างที่ตรงนี้โลกที่สกปรกที่สุดก็คือใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่คือตัวสกปรกครอบหัวใจอยู่ใจจึงหาความวิเศษไม่ได้เมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้ชะล้างเข้าไปหรือปราบปรามเข้าไปสิ่งเหล่านี้จะพังลงพังลงพังลงแตกกระจายลงไปโดยลำดับลำดับจนไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละความวิเศษคือจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนเหนือสิ่งใดๆทั้งหมดใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนนั่นแหละคือจิตแท้นั่นแหละคือธรรมแท้ที่เป็นผลขึ้นมาจากแบบแดนคือตำดับตำนาที่ท่านสอนไว้สอนให้เข้าสู่จุดนี้ต่างหากไม่ใช่มรรคผลนิพพานจะอยู่กับคำสอนนั้นเท่านั้นอันนั้นเป็นแปลนอันนั้นเป็นตำหลักตำราสอนเข้ามาเพื่อถึงความจริงอันนี้นี่แหละเป็นตัวมรรคนี่แหละเป็นตัวผลนี่แหละเป็นตัวบริสุทธิ์เป็นผู้หลุดพ้นคือผู้นี้นี่แหละถ้าพูดถึงว่าบ้านก็นี่แหละที่นี่บ้านนั่นเป็นแปลนนี้เป็นบ้านสำเร็จอยู่ที่ตรงนี้ขอให้พากันประพฤติปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าชินชากับความทุกข์ทั้งหลายมันเคยทุกข์มานานแล้วน่าเข็ดหลาบพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาของเราทรงเข็ดหลาบมาพอพระทัยแล้วได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมากระเทือน3แดนโลกธาตุเพราะความหลุดพ้นจากความกดขี่บังคับของวัฏจักรวัฏจิตสังสารจักรก็ได้แก่กิเลสกษัตริย์วัฏจักรก็ได้แก่กิเลสตัวครอบหัวใจไว้ไม่ให้มีทางออกได้เลยเมื่อพระองค์ถึงขั้นอันพิเศษสมบูรณ์แล้วยังมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกจนหาประมาณไม่ได้ไม่มีใครที่จะมีความรู้ความฉลาดแหลมคมนำอุบายแห่งการแห่งความพ้นทุกข์แห่งการเตื้องทุกข์ออกจากใจของมนุษย์ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงค้นพบโดยไม่มีครูมีอาจารย์ไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนเลยแต่เป็นสยามภูทรงค้นเองรู้เองเห็นเองขึ้นมาบริสุทธิ์เองแล้วนำพระโอวาทเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกตั้งแต่หลังจากได้ตรัสรู้แล้วจนกระทั่งวันปรินิพพานไม่เคยพระองค์ไม่เคยลดละในการสงเคราะห์โลกไม่ว่าจะเป็นโลกใดจะควรสงเคราะห์ด้วยอัดด้วยธรรมด้วยวิธีการใดไม่มีใครเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องหลักวิชาธรรมที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้ก็ไม่มีสัตว์ตัวใดรายใดที่จะมีวิชาประเภทนี้เป็นคู่แข่งกับพระพุทธเจ้าและอุบายในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกก็มันมีใครที่ฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์วิเศษใจที่บริสุทธิ์ก็ไม่มีใครเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกที่จะจัดสรุปขึ้นมาการทำประโยชน์ให้โลกจึงไม่มีใครที่จะเสมอพระพุทธเจ้าทำได้หมดทั้ง3โลกธาตุอุบายวิธีการแนะนำสั่งสอนทุกอย่างไม่ต้องหามาจากไหนไม่ต้องไปศึกษาเรียนมาจากที่ไหนคัมภีร์ใดจากครูใดอาจารย์ใดทรงขนขวายด้วยพระดำพังพระองค์เองด้วยหลักของสัพพัญญูอันประจำองค์ศาสดาแต่ละพระองค์เป็นอย่างนั้นและการสั่งสอนสารโลกมีเวลาเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้แล้วในหลักพุทธกิจท่านก็สอนไว้แล้วว่าตอนบ่ายก็ทรงแนะนำสั่งสอนนี่หมายถึงเป็นการนะตอนบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นประธานพระโอวาทแก่พระฟ้าประชาชนนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาโดยลำดับถึงประชาชนคนธรรมดาพอตอนข้ามก็ประธานพระโอวาทแก่พระสงฆ์เป็นประจำพอเที่ยงคืนก็ประธานพระโอวาทแก่เทวดาและแก้ปัญหาเทวดาตามขั้นภูมิต่างๆที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่พรหมโลกลงมาถึงภูมิเทวดาคือลูกขาเทวดาอากาสาเทวดาที่พอปัจฉิมยามทรงเล็งญาณดูสัตวโลกญาณคือความ
ละเอียดแหลมคมแห่งความรู้ที่ไม่มีใครเป็นคู่แข่งทรงเล็งญาณดูสัตว์โลกว่าผู้ใดมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมหลุดพ้นจากทุกข์ได้ในการรวดเร็วแต่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนจะไม่สมหวังผลที่พึงจะได้รับเต็มหัวใจนั้นจะขาดสะบั้นลงไปเพราะอันตรายแห่งชีวิตมาถึงก่อนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนใครตอนเช้าก็เสด็จออกบินพระบาทโปรดสัตว์โลกด้วยพระเมตตาจริงๆไม่ได้ไปด้วยความโลเลโลกเล่ห์ในเรื่องอาหารอะโลกามิตรทั้งหลายแต่ไปด้วยหลักของศาสดาไปด้วยพระเมตตาไปด้วยความสงสารสัตว์โลกจริงๆใครได้เห็นใครได้ยินได้ฟังเวลารับสั่งแม้แต่ประโยคเดียวเท่านั้นก็เป็นสิริมงคลมหามงคลเต็มที่แล้ววัตถุทายทานที่เข้ามาบริจาคท่านผู้บริสุทธิ์วิเศษดังพระพุทธเจ้าจะประมาณได้อย่างไรว่ามีผลอานิสงส์มากขนาดไหนเรียกว่าปูดสัตว์โลกเห็นก็เป็นการโปรดได้ยินก็เป็นการโปรดเขาทำบุญให้ทานมากน้อยเป็นการโปรดทั้งนั้นหากจะว่างบ้างก็หลังเสวยปริยาหารแล้วได้พักบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นบางวันบางเวลาแล้วประชาชนเมื่อมีความเคารพเลื่อมใสพระพุทธเจ้าอยู่แล้วทำไมเขาจะไม่มากลางวันแม้แต่เพียงอย่างบ้านตาบ้านตาดเราเนี่ยอย่างผมนี่เท่ากับยังหนูตัวหนึ่งเท่านั้นก็ยังมีประชาชนมากลางวี่กลางวันเขาก็มาเวลาไหนเขาก็มาเขาไม่เห็นมีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรนี่เขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อเคารพกราบไหว้องค์ศาสดาองค์เอกทำไมจะมีเวลาจำกัดจำเขี่ยถึงขนาดนั้นอันนั้นหมายถึงหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงทำตามพระวิสัยของพระองค์เรียกว่าพุทธกิจ5คืองานของพระพุทธเจ้าส่วนปีกย่อยกลางวี่กลางวันนี้ก็ต้องมีล้วนแล้วตั้งแต่การสงเคราะห์โลกทั้งนั้นด้วยอัดด้วยธรรมนี่เป็นของสำคัญเรามาพิจารณาเพราะใครในโลกนี้จะทำประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าของเราสาสอนโลกก็สอนได้ถึง3แดนโลกธาตุมนุษย์จะสอนกันไม่เห็นได้เรื่องได้ราวเพียงมนุษย์ตาดำๆมองเห็นกันอยู่ด้วยกันนี้ยังสอนกันไม่ลงสอนกันไม่ได้พระพุทธเจ้ายังสอนได้ทั้งเทวบุตรเทวดาแล้วใครจะทำประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเราพิจารณาเลยนี่แหละอำนาจของธรรมอำนาจแห่งความดีอำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์วิเศษของใจที่บริสุทธิ์แล้วอำนาจของธรรมที่เกิดขึ้นจากพระทัยที่บริสุทธิ์แล้วนั่นมีอำนาจมากเป็นความจริงเต็มจัดเต็มส่วนการแนะนำสั่งสอนผู้ใดรายใดก็ตามทรงทราบทั้งญาณคือทั้งพยานภายในจิตใจถ้าเป็นหมอกับหมอปริญญาเอกแล้วพอมองเห็นคนไข้ยังไม่ได้ถามด้วยซ้ำรู้แล้วระวางยาถูกปั๊บปั๊บปั๊บไม่ได้เหมือนหมอเถื่อนหมอเถื่อนนี่ผิดกันอยู่มากทำให้คนให้ตายได้เยอะถ้าหมอปริญญาที่เรียนมาด้วยความถูกต้องแม่นยำแล้วจะได้ผลประโยชน์เป็นส่วนมากนั่นนี่องค์ศาสนาก็คือองค์ปริญญาเอกไม่มีใครเสมอแล้วเอกคือทำแท่งเดียวใจบริสุทธิ์พระดวงเดียววิเศษอยู่ในนั้นนำทำออกมาจากตรงนั้นมาสั่งสอนโลกจะผิดไปที่ไหนเขาจะสั่งสอนโลกได้ถูกต้องแม่นยำและถึงใจยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีนี่เรียกว่าได้ทำประโยชน์ให้โลกได้มากมายขนาดนั้นรองระดับลงมาก็คือสาวกเพราะเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงสิ่งที่รู้จริงเห็นจริงนำมาสั่งสอนหรือมาพูดให้ใครฟังก็ตามมีความสะทกสะท้านที่ไหนเมื่อได้เห็นประจักษ์ได้รู้ประจักษ์ใจแล้วแม้แต่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูต่อกันเรายังไม่เห็นสะทกสะท้านเพราะเราไปเห็นเองสิ่งนั้นเราได้ยินเองเรื่องนั้นเราพูดได้แม้แต่เด็กเขาก็พูดได้นี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระทัยพระจักรพระทัยแล้วทำไมจะมาสั่งสอนโลกให้ผิดพลาดพลาดไปได้นี่เนี่ยเรื่องแห่งความวิเศษของจิตเป็นเช่นนั้นพลังของจิตไม่มีอะไรเสมอกิเลสมีพลังมากพลังของจิตเกิดไม่ได้มีไม่ได้พลังของธรรมมีไม่ได้มีแต่พลังของกิเลสการแสดงออกทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงอวัยวะทุกส่วนที่แสดงออกพร้อมหน้าของกิเลสใครก็รู้กันเห็นกันทั้งนั้นเป็นยังไงเห็นความกิ้วความโกรธความไม่พอใจแสดงมาเป็นยังไงเรื่องของกิเลสความพอใจก็เป็นเรื่องของกิเลสแสดงมาเป็นยังไงใครๆก็รู้เพราะต่างคนก็ต้องเป็นครั้งกิเลสด้วยกันแต่ส่วนธรรมะที่บรรจุอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าและใจของพระสาวกหรือครูอาจารย์ใดก็ตามที่ท่านถึงความบริสุทธิ์แล้วพลังของใจของท่าน
ที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเวลาท่านแสดงออกในกิริยาท่าทางต่างๆเช่นลักษณะขึงขังตึงตังดุด่าว่ากล่าวซึ่งเป็นพลังของธรรมล้วนเขาถึงว่าท่านโมโหโทโสเขาว่าท่านเป็นคลังกิเลสมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธความโมโหโทโสสั่งสอนโลกสั่งสอนมนุษย์มนาทำไมจึงต้องว่านั้นให้เขาเขาหาได้ทราบมาว่านั้นคือพลังของธรรมที่แสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจล้วนๆเพราะเขาไม่เคยรู้เขาไม่เคยเห็นเนื่องจากทำไม่มีเครื่องมือเป็นของตนมีร่างกายเหล่านี้มีเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นวิบากของกิเลสต่างหากคือวิบากได้แก่ผลที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสพาให้เกิดจึงเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อกิเลสได้ถูกปราบแหลกละเอียดลงไปไม่มีเหลือแล้วขันอันนี้จึงเป็นเครื่องมือของธรรมธรรมอาศัยขันอันนี้เป็นเครื่องแสดงออกดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสองโลกก็ต้องอาศัยธาตุขันนี่แหละเสด็จไปที่นู่นที่นี่การแสดงอัดแสดงธรรมล้วนแล้วตั้งแต่ใช้ขันนี้ทั้งนั้นส่วนธรรมอยู่ในพระทัยธรรมที่อยู่ในพระทัยออกระบายมาทางขันให้โลกได้เข้าอกเข้าใจการแนะนำสั่งสอนนี่หากว่าธรรมมีเครื่องมือเป็นของตนแล้วจะไม่มีอะไรวิเศษวิโสยิ่งกว่าลวดลายของท่านผู้มีธรรมและพลังของธรรมแสดงออกมาให้โลกเห็นนั้นได้เลยไม่มีอะไรแข่งแต่นี้ธรรมไม่มีเครื่องมือเป็นของตนมีแต่พลังอยู่ภายในจิตมีแต่ความบริสุทธิ์อยู่ภายในจิตเท่านั้นการแสดงออกโลกจึงเข้าใจได้ยากโลกจึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเมื่อพลังของธรรมแสดงออกมาเช่นนั้นเพราะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสกิริยาที่แสดงออกจึงเป็นคล้ายคลึงกันทั้งที่อันหนึ่งเป็นพลังของธรรมอันหนึ่งเป็นพลังของกิเลสแต่มันก็เป็นเครื่องมืออันเดียวกันจึงกลายเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่เดี๋ยวพูดทีนี้ขอพูดย้อนกลับคืนถึงเรื่องสมถะวิปัสสนานี่แหละทางเพื่อความพ้นทุกข์พ้นที่ใจเราอย่าเข้าใจอย่าสำคัญว่าจะไปพ้นที่นู่นไปพ้นที่นี่ไปพ้นบนดินฟ้าอากาศที่ไหนพ้นที่ใจเพราะทุกข์อยู่ที่ใจเครื่องผูกมัดอยู่ที่ใจปลดเครื่องด้วยธรรมปลดเครื่องที่ใจแก้กันที่ใจพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงดังที่อธิบายมานี้แล้วความสงบของใจที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อว่าสมาธิในตำหนักตำราก็จะปรากฏเป็นตัวบ้านตัวเรือนเป็นองค์ธรรมขึ้นมาคือสมาธิธรรมขึ้นภายในใจของเราคำว่าวิปัสสนาก็เหมือนกันก็จะปรากฏความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาประจักษ์ใจสิ่งที่เคยยึดเคยถือเคยสำคัญมั่นหมายจะพังทลายไปหมดเพราะอำนาจแห่งวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงก็จะปรากฏเป็นร่างขึ้นมาเป็นรูปขึ้นมาเป็นตึกเป็นร้านขึ้นมาถ้าว่าร้านว่าตึกก็คือว่าองค์ธรรมแสดงขึ้นมาที่ใจชำระลงไปชำระลงไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือมันเกาะอยู่ที่ตรงไหนกิเลสปัญญาเข้าที่ตรงนั้นเผากันที่ตรงนั้นเกาะอยู่ในรูปพิจารณาทางรูปจนเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นจริงไปแล้วเหมือนกับเผากิเลสไปในตัวเสร็จความยึดมั่นถือมั่นพังทลายลงไปเพราะกิเลสพังความยึดมั่นถือมั่นก็ต้องพังเพราะเป็นบริษัทบริวารของกันและกันอ้าวไปติดอยู่ที่เวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆปัญญาอย่างลงไปเพราะสิ่งนี้เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลปัญญาอย่างสร้างลงไปอันนี้ก็พังสัญญาสังขารวิญญาณที่กิเลสเข้าไปถือไปเป็นเจ้าของกิเลสพังลงไปพังลงไปเหลือไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เกาะไม่มีที่อาศัยถูกอาวุธคือสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกเข้าไปวิ่งเข้าสู่อุโมงค์ได้จากจิตล้นล้วนที่นี่เข้าไปสู่จิตนั่นแหละที่นี่อวิชชาล้นล้วนอยู่ที่นั่นกิ่งก้านสาขาของอวิชชาบริษัทบริวารของอวิชชาที่แผ่กระจายมาภายนอกให้ถูกสติปัญญาตีต้อนเข้าไปต้อนเข้าไปจนกระทั่งไม่มีที่อยู่เข้าสู่จิตพิจารณาที่จิตอีกด้วยสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาท่านในครั้งพุทธกาลท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเมื่อเราพินิจพิจารณาเมื่อเราฝึกซ้อมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไอ้เรื่องความล้มลุกคลุกคลานนั้นมันลุกได้ตั้งได้ว่าไงสติปัญญานี้ก็กลายเป็นสติปัญญาที่เกรียงไกรขึ้นมาทันต่อเหตุการณ์ทันต่อกลมายาของกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทไหนจนกระทั่งตีตะล่อมเข้าไปสู่จุดดวงเดียวสู่จิตดวงเดียวและฟาดปานันแบกกันเข้าไปนั้นอีกการพิจารณาอวิชชาอยู่ที่จิตก็พิจารณาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมภายนอกเป็นแต่เพียงว่าไม่มีอสุภะอสุภังแต่เป็นเรื่องตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะกิเลสนั้นเป็นสมมุติอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ครอบกันกับสมมุตินั้นพิจารณามันเป็นเราที่ไหนจนกระทั่งแยกกันได้แตกกระจายลงไปไม่มีอะไรเหลือ
แล้วทีนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมดปัญหาไปมหาสติมหาปัญญาก็หมดหน้าที่ไปกิเลสดับไปหมดแล้วอะไรที่รู้ว่ากิเลสดับไปอันนั้นแหละคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์อันนั้นแหละคือธรรมวิเศษจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่แหละการสัมผัสธรรมตาไม่สามารถสัมผัสธรรมได้หูไม่สามารถสัมผัสธรรมได้จมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสธรรมได้เพราะธรรมไม่ใช่วิสัยของหูตาจมูกลิ้นกายจะสัมผัสสัมพันธ์ได้แต่เป็นนิสัยของใจอย่างเดียวเท่านั้นให้เริ่มปฏิบัติกันเพื่อความสัมผัสสัมผัสธรรมตั้งแต่สมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมจะนอกเหนือไปจากจิตนี้ไปไม่ได้เลยเอาลงตรงนี้สิพิจารณาตรงนี้ให้ได้เห็นนี่ว่าความหลุดพ้นเป็นยังไงแล้วให้ได้เห็นชัดชันว่ามนุษย์เราก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีเกิดแล้วมันตายหรือเกิดหรือตายแล้วมันสูญหรือตายแล้วมันไม่สูญมันเป็นยังไงมันจะไม่นอกเหนือจากการพิจารณานี้ไปได้เลยจะรู้กันหมดเคยเกิดแก่เกิดตายมากี่ภพกี่ชาติมันจะประมวลมาเข้าสู่ในจิตดวงเดียวนี้ว่าอวิชชาปัจจยาตัวเดียวนี้เท่านั้นพาให้สัตว์เกิดแก่เกิดตายเพราะมันเป็นชื่ออันสำคัญอยู่ฝังอยู่ภายในใจพอพังอันนี้ลงไปเสร็จแล้วไม่มีอะไรเหลือทีนี้จิตตายไหมนั่นจิตตายบริสุทธิ์ได้ยังไงนั่นพระพุทธเจ้ากิเลสพังลงไปหมดแล้วพระองค์สั่งสอนสัตว์โลกได้เพราะจิตบริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์นั่นมันสูญไปแล้วเอาอะไรไปสอนโลกเอาให้มันเห็นชัดๆสิสามทิฏฐิโกความเห็นเองปัจจตังเวทิตโบวินยูหิรู้ที่นี่ไม่ได้รู้ที่ไหนปฏิบัติที่ตรงนี้แก้กันที่ตรงนี้ไม่มีคำว่าการนั้นสถานที่นั่นสถานที่นี่เป็นมรรคผลนิพพานหรือสิ้นสุดมรรคผลนิพพานมันไม่อยู่ที่ใจของเรานี่แหละกิเลสก็ห้อมล้อมอยู่นี่ทำให้สัตว์โลกที่โง่หลงงมงายไปตามมันว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยปฏิบัติเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่จะเห็นยังไงก็กิเลสปิดหัวมันอยู่กิเลสหลอกมันอยู่เวลานั้นคำพูดเช่นนั้นก็เป็นคำพูดของกิเลสหลอกต่างหากนี่เวลาเบิกออกไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปฟันเข้าไปที่นี่ตัวมันจอมปลอมที่ว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีมันก็แตกกระจายไปอะไรเป็นมรรคผลนิพพานนั่นคือความปราศที่เด็ดเรียบแล้วนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานจะเป็นที่ไหนไปมันจริงจังที่นักปฏิบัติให้รู้เห็นเลยฮะธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กนี่วะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกทำไมทำไม่เป็นธรรมเอกเราปฏิบัติแบบรุ่มๆนอนๆจะให้มันเห็นของจริงได้ยังไงเอาให้มันเห็นของจริงที่อยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ไหนอย่าไปหลงงมงายกับคนว่าการนั้นสถานที่นี่ว่าเป็นเวลาที่เห็นมรรคผลนิพพานมีไม่มีหรือสิ้นสุดไปภายปฏิบัติยังไงก็ตามไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีสิ้นสุดไปแล้วนั่นมันโมฆะบุรุษตาฟางบุรุษตาบอดอย่าไปเชื่อพุทธังธัมมังสังฆังกระฉามให้เชื่อตรงนี้ไปเชื่ออะไรคนหูหนวกตาบอดมันพูดออกมาด้วยความโง่ความงมงายของกิเลสครอบหัวมันต่างหากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กิเลสไม่ได้ครอบนี่นะนี่แหละเป็นสาระของพวกเราเอาตรงนี้เป็นหลักตาก็ตาเธอเราเคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติแล้วทุกข์อะไรทุกข์ทุกเพราะการต่อสู้กับกิเลสเพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนยอดเราแต่ทุกเราไม่เคยทุกหรือเราเคยทุกมาแล้วทำไมเราไปกลัวอะไรกับทุกเพื่อในการต่อสู้กิเลสเอาให้จริงให้จังโอ้รู้สึกเหนื่อยเอาเพียงเท่านี้รู้สึกแล้ว

0: การฟังธรรมโปรดทำจิตให้สบายทำความรู้สึกไว้จำพอใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เข้ากับผู้ใดจึงเรียกว่าธรรมมีความคงที่อยู่ตามสภาพของธรรมผู้มุ่งความเจริญรุ่งเรืองในตัวเองจึงต้องอาศัยหลักธรรมซึ่งเป็นของคงที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจหากจะเอาตามความรู้สึกความนึกคิดของตนเองเป็นหลักฐานนี้เป็นแนวทางเดินแล้วทางของจิตนี้มีมากเหลือประมาณที่จะคิดแต่ละสิ่งละอย่างในวันหนึ่งวันหนึ่งคิดไปได้มากมายจึงหาประมาณไม่ได้สำหรับผู้จะถือเอาความคิดของจิตมาเป็นแบบฉบับเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองนั้นหากไม่อาศัยหลักธรรมะซึ่งเป็นของคงที่เป็นแบบฉบับแล้วไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมจะเป็นไปด้วยความผิดเพี้ยนไม่สะดวกการที่เราทุกท่านในอุตส่าห์มาจากสถานที่ไกลสละทั้งเวลาทรัพย์สมบัติอันมีค่าตลอดชีวิตจิตใจของตนได้ปรีชีพไว้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนี้ผู้แสดงจึงขออนุโมทนาขอบคุณท่านทั้งหลายทุกท่านไม่ว่าท่านที่เป็นนักบวชและผู้เป็นอุบาสิกามีชื่อว่ามาแสวงหาคุณธรรมที่เรียกว่าทรัพย์ภายในอันเป็นสมบัติของใจโดยตรงหน้าที่ทางจิตบ้านการเรือนของเราได้ดำเนินมาพอสมควรรู้เรื่องการได้การเสียและความหนักเบาของแต่ละสิ่งและสิ่งที่เราได้ผ่านมาเป็นประจำและผู้ที่จะพาดำเนินในกิจการงานนั้นๆก็มีจำนวนมากไม่พอจะทำให้เรามีความต้องการต่อกิจการงานที่ตนทำแต่การดำเนินทางด้านธรรมะเพื่อสมบัติภายในใจของตนนั้นเป็นสิ่งที่แตกจากกิจการทางโลกอยู่บ้างเนื่องจากทางด้านธรรมะบางอย่างก็มองเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูแต่คาดคะเนไม่ค่อยถูกธรรมะบางประเภทเราไม่อาจจะยังทราบความลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ฉะนั้นจึงต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนเราเพื่อให้ดำเนินถูกตามวิถีทางเดินของพระพุทธเจ้าและสวักขาตธรรมที่ทรงตรัสไว้เฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินทางด้านจิตใจโดยเฉพาะได้จากความสงบเยือกเย็นใจด้วยวิธีฝึกฝนอบรมต่างๆนั้นจึงเป็นของยากอยู่บ้างสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอบรมมาก่อนแม้ผู้อบรมมาบ้างแล้วแต่ธรรมะหรือความรู้สึกของใจย่อมมีความละเอียดเป็นลำดับไปธรรมะที่มีความเกี่ยวเนื่องกับจิตใจก็ย่อมมีความละเอียดไปเช่นเดียวกันแม้สิ่งแวดล้อมที่เป็นธาตุศึกต่อด้านธรรมะก็มีความละเอียดไปเช่นเดียวกันดังนั้นจึงมีการยากลำบากเป็นธรรมดาจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง ที่เรียกว่าสิ้นเรื่องราวทั้งหลายแล้วนั่นแหละจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจไม่มีสิ่งใดจะมาเกี่ยวข้องผัวพันให้จิตใจรับความลำบากลำคาญหรือเอียงไปตามสิ่งต่างๆตามที่เคยเป็นมาเรื่องทรัพย์ภายในที่กล่าวเบื้องต้นนั้นหมายถึงคุณงามความดีซึ่งเป็นสมบัติของใจโดยเฉพาะคุณงามความดีนี้หมายถึงความสุขความเจริญภายในใจผู้ที่ได้รับการอบรมจนเห็นผลประจักษ์ในสมบัติภายในที่ปรากฏอยู่กับใจของตนเองโดยเฉพาะแล้วท่านผู้นั้นจะอยู่ที่ไหนก็มีความสบายแต่วิธีการที่จะอบรมให้เป็นไปเพื่อทำเช่นนั้นต้องอาศัยการบังคับบัญชาตนเองเราอย่าให้กิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อเรามาแล้วและเคยทำการปิดขวางการดำเนินของเราเข้ามาแทรกภายในจิตใจในขณะที่เราจะทำคือการอบรมจิตใจในเวลานั้นแม้จะมีความยากความลำบากในการบำเพ็ญเราอย่าได้ถือความยากความลำบากนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือการฝ่าฝืนของเราเพราะพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาของพวกเราไม่เคยได้บรรลุคุณงามความดีเป็นลำดับด้วยความท้อแท้อ่อนแอหรือความท้อถอยต่อหน้าที่การงานที่ชอบของพระองค์ท่านมีความขยันหมั่นเพียรพยายามอยู่เสมอความพยายามนั้นแลเป็นทางที่จะให้เพิ่มพูนคุณงามความดีมีกำลังทั้งด้านความสงบเยือกเย็นมีกำลังทั้งด้านปัญญาที่จะสามารถพินิจพิจารณาสิ่งที่เป็นข้อข้องใจของเรามานานให้หมดสิ้นไปได้เป็นลำดับแต่สถานที่บำเพ็ญนั้นแยกกันตามประเภทสำหรับนักบวชแล้วพระองค์ท่านสอนให้หาที่สงัดวิเวกเป็นสถานที่สำคัญฉะนั้นการบวชเบื้องต้นจึงต้องสอนถึงเรื่องลุกขมูลเสนาสนะหาถึงความสงัดผู้ที่มุ่งหน้าเข้ามาเป็นศิษย์ของพระตถาคตย่อมมีความยินดีในสถานที่ที่พระองค์ท่านตรัสสอนไว้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายมีความมากน้อยไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมกับปัจจัยทั้งหลายสถานที่ใดเป็นสถานที่จะให้ความสงัดวิเวกและการบำเพ็ญจิตใจด้วยความสะดวกไม่เกี่ยวข้องกังวลกับการงานซึ่งเป็นสิ่งก่อกวนและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่จะให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินสถานที่เช่นนั้นบรรดาท่านที่เป็นสากยบุตรย่อมมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าและแสวงหาที่เช่นนั้นเป็นที่บำเพ็ญเป็นที่อยู่ให้มีความสะดวกทั้งกลางวันและกลางคืนจิตเมื่อไม่มีสิ่งก่อกวนมีแต่การส่งเสริมอบรมตนเองให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกตามสอกขาตธรรมแล้วยอมจะแสดงความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์ขึ้นมาเป็นขั้นๆเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นแห่งความสงบซึ่งนับตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏว่าจิตที่มีความสงบนั้นเป็นเช่นไรแต่เมื่อได้อาศัยสถานที่เหมาะสมและการบำเพ็ญก็เป็นไปโดยลำดับไม่ขาดวรรคขาดตอน ตามหน้าที่ของพระซึ่งไม่มีกิจการงานมากแล้วจิตใจก็ยอมได้รับความสงบเข้ามาเป็นขั้นๆความสงบมีมากเท่าไรเรื่องความสุขซึ่งเป็นผลอันเกิดขึ้นจากความสงบนั้นก็แสดงตัวขึ้นมาโดยไม่มีใครบังคับบัญชาให้ปรากฏขึ้นนอกจากหลักของเหตุคือการบำเพ็ญเท่านั้นจะเป็นเครื่องผลผลคือความสุขความสบายขึ้นมามีครั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านทรงบำเพ็ญท่านก็บำเพ็ญอย่างนั้นบรรดาสาวกที่ดำเนินตามพระองค์ท่านก็ทรงดำเนินมาเช่นนั้นการปกครองก็รู้สึกว่าง่ายไม่ได้ปกครองยากเพราะเหตุใดเพราะเป็นผู้มีใจหนักแน่นในธรรมที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยถือพระธรรมคือหลักเหตุผลถูกต้องเป็นใหญ่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยผู้มีอายุพรรษามากกับผู้มีอายุพรรษาน้อยผู้มีชาติชั้นวรรณะสูงกับผู้มีชาติชั้นวรรณะต่ำอยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกสบายเช่นเดียวกันกับอวัยวะทั้งหมดซึ่งเป็นสมบัติของเราผู้เดียวไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในส่วนแห่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งว่าไม่ลงรอยกันเพราะเหตุแห่งความรู้สึกของอวัยวะนั้นๆว่าอวัยวะนี่เป็นส่วนต่ำนั่นเป็นส่วนสูงนี่เป็นส่วนข้างหน้าข้างหลังไม่ลงรอยกันเช่นนี้ไม่มีในอวัยวะของบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งเพราะสรุปความลงแล้วก็คืออวัยวะของตนคนเดียวเรื่องหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้แทรกสิงเข้าในจิตใจของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นยอมเห็นหมู่เพื่อนหรือชาโลกด้วยกันเป็นเช่นเดียวกับอวัยวะของตนจะมาจากทิศใดแดนใดชาติใดภาษาใดเมื่อมีหลักธรรมเป็นที่ตั้งเป็นเข็มทิศเครื่องดำเนินแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายเหล่านั้นย่อมมีความจงรักภักดีหรือความไว้วางใจซึ่งกันและกันสนิทสนมยิ่งกว่าลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันเสียด้วยเพราะมีธรรมเป็นที่ตั้งฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของสำคัญที่จะซักพอกสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในใจอันเป็นเหตุให้ก่อกวนความไม่สะดวกกายไม่สบายใจของตนออกได้เป็นลำดับลำดับเมื่อบรรดาสาวกทั้งหลายต่างท่านก็มีธรรมเป็นที่ตั้งเช่นเดียวกันและต่างก็บำเพ็ญในหน้าที่เพื่อการถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจของตนเช่นเดียวกันแล้วท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ได้รับความสะดวกกายสบายใจมีมากมีน้อยในปัจจัยทั้งสี่ไม่เป็นการลำคาญไม่มีความอิจฉาละอาใจไม่มีความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมต่อสถานที่และบุคคลตลอดปัจจัยทั่วไปมีแต่หน้าที่ที่จะบำเพ็ญจิตใจของตนให้มีกำลังขึ้นเป็นลำดับเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นซึ่งตนไม่สามารถจะแก้ไขได้โดยลำพังตนเองก็รีบเข้าเฝ้าและทูลถามองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าตามสิ่งที่ขัดข้องซึ่งปรากฏขึ้นภายในใจของตนให้พระองค์ท่านทราบเมื่อได้รับคำชี้แจงจากพระองค์ท่านเป็นที่พอใจแล้วก็รีบปลีกตัวเข้าหาสู่เข้าหาความสงบสงัดบำเพ็ญตนไปเป็นลำดับทำเช่นนี้อยู่เสมอวันคือปีเดือนของสาวกทั้งหลายผู้มีความมุ่งหน้าต่ออัตธรรมอย่างแรงกล้าเช่นนั้นไม่ค่อยจะมีความหมายเท่าไหร่นะ
1: ว่าวันนั้นดีวันนี้ไม่ดีปีนั้นกว้างหรือปีนี้แคบอะไรทำนองนี้นอกจากจะเห็นว่าชีวิตจิตใจนี้เป็นของเล็กน้อยพลอยที่จะค่อยเสื่อมสูญอันตรธานไปตลอดสารพางร่างกายที่เป็นอยู่ด้วยอาหารปัจจัยทุกวันนี้ก็ย่อมจะมีความแปรปรวนไปอยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราจะมัวประมาทในชีวิตจิตใจหรือสังขารร่างกายเหล่านี้อยู่จะไม่ทันการตามเสด็จองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็ยิ่งจะมีความรีบเร่งในความภาคความเพียรจนเห็นผลประจักษ์ทั้งด้านสมาธิที่เป็นฐานซึ่งจะเป็นเครื่องรับรองปัญญาได้โดยพร้อมมูลเมื่อเด็กกล้าออกจากสมาธิคือความสงบใจก็รีบเร่งขวนขวายพินิจพิจารณาให้รู้ทั้งสภาวะธรรมภายนอกที่มีอยู่รอบด้านและมีอยู่ตลอดกาลทั้งสภาวะธรรมภายในได้แก่กายกับใจของตนเองที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องและเกิดเรื่องกันอยู่ตลอดเวลานี้ให้เห็นชัดตามเป็นจริงตามสภาพของแต่ละสิ่งและสิ่งที่ทำการเกี่ยวข้องกันอยู่จะแสดงอาการแปรปรวนขึ้นในส่วนร่างกายหรือในส่วนจิตใจส่วนใดอาการใดปัญญาซึ่งคอยพินิจพิจารณาตามสภาพความเคลื่อนไหวที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลานั้นก็ย่อมมีความชำนิชำนาญสามารถรู้รอบได้ทั้งภายนอกและภายในด้วยอำนาจของความเพียรที่สัมปยุตด้วยสติและปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนให้แก่ความเพียรนั้นหมายถึงความพยายามผลที่ปรากฏก็ย่อมจะแสดงตัวขึ้นมาเป็นลำดับลำดับอยู่ที่ไหนก็มีแต่ธรรมเครื่องพร่ำสอนตนเองอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดใบไม้ร่วงลงมาก็เป็นธรรมเทศนาเดินไปตามถนนหนทางเห็นกิ่งไม้สดไม้แห้งเห็นถนนหนทางที่ปีกที่แวะที่โคดที่โค้งก็นำมาเป็นธรรมเทศนาเรื่องพร่ำสอนตนเองทั้งนั้นจิตคิดออกวาระไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องตัวเองหรือเรื่องคนอื่นเรื่องของปัญญาย่อมตามสอดรู้ได้ทันท่วงทีเวเลซึ่งหมักหมมอยู่ภายในจิตใจแม้จะมีมาเป็นเวลานานก็ตามเมื่ออำนาจของปัญญาที่ทำการขุดค้นหรือพินิจพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ได้ดำเนินอยู่ภายในกายภายในจิตของตนก็ย่อมกิเลสเหล่านั้นก็ย่อมจะหลุดลอยออกไปได้เป็นลำดับลำดับเห็นทางพ้นทุกข์ประจักษ์กับใจคำว่าเห็นทางพ้นทุกข์ประจักษ์ใจนั้นหมายถึงความถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจของตนออกได้เป็นลำดับลำดับด้วยการพิจารณาความเป็นมาของใจที่ให้นามว่าการท่องเที่ยวในวัฏฏสงสารก็ทราบชัดมาเป็นลำดับลำดับเรื่องการเกิดในเป็นอัตภาพร่างกายจะเป็นสัตว์ก็ดีเป็นบุคคลก็ดีจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ดีปัญญาย่อมทราบสาเหตุแห่งความเกิดเหล่านี้ทั้งหมดเพราะการพิจารณาและสิ่งที่จะให้ก่อกำเนิดเกิดไปในการข้างหน้าไม่มีเวลาจบสิ้นนั้นก็สามารถจะรู้กันได้ภายในจิตใจเพราะตัวเชื้อที่สำคัญซึ่งจะก่อตัวเป็นอดีตขึ้นมาก็ดีจะก่อตัวไปทางอนาคตก็ดีย่อมเกิดขึ้นจากหลักประโยคปัจจุบันซึ่งกำหนดพิจารณาและรู้กันอยู่เวลานี้ ฉะนั้นการขุดค้นเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องกิเลสตัณหาอันเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติท่านจึงไม่มีการหยุดยั้งขุดค้นลงที่จิตใจของตนอยู่เสมอเพราะตัวเรื่องสัมพันธ์ก็คือเรื่องของใจคำว่าเกิดเป็นรูปเป็นกายนั้นเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือเรื่องของกิเลสที่แทรกสิงอยู่ภายในใจนั่นเองเป็นเชื้อเมื่อได้พิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาจนสามารถแยกออกได้เห็นชัดเจนตามอาการไม่ว่าอาการของขันจะแสดงตัวออกมาหรือมีอยู่ตามปกติของตนเช่นรูปประขันไม่ว่าเวทนาที่จะเกิดขึ้นภายในกายหรือจะเกิดขึ้นภายในจิตเสียเองไม่ว่าสังขารสัญญาจะหมายไปทางอดีตอนาคตหมายไปทางดีทางชั่วปัญญาย่อมรู้เท่าทันไม่ว่าสังขารจะคิดจะปรุงเรื่องใดๆเป็นเรื่องที่ส่อแสดงออกมาจากธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นเครื่องผลักดันออกมาทั้งนั้นจนปัญญาได้ทราบชัดทั้งอาการเหล่านี้ด้วยทั้งฐานสำคัญที่เป็นที่เกิดขึ้นและผลัก

ของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นใดชาตินั้นเป็นผลของภพคือปรากฏตัวขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเหล่านี้เป็นต้นท่านเรียกว่าชาติส่วนภพนั้นเป็นสิ่งที่สั่งสมไว้ภายในใจเมื่อติดแล้วก็ต้องเป็นภพเมื่อแก้ได้แล้วภพก็หมดภายในจิตชาติก็ไม่มีที่ต่อท่านกล่าวไว้ในครั้งพุทธกาลว่าวุติตังพรหมจริยังกตังกรณียังเสร็จกิจในพรหมจรรย์หรือเสร็จกิจในพระศาสนากิจที่ควรจะทำได้จากการถอดถอนกิเลสอาสวะด้วยความเพียรนั้นได้ถอดถอนโดยสิ้นเชิงแล้วนับปรังอิทตายาติประชานาติกิจอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเมื่อถึงจิตนี้แล้วท่านก็ให้นามว่านัตติสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบประเภทที่สิ้นเรื่องทั้งหลายนี้เป็นความสงบตายตัวเป็นความสงบโดยไม่มีอะไรมาสั่งส่งเสริมให้สงบความเป็นจิตที่เป็นสมาธิยังมีเครื่องส่งเสริมให้เป็นสมาธิแต่ความสงบในหลักธรรมชาติที่หมดเพื่อทั้งหลายเหล่านี้ท่านให้ชื่อว่าสันติโดยสมบูรณ์จะยิ่งกว่านั้นอีกก็ไม่ใช่สันติจะย้อนกว่านั้นอีกก็ไม่ใช่สันติเพราะฉะนั้นคำว่าดีก็ดีคำว่าชั่วก็ดีซึ่งเป็นธรรมที่จะทำสันตินั้นให้มีความกระเพื่อมจึงไม่มีในสันตินั่นเลยนี่เป็นสันติที่ตายตัวเมื่อสันตินี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วไม่ว่าการใดสมัยใดจะไม่ละความเป็นสันติคงเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าผู้พอดีมีความสม่ำเสมอในจิตใจของตนและเห็นความเสมอภาคในสภาวะธรรมทั้งหลายทั่วไปดีก็เห็นว่าดีแต่ไม่ละสันติในหลักธรรมชาติของตนชั่วก็เห็นว่าชั่วตามสิ่งที่เป็นไปในทางดีและชั่วแต่ไม่นำมาเพิ่มเข้าในสันตินี้ให้เป็นความกระเพื่อมขึ้นมานี่ท่านจึงเรียกว่าสันตินี่สันติในหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้เราทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นเวลานานก็ดีหรือได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็ดีในคำที่ว่าสันติโปรดได้ทราบว่าสันติที่กล่าวนี้มีอยู่กับความรู้สึกของเราซึ่งรับรู้อยู่เวลานี้เป็นแต่เพียงว่าสันตินี้ยังไม่ได้รับการอบรมให้เพียงพอแก่ตัวเองเท่านั้นจึงเป็นสันติที่ทรงตัวโดยสมบูรณ์ไม่ได้จึงต้องอาศัยการประคับประคองจากความภาคความเพียรหรือจากการอบรมกับครูกับอาจารย์เป็นเครื่องทำสอนอยู่เสมอคอยพยายามบำรุงส่งเสริมจิตใจของตนให้เป็นไปในทางคุณงามความดีจิตก็จะมีกำลังไปโดยลำดับเมื่อมีกำลังเต็มที่แล้วสันติที่กล่าวมาตะกี้นี้จะไม่มีครูสอนกันเลยแม้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของโลกที่ให้นามว่าเป็นผู้สอนของสัตว์ทั่วไปก็ตามพระองค์จะไม่ต้องมาสอนในคำว่าสันติของท่านผู้ประจักษ์กับใจโดยสมบูรณ์แล้วนี่ท่านเรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์ใจเมื่อถึงขั้นสันติโดยสมบูรณ์แล้วนั้นจะหมดภาระโดยประการทั้งปวงที่เกี่ยวกับใจเราจะไม่ต้องระวังว่าใจนี้เมื่อได้ถูกกระทบหรือสัมผัสกับสิ่งดีหรือชั่วที่มีอยู่ทั่วๆไป

ว่าจะกำเริบเช่นนั้นเช่นนั้นอย่างนี้จะไม่มีนี่แหละท่านเรียกว่าภพภาวะส่วนธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเรื่องของเราจะต้องรับผิดชอบนั้นก็เป็นเรื่องของสันติผู้เป็นเจ้าของนั้นจะเป็นภาระดูแลรักษาตัวเองทั้งรู้จักประมาณปฏิบัติต่อธาตุขันธ์โดยถูกต้องท่านผู้มีสันติอันสมบูรณ์แล้วเช่นนี้ที่ว่าตัดแล้วซึ่งความกังวลยุ่งเหยิงหรือกองทุกข์ที่จะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าไม่ว่ากองทุกข์ส่วนมากหรือส่วนน้อยเป็นอันว่าหมดปัญหาไปในขณะที่สันติอันสมบูรณ์นั้นปรากฏตัวขึ้นมาเรื่องอดีตที่เป็นมาของตัวก็จะยกปัจจุบันนี้ขึ้นเป็นเครื่องพิสูจน์และรู้ชัดกันในเวลานั้นว่าเป็นมานานเท่าไหร่ก็เพราะสันตินี้ยังไม่ได้ทรงตัวโดยสมบูรณ์นั่นเองจึงต้องเอ็นไปทางโน้นเอ็นไปทางนี้ความเอ็นไปเอ็นมาของจิตประเภทนี้เรียกว่าความไม่พอดีหรือความไม่เพียงพอของใจใจจึงต้องเสาะแสวงหาเครื่องบำรุงแต่เพราะความไม่รอบคอบในการแสวงหาของตนจึงประสบดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาดังนั้นโปรดให้ท่านนักปฏิบัติซึ่งเป็นผู้สนใจในธรรมของพระพุทธเจ้าได้นำไปบำเพ็ญตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราไม่ต้องขาดหมายเอาไว้ขอแต่เรื่องของเหตุคือการบำเพ็ญของตนให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอหนักก็ไม่ลดละจะเบาก็ต้องทำเพราะถือว่าผลที่ตนปรารถนานั้นจะไม่ใช่สมบัติของใครแต่เป็นเรื่องของเราที่จะเป็นเจ้าของของสมบัตินั้นเมื่อเรามีความมุ่งหวังเช่นนี้เหตุคือการบำเพ็ญก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของเราความยากความลำบากเราอย่านำเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจจะเป็นข้าศึกต่อกันมันดั้งคำหาเวลาว่างไม่มีไอ้เรื่องความว่างของดินฟ้าอากาศเมื่อวันปีเดือนนั้นว่างอยู่ตลอดเวลาวันไหนวันไม่ว่างไม่มีคืนไหนคืนไม่ว่างไม่มีปีใดเดือนใดไม่ว่างไม่มีเพราะไม่เคยได้ยินว่าเมื่อวันปีเดือนไปเกิดเรื่องเกิดราวทำความยุ่งเหยิงแก่กิจการงานหรือหน้าที่ต่างๆของสัตว์และบุคคลเมื่อวันปีเดือนเป็นอยู่เช่นนี้ตั้งแต่การไหนๆมาแต่เรื่องความยุ่งเหยิงความทุกข์ความลำบากความขัดข้องความไม่มีโอกาสไม่มีเวลาความยุ่งความยากนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเมื่อวันปีเดือนแต่มันเป็นเรื่องของเราที่จะหาทางออกแต่กลับกลายเป็นเรื่องหาเรื่องมาทับผมตัวเองจนหาทางออกไม่ได้วันไหนก็ไม่มีเวลาจะบำเพ็ญคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยก็นำอุปสรรคเข้ามาขีดขวางเสียเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่ว่างนั่นเองความไม่ว่างนั้นมีสาเหตุอะไรเป็นทำให้ปรากฏขึ้นมาจึงไม่ว่างนี่เราควรจะพิสูจน์เรื่องความไม่ว่างของเราเราเป็นผู้ต้องการความว่างอยู่แล้วเหตุใดความไม่ว่างจึงมาขัดข้องกับเรานอกจากเราจะเป็นผู้แสวงหาความไม่ว่างมาเป็นอุปสรรคแก่ตนเองเท่านั้นก็ไม่มีทางอื่นหรือไม่มีผู้อื่นใดจะมาทำความยุ่งเหยิงหรือขัดข้องให้เราการเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นถึงโรงถึงศาลเขายังมียุติกันได้ด้วยการตัดสินของผู้พิพากษาไม่ศาลใดก็ต้องศาลหนึ่งแต่การเกิดเรื่องเกิดราวกับความไม่ว่างของเรานี้รู้สึกจะวันยั่งคำคืนยังดุ่งตลอดปีตลอดเดือนตลอดเวลาและทั่วไปไม่ว่าบุคคลใดชาติใดภาษาใด
ถามใครมีแต่คนยุ่งทั้งนั้นคนยากคนไม่มีเวลาทั้งนั้นเพราะเรื่องของเราเป็นเรื่องที่ยุ่งเสียเองนี่หลักสำคัญฉะนั้นเราเป็นนักธรรมะเป็นผู้จะสนใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะคำตักสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสิ่งใดมาเกี่ยวข้องหรือมาขัดข้องกับจิตใจของเราต้องพิจารณากับสิ่งนั้นเสมอแล้วเราจะเห็นช่องทางไปของเราถ้าเราจะพูดตามความไม่ว่างนี่แล้วก็ควรจะพูดถึงเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลำบากของคนและสัตว์ทั่วไปว่าเมื่อไม่ว่างเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในขณะที่เกิดก็ต้องว่างความเกิดจึงจะปรากฏตัวขึ้นมาได้ในขณะที่จะทุกข์ก็ต้องว่างช่องว่างของทุกข์พอจะเกิดขึ้นมาได้ทุกข์จึงจะมีทางเกิดสาเหตุของทุกข์นั่นเองเป็นเรื่องของความว่างที่จะให้ทุกข์เกิดมานอกจากนั้นถึงเวลาที่จะดับสลายลงไปแล้วไม่ว่าบุคคลไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าต้นไม้ถูกดินไม่ว่าต้นไม้คือเขาเท้าหวันมีตายได้เช่นเดียวกันมันก็ว่างในตัวของมันเองนั้นจึงจะเป็นไปได้เช่นนั้นหากว่าไม่ว่างแล้วไม่มีใครจะเป็นเช่นนั้นได้เลยเรื่องหัวใจของเราที่มีความไม่ว่างอยู่ตลอดเวลานี้ก็เพราะมีโอกาสอันหนึ่งที่จะให้ความไม่ว่างได้แทรกสิงขึ้นมาภายในใจนั้นใจนั้นจึงจะกลายเป็นความไม่ว่างขึ้นมาภายในตัวเองแล้วเราจะหาความว่างเวลาไหนพอที่จะบำเพ็ญตนให้รับความสุขความเจริญภายในจิตใจเพราะใจนี้เป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ามากและมีอายุยืนนานที่สุดจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าชีวิตของจิตนี้กี่ปีกี่เดือนส่วนที่เราคำนวณกันหรือคาดหมายกันได้นั้นเป็นเรื่องของธาตุขันธ์ต่างหากว่าคนนั้นมีอายุเท่านั้นปีคนนี้มีอายุเท่านั้นเดือนสัตว์ตัวนั้นมีอายุเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนมีคาดกันได้ด้วยเรื่องของธาตุขันธ์ที่เป็นส่วนผสมปกคลุมกันเข้าแล้วเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลต้นไม้ภูเขามีอายุยืนเท่านั้นเท่านั้นเรื่องของจิตแล้วไม่ปรากฏว่ามีอายุแค่ไหนกี่เดือนกี่ปีกี่วันเป็นความรู้สึกอยู่เช่นนั้นไม่ปรากฏว่าได้สูญสิ้นหรือสลายไปไหนเช่นเดียวกับธาตุทั้งหลายที่เป็นให้ปรากฏอยู่ฉะนั้นจิตจึงเป็นของที่มีคุณค่ามากซึ่งควรจะได้รับการอบรมให้ถูกตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยกตัวให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายนี้ไปเสียอย่างพระองค์ท่านจิตนั้นก็จะเป็นจิตที่ประเสริฐเลิศโลกทั้งที่จะอยู่ในโลกนี้ก็ตามหรือมีขันธ์กำลังครองตัวอยู่นี้ก็ตามจิตที่ได้ผ่านพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งความเพียรแล้วจะเป็นจิตที่พ้นจากขันธ์พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ท่านเรียกว่าสมมุติทั้งนั้นจิตที่พ้นจากเรื่องเหล่านี้แล้วท่านจึงให้ชื่อว่านิพพานังปรมังสุขขังจะเป็นสัพพาทิเสสนิพพานคือรู้นิพพานในขณะที่ขันธ์ยังมีอยู่ก็ตามจะเป็นอนุปาทิเสสนิพพานคือธาตุขันธ์ได้สลายลงไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติต้นล้วนก็ตามธรรมชาติทั้งสองนี้จะเป็นนิพพานอันเช่นเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันในจิตที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะครองขันธ์อยู่หรือจะผ่านขันธ์ไปแล้วจิตนั้นจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นอื่นไปได้นอกจากเรื่องของขันธ์หรือธาตุที่มีความมีส่วนผสมแต่กระจัดกระจายกันไปตามสภาพของเขาเท่านั้น
นี่แหละที่เรียกว่าธรรมวิเศษของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้วิเศษหรือบุคคลพิเศษเพราะจิตพิเศษเช่นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนจิตสามัญชนทั่วไปทั้งที่มีความรู้สึกอยู่ด้วยกันท่านให้ชื่อว่าจิตนี้เป็นวิสุทธิจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์แม้จะอยู่กับโลกก็ไม่ใช่โลกจะอยู่กับสิ่งใดก็ไม่ใช่สิ่งนั้นแต่เป็นวิสุทธิธรรมอยู่เช่นนั้นโดยธรรมชาติของตนดังนั้นขอทุกท่านได้มองดูเรื่องจิตใจของตนอย่าเห็นสิ่งใดที่มีคุณค่าว่ามีคุณค่ามากยิ่งกว่ากันแต่การแสวงหาสมบัติที่จะเป็นประโยชน์แก่ธาตุขันธ์และจิตใจให้รับความสะดวกสมายนั้นเป็นความชอบธรรมสำหรับโลกที่มีขันธ์ใครจะนิ่งนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องทำแต่เราจะทำสิ่งใดขอให้มีความรอบคอบต่อสิ่งนั้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องประดับจิตใจอย่าให้นำเข้ามาเป็นข้าศึกของใจและเหยียบย่ำจิตใจให้รับความชอกช้ำหรือกลายเป็นบอยของสิ่งเหล่านั้นไปเสียถ้าเป็นเช่นนั้นชื่อว่าใจนี้มีความโง่ต่อสิ่งทั้งหลายไม่สมกับสิ่งทั้งหลายเป็นสมบัติของใจการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร

ท่านรื่นเริงบันเทิงในข้อวัดปฏิบัติรื่นเริงบันเทิงในมรรคผลนิพพานที่ประจักษ์ใจอยู่แล้วก็มีมากที่กำลังทำความกระหยิ่มยิ้มย่องมุ่งมั่นต่อธรรมคือแดนพ้นทุกข์นั้นก็มีจำนวนมากข้อวัดปฏิบัติของท่านจึงกลมกลืนไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนอยู่กับแดนแห่งมรรคผลนิพพานทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีเวลาลดละความเคลื่อนไหวไปมาทางใดมีอัตมีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมติดตามรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอผลจึงปรากฏอยู่เรื่อยๆไม่ขาดวรรคขาดตอนว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์ตัดกิเลสออกจากจิตใจไปโดยลำดับลำดาผู้ที่กำลังก้าวเดินก็เบิกกว้างออกเพื่อมรรคเพื่อผลโดยตลอดด้วยความภาคเพียรไม่ลดละปล่อยวางข้อวัดปฏิบัติใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มีความเทิดทูนในข้อวัดปฏิบัตินั้นๆด้วยการปฏิบัติอย่างเต็มอกเต็มใจเพื่อก้าวเดินสู่จุดหมายปลายทางไม่มีลดละกิริยามารยาทและจิตใจของท่านจึงสง่างามไปด้วยมรรคด้วยผลตนเองก็ตำหนิตนเองไม่ได้เพราะความบกพร่องต่างๆที่ไม่ตั้งใจอย่างนี้ไม่มีหากจะตำหนิก็ตำหนิเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงโดยลำดับเท่านั้นในครั้งพุทธกาลจำนวนมากต่อมากท่านดำเนินกันอย่างนั้นถือมรรคถือผลเป็นทรัพย์สมบัติอันล้นค่าในวงพระศาสนาไม่ได้ถือสิ่งอื่นใดให้ยิ่งไปกว่าสมบัติอันล้นค่าที่จะพึงรู้พึงเห็นจากการปฏิบัติของตนการแนะนำสั่งสอนจึงง่ายเพราะพร้อมที่จะก้าวเดินพร้อมที่จะแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ผิดพลาดอยู่แล้วไม่ดื้อด้านหาญธรรมในสิ่งที่ทรงบัญญัติห้ามหรือทรงประกาศห้ามไว้ว่านั้นๆพร้อมที่จะดำเนินตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะมาจากสกุลใดก็ตามมีจิตมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์อย่างฝังลึกภายในจิตใจเพราะฉะนั้นท่านจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นสรณะอันสมบูรณ์ขึ้นมาภายในใจของท่านโดยลำดับลำดาจนมากลายเป็นสรณะของพวกเราได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่ทุกวันนี้เกิดมาจากความอุตสาห์พยายามของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตมีธรรมวินัยอันเดียวกันมรรคผลนิพพานติดแนบอยู่กับหลักศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วแบบเดียวกันกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรยิ่งหย่อนหรือห่างไกลกันกับสวากขาตธรรมแม้แต่น้อยในบรรดามรรคผลนิพพานที่จะพึงได้พึงถึงจากการปฏิบัติของตนที่ชอบด้วยธรรมขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าลดละปล่อยวางความภาคเพียร
เพื่อมรรคเพื่อผลอันเป็นธรรมล้นค่าไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วในโลกนี้เพียงได้เห็นกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้ในผลเบื้องต้นว่าสมถะธรรมเพียงเท่านั้นก็เอิบอิ่มภายในจิตใจลืมวันลืมคืนไปได้โดยไม่สงสัยเพราะจิตมีความสงบร่มเย็นจากกระแสของโลกที่มันพัดผันโลกเรื่อยมาทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุหาความสงบร่มเย็นภายในจิตใจและที่โปร่งวางไม่ได้เลยแต่พอได้มาบำเพ็ญได้ประสบพบเห็นก็ไปโดยลำดับมีกระแสแห่งธรรมในเบื้องต้นที่เป็นสมถะธรรมคือธรรมได้แก่ความสงบภายในจิตใจจากอารมณ์ทั้งหลายเพียงเท่านั้นใจก็มีความรื่นเริงบันเทิงมีหลักมีเกณฑ์มีที่อยู่ที่อาศัยถ้าว่าอาหารหวานคาวก็มีสมบูรณ์ตามขั้นแห่งธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นความอยู่ความเป็นไปทั้งหลายก็ไม่หิวไม่โหยไปตามกระแสของโลกที่กิเลสมันฉุดมันลากออกไปเช่นฉุดลากออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปจากใจเข้าสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อไฟอันที่กิเลสมันปรุงไว้เรียบร้อยแล้วให้เกิดความรักความชอบใจซึ่งก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งให้เกลียดให้ชังให้โกรธให้ไม่พอใจก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งๆซึ่งเป็นความไม่อิ่มพอด้วยกันทั้งสองข้างนั่นแหละความรักความชอบใจก็ไม่พอความเกลียดความโกรธก็ไม่พอนี่เป็นเรื่องของกิเลสสร้างขึ้นมาทำให้สัตว์ไม่มีความอิ่มพอได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่พอจิตได้รับความสงบร่มเย็นเพียงขั้นสมถะธรรมหรือสมาธิธรรมเพียงเท่านั้นก็พออยู่พอเป็นไปไม่หิวไม่กระหายทางด้านจิตใจจะออกไปในช่องนั้นช่องนี้คือช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องลิ้นช่องกายสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีความสงบร่มเย็นอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมคือความคือสมถะธรรมเพียงเท่านี้เราก็เห็นเป็นความแปลกจากโลกอยู่แล้วเพราะจิตใจของเราก็เป็นโลกดวงหนึ่งคนหนึ่งเหมือนกันกับโลกทั่วๆไปที่จะต้องเลยหมุนเป็นเกลียวไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสมันพัดผันแต่แล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ความสงบด้วยสมถะธรรมเป็นความอยู่เย็นเป็นสุขวันคืนเดือนปีลืมไปเพราะจิตไม่ยุ่งไม่เหยิงกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดก็ตามในโลกนี้จิตไม่ไปยุ่งทั้งนั้นเป็นจิตที่อิ่มตัวอยู่กับความสงบเย็นใจแม้จะยังละไม่ได้ก็ไม่วุ่นวายไม่สายแสไม่ดิ้นรนไม่ถูกผลักดันเหมือนแต่ก่อนที่ไม่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัย นี่เพียงสมถะธรรมเท่านั้นสมณะของเราก็เรียกว่ามีสมบัติพอครองตัวได้เพื่อจะก้าวขึ้นสู่สมบัติอันใหญ่หลวงและเลิศเลอในวาระต่อไปด้วยการปฏิบัติของตนของตนผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเห็นสมบัติใดที่เคยผ่านมาแล้วในโลกนี้ว่าจะมีความยิ่งไปกว่าสมบัติเรียกว่าธรรมสมบัติเหล่านี้ตั้งแต่สมาธิสมบัติขึ้นไปพยายามตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติขอให้เชื่อเถิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นองค์หลอกลวงสัตว์โลกพระองค์ทรงไว้แล้วในบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลกนี้ไม่มีธรรมส่วนใดแง่ใดที่พระองค์จะไม่ได้ผ่านและไม่ได้ทรงไว้แล้วแล้วมาสอนโลกแบบเปล่าๆอย่างนั้นไม่มีทรงสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำถอดออกมาจากพระทัยสั่งสอน
โดยไม่มีข้อปิดบังลี้ลับเปิดเผยไปตามหลักความจริงทั้งภายนอกภายในไม่มีที่สงสัยเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้บวชเป็นพระเป็นเณรในได้เข้าช่องในภาคปฏิบัตินี้ด้วยแล้วก็นับว่าเป็นบุญกุศลวาสนาบารมีของเราและได้รับว่าจากครูจากอาจารย์ซึ่งสมัยทุกวันนี้ก็ยังพอหาได้แม้จะเป็นของหายากก็ตามผู้ชี้แนะแนวทางให้ยังมีอยู่เราควรจะมีแก่ใจที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในเวลาเช่นนี้นี่ได้กล่าวเบื้องต้นว่าเพียงสมบัติที่ได้ครองในเบื้องต้นแห่งเพศของพระเพศของปฏิบัติเราคือสมาธิธรรมสมถะธรรมเพียงเท่านี้เราก็มีหลักมีเกณฑ์มีฝั่งมีฝาพออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากเหมือนกับแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เคยครองธรรมประเภทนี้แล้วขอให้ก้าวเดินต่อไปด้วยข้อวัดปฏิบัติอย่าลดละความภาคเพียรสมาธิที่ยังไม่เกิดไม่มีพยายามทำให้เกิดให้มีจนได้อย่าลดละถอยหลังเป็นอันขาดจะเสียชาติแห่งความเป็นสักกายบุตรลูกศิษย์ตถาคตด้วยความเป็นพระเป็นเนรเป็นนักปฏิบัติพยายามตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเอาจนให้เอาจนได้สมาธิความฟุ้งซ่านนั้นเป็นข้าศึกกับความสงบจงพยายามตัดความฟุ้งซ่านเข้าสู่จุดเดียวเช่นผู้ฝึกหัดอบรมสมาธิในเบื้องต้นก็อย่าได้ปล่อยอย่าได้วางคำบริกรรมไปไหนให้ติดแนบกับใจอยู่ตลอดเวลาข้าศึกทั้งหลายจะไม่มีช่องมีทางออกได้เพราะจิตไม่ว่างจากธรรมถ้าว่างจากธรรมเมื่อไรกิเลสก็อัดแน่นขึ้นมาภายในจิตใจเพราะกิเลสมีอยู่แล้วภายในใจของเราทุกรูปทุกนามจึงต้องใช้อุบายวิธีต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งคือคำบริกรรมสำหรับผู้ที่ฝึกหัดไปเบื้องต้นยังไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีสมถะธรรมสมาธิธรรมตรงในเน้นหนักในความในคำบริกรรมให้มากอยู่ไหนไปไหนก็ตามอย่าให้เผลอให้อยู่กับธรรมนี้กิเลสจะไม่มีทางออกเพ่นพ่านเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วใจก็จะได้รับความสงบลงเพราะคำบริกรรมนี้แม้จะเป็นสังขารความคิดความปรุงแต่ก็เป็นสังขารเพื่อความระงับดับทุกข์โดยความเป็นมรรคระงับดับความฟุ้งซ่านลำคาญก็เท่ากับระงับทุกข์ไปในตัวเพราะความฟุ้งซ่านเป็นเครื่องสร้างหรือเป็นธรรมชาติที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราเมื่อใจของเรามีความสงบด้วยอำนาจแห่งการบีบบังคับกิเลสไม่ให้มันคิดออกในช่องเดียวกันกับคำบริกรรมโดยถือคำบริกรรมเป็นสำคัญแล้วจิตของเรายังไงก็ไม่พ้นที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบจนได้แต่อุบายที่จะทำใจให้เป็นความสงบนี้เกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์อีกด้วยสำหรับที่เคยได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นบางทีตั้งไม่อยู่เพราะธาตุขันธ์มีกำลังมากกำลังของธาตุของขันธ์มากก็เท่ากับกิเลสมีเครื่องมือเสริมตัวได้เป็นอย่างดีแล้วรวดเร็วต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกเรียกว่าเป็นภัยจะชอบคิดชอบอ่านชอบปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วจะเข้าสู่ความสงบไม่ได้เราก็ต้องผ่อนผันชั้นยาวในสิ่งที่มันจะเสริมเช่นอาหารการบริโภคฉันไปมากมันเป็นได้จริงๆไม่สงสัยผมเคยดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาเป็นเครื่องยืนยันท่านผู้ฟังทั้งหลาย จำต้องได้ลด สิ่งเหล่านี้ลงเพื่อสติจะตั้งได้พอสติตั้งได้แล้วจิตจะสงบได้เมื่อจิตสงบได้แล้วนั่นล่ะเป็นต้นทุนพออยู่พอเป็นพอไปอยู่ที่ไหนก็สบายลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนอยู่กับความสงบแน่วอยู่อย่างนั้นได้สบายสบาย
นี่คือผู้มีต้นทุนในเบื้องต้นถ้าไม่นอนใจเสียไม่ลืมตัวอยู่ในสมาธินั้นเสียก้าวออกสู่ปัญญาแล้วก็จะก้าวเดินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจิตมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายไม่ถลายถลายไปนอกลู่นอกทางใช้ให้พิจารณาทางด้านปัญญาในแง่ใดมุมใดก็ปฏิบัติตามแง่นั้นมุมนั้นเพราะไม่หิวโหยในอารมณ์ภายนอกเนื่องจากความอิ่มตัวแล้วในอารมณ์ด้วยสมถะธรรมพิจารณาแยกแยะดูสรรพางร่างกายของเราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะใหญ่จะหนาแน่นมั่นคงยิ่งกว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายของเขาของเราอันนี้แน่นหนามากคือประกอบกับกิเลสมันไม่ยอมให้สัตว์โลกทั้งหลายพินิจพิจารณาไม่สนใจกับสิ่งนี้นอกจากจะให้ส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ไปด้วยความจอมปลอมเท่านั้นโลกทั้งหลายจึงปิดกันได้งอมแงมเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้และไม่มีขอบเขตที่จะต้องติดในการต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะแก้เพื่อจะถอดถอนตนเองให้รู้ตามหลักความเป็นจริงจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหลังจากจิตออกจากความสงบแล้วและความสงบนั้นจะเป็นสงบขั้นใดก็ตามควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆได้เป็นอย่างดีนำสติปัญญานี้ออกพินิจพิจารณาสกุลร่างกายท่านแสดงไว้เป็นงานอันสำคัญคือขึ้นเกสาโลมานขาทันตาแตโจแปลว่าผมขนเล็บฟันหนังหนังหุ้มห่อโดยรอบไปหมดทั้งร่างกายพอถึงหนังแล้วก็หยุดเนื่องจากเวลามีน้อยให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปพิจารณาพินิจพิจารณาต่อไปในการภายหลังท่านจึงสอนไว้เพียงเท่านี้ซึ่งก็ครอบหมดทั้งร่างนี้แล้วเพราะหนังเป็นประโยคใหญ่โตหุ้มห่อไปได้หมดหลอกไปได้หมดทั่วสรรพางร่างกายไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังไม่ว่าสูงว่าต่ำหนังนี่รอบด้านแต่นี่ผิวพรรณวรรณะเป็นอย่างไรอย่างไรกิเลสจะมาเสี้ยมมาสอนมาปรุงมาแต่งขึ้นใหม่ให้เป็นของสวยคงของงามผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งอะไรก็แน่นหนามันคงไปหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมแล้วให้พิจารณาดูตั้งแต่ผิวของหนังนี้เป็นอย่างไรนี่ผิวของหนังก็คือผิวของที่เหงือกที่ใครเนี่ยหนักเข้าไปดึกเข้าไปกว่านั้นก็เป็นสิ่งสกปรกโสโครกนะครับผมก็เกิดขึ้นมาจากสถานที่สกปรกโสโครกตั้งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นขนและฟันเหมือนกันหมดมีตั้งแต่สิ่งที่อยู่คุกเคล้าอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งนั้นแล้วแยกเข้าไปจากหนังนี่แล้วเข้าไปถึงร่างกายทุกส่วนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อหนังไม่มีหุ้มห่ออยู่แล้วเป็นอย่างไรมนุษย์เราเรียกกันได้ไหมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราจะสันกันได้ลงคอไหมว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรของน่ารักใคร่ชอบใจเสียสันกันไม่ได้ลงคอเลยเพราะหนังออกแล้วไร้ค่าไปในทันทีทันใดแล้วยิ่งพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นถึงอาการ32เลยแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนานี่คือปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนบีบบังคับปัญญาให้พิจารณาตามนี้นี่เป็นทางถูกต้องดีงามในเรื่องของกิเลสมันจะฝืนตลอดเวลาฝืนไม่ให้คิดไม่ให้แต่งอย่างนี้ให้แต่งเป็นตามเรื่องของกิเลสถึงจะเน่าเฟะขนาดไหนกิเลสมันบอกว่าสวยว่างามใจของเราก็เชื่อได้ง่ายเพราะมันเคยเสี่ยมสอนมามากต่อมากแล้วนี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาเพียงแยกแยะเท่านี้ผู้ฟังทั้งหลายก็ควรจะเอาไปพินิจพิจารณาแยกแยะตนเองออกไปด้วยความละเอียดละอออันเป็นอัตยาศัยของตนแต่ละรายละลายให้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดที่มันเสียดแทงจิตใจของเรานี้เราจะได้
เหมือนกับถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากการพิจารณาเห็นด้วยความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วจิตใจจะปล่อยวางเข้ามานี่ท่านเรียกว่าปัญญาการพิจารณาไม่นับเวล่ำเวลาไม่นับเที่ยวกี่เที่ยวก็ตามหลายตลบทบทวนเอาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเรียกว่าซึ้งไม่ใช่เข้าใจด้วยสัญญาอารมณ์เฉยๆเข้าใจด้วยปัญญาจริงๆมีความซึ้งละเอียดอ่อนมากทีเดียวเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงโดยไม่คาดไม่ฝันนั่นแหละนั่นท่านเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาน้ำตาร่วงเพราะอะไรเกิดความสลดสังเวชตัวเองซึ่งเคยยึดเคยถือมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเฉพาะในภพนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งเขาทั้งเราทั้งโลกดินแดนติดกันทั้งนั้นไม่ยกเว้นว่ารายใดจะไม่ติดนอกจากผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นติดกันหมดเมื่อพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนี่หลายตลบทบทวนจิตย่อมอิ่มพอเองไม่มีใครบอกก็รู้พิจารณาจนเป็นที่เข้าใจทุกแง่ทุกมุมแล้วหายสงสัยจิตย่อมปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพอนะจิตพอแล้วย่อมหมดการพิจารณาจะพิจารณาไปหาอะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางแล้วนั่นเรื่องสัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมหากเป็นไปเองเป็นไปด้วยกันตั้งแต่เวลาพิจารณารูปธรรมคือร่างกายนี้ประสับประสานกันไปเรื่อยๆเป็นหลักธรรมชาติที่จะบอกใครไม่ได้หากรู้เองสำหรับผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายดังกล่าวมานี้เวลาจะเป็นนามธรรมล้วนๆนั้นก็มีหลังจากพิจารณาร่างกายนี้จนหมดปัญหาทุกด้านทุกทางแล้วจิตปล่อยวางก็สัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนามีทั้งภายนอกภายในภายนอกได้แก่ร่างกายภายในได้แก่จิตใจสัญญาความจำได้หมายรู้หมายไปเรื่องอะไรอะไรก็คือสัญญานะสังขารปรุงเรื่องอะไรก็คือสังขารคืออาการของจิตเป็นขันเป็นขันเป็นหมวดเป็นกองวิญญาณการรับทราบสิ่งทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่าวิญญาณรับทราบแยบแยบแยบแยบแล้วก็ดับไปดับไปการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ลงในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พิจารณาในเบื้องต้นนั้นมีอสุภะอสุพังเป็นหลักใหญ่แล้วก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเสริมกันไปในตัวของผู้พิจารณานั่นแหละหากรู้เองสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายหากเคลือบแฝงไปนั่นแหละระหว่างอนิจจังทุกขังอนัตตากับอสุภะอสุพังไม่ใช่จะเป็นเฉพาะอสุภะอสุพังอย่างเดียวยังมีไตรลักษณ์แทรกเข้าไปด้วยพอถึงนามมาทำแล้วมักจะเป็นไตรลักษณ์ล้วนๆเพราะร่างกายไม่เกี่ยวข้องกันแล้วก็พิจารณาให้ชัดเจนลงไปอย่างเดียวกันนี้จิตย่อมจะปล่อยวางยึดจิตย่อมจะรู้เท่าทันในอาการทั้ง4นี่คืออาการแน่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่รู้แต่ว่าเป็นเราเป็นของเราหมดทั้งร่างกายนี่แหละตายแล้วก็ยังว่าเราตายอีกนั่นดูสินะมีจิตเท่านั้นเข้าไปรับผิดชอบในร่างกายเหล่านี้ที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตนี่แหละเป็นผู้รับผิดชอบสร้างไปในที่ต่างๆของร่างกายไม่ใช่ตัวจริงเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจิตย่อมปล่อยวางหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปโดยลำดับโดยไม่มีใครบังคับบัญชาหากรู้เป็นปัจจตังหรือสันทิฏฐิโกสำหรับผู้พิจารณาพอในเงื่อนใดเงื่อนใดแล้วย่อมจะขยับขยายไปในส่วนที่ยังสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แล้วพิจารณาตามความสัมผัสสัมพันธ์อันเป็นเชื้อไฟก็ถูกตปธรรมได้แก่สติปัญญานั่นเหมือนไฟลุกลามเข้าไปตามนั้นตามนั้นสุดท้ายก็เข้าสู่จุดใหญ่อันเรียกว่าจิตตอวิชชาเพราะปล่อยไปหมดแล้วจะพิจารณาอะไรเจ้าของรู้ทันรู้ทันทุกอย่างรู้เท่าทุกอย่างปล่อยวางเข้าไปตามลำดับหดด้นเข้าไปย่นเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่หมายอันใหญ่โตแล้วสติปัญญาก็พิจารณาเช่นเดียวกันอะไรสัมผัสสัมพันธ์อะไรผ่านสติปัญญาต้องพิจารณาไปยึดไปเหนี่ยวไป
นอนใจไม่ได้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับสติปัญญาต้องพิจารณาให้หมดหลักของการปฏิบัติเว้นไม่ได้เลยอะไรผ่านต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันอย่างชัดเจนชัดเจนเมื่อพอตัวแล้วก็กระจ่างแจ้งขึ้นภายในนั้นสันทิฟิโกวาระสุดท้ายประกาศป้างขึ้นมาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์ถามพระองค์อะไรคำสอนสอนไว้เพื่อจุดนี้แท้เพื่อให้เห็นเพื่อให้รู้สิ่งนี้แท้ๆเมื่อรู้แล้วจะไปถามพระองค์อีกอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของแน่ของจริงมาแล้วตลอดเวลาจึงเรียกว่าสวัสขาโตภควตาธรรมโมเมื่อเดินก้าวเดินเข้าไปสู่จุดนั้นก็เป็นของจริงของจริงตามหลักที่ทรงสอนตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วแล้วเปิดขึ้นมาก็จางภายในจิตใจแล้วถามพระพุทธเจ้าทำไมนี่เลยที่ว่าสมบัติอันล้นค่าผู้ปฏิบัติได้เริ่มชมมาตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมปัญญาธรรมมีความสง่างามมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวเท่าไรจิตยิ่งมีความสะอาดผ่องใสจิตยิ่งมีความละเอียดละออคล่องตัวไปโดยลำดับผิดกับอยู่ในวงสมาธิเป็นไหนไหนเนี่ยจนกระทั่งก้าวเข้าสู่จุดยุติในวาระสุดท้ายนั่นเป็นธรรมะอันสมบูรณ์แบบแล้วเต็มที่อยู่ในวงแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีท่านทรงชมธรรมเหล่านี้โดยลำดับลำลาจนถึงมุตติหลุดพ้นกระจ่างแจ้งภายในพระทัยแล้วจึงได้นำธรรมนี้มาสั่งสอนโลกเรื่อยมาธรรมไม่มีความคำว่าเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าสวัคขาตธรรมชอบมาโดยลำดับลำดาขอให้ปฏิบัติตามนี้เถิดอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะถึงจุดหมายปลายทางตามที่ทรงสอนไว้พวกเราทั้งหลายการพูดปฏิบัติอย่านอนใจอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่เลิศเลอยิ่งกว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้นี่แหละคือที่ท่านเรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในวงอริยสัจคือกายกับใจของเรานี่แหละให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องแม่นยำอย่าเห็นสิ่งใดเป็นที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้ไม่มีในโลกกธาตุนี้มีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นนอกจากนี้ไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นที่นอนใจตายใจนอกจากจะไปให้มันพัดผันนอนแหลกเป็นจุนที่จุนไปเท่านั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าตั้งใจดำเนินตามนี้แล้วไม่ว่าครั้งนั้นครั้งนี้สัจธรรมเป็นอันเดียวกันเป็นอากาลิโกไม่เคยเรียวเคยแหลมในครั้งใดครั้งใดมาทุกข์ก็มีอยู่ในใจสมุทัยมีอยู่ในใจมรรคบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในใจต้องมีเพราะสวัคขาตธรรมเหมือนกันนิโรธความดับทุกข์ดับที่ใจสิ้นจากทุกข์ทั้งหลายสิ้นที่ใจสิ้นกิเลสทั้งหลายสิ้นที่ใจเป็นสวัคขาตธรรมด้วยกันหมดไม่มีอะไรย่อหย่อนต่างกันเลยจึงไม่เป็นที่น่าวิตกวิจารณ์ในการประพฤติปฏิบัติตัวของเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี่คือธรรมสมบัติอันล้นค่าที่จะเกิดจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่เป็นอย่างอื่นขอให้ดำเนินตัวดำเนินก้าวเดินตามหลักความเพียรที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยดีนั้นเถิดจะได้ชมมักชมผลดังที่กล่าวมานี้ภายในหัวใจดวงเดียวเท่านี้พอหมดทั้งโลกเลยขอให้เข้าถึงใจใจที่หิวที่หอยก็เพราะกิเลสเข้าแทรกเข้าสิงกิเลสเข้าเป็นเจ้าตัวการอยู่ภายในนั้นมีมากเท่าไรก็เกิดความหิวโหยมากไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดมีความหิวความโหยความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเหมือนกันหมดส่วนร่างกายนั้นอาจแตกต่างกันบ้างเช่นทำการทำงานมีหนักมีเบาต่างกันส่วนใจนี้แบกของทุกข์เหมือนกันหมดไม่ได้ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดฐานะใดก็ตามแบกกองทุกข์ซึ่งกิเลสสร้างขึ้นมานี้แบกเหมือนกันหมดเพราะกิเลสมันจะผลิตออกมาให้เกิดความโลภนั่นความโลภเป็นความหิวแล้วอยากได้แล้วมีความโลภมากเท่าไหร่ความอยากความทะเยอทะยานความทุกข์ยิ่งมากขึ้นเป็นลำดับมีได้ในหัวใจของคนทุกชั้น
ธรรมชาติอันนี้ไม่เว้นความโกรธนี่ก็เหมือนกันมีได้ด้วยกันไม่มีเว้นฐานะสูงต่ำเพราะนั่นเป็นเพียงสมมุติลมปากว่ากันไปเฉยๆหลักธรรมชาตินี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรโลภต้องเป็นโลภกิเลสต้องเป็นกิเลสว่างั้นเลยแสดงออกมาทางความโลภต้องโลภกิริยาเข้ามันแสดงออกมาแสดงมาเป็นความโกรธต้องโกรธแสดงมาทางราคะตัณหาก็ทำให้ดีดให้ดิ้นไม่มีเมืองพอได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอยิ่งกระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะไฟได้เชื้อแล้วย่อมแสดงเปลวตลอดหามาเท่าไรก็ไม่พอเท่าไรก็ไม่พอนั่นแหละเป็นกองทุกข์กองทุกข์ตลอดไปเลยท่านจึงสอนให้ละให้วางสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นไฟอยู่กับหัวใจใดก็เป็นไฟทั้งนั้นไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดแม้แต่สัตว์บริสารเขาก็มีเหมือนกันเพราะกิเลสอยู่กับใจด้วยกันไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกชาติใดวรรณะใดเป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนมันออกเสียจากหัวใจแล้วจะหาความสุขไม่เจอโปร่งที่ไหนโปร่งไม่ได้มีแต่กองทุกข์มีแต่กองทุกข์ไปพบใดชาติใดก็มีแต่กิเลสไปเป็นผู้บงการทุกสิ่งทุกอย่างบังคับบัญชารีดไถหัวใจนี้ตลอดหาความสุขที่ไหนมีเพราะอิสระไม่มีภายในจิตใจเมื่อได้ชำระซักฟอกกำจัดสิ่งที่เป็นภัยนี้ออกได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ไหนสบายหมดนี่ไม่ขึ้นกับอะไรใครจะชมก็ตามใครจะตำหนิก็ตามนั่นเป็นเพียงลมปากเพียงเท่านั้นหลักธรรมชาติแท้พอตัวอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกแล้วไม่จำต้องดีดดิ้นหาอะไรอีกแล้วจึงเรียกว่าพอนั่นความไม่พอก็คือเรื่องของกิเลสนั่นแหละมีมากมีเท่าในมีน้อยทำให้หิวให้โหยให้กระหายอยู่นั่นแหละมีมากมีน้อยสร้างกองทุกข์แฝงอยู่ตลอดเวลานั่นทั้งหมดซะจริงๆแล้วอยู่ไหนสบายหมดตายก็ไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยในธาตุในขันธ์เพราะพิจารณารอบครอบหมดแล้วธาตุขันธ์นี่คืออะไรแน่กับดินน้ำลมไฟคำว่ารูปนี่ก็คือดินน้ำลมไฟอยู่ในตัวของเราเองมันก็คือดินน้ำลมไฟสลายลงไปมันก็คือดินน้ำลมไฟสลายตัวของมันมันไม่รับทราบไม่มีความหมายอะไรกับตัวของเราและไม่มีความหมายอะไรกับตัวมันเองจิตเราหักดิ้นรนกัดแกว่งไปกับมันเพราะความลุ่มหลงนี่เท่านั้นจึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของเราโดยไม่ได้มีอะไรในขันแม้ขันจะเจ็บปวดแสบร้อนนั้นนี้เขาก็ไม่มีความหมายในตัวของเขาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นทุกข์เขาเดือดร้อนผู้ที่รู้ว่าทุกข์ว่าเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับความทุกข์ความทรมานก็คือใจผู้ดุ่มหลงนี่แหละไม่ใช่ผู้อื่นใดทั้งนั้นจึงต้องพิจารณาใจนี้ให้รอบคอบเมื่อพิจารณาใจรอบแล้วรอบหมดไม่มีอะไรเข้ามายุแย่ก่อกวนได้อีกเลยตั้งแต่ขณะที่กิเลสได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจนับตั้งแต่ขณะนั้นแล้วไม่ต้องซ้ำหนเดียวเท่านั้นพอพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์ก็ดีเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมพึงเดียวเท่านั้นพอแล้วตลอดอนันตกาลไม่มีคำว่าซ้ำซ้ำสักๆเหมือนสิ่งอื่นใดนี่เมื่อถึงขั้นพอตัวพออย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอกุปะธรรมหาความกำเริบไม่ได้แล้วผู้นี้อยู่ไหนได้สบายสบายเป็นก็เท่ากันกับตายตายเท่ากันกับเป็นเพราะธรรมชาตินั้นไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามความเป็นความตายอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนเรื่องธาตุขันธ์มันแปรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละจึงเรียกว่าอนิจจังอนิจจังนอนหลับครอกๆอยู่มันก็แปรตื่นขึ้นมาก็แปรอะไรๆแปรทั้งนั้นเอียบทเคลื่อนไหวไปไหนไม่เคลื่อนไหวไปไหนความแปรแปรอยู่งั้นความทุกข์ทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะอนัตตาบีบอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าไม่ใช่เรื่องใครของใครทั้งนั้นเป็นเรื่องหลักธรรมชาติของเขาเองไปถือไปยึดเขามันก็หนักตัวเองเมื่อปล่อยวางเสียได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ไปยึดไปถือแสนสบายเท่านั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมเราจะหาความสุขจากสิ่งใดในโลกนี้พากันพิจารณาให้ดีต่างคนต่างเสาะต่างคนต่างแสวงมาตั้งแม้แต่สัตว์เขาก็ยังต้องเสาะต้องแสวงหาความสุขความสบายหาความอิ่มน้ำสำราญทางท้องทางปากการอยู่การกินการที่หลับที่นอนที่อาศัย
เขาก็วิ่งเต้นขวนขวายตลอดถึงมนุษย์เรายิ่งตัวสำคัญมากมีแล้วก็เหมือนไม่มีความหิวความโหยมันพาให้ดิ้นให้รนกวัดแกว่งให้ทะเยอทะยานอยากไม่หยุดไม่ถอยคว้านั้นคว้านี้ได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็ไม่พอใจยังอยากได้อีกอยากได้อีกสุดท้ายก็ตายทิ้งเปล่าไม่เห็นได้ความสมหวังอะไรมาติดเนื้อติดตัวติดใจบ้างเลยนั่นเป็นยังไงในโลกนี้ใครมีความสุขอย่าไปมองเผินๆมองแบบกิเลสแล้วไม่เจอจะดิ้นรนไปเรื่อยๆเห็นเขามั่งเขามีดีเด่นแล้วก็ดีดดิ้นกับเขาอยากมั่งอยากมีทั้งที่ตัวจนยิ่งกว่าหมาขี้เรือนแล้วผู้มีก็จะเข้าใจว่าจะมีความสุขความสบายกิเลสไม่ได้ขึ้นกับใครมีก็เป็นเครื่องพูดเอาเฉยมีนั้นมีนี้จิตไปเกาะกับสิ่งนั้นจิตไปเกาะกับสมบัตินี้จิตไปเกาะกับเงินกับทองกับข้าวของบริษัทบริวารว่าตัวมีนั้นมีนี้ไปแอบไปอิงเพราะตัวไม่ตั้งตัวไม่ได้ต้องไปหาเกาะหาติดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะนั้นก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสิ่งนั้นพังเดี๋ยวสิ่งนี้พังสุดท้ายเจ้าของก็พังไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรผิดหวังไหมล่ะพิจารณาสิเอาพิจารณาให้มันถึงเหตุถึงผลของมันแล้วจะไม่ได้อาศัยอะไรจิตพอตัวแล้วหมดไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรอะไรจะมีเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินก็ตามนั่นคือนั่นนี่คือนี่นั่นธรรมชาติที่บริสุทธิ์และพอตัวอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะให้มากยิ่งกว่านั้นได้และลดลงไปก็มาได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติท่านเรียกว่าอฐานะเป็นอย่างใดแม้แล้วธรรมนี่แหละคือธรรมอัศจรรย์ของโลกเหนือโลกคือธรรมอันนี้นอกนั้นไม่เห็นอะไรมีอัศจรรย์ดีกับมันดิ้นกับมันเท่าไหร่ยิ่งเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดเวลาถ้าผู้โง่เขลาบ่ปัญญาเท่าไหร่ก็ยิ่งลืมเนื้อลืมตัวมีทรัพย์สมบัติเงินทองก็ของยศศักดิ์สมภารสิ่งคามบริวารมากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความลืมตัวมากลืมตัวมากยิ่งหนาแน่นเข้ามากหนาแน่นเข้ามากสร้างแต่บาปแต่กรรมด้วยอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมภารที่เสกสรรปัญญาขึ้นมานั่นแหละมันพาให้สร้างบาปสร้างกรรมให้สัตว์ทั้งหลายลืมเนื้อลืมตัวแล้วสร้างแต่บาปแต่กรรมแทนที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะความมั่งมีของตนเพราะความมียศถาบรรดาศักดิ์ของตนกลับไปสร้างแต่บาปแต่กรรมยิ่งเลวยิ่งกว่าคนที่เขาไม่มีฐานะอย่างนั้นซะอีกนี่เพราะเขาไม่ลืมตัวเขาไม่มีเอาอะไรมาลืมตัวไม่เย่อหยิ่งจองหองนี่ธรรมชาตินั้นทำให้คนเย่อหยิ่งจองหองได้นะเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละเราให้รู้แล้วทีนี้จะหาที่ไหนความสุขอ้าวพิจารณาสิโลกธาตุนี้กว้างแสนกว้างมันเป็นแหล่งแห่งกองทุกข์ทั้งนั้นเป็นดวนจำครอบงำสัตว์ทวโลกอยู่ในนี้มันครอบงำไว้หมดเลยนอกจากนั้นยังมีแดนพิเศษที่จะให้สัตว์ทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานเช่นนรกนี่นรกก็อยู่ในแดนโลกธาตุแดนสมมุตินี่เองนอกสมมุติไปแล้วนรกไม่มีพระนิพพานเอาสมมุติไปที่ไหนไม่มีไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ไม่มีนิพพานท่านก็ไม่หยุดนั่นมีอยู่ในโลกอันนี้ทั้งเท่านั้นแหละที่ทำสัตว์ทั้งหลายให้ดิ้นรนกระวนกระวายเกิดภพใดก็ตามไม่นอกเหนือไปจากใจภพนี้ต้องเกิดในภพนั้นภูมินี้ลงนรกก็อยู่ในใจภพนี้เองจะไปที่ไหนนี่ไหนความสุขมีอยู่ที่ไหนพิจารณาสิพิจารณาให้ละเอียดละออนักปฏิบัติไม่พิจารณาไม่มีใครพิจารณานักปฏิบัติไม่ใคร่ครวญไม่มีใครใคร่ครวญและความละเอียดละอออยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมเพราะธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดละออสูงมากจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกคือละเอียดละออนเหนือโลกทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างผู้ปฏิบัติตามนั้นต้องได้ความละเอียดละออออกมาพินิจพิจัยใคร่ควรดูในแง่สมมุติต่างๆที่มีครอบโลกธาตุอยู่นี้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดแล้วทำไมมันจะปล่อยวางไม่ได้เมื่อมันได้เห็นชัดเจนไปแล้วที่ไหนก็ไม่มีที่ปล่อยที่วางเรื่องสมมุติมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันอยู่ทั่วโลกดินแดนใครยังหาว่าที่ไหนว่าจะดีอีกด้านไหนเกาะไหนมีแต่เกาะฟืนเกาะไฟทั้งนั้นมีธรรมเท่านั้นที่จะยังผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจถ้าหากว่ายังไม่ได้สิ้นจากภพจากชาติอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี้แม้จะเกิดในใจภพนี้ก็ตามความสุขของคนมีบุญต่างกันความเป็นอยู่ความเกิดสถานที่ต่างๆเครื่องเสวยของ
ผู้มีบุญย่อมต่างกันกับคนผู้มีบาปอยู่มากมายและยิ่งสร้างบุญสร้างกุศลมากเท่าไรก็ยิ่งละเอียดละออสุดท้ายก็บุญนั่นแหละเป็นเครื่องหนุนให้หลุดพ้นจากทุกข์ตัดปัญหาแห่งความเกิดตายอันเป็นกองขังนี้เสียได้ตายภพนี่แหละตายจักรวาลหรือตายโลกธาตุนี่แหละคือเรือนจำสำหรับขังจัดทั้งหลายผู้มีกิเลสให้เกิดแก่เก็บตายหมุนเวียนไปมาอยู่ในนี้ออกจากนี้ไม่ได้เต็มอยู่ภายในนี้สัตว์โลกจึงไม่ได้ว่างเว้นจากความมีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดชนิดใดเต็มกันอยู่ในนี้นะพิจารณาที่ว่ากิเลสมันหลอกว่าตายแล้วสูญพิจารณาอีกสิในข้อนี้ถ้าสูญในโลกธาตุนี้มันทำไมไม่ว่างจากสัตว์จากบุคคลจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่เต็มโลกธาตุนี้เรามันเป็นยังไงนั่นทั้งเพียงตอนนี้เราก็คิดได้ถ้าจะคิดแต่มันไม่คิดนั่นสิมันยอมไม่กิเลสเป่าล้มละนาวไปหมดยิ่งพูดว่าสำคัญว่าบาปไม่มีบุญไม่มีพวกนี้พวกสนุกสร้างบาปสร้างกรรมทั้งนั้นแหละแล้วก่อกวยเอาแต่กองฟืนกองไฟเผาไหม้ตนเองเวลาตายไปแล้วมันไม่สูญนะสิก็ไปจมในนรกนั่นสายเกินไปแล้วสายเกินแก้แล้วเป็นยังไงพอพ้นจากนรกเมื่อไรจะพ้นกี่กับกี่กันกว่าจะพ้นขึ้นมาได้ลืมไปอีกแล้วลืมไปอีกแล้วกิเลสมันบีบบังคับได้ทุกแง่ทุกมุมตามันไม่ทันถ้ามันมีธรรมให้ตามถ้ามีธรรมโมปฏิโปสว่างจ้าขึ้นภายในจิตใจเอาปิดกิเลสจะปิดเถอะว่างั้นเลยกิเลสตัวไหนมันกล้าหาญจะมาปิดขาดสะบั้นลงจากหัวใจหมดแล้วทำไมจะไม่สนุกถ้าว่าจะสนุกมองกิเลสนะมองโลกธาตุนี่ใครจะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมหรือสว่างจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วนี่แดนแห่งความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตรงนี้เรามันเรียนไม่ถึงนั่นสิเรียนก็ได้แต่ความจดความจำมาเรียนก็เป็นวิชาของกิเลสเสียเอามาก็มาทะนงตัวเองเสียมาทำลายตัวเองอีกแบบนึงเรียนมากเรียนน้อยเรียนอยู่ในเรือนจำไปว่าไงวิชาในเรือนจำความรู้ในเรือนจำแล้วจะเอามาแก้กิเลสได้ไงก็เป็นความรู้ของกิเลสผิดท่ายนี่นั่นเมื่อมันผิดท่ายแล้วเราก็เอามาใช้แล้วก็มาทะนงตัวก็เป็นกิเลสอีกชั้นหนึ่งเรื่อยไปไม่ใช่วิชาวิมุตติหลุดพ้นโลกุตตรธรรมนั่นคือวิชาดูหัวตัดหัวปอดของกิเลสให้มันเห็นกระจ่างแจ้งไปสมุดตลอดถึงสัตว์โลกที่เกิดอยู่ในภพใดภูมิใดเสวยกันทั่วโลกดินแดนไม่มีเวลาว่างทั้งน้ำทั้งบกทั้งพื้นมนุษย์และนอกจากภูมิของมนุษย์ไปเต็มไปด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมต่างๆนานานี่หาช่องว่างได้ที่ไหนแล้วสัตว์มันสูญที่ตรงไหนพิจารณาสิเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วกิเลสมันไม่ให้เห็นนี่ว่าไงคนจึงได้ทำบาปทำกรรมจิตใจมันหมด

บริสุทธิ์ก็เข้ากันได้กับนิพพานเที่ยงอนันตการไม่มีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมุติอะไรไม่มีทั้งนั้นคืออะไรนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์มีมุตหลุดพ้นแล้วเท่านั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเราจะหาที่ไหนอีกความเลือดเลอถอนหรือขนสัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งพ้นจากทุกข์เรายังไม่เห็นความวิเศษของธรรมอยู่แล้วเราจะเห็นวิเศษเห็นอะไรเป็นวิเศษกิเลสมีตั้งแต่ดึงลากลงมาสู่ภพสู่ชาติสู่ความเกิดแก่เจ็บตายตกนรกหมกไหม้มีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นผู้พาให้เป็นไปธรรมท่านไม่ได้พาเป็นไปอย่างนั้นแล้วเรายังเห็นกิเลสว่าเป็นของดิบของดียังเพลิดยังเพลินกับมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอยิ่งเป็นนักพระนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นยังไงเลวไหมมนุษย์พระเราเนี่ยวิจารณ์ให้ดีตั้งปัญหาถามเจ้าของเข้าไปสิแล้วนี่มาอยู่เฉยๆได้หรือกินข้าวเขาทุกวันทุกวันเขาหาแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้มาให้ขบให้ฉันที่อยู่ที่อาศัยมีแต่ประชาชนญาติโยมผู้ศรัทธาทางนั้นถวายก็มากินแล้วมานอนใจเฉยได้ยังไงพิจารณาที่ไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวมันก็เท่ากับหมูเลยที่กินอิ่มแล้วนอนกินก่อนแล้วนิ่มเกิดประโยชน์อะไรแล้วเวลานี้เขาก็กำลังยกยอนะชมเชยนะว่าวัดป่าบันตาดว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้ามันเรื่องอะไรพิจารณาที่ดีชอบหรือไม่ชอบเราพิจารณาดูตัวของเราวันหนึ่งจิตของเราคิดไปกี่ครั้งกี่หนไปสอดหัวสอดคอที่เด็ดฟันเอายำเอายำเอานั่นนั่นมันไม่เสียหรือนั่นปฏิบัติดีหรือปฏิบัติดีทำไมให้กิเลสมันฟัดมันฟันอยู่ตลอดเวลาทางรูปก็ฟันทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสอดีตอนาคตฟันไปหมดมีแต่เรื่องของกิเลสพาออกพาล่าหาเหยื่อแล้วก็เอาเรานั่นเนี่ยเป็นเหยื่อวิ่งตามมันมันก็ฟันเอาฟันเอานั่นเป็นยังไงวัดป่าบันตัดพระเนนวัดป่าบันตัดมีไหมอย่างนี้ถ้ามีแล้วเขาชมเชยอย่างนั้นเรายังภูมิใจอยู่หรือถ้าภูมิใจเขาแสดงว่าเรานี่เป็นบ้าอีกคนหนึ่งเราถึงไปภูมิใจตามลมปากของเขาเขาพูดด้วยความเคารพเริ่มสายศรัทธาแต่เราหัวใจเรามันมีแต่กิเลสบีบหัวใจตลอดเวลาเอาอะไรมาเป็นเครื่องต้อนรับว่าเป็นความดีความชอบสำหรับศรัทธาของประชาชนที่เขายกยอล่ะเอามาถามเจ้าของสินักปฏิบัติของเราถ้าไม่ถามอย่างนี้ก่อนไม่มีทางออกนะการถามเพื่อหาทางออกตัวเองแก้ตัวเองนะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาผมก็ยิ่งเฒ่าแก่ลงไปทุกวันนี่ก็เพราะเป็นห่วงหมู่พวกนั่นเองทำงานไม่ได้เท่าไรยิ่งเป็นห่วงไม่เป็นห่วงไงสดๆร้อนๆนี่ทำของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ทุกบททุกบาทไม่มีอะไรที่จะเป็นคลึกเป็นล้าสมัยตามที่กิเลสมันมาลบมาล้างนั่นเลยนั่นเป็นเรื่องของกิเลสนะมันลบมันล้างทำศาสนาก็หมดมรรคหมดผลนะสวรรค์นิพพานนรกไม่มีตายแล้วศูนย์นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่ธรรมพระพุทธเจ้าจ้าอยู่ด้วยหลักธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสดๆร้อนๆนี่จะว่าไงใครจะไปหูแจ้งตาสว่าง ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากิเลสมันหูแจ้งตาสว่างที่ไหนถ้ามันหูแจ้งตาสว่างก็ควรจะนำสารโลกที่มีกิเลสด้วยกันขนไปแดนพ้นทุกข์มาสักนานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แล้วเป็นไรไปวะนี่ก็ไม่เห็นลายไหนว่ากิเลสมันเอาคนให้พ้นจากทุกข์มีแต่จะให้จมลงในทุกข์จมลงทุกข์ใครหลงตามเพลงของมันคนนั้นจมคนนั้นจมสดๆร้อนๆนั่นแหละยังขอให้ทุกท่านนำให้ถึงพิจารณาให้ถึงใจนะผมอุตส่าห์พยายามมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อน ทุกยากลำบากกันไหนก็ทนเอาเวลานี้มันพูดเต็มหัวใจก็คือว่ามันไม่ได้เอาอะไรแล้วเวลานี้ธาตุขันธ์ก็หดเข้ามาย่นเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เล่นกับอะไรแล้วคือมันอ่อนตัวของมันหดเข้ามาย่นเข้ามาความเมตตานั้นยอมรับว่าเมตตาแต่เครื่องสนองความเมตตาคืออวัยวะส่วนต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือจะแสดงออกนั้นมันหดเข้ามาย่นเข้ามานั่นที่ทำให้เกิดเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนเป็นอันดับหนึ่งประชาชนเป็นอันดับที่สองต่อไปโดยลำดับจนกระทั่งทั่วแดนโลกธาตุเพราะไม่มีแดนใดที่จะพ้นจากทุกข์พอให้ถอนความสงสารนี้ออกมาได้พระพุทธเจ้าว่ามหาการุณิโกนาโถหิตายสัพไปนะทรงมีพระเมตตามหากรุณาธิคุณอันใหญ่และทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกหาประมาณได้ที่ไหนก็เพราะสัตว์โลกได้เสวยทุกข์ทรมานมันมากต่อมากกว้างแสนกว้างไม่มีประมาณนั่นเองเอาสมมุติครอบเลยโลกสมมุตินี้เป็นประมาณของสัตว์โลกพระองค์ยังได้ทรงแนะนำสั่งสอนจนกระทั่งขณะจะปรินิพพานยังประกาศธรรมสอนภิกษุทั้งหลายใครยังมีข้อข้องใจสงสัยอะไรให้พูดมาเวลาจะหมดแล้วนั่นพอจากนั้นแล้วก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นเลยพิจารณาสังขารธรรมที่มีเจริญเกิดขึ้นแล้วหรือเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเท่านั้นด้วยความไม่ประมาทเถิดนะสังขารอะไรพระพุทธ

เจ้าทรงสั่งสอนสาวกในเวลานั้นประชาชนมีน้อยมากอย่างจะวงกษัตริย์เท่านั้นแหละมาอยู่เกี่ยวข้องกันไม่มากเลยแต่พระสงฆ์สาวกนั้นแน่ใจว่ามากที่สุดแล้วทรงสั่งสอนว่าโอวาทอันนี้สั่งสอนพระสงฆ์สาวกจึงหันนาดานิภิกขเวอมัตตโยอัตตยามีโอภิกขเววายธรรมสังฆาราปมาเรสัมปาเดถานี่สอนพระสงฆ์ภิกขเวภิกขเวไม่ให้ประมาทเป็นพิจารณาท้องเกิดความดับของสังขารด้วยความไม่ประมาทสังขารสังขารอะไรสอนพระเรื่องสังขารทั่วไปก็ต่างคนต่างทราบต่างคนต่างพิจารณาอยู่แล้วสังขารมาแล้วสุดท้ายที่เข้าหัวเรียวหัวต่อเข้าได้เข้าเข็มคือสังขารประเภทใดสังขารที่เกิดภายในจิตตัวสมุทัยอันละเอียดละเอียดนี่แหละพิจารณาตรงนี้ให้มันทราบชัดยังเข้าไปสู่จิตพังทลายลงไปภายในจิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเอาตรงนั้นเลยมันรู้แจ้งเห็นชัดขึ้นนั่นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ปรินิพพานทรงทำหน้าที่การปฏิพันธ์ด้วยความมุ่งอาจกล้าหาญอาชาในไม่มีใครเกินศาสดาของโลกแล้วไม่มีการหวั่นไหววันอะไรประสาธาตุประสาขันถัดวันหาอะไรไว้ลวดลายในวาระสุดท้ายให้สมความเป็นศาสดาองค์เอกแล้วก็เข้าปฐมฌานทุติยฌานจนกระทั่งถึงญาเวทายตนิโรธแล้วย้อนกลับลงมาหลังนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานไม่มีสมมุติเลยปฐมฌานก็เป็นสมมุติรูปฌานก็เป็นสมมติอรูปฌานก็เป็นสมมติผ่านออกองค์กลางนิพพานแล้วนั่นพระอนุรุทธะว่าที่นี่นิพพานแล้วนิพพานแล้วของพุทธเจ้าหมดหวังเหลือฮะสวาคารธรรมจัดไปเพื่ออะไรเพื่อนิพพานนั่นแหละเพื่อนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปนั่นแหละทรงเสวยนั่นแหละทวารเสวยจะว่าไงเสวยวิมุตติสุขโลกในสมมติก็ต้องมาพูดว่าเสวยวิมุตติสุขพูดได้เจอเข้าไปมันก็รู้เองการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรพูดไปก็รู้สึกเหนื่อย

ในธรรมท่านกล่าวไว้ว่านัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนี่เป็นบทธรรมที่ซึ้งมากเข้ากันได้กับเจตนาของทุกท่านที่มุ่งมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพราะความรักตนเป็นเหตุให้เสาะแสวงอัตธรรมจากตำรับตำราจากครูจากอาจารย์ได้ทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์องค์ใดจะเป็นที่ให้ความร่มเย็นเป็นคติเรื่องเตือนใจเป็นอุบายพร่ำสอนเราได้ย่อมเสาะแสวงหาครูอาจารย์องค์นั้นๆเป็นธรรมดาของความรักตนด้วยเหตุนี้จึงกรุณาอย่าลืมคำว่ารักตนในธรรมบทที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้จะเป็นผู้มีความเหนียวแน่นแก่นแห่งนักรบเพื่อให้กิเลสได้จบสิ้นลงจากหัวใจกลายเป็นอิสระเสรีขึ้นมาภายในตัวเองซึ่งเนื่องมาจากความรักตนซึ่งกำลังถูกราคะกินนาโทสะกินนาโมหะกินนาไฟทั้งสามกองนี้เผาลนอยู่ภายในใจทั้งที่เรากำลังรักตนไม่สามารถที่จะกำจัดหรือดับไฟเหล่านี้ได้จึงต้องได้เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นที่แน่ใจซึ่งจะช่วยอุบายวิธีการต่างๆเพื่อการระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงไปได้ท่านผู้วิเศษทั้งหลายที่เป็นรัตนะของพวกเราท่านสิ้นจากไฟทั้งสามของนี้แล้วจึงสามารถประกาศตนได้ว่าเป็นผู้สมบูรณ์แล้วและสมควรรับการกราบไหว้บูชาของประชาชนหรือสัตว์โลกทั่วไปได้มีบรรดาเราทั้งหลายมาจากสถานที่ต่างๆใกล้บ้างไกลบ้างไกลมากจริงๆก็มีนี่ก็เพราะน้ำใจกำลังของน้ำใจพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาอบรมพาให้ปฏิบัติเรื่องความทุกข์ยากลำบากนั้นมีด้วยกันทุกคนการฝ่าฟัน อุปสรรคหรือการบุกเบิกอุปสรรคเรื่องกีดขวางนั้นย่อมเป็นความลำบากด้วยกันแต่สำคัญที่ความรักตนเป็นต้นเหตุอันใหญ่หลวงอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องได้เสาะแสวงหาบุกบั่นฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาโดยลำดับการปฏิบัติตนด้วยความลำบากเพราะการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจยาได้คิดย้อนหลังไปถึงเรื่องความเพียรว่าตนได้ทำเป็นความลำบากลำบนมาเท่านั้นและต่อไปนี้ก็จะต้องทำเป็นความลำบากเช่นเดียวกันถ้าความคิดเช่นนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาจะทำให้อิจฉาละอาใจท้อแท้อ่อนแอในข้อวัดปฏิบัติถ้าจะคิดย้อนหลังไปอย่างนั้นก็ให้คิดหาจุดที่สำคัญซึ่งเราได้ต่อสู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเต็มกำลังความสามารถถึงบางครั้งถึงกับต้องสละชีวิตก็มีให้เราหาจุดเช่นนั้นมาคิดเพื่อเป็นการส่งเสริมจิตใจเราโดยความคิดย้ำลงไปอีกว่าเราทำเช่นนั้นเรายังทำได้เราเป็นผู้ทำมาเองแล้วทำไมบัดนี้เราจะทำไม่ได้และควรจะมีกำลังสามารถทำให้ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปได้ไม่ควรที่จะให้ท้อถอยอ่อนแอลงไปซึ่งไม่ใช่ทางของผู้หวังความชนะ
หวังความประเสริฐแต่ตนเองอย่าถ้าคิดไปอนาคตก็ให้คิดถึงเรื่องความหลุดพ้นจะหลุดพ้นได้ในการใดเวลาใดมีความกระหึ่มต่อความหลุดพ้นแล้วก็รีบเร่งความภาคเพียรหรือเข้มแข็งทางความภาคเพียรไม่ลดละปล่อยวางนี่เป็นทางเดินของศาสดาและพระสาวกทั้งหลายซึ่งท่านดำเนินมาแล้วและได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจนี่คือทางเดินแห่งธรรมไม่ใช่ทางเดินของกิเลสซึ่งเคยเดินพาเราเดินมาแล้วได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสพาดำเนินหรือพาฉุดลากมาเพียงไรบ้างควรจะบวกลบคูณหารกันให้ละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับสมกับเรามาหาความเฉลียวฉลาดใส่ตัวเองไม่ใช่มาหาความโง่ผมมีความเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเต็มหัวใจตลอดมาไม่เคยมีความบกบางลงบ้างเลยนับแต่ขณะที่ได้รับหมู่เพื่อนแต่ละรายละรายเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของเราเรารับตั้งแต่ขณะนั้นและพร้อมอยู่เสมอที่จะแนะนำตักเตือนสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถของเราไม่คิดเห็นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่าต่อหมู่เพื่อนมากยิ่งกว่าการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ดำเนินเพื่อการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นตัวภัยอันสำคัญอยู่ภายในจิตใจงานใดก็ตามเราไม่เห็นงานนั้นยิ่งไปหรือวิเศษยิ่งกว่างานการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยประโยคพยายามจะเป็นการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีหรือความรำพึงพินิจพิจารณาในธรรมเนี่ยใดบทใดซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นงานของจิตเรามีความประสงค์มีความต้องการมีความชมเชยในงานประเภทเหล่านี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นงานอื่นแม้จะมีความจำเป็นที่ต้องจัดต้องทำเพราะธาตุขันธ์เป็นสมมุติโลกเขาอยู่เขาเป็นไปอย่างไรกินอย่างไรใช้สอยอย่างไรเรามาบวชเป็นพระย่อมมาจากโลกคือมาจากคนธาตุขันธ์นี้ย่อมเป็นเช่นเดียวกันกับมนุษย์ทั่วไปจำต้องเยียวยารักษาจำต้องมีที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องสนับสนุนแต่เพียงให้เป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ถึงกับหรูหราไม่ถึงกับถือเป็นการเป็นงานอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไปกว่างานเพื่อการกำจัดกิเลสนี้ไปเสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นงานเหล่านั้นเราจึงไม่ถือเป็นสำคัญเพียงอาศัยไปชั่วการชั่วระยะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นจึงให้มีขึ้นมาตามการตามเวลาหรือตามความจำเป็นไม่ถือเป็นจิตเป็นการเป็นงานอย่างแท้จริงเหมือนงานด้านจิตตภาวนาไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวใดที่เรียกว่างานที่เรียกว่าการกระทำความเคลื่อนไหวของกายเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อทำงานการพินิจพิจารณาในธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาแต่ละแง่ละกระทงล้นแล้วตั้งแต่เป็นการเป็นงานงานเหล่านี้แหละเป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสมณะคำว่าสมณะแปลว่าความสงบงานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความสงบความผ่องใสของจิตเป็นงานเพื่อชำระสะสางสิ่งที่เป็นมลทินหรือความสกปรกรกรุงรังอยู่ภายในจิตใจของเรามานานให้กระจายหายไปเป็นลำดับจิตใจจะได้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยรัศมีแห่งธรรมซึ่งเนื่องมาจากความเพียร
อันเป็นงานสำคัญซึ่งเราทำอยู่ทุกวันทุกวันนี้ดังนั้นจึงขอให้ถือเป็นงานอันสำคัญประจำตนทุกอิริยาบถงานเหล่านี้เป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดมีเหมาะสมกับความรักตนงานประเภทนี้จะเป็นงานสงเคราะห์ตนโดยตรงเป็นงานแก้งานถอดถอนตนที่เคยถูกผูกมัดมาเป็นเวลานานด้วยกิเลสอาสวะทั้งหลายให้ค่อยเบาบางและหมดไปโดยลำดับโดยตรงไม่มีงานอื่นใดที่จะวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่างานนี้สำหรับสมณะคือนักบวชเราด้วยเหตุนี้จงถือเป็นสำคัญนับตั้งแต่วันบวชมาสำหรับเราเองก็ได้พิจารณาถึงงานต่างๆที่ได้เคยดำเนินมากับครูกับอาจารย์ก็ดีอยู่วัดบ้างเราก็เคยอยู่การก่อสร้างนั้นสั่งนี้ก็เคยทำเรียนหนังสือก็เคยเรียนตั้งจิตตั้งใจทำทุกด้านตามความที่เห็นว่าจำเป็นต้องทำจนกระทั่งก้าวเข้ามาสู่วงปฏิบัติแล้วได้ดำเนินไปด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาไปตลอดสายจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมื่อประมวลงานทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วฝ่ายเหตุคือการกระทำก็ไม่เห็นงานอื่นใดที่จะมีความทุกข์ความยากความลำบากจนถึงขั้นแสนสาหัสเหมือนงานจิตตภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสอันฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปได้โดยลำดับงานนี้เป็นงานที่หนักมากทีเดียวแล้วเรายังเชื่ออีกด้วยว่าความหนักมากแห่งเหตุคืองานที่ดำเนินมาทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นเครื่องส่งเสริมที่จะให้ได้รับความศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นไปโดยลำดับลำดับและยังเชื่ออย่างฝังใจด้วยว่างานนี้แหละคืองานจะถึงความงานเพื่อความถึงความพ้นทุกข์คืองานนี้แหละเชื่ออย่างฝังใจจริงๆด้วยเหตุนี้จึงกล้าแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ถืองานเหล่านี้เป็นงานสำคัญอย่าได้ลดละปล่อยวาง เราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินหมู่เพื่อนที่แสดงผลแห่งงานขึ้นมาและอยากพบเห็นหมู่เพื่อนที่มีความสนใจต่อการประพฤติปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งไม่อ่อนแอทุกอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นเราต้องการอย่างยิ่งสมกับเรามีความห่วงใยในหมู่คณะและให้โอวาทแนะนำสั่งสอนอยู่เรื่อยมาไม่เคยลดละปล่อยวางแม้งานอื่นๆซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็ผ่านไปได้ยุติหรืองดได้แต่งานการอบรมหมู่คณะนี้เราถือเป็นงานสำคัญหากไม่สุดวิสัยไม่จำเป็นจริงๆเราไม่เคยลดละต้องให้การอบรมแนะนำสั่งสอนอยู่ด้วยมาเพราะถือว่าหมู่เพื่อนได้ปล่อยมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อทำคือความหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นการทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความหลุดพ้นสำหรับตนจึงเหมาะสมกับการสงเคราะห์ที่จะต้องสงเคราะห์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มพติกำลังความสามารถของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะให้โอวาทอบรมสั่งสอนได้เพียงไรผมถือนี้เป็นคติฝังใจอย่างลึกทีเดียวธรรมกิเลสนี่เป็นชื่ออันหนึ่งของธรรมชาติที่คอยยุแย่ก่อกวนคอยแสดงอากัปกิริยาอยู่ไม่ลดละไม่หยุดไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวเลยเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ยุแย่ก่อกวนจิตใจมากที่สุด
ไอ้หาความสุขความสบายหาความเป็นตัวของตัวไม่ได้ยิ่งไม่เคยได้อบรมทางด้านอัตธรรมเลยจึงเหมือนกับอยู่กลางมหาสมุทรเรือก็เท่ากำปั้นนี้เท่านั้นพอนั่งลงได้เท่านั้นไม่กว้างยิ่งกว่านั้นเราจะแน่ใจได้ไหมว่าตัวเราเองจะไม่ร่มจมลงในมหาสมุทรในวินาทีใดก็ได้นะนี่เลยที่มีความหนาแน่นภายในใจของเรานั้นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรใจของเราเองที่ทรงตัวอยู่ในเวลานี้หากมีอัตมีธรรมบ้างเล็กน้อยก็เท่ากับพอเหมือนเขานั่งเรือเล็กๆนั่นถ้าไม่ใช่เรือใหญ่ที่เป็นเรือเดินสมุทรจริงๆแล้วเราจะหาความแน่นอนใจไม่ได้เลยการอยู่ในท่ามกลางแห่งกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลานาทีนี้เองไม่เป็นที่แน่ใจได้เลยว่าเราจะล่มจมกับมันเมื่อไหร่ในขณะนี้ก็อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรทะเลคือกิเลสประเภทต่างๆอยู่แล้วเราจึงควรเสาะแสวงหาที่พึ่งตั้งแต่สมาธิขึ้นไปศีลเรามีแล้วเป็นภาคพื้นรักษาอยู่ตลอดเวลาสมาธิคือความสงบใจก็เทียบกับเรือลำใหญ่ลำหนึ่งเหมือนกันใจเราได้มีความสงบเหมือนกับเรือเราทอดสมอไว้กลางมหาสมุทรเราก็เย็นใจฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความแน่วแน่มั่นคงต่อตนเองมีฐานแห่งความสงบเป็นสำคัญเพียงเท่านี้เราก็เย็นใจแม้กิเลสจะยังไม่ชิบหายตายไปสักตัวเดียวกิเลสก็สงบก็เหมือนกับคลื่นทะเลสงบไม่แสดงในเวลานั้นเมื่อได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามการอันควรของผู้จะใช้ปัญญาแล้วและใช้ไปโดยลำดับสิ่งที่ปิดบังอยู่นี้เพราะอำนาจแห่งความหนาแน่นของกิเลสปิดบังความจริงทั้งหลายมีขันธ์เป็นต้นก็จะค่อยเบิกตัวออกไปเรื่อยๆเปิดเผยออกไปเรื่อยๆด้วยอำนาจของสติปัญญาท่านจึงสอนให้พิจารณานี่ล่ะถ้าว่ากว้างก็เหมือนมหาสมุทรขันของเรานี้จากขันนี้ก็ขันนั้นจากขันนั้นก็ขันนั้นหลงขันนี้แล้วหลงขันนั้นหลงไปทั่วโลกดินแดนจะไม่กว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรได้อย่างไรนี่สติปัญญาที่จะบุกเบิกฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ออกก็มีอยู่กับเราถ้านำมาใช้พิจารณาให้เห็นตามความจริงในสกลกายนี้เราก็เรียนอยู่เป็นประจำมาแล้วว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เรามืดบอดอยู่เวลานี้มองไม่เห็นทั้งๆที่ตาเนื้อเห็นอยู่ตาใจหายไปไหนจริงไม่เห็นอยู่นอกจากเราไม่พิจารณาค้นดูในตัวของเรานี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆตามแต่ความต้องการของเราจะแยกให้เป็นประเภทใดจะเป็นประเภทอสุภะอสุพังเราหาจุดไหนแม้นิดหนึ่งอันเป็นความสะอาดสะอ้านที่น่ารักชอบหรือชมเชยมีไหมในสกลกายตั้งแต่เบื้องบนลงถึงเบื้องต่ำสุดตั้งแต่ภายนอกเข้าไปดูภายในมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นเป็นตามหลักความจริงทำไมเราจึงไม่เห็นถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วแม้กำแพง7ชั้นก็แตกกระจายนี่มันไม่ได้หนายิ่งกว่ากำแพงด้วยซ้ำและไม่หนาเท่ากระดาษนั้นเลย
ทำไมเราจึงมองไม่ทะลุแทงไม่ทะลุฟันไม่ขาดตีไม่แตกเป็นเพราะอะไรควรจะตั้งปัญหาถามตนเองถือร่างกายนี้เป็นสนามรบเป็นที่พินิจพิจารณาเห็นหรือไม่เห็นก็วินิจฉัยกันอยู่ที่ตรงนี้ตั้งปัญหาถามกันอยู่ในวงขันนี้พิจารณาอยู่ในวงขันนี้ไม่นอกเหนือไปไหนถ้าออกจากขันนี้ไปขันนั้นก็พิจารณาในลักษณะเดียวกันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความสนใจใคร่รู้ใคร่เห็นจริงๆจะนอกเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เลยนอกจากจะพิจารณาด้วยความโลเลไปตามนิสัยของกิเลสครอบหัวไปเท่านั้นจึงไม่เป็นความเพียรพอจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่อย่างใดนี่ควรจะตั้งเป็นปัญหาถามตนเองให้ซ้ำๆซักๆถามแล้วถามเล่าโดยถือเอาขันนี้เป็นสนามเป็นเวทีวินิจฉัยไต่สวนโต้วาทีกันที่ขันธสภานี้เอาให้เห็นแดงเห็นดำกันตามหลักความจริงมีอย่างไรนี่ถ้าแยกไปในแขนงที่ว่าเป็นอสุภะอสุภังก็เต็มอยู่แล้วเห็นประจักษ์ตาเนื้อเราก็เห็นอย่าว่าแต่ใจคิดเลยเป็นแต่เพียงกิเลสมันปิดกั้นไว้ไม่ให้เชื่อความจริงนี้เท่านั้นให้เชื่อความปลอมของมันมันพลิกเสียใหม่ว่าสวยงามน่ารักใคร่ชอบใจนั่นมันพลิกจากความจริงกลายเป็นความปลอมปลอมทั้งแท่งปลอมอย่างชัดเจนเรายังยอมเชื่อมันได้จะว่าเราฉลาดที่ไหนถ้าไม่เรียกว่าเราโง่เต็มปูมเท่านั้นไม่มีทางชมเชยเพราะของจริงแท้ๆเป็นอย่างนี้ของปลอมเป็นอย่างนั้นยังเชื่อได้มีในแง่หนึ่งที่จะพิจารณาเป็นสภาหนึ่งเหมือนกันอันนี้นี่เป็นปัญหาอันใหญ่โตอันหนึ่งถ้าจะแยกดูธาตุดูเป็นธาตุมันก็มีแต่ธาตุอันนี้เป็นความละเอียดลงไปยิ่งกว่าอันดับแรกอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็มีความละเอียดยิ่งกว่าอันดับแรกเพราะฉะนั้นควรจะพิจารณาอันดับนี้ให้เข้าใจกันในแง่นี้ประจักษ์ใจแล้วเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะปรากฏขึ้นมาในระยะเดียวกันขณะเดียวกันจากสิ่งเดียวกันนั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนพิจารณาอย่างหนึ่งก็ถูกอย่างถูกไปหมดเพราะเป็นสิ่งเกี่ยวโยงและเป็นสภาพอันเดียวกันมีลักษณะต่างกันนิดหน่อยจากวัตถุอันเดียวกันนี้เท่านั้นกำหนดพิจารณาให้แตกกระจัดกระจายลงไปเหมือนอย่างเราเห็นในที่ต่างๆเป็นอย่างไรคนตายเพียงเอาไว้สองคืนเท่านั้นปิ่นเป็นถึงไหนแล้วเราเป็นพระนี่แหละไปในงานศพต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เราเห็นด้วยตารู้ชัดด้วยจมูกของเราประจักษ์ด้วยใจของเรานั่นคือเป็นยังไงถ้าขืนเอาไว้นานกว่านั้นจะเป็นอย่างไรอีกจะแสดงมากอย่างไรในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคือความปฏิกูลเหล่านั้นแล้วก็ย้อนเข้ามาดูตัวของเรามันก็ตัวนั้นจริงๆไม่ใช่ตัวอื่นตัวใดตัวปฏิกูลตัวอสุภะอสุพังตัวเปื่อยตัวเน่าตัวสลายตัวทำลายทำไมพิจารณาในตัวเราแล้วมันจึงไม่เปื่อยไม่เน่าจึงไม่สลายไม่ทำลายยิ่งมันจึงไม่เป็นของปฏิกูลมันเป็นเพราะเหตุไรถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมของพุทธเจ้าจริงๆมันต้องเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ปล่อยให้กิเลสชุดลากไปหลอกไปเรื่อยๆทั้งๆที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้อยู่โดยความว่าเป็นธรรมแต่มันกลายเป็นของปลอมไปเสียนั้นเท่านั้นมีหลักการเบื้องต้นพิจารณาอย่างนี้การกำหนดคำบริกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานของสมถะธรรมเราก็ทำอย่างจริงจังถ้ามันติดแนบกันไปกับคำบริกรรมไม่ยอมให้เผลอเป็นก็เป็นตายก็ตายเช่นเดียวกันยังไงก็ทนความสงบไม่ได้ต้องสงบนี่ได้เคยทำมาแล้วไม่ใช่มาพูดแบบเปล่าๆเฉยพูดด้วยเหตุที่เคยดำเนินมาแล้ว
และพูดตามผลที่เคยปรากฏมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าลงจริงจังกับสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะเห็นจริงขึ้นมาไม่มากก็น้อยเป็นเงื่อนเป็นสักขีพยานได้โดยไม่สงสัยนอกจากจะทำเหล่าแหละเหล่าแหละเหลียวๆไหลๆวันไหนก็เหลียวๆไหลๆเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาผลมันก็จะเอามาจากไหนนอกจากมีแต่ความเหลียวไหลในตัวของผู้นั้นเท่านั้นแล้วสุดท้ายก็กิเลสก็หนักข้อขึ้นไปทุกวันแล้วก็กดให้จมลงไปนั้นท้องมหาสมุทรมหานิยมนี้เท่านั้นอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเลยกลายเป็นเรื่องดีไปเสียหมดในบรรดาสิ่งที่ไม่ดีไม่สาระทั้งหลายกลายเป็นสาระเสียทั้งหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันถูกล่าไปทำแทรกคือความจริงนั่นแหละแทรกเข้าไปไม่ถึงผลก็ไม่มีที่จะปรากฏโอ้อาละหยุดแล้วเป็นไงความภาพเพียนพวกข้าหูหนวกตาบอดทั้งหลายก็สมกันยุ่งหัวสมกันเข้าไปพูดบ่นพิไรลำพันธ์ตั้งแต่เรื่องพระพุทธเจ้าจะพักพลาดจากไปเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของธาตุของขันธ์แต่ไม่ย้อนมาคิดถึงเรื่องกิเลสมันผูกพันอยู่ภายในจิตใจมัดใจของตัวเองจนมืดมิดปิดตาไม่คลี่คลายขยายมันออกพอได้มองเห็นความจริงตามหลักศาสดาที่สอนไว้บ้างพอได้รับความเบาใจอยู่ที่ไหนมั่วสุมกันแต่เรื่องเดียวพระติสาท่านไม่สนใจกับใครท่านเข้าในป่าเงียบเงียบเงียบทีนี้พวกบ้าเหล่านี้ก็นำเรื่องขึ้นทูลพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระติสาไม่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ว่านั่นพวกบ้าเป็นพวกจงรักภักดีกลับเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่พิจารณาดิเราอยากเข้าใจว่าในวงแห่งธรรมไม่มีเรื่องบ้าแฝงอยู่มันมีอยู่อย่างนี้ถามว่าพระติสานั้นเป็นผู้ผิดไปเสียแต่พระองค์ก็ทรงเป็นศาสดารับสั่งมาเจอรู้เต็มพระทัยก็รับสั่งมาเพื่อเป็นสักขีพยานให้ได้เหตุได้ผลทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เข้าใจกันมารับสั่งเข้าเฝ้าแล้วก็จับถามแล้วว่าไหนพระติสะได้ทราบว่าเธอไม่มีความจงรักภักดีต่อตถาคตเป็นความจริงแค่ไหนบอกข้าพระองค์มีความจงรักภักดีเต็มหัวใจเท่าที่ข้าพระองค์ไม่ได้เข้ามามั่วสุมอยู่กับหมู่เพื่อนก็คิดเห็นว่าพระองค์จะไม่นานเลยต้องปรินิพพานอย่างแน่นอนจึงรีบเร่งขวนขวายตั้งแต่บัดนี้ที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่หากที่จะพอหลุดพ้นไปตามพระเดชได้ก็ตามพระเดชได้ก็จะให้ไปพ้นไปได้จึงรีบเร่งขวนขวายต่อความภาคเพียรยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนั่นตรงประธานสาธุการสามหนดีแล้วติดกับดีแล้วนั่นอย่างนี้แหละชื่อว่าบูชาเราสากดนั่นผู้ใดปฏิบัติธรรมควรแก่ธรรมชื่อว่าบูชาสากดนั่นฟังเจ นั่นคือความคิดถูกนี่ก็เรื่องตายก็ตายจุดนั้นตายจุดนี้ก็จุดนี้ก็จุดจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันไหลมันจะตายก็รีบเร่งไปเวลาจะตายเอาอะไรติดตัวไปด้วยหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งท่อนนี้มันได้อะไรความคิดความปรุงทั้งหมดมันหายซากไปด้วยกันหมดยังเหลือตั้งแต่วิบากกรรมที่อยู่ภายในกับกิเลสที่ฆ่ามันไม่ออกแกะมันไม่ออกเลยมันจะไปเหยียบย่ำทำลายวิบากกรรมที่ทำเพราะอำนาจของกิเลสมันเป็นฝ่ายต่ำนั้นมันก็จะถูกลากลงไปเรื่อยๆนี่ก็คิดย้อนเข้ามาตรงนี้นี่ทุกมีจุดหมายปลายทางที่ไหนทุกประเภทเป็นไปด้วยกิเลสนี่หาจุดหมายปลายทางไม่ได้แต่ทุกเพราะความภาคเพียรนั้นเป็นทุกที่มีจุดหมายปลายทางพร้อมที่จะตัดสินอยู่แล้วถ้าเป็นขึ้นลงขึ้นศาลก็พร้อมที่จะตัดสินอยู่แล้วตัดสินฝ่ายไหนจะแพ้ได้ชนะก็ตัดสินฝ่ายชนะโดยลำดับนั่นเองหลักฐานพยานแห่งความเปลี่ยนของเรามีอยู่ภายในตัวของเราอย่างประจักษ์
วันนี้ฆ่ากิเลสได้เท่านั้นวันนี้กิเลสตัวนี้ซบเซาลงไปวันนั้นกิเลสตัวนั้นหมอบราบลงไปวันนี้กิเลสตัวนี้ตายไปเผาศพกิเลสตัวนั้นตัวนี้เลื่อยไปด้วยอำนาจของตัปปธรรมมีสติปัญญาเป็นเครื่องแผดเผาอันสำคัญหนุนกันไปเดิมดับบรรดาทุกประเภทนี้มีขอบเขตมีกฎมีเกณฑ์มีวันจบสิ้นลงไปได้ถ้าทุกข์ให้ทุกข์แบบนี้จึงเรียกว่าดุสิตถาคตอย่าไปมัวแบกหามทุกข์อยู่ในวัฏจักรนี้ด้วยความนอนใจด้วยความเห็นว่าการประกอบความเปลี่ยนเป็นทุกข์เลยถ้าเป็นอย่างนั้นจะหาเวลาพ้นจากทุกข์ไม่ได้น้อยให้จริงให้จังเลยทุกข์ขนาดไหนก็ทุกข์เถอะทุกข์ในการต่อสู้กิเลสพระพุทธเจ้าพาทุกข์มาแล้วพระสงฆ์สาวกองค์ใดก็พาทุกข์มาแล้วเหมือนกันทางมันไปอย่างนี้ทางสายนี้ไปอย่างนี้ไปไปที่อื่นปีแวะไปที่อื่นไม่ได้หนักเบาขนาดไหนก็ต้องแบกกันไปหามันไปต่อสู้กันไปโลกตุ้งรังขนาดไหนก็บุกกันไปเป็นตมเป็นโคลนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นกวากเป็นหนามเหยียบย่ำมันไปนั่นแหละทางมันไปตรงนั้นที่อื่นหาจะไปไม่ได้ถ้าว่ามีที่อื่นจะพอไปได้พระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติจะทรงสั่งสอนเราให้ละเอียดแล้วเอาให้ง่ายที่สุดดังที่เคยเทศแล้วนั้นสารทั้งอูดทั้งเปรให้ทุกสิ่งทุกอย่างมอบมาติดหลังติดคอไปเลยต้องการล้มที่ไหนล้มไปเถอะกิเลสมันตายเองเหมือนพวกเธอทั้งหลายตายลงเดี๋ยวนี้แหละตายทั้งเป็นนี่มากิเลสมันก็ตายพร้อมๆกันละเราถาโคตรเตรียมพร้อมให้แล้วเสื่อก็มีหมอนก็มีมัดติดตัวทุกสิ่งทุกอย่างมัดให้หมดติดไปเลยบ้างอะไรกัญชาก็บอกกัญชาครอบครอบกับมัดให้เลยติดปากเลยมันครอบครอบนะแต่ทางนี้มันไม่ใช่ทางของความพ้นทุกข์นี่จึงไม่ทรงธรรมจึงไม่ทรงสอนใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในอุบายวิธีสั่งสอนสัตว์นะใครจะสงสารเมตตาแบบสัตว์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าควรจะได้ในแง่ใดวิธีการใดใครจะเป็นผู้สอนก่อนถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะต้องพร่ำสอนก่อนอื่นเลยอย่างนี้ทรงพิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าไม่มีทางไปมีทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายเดียวนี้เท่านั้นทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอันนี้แหละยกเครื่องมือให้ขึ้นกราบหลบกิเลสกิเลสกลัวเพราะเฉพาะเครื่องมือนี้เท่านั้นเราให้มันจริงมันจังไปผมก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเพราะงั้นพูดมันถึงลบหลีกปีกจากนิสัยของตัวเองไปไม่ได้มันไม่พ้นจะเป็นนิสัยอยู่จนได้เพราะนิสัยเคยทำมาอย่างนั้นจะพูดนั่นดีนี่ก็ดีเรื่อยไปผมพูดไม่เป็นเพราะผมไม่เคยทำอย่างนั้นได้ผลบางทีมาพิจารณาเอาหมู่เพื่อนมาพิจารณาดูหมู่เพื่อนท่านทำนั้นทำนี้ก็แก๊กแก๊กแก๊กท่านอยู่ไอ้เราไปเดินยืนกลมจนจะตายน่าจะไม่ได้เรื่องในเรานั่งภาวนาก็จะเป็นเอกสารท่านอย่างนี้ท่านก็ยังเห็นสบายสบายเราทำความเพียรแทบตายเราไม่เห็นสบายบางทีก็เลยลองเอาอย่างท่านดูนี่ฝึกหัดเบื้องต้นนะลองนั่งพักสบายสบายสักหน่อยถึงไม่ทำอะไรก็ทำให้พักสบายสบายอ้าวมันไม่เป็นอย่างนั้นมันกวนอ่ะทีนี้เรื่องมันกวนขึ้นเรื่อยๆเราทำอย่างนี้ไม่ได้นี่เนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อเป็นงั้นก็จับมัดคอเข้าทางกลมทางความเปลี่ยนทางเข้าความเปลี่ยนอะไรอีกนั่นเห็นแล้วหยาบจิตหยาบมันก็ต้องได้ใช้ความหยาบต่อสู้กันหนักไปแบบหนึ่งเหมือนกันนี่นะโอ้โหลำบากจริงๆมันก็ได้ผลมาโดยลำดับเพราะความหยาบของเราทำอย่างหยาบของเราเนี่ยมันบอกมาโดยลำดับทำของลูกคำไปสบายสบายเหมือนหมู่เพื่อนทั้งหลายเราทำไม่ได้มันต้องเลิกเอากันหนักมือตั้งแต่ขั้นความสงบก็ต้องเลิกหนักมือบันดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วเรื่อยๆนี่ก็เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างหมู่เพื่อนเดินอย่างนี้ให้รู้นิสัยตัวเองขึ้นมากิเลสแล้วมันไม่บางแหละมันหนาด้วยกันนั่นแหละอย่าไปทำแบบบางๆใส่มันเลยมันจะหัวเราะเอา
มันหนาเราก็หนาใส่กันแล้วว่างั้นเลยกำแพงมันหนาๆก็ลูกระเบิดปาเข้าไปเว้ยมันแตกกระจายหนึ่งเราจะไปค้อนปีตะปูไปเคาะป๊อกๆได้เลยกำแพงนั้นหนาโยนระเบิดเข้าไปโตมันพังทลายนี่กระทบลงไปที่สติกำลังของปัญญาความภาคเพียรเรามีมากน้อยอย่างไรเอาฟาดกันลงไปเอาตาข้ามันเห็นนี่วะไม่ท่านจะเรียกว่านักรบหรือนักรบกับความตายต้องอยู่ด้วยกันกับชัยชนะต้องอยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้เอาไม่ตายก็ชนะไม่ชนะเอาตายแต่สงครามทางโลกของมันมีชนะกับตายเป็นอย่างนั้นส่วนมากหรือยังไม่ชนะตายก็มีเนี่ยเลยมาตายชนะก็มีมันก็มีอยู่สองแง่เนี่ยแต่ทางความเพียรไม่เป็นอย่างนั้นมันมีท่าจนได้ชนะไปโดยลำดับถึงไม่ถึงชัยชนะอันสมบูรณ์ก็เป็นชัยชนะไปโดยลำดับเพราะความเพียรเพราะความทุกข์ในการประกอบความเพียรไม่สงสัยคิดย้อนหลังใหม่บางทีจนถึงกับโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้เนี่ยคือมันไม่ได้ตำหนิตัวเองอะไม่ได้ย้อนนะคิดย้อนหลังมันละอาคือทุกวันนี้มันทำไม่ได้นี่จะทำได้ไงกำลังบังชามันก็ไม่มีจะทำให้มันตายจริงๆเนี่ยทุกวันกำลังธาตุขันมันก็ไม่มีเหมือนแต่ก่อนแล้วกำลังใจมันก็ไม่มีนี่ดูสิจะว่าเร็วกันแล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณากำลังคือความมุ่งมั่นมันไม่มีแล้วความเพียรที่จะเป็นไปตามความมุ่งมั่นเพื่อจุดนั้นจุดนั้นมันไม่มีแต่ก่อนมันมีเต็มหัวใจที่ว่าไงมันไม่มีจุดไหนล่ะเป็นจุดสำคัญจุดพ้นทุกข์เท่านั้นเนี่ยเมื่อตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างสูงขนาดนั้นแล้วมันจะย่อหย่อนความเพียรได้หรือมันก็ไม่สมเหตุสมผลกันเลยนี่มันจำเป็นต้องทุ่มลงไปทุ่มลงไปถึงเวลาที่มันจะเข้าได้เข้าแข็งมันจริงมันถอยไม่ได้มันมีแต่ตายกับรู้เอาไม่ตายให้รู้นั่นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันถอยไม่ได้จริงๆต้องทะลุเลยทุกข์ไหมขนาดนั้นฟังดิน่าย้อนหลังดูโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้แต่มันก็ภูมิใจว่าถ้าไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่รู้ไม่เห็นไหมอย่างนั้นพอดีไหมคือมันเป็นไปตามจังหวะของความเพียรตามจังหวะของกิเลสที่มันเจอกันปุ่นง่ายข้าศึกกับการลบมันเจอกันเจอกันหนักแน่นขนาดนักฆ่าศึกมันหนาแน่นขนาดไหนอันนี้เราจะไปทำหมดแล้วก็ไม่ได้มันก็ต้องโหมกำลังเข้าไปจนกระทั่งมันได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมาได้หลายได้ยินมาความเพียรมันค่อยเป็นของมันไปเองทีนี้ไปหมุนไปหมุนไปหมุนไปแต่ยังไงก็ไม่พ้นว่าทุกข์ทุกข์หากไม่สนใจในทุกข์เท่านั้นเองสนใจแต่จุดหมายจุดมุ่งหมายที่ต้องการนั้นทุกข์ก็จะเหมือนเป็นเหมือนไม่ทุกข์เวลามาพักรบชั่วขณะนี้โอ้โหมันจะตายหายใจเขม่วเขม่วมันถึงต้องคิดเราคิดเราคาดแต่ว่าการประกอบความเพียรจิตมีความละเอียดรอเข้าไปเท่าไรมันจะมีความสุขความสบายมากแล้วภาระก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปนี่ผิดทั้งเพหนังมันเห็นประจักษ์อยู่ในตัวนี่มันจะไม่ปฏิเสธกันได้ยังไงผิดทั้งเพความคาดหมายนั้นไม่ใช่ความจริงที่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏอยู่ดังนี้นี่มันมีเวลาว่างได้เมื่อไหร่ทุกขนาดไหนที่นี่ทุกข์สิหัวใจทำงานไม่ทุกข์เลยมันแต่มันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากไปยิ่งกว่าความมุ่งมั่นมันไปทุ่มนั้นหมดความรู้สึกทุกแง่ทุกมุมมันไปทุ่มอยู่กับงานนั้นหมดเรื่องความทุกข์มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยจะเสียทุกวันหนูมันในเรื่องเนี้ยแต่ว่าเร็วที่สุดก็ยอมรับเลยมันเป็นไปไม่ได้กำลังของจิตมันก็ไม่มีอยู่เฉยๆที่ว่างความนั้นเป็นอย่างนี้นี่นะมันเหมือนกับมันจะออกแสงแผ่วพราวแผ่วพราวหรือว่ามันออกแสงแผ่วพราวพราวก็ได้หรือว่าผักมันก็ได้มีเหลือที่ขนาดที่สมมติว่าเรานั่งนะ
มันทุกข์มากมันจะสู้ไม่ได้จนกระทั่งสลบล้มลงไปล้มลงก็ไม่ถอยนั่นน่ะทั้งนี้มันจะไม่แข็งแกร่งยังไงพอได้สติแล้วจะขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งทันทีเลยที่จะถอยไปเลยปล่อยมันล้มมันนอนไปเลยนี่ทั้งที่มีสติอยู่นี้เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเลยแต่มันก็ไม่เคยสลบเป็นเพียงว่าเราเนี่ยตั้งไว้ขนาดนั้นแหละกำลังต่อสู้ทุกขเวทนาเอาจนกระทั่งไม่มีสติจะตั้งสลบล้มลงทางด้านไหนก็ตามล้มทางไหนก็ตามเถอะพอได้สติเราจะลุกขึ้นต่อสู้ทันทีเอาจนถึงจุดที่ต้องการที่กำหนดกันไว้หรือจนทะลุมันก็ไม่เคยสลบคาดไว้อย่างนั้นแหละคาดบ้าๆบอๆก็ถูกมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยมันแข็งจริงความมุ่งมั่นมันมากกำลังจิตมันมากธาตุขันธ์มันก็อำนวยกำลังจิตก็มากแต่เวลามาถึงสมัยปัจจุบันนี้แล้วสุขภาพมันก็ไม่อำนวยมันอยู่เฉยๆคลองตัวอย่างนี้มันก็คอยจะหกล้มก้มกราบอยู่แล้วนี่มันจะไปต่อสู้อะไรได้กำลังจิตก็ไม่มีมันไม่มีก็บอกไม่มีมันไม่มุ่งอะไรนี่เหมือนหัวตอก็ว่าได้เป็นเพียงว่ามันรู้อยู่เท่านั้นแต่มันจะมุ่งหมายอะไรมันไม่มุ่งยังอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอะไรมันไม่มุ่งหมายทั้งนั้นโลกจะมุ่งเรื่องอะไรกับโลกผู้สารเขาเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีแล้วจะมุ่งอะไรกับธรรมอีกมันก็ไม่เห็นมีอีกหากดูด้วยธรรมนั่นแหละปฏิบัติอย่างนั้นความมุ่งของไม่เห็นมีบอกว่าไม่มีนั่นก็ไม่มีกำลังใจที่ปฏิบัติไปก็รู้เองจะถึงขั้นมันรู้ทำไมปิดได้เหรอสันติโกประกาศอยู่ทุกหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดทำให้รู้ให้เห็นไม่จริงอย่าไปคิดเรื่องอำนาจวาสนาน้อยเป็นเรื่องตำหนิตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลมันจะท้อถอยไปตำหนิมันน้อยมากมันก็เต็มหัวใจนี่อยู่นี่เนี่ยกิเลสมันมีมากมีน้อยเท่าไหร่มันไม่มองดูมันบ้างที่จะฟาดฟันหันแหลกกันลงไปให้มันน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งมันหมดไปนั่นคิดที่เป็นอย่างนั้นอำนาจวาสนาน้อยน้อยที่ไหนแล้วต่อสู้กิเลสอยู่เวลานี้เราไม่มีกำลังเรามาอำนาจวาสนาเรามีมาต่อสู้กับกิเลสได้อย่างไรก็เราก็นักวาสนาแล้วนี่กำลังต่อสู้กิเลสอยู่เวลานี้คนนี้วาสนาไม่มันไม่มีกำลังที่จะมาต่อสู้นอนแผ่ช่องหนึ่งให้มันเหยียบเอาเหยียบเอาเหยียบเอาแหลกถึงเราไม่ได้แผ่มันนานนอกจากจะฟาดกิเลสให้มันแผ่ช่องหนึ่งให้ดูต่อหน้าต่อตาพลิกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนี้ว่าปัญญาไม่งั้นไม่ทันนะอุบายวิธีการที่จะแก้กิเลสไหวพริบปัญญาต้องทันมันคิดขึ้นมาเนี่ยนั้นแก้กันเนี่ยนี้ปุ๊บจะเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบนักรบกับนักหลบมันต่างกันผมก็อดเป็นออกตามนิสัยไม่ได้เพราะเราเคยทำมาอย่างนั้นจริงจังจริงๆไม่ใช่ธรรมดาจริงมากทีเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงได้ตัดสินใจลงด้วยเหตุผลแล้วมันจริงแท้ขาดไปเลยที่จะถอยทำลายเหตุผลทำลายความตัด

การสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกสร้างห้องสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สำเร็จรูปไปจากบุคคลที่สร้างคนให้มีความรู้วิชาซึ่งควรจะทำหน้าที่ต่อกิจการนั้นๆได้โดยเรียบร้อยแล้วสิ่งนั้นจึงกลายเป็นมติที่สำเร็จรูปขึ้นมาด้วยความเรียบร้อยและสวยงามตลอดถึงความมั่นคงและมีคุณค่ามากหากว่าคนไม่ได้สร้างความรู้วิชาให้เป็นคนขึ้นมาเป็นทั้งๆแล้วก่อนแล้วจะไม่สามารถสร้างสิ่งทั้งหลายให้เป็นจิตแข็งแน่นหนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้เลยและการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างต้องสำเร็จรูปมาจากความรู้วิชาของบุคคลที่สร้างตนโดยเรียบร้อยแล้วไม่เช่นนั้นทุกสิ่งจะไม่สำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาได้เลยนี่ก็จัดว่าเป็นการสร้างประเทศหนึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่าวิชาแขนงที่กล่าวมาทั้งนี้ที่สร้างจิตใจของบุคคลให้เป็นผู้ควรแก่ตนเองและควรแก่หน้าที่การงานที่เห็นน่าชอบหรือไม่ชอบผิดหรือถูกอย่างนี้เป็นต้นคนที่ได้รับการศึกษาจากพระองค์ท่านถึงความทราบซึ้งภายในจิตใจแล้วยอมเป็นผู้มีความมั่นคงภายในจิตใจและเชื่อต่อเหตุผลโดยถูกต้องไม่ได้ทำไม่พูดไม่คิดไปแบบสิ่งใดเหมือนบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้รับการอบรมศึกษาจากธรรมะที่ถูกต้องโดยผลเลยฉะนั้นคำสอนจึงจัดว่าเป็นสวคาตธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสกลับไม่ชอบแล้วทุกบททุกบาทเมื่อนำมาประกาศสั่งสอนประชาชนจึงเป็นเหตุให้เกิดความดื่มด่ำเชื่อถืออย่างของจิตของใจถึงกับใจที่รับความศึกษาจากองค์ท่านเป็นใจที่มั่นคงแน่แน่ต่อเหตุผลทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเป็นไปด้วยเหตุผลทั้งนั้นบรรดาสาวกเบื้องต้นก็เป็นคนธรรมดาไม่รับการศึกษาอบรมอันใดเลยแต่เมื่อได้มารับการศึกษาอบรมจากพระองค์ท่านแล้วกลายเป็นผู้มีเหตุผลและเป็นผู้มีความสะอาดขึ้นมาทางกายทางวาจาและทางจิตใจทั้งเป็นผู้มั่นคงต่อหลักธรรมที่พระองค์ท่านได้สอนแล้วอย่างไรอย่างถึงจิตถึงใจเมื่อได้มีความเชื่อเลื่อมใสแล้วเช่นนั้นการจะนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปสร้างตนเองก็เป็นธรรมสะดวกสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนและพระสาวกท่านต่างคนก็นำไปธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปรับปรุงจิตใจกายวาจาของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ชอบไม่ให้เสียไปจากแนวทางที่พระองค์ท่านทรงตรัสสอนไว้เพราะฉะนั้นการสร้างคนให้เป็นคนการสร้างพระให้เป็นพันจึงรู้สึกว่าเป็นของได้การสร้างโลกถ้าสร้างคนให้ดีแล้วโลกก็เป็นไปเพื่อความเจริญแต่ถ้ามันได้สร้างคนด้วยธรรมะคือให้มีเหตุผลประจำใจแล้วมีความรู้วิชาสามารถเท่าไรสร้างโลกให้เจริญเท่าไรพอยิ่งจะทำความเสื่อมหรือความชิบหายให้เสียโลกมากขนาดเท่านั้นเหมือนกันถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องสร้างตนเองให้สมควรแก่ภาวะทั้งตนทั้งเป็นเครือข่ายและเป็นนักบวชแล้วจะพ่ออย่างยิ่งนักบวชของเราถ้าเป็นผู้ได้สร้างตนเองพอสมควรจะไปอยู่ที่ไหนก็มีความสะดวกกายสบายใจทั้งคนที่มาเกี่ยวข้องก็ได้รับผลประโยชน์ส
จากท่านที่ได้อบรมตนคือสร้างตนมาโดยพอสมควรและการสร้างใจของเราให้มีใจที่เต็มไปด้วยเหตุผลคือเชื่อต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของยากสำหรับเราทั้งหลายผู้มีกิเลสเป็นเครื่องติดขวางกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นการสร้างตนให้เป็นคนการสร้างพระให้เป็นพระพระพุทธเจ้าท่านก็ถือเป็นภาระอันหนักยิ่งเหมือนกันจากพระพุทธเจ้ามาถึงพระสาวกท่านที่สร้างตนให้สำเร็จแต่ตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วและประกาศธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแก่ประชาชนท่านก็รู้สึกว่าเป็นภาระคือลำบากเหมือนกันผู้ที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตนเองเพื่อการสร้างตนเองโดยเฉพาะก็รู้สึกว่าจะมีความลำบากเช่นเดียวกันกับท่านที่สั่งสอนเราดังนั้นการสั่งสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนนี้จึงรู้สึกว่าเป็นของยากไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยการสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างมัดมาอาวาสร้างที่อยู่อาศัยถูกกุฏิหรือสิ่งจะสร้างต่างๆภายในบ้านในเมืองหรือภายในวัดจึงไม่ถือว่าเป็นของลำบากอะไรเลยแต่การสร้างคนให้เป็นหลักของบ้านเมืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านแก่เมืองและสร้างพระให้มีความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาและในวัดมาอาวาตลอดถึงจะทำประโยชน์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรนั้นจึงรู้สึกว่าเป็นของยากยิ่งกว่าการสร้างทางด้านวัตถุเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่มุ่งความเป็นพระโดยสมบูรณ์มุ่งความเป็นคนโดยสมบูรณ์ก็ควรจะสนใจสร้างตนเองไม่เป็นภาระเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่ภาระหรือไม่ใช่วิสัยของตนเช่นนักบวชเรามีหน้าที่จะปฏิบัติตนเองคือสร้างตนเองโดยเฉพาะแล้วเรื่องกิจการงานภายนอกไม่ควรถือเป็นเรื่องจำเป็นมากยิ่งกว่าภายในเมื่อเราได้สร้างตัวของเราให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มที่ภายในตนเองแล้วสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่เป็นของยากหากค่อยเป็นใหม่โดยเราไม่ต้องใครยิ่งเป็นสันขวายถ้าสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องเราสร้างตัวของเราให้เป็นพระเป็นเนรที่ดีขึ้นหรือเรียบร้อยแล้วการสร้างพระก็คือการดัดแปลงตนเองจะอยู่ที่ไหนไปที่ใดในอิริยาบถทั้ง4ต้องทำการสังเกตสอบรู้ตัวอยู่เสมอเรื่องสติกับใจนั้นอย่าให้ห่างไกลจากกันจะเป็นการสร้างพระเพื่อความสมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับ

ในการสร้างพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถือว่าพอดีกับหน้าที่และกำลังของพระองค์ท่านตลอดไปทั้งที่บางครั้งมีความสลบสลายก็ตามแต่ภายในพระทัยของพระองค์ท่านรู้สึกว่าถือว่าเป็นความพอดีอยู่เสมอจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความที่ขาดพยายามของพระองค์ท่านในเล็กน้อยมีทางที่พระพุทธเจ้าสร้างพระองค์ท่านสร้างอย่างนี้บรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วนำไปสร้างตนเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าบางท่านทำความเพียรกล้าถึงกับฝ่าท้าแตกก้มทางท่านก็ไม่หลับไม่นอนอุบายวิธีทั้งหมดนี้เป็นการสร้างองค์ของท่านจนได้สำเร็จรูปขึ้นมาอย่างสมบูรณ์คือเป็นสาวกอรหันต์ที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแต่ละท่านละท่านเนื่องมาจากการสร้างองค์ของท่านด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยต่อหน้าที่ของตนของตนเราที่จะเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าและของสาวกทั้งหลายท่านเพื่อเป็นการสร้างตนจึงควรมองดูแนวทางที่ท่านได้ดำเนินในการสร้างตนไปนั้นอย่าได้มองดูแง่อื่นอันจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างตนเองจะไม่ถึงจุดที่หวังดังที่ท่านถึงไปแล้วจะทุกข์จะลำบากยากขนาดไหนก็ให้ถือว่าเป็นทางเดินจะต้องก้าวไปตามทางสายนี้ต้องเดินต้องไปต้องปฏิบัติไม่ต้องถือว่าเป็นความลำบากยากเย็นอันใดเพราะสิ่งเหล่านี้โลกเคยถือมากันเป็นเวลานานไม่ว่าท่านและเราเคยเห็นความยากความลำบากนี้ว่าเป็นคุณแก่ตนว่าเป็นภัยแก่ตนแต่เห็นความสะดวกตามชอบใจนี้ว่าเป็นคุณแก่ตนเองทั้งที่ความสะดวกความประพฤติตามชอบใจของตนนั้นเป็นข้าศึกและเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินเพื่อการสร้างตนโดยสมบูรณ์โดยเจ้าตัวไม่รู้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไปได้ด้วยทางใดเพราะทางของท่านที่ดำเนินจนถึงความพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นทางข้อแค่อ่อนแอและถอยหลังเช่นอย่างทางที่พวกเราเดินกันอยู่นะหมดนี้ทางนี้ไม่ใช่ทางมัชฌิมาซึ่งจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เหมือนอย่างพระองค์ท่านแต่เป็นทางที่จะสั่งสมกิเลสคือความเกลียดชังความข้อแค่อ่อนแอให้มีกำลังมากมูลขึ้นเป็นลำดับลำดับภายในใจของบุคคลนั้นถึงกับว่าทอดทุระไปเสียเลยไม่มีความสนใจใคร่ต่อการดำเนินตามทางสายที่พระองค์ท่านและสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปจนถึงความบริสุทธิ์มีการสร้างตนเพื่อถึงธรรมอันสมบูรณ์หรือเพื่อถึงความเป็นพระอันสมบูรณ์ต้องมองดูตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมทั้งหมดเป็นหลักธรรมที่พระองค์ท่านได้ดำเนินไปแล้วและได้รู้เห็นเป็นผลประจักษ์กับพระทัยมาจนถึงความเป็นศาสดาแล้วจึงได้มาประกาศสั่งสอนพวกเราการประกาศสั่งสอนพระธรรมทุกบททุกบาทที่ออกจากพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระองค์ท่านก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงบทบาทแห่งธรรมะนั้นให้เป็นอื่นในการสอนสัตว์นอกจากว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงเป็นมาอย่างไรปฏิบัติไปอย่างไรจนถึงความบริสุทธิ์พุทโธ

แล้วนำมาสอนสัตว์ให้เป็นไปตามทางสายนั้นเท่านั้นไม่ได้ทรงยักย้ายธรรมะแล้วนำไปสอนสัตว์ให้เป็นอย่างอื่นจากทางที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินเลยก็เพราะเหตุว่าทางที่พระองค์ท่านจะยักย้ายออกไปให้เป็นอื่นนั้นไม่ใช่ทางเป็นไปเพราะความบริสุทธิ์เพราะพระพุทธเจ้าเองท่านไม่ได้ตรัสรู้เพราะทางสายเช่นนั้นพอที่จะให้พวกเราทั้งหลายได้ยักย้ายหรือเปลี่ยนแปลงทางเดินตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ากลับมาเดินตามทางที่เหลือตัณหาอาสวะซึ่งหมักหมมอยู่ภายในจิตใจทั้งตนอันเป็นทางสายอื่นจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลักการสร้างตนเองต้องดูแบบฉบับของพระพุทธเจ้าแบบฉบับของพระพุทธเจ้าถึงความพร้อมมูลได้ทั้งเหตุคือเครื่องดำเนินทั้งผลคือธรรมที่พระองค์ท่านเป็นเลยครับเป็นเหตุและเป็นผลอันถูกต้องเมื่อนำมาสั่งสอนสัตว์ก็เรียกว่าเป็นสวัสดิ์ตถาคตไว้ชอบทุกประการเมื่อบรรดาสัตว์ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระองค์ท่านก็ปรากฏผลเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์ไปได้เป็นลำดับจนถึงพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงจากนิยานิกธรรมที่ผู้นั้นนำไปปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยมีเป็นสายทางที่พระองค์ท่านทรงรับรองมาด้วยดีนอกจากนี้แล้วไม่มีทางสายใดจะทำผู้ปฏิบัติซึ่งดำเนินผิดทางให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์นอกจากจะเป็นไปเพื่อความลำบากเสียต้นเปล่าหรือว่าจะเป็นเหตุให้สังสมกิเลสขึ้นมาอย่างมากนั้นเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะได้รับผลจากทางสายที่ตัวดำเนินผิดไปนั้นเลยการปฏิบัติธรรมะเราอย่ามองในแง่ความลำบากแต่จงมองในแง่ผลอันดีที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแม้จะลำบากหรือสะดวกสบายก็ตามนี่เป็นหลักสำคัญถ้าเราจะมองในแง่ลำบากแล้วจะทำให้เรามีความท้อแท้อ่อนแอต่อความเพียรที่เราจะพึงดำเนินและผลที่จะควรได้รับจะพลาดไปเสียหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามองในผลอันดีที่เราพึงประสงค์แล้วเหตุคือการดำเนินจะยากหรือลำบากก็เป็นเช่นเดียวกับทางเดินที่เราจะไปสู่จุดนั้นๆจะยากยากหรือง่ายเราต้องเดินไปตามทางสายนี้จะมีน้ำหรือมีเกลือมีทรายอะไรก็ตามเราต้องเดินไปตามทางสายนั้นจะชื่อว่าผู้เดินไปถูกจุดที่หมายทุกจุดที่ตนต้องการทางสายเอกคือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้เป็นทางที่รับรองกันมาเป็นเวลานานไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆและสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพื่อตรัสรู้นับจำนวนไม่ได้ล้วนแล้วตั้งแต่ตรัสรู้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทานเท่านั้นไม่มีทางสายใดที่จะสามารถยังบุคคลผู้มีกิเลสให้สิ้นสุดวิมุตตินิพพานไปได้ด้วยการปฏิบัติให้ผิดทางนอกจากมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายเอกสายเดียวนี้เท่านั้นจะไม่ยังผลอันดีเยี่ยมให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติผิดนั้นไปได้เลยเ
ขอให้เราทุกท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้กับหลักการดำเนินคือมัชฌิมามัชฌิมาแปลว่าศูนย์กลางไม่ได้ผิดเพี้ยนไปที่ไหนจะเคร่งก็ตามจะหย่อนยานบ้างก็ตามแต่ให้หย่อนยานหรือเคร่งอยู่ในหลักของมัชฌิมาที่พระองค์ท่านประทานไว้อย่าให้เลยขอบเขตทั้งฝ่ายเคร่งและฝ่ายหย่อนยานเพราะหลักธรรมะนั้นมีหลายท่านในกรอบแห่งหลักธรรมะที่เรียกว่ามัชฌิมานั่นเองยังแยกเป็นประเภทที่อุปิฏฐิสูงเยี่ยมก็มีประเภทที่ปานกลางก็มีประเภทที่หย่อนยานก็มีแต่ว่าอยู่ในกรอบแห่งหลักมัชฌิมานั้นไม่นอกเหนือไปจากนั้นเลยผู้ดำเนินตามหลักมัชฌิมาทั้ง3ประเภทที่แยกออกเป็นประเภทนี้คือว่าไม่ผิดจากหลักของมัชฌิมาแต่ผลที่จะพึงได้รับก็ขึ้นอยู่กับความเคร่งหรือหย่อนยานในวงแห่งมัชฌิมานั้นเหมือนกันถ้าผู้มีความเคร่งครัดปฏิบัติตนโดยเข้มแข็งตามหลักมัชฌิมาผู้นั้นก็ถึงได้อย่างรวดเร็วถ้าผู้ปฏิบัติย่อนลงกว่านั้นก็ถึงได้ช้าถ้าผู้ที่ย่อนยานลงไปกว่านั้นแต่ไม่ผิดจากหลักมัชฌิมาซึ่งเป็นธรรมขั้นต่ำก็มีทางจะรู้จะเห็นได้เหมือนกันแต่กินเวลานานหลักมัชฌิมาแม้จะทรงว่าเป็นทางสายทรงไว้ว่าเป็นทางสายกลางก็ตามแต่ยังมีประเภทที่แยกออกอย่างสูงอย่างกลางอย่างต่ำเหมือนกันถ้าผู้ปฏิบัติผิดจากตามผิดจากมัชฌิมาที่กล่าวไว้นี้จะไม่มีผลอันใดเกิดขึ้นใครจะว่าใครปฏิบัติดีขนาดไหนก็ตามก็เป็นสักว่าความรู้ความเห็นทิฏฐิมานะของตนเท่านั้นหาไม่เป็นไปตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามาวิธีสร้างตนต้องสร้างด้วยหลักมัชฌิมาเป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างตนอย่านำเครื่องมือชนิดอื่นมาใช้ในงานที่ไม่ควรใช้เครื่องมือชนิดอื่นปลูกบ้านเขามีอะไรบ้างสำหรับเครื่องมือจะใช้ทำบ้านของเขาต้องมีเครื่องมือโดยเฉพาะเขาจะทำอะไรก็ตามเขาต้องมีเครื่องมือโดยเฉพาะเราจะสร้างตนด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำอุปิฏเราจะหาเครื่องมือประเภทใดในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะเหมาะสมกับความมุ่งหวังของเราที่ตั้งไว้อย่างแรงกล้าเราต้องนำเครื่องมือคือธรรมะส่วนที่เด็ดนั้นมานำมาใช้จะสมกับเจตนาของเราที่มุ่งเอาไว้ถ้าสร้างตัวไม่ดีเราจะไปสร้างอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นจะไปแนะนำสั่งสอนคนก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะเราสั่งสอนตัวของเรายังไม่ได้ถ้าเราแนะนำตัวของเราอบรมตัวของเราด้วยดีแล้วเรื่องการอบรมคนอื่นเราก็ต้องนำหลักธรรมที่เราเกิดพิสปฏิบัติมาไม่รู้เห็นมานี่ไปสั่งสอนเขาก็พอมีทางที่จะให้โลกได้รับผลประโยชน์จากความจริงที่เราได้ปฏิบัติและรู้เห็นมาได้ฉะนั้นการสร้างตนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นธรรมะตนเมื่อรวมทั้งหมดก็หมายถึงอัตภาพร่างกายนี้ด้วยการประพฤติทางกายก็ดีการประพฤติทางวาจาก็ดีการคิดในทางใจก็ดีให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็คือการสร้างตนถ้าผิดเพี้ยนไปจากนั้นแล้วก็ไม่จัดว่าเป็นการสร้างตนโดยถูกต้อง
ตามธรรมดาของจิตที่มียาพิษฝังอยู่ภายในตนแล้วจะไม่นำบุคคลให้ไปตามจิตที่หมายแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่จะถือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นศัตรูต่อตนเองมีเรื่องของกิเลสกับธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปคือเป็นข้าศึกต่อกันเสมอเรื่องของธรรมะแล้วจะเป็นสิ่งขับไล่หรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมะนั้นให้หมดไปเป็นลำดับแต่เรื่องของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกกับธรรมะก็จะพยายามกดขี่บังคับธรรมะนั้นให้ต่ำลงไปเพื่อตนจะได้มีอำนาจครองหัวใจของมนุษย์และสัตว์โดยสมบูรณ์ที่หัวใจธรรมะใจนั้นเราก็เป็นคนผู้มีใจคนหนึ่งและก็มีทั้งธรรมะและมีทั้งกิเลสแทรกอยู่ภายในใจด้วยกันเราจะนำวิธีหรืออุบายอันใดมาใช้เพื่อจะแก้กิเลสหรือเพื่อจะให้กิเลสผูกมัดธรรมะภายในใจทั้งหลายให้เผยตัวไม่ขึ้นนี่ขึ้นอยู่กับเราแต่เราที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติด้วยกันใครๆก็ต้องทราบด้วยดีว่าไม่ใช่จะเป็นผู้มาสั่งสมกิเลสเพื่อจะหักล้างธรรมะให้สิ้นสิ้นไปจากกายวาจาใจของตนนอกจากจะพยายามดัดแปลงหรือแก้ไขที่เหลือให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มองดูธรรมะคือเครื่องมือที่จะนำมาแก้ไขที่เหลือให้หมดไปจากใจโดยอุบายหรือวิธีต่างๆอย่าได้มีความนอนใจการเป็นการตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือวัยแก่วัยชราเพราะชีวิตมีอันเดียวเหมือนกันหมดทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งคนแก่คนหนุ่มมีลมหายใจอันเดียวกันหายใจเข้าหายใจออกมีเพียงเท่านี้เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้เป็นคนมีชีวิตอยู่กับโลกครับถ้าลมหายใจนี้หาไม่แล้วใครๆก็เป็นคนตายเหมือนกันหมดไม่แตกอะไรจึงไม่ควรประมาทตัวเองคือนอนใจในความเพียรอุบายวิธีใดจะแก้ไขดัดแปลงตนให้เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นแก่จิตใจแล้วจงยิ่งพยายามค้นขวายหาอุบายนั้นๆนำมาแก้ไขตนเองให้รับประโยชน์หรือเป็นคติเครื่องสอนใจเป็นไปวันเล็กและน้อยนี่จะสมชื่อว่าเป็นผู้มาแก้ไขกิเลสปัญหาอาสวะจิตการพิจารณาตามหลักของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรมากมายไปจากกายกับใจเพียงอย่างจิตลงสู่กายเท่านั้นก็เป็นการพิจารณาธรรมดูให้รู้สภาพความเป็นอยู่ของร่างกายและความแปรสภาพของเขาซึ่งมีความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาทุกส่วนของร่างกายและพร้อมที่จะแตกสลายไปอยู่ทุกขณะและทุกอาการเช่นเดียวกันไม่มีใครจะมีความเป็นใหญ่ในร่างกายซึ่งจะบังคับเขาได้ไม่ให้มีความแปรสลายจากกันกายที่ตั้งอยู่เป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้โปรดได้ทราบว่าคือสังขารได้แก่ส่วนผสมคือดินน้ำลมไฟมาผสมกันเข้าเป็นก้อนหรือเป็นชิ้นหนึ่งและมีใจครองตัวรักษาสิ่งเหล่านี้เพื่อเชื่อมโยงถึงกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยมีลมหายใจเป็นผู้ทำหน้าที่
การสืบต่อชีวิตจิตใจไปก็เป็นสัตว์เป็นบุคคลไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ขาดความสามัคคีคือไม่ปรองดองซึ่งกันและกันลงเท่านั้นร่างกายของเราก็จะต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายที่นั่นที่นี่ความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในกายในใจของเราทันทีเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้เพียงแล้วลานแห่งตนกันเท่านี้เราก็เห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นแล้วที่ไหนยิ่งเขาได้แตกจากกันไปเสียคือธาตุทั้งสี่นี้ได้แตกสามัคคีสลายจากความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้ออกไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามสภาพเป็นของเขาแล้วก็หมดความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลจิตที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในใจก็จะต้องไปก่อปฏิสนธิขึ้นมาอีกตามแต่บุญและบาปที่ตนสร้างเหตุเอาไว้มากน้อยเท่าไหร่นั่นแหละจะเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจและจะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้ไปในทางดีได้ทั่วไปก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นสังขารประเภทเดียวกันแล้วมีความแปรสภาพและแตกสลายอีกตามลำดับลำดับแห่งภพแห่งชาติเช่นเดียวกับเธอที่เคยเป็นมาแล้วต่อจากนั้นก็เป็นไปอีกเช่นนั้นเนี่ยเราลองมาคำนึงมาคำนวณประมวลอัตภาพร่างกายที่ตั้งขึ้นมาเป็นสังขารแล้วแตกไปสร้างขึ้นมาเป็นกองสังขารเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วแตกไปดูว่ามีสาระแก่นสารอะไรบ้างที่ควรจะนอนใจหรือควรจะมีความกระหยิ่มรักชอบสงวนในสิ่งเหล่านี้จนลืมตนมาเด็ดประกอบความภาคความเพียรด้วยความสนใจอาศัยแต่ความเจ็บคร้านมากง่ายพรแอฝังอยู่ภายในใจเพื่อจะตั้งพบตั้งชาติให้รับความทุกข์ความหมากติดตลอดตั้งขัดตั้งกันนี่มีอย่างที่ไหนที่นักปฏิบัติจะมาทำความสนใจกับสังขารซึ่งเป็นกองธาตุสี่เพียงเท่านี้ไม่มีประโยชน์อันใดเลยนอกจากไทยจะพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งต่อการพิจารณาสภาพแห่งขันธ์ทั้งหลายคือกองรูปกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาและรื้อถอนความยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้เป็นลำดับลำดับจนถึงกับการถอดถอนกิเลสอาสวะภายในใจของตนออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วผ่านพ้นไปหน้าจากกองธาตุกองทุกข์กองแต่กองสลายนี้ไปได้เสียไม่มีทางอื่นที่จะให้เป็นสาระแก่เราอันเป็นที่พึงพอใจเลยการเกิดการตายของเรากับของสัตว์ไม่มีอะไรแตกต่างกันเราจะถือว่าเป็นของวิเศษเลิศโลกที่ไหนมันไม่มีจากความเกิดความตายอันนี้นอกจากจะมีแต่ความทุกข์ความลำบากในภพชาติหนึ่งไปเท่านั้นจะควรให้เป็นที่ยินดีและตื่นอกตื่นใจแล้วแสวงเพื่อพบเพื่อชาติอีกที่ไหนมีเรื่องเกิดกับตายเท่านี้ในโลกเกิดตายนี้ไม่มีอย่างอื่นเราจะนับได้หรือไม่ได้ไม่เป็นปัญหาดูอัตภาพของเราที่กำลังนั่งอยู่นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เองนี่ก็เรียกกองสังขารอยู่แล้วมันตั้งขึ้นมันก็จะต้องสลายแปรสภาพลงไปคือแตกดับเหมือนกันอัตภาพหน้ามันก็จะเป็นสังขารประเภทเดียวกันมันก็ต้องเดินไปตามทางสายเดียวกันอยู่จะมีร้อยอัตภาพพันอัตภาพมันก็จะเดินทางสายเดียวกันจะแยกทางเดินกันไม่ได้สำหรับสังขารที่ให้
นามมาส่วนผสมแล้วไม่มีอันสังขารประเภทใดจะเดินสี่แยกจากทางของสังขารทั้งหลายไปจะต้องเดินไปตามทางสายเดียวกันการพิจารณาบางที่กล่าวมานี้เป็นอุบายของปัญญาที่จะรื้อถอนความยึดมั่นสำคัญผิดอันเป็นพิษแก่จิตใจของเราออกได้เป็นขั้นๆเมื่อผู้มีสติปัญญาพิจารณามากละเอียดถี่ถ้วนโดยตลอดทั่วถึงจะสามารถถอดถอนออกได้ทั้งอุปทานคือความยึดมั่นในส่วนร่างกายซึ่งเป็นสังขารประเภทหนึ่งทั้งส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดความปรุงของใจซึ่งเรียกว่าสังขารประเภทหนึ่งแล้วถอนได้ทั้งอุปทานของใจที่เต็มไปด้วยอวิชชาอันเป็นบ่อเกิดแห่งสังขารทุกๆประเภทคือสังขารร่างกายและสังขารความปรุงความคิดภายในใจจะไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจนั้นนั่นแหละคือว่าเป็นผู้ตัดเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องสังขารเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความยากความลำบากอันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามโลกนี้จะไม่มีในจิตใจดวงพ้นจากโลกนั้นเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านมาเป็นของประเสริฐเลิศโลกเพราะความบริสุทธิ์ของใจที่ผ่านพ้นเครื่องกดขี่บังคับคือสมมุติอันนี้ไปได้กลายเป็นวิมุตติขึ้นมาภายในใจท่านพูดถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นนี้แล้วเป็นผู้หมดภัยภายในใจแม้จะมีส่วนแห่งความทุกข์ปรากฏอยู่บ้างในร่างกายก็ไม่สามารถจะพินทราบเข้าไปถึงจิตใจให้รับความทุกข์เช่นที่เคยเป็นมาครองธาตุขันธ์ก็ครองไปตามมันตามการของเขาเนื้อจะเลี้ยงดูรักษาเข้าไปก็เพียงพอถึงการของเขาที่จะแตกสลายไปเท่านั้นเรื่องปัญญาของธาตุของท่านรอบด้านไปหมดไม่มีอันใดจะสอบแทรกปัญญาของท่านได้ท่านจึงไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งที่เป็นอัตภาพของท่านก็ตามก็เห็นตามเป็นจริงทั้งเขารวมกันอยู่ที่ให้ชื่อให้นามว่าเขาว่าอะไรทั้งที่เขาแปรสลายไปอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เขาแตกดับลงไปไม่มีที่ใดจะทำความยุ่งเหยิงแก่บรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ไปแล้วแม้แต่นิดหนึ่งภายในใจเราเป็นนักปฏิบัติถ้าไม่เห็นใจเป็นของสำคัญเราจะเห็นอะไรเป็นของสำคัญถ้าสีดินน้ำลมไฟไม่มีสิ่งใดจะเป็นของสำคัญเพื่อความหลุดพ้นจากหลักนี่เกิดอะไรนอกจากจะพิจารณาขอให้รู้ตามสภาพความจริงของเขาแล้วถอดถอนเขี่ยนน้ำออกมาแม่ให้มันพิมพ์แทะพิมพ์แทงหัวใจหยุดเป็นเวลานานเท่านั้นนั่นเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของนักปฏิบัติใครถ้าขยันเกิดขยันตายก็คือว่าคนนั้นขยันรับภาระคือความกองทุกข์ถ้าแม่ขยันเกิดตายก็คือว่ามีความขยะแขยงต่อทุกข์เพราะเรื่องการเกิดการตายเป็นเรื่องกองทุกข์เท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดจะควรยินดีเงื่อนไหนจะควรติหรือควรชมเงื่อนไหนไม่มีที่พอจะถือเป็นสาระจากการติการชมนั้นนอกจากจะยังปัญญาให้ทราบตามความเป็นจริงของเรื่องความเกิดทั้งของท่านทั้งเราและเรื่องความตายทั้งของท่านทั้งเราให้เห็นชัดเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางขอดขวางตนเองให้พ้นจากบ่อแห่งความกังวลในอัตภาพนั้น
นักปฏิบัติต้องดูเรื่องของตัวที่มีอยู่ให้เห็นชัดด้วยปัญญาโดยมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอย่าเกียจคร้านเพราะความเกียจคร้านทราบปัญญาว่าตั้งอยู่ที่ไหนเป็นความอ่อนแอหรือเป็นความไม่เจริญในที่ไหนตั้งอยู่ในบ้านใดเมืองใดบ้านนั้นเมืองนั้นจะไม่เจริญตั้งอยู่ในวัดใดวัดนั้นจะไม่เจริญตั้งอยู่ในคนใดคนนั้นจะเป็นคนเกียจคร้านไม่เจริญรุ่งเรืองในข้อวัดปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิมุตติคนไม่ปรากฏแก่คนที่เกียจคร้านนั่นเลยเพราะฉะนั้นความเกียจคร้านสำหรับผู้ปฏิบัติจึง

เราก็โปร่งตกละเรื่องของคารวะเรื่องของพระอยู่ในความรับผิดชอบของเราเรายังไม่ตรงนี่นะเพราะความเมตตานั่นเองที่ไม่ตรงกันมันต้องได้จี้กันอยู่เรื่อยว่ากันอยู่เรื่อยไม่ว่าไม่ได้ไม่เห็นน่ะไม่ได้คิดใครจะมาพูดคำนี้ให้คิดมีเหรอนี่อันหนึ่งอย่าว่าเจ้าของจะคิดธรรมดาเลยแม้แต่พูดจะมาพูดให้คิดก็ไม่มีหรือไม่มีนะตัวไหนนี่คือว่าผมเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณาหน่อยคำพูดแค่นี้ผมก็ไม่เคยได้พูดเพราะมันไม่เคยปรากฏในใจแต่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ว่าธรรมชาติที่มันเป็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างนั้นทั้งหลายคนละโลกมันกับคนละโลกแต่มันไม่ใช่โลกแล้วมันไม่มีอะไรเข้าไปเกาะไปเกี่ยวเลยสิ่งใดที่แสดงมามันจะไม่เห็นไม่รู้ยังไงนี่แหละอัศจรรย์พระพุทธเจ้าสิไม่เห็นองค์พระศาสดาก็ตามเกิดความจริงประกาศลั่นหรือนี่คือองค์ศาสดาเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้แสดงบอกไว้ทั้งนั้นทรงเป็นไปหมดแล้วนี่เรื่องโลกนอกเราไม่ต้องพูดไม่มองเห็นตัวเลยเห็นตัวคือหมายถึงว่าเห็นกิริยาของธรรมแสดงออกมันมีแต่อันเดียวเท่านั้นเคลื่อนไหวอะไรๆมาอันนั้นเป็นเจ้าตัวการเป็นผู้ถือบังเหียนเป็นผู้ควบคุมมันละเอียดถึงขนาดที่ว่าไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าอันนี้เป็นไผ่อันนี้คือสิ่งเครือบแฝงใจอันนี้เป็นนายบีบบังคับอันนี้เป็นยักษ์อันนี้เป็นผีมันพูดว่าภัยเท่านั้นมันก็ครอบหมดแล้วมันไม่รู้เลยมันกว้านอันนี้มาเป็นเราของเราไปหมดนี่สิมันกล่อมขนาดนั้นมันไม่รู้เลยแล้วจะเอาวิชาที่ไหนมาแก้มาอย่างให้ทราบวิชาในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีหวังว่างั้นวิชานี้เป็นวิชาของมันเรียนเพื่อมันไม่เรียนเพื่ออะไรแม้แต่เรียนทำทำให้มุ่งใจจะปฏิบัตินั่นก็เรียนเพื่อมันจำเพื่อมันมันสั่งสมทิฏฐิมานะสั่งสมความสำคัญมั่นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดหลักนักปราชญ์ชาติกวีขึ้นมามันเข้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของไปหมดเลยไม่พ้นแม้แต่เรียนธรรมะว่าขนาดนั้นนะผมพูดในวงหมู่เพื่อนด้วยความเป็นกันเองมันมีลี้ลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในความรู้สึกแบบนี้มันจะถ้าว่าพูดถึงกระเทือนมันกระเทือนตลอดเวลาทางตาทางหูทางอะไรมันปัดสัมพันธ์อันนี้อันหนึ่งมันไม่ได้ตั้งใจที่จะกำหนดกฎเกณฑ์จะสอดจะส่องจะดูมันนะคือมันเป็นหลักธรรมชาติด้วยกันอันนั้นก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่คล่องตัวของมันมันแสดงออกแต่ละลายแต่ละบุคคลแต่ละสัตว์มันเป็นความคล่องตัวเป็นหลักธรรมชาติเป็นอัตโนมัติของมันมันแสดงของมันอยู่อย่างนั้นเจ้าตัวก็ไม่รู้มันเป็นผู้ทำงานเองสิ่งที่เป็นเจ้าโลกในหัวใจนี้มันผักมันดันทำการทำงานของมันโรงงานของมันนี้ไม่มีเวลาปิดเลยไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันโกนไม่เลือกอิริยาบถมันทำของมันอยู่ตลอดเป็นอัตโนมัตินี่คือหลักธรรมชาติที่มันสิ่งที่มันมีอำนาจครอบหัวใจที่มันเป็นเจ้าโลกพาโลกให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายและความทุกข์ความลำบากโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เลยนี่คือธรรมชาติแบบนี้มันทำงานอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกโดยสัตว์โลกไม่รู้สึกเลยนี่เป็นธรรมชาติของมันทีนี้ธรรมชาติอันหนึ่งที่สามารถที่จะรู้มันได้นั้นก็ไม่ต้องสังเกตไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางมันเป็นธรรมชาติ
หลักอัตโนมัติอีกเช่นเดียวกันมันถึงทราบกันได้ทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมันจะละเอียดขนาดไหนก็พ้นเรื่องธรรมซึ่งเป็นของละเอียดเนื้ออันนี้ไปไม่ได้นี่เองมันรู้อยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่มาคิดมาปรุงเอามาสอดมาส่องดูถึงจะรู้ถึงจะเห็นนะมันก็เหมือนอย่างหูเรามีเสียงเปี้ยงป้างขึ้นเปี้ยงป้างขึ้นมานี่ไม่ตั้งใจฟังมันก็ได้ยินตาพาไปที่ไหนสายไปที่ไหนไม่ตั้งใจจะดูมันก็ผ่านสายตาไปจนได้เพราะมันเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เห็นที่ได้ยินสำหรับเห็นสำหรับได้ยินสำหรับดมกลิ่นลิ้มรสเนี่ยพูดง่ายๆมันเป็นหลักธรรมชาติของใครของเราเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันมันก็ต้องปรากฏระหว่างโลกกับธรรมมันก็เหมือนกันโลกก็หมายถึงกิเลสทั้งมวลธรรมก็หมายถึงเครื่องที่จะรู้กันเห็นกันแก้กันมันเป็นต่างอันเป็นต่างอันเป็นต่างเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองทีนี้มันก็ทันกันโดยไม่ต้องตั้งใจสังเกตสังกามันก็ทันมันหากสัมผัสสัมพันธ์มันทำให้รู้ให้เห็นให้พิจารณาแต่ตรองไปตามมันโดยหลักธรรมชาติอีกการพิจารณาเนี่ยเลยมันเป็นทั้งหมดนี่คือมันละเอียดมากนะวิชาในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีวิชาใดที่จะสามารถสอดรู้ธรรมชาติอันนี้ที่ทำงานอยู่บนหัวใจคนไม่มีทางเลยมันจะเรียนมากน้อยขนาดไหนก็เถอะเรียนก็คืองานของมันให้เรียนการทำงานของมันผลรายได้เป็นของมันไม่ใช่เป็นของธรรมมันทำงานของมันอยู่อย่างนั้นนี่แหละที่ถ้าเราพูดถึงเรื่องความสลดสังเวชมันจะไม่สลดสังเวชยังไงมันกล่อมถึงขนาดนั้นจึงไม่รู้ยิ่งสมัยทุกวันนี้ยิ่งนับวันรุนแรงขึ้นอำนาจของมันมีมากไม่ทำให้รู้เลยอะไรที่จะคล่องปากคล่องใจเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นให้เคลิ้มไปตามมันนั้นสนใจมากนักเพราะมันทำให้สนใจอีกเนี่ยมันซ้อนเข้าไปเลยเป็นลำดับลำดาไม่รู้กี่สลับซับซ้อนเรื่องความละเอียดแหลมคมของมันมันแทรกอยู่ทุกถ้าเป็นขนก็ทุกขุมขนถ้าเป็นเม็ดหินเม็ดทรายก็แทรกอยู่ทุกเม็ดหินเม็ดทรายหูถึงใจก็แทรกอยู่ในหัวใจเต็มแล้วแล้วอาการอะไรที่แสดงออกมาจะไม่ใช่อันนี้แสดงจะเป็นอะไรแสดงออกมาเล่าน่ะออกมาส่วนละเอียดก็อยู่ออกมาจากใจพอออกมาสู่กายสู่วาจาสู่กิริยาท่าทางก็เป็นส่วนอยากมานี่ก็พอมองเห็นได้แต่ที่ไม่มองเห็นซึ่งมันทำงานอยู่ภายในตัวของมันนั่นเด้มันละเอียดขนาดไหนนี่แหละแล้วใครในโลกนี้สามารถรู้ได้ละละได้ตั้งที่โลกถึงสามแดนโลกธาตุหาอะไรหนึ่งไม่มีเลยแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นตั้งไม่ทรงได้เรียนจากผู้หนึ่งผู้ใดศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดวิชาแขนงที่จะสังหารธรรมชาติเจ้ามหาอำนาจนี้ให้บรรลัยลงไปจากพระทัยมีวิชาสยามภูเท่านั้นคือทรงรู้เองเห็นเองทรงปฏิบัติเองจะดุ้นเดาก็เป็นเรื่องของพระองค์เองเพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยรู้ก็ต้องมีรูปคำคำเป็นธรรมดาดังที่ไปศึกษาในสำนักนั้นสำนักนี้สำนักไหนก็เป็นสำนักอยู่ใต้อำนาจของมหาอำนาจนี้เสียพระองค์ก็ทรงทราบว่านี่ไม่ใช่ทางไงจึงได้มาทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์แล้วก็ทรงย้อนระลึกถึงขณะที่ทรงพระเยาว์ที่พระราชวิดาพาไปแลกนาขวัญทรงประทับอยู่ใต้ร่มว่าร่มไม้ร่มว่าทรงเจริญอานาปานสติทรงเห็นผลนั้นย้อนเอาอันนั้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทรงพิจารณาอานาปานสติ
ในคืนที่จะแตกสลูนั่นแหละเพราะไม่ทรงรู้ทรงเห็นจากใครไม่มีใครบอกใครสอนวิชาที่เรียนมาเหล่านั้นเป็นโมฆะทั้งนั้นไม่มีความหมายในการแก้มหาอำนาจที่ครอบในหัวใจบังคับในหัวใจนี้มันได้ทรงพิจารณาอนาปานสติลมหายใจเข้าเป็นอารมณ์นี่เริ่มเข้าสู่สัจธรรมอันเป็นทางบุกเบิกอันเป็นทางสังหารอันเป็นเครื่องสังหารแล้วยังได้สมรู้สมเห็นขึ้นมาคำว่าอุเพนิวาสานุสติสติญาณพระองค์ทรงเคยรู้เมื่อไรและลึกชาติย้อนหลังได้กี่ชาติกี่กับกี่กันจนไม่มีประมาณก็ทรงรู้ถึงความไม่มีประมาณตลอดทั่วถึงพบแห่งชาติของสัตว์ทั้งหลายมีพระองค์เป็นประฐานหรือเป็นประมาณเป็นหลักเคยเกิดแก่เกิดตายยังไงอาสวะคือบุเพนิวาสานุสติญาณเคยเป็นมายังไงทรงทราบย้อนหลังไปจากปัจจุบันคือจิตดวงนี้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติความเกิดแก่เจ็บตายล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องความต้องเจียวในวัฏสงสารเพราะอำนาจแห่งเจ้ามหาอำนาจนี้พาให้หมุนให้เวียนพบมัจจุมายามก็ทรงทราบถึงเป็นปิตุปาจยานปิตุปาจยานคือทราบความเกิดความตายของสัตว์ไม่มีประมาณมีอยู่ทุกแห่งทุกผลทุกดอกหญ้าเรื่องเกิดเรื่องตายของสัตว์เกิดที่นี่ไปตายที่นั่นเกิดที่นั่นไปตายที่นี่ไม่มีที่ไหนว่างเลยทรงทราบตลอดทั่วถึงพอปัจฉิมยามก็อาสวัคคายานก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นดวงคือญาณความรู้แจ้งความสิ้นแห่งอาสวะทั้งหลายนั่นคือว่าได้ตรัสรู้นี่แหละวิชาของสยามผู่มีพระองค์เดียวเท่านั้นมาทำลายกงจักรของกิเลสในชาวพุทธบริษัทของผมพินาศชิบหายไปกลายเป็นที่สุดที่บุคคลพ้นแล้วจากโทษแห่งกรงขังเรือนจำคือความเกิดแก่เจ็บตายโดยมีเจ้านายอันใหญ่โตนี้เป็นผู้บังคับบัญชากดขี่ข่มเหงอยู่ในเรือนจำและจะวัดกระจำได้สิ้นสุดถึงหมดหลุดพ้นไปที่แรกก็มีเพียงพระองค์เดียวมาทรงทราบประจักษ์พระทัยแล้วก็นำธรรมานี้ไปสั่งสอนสัตว์โลกสาวกปารมัตถ์อรหันต์ที่ได้บรรลุตามท่านก็หลุดพ้นจากกองขังออกไปแล้วจากนั้นก็เป็นผู้สำเร็จพระสกิทาโสดามีพระสกิทาคามีก็มีพระสะอนาคามีเพื่อที่จะก้าวเขาออกจากวัฏจักรเป็นที่แน่นอนแล้วเพียงไปตามการเวลาเท่านั้นมีกฎมีเกณฑ์มีหลักเป็นที่แน่ใจแล้วมีธรรมเป็นเครื่องยึดมีสัมเภาใหญ่น่าจะทำเป็นเครื่องยึดของใจแล้วก็สัมเภาใหญ่ก็หลุดพ้นไปได้จากมหาสมุทรมหานิยมมหาจมทั้งเป็นทั้งตายออกไปได้ดังนั้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนถึงพระไตรสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีเป็นเครื่องยึดไปโดยลำดับลำดาจนมาถึงพวกเรานี่อันนี้กิเลสมันลบหมดเพราะมีอำนาจธรรมที่กระเทือนโลกธาตุและเป็นข้าศึกต่อมันอย่างยิ่งไม่มีที่มันจะกลัวอะไรกลัวแต่ธรรมนี้เท่านั้น
แต่มันก็สามารถลบล้างความจริงของธรรมนี้ให้กลายเป็นของปลอมยกตัวของมันขึ้นเป็นของจริงบนหัวใจสัตว์สัตว์ทั้งหลายก็กลายเป็นเรื่องความเห็นผิดโดยถือว่าเป็นความเห็นถูกไปตามมันภายในจิตใจอย่างฝังลึกกระจายออกมาจากจิตใจก็เป็นไปตามความรู้ความเห็นความเป็นของมันไปเสมอและยังยึดนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจหมดไม่มีชิ้นใดเหลือแยกออกไปจากว่าเป็นตนเป็นของตนเลยจะโลกถึงได้พอใจทำความชั่วช้าละมุกมาบาปเป็นสิ่งที่กระเทือนโลกมานานผลของมันทำให้โลกได้รับความทุกข์สัตว์โลกก็ไม่กลัวบุญเป็นสิ่งที่เกิดเทือนโลกมานานในคุณสมบัติมีความสุขเพราะอำนาจแห่งการบำเพ็ญธรรมสัตว์โลกก็ไม่สนใจเพราะอำนาจแห่งความละเอียดอ้อยอิงของมันนั่นได้กล่อมอย่างสนิทใจอย่างสนิทติดใจจนไม่มีวาระโอกาสใดที่จะคิดขึ้นว่าสิ่งนี้คือความผิดอันนี้เป็นเพียงปลอมเป็นเพียงกล่อมให้สัตว์โลกหลงไม่เคยคิดเลยอะไรอะไรก็เลยสื่อสารปัญญาขึ้นมาของปลอมเสกสรรปั้นยอขึ้นมาให้เป็นของจริงให้เป็นความนิยมในสังคมของมันนั่นแหละที่ครอบหัวอยู่นะกลายเป็นความนิยมชมชอบไปตามๆกันเพราะสัตว์โลกอยู่ในเป็นสังคมของมันทั้งนั้นจะเป็นสังคมของใครไม่ใช่พุทธบริษัทแม้แต่พุทธบริษัทยังไม่พ้นจากเป็นความเป็นสังคมของมันตามขั้นภูมิแห่งความอยากละเอียดของธรรมและของกิเลสนี่แหละที่มันถ้าพูดถึงหน้าอิจฉาและอาใจก็หน้าที่สุดพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าก็อัศจรรย์จนล้นหัวใจว่าสามารถนำธรรมเหล่านี้มาตีหัวกิเลสให้พังทลายไปจากสัตว์โลกนี้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นนี่แหละวิชาสังหารกิเลสคือศาสนธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนี้นับพอประมาณมี 84,000 พระธรรมขันธ์พระสูตรเล่าเรื่องเล่าราวเพื่อเป็นคติแก่ผู้ฟังเรื่องคนและสัตว์ดีชั่วต่างๆทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำนั้นทำชั่วได้รับความทุกข์อย่างนั้นคนนี้ทำดีได้รับความสุขความเจริญอย่างนั้นนั้นเพื่อยึดมาเป็นคติเรียกว่าพระสูตรทำร้อยกองเอาไว้เป็นคติตัวอย่างของคนผู้ที่เจ้าเป็นเจ้าของแห่งตำรับตำราเป็นเจ้าของแห่งพระสูตรนั้นๆก็ล่วงลับผ่านไปแล้วแต่นำเรื่องนั้นมาเพื่อเป็นคติแก่กุลบุตรที่กำลังก้าวเดินอยู่นี้ให้ได้ยึดเป็นคติทางฝ่ายชั่วก็ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ชั่วแล้วพยายามปล่อยวางละวางละเว้นไม่ทำผู้ที่ดีเรื่องที่ดีที่เป็นคติตัวอย่างอันดีก็ให้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องยึดข้อปฏิบัตินะพระวินัยคือกฎข้อบังคับไม่ให้ปีกออกนอกลู่นอกทางอันจะเป็นเหตุให้เหยียบขวากเหยียบหนามเป็นอันตรายแก่ตนเองได้แก่ความชั่วช้าเหล่าหมกอย่าทำไม่ให้ทำนี่นะพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองฝากทางเอาไว้ไม่ให้จัดโลกไม่ผู้ปฏิบัติผู้เคารพนับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าปลีกออกไปโดยความไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดจึงบอกไว้ว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นผิดอย่าทำมีเป็นกฎข้อบังคับยังปรับโทษไว้ด้วยเพื่อคนนั้นจะได้รู้สึกตัวเห็นโทษนะนี่พระองค์มี
พระเมตตาขนาดไหนอันนี้ธรรมได้แก่ทางดำเนินพระปรมัตถ์นะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแสดงไปไว้หมดทุกแง่ทุกมุมพระวินัยก็มีไว้แล้วเป็นรู้ว่าสองฝากทางกั้นไว้ไม่ให้สัตว์ปีกแวะไปจะผิดจากทางดำเนินแห่งธรรมนี่ก็ประกาศธรรมสอนไว้ให้ดำเนินอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการทั้งหมดแห่งธรรมอันแท้จริงให้ปฏิบัติตามพระวาจาตามพระว่าที่ทรงสั่งสอนนี้ซึ่งเป็นเหมือนกุยหมายป้ายทางอันถูกต้องแม่นยำต่อจุดที่หมายไม่เป็นอื่นทรงสั่งสอนให้ดำเนินไปตามนั้นไปตามอาการของธรรมเพราะศาสนธรรมที่แสดงออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระสูตรไม่ว่าจะเป็นพระวินัยไม่ว่าจะเป็นพระปรมัตถ์เป็นชื่อแห่งธรรมแท้ทั้งนั้นเป็นกุยหมายป้ายทางเพื่อจะเข้าถึงธรรมแท้เป็นเข็มทิศทางเดินเพื่อจะให้เข้าถึงธรรมที่แท้จริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราที่จะเกิดขึ้นที่ใจไม่เกิดขึ้นที่อื่นท่านจึงสอนมาอย่างนั้นผู้ฟังด้วยความถึงใจทำไมจะไม่ซึ้งภายในจิตใจของแห่งธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของจริงล้วนๆเหล่านี้หรอกปฏิบัติดำเนินไปแล้วอย่างไรก็อย่าลืมนะว่าเจ้ามาอำนาจนี้จะต้องแทรกติดตามอยู่ตลอดเวลาเหมือนหมาไล่เนื้อและไล่ใกล้ชิดติดพันยิ่งกว่าหมาไล่เนื้ออีกหมาไล่เนื้อเวลายังห่างยังมีเวลาหลงกลิ่นตามกลิ่นไม่ทันก็มีหลงร่องหลงรอยสูดดมทั้งนั้นทั้งนี้ที่นั่นที่นี่ก็มีในเรื่องของเจ้ามหาอำนาจคือกิเลสประเภทมหันตทุกข์แก่สัตว์นี้นั้นไม่มีหลงร่อยหลงร่องหลงรอยนะไม่ว่าจะผู้ปฏิบัติธรรมะขั้นใดมันจะมีธรรมชาติของมันเองตามขั้นภูมิแห่งความอยากความละเอียดของธรรมมันก็ตามขั้นภูมิแห่งความละเอียดแหลมคมที่พอเหมาะพอสมจะกบร่องกบรอยไม่ให้เราตามร่องรอยไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติเช่นจิตตภาวนาจึงต้องเสียท่าเสียทางอยู่เสมอแต่ตนก็ให้รู้ว่าเสียท่าเสียทางเพราะอะไรนั่งภาวนาแทนที่จะสงบมีความสบายสะดวกสบายลื่นเริงภายในจิตใจก็กลับเป็นแต่เรื่องของผลของกิเลสมาแสดงขึ้นเสียหรือเหตุของกิเลสมาทำงานอยู่บนหัวใจของผู้สมาธิภาวนานั้นเสียมันลากมันถูไปที่ไหนแดนโลกธาตุก็มันเสวยอยู่ที่ไหนมันพาไปจนหมดคือไปด้วยความหลอกลวงไปด้วยความเลี้ยวไหลไปด้วยหนุ่มๆแรงๆเพราะเชื่อมันไปตามความหนุ่มๆแรงๆหาที่เข็ดที่หลับไม่ได้ทั้งท่านที่ถูกโกหกอยู่ตลอดเวลาในขณะของจิตที่พาคิดพาปรุงไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องชักจูงจากตัวหลอกลวงนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ทราบได้นี่แหละทีนี้ทำเมื่อแทรกเข้าไปไม่ได้ในวงความเพียรมีแต่กิเลสเพียรทั้งหมดเอาไปถึงได้หมดแล้วจะปรากฏสมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจได้อย่างไรนี่สิมันน่าสลดสังเวชเหลือเกินนะแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราทราบเหตุทราบผลว่าข้าศึกศัตรูนั้นแนบสนิทอยู่กับใจของเราตลอดเวลาแล้วเราย่อมจะจับอาวุธขึ้นมาต่อต้านระวัดระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันไม่ว่าแต่เวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอิริยาบถใดต้องมีเครื่องป้องกันตัวรักษาตัวอยู่เสมอไม่ให้สิ่งเหล่านี้แสดงตัวขึ้นมาได้แก่สติสำคัญมากนะสติระลึกรู้แล้วมีทางที่จะปลดเปลื้องแก้ไขกันทางต่อสู้กันมี
อุบายวิธีการที่จะแก้ไขต่อถอนกันก็เป็นเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นเพราะความระลึกรู้ในข้าศึกที่ปรากฏตัวขึ้นมาตัวสติเนี่ยสำคัญที่สุดจึงต้องได้ถี่ยิบเรื่องความเพียรเหมือนกับเข้าสู่สงครามหรือเหมือนกับเขาชกมวยกันบนเวทีต้องจ้องอยู่ตลอดไม่งั้นตายแทบเดียวเท่านั้นหงายตูมเลยไม่ทราบมาท่าไหนคู่ต่อสู้มาไม่ทราบว่าหมัดว่าเข่าว่าศอกว่าถีบว่าเตะแล้วเผลอตรงไหนเข้าตรงนั้นเพราะผู้นั้นก็จ้องเอาสุดที่เผลอไอ้เราก็ชอบเผลอแล้วก็ต่อยเอาเรื่อยๆนี่แหละมันจึงเข้ากันไม่ได้กับข้าศึกอยู่ภายในใจของเรามันเด่นขนาดนั้นเวลานี้กำลังยิ่งกำลังเด่นขึ้นเรื่อยๆนับวันส่งเสริมต่างคนต่างสนใจต่างคนต่างส่งเสริมไม่ระลึกเลยว่าเป็นพิษเป็นภัยเห็นว่าเป็นของที่น่าเพลิดเพลินรื่นเริงเคลิ้มไปตามเคลิ้มไปตามทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถเข้าไปเหยียบย่ำทำลายได้แม้ในวัดในพระในเนรทั้งๆที่มันส่วนหยาบๆนั่นแหละไม่น่าจะมีในวัดในวาในพระในเนรมันมีได้เพราะชอบมันสมัครใจกวาดต้อนมันมามันไม่มาก็ประสบแสวงหามากวาดต้อนมันมาทั้งคนมาให้พอใจรับพอใจเอาด้วยความพอใจกับสิ่งนั้นๆที่จะเป็นภัยต่อจิตใจนั้นจึงมีได้ทุกแห่งทุกคนไปที่ไหนมีเกลื่อนด้วยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอำนาจวาสนาเจ้ายศเจ้าศักดิ์เจ้าสง่าตัวสง่าราศีไม่รู้ว่ามันเป็นนั้นคือตัวจอมปลอมยกตัวจอมปลอมเหล่านี้เป็นของจริงขึ้นมาก็เหยียบย่ำทำลายของจริงถ้าเยอะตัวไม่ขึ้นสุดท้ายก็เหยียบย่ำทำลายด้วยซ้ำไปธรรมที่เป็นของจริงกลายเป็นของคือของล้าสมัยสิ่งที่เคยเป็นที่เทิดทูนของจอมปราบทั้งหลายไอ้ตัวความชั่วช้าลามกที่มันเต็มอยู่ในหัวใจนี้มันกลับเข้าไปพาไปเหยียบย่ำทำลายว่าเป็นของไม่ดีไม่ดีเป็นของคือของล้าสมัยหาคุณค่าไม่ได้ไปเสียหมดนี่แหละมนุษย์เราที่ลดคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ลงและเพิ่มความเดือดร้อนวุ่นวายความระสำระสายความพิภายวายป่วงขึ้นโดยลำดับและวงกว้างจะหาประมาณไม่ได้แล้วนะอยู่ที่ไหนก็เป็นเหมือนกันเพราะต่างคนต่างชอบต่างคนต่อต่างคนต่างแสวงต่างคนต่างบำรุงส่งเสริมสิ่งนี้จึงมีกำลังมากกำลังทำลายหัวใจสัตว์โลกทั้งที่มันทำลายหัวใจให้เป็นฟืนเป็นไฟนั้นก็ยังมุ่งหวังความเจริญมุ่งหวังความมีหน้ามีตามุ่งหวังยศถาบรรดาศักดิ์มุ่งหวังความมั่งความมีดีเด่นความสุขความเลิศจากธรรมชาติไฟมาลายกันที่มันเผาอยู่ภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่ง

ขึ้นดอกขึ้นมาเป็นของดีเหยียบหัวใจสัตว์ทุกข์ร้อนขนาดไหนก็ยังไม่เห็นโทษยังหวังความเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆไปตายเกิดตายเกิดมานี้กี่ภพกี่ชาติเพราะอำนาจแห่งธรรมชาตินี้กดขี่บังคับและรีดและไถก็ไม่เห็นโทษยังหวังความเจริญอยู่เรื่อยๆนี่เห็นไหมสิ่งที่มันหลอกมันลวงเป็นสิ่งลมๆแรงๆพูดเชื่อว่าเชื่อแบบลมๆแรงๆเชื่อหาประมาณไม่ได้ซึ่งไม่มีหวังที่จะได้เป็นความสุขความเจริญดังใจหมายนั่นเลยมันก็หวังมนุษย์เราดูด้วยความหวังแต่ไม่มีอะไรสมหวังก็เพราะสิ่งนั้นมันพาให้คนสมหวังที่ไหนมันนอกจากสังหารทำลายให้แหลกแตกกระจายไปตลอดเวลาโดยอัตโนมัติของมันโดยอำนาจหน้าที่ของมันที่เคยชินมาจนเป็นตัวของตัวเราเราไม่รู้แล้วจะหาความสมหวังมาจากไหนสิ่งที่ให้เป็นความสมหวังก็คือธรรมเท่านั้นที่จะแก้เข้าไปแก้เข้าไปเริ่มตั้งแต่ขั้นสมาธิภาวนาดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนขอให้สละหัวใจลงไปเชื่อองค์ศาสดาเถิดเราจะมีวันผุดวันโผล่ขึ้นมาจนวันหนึ่งจนได้เวลาหนึ่งจนได้แม้ที่สุดจะไม่มากเพียงขั้นสมาธิความสงบใจก็จะเห็นจะปรากฏขึ้นมาที่ใจใจนี่แลเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วไม่ทำทั้งหลายแม้แต่บาปกรรมความทุกข์ทั้งหลายใจยังยอมรับเพราะใจนี้ไม่เหนืออำนาจไม่มีสิ่งรักษาไม่มีสิ่งปกครองจึงต้องยอมตนให้เป็นเขียงเท้าของสิ่งนั้นเหยียบย่ำทำลายไปมาอยู่ตลอดเวลาก็เมื่อมีธรรมเข้าเป็นเจ้าของมีสมาธิธรรมเป็นต้นพอเป็นหลักใจพอเป็นที่อุ่นเนี่ยทำไมจะไม่ได้มีความสงบร่มเย็นในขณะเดียวกันทำไมจะไม่เห็นคุณค่าแห่งความสงบเยือกเย็นเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบในขณะที่กิเลสมันถอยตัวห่างออกไปเพราะอำนาจของธรรมกำจัดมันเราเมื่อได้ปรากฏนี้ขึ้นมาแล้วก็มีแก่ใจถ้าเชื่อองค์ศาสดาจะเป็นอย่างนี้นะเชื่อให้ถึงใจบังคับเชื่อศาสดาแล้วต้องเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยตามองค์ศาสดาที่แสดงไว้ยากลำบากขนาดไหนต้องบึกต้องบืนต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคือยอดเราหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยวิริยะนุขมัจเจตินั่นท่านประกาศรับรองไว้แล้วความเพียรในทางที่ดีที่ชอบนี่แหละที่จะยังเราให้สมหวังความสมหวังแม้สมาธิหวังสมาธิทำก็ได้หวังแล้วได้สมหวังแล้วแล้วก็หมุนตัวเข้าไปบำรุงรักษาให้ดีระมัดระวังให้ดียาให้ฆ่าศึกศัตรูที่เคยเป็นต่อเราอยู่แล้วเข้ามาทำลายคุณสมบัติอันเลิศอันประเสริฐที่เราไม่เคยพบเคยเห็นคือสมาธิธรรมนี้ให้บรรลัยหายไปแล้วเราก็จะได้ครองธรรมอันนี้เป็นต้นทุนหมุนความเพียรก้าวไปโดยลำดับลำดาบนี่สมาธิธรรมจะปรากฏขึ้นที่จิตรู้ที่จิตเห็นที่จิตจะไม่สงสัยเลยเพราะอันนี้เป็นของจริงศาสดาจริงอย่างไรธรรมนี้จริงอย่างนั้นธรรมนี้จริงอย่างไรธรรมของศาสดาจริงอย่างนั้นเป็นอันเดียวกันไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่ไม่มีคำมาอยู่ใกล้อยู่ไกลจะอยู่กับความจริงเมื่อใครปรากฏความจริงขึ้นมาเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็แน่ใจแล้วพิจารณาด้านปัญญาถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งจิตมีความสงบเป็นจิตที่ควรแก่การพิจารณาใส่ตรองแล้วเพราะเป็นจิตที่อิ่มตัวไม่หิวกระหายกับอารมณ์พอที่กิเลสตัวฟุ้งซ่านลำคาญจะถุดจะลากไปตกเหวตกบ่อตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็พิจารณาเฉพาะอย่างยิ่ง
อสุภะ

เป็นสำคัญมากในขั้นเริ่มแรกเพราะราคะตัณหามันรุนแรงกำลังของกิเลสอันนี้เป็นสิ่งที่รุนแรงมากเป็นที่อุจารบาดตามากถ้าเร็วก็เร็วมากในการแสดงออกของมันนั้นปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงตำหนิติเตียนวงประเพณีของผู้มีธรรมจึงต้องให้มีกฎเกณฑ์ในการประพฤติในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ตั้งมนุษย์เราไม่ได้เป็นแบบเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่เข้าไปตามภาษีภาษาของเราเขาไม่รู้จักหยาบไม่รู้จักละเอียดไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วประการใดเขาก็เพลิดเพลินลื่นเลงไปตามเรื่องของเขาแต่มนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้นหยาบมากเร็วมากเพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่หยาบโลภและเป็นตัวเหตุอันสำคัญด้วยที่จะทำก่อความพินาศชิบหายให้โลกได้ถึงขั้นมาลายกันเป็นไปได้เพราะอันนี้อันนี้เป็นต้นเหตุให้ความโลภเกิดขึ้นมากกว้านเข้ามาหาตัวนี้ตัวราคะตัณหาตัวกามกิเลสนี้โทสะโกรธขึ้นมากโกรธก็เพื่อเข้ามาอันนี้ทำอะไรก็เพื่ออันนี้เพื่ออันนี้ส่วนความหลงเป็นสิ่งที่ฝังจมอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดไม่ได้เป็นอะไรแสดงอะไรออกมาเต็มที่เต็มฐานเหมือนเจ้าราคะตัณหานี่เลยอันนี้เป็นธรรมชาติที่ออกหน้าออกตามากทีเดียวจึงจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูต่อกันกับธรรมชาติอันนี้พิจารณาข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามขอแยกให้แยกให้ดูคนตายเป็นยังไงตายขณะนี้เป็นยังไงขณะต่อไปเป็นยังไงตายไปถึงวันหนึ่งสองวันเป็นยังไงกำหนดคลี่คลายออกไปสิเพราะเป็นความจริงนี่เราคาดไปก็คาดไปตามความจริงไม่ได้คาดไปตามความจอมปลอมดังกิเลสพาคาดพาหมายหลุมๆแรงๆอันนี้เราคาดเข้าหาความจริงตายได้สองวันสามวันเป็นยังไงที่นี่ถึงสี่ห้าวันเข้าไปเป็นยังไงแยกแยะขยายดูในร่างกายไม่ว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายของเราของเขาให้พิจารณาแยกแยะออกไปอย่างนี้แล้วมันระเบิดออกมาแล้วเป็นยังไงดูสิมันน่ารักไหมน่ากำหนัดยินดีไหมแม้จะทนดูก็จะดูไม่ได้แล้วเวลานี้จมูกจะพังทลายอยู่แล้วตาก็จะกระเด็นลูกตาก็จะกระเด็นความรู้สึกก็จะระเบิดภายในหัวใจอยู่แล้วมันยังน่ารักน่ากำหนัดยินดีอยู่เลยจับหัวมันใสเข้าไปสิถ้าว่ามันเก่งจริงนั่นนักปฏิบัติให้แยกให้แยกพินิจพิจารณานี่แหละท่านเรียกว่าปัญญาการสอนก็สอนปัญญาทั้งรุ่นอย่างนี้แหละผู้ไปพิจารณาให้แยกแยะเป็นสมบัติของตัวเองนี่ยิ่งละเอียดละออกมากยิ่งกว่านี้นะอันนี้ท่านทั้งหลายอยากเข้าใจว่าละเอียดนะที่แสดงนี้ให้มันเป็นขึ้นภายในตัวเถอะปัญญาอันนี้ในขั้นนี้ก็ต่างจะกระจายไปหมดไม่เคยคิดไม่เคยรู้มันคิดมันรู้ขึ้นมามันสอดมันแทรกมันขุดมันค้นกิเลสอยู่ตรงไหนมันจะตามเข้าไปค้นแหลกเหลวไปหมดนี่เราพูดถึงเรื่องอสุภะพิจารณาแตกกระจายแล้วเทียบไปหมดในสามแดนโลกธาตุมันมีผิดแปลกกันยังไงบ้างกับธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วนี่กับสิ่งที่มีชีวิตอยู่ทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนี่เป็นของวิเศษวิโสอะไรนี่ดูที่อันนี้วิเศษได้อันนั้นก็ยังเพียงชีวิตครองอยู่เท่านั้นหนังหุ้มห่ออยู่เพียงเท่านั้นไปเสกสรรว่าวิเศษวิโสที่ตรงไหนถ้าไม่ใช่คนตาบอดอย่างมืดมิดปิดตาเพราะถูกกิเลสมันปิดเอาอย่างมิดตัวนี่ทำท่านก็บอกคุณแล้วจะเอานี่มาส่องก็ควรจะเห็นแล้วปัญญาธรรมพิจารณาจนชัดเจนเทียบข้างนอกเทียบข้างในถ้าพิจารณาข้างในยังไม่ได้ยังกระจ่างเอาข้างนอกมาพิจารณาซะก่อนเอามาตั้งไว้ตรงหน้าให้มันตายต่อหน้าต่อตากำหนดสิแล้วกำหนดเพื่อความจริงเพื่อแก้ความจำปลอมลมๆแรงๆมันจะผิดไปไหนคาดไปไหนก็คาดเพื่อความจริงไม่ได้คาดเพื่อความจำปลอมผิดไปตรงไหนนี่คาดเพื่อถอนเมื่อเห็นตามความจริงนี้แล้วมันก็ถอนมาเองมันหลงตามความจำปลอมมันยังหลงไปได้ติดได้พันได้รักได้ชอบได้ทำไมพิจารณาอย่างนี้ซึ่งเป็นของจริงโดยแท้มันจะถอดจะถอนตัวไม่ได้มันจะรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้นี่เหรอไม่มีพุทธเจ้าสอนไว้สมัยพุทธเจ้าพ้นโลกได้ยังไงปล่อยวางได้ยังไงท่านปล่อยวางด้วยวิธีใดท่านสอนวิธีนั้นไว้อย่างสุภาพเพื่อความสอนพระให้ไปเยี่ยมป่าชา
ก็เพื่ออันนี้เองเอาจนถนัดชัดเจนในหัวใจจนมันสลดสังเวชเทียบเข้ามาข้างในเทียบออกไปข้างนอกหลายครั้งหลายหนมันก็อิ่มตัวข้างมันอ๋อประจักษ์ชัดแน่แล้วหายสงสัยรู้ชัดเจนภายในใจขาดกันเลยระหว่างอสุภะกับจิตมีขาดออกจากกันเป็นชิ้นเป็นส่วนไม่มีเงื่อนต่อกันมันก็รู้ได้ชัดไม่ต้องไปเรียนจากใครละนี่แหละปัญญาเนี่ยคือเรียนรู้ก็รู้ด้วยปัญญาเรียนก็เรียนด้วยความคิดความพิจารณาคาดหมายไปตามความจริงที่พระองค์ทรงสอนมาแล้วอย่างไรมันต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วมันถอนตัวมาเองสามแดนโลกธาตุมันก็เหมือนกันหมดหลงที่ตรงไหนตื่นที่ตรงไหนเมื่อถึงความจริงแล้วไม่ตื่นไอ้จอมปลอมนั่นน่ะมันทาให้ตื่นตลอดเวลาตื่นไม่มีหยุดมีถอยตื่นดมๆแรงๆไม่มีที่จอดที่แวะนี่ไม่ตื่นมันพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วแล้วเมื่อมันถอนออกมาก็ถอนออกมาหมดแล้วมันจะไปไหนจิตปัญญามีอยู่รอบตัวนี่ตรงไหนมันขัดตรงไหนไม่มืดตรงไหนมันไม่เข้าใจตรงไหนมันต้องสอดต้องแทรกเข้าไปหาความเข้าใจหาสิ่งที่ขัดที่ข้องเนี่ยเรื่องปัญญาปัญญาเป็นอย่างนี้ปัญญาในวงปฏิบัติปัญญาในวงจิตตภาวนาเป็นปัญญาภาวนาเป็นจิตตภาวนาตลอดเวลาหมุนติ้วติ้วนั่นแหละที่นี่กิเลสที่มันเคยเป็นกองทัพใหญ่ๆแล้วพอตัวนี้ขาดสะพานประธานนั่นแหละมันสงบไปหมดมีก็มีแต่ส่วนละเอียดละเอียดส่วนละเอียดนั้นก็ไม่พ้นที่จะตามกันไปจนได้มันแน่นอนแล้วที่นี่ที่จะตามคาดสิ่งทั้งหลายได้เพราะกองทัพอันใหญ่ใหญ่หลวงที่ทันสมัยที่สุดในโลกนิยมกิเลสนิยมนี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วด้วยปัญญาอันชอบธรรมเห็นประจักษ์ใจมีส่วนละเอียดกว่านี้มันจะละเอียดขนาดไหนมันจะเหนือปัญญาไปได้หรือมันจะสอดจะแทรกที่นิพพานที่นี่ติดตรงไหนอันนี้ในส่วนหยาบรูปขันธ์สามแดนโลกธาตุมันเหมือนกันนี่หมดโลกวิถูมันรู้แจ้งเหมือนกันนี่หมดแล้วหายสงสัยมันยังติดยังพันอยู่ตรงไหนนี่มันจะตามเข้าไปตามเข้าไปสุดท้ายมันก็ตามเข้ามาในขันธ์นี่แหละมันไม่ไปไหนแหละนี่ก็รูปขันธ์ของเราก็เป็นอย่างนี้ของเขาก็เป็นอย่างนี้ทั่วแดนโลกธาตุก็เป็นอย่างนี้มันยืนยันชัดเจนนะมันก็ปล่อยของมันนั่นที่เคยพูดแล้วพูดเล่าว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะไปไหนมันก็ออกจากจิตยิบยับยิบยับลอกอยู่ที่ยิบยับยิบยับเหมือนแสงห้อยเหมือนฟ้าแลบแล้วก็ตื่นปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตื่นวาดภาพขึ้นมาหลอกตัวเองวันนั่งค่ำคืนยังรุ่งอยู่กับภาพอยู่กับอารมณ์แห่งความหลอกลวงมันไม่จืดไม่จางเรื่องความหลงความตื่นความเคลิบเคลิ้มหลับไหลไปตามมันไม่มีวันอิ่มพอทีนี้เมื่อก้าวเข้ามาถึงขั้นนี้แล้วมันจะรู้มันจะมีวันอิ่มวันพอรู้ขึ้นมาเรื่องอะไรมันก็รู้ว่าออกมาจากจิตนี้เสียมาเป็นภาพเรื่องอะไรเป็นภาพหญิงภาพชายหรือภาพเรื่องราวอะไรมันก็รู้ว่าเกิดขึ้นมาจากจิตเป็นผู้วาดผู้ปรุงขึ้นมาเป็นผู้สำคัญมันหมายขึ้นมาปัญญาตามต้นตามต้นรู้อยู่ทุกระยะระยะระยะที่มันกระเพื่อมตัวออกมาปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆซึ่งเคยหลงมันมาเป็นประจำตลอดถึงส่วนหยาบถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายที่เราตามไม่ทันเมื่อถึงขั้นทันแล้วมันพังไปหมดเหลือตั้งแต่ส่วนที่ปรุงยังหยาบๆสำคัญอันส่วนกลางส่วนละเอียดมันก็ตามกันมาตามต้อนกันอยู่ภายในจิตนั่นแหละไอ้นี่จิตมันเป็นอัตโนมัติปัญญาเป็นอัตโนมัติสติเป็นอัตโนมัติธรรมเป็นอัตโนมัติขึ้นเมื่อธรรมเป็นอัตโนมัติแล้วกิเลสมันจะหารมาที่ไหนมันเกิดขึ้นจากใจใจทำลายมันอยู่ตลอดเวลาปัญญาสติปัญญาทำลายตลอดเวลามันก็ย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาเห็นแต่ความยึดยับยึดยับของจิตที่มันหลอกตัวเองมันจะกระจายไปไหนก็ถูกตัดหมดแล้วก็มีแต่แสดงยึดยับยึดยับให้เห็นมันออกมาจากไหนมันก็รู้อีกรู้อีกตามเข้าไปตามไปสุดท้ายก็มันก็มีแต่มาจากจิตมาจากจิตดับลงไปแล้วก็ไปอยู่ที่จิตเกิดขึ้นจากจิตดับลงไปที่จิตมันอะไรอยู่ในจิตนั่นนี่แหละมันดื่มมันซึมซาบเข้าไปนั่นแหละปัญญาเหมือนกับไฟได้เชื้อนี่แหละเชื้อมันอยู่ภายในนั่นมันอยู่ตรงจิตตรงจิตปัญญาก็สอดเข้าไปแทรกเข้าไปสุดท้ายก็พังทลายหมดโรงงานของวัตจักรว
วัฏจิตกิเลสประเภทต่างๆรวมตัวอยู่นั่นเอาให้แหลกแต่กระจายไปด้วยสติปัญญาที่เกรียงไกรที่ทันสมัยพังไปหมดเอาที่นี่อะไรเป็นข้าศึกต่อใจสามแดนโลกธาตุนี้มีอะไรมาเป็นข้าศึกต่อใจถ้าไม่ใช่ธรรมชาติที่มันเป็นข้าศึกต่อหัวใจอยู่เวลานี้ไปกว้านเข้ามาเผาตัวเองเมื่ออันนี้หมดแล้วใครจะไปกว้านใครจะไปหลอกไม่มีอะไรหลอกบริสุทธิ์พุทโธอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นโลกธาตุมีก็มีทั้งสักแต่ว่ามีไม่ยึดไม่สำคัญมั่นหมายไม่ถือมาเป็นอารมณ์เครื่องกดทวงจิตใจว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะไม่ไปคิดไปอ่านไปปรุงไปแต่งไปสำคัญมั่นหมายเขารู้อยู่โดยหลักธรรมชาติที่รู้ด้วยความเต็มภูมิของตัวเองหมดความหิวความโหยอยากในการอยากรู้อยากเห็นอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งอยากสำคัญมั่นหมายสิ่งต่างๆที่เคยถูกหลอกลวงมานานแล้วนั้นเรื่องหน้าของกิเลสพาให้เป็นอารมณ์มันหมดเมื่อกิเลสหมดที่อย่างเดียวสิ่งทั้งหลายที่เคยหลอกมันก็หมดเพราะกิเลสเป็นผู้พาหลอกเป็นผู้วาดขึ้นให้หลอกไงเชื่อของกิเลสมันคืออวิชชามันท่านหลอกเมื่อมันหมดน้ำยาแล้วไม่มีอะไรสบายโดยหลักธรรมชาติประชาอยู่ที่ไหนสิมันหมดสมมติแล้วภายในหัวใจธาตุทำไมธาตุความเป็นความตายธาตุแต่อะไรนี่ความเป็นอยู่ก็ว่าเฉยๆความตายไปก็ว่าเฉยๆความไม่สุดเต็มที่มันเห็นอยู่ในใจนั่นไม่มีใครมาบอกก็ตามฉันที่จะโกท่านมอบให้แล้วตามหลักความจริงของผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามเป็นขั้นๆไปตั้งแต่ขั้นหยาบฉันที่จะโกจะบอกเป็นลำดับลำดับประจักษ์ในตัวประจักษ์ในตัวจนกระทั่งถึงฉันที่โกอันสุดยอดก็รู้อยู่ภายในนั้นนั่นนี่คุณค่าแห่งการฝ่าฝืนนี่แหละหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะแก้สังหารสิ่งมหาภัยซึ่งเป็นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกของเราของท่านให้ยึดให้นำไปปฏิบัติอย่าเห็นอะไรว่าเป็นของมีคุณค่าอย่าให้กิเลสมันไปกว้านมาหลอกมาตบหูตบตาตาเรามีตาเราเห็นอยู่นี่ให้กิเลสมันมาตบทำไมหูเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่แล้วมันมาตบหูเล่นทำไมสติปัญญาสร้างไว้เพื่อฆ่ากิเลสทำไมจะให้กิเลสมาฆ่าสติปัญญาหมอบกระดิกตัวไม่ขึ้นมีอย่างหรือนักปฏิบัติแท้ๆเอาให้จริงด้วยให้เห็นด้วยพูดนี่ไม่ได้พูดมาแบบต้นๆเดาๆนะพูดจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นได้เข้าใจเคยเป็นผู้ดอนทำถูกปิ้งมันเตะทั้งเสียพอก็เคยแล้วไม่ใช่ไม่เคยแล้วมาอวดมาพูดมาเพื่อทุกขนาดไหนเพราะอำนาจของกิเลสก็ได้ทุกมาพอประจักษ์หัวใจไม่มีวันลืมเพราะเป็นสัจธรรมลืมได้ยังไงอยู่ที่หัวใจเวลาฟัดกันขนาดไหนแพ้มันยังหลุดลุ่ยก็เห็นแต่ไม่ถอยก็รู้เอาจนมันราบแต่มันราบเห็นสิที่เรียนราบไปแล้วมันจะเป็นยังไงคำว่าวิเศษวิเศษทำวิเศษนั่นคืออะไรวิเศษน่ะอะไรที่มันเลวอยู่เวลานี้ก็คือจิตถูกสิ่งที่ถูกสิ่งที่เลวสามทั้งหลายครอบมันฉาบทาไว้หมดไม่มองเห็นตัวเลยทีนี้เมื่อจริงฉาบทาอันสกปรกสมมุมแสนสมมุมนี้พังไว้หมดแล้วจิตวิเศษหรือไม่เสียมันก็รู้เองวิเศษประสานทำไมรู้โดยหลักธรรมชาตินั่นแหละการปฏิบัติหมายตั้งใจอกตั้งใจให้ฝืนนะนักปฏิบัติเราเคยมาแล้วอยู่กับคารวะมากี่ปีกี่เดือนจนกว่าจะได้มาบวชจนมาถึงขนาดนี้ถ้าจะนับปีนับเดือนลมๆเรื่องแรงไปตามกิเลสมันกี่ปีกี่เดือนมาแล้วถูกหลอกถูกต้มมานานแล้วถ้าจะเข็ดก็ควรจะเข็ดถ้าหลาบก็ควรจะหลาบทุกมันทุกมาแล้วนี่เพราะอำนาจของกิเลสทำไมจะไม่เข็ดมันเห็นอยู่กับตัวรู้อยู่กับตัวทับอยู่ในหัวใจของเรากายของเราอยู่แล้วทุกลูกทุกนาเอาธรรมมาจับทำไมจะไม่เข็ดควรจะเข็ดแล้วนี่ท่านประกาศธรรมก็ประกาศให้เห็นโทษที่เป็นโทษให้เห็นคุณที่เป็นคุณอยู่แล้วไม่มีกลมายาท้าทายอะไรเรื่องของกิเลสโอ้เรื่องของธรรมไม่มีหรอกนอกจากกิเลสเท่านั้นตัวไหนก็ตัวเถอะหลอกทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยไม่มีตัวไหนที่จะเอาของจริงมาอยู่ดื้อให้เรานี่คือความหลอกลวงต้มตุ๋นทั้งนั้นแหละแต่ธรรมไม่มีคำว่าหลอกลวงชิ้นหนึ่งก็ไม่มีที่จะมาหลอกลวงสัตว์โลกเอาให้มันเห็นเมื่อเห็นในหัวใจนี้แล้วมันนักรู้มันหมดปัญหาไปเองทีเดียวเอาที่นี่ดูหัวใจจนชัดเจนถึงขนาดนั้นแล้วจนเตียนโลกไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของกิเลสมันทำงานอยู่บนหัวใจสัตว์โลกมันจะแสดงลวดลายประการใดประเภทใดบ้างประเภทใดบ้างที่ไหนบ้างล้อมรอบอยู่
ทั้งสายหูสายตามีตั้งแต่เรื่องของอันนั้นมันแสดงต่อสิ่งที่มันอยู่ครอบหัวอยู่นั้นมันก็เห็นหมดแล้วสินี่แหละวิชาธรรมเห็นได้อย่างนี้เองถ้าไม่มีวิชานี้เท่านั้นตายแล้วเกิดแล้วตายเราอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันจะแก่ตัวมันจะหมดอำนาจหมดฤทธิ์หมดอำนาจพาปล่อยให้สัตว์โลกพ้นไปจากอำนาจของมันเลยไม่มีทางจะกี่กับกี่กันก็เหมือนกับที่เป็นมานี่แหละต้นไม่มีปลายไม่มีเหมือนขอบดงนิดมีปลายมีต้นที่ไหนขอบดงมันวงกลมอยู่นั่นอันนี้แหละสัตว์โลกมันหมุนเวียนกันอยู่นี่ถ้าไม่โดดออกจากขอบดงด้วยอาจด้วยธรรมโดดขอบออกจากขอบดงมันก็พ้นทางเองมันก็ไม่หมุนถ้าอาจทำเข้าไปจับมันก็ออกล่ะจากขอบวัฏจิตวัฏจักรหากไม่มีนี้แล้วยังไงก็ไม่พ้นเนี่ยการประชุมของผมเคยพูดแล้วกำลังวังชาไม่เหมือนแต่ก่อนมันทรุดลงมากนี่ความสงสารหมู่เพื่อนจึงได้ตะเกียกตะกายลงมาพูดก็ต้องระมัดระวังถ้าจะเป็นตามนิสัยตามความรู้สึกตัวเองมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไปเต็มที่มันนี่ต้องล้างเอาไว้ล้างเอาไว้แม้จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ขอให้ได้เข้าอกเข้าใจก็ยังดีดีกว่าไม่ได้มาพูดอะไรลงพากันตั้งอกตั้งใจให้เคารพตัวเองทำอยู่กับหัวใจของเราทำอยู่กับอากับกิริยาความเคลื่อนไหวของเราลงพยายามเคลื่อนไหวให้เป็นธรรมอย่าให้เป็นความคืดความทะนองเป็นเรื่องของกิเลสอยู่บนหัวพระมาแสดงความอยากโลนต่อกันละกันใช้ไม่ได้อันนี้เป็นตลาดร้านแสวงธรรมไม่ใช่ตลาดค้ากิเลสอวดเอากิเลสมาอวดกันอย่าให้มีให้ระมัดระวังหน่อยแล้วเอาละพูดกันไป

วันนี้ก็นับว่าเป็นวันอุดมมงคลมีท่านพระอาจารย์ใหญ่ๆทั้งนั้นที่ได้อุตส่าห์มาเมตตาในวัดนี้นับแต่สร้างวัดมาก็เป็นเวลาหลายปีคราวนี้รู้สึกว่าเป็นคราวที่ต่างท่านก็จะลืมความระลึกถึงคราวนี้ไปไม่ได้เนื่องจากพระอาจารย์ล้วนแต่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิและต่างก็ได้มาโดยไม่ได้นัดแนะซึ่งกันและกันแต่มารวมกันได้ในวันเดียวกันนี่เรียกว่าเป็นอุดมมงคลอันหนึ่งสำหรับเราทุกท่านที่จะได้เห็นแต่ละครั้งละครั้งแม้เราจะอยู่ในสำนักปฏิบัติตามสถานที่ของตนก็ตามแต่ที่จะได้มารวมกันเช่นนี้นั้นรู้สึกจะเป็นโอกาสที่หาได้ยากวันนี้จึงมีสัมโมทนิกถาเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันที่ได้มารวมกันในวันนี้จากนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏตัวอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจะคงทนถาวรย่อมมีการแปรสภาพไปอยู่เสมอโดยไม่กำหนดการเวลาและสถานที่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราท่านนักปฏิบัติด้วยกันซึ่งมารวมกันอยู่ในเวลานี้ก็จะต้องเดินตามทางสายที่กล่าวนี้เหมือนกันหมดมีความแยกย้ายไปในสถานที่ต่างๆตามความจำเป็นและเหตุจำเป็นของตนเมื่อมีโอกาสในวันนี้จึงถือเป็นเวลาสำคัญที่เราจะได้สัมโมทนิยคถาเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันเราทุกท่านเป็นนักบวชออกจากสากยบุตรอันเดียวกันในนามว่าสากยบุตรนี้เป็นพระนามที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงแต่งตั้งขึ้นมาสากยบุตรที่พระองค์ท่านได้ให้นามได้ทรงให้นามนั้นคือผู้ที่บวช ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจะบวชในสำนักของพระองค์ท่านก็ตามจะบวชอยู่ในที่อื่นๆก็ตามแต่มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองอันเดียวกันและออกจากพระพุทธโอวาทของพระองค์เช่นเดียวกันหมดเมื่อออกบวชแล้วต่างท่านก็มุ่งต่อการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกังวลกับสิ่งภายนอกที่เคยเป็นมาและผ่านมาตลอดนิสัยใจคอที่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาในทางคารวะยอมพยายามปลดเกลื่อนสิ่งเหล่านั้นออกให้หมดให้ปรากฏอยู่แต่หลักพระธรรมวินัยเป็นเครื่องประดับใจเท่านั้นจะเดินเหินไปมาในบรรดาอิริยาบถทั้ง4เป็นผู้มีความงามด้วยข้อวัดปฏิบัติกลมกลืนกับพระธรรมวินัยนี่เรียกว่าสากยบุตร
แม้จะยังไม่สำเร็จเต็มขั้นเต็มภูมิดังที่เราได้ทราบมาในประวัติก็ตามแต่ก็ชื่อว่าต่างท่านต่างดำเนินตามหลักพระธรรมวินัยอันจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นโปรดได้ทำความดีใจในการที่เราทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสของพระพุทธเจ้าและได้ประพฤติปฏิบัติตนเองตามหลักพระธรรมวินัยที่ได้ทรงตรัสไว้แล้วและโปรดได้มีความพยายามมีความหนักแน่นต่อหลักพระธรรมวินัยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดแม้ชีวิตก็ยอมพลีได้เพื่อหลักพระธรรมวินัยการปฏิบัติพระศาสนาโปรดอย่าได้มองข้ามตัวของเราซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพระศาสนาคำว่าพระก็คือตัวของเราเองคำว่าศาสนาก็คือตัวของเราเองผู้จะรักษาศาสนาให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและส่วนรวมก็คือตัวของเราเองผู้จะสามารถบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่พระองค์ท่านทรงประสงค์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานก็คือตัวของเราผู้ปฏิบัติอยู่เวลานี้และจะต้องเป็นไปตามสายทางแห่งพระธรรมวินัยที่ประทานไว้แล้วนี้ทั้งนั้นโปรดอย่าได้มองข้ามหลักพระธรรมวินัยนี้ไปเราจะโง่แสนโง่ก็ขอให้อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยจะเป็นความโง่หรือจะเป็นคนโง่ที่น่าสงสารน่าเคารพน่าเอ็นดูน่ากราบไหว้บูชาอยู่จะฉลาดก็ให้เป็นผู้ฉลาดตามแถวที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอย่าให้มีความฉลาดเป็นแบบที่เรียกว่าแหวกแนวพระพุทธเจ้าสอนให้มีความรู้ความฉลาดย่อมหมายถึงหลักของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นที่ตั้งไม่ได้หมายนอกเหนือไปจากนี้ผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดตามหลักแห่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่แหละจะเป็นผู้สามารถทรงตนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดอิริยาบถตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานคือจุดหมายปลายทางนี่ชื่อว่าความฉลาดในหลักพระศาสนาความฉลาดนอกจากนี้ที่จะเป็นข้าศึกต่อตนเองจะเป็นข้าศึกต่อโลกนั่นไม่ได้เรียกว่าเป็นความฉลาดอันเป็นที่นิยมทางพระศาสนาอำนาจวาสนาก็จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนโดยถูกต้องตามหลักแห่งสวคาตธรรมไม่มีอำนาจวาสนาอื่นใดจะปรากฏตัวขึ้นมานอกจากกรอบแห่งการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยนี้เลยนี่เป็นหลักใหญ่สำหรับเราเป็นนักบวชถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พรีชีพของเราโปรดอย่าได้มองเห็นสิ่งอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าหลักพระธรรมวินัยที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้เวลานี้เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ทุกท่านซึ่งกำลังศึกษานี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและส่วนรวม
ไปในวันหน้าหลักข้อวัดปฏิบัติที่ครูอาจารย์ท่านได้พาปฏิบัติอย่างไรเราอย่าเห็นว่าเป็นของล้าสมัยอย่าเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญโปรดให้ถือเป็นหลักสำคัญทุกชิ้นหรือทุกอย่างที่ท่านพาดำเนินมาโดยทางธรรมเราจะเห็นความอยากตามอำเภอใจของเราว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าหลักปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาการประกอบหน้าที่การงานทุกส่วนแม้ที่สุดการฉันก็ให้มีหลักพระธรรมวินัยครอบครองตัวของตัวอยู่เสมออย่าให้เป็นไปตามอำนาจแห่งความอยากซึ่งหาประมาณไม่ได้เข้ามาครอบงำจิตใจผู้ที่ถือปฏิปทาเป็นหลักแม้ทางด้านจิตใจจะยังไม่เป็นไปก็มีความอบอุ่นภายในใจตนเองว่าเราได้ดำเนินตามปฏิปทาเต็มสติกำลังความสามารถของเราเรื่องเราก็ได้มีจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพูนขึ้นอีกเป็นลำดับการฉันก็ให้มีหลักการไปการมาการพูดให้มีหลักมีกฎเกณฑ์มีเหตุมีผลพร้อมมูลอยู่กับผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเรานักบวชนี้เป็นบุคคลตัวอย่างของโลกถ้านักบวชไม่สามารถจะทำเป็นตัวอย่างอันดีแก่โลกได้แล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถในโลกนี้ก่อนที่จะเป็นตัวอย่างของโลกได้เราต้องเป็นผู้ฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาใจของเราให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าให้ผิดเพี้ยนไปโดยถือว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญบ้างสิ่งนี้ไม่สำคัญบ้างการปฏิบัติตนเองควรจะให้มีกฎเกณฑ์อย่าให้ว่าเป็นไปที่นั่นเป็นอย่างนั้นไปที่นี่เป็นอย่างนี้ไปวัดนั้นเป็นอย่างนั้นไปวัดนี้ปฏิบัติอย่างนี้นี่แสดงว่าไม่มีหลักจะเป็นทางด้านธรรมะก็ดีด้านพระวินัยก็ดีนี่เป็นกฎตายตัวที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้รวมแล้วเรียกว่าสุวคาตธรรมไม่ว่าจะตรัสไว้ในบทใดแง่ใดสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดลึกตื้นแค่ไหนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นนิยานิกธรรมจะทำผู้ปฏิบัติตามนั้นให้ได้พ้นจากอุปสรรคเครื่องติดขวางภายในใจของตนไปได้โดยลำดับนี่ผู้ปฏิบัติต้องมีหลักมีเกณฑ์อย่าทำแบบสุ่มเดาอย่าทำแบบเป็นคนหลักลอยตั้งไม่ติดตั้งในข้อวัดปฏิบัติก็ไม่ติดจะตั้งในธุดงข้อใดก็ไม่ติดจะตั้งในสิ่งใดที่ว่าเป็นประโยชน์แล้วไม่ติดแต่สิ่งใดที่จะเป็นหายนะเป็นเครื่องสังหารตนเองนั่นเป็นสิ่งที่แนบแน่นอยู่กับใจและสนใจที่จะคิดที่จะส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาผู้นี้เช่นนี้แลที่ว่าเป็นผู้จะทำลายตนเองโดยไม่มีปัญหาโปรดทุกท่านได้จำไว้อย่าได้ลืมการศึกษากับครูกับอาจารย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากในเบื้องต้นวาระต่อไปก็คือตัวของเราเองจะนำไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้ดีหรือให้เรียบร้อยเป็นไปตามปฏิปทาที่ท่านสอนไว้ให้เป็นคนมีหลักเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาตาดูให้ดีหูฟังให้ชัด
ใจคิดไตร่ตรองตามสิ่งที่ได้เห็นได้ยินจากสำนักครูอาจารย์หรือจากครูอาจารย์องค์นั้นๆตลอดจากหมู่เพื่อนที่เห็นว่าข้อธรรมข้อใดบ้างที่เป็นคติได้รับประโยชน์ด้วยโปรดยึดเข้ามาเป็นเครื่องเตือนใจของตนทันทีนี่ชื่อว่าเป็นผู้ไปศึกษาเพื่ออัดเพื่อทำจะไปหาครูอาจารย์องค์ใดสำนักใดมากเท่าไหร่ก็เหมือนกับคนแสวงหารายได้ย่อมได้มากเท่านั้นการแสวงหารายได้มีความขยันหมั่นเพียรมีความเฉลียวฉลาดไปใกล้ไปไกลไปวงกว้างวงแคบเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับความฉลาดรอบรู้เป็นลำดับไปเช่นเดียวกับบุคคลที่เที่ยวเสาะแสวงหาผลประโยชน์ในที่ต่างๆไม่ว่าใกล้หรือไกลย่อมเป็นผู้ชินต่อเหตุการณ์และปฏิบัติต่อเหตุการณ์นั้นๆได้ดีกว่าบุคคลที่ไม่เคยกับสังคมมีเรื่องของผู้ที่มุ่งต่ออัตธรรมจากครูจากอาจารย์จะไปสำนักใดๆก็ย่อมได้รับความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันนั้นแต่ถ้าจะไปแบบหูหนวกตาบอดคือตาก็แม้จะมองเห็นดูก็ไม่สนใจจะดูเพื่ออัดเพื่อทำหูได้ยินก็ไม่ถือว่าจะเป็นประโยชน์อะไรจากครูจากอาจารย์ที่ตนได้เห็นได้ยินนั้นประพฤติตามอำเภอใจจะไปสักร้อยสำนักก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรสำหรับโมฆะบุรุษคนนั้นเปล่าประโยชน์ไปเปล่าๆโปรดท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้การปฏิบัติตนเพื่อมีสาระแก่นสารเพื่อเป็นผู้มีคุณค่าสำหรับตัวเองไม่ใช่จะปฏิบัติแบบลุ่มๆดอนๆไม่ใช่ปฏิบัติแบบล้มลุกคลุกคลานไปเฉยๆแต่ปฏิบัติมีเหตุมีผลมีสัจจะความจริงบังคับตนเองจะทำอะไรก็ให้ทำจริงด้วยความจงใจจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมภาวนาในอิริยาบถใดๆก็ตามขอให้มีความสัตย์เป็นเครื่องบังคับมีสติเป็นเครื่องกำกับจิตใจดำเนินความเพียรไปด้วยความมีสติรอบคอบไปด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่ชื่อว่าเป็นผู้มุ่งต่อการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าแต่ตนเองไปเป็นลำดับผู้นี้แลแม้จิตจะมีความฟุ้งซ่านหาขอบเขตไม่ได้ก็ตามอย่างไรก็จะต้องอยู่ในเงื้อมมือของความเพียรนี้และตั้งเข้าสู่ความสงบได้ในวันใดวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยนี่การปฏิบัติธรรมต้องมีกฎเกณฑ์อย่างนี้เราอย่าให้เป็นลักษณะว่าที่เชือกขาดไม่กำหนดว่าจะตกที่ไหนนี่การปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติจนวันตายก็ไม่เห็นอะไรเพราะไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับตนเองการบังคับตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมกว่าเราบังคับคนอื่นมีอำนาจกดขี่บังคับตนเองในทางที่ชอบนี่ท่านถือว่าบุคคลที่เยี่ยมถือว่าเป็นบุคคลที่ดีแต่มีอำนาจไปใช้ในทางที่ไม่ถูกนั่นเขาเรียกว่าคนโลกวินาศถ้าเป็นพระก็เป็นโมฆะบุรุษใช้อำนาจวาสนาในทางที่ไม่ถูกทางที่ถูกควรใช้บังคับตนเองเพื่อให้ดำเนินตามหลักพระธรรมวินัยอันนี้เป็นทางที่ถูกกดขี่บังคับลงไปเรื่องของใจนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะดื้อด้านทนทานยิ่งกว่าจิตที่มีกิเลสดื้อด้านต่ออัตต่อธรรมดื้อด้านต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อครูต่ออาจารย์เป็นอย่างนี้เราต้องใช้อำนาจในทางธรรมะมากดขี่บังคับฝึกฝนทรมานตนนักบวชต้องเป็นบุคคลเช่นเดียวกับผ้าที่หลิวไม่ต้องถือว่าตนมีราคาไม่ต้องถือว่าตนนี้เป็นพระเป็นผู้มีอำนาจวาสนามากแต่ให้ถือว่าเรานี่แหละเวลานี้เป็นเหมือนผ้าที่หลิว
จะพยายามทำผ้าขี้ริ้วนี้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาจนกลายเป็นทองทั้งแท่งขึ้นแล้วเป็นที่สนใจของหมู่ชนทั่วๆไปนอกจากเป็นที่ยินดีและพออกพอใจสำหรับตัวเองแล้วผลประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นจากผ้าขี้ริ้วกลายเป็นทองคำนี้ยังจะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นอีกจำนวนไม่น้อยนี่ผู้ปฏิบัติต้องสละทิฏฐิมานะอย่างนี้สละภายในตัวเองอย่าหาบเคี้ยวหาบฟันไปไหนอย่าแบกเคี้ยวแบกฟันไปด้วยเรื่องเคี้ยวเรื่องฟันนั้นเรามองดูตั้งแต่สุนัขก็ไม่น่าดูแล้วพอหินฟันขึ้นเท่านั้นก็แสดงว่าจะกัดกันลักษณะของทิฏฐิมานะที่ฝังอยู่ภายในใจของนักบวชเรานี่ยิ่งร้ายกว่าสุนัขจะกัดกันจะได้ซ้ำถ้าเราจะใช้ขอให้ใช้บังคับเรากดขี่ตัวเองบังคับตัวเองวันนี้เราจะนั่งภาวนาสักกี่ชั่วโมงระยะจากนี้ไปถึงเวลาเท่านั้นจิตใจของเราจะเผลอไปสักกี่ครั้งและจิตใจของเราเผลอไปในระยะหนึ่งนานประมาณเท่าไหร่เราจะยอมปล่อยให้ใจของเราเผลอไปอีกอย่างนี้เรื่อยๆไปหรือเราจะพยายามสกัดกั้นจิตใจของเราให้หายพยศในความคิดที่เคยคิดนั้นย่นเข้ามาเป็นลำดับลำดับนี่เป็นอำนาจที่ดีสำหรับพระนำมาใช้อย่างนี้จะเป็นประโยชน์จะไม่เป็นโมฆะบุรุษเรื่องทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีมรรคก็ดีนิโรธก็ดีทำทั้งสี่ประเภทนี้ไม่ปรากฏว่าได้ด้อยคุณค่าลงไปแม้แต่นิดนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้นอกจากบุคคลที่จะด้อยคุณค่าของตัวเองลงจากสัจธรรมทั้งสี่นี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสถานที่การบุคคลและสิ่งทั่วๆไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อกรรมก่อเวรแก่ตัวเองสาเหตุต้นเหตุอันแท้จริงนั้นก็คือว่าเรามองข้ามตัวของเรานี้ไปเสียคือหลักสัจธรรมนี้ไปเห็นสิ่งที่ชั่วเป็นของดีแต่เห็นของดีนี้กลายเป็นของชั่วผู้เช่นนี้แลจะไปที่ไหนก็ต้องแพ้เรื่อยไปไม่มีความชนะได้ไม่มีความสุขความสบายได้เราตั้งใจพิจารณาลองดูสิว่าทุกขสัจได้แก่อะไรความไม่สบายทุกส่วนในร่างกายนี้ท่านเรียกว่าทุกขสัจเป็นสิ่งที่ประกาศเป็นการเตือนให้จิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานั้นได้คิดค้นดูตามความเป็นจริงของทุกนั้นโดยทางปัญญานี่ท่านเรียกว่ามรรคทำหน้าที่ต่อทุกขสัจสมุทัยสัจได้แก่ความคิดความปรุงทางใจคือมีเกี่ยวกับทางนันทิราคะสหคตาตตะตตราอภินันดินีรวมแล้วท่านเรียกว่าเสยยที่ดังได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาจิตที่คิดออกไปตามทางสายนี้แหละท่านเรียกว่าจิตเป็นสมุทัยท่านเรียกว่าจิตเดินตามสายของสมุทัยสมุทัยนี้แหละคือเชื้อของทุกข์เมื่อมีสมุทัยแล้วก็เหมือนกันกับว่ามีฟืนมีเชื้อไฟเผาเข้าไปที่ตรงนั้นความร้อนก็แสดงตัวออกมาไฟก็แสดงเปลวออกมานี่ถ้าเราได้ส่งเสริมสมุทัยคือความคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และกลับเป็นฆ่าศึกตัวต่อตัวของตนต่อตัวของตัววันยังค่ำเช่นนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนจะเห็นความสุขเรานอกจากจะมีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะทั้งกองเผารนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนี่เราทำตัวของเราให้ด้อยต่อสัจธรรมทั้งสี่นี้เราไปที่ไหนจึงกลายเป็นคนอาภัพอาภัพในความสุขอาภัพในความสงบอาภัพในทางความเพียร
อาภัพในความเฉลียวฉลาดอาภัพในปฏิปทาที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนทุกด้านจึงเป็นผู้แพ้เรื่อยไปสัจจะธรรมมีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วถ้านำมาประกอบพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงตามหน้าที่ของสัจจะแล้วเราจะเป็นคนจริงขึ้นมาในวันหนึ่งไม่ใช่จะเป็นผู้แพ้เสมอไปแม้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ท่านก็เป็นคนมีกิเลสและเคยล้มลุกคลุกคลานมาเช่นเดียวกับเราท่านแต่เหตุไฉนจึงสามารถตรัสรู้สัจธรรมทั้งสี่นี้ได้แล้วนำมาแสดงให้บรรดาเราทั้งหลายฟังว่าเป็นของจริงอันประเสริฐได้หรอกนี่ขึ้นมาจากอะไรสาเหตุก็เนื่องจากพระพุทธเจ้าท่านดำเนินตามสายสัจธรรมให้ถูกต้องตามสัจจะแต่ละอย่างละอย่างโดยไม่มีคลาดเคลื่อนนั่นแหละผลจึงปรากฏเป็นความมืดจิตขึ้นมาจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นที่เรียกว่าพุทโธทั้งดวงสัจจะทั้งสี่นี้ไม่ใช่เป็นความมืดสุดแต่เป็นทางเดินสำหรับผู้ที่จะก้าวพ้นทุกข์จะปลีกตัวไปเดินนอกจากสัจจะทั้งสี่นี้เป็นทางแล้วไม่มีทางเดินเพราะฉะนั้นทุกเกิดขึ้นไม่ว่าทุกทางกายไม่ว่าทุกทางใจจงถือว่าเป็นหินรับปัญญาปัญญาต้องสอดแทรกลงในที่นั้นทุกขังอริยสัจจังเกิดขึ้นที่กายนี้มีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดขึ้นสมุทัยคือความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมเป็นต้นคิดขึ้นมาจากอะไรมีความหมายอันใดเป็นเหตุจึงเป็นเหตุให้จิตนี้คว้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเครื่องสัมผัสถูกต้องนี่แหละที่เป็นเครื่องเสริมสมุทัยให้แสดงตัวและพองตัวขึ้นวันดังคำคืนดังลุงจนหาทางแก้ไขไม่ได้ก็เนื่องจากนี่แหละถ้าเราจะใช้ปัญญาสอดส่องดูตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี้มีรูปเป็นต้นแล้วสมุทัยจะไม่สามารถแสดงตัวเสริมกำลังของตัวให้มีกำลังมากมูลขึ้นถึงกับทำให้เราเป็นคนอภัพได้ตลอดไปมีวันหนึ่งแน่นอนที่เราจะสามารถรู้ชัดในเรื่องสัจจะทั้งสองประเภทนี้ด้วยมรรคสัจคือปัญญาแล้วเอาโปรดพิจารณาดูส่วนร่างกายให้เห็นชัดร่างกายทุกส่วนเป็นความจริงอยู่ตามสภาพของตนไม่ว่าจะเป็นด้านอนิจจังคือความแปรสภาพของส่วนร่างกายไม่มีส่วนไหนจะคงตัวอยู่ได้ตลอดไปไม่ว่าข้างบนข้างล่างทุกส่วนในร่างกายไหลลงรวมความเป็นอนิจจังแปรสภาพตลอดเวลาเช่นเดียวกันหมดมีจุดใดดอนใดที่จะเป็นที่ยึดที่หมายเป็นที่ไว้วางอกวางใจให้ได้รับความร่มเย็นจากอาการนั้นๆแห่งส่วนร่างกายได้แม้แต่อาการมีไหมไม่มีนี่ถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความแปรสภาพพูดถึงเรื่องความทุกข์ดูให้เห็นหลักความจริงของทุกข์ที่มีอยู่ในกายลองดูส่วนใดบ้างที่มีอยู่ในร่างกายนี้จะทรงความสุขไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่ต้องแสดงความทุกข์ขึ้นมาให้เป็นการกระทบกระเทือนจิตใจให้รับความทุกข์ไปด้วยนั้นไม่มีอีกเช่นเดียวกันทุกส่วนทั้งภายในภายนอกทั้งข้างบนข้างล่างเป็นสิ่งที่จะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าทุกข์อันใดเป็นทุกข์ก็ต้องเข้าไปบีบคั้นจิตต้องไปกระเทือนถึงจิตทั้งนั้นสภาพที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเขาไม่รู้สึกตัวของเขาเองเช่นแข้งขาเป็นทุกข์เป็นต้นแข้งเขาขาเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์แต่ใจผู้รับรู้ใจผู้รับผิดชอบนั่นแหละจะเป็นตัวทุกข์เป็นผู้รับความทุกข์นี้ไว้แบกกองความทุกข์นี้ไว้อุปทานในทุกข์นี้ไว้กลายเป็นความทุกข์ภายในจิตใจนี่ผู้นี้ต่างหากถ้าปัญญาได้อย่างทราบตามหลักความจริงของทุกข์ทั้งที่เป็นทุกข์ส่วนร่างกายทั้งที่เป็นทุกข์ส่วนใจภายในใจโดยเฉพาะให้เห็นชัดตามหลักความจริงของเขาแล้วทุกข์ทั้งสองประเภทนี้แม้ส่วนร่างกายจะเป็นของมีอยู่จนกระทั่งถึงมันสลายก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะซึมซาบถึงจิตใจที่รู้รอบตัวได้ส่วนทุกข์ทางใจนั้นเมื่อมีความรอบคอบโดยทางปัญญาอย่างเต็มที่แล้วจะ
ใจดวงนั้นจะไม่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของทุกข์ดังที่เคยเป็นมาได้เลยทุกข์ทั้งหลายจะสลายไปหมดไม่มีอันใดเหลือเพราะอำนาจของมรรคคือปัญญาคำว่านิโรธานั้นเราพิจารณาเห็นชัดในสัจธรรมทั้งสองประเภทคือทุกขสมุทัยนี้มากน้อยแค่ไหนจะคำว่านิโรธะจะแสดงความดับทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ทุกขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดจนถึงจุดสุดยอดแห่งนิโรธะคือความดับสนิทเนื่องจากปัญญาได้รอบในเรื่องทุกขสมุทัยโดยไม่มีส่วนใดยังเหลือค้างอยู่ภายในจิตใจนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ธรรมะนิโรธคือความดับทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ทางใจเหลืออยู่เลยใครจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความรอบคอบหรือซึ่งความบริสุทธิ์ก็คือมีธรรมชาติอันหนึ่งนอกจากสัจจะทั้งสี่นี้ทุกข์เป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมาสมุทัยเป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมานี่เป็นฝ่ายผูกมัดมัดเป็นอาการอันหนึ่งเครื่องแก้ไขทุกข์และสมุทัยทั้งสองประเภทนี้นิโรธะเมื่อมัดได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไปมากเท่าไหร่นิโรธะก็ทำหน้าที่ไปเป็นลำดับลำดับจนถึงมัดได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่นิโรธะก็แสดงอย่างเต็มที่แล้วดับไปผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั้นคืออะไรนี่คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีดับไปตามสัจธรรมทั้งสี่นั้นเรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันทุกข์ตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปสมุทัยตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยอำนาจของปัญญาปัญญาคิดค้นขึ้นมาแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้เสร็จแล้วก็ดับลงไปตามสภาพของตนนิโรธะทำความดับทุกข์แล้วก็หายสิ้นไปไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันนี้ไม่ได้เป็นสัจธรรมทั้งสิ้นนี่เราจะเป็นคนจริงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิแม้จะเราจะอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายนี้เป็นของปลอมแปลงอยู่ภายในตัวของเขาก็ตามแต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่มีความฉลาดรอบตัวนั้นจะไม่มีความปลอมแปลงไปตามแม้จะอยู่ในกองเพลิงคือทุกขังอนิจจังอนัตตาก็ตามแต่ธรรมชาติที่อยู่นั้นจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แสดงตัวเพราะเห็นตามหลักความจริงแล้วนี่ผู้ปฏิบัติทำตัวให้จริงให้มีหลักมีเกณฑ์มีอำนาจวาสนากดขี่บังคับภายในตัวจะต้องปรากฏผลอย่างนี้แน่มองดูข้างนอกนู่นแหละเลยลืมตัวนี่เรียกว่าคนลืมตัวไม่มองดูตัวของเราไปปลูกอาหารดีต้นไม้ก็ดีคือหลักธรรมวินัยความเพียรด้วยศีลสมาธิปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอก็จะมีความเฉลียวฉลาดวิมุตติหลุดพ้นคืออันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากเครื่องบำรุงจะแสดงขึ้นในต้นลำที่ดีเนื่องจากปุ๋ยที่ตนได้บำรุงอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นแน่นอนไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้โปรดให้มองดูที่นี่นี่แหละพระอัศจรรย์ก็คือพระองค์นี้พระที่เลวร้ายที่สุดก็คือพระองค์นี้พระก่อความกังวลแก่ตนและบ้านเรือนก็บ้านเมืองและโลกทั้งหลายก็คือพระองค์นี้ผู้จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่บ้านแก่เมืองให้เป็นคติตัวอย่างเป็นร่มโพร่มไทรให้อุบายต่างๆแก่เขาเวลารับความร้อนเข้ามาศึกษาปรารภก็คือพระองค์นี้โปรดให้สร้างพระองค์นี้ให้สมบูรณ์ถ้าพระองค์นี้ได้บกพร่องหรือพระองค์นี้ได้เลวทรามไปแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าพระขอให้ท่านทั้งหลายได้สนใจดูพระของตัวเองว่ามีบกพร่องที่จุดไหนบ้างโปรดทำความเข้าใจและปรับปรุงแก้ไขให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาไปที่ไหนก็จะเป็นพระที่ดีมีความเจริญตัวเองก็มีความกระหยิ่มอุ่นอกอุ่นใจว่าพระของตนได้รับการบำรุงด้วยดีไม่ขาดปุ๋ยคือข้อปฏิบัติที่เนื่องมาจากความเพียรสืบเนื่องกันอยู่เสมอคนอื่นก็อยากได้บุญด้วยไปที่ไหนเขาก็กราบก็ไหว้ไปที่ไหนก็เย็น
พระภายในใจของเราเย็นโลกก็เย็นด้วยไปที่ไหนเย็นไปหมดถ้าพระภายในใจของเราร้อนไปที่ไหนก็ร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนไม่มีที่อยู่ร้อนไปทั้งวันทั้งคืนหาที่พักที่อยู่อาศัยไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ที่หัวใจของพระเลยหาที่ตรงที่วางไม่ได้นี่คือพระนรกพระอเวจีตรวจแก้ไขกันให้ได้แล้วจะกลายเป็นพระที่วิเศษศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้การแสดงธรรมมาก็เห็นมาสมควรหวังว่าทุกท่านคงจะนำไปพินิจพิจารณา

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับอา

0: สวากขาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ

0: นุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะตามหังสังฆังอภิปูชยามิตามหังสังฆังสิรสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

มัสสะเทวรัสสะลุคะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติจิระปรินิพุทธังปิทังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะการะสมานะกะริยังปะปะชิตังตัสสะมิง

0: คูนังสิกขาสาชีวะสมาปันนาธัมโมบรมจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทตุ
1: ภาหุง

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

ติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะรายาดาภวิสันติNamo.

ที่ท่านตรัสไว้ว่าบ่อแห่งความกังวลก็คือเรื่องของเรานี่มันกังวลอยู่อย่างที่เราถามกันนี้ล้วนแล้วออกจากความสงสัยทั้งนั้นจะไปก็สงสัยจะมาก็สงสัยอยู่ก็สงสัยเกิดก็สงสัยตายก็สงสัยแต่ก็ค้นจิตผู้รับภาระไปไม่ได้ตัวเองก็เป็นผู้สงสัยแต่ภาระทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่ผู้สงสัยฉะนั้นท่านจึงสอนให้พยายามแก้ไขตนเองโลกกว้างแคบไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เหมือนหัวใจที่คับแคบต่อตนเองดวงใจถ้ามีความคับแคบต่อตนเองแล้วชีวิตจิตใจก็รู้สึกว่าคับแคบลงด้วยกันโลกแสนกว้างก็คับแคบเข้ามาสิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยก็กลายเป็นของคับแคบเข้ามาทุกสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันกลายเป็นของคับแคบเข้ามาด้วยกันตามกันกับดวงใจดวงนี้คนที่ตัดสินใจในทางที่ผิดถึงฆ่าตัวตายก็เพราะความคับแคบของใจเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสนใจในต้นปัญหาที่ทำให้โลกกว้างแสนกว้างคับแคบเข้ามาทำชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่าให้เป็นของคับแคบเข้ามาพยายามแก้ไขสอดส่องมองดูทางมาของตนไม่มีทางมันมาไม่ได้ไปไม่ได้ไม่มีฐานไม่มีที่ก็อยู่ไม่ได้จิตนี้ไม่มีกรรมก็อยู่ไม่ได้มาก็ต้องกรรมพามาอยู่ก็ต้องกรรมพาอยู่ไปก็ต้องกรรมพาไปเพราะกรรมอยู่กับหัวใจผลของกรรมก็อยู่กับดวงใจเรื่องดีเรื่องชั่วจึงไม่นอกจากเรื่องของใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทุกอย่างจึงรวมอยู่ที่นี้เพราะนี่เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของธรรมเป็นศูนย์กลางของความดีความชั่วสุขทุกข์เป็นศูนย์กลางของความโง่ความฉลาดทุกอย่างรวมอยู่นี้หมดใจจึงเป็นเท่าปัญหาสำคัญในบุคคลแต่ละหลายละหลายผู้ใดที่มีความพยายามคลี่คลายปัญหาที่มีอยู่กับตัวให้ค่อยเบาบางลงไปโดยอุบายวิธีผู้นั้นก็จะรอดจากปัญหาไปได้เป็นชั้นๆความคิดก็เป็นกรรมหนึ่งออกมาสู่ทางนอกก็เป็นการพูดกันจาเป็นกรรมออกมาเป็นชั้นๆที่ถูกเคยท่องเที่ยวไปมาหาสู่ในโลกนี่เป็นเวลานมนานเหตุใดจึงไม่รู้ร่องรอยของตนที่มาที่ไปที่อยู่นี่สำคัญพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าจะตรัสทำบทใดลงไปที่จะให้สมกับเรื่องของใจที่โง่ต่อตัวเองถึงขนาดนี้จึงตรัสว่าอวิชชาที่โง่ต่อเรื่องของตัวที่เป็นมาขนาดไหนไม่ทราบทั้งนั้นทางกรรมนั้นสั่งสมทุกวันทั้งดีทั้งชั่วผลจึงเป็นเครื่องสืบต่อกันเป็นลำดับทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปกันไปภายในใจดวงนี้มันนี้จะอธิบายเรื่องมาฆบูชาตามสติกำลังความสามารถเท่าที่จำได้บ้างให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ทราบเบื้องต้นแห่งมาฆบูชาปรากฏขึ้นจากพระอรหันต์
1,250 องค์ที่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้รับอาราธนาต่างท่านก็ต่างมาพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงวิสุทธิอุโบสถให้บรรดาสาวกอรหันต์เหล่านั้นฟังรวมหัวใจแห่งพระศาสนาลงย่อๆว่าสัพพปาปัสสะอาการังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งสกิตะปริโยตะโยรปะกุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมสกิตะปริโยตะปานังการทำจิตทั้งตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนุปวาโดการไม่กล่าวร้ายแก่บุคคลผู้อื่นให้รับความเสียอกเสียใจอนุปคาโตไม่เบียดเบียนและทำลายคนอื่นหรือสัตว์อื่นให้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายไปปาติโมกเขจะสร้างมโรให้สังรวมอยู่ในพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างไรประจำเพศของตนหนึ่งมัตตัญญูตาจะผัดตัดนี้เป็นผู้รู้จักประมาณในการขบการฉันหนึ่งปันตัญจะสยนาสนังให้เป็นผู้ยินดีในที่นอนที่นั่งอันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคประกอบจิตใจของตนให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับเอตังมุทานาสาสนังนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกเหมือนกันมีงบข้อธรรมย่อๆนี้เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ได้สั่งสอนสาวกและบริษัททั่วๆไปตามแต่จริตนิสัยมาเป็นลำดับจนถึงพระพุทธเจ้าของเราการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าบาปประเภทใดแต่โอวาทข้อนี้ในขณะนั้นสอนบรรดาสาวกแสดงให้บรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายฟังการยังความฉลาดกุศลให้ถึงพร้อมคนเราไม่มีความฉลาดก็ไม่สามารถจะได้ความสุขความเจริญหรือสมบัติมาเป็นเจ้าของต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดผู้ดำเนินการครองที่ก็ต้องฉลาดเป็นคนโง่ก็ไม่ทันเขาไม่ว่าการงานชนิดใดต้องอาศัยความฉลาดรอบคอบอยู่ในงานนั้นๆจึงจะได้ผลเท่าที่ควรหากความฉลาดได้ด้อยไปเสียผลก็ต้องด้อยไปทำนองเดียวกันการไม่ทำบาปก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอทราบแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดที่เราได้ถามกันนี่ก็ดีและเราได้ปฏิบัติต่อพระศาสนามาเป็นเวลานานก็ต่างก็ทราบกันแล้วว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงจึงไม่อธิบายมากมายการชำระจิตทั้งตนให้ผ่องใสนี่เป็นรังแห่งความสุขหรือเป็นจุดสำคัญแห่งความสุขรวมอยู่ที่จิตใจมีความผ่องใสถ้าจิตใจมีความมัวหมองหรือเดือดร้อนแล้วเราจะอยู่ในปราสาท7ชั้นก็7ชั้นเพียงปราสาทแต่ใจของเราก็ร้อนเหมือนไฟมีสมบัติพัฒนามากน้อยไม่เป็นไรถ้าใจมีความรุ่มร้อนแล้วท่านจึงสอนให้ทำใจให้เย็นเมื่อใจมีความเยือกเย็นแล้วสมบัติทั้งหลายมีมากน้อยเป็นคุณด้วยกันทั้งนั้นเป็นประโยชน์สำหรับเราเราจะนำไปใช้อะไรก็ได้ผลได้ประโยช
เราผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความเจริญถ้าใจมีความเดือดร้อนสิ่งทั้งหลายก็เริ่มจะกลายเป็นโมฆะขึ้นมาภายในบุคคลผู้เดือดร้อนนั้นถ้าเดือดร้อนจะไปจนถึงกับเสียจริตผิดคนธรรมดาไปแล้วกลายเป็นบอเป็นบ้าไปแล้วสมบัติทั้งหลายก็จะเริ่มจะเป็นโมฆะไปหมดนะทีนี้และยิ่งตายไปเสียแล้วก็ยิ่งเป็นโมฆะ 100% นี่ซึ่งขึ้นอยู่กับหัวใจดวงเดียวฉะนั้นต้องพยายามอบรมใจให้มีความสงบเยือกเย็นอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเราย่นเข้าไปอีกว่ายิ่งกว่าหัวใจดวงนี้ถ้าเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่านี้จนลืมจุดสำคัญแล้วนั่นแหละจิตอาจจะกลายเป็นเสียงเสียท้าของสิ่งทั้งหลายถึงกับทำตัวให้เสียไปได้เพราะสิ่งนั้นๆก็ได้คำว่ากูจะสู้ประสัมปดาก็คือให้ฉลาดรอบรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นต้นแห่งคุณค่าทั้งหลายเฉพาะเรื่องของเราก็คือใจเป็นของมีคุณค่าเราจะแสวงหาสิ่งใดมาเป็นเครื่องเยียวยารักษาก็เพื่อจะมาบำรุงของที่มีคุณค่านี้แต่เราอยากทำจนเลยเถิดจนถึงกับว่าสิ่งทั้งหลายนั้นกลายเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมชาตินี้เสียแล้วมองข้ามไปจะหาจุดความสุขไม่ได้ภายนอกก็เป็นของจำเป็นภายในก็เป็นของจำเป็นในเมื่อเราได้ทราบชัดว่าต่างสิ่งต่างเป็นของมีคุณค่าโดยความรอบคอบแล้วอนุปวาโดก็หมายถึงเป็นสุภาษิตสุภาษิตคำพูดที่นิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะจิตเพราะใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอนุปคาโตปราศจากการเบียดเบียนและทำลายเขาให้ล่มจมลงไปจากชีวิตจิตใจสัตว์แต่ละตัวละตัวคนแต่ละคนละคนเมื่อมีชีวิตครองตัวอยู่เขาย่อมมีคุณค่าในตัวของเขาเมื่อได้ทำลายเขาลงไปเสียคุณค่าของเขาก็ลดความสุขของเขาก็ลดดีไม่ดีก็ถึงชิบหายไปเนื่องจากการทำลายของเราตัวของเรามีคุณค่าแค่ไหนมีความรักตัวแค่ใดเขาก็ย่อมมีความรักตัวของเขาแค่นั้นแม้ที่สุดจะเป็นมดตัวเล็กๆเขาก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเขาปาติโมกเขจะสร้างวโรเราได้รักษาศีลประเภทใดก็ขอให้ทั้งรวมในศีลของตนผู้รักษาศีล10 227ก็ทั้งรวมตามหน้าที่ของตนผู้รักษาศีล8ศีล5การใดสมัยใดก็โปรดได้รักษาให้มีความบริสุทธิ์ตามการที่ตนได้สมาทานฤทธิ์อธิษฐานเอาไว้ถ้ายิ่งได้รักษาให้มากเข้าไปจนเป็นนิจศีลในศีล5ยิ่งก็ยิ่งเป็นการดีไม่เป็นของที่จะขาดคุณศูนย์คุณงามความดีไปเพราะการรักษาศีลและไม่เป็นผู้ล่มจมไปจากสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเพราะการรักษาศีล5เพียงเท่านี้มัตตัญญูตาจะผัดตัดนิ่งเราก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวของเราผู้อยู่ครอบครัวไม่เพียงแต่สอนแต่พระเพราะว่าปากท้องไม่มีแต่พระฆราวาสญาติโยมก็มีเหมือนกันคนที่มีความสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักประมาณในการจัดจ่ายใช้ทรัพย์เพื่ออาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องไม้สอยต่างๆท่านจึงกล่าวไว้ว่าอารักขสัมปทาเบื้องต้นก่อนอุทานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเกียจคร้านแต่สอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบซึ่งจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเท่านั้นเศรษฐกิจถ้าขาดความเพียรแล้วจะเป็นเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้บ้านใดเมืองใดที่มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองก็เพราะความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานสำคัญเป็นเครื่องประกันไว้เมื่ออุทานสัมปทาเป็นผู้แสวงทรัพย์สมบัติมาได้โดยการโดยความชอบธรรมจากกิจการงานนั้นแล้วอารักขสัมปทาก็ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษา
ควรจับจ่ายใช้สอยเพราะเหตุแห่งนี้แห่งความจำเป็นมากน้อยเท่าไหร่เราต้องกำหนดดูความจำเป็นแล้วกระจายทรัพย์ไปเท่าที่ความจำเป็นมีขึ้นมาเราจะให้นิสัยเป็นของจำเป็นมากกว่าเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นมาถ้าจะปล่อยให้นิสัยมีความจำเป็นมากกว่าแล้วคนคนนั้นจะมีความจำเป็นตลอดวันเพราะเคยชินการจับจ่ายใช้สอยโดยความสะดุ้ยสะดุ้ยจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่มีฝาปิดเปิดทั้งวันทั้งคืนเงินได้มาตั้งล้านๆก็ไม่กี่วันสูญหายไปเหมือนกับว่ามีปิดนั่นแหละนี่คือขาดความรู้จักประมาณคนที่รู้จักประมาณต้องจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นแม้จะอยากต้องการอยากซื้อก็ไม่ซื้อเพราะเห็นว่าไม่จำเป็นซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นอกจากจะเสียทรัพย์ที่มีคุณค่าซึ่งเราหามาได้ด้วยกำลังเรี่ยวแรงของเรายิ่งสมัยทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมีมากมายเงินไหลออกจากกระเป๋าวันหนึ่งไม่ทราบเท่าไหร่เหมือนกับน้ำไหลอันนั้นก็จำเป็นอันนี้ก็จำเป็นมีจำเป็นไปเสียทุกด้านส่วนที่จะจำเป็นในการเก็บทรัพย์ไม่มีมีแต่จำเป็นในการจ่ายได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเพราะเราเนี่ยเป็นมหาโจรปล้นเรายิ่งกว่ามหาโจรอื่นที่จะมาปล้นเราเก็บไว้ที่ไหนเราก็รู้เราเป็นคนเก็บเองเอาไปฝากในคลังเราก็เป็นคนไปฝากเองแล้วก็ไปเบิกออกมาได้จ่ายไปจนหมดถ้าความไม่รู้จักประมาณและความเคยชินของใจที่รั่วไปในทางนี้มากแล้วต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเพชฌฆาตสังหารทรัพย์สมบัติของตนเพี้ยงไปหมดยิ่งกว่ามหาโจรซะอีกได้ยินว่าโจรผู้ร้ายปล้นบ้านไหนเมืองใดก็รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายกลัวกันจนตัวสั่นแต่เราเป็นโจรเป็นผู้ร้ายปล้นเราจนเพราะอำนาจของความไม่รู้จักประมาณซึ่งเกิดมาจากความอยากมันเกินตัวนั่นมากมายยิ่งกว่าโจรนี่คือความไม่รู้จักประมาณในธรรมบทนี้ถ้าเป็นผู้รู้จักประมาณแล้วมีมากมีน้อยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปเพราะถือความจำเป็นเป็นเหตุคนที่ถือความจำเป็นเป็นเหตุนั่นคือคนมีหลักธรรมเรียกว่ามัตตัญญูตาปันตัญจะสุยนาสันนังมีหมายถึงที่นั่งที่นอนอันสงัดเป็นมากกว่าเกี่ยวกับนักบวชถ้าเราเวลาบำเพ็ญเราก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันเพราะสถานที่เอิกกระเดิกนะฮะความเพลิดความเพลินเราก็เคยผ่านมากับโลกเขาแล้วเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเขาดูอะไรเห็นอะไรเราก็มีก็ดูเหมือนเขาดูผ่านมาแล้วไปยังไงบ้างในคติเครื่องเกินใจอะไรหรือได้แต่ความเพลิดเพลินนอกจากทรัพย์สมบัติเสียไปแล้วน้ำใจของเรานิสัยของเรายังเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นอีกเราก็ได้ไข้ควรมาแล้วเพราะว่าถึงวัยนี้แล้วเป็นวัยที่ไข้ควรไม่ใช่วัยที่จะเพลิดเพลินไปโดยถ่ายเดียวเราก็พยายามมุ่งหาความสงบเช่นอย่างบรรดาทุกๆท่านไปอุตส่าห์มาจากสถานที่แห่งไกลเสียทั้งเวลาเสียทั้งการงานเสียทั้งทรัพย์สมบัติไม่มีความเสียดายอุตส่าห์ตากบั่นหันหน้ามาขอจะให้เลยเป็นไปตามอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้เชื่อมั่นในภายในจิตใจแล้วอะไรจะหมดก็หมดยังก็ยังไม่เช่นนั้นก็มาไม่ได้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาทุกๆท่านถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาจะมีดังท่านทั้งหลายที่พาดำเนินอย่างนี้เป็นไปจำนวนมากแล้วศาสนาพุทธของเรานี้จะมีความเจริญไม่ใช่น้อยนอกจากพุทธศาสนาจะเจริญแล้วประชาชนพลเมืองที่ได้เดินจุดตามของเราสุดท้ายภายหลังก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นเดียวกับที่เราได้พาดำเนินอยู่ณบัดนี้คำว่าที่นั่งที่นอนอันสงัดนั้นในธรรมบทนี้หมายถึงผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของใจโดยชัดเจนเพราะอยู่ในสถานที่เอิกเกิกเฮฮาเสียงนั้นเป็นเครื่องรบกวนและมาครอบจิตของใจของเราไม่อาจสามารถจะรู้เรื่องของตัวเองทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดใต้ดังนั้นท่านจึงสอนให้หาที่สงัดวิเวกจะอยู่ก็ให้สงัดจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ให้อยู่ในบริเวณส่ว
ือสถานที่อันสงัดจิตใจที่มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองนั้นในเมื่อไม่มีสิ่งมารบกวนหรือมาครอบไว้แล้วก็จะรู้สึกในความรู้สึกของตัวเองเด่นชัดขึ้นโดยลำดับจนปรากฏว่าหมดทั้งตัวนี้มีแต่ความรู้เท่านั้นเด่นอยู่นี่ก็อาศัยความสงบความสงบภายนอกเป็นบาดฐานที่ให้เกิดความสงบภายในเมื่อความสงบภายในปรากฏขึ้นมาความรู้สึกของตัวเป็นอย่างไรคิดไปทางที่ดีที่ชั่วสามารถจะรู้ได้ในกระแสของใจที่คิดไปคิดมาพอกระเพื่อมขึ้นมามากน้อยต้องรู้เพราะใจมีความสงบแล้วเหมือนกับน้ำที่มีกำลังนิ่งอาจจะมองเห็นเงาสงัดภายนอกแล้วก็มาสงัดภายในออกจากสงัดภายในแล้วสงัดจากกิเลสทั้งหลายได้คือสงัดคำว่าสงัดภายในนี้เป็นความกว้างกิเลสมีความสงบเข้าไปเขาเรียกว่าสงัดเลยจากกิเลสมันสงัดลืมหมดสิ้นไปแล้วนั่นก็กลายเป็นอุปัติวิเวกคือสงัดจากกิเลสเสียทีเดียวมีต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เมื่อเราได้อยู่ในสถานที่สงัดอย่างนั้นเราจะประกอบอธิจิตคืออธิจิตเตจะโยโคก็เป็นความสะดวกสบายประกอบได้ง่ายฟังท่านว่าอธิจิตตามธรรมดาของจิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีความยิ่งภายในตัวเองอย่างมากก็ทรงไว้เท่านั้นนอกจากนั้นก็ต่ำลงไปถ้าเราอาศัยสถานที่และการอบรมให้เหมาะสมแล้วจิตก็จะมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับยิ่งขึ้นจนสุดยอดเหมือนพระอรหันต์1250องค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทไว้มาค่ะเดือน3นั้นเป็นครั้งแรกจากนั้นมาก็เราทั้งหลายก็ได้ถือเอาเป็นคติตัวอย่างสักการะบูชาและระลึกถึงองค์ของท่านแม้จะปรินิพพานแล้วก็ตามก็เป็นเพียงรูปกายเท่านั้นส่วนคุณธรรมยังเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์พิเศษสามารถที่จะยังผู้มีความน้อมหรือประพฤติปฏิบัติตามให้รับผลโดยไม่มีการขาดตกบกพร่องไปแม้แต่น้อยเมื่อเราเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตสาห์พยายามบำเพ็ญตนอยู่เสมออบรมจิตใจของเราให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับคือยิ่งจากขั้นนี้ยิ่งจากขั้นนั้นขึ้นไปขั้นนั้นเป็นลำดับก็จะกลายเป็นจิตที่เจริญยิ่งเหมือนอย่างจิตพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายนั่นท่านผู้พ้นจากภัยจากเครื่องกดทวงจิตใจถึงแดนแห่งพระนิพพานเรียกว่าอันปาทิเสสนิพพานดับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นภาระในคราวมีชีวิตอยู่แล้วเป็นอันว่ามีความถูกสมบูรณ์อย่างเต็มที่วันนี้ขออธิบายเท่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เอาจริงๆนะดังนั้นเวลานี้ได้ออกสนามแล้วขีดปากปุ๊บเข้าสิบตันแล้วนะได้ประกาศที่ท้องหลายทราบตัวกันแล้วนี่เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสิริมงคลของประเทศไทยเราในเวลาพื้นชาติบ้านเมืองเราคราวนี้ยังไงต้องให้ได้ทองคำสิบตันมาได้ทองคำทั้งสิบตันแล้วเรียกว่าลบกันได้เลยนี่เราจึงได้พยายามที่จะลบอันนี้ลบรอยร้าวรอยตะตงของชาติไทยเราขึ้นด้วยความสง่างามด้วยทองคำสิบตันแล้วดอลลาร์ยังไงก็ต้องถึงล้านแน่ๆเวลานี้ก็ได้เกือบ7ล้านแล้วนะมันก็ได้มาเรื่อยๆอย่างดอลลาร์แล้วมันก็เคียงข้างกันไปกว่าทองคำจะถึง10ตันนี้ดอลลาร์เราแน่ใจว่าต้องล้านกว่าว่างั้นนะเราแน่ใจไว้เลยก็เชื่อพี่น้องชาวไทยเราแน่ใจที่ตรงไหนไหนก็ได้มาเป็นลำดับลำดาไม่ผิดพลาดนะได้มาเป็นลำดับต้นเราก็บอกตั้งแต่เริ่มต้นออกเพื่อชาติก็บอกแล้วว่าทองคำยังไงต้องให้ได้ 4,000 กิโลเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมล่ะนี่ก็ถึง 5,000 กว่าแล้วจุดสำคัญคือจุดนี้เป็นจุดตายกันนะ10ตันนะหลังจากได้ออกสนามแล้วประกาศก้องแล้วว่ายังไงทองคำต้องให้ได้10ตันไม่ได้10ตันคอหลวงตาบัวก็ขาดไปเลยชอบเพราะตั้งหน้าตั้งตาที่ช่วยชาติบ้านเมืองถึงขนาดเอาคอเข้าว่าคอเข้าประกันเลยนะคราวนี้นะอันนี้ก็ประกันในสิบกันนี่อีกละทองคำประกันในสิบกันพี่น้องหลายมาไถ่ถอนของกระบัวไว้นะถ้าไม่สิบกันนี้มันน่าจะคอขาดจริงๆยังไงต้องเอาให้ได้ถ้าได้คราวนี้เราจะรู้สึกอบอุ่นภายในใจของเราเพราะเราไปกวดตาภาคีทองคำในท้องทางหลวงของเราเราถามข้อแก้คือแก้ประมงเพราะถามการกุศลที่จำเป็นประเทศใหญ่โตที่เกี่ยวข้องกันทางการซื้อการขายจุดนี้จุดสูงประเทศใดที่เกี่ยวข้องดังนี้ซึ่งเป็นความแน่ใจของเราว่าต้องเป็นอย่างนี้มีแน่นอนเขาถามปั๊บถูกเลยประเทศนั่งทองคำของเรานี่เอาไว้ประกันเท่านั้นประเทศนั้นเท่านั้นแล้วก็เรื่อยมาจนกระทั่งถึงมาเมืองไทยเราประกันตัวเราเมืองไทยเราทองคำที่ไว้ประกันชาติไทยเราโดยเฉพาะเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกก็รู้สึกว่าเรายังต้องหยุดใจเรียกว่าไม่พอทองคำที่มีอยู่ในท้องทางหลวงของเราไม่พอที่จะประกันค่าใช้ของเราได้ยากด้วยความปลอดภัยเพราะงั้นจึงต้องหาความปลอดภัยมาประกันเราด้วยทองการจอดตัวแอมพัททองจนกระทั่งถึงขั้นสิบตังนะเนี่ยถ้าถึงสิบตังแล้วพอใจเราเวลานี้ไม่พอใจเลยมันมีในใจตลอดมาพอได้สิบตังปุ๊บเข้าไปแล้วก็พอหายใจถึงก็ไม่เต็มปอดก็สบายหายใจคล่องปอดสบายผมขอพี่น้องทั้งหลายช่วยนะความพร้อมเพรียงคราวนี้เป็นคราวที่เราจะประกาศก้องถึงเรื่องความรักชาติของเราความเสียสละด้วยความรักชาติของตนและความพร้อมเพรียงสามัคคีแห่งชาติไทยของเราจะมาลงที่จุดทองคำต้องได้สิบตันในคราวช่วยชาติคราวนี้เอาตรงนี้นะเรื่องอะไรทราบตัวหน้ากันเมืองไทยเราไม่ใช่เมืองตื่นเมืองกลางนะเมืองตื่นเมืองชื่อไม่มีเมืองไทยของเราเมืองสงบและเงียบเตรียมตัวเมืองกงแปลงอกเตรียมใจกันถึงจะกันมาตลอดชาติไทยของเราไม่ผ่าโผนโซนทะยานมาเรียบอย่างนั้นอันนี้ก็เรียบมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่ก็ได้ถึง5ตันกว่าแล้วทองคำของเราเราจึงแน่ใจว่าเรื่องอะไรต้องได้ติดตังเพราะหลวงตาเชื่อพี่น้องทั้งหลาย แล้วเราก็ปรับใจในความมั่นใจของเราด้วยนะส่วนจะเชื่อเราไม่เชื่อก็หลวงตาบัวมันจะไปขอที่อื่นมาอยู่ว่าถ้าหลวงตาบัวมีสักขามเดียวหมดเลยเอารถสเตอร์มาไถเลยนี่กองกองคำหลวงตาบัวว่างั้นเอาให้เรียบเลยอย่างนี้มันไม่ไม่ใส่ความเพียรความเป็นผู้นำพี่น้องหลายชนแล้วยังขอให้เป็นกำลังวังชาน้ำใจเพื่อความรักษาของเราให้สมบูรณ์ขึ้นมาตามปุ๊บที่ต้องการนี้คือทองคำ10ตันเนี่ยตรงเนี้ยเอาตรงนี้นะรับก็รับไปเลยหลวงตาบัวพอได้พิจารณาทุกอย่างแล้วตอนที่แน่ใจถ้า10ตันแล้วรับก็รับไปเลยแล้วเมืองไทยแล้วไม่เป็นไรรักษาสวยได้ด้วยทองคำจำนวนนี้จะทำหลวงซึ่งบวกกับทองคำ10ตันนี้เรียบร้อยแล้วรักษาตัวได้นั่นเอาตรงนี้แหละนะเมืองใหญ่เมืองของเขาที่มีติดต่อซื้อขายจำติดเงื่อนไขสินกันเนี่ยทองคำเราอยู่ในเมืองไทยเรามันจะมากกว่าอยู่เมืองนอกนะเมืองนอกเรามากกว่านี้ด้วยความจำเป็นเครื่องยืนยันเอาไว้ติดเงื่อนไขสินอันนี้ต้องเครื่องประกันไว้เนี่ยนะถ้าซื้อการขายคนจะไว้ใจกันได้เพราะมีเครื่องประกันถ้าเรากับชาติเขาที่ประสานกันอยู่ในการซื้อการขายติดนี่ติดสินนี่คือมีสินประกันตัวอยู่แล้วเครื่องทองคำเป็นต้นนี่ประกันไว้แล้วเนี่ยมันมีการซื้อการขายติดนี่ติดสินอ้าติดใจดูในวงสมบัติที่ประกันตัวนั่นเรียบร้อยแล้วนั่นนะประเทศนี้ประเทศใหญ่การค้าการขายการติดหนี้สินมีมากทองคำต้องเอาไว้ประกันตัวประกันชาติไทยของเราเท่านั้นพอเหมาะกันเอาประเทศนั้นเท่านั้นประเทศนั้นเท่านั้นเหนื่อยช่วงว่าพอหันก็มาถึงเมืองไทยของเราทองคำประกันชาติของเราโดยเฉพาะแล้วมีเท่าไหร่มันจิตใจมันไอ้พูดไม่ถูกนะเพราะงั้นเราถึงออกมาวันนั้นนะส่วนมากทุกนักยุพวกนักข่าวเขาไปยุ่งอยู่สวนยังทำมายุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เราดุเขาเรื่อยแต่วันนั้นพอออกจากธนาคารชาติมาแล้วยังไม่มืดนะพอมาก็ประกาศกล้องไปหมดเลยนะทุกวันนะพวกนักข่าวยุ่งตลอดเวลาได้ดุแทบทุกวันแล้ววันนี้นักข่าวไปไหนหมดเนี่ยว่างั้นนะเราจะออกข่าววันนี้หนักว่ะนั่นก็บันบันดังไงนักข่าวจะอยู่ที่นั่นอยู่ไหนก็ประมาณสักสิบนาทีเขาบอกนักข่าวมาแล้วโอ้เข้ามาเดี๋ยวนี้เลยว่าเลยตาตั้งแต่บัดนั้นเลยทองคำเรารู้สึกว่ามีน้อยมากเราสะดุดใจเลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเอาให้ได้นะนั่นแหละตั้งแต่บัดนั้นนะวันนั้นแหละวันที่เราไปมอบทองคำแล้วโดนราแล้วก็ไปดูสมบัติในทางหลวงมีทองคำเป็นต้นเดี๋ยวดูแล้วออกมาเนี่ยหรือประกาศในเย็นวันนั้นเลยนี่เราก็ได้ถึง5ตันแล้วนี่พอเดียวยาปันไปก็ได้10ตันแล้วคาวาโรกหายเป็นปกติคนเราถ้าจะมีบ้างก็เป็นไอเป็นหวัดเป็นไอเล็กน้อยไม่มากนักละนะผมก็ว่าขอให้ย่าสุดขอให้ย่าสุดกันนะปักจริงแล้วหลวงตาปักเลยนะถ้าเป็นเวทีก็ยังไงก็ต่อยเลยเจ้าแพ้ชนะไม่สนใจฟาดเลยเจ้าเนี่ยขึ้นแล้วประกาศให้พี่น้องหลายทราบแล้วว่าทองคำเราให้ได้สุดกันเป็นเครื่องประกันชาติของเราได้เกือบจะพูดว่าสมบูรณ์เนี่ยเอาตรงนี้แหละการเทศนาว่าการผู้วางนี้ย้อมตาก็เคยได้พูดพี่น้องหลายครั้งแล้วการเทศนี้ไม่ถ้าพูดกันธรรมดาเราหยุดไปแล้วนะอันนี้เรามุ่งต่อทองคำทองคำเป็นแนวหน้าการเทศนาว่าการบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนั้นเป็นสายเกี่ยวโยงกันกับทองคำในนามเราเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนะเพราะงั้นการเทศนาการจึงมีบ้างเท่าที่จำเป็นเราก็บอกแล้วนะคือเราจะบรรพชนในที่ต่างๆทั่วไปเหมือนดังที่ปฏิบัติเคยปฏิบัติมาแล้วนะเราจะแท้ให้ที่จำเป็นนี่ก็ให้เป็นสายเกี่ยวโยงกับทองคำเพราะทองคำได้ เต็มความมุ่งหมายแล้วการเทศนี้มันคอยจะล้มอยู่แล้วมันล้มไปเองเลยอ่ะแต่นี่ถูไทยก็ไปเฉยนะเมื่อจึงว่าจะว่าหยุดแทบที่เดียวก็ไม่ได้ว่าไม่หยุดเยอะก็ไม่ถูมันก็อยู่ตรงนั้นละเอาทองคำเป็นสูตรไว้คือเราเกี่ยวโยงกับทองคำหนึ่งพาพี่น้องทั้งหลายก้าวเดินไปเป็นเทศนาว่าการตามการเวลาอันควรสถานที่ควรเราก็เทศให้เสียเป็นครั้งเป็นคราวจะมุ่งเพื่อทองคำเป็นสายเกี่ยวโยงกับทองคำเนี่ยกรุณาพี่น้องหลายทราบนะถ้าจะพูดว่าหลวงตาบัวหยุดเทศแล้วมันก็ไม่น่าจะผิดอ่ะนะถ้ามันก็หยุดอยู่แล้วกำลังวังชาอะไรก็หมดไปเทศหลงหน้าหลงหลังอ่ะอย่างนี้นะจะมุ่งต่อทองคำสิบตันไม่ได้หลงนะมันปักลึกนะนี่แหละที่พาลากเสียงเราไปเทศที่นั่นบ้างที่นี่บ้างก็คือทองคำเนี่ยดึงเรานะไม่ขอพี่น้องทั้งหลายทุกท่านทั่วประเทศไทยของเราวันนี้ก็ประกาศอยู่ที่ใกล้ถึงสราวัดปะบันตาเพื่อออกให้พี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นเจ้าของของชาติและเป็นผู้รักชาติให้ได้ทราบเพื่อถึงกันว่าเวลานี้ทองคำเรามีความมุ่งหมายจากหัวหน้าคุณหลวงตาบัวเองว่าอย่างไรขอให้ได้สิบน้ำหนักสิบตันในการช่วยชาติคราวนี้จะเป็นการส่งเสริมอิทธิศักดิ์ปีกุลของชาติไทยเราขึ้นลบร้อยมาล่มรอยจมที่มันกำลังจะลงนั้นให้เป็นความราบรื่นดีงามต่อไปเพราะเรื่องนี้โลกก็ทราบเมืองไทยจะจมโลกก็ทราบภายนอกทราบหมดที่เมืองไทยกำลังฟื้นตัวคืนโลกเขาก็ทราบอยู่แล้วแหวนนี่แล้วกำลังปักใจและประกาศออกว่าพี่น้องชาวไทยทั้งหมดเดือดร้อนใจเป็นหัวหน้าขอให้จ้องการทำคำให้ได้สิบตันนี่อันหนึ่งก็ออกแล้วนะเวลานี้ออกแล้วอย่าให้เสียเรื่อยเสียเยี่ยมแล้วนะให้ได้สืบตามทุกคนที่บริจาคมากน้อยรวมเข้ามันจะถังขนาดไหนก็เกินหนักลงฝนตกไม่อยู่ไม่สอยมันเต็มได้ละถังอันนี้ก็เหมือนกันถังกลางหลวงของเราก็จำนวนที่ว่างนี่แหละเต็มเป็นระยะไปเราห่วงจริงๆนะห่วงท่านร่างเรามันแค่ห่วงธรรมดาเพราะฉะนั้นทำอะไรลงไปจึงปากขาดเลยไม่มีคำว่าอุทธรณ์ไม่มีคำว่าย่อหย่อนไม่มีคำว่าถอยหน้าถอยหลังนั่นเนี่ยถ้าลมได้พิจารณาเต็มกำลังนี่แล้วออกแล้วคุ้มเลยอะไรมาผ่านขาดสะบั้นเลยก่อนที่จะออกได้พิจารณาเต็มเหนี่ยวทุกด้านทุกทางก่อนนะไม่ใช่พวดพลาดสูงสี่ห้าเราไม่ทำอย่างนั้นแม้แต่การปฏิบัติตัวเองก็แบบเดียวกันถ้าลมได้ปักใจตรงไหนด้วยการพิจารณาแล้วคุ้มเลยอย่างนั้นนะเราก็จะพิจารณาแล้วรวมลงแล้วก็คือเชื่อพี่น้องชาวไทยเราเชื่อจะเป็นผู้อุดทุนหนุนสิ่งที่บกพร่องทั้งหลายคือทองคำเหล่านี้ให้เต็มตื้นขึ้นมาได้ดังนั้นเราถึงได้ประกาศพี่น้องหลายทราบเรื่อยๆไปละตั้งแต่บัดนี้นี่เท่าที่เราทราบมานี้ก็ทองคำนี่นะตั้งแต่วันที่11 เมษาที่ไปมอบคราวที่แล้วนี่แหละทองคำได้เพิ่มขึ้นอีกตั้งอะไร70เท่าไหร่นะ72กิโล12บาทนะเนี่ยนับว่าเร็วอยู่นะตั้งแต่วันที่11เมษายน11พฤษภาคมเดือนกว่าเท่านั้นน่ะนะนี่ได้ทองคำตั้ง72กิโล12บาทเนี่ยนับว่าได้เร็วเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วสำหรับดอลลาร์นั้นที่เข้าคำหลวงแล้วเวลานี้6,867,000บาทนะเข้าเรื่อยเวลานี้เข้าทางบัญชีทั้ง2บัญชีบัญชีอุดรก็มีตอนแรกทางกรุงเทพก็มีให้เสมอกันเหมือนกันเราเป็นคนสั่งเองฉันยังได้ทางนี้มากแบ่งไปทางโน้นได้ทางโน้นมากแบ่งมาทางบัญชีทางนี้ให้เสมอกันไปตอนแรกรวมแล้วเวลานี้ที่เข้าเรียบร้อยแล้ว6,867,000นะแล้วจะเข้าเรื่อยๆตอนแรกกับทองคำไม่มีไปไหนเลยนะ 100% เราถึงเข้าทั้งสองสมบูรณ์แบบตลอดเลยแต่ส่วนเงินสดกำลังที่เรียนพี่น้องหลายทราบทางบ้านเมืองทั่วประเทศก็มาแย่งเอาไปพระเจ้าคำเข้าคำหลวงก็แย่งแล้วแย่งไปเรื่อยต้องแบ่งให้ทางโน้นต้องแบ่งให้ที่แล้วแบ่งให้คำหลวงบ้างนี่แหละเงินสดมันจึงไม่แน่กำลังที่เรียนแล้วพูดยังไงเป็นอย่างนั้นนะหลวงตาไม่แบบซื่อๆอย่างนี้ไม่ได้นะโกงเก่งเลยทำอะไรทุกอย่างไม่เหตุมีผลทุกอย่าง มาร่วมร่างสู้ๆกับเราไม่ได้เพราะฉะนั้นการเก็บรักษาบัญชีเงินทั้งหลายจึงอยู่กับเราคนเดียวเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเท่านั้นเมื่อเราเป็นผู้ทำเองแล้วหายสงสัยทุกอย่างดังที่เขาประกาศโจมตีหลวงตาบัวจึงได้เห็นความเลวร้ายของพระเหล่านี้ว่างั้นแค่เราอยากจะพูดว่ามันมีพระที่ตรงไหนเราจะว่ามันคือมันมากระเทือนใจเราอยู่เรื่อยๆนะการพูดมันไม่มีการต่องกันต่องเวรกับใครนะต่องกันต่องเวรเราไม่มีเราพูดตามหลักความจริงที่ความเลวร้ายมันมาทำความทำลายความดีงามทั้งหลายที่เราสร้างมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี่มันประกาศโจมตีเราฟังที่มันฟังได้ไหมและเราเป็นผู้ฟังเองช่วยนะและเราเป็นผู้ปฏิบัติงานนี้ด้วยแล้วถูกโจมตีในงานที่เราปฏิบัตินี้ด้วยหาว่านั่นฟังสิเงินทองที่พี่น้องสายบริจาครวมเข้ามาหาหลวงตาบัวเนี่ยทั่วประเทศไทยที่รวมมาหลวงตาบัวหลวงตาบัวเข้าภูมิหลวงหมดนี่คำนี้นะหนักมากไหมทีนี้มันสวนทางกันเราพูดชี้นิ้วเลยแม้สตางค์นึงแล้วไม่มีเจตนาที่จะเอาสมบัติของพี่น้องทั้งหลายออกมาเป็นของส่วนตัวหรือใช่แบบอะไรยุบยิบอย่างนี้ไม่มีเลยฟังชัวร์ตั้งแต่สตางค์นึงขึ้นไปเราพิถีพิถันมากที่สุดจะจ่ายมากจ่ายน้อยอยู่ในความพิจารณาของเราด้วยความพิถีพิถันเพราะงั้นมันเป็นสวนทางกันเราบริสุทธิ์ 100%อันนี้ทำเราให้เลอะเทอะไปถึง 100% ใช่ไหมล่ะนี่เราถึงได้เห็นเรื่องความเลวร้ายของพระถ้าน้าออกประกาศนี่นะเราถึงได้ยี่จำเข้าไปหาพระแล้วคือพระด้วยกันเรียนมาด้วยกันคำพีในภาษาของพระเป็นยังไงภาษาของพระต้องมีศีลมีธรรมมีความสัตย์ความจริงประจำองค์พระกิริยาที่แสดงออกมาแม้แต่จิตที่จะยิ่งฉาใครๆนี่ต้องตีกันทันทีเลยอยู่ภายในซึ่งเป็นของละเอียดอย่ามาพูดแต่เรื่องวาจาเรื่องกิริยาที่มาแสดงออกเปิดเผยหยาบหยาบโลนอย่างนี้เลยนะอันนี้มันเลยเกินเลยแล้วนะนี่มาหาว่าเราอันนั้นเราคิดล่ะถ้าจะพูดถึงเหตุผลนะทะเบียนบัญชีของเราที่เก็บรักษาสมบัติมาตั้งแต่รับการบริจาคพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่1สตางค์ขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เขาได้มาเห็นบัญชีของเรามั้ยฟังสินะเขาได้มาตรวจตราบัญชีของเรามั้ยที่การเก็บการจ่ายของเราเราทํายังไงบ้างเขาไม่เห็นแล้วเขาเอาความรู้มาจากไหนหรือโคตรพ่อโคตรแม่เขามีความรู้ยิ่งกว่าเขาหรือแล้วเอามาโจมตีเราว่าเงินที่บุคคลท่านทั้งหลายได้บริจาคมารวมมันถูกหลวงตาบัวนี่หลวงตาบัวเข้าคุมงบเนี่ยฟังที่มันฟังได้ไหมเนี่ยภาษาของพระมันฟังได้หรืออย่างนี้มันไม่มีอย่างนั้นเนี่ยบอกว่าร้อยทั้งร้อยเราบอกว่าเราไม่มีเราจึงได้อ่านชัดเจนของพวกนี้สิแล้วเราเป็นผู้ทำหน้าที่เองเนี่ยมันถึงได้ชัดเจนมากทีเดียวว่านี่ต่างหน้าต่างตาทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาทั่วประเทศไทยแล้วให้จมลงไปเพื่อพวกนี้จะขึ้นครองแล้วที่รถชาติไทยของเราลงด้วยเจตนาที่เลวร้ายที่สุดหาความจริงไม่ได้ตั้งทั้งที่ผู้หนึ่งสร้างความเป็นที่อยู่มงคลแก่พี่น้องหลายหลวงตาบัวนี่แทบเป็นแทบตายมาตลอดเห็นไหมพี่น้องหลายได้เห็นไม่ใช่หรือเนี่ยเราไปเอาตัวไหนสตางค์ไหนพอที่จะว่าเป็นมนทินต่อเราว่าเราได้ทุจริตเราบอกเราไม่มีเลยขนาดนั้นเรื่องพิธีพิธันพิธีพิธันเรามากจึงไม่ยอมให้ใครถือบัญชีเลยนั่นที่เราถือเองหมดไปมากน้อยเราแน่ใจในจะจ่ายไปฉบับแล้วเป็นแสนแสนล้านๆเรามีเหตุผลเรียบร้อยแล้วควรแล้วจัดอย่างนี้เลยนะนอกจากนั้นไม่ยุ่งไม่ได้นั่นไปอย่างนั้นนะเราทำอย่างจริงอย่างจังมากกับเรื่องที่ว่าเราเอาเข้าคุงหมดมันเข้ากันไม่ได้เลยนะนี่ภาษาของพระทำไมเป็นอย่างนี้ทั้งที่น่ะพระที่ไหนมีในประเทศไทยเราไม่มีถ้ามีก็มีแต่พระเปรตพระผีพระเทวทัตพระกำลังทำลายชาติและศาสนาอยู่เวลานี้เท่านั้นและพยายามสุดขีดพวกเปรตพวกผีนี่จะทำลายชาติทำลายศาสนามาตลอดตั้งแต่ชาติบ้านเมืองมาถึงเวลานี้เข้าถึงยุคศาสนาพุทธของเราก็จะเข้าตีกำแพงอันหนาแน่นของพระพุทธเจ้าหลักธรรมวินัยทรงมันหยุดไว้จะถีบยันออกทั้งหมดเหลือแต่อำนาจป่าป่าเถื่อนของบ้านของเมืองด้วยความเห็นแก่ลาภแก่ยศเห็นแก่อำนาจบาทหลวงที่จะของบ้านของเมืองมันด้วยความหน้าด้านของมันเท่านั้นมันถึงได้เกิดเรื่องขึ้นมาเวลานี้เกิดขึ้นมาเมื่อเราเร็วนี้เกิดเพราะอะไรก็เกิดเพราะจะเข้ามาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าสิลูกศิษย์สถาคตมีกี่องค์มันจะยอมให้เหยียบง่ายๆหรือยังหลวงตาบัวนี่เหยียบไปเหยียบชนะทะลวงตาบัวคอยังไม่ขาดแล้วอย่ามาเลยว่าเดี๋ยวจะตายหมดต้องโคตรมันนาบอกนี่เลยเอาจริงๆอ่ะเราไม่เหมือนใครยังบอกว่าขาดเลยทะลวงได้ชี้ตรงไหนแล้วไม่มีถอยเลยหรอกนี่แหละที่นำไปน้องหลายนำด้วยแบบนี้นะด้วยเหตุนี้เองที่เวลาเด็ดเราก็เด็ดแต่ทองคำน้ำหนัก10 กิโลเอาให้ได้นะ สมหวังสมใจเราและสมใจรถขบวนที่ตัดคอเพื่อชาติและศาสนาของชาติไทยเราอย่างยิ่งละถ้าในจุดนี้แล้วนะสมใจทีเดียวพี่น้องทั้งหลายก็เป็นบริษัทบริวารตามผู้นำก็เอาให้มันเต็มเหนี่ยวเหมือนกันนะลูกศิษย์มีครูนี่ว่าครูพาเดินยังไงลูกศิษย์เดินอย่างนั้นเข้าใจเหรอพากันจำไว้นะแล้วจำได้ไหมที่ว่าเรื่องความสกปรกเลวร้ายกับเรื่องความสะอาดสุดยอดมันสวนทางกันนี่เครื่องไหนไปฟังนะมันฟังไม่ได้นะภาษาของพระแท้ๆเป็นผู้มาโจมตีกันมีเจตนาอะไรอย่างเลวร้ายยิ่งกว่าประชาชนทั้งหลายไปซะอีกคือพระประเภทเปรตนี่เองจะเป็นอะไรไปที่ไหนไปพูดอย่างนี้เราไม่โศกทานเรื่องมันประกาศมาอย่างนั้นจะให้ว่ายังไงเราไม่เห็นเราได้ยินเราก็พูดตามเหตุที่ได้ยินแต่ยังที่พูดนี่นะมันออกเป็นเชี่ยนเป็นหลามหลวงตาบัวนี่อยู่ในท่ามกลางแห่งหอกแห่งเล้าแล้วก็ออกพูดป้างป้างเลยเนี่ยเพราะลูกศิษย์ลูกหาเราเต็มบ้านเต็มเมืองมากระซิบกระซาบมาบอกมากล่าวทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับเรื่องภัยมหาภัยที่จะมาทำลายเราเขาเห็นว่าเรานี่เป็นหัวใจของชาติภัยเราว่างั้นถ้าฆ่าหลวงตาบัวนี่แล้วเขาจะทำไงก็ได้ความหมายก็ว่างั้นเองเพราะงั้นจึงอยากให้มันอยู่อีตาบัวนี่ว่างั้นฟาดมันหมดทั้งโคตรเลยแต่เขาลืมโคตรของเขาได้หลวงตาบัวมีโคตรทางโน้นก็มีโคตรเหลือถ้ามีโคตรยกคนมาจะฟาดกันทั้งโคตรโคตรต่อโคตรใส่กันกับหลวงตาบัวได้ไหมให้หลวงตาบัวถอยนี่เป็นไม่ถอยมันไม่ถอยไม่หมดจริงๆเรียกไอ้หยองมาไอ้ปุ๊กกี้มาช่วยกันมีทั้งหมัดทั้งกำปั้นฟาดเลยไอ้หมามันมีทั้งหมัดตีนมันทั้งหมัดบนหลังมันโอ้ยพวกนี้เพ่นเลยเข้าใจไหมเอาละพอพูดจริงๆนะคือพูดไม่มีอะไรมันสนุกพูดนะเข้าใจคือเราไม่มีอะไรเลยในหัวใจในสมมุติ3เดือนแล้วก็ท่านไม่มีอะไรผ่านหัวใจมีแต่โล่งจ้าตลอดเวลาพูดด้วยความจ้านั้นเนี่ยกิริยาอย่างนี้กิริยาแห่งความจ้าของธรรมไม่ได้เป็นกิริยาของเกศที่เป็นฟืนไฟเผาโลกนะท่านหลายฟังเอา
2: พ่อเจ้าขา
1: อะไร
2: บุตรคุณเทียมจันทร์สองคนคุณคณิตากาญจนวิจิตฝากมาถวาย 2,000 นะเจ้าค่ะ
1: มา
2: คุณวิจิตรากาญจนกิจ 2,500 ของหนู 1,500 ทำบุญให้แก้วของตำราอาหารเจ
1: ้
2: าค่ะ
1: เออ
2: ทำบุญทำอาหารได้รถดีถวายเจ้าค่ะ
1: ก็อุทิศได้เอาทิศให้ผู้กินบ้างสิผู้กินไม่ได้อุทิศเลยอุทิศแต่ผู้ทำว่าผู้กินมันอิ่มจะตายแล้วว่าเอาอะไรทางนั้นยอมรับก็ไม่ได้
2: ม
1: ี
2: ค่าดำหน้าจ้ะครับพ่อหลวงตาเสร็จแล้วก็มีคนร่วมที่ดินถวายพ่อหลวงตาอีก
1: คร
2: ับ
1: เอาเข้าเลยเข้าเลยที่ดินที่อะไรนี่ไม่ได้ไปไหนนะนั่นผู้มีศรัทธาบริจาคอะไรเรียบร้อยแล้วเงินที่ดินนี่นะเราขนเข้าช่วยชาติทั้งหมดนะสมบัติเงินทองเข้าของใครจะมาจากไหนก็ตามชาติต้องเป็นเบอร์หนึ่งไว้เลยเจ้าหมุนเข้าหมุนเข้าหมุนเข้าทั้งหมดอันนี้ก็ศรัทธาใหญ่ก็พ่อแม่ของนี่เนี่ยเป็นไรไปกับกิ่งแดงเอาไปหมดรับไปหมดแล้วนี่เขามาบริจาคที่ดินที่ดินเอามาว่างั้นเอามาที่เขาออกทางนี้เลยทางนั้นหนุนให้เต็มแล้วจะไปหาอะไรอีกก็ใหญ่ไหมทางนี้ก็ออกเลยบกพร่องทางไหนก็ออกนะมีกี่คน
2: 4 คนนะคะ
1: กูกี่มาต้มยำสักหน่อยวันนี้มันกวนกูเหลือเกินว่ากูอิ่มแล้วไอ้ที่กูอิ่มแล้วกูไม่กินต้มยำหมานั่นนี่นี่ออกนะเดี๋ยวออกทางนี้ออกอะไรก็ตามคือเราไม่มีอะไรกับใครแล้วพูดได้สบายของเราเข้าใจไหมใครจะฟังใครจะขี้ขยำเป็นแบบบ้าแบบอะไรก็แล้วแต่เขาเราไม่ใช่บ้าแล้วพูดเป็นแบบเราหายเลยพูดไปอะไรหายเลยหายเลยพวกเรียกว่าผู้พูดพูดสนุกพูดไม่มีอารมณ์กับอะไรเลยพวกที่ฟังมันเป็นบ้าขยี้ขยำท่านว่าอย่างนี้ท่านว่าอย่างนี้ท่านว่าอย่างนั้นเป็นบ้าทั้งวันนะผมเราไม่เป็นพูดแล้วหายเงียบเลยนะอย่างที่พูดอย่างนี้พอจบหายเงียบเลยไม่มีอะไรนี่จะถึงจะโตโลกังทั้งนั้นเราว่างไปหมดโลกธาตุตาไปหมดด้วยไม่ใช่ว่างเฉยฮะ

0: กราบลาหลวงตาหลวงตาอย่าไปนานนะครับ
1: หวานหวาน
2: นี่เป็นอะไร
1: บ
2: ั
1: วรอยครับ
2: ฮะ
1: บัวรอยน้ำขิงครับบัวรอยไส้ก็เป็นงาดำครับ
3: ลาหลวงตาเลยนะครับลาหลวงตาก
4: ราบลาหลวงตาด้วยครับ
3: ไม่ได้ตาค่ะ
2: ไอ้นี่แค่มันลาก็มันเป็นถุงนี้ด้วยนะ
5: หลวงตาค่ะขอท่านช่วยแผ่เมตตาให้คุณพ่อพี่สุขแม่ชัวนะคะท่าน
6: ไม่เป็นไร
5: ท่านลุงรับไปเมื่อวันที่22มีนานะคะเวลาบ่าย2
6: คร
5: ับ แล้วก็ช่วงนี้คุณแม่ก็กังวลเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะขอให้ท่านสบายใจในเรื่องนี้จ้ะ
7: วันนี้หนูกราบส่งหลวงตาตอนนี้นะคะว่าหนูไม่ได้รับวันนี้หนูมีธุระจะต้องไปจัดการเรื่องที่ดินด้วยค่ะหนูกราบส่งหลวงตาตอนนี้นะคะขอให้หลวงตาเดินทางโดยปลอดภัยนะคะเดี๋ยวสมเด็จจะเดินทางมาหลวงตาที่บ้านตากค่ะ
6: หมายทอง5บาทครับ
2: คือมีคุณนั่ง
8: ส
2: ุ
8: ขมัดสุขครับ
9: ขอกราบบูชาท่านขันธ์ตา
6: ขอกราบบูชาท่านขันธ์ของพระองค์ตาท่านทั้งสามคนครับ
5: หลวงตาเจ้าขาวันนี้พ่อของลูกนะคะสุรศักดิ์นะคะแล้วก็พี่ชายน้องชายและครอบครัวถวายทอง5บาทค่ะแล้วก็มีเช็คเงินสด 3,000 บาทค่ะ
6: เช็ค 50,000 บาทครับหวายทอง3บาทครับหวายทอง3บาทครับ3บาทครับ
2: พอได้พอได้วันมาถึงวันกลับจะได้ทองเท่าไหร่
10: 40กิโล
2: ได้
10: 40กิโล
2: เดี๋ยวนี้ได้ด้วยนะ
10: 39
2: โอ้จะได้แน่นะ
10: 40
2: กิโลโทษมันจะเล่นเรากะประมาณ20กิโลว่าก็40จะได้ของเล่นอ่างทองนะโอ้แล้วอินมันตายแล้วยังไม่เห็นหน้ามันถามไปนะบอกว่าหลวงตาท่านถามถึงว่าโอ้แล้วอินมันตายแล้วยังไม่เห็นหน้าเลยว่า
5: หนูไม่ต้องไปนะคะหลวงตา
10: บอกมาไปวัดอโศก
5: หน
10: ู
5: ก็ตามหลวงตา
2: เหรอก่อนเราไม่เห็นนี่
5: ยังถวายน้ำหล่อทำวัดหลวงตาเลย
2: ทุกท่านโอ้คนวันนี้เต็มตะบนเลยรถที่จะติดตามเราวันนี้ก็น่าจะมากเลยนะรถที่จะติดตามเราไปวันนี้มันจะมีหลายคันอยู่ไอ้พวกอุดรมานี่มันไม่ยอมกลับมันจะกลับพร้อมเรามันก็ไหลขึ้นไปเลยตั้งแต่วันมานะมาไปบุรีรัมย์ตั้งแต่โน่นพวกร้านศรีนิธรรมจนกระทั่งไปนี่ยังไม่กลับจะกลับพร้อมเลยค่ะนี่ก็เส้นสายยาวเหยียด
8: ลูกตาคร
6: ับ ลูกตาของท่านคึกฝากแจกครับ
2: กินไม่หยุดกินไม่หยุดนี่ก็ยิ่ง
5: ตาเจ
10: ้าขาตาครับตา
11: ครับไหวทอง10บาทเจ้าค่ะ
6: 10บาทครับ
2: พอใจพอใจถ้าวันนี้ก็จะได้ทองเยอะนะ
6: ไหวทอง2บาทครับ
2: นะ
6: 2บาทครับ
2: เอามา
12: ทองส่งตาก
6: ับ
12: อ
6: ุ
12: ดรนะ
6: เ
12: จ้าค่ะ
6: 75สตางค์ครับ
2: มันจะพอกับอุดรได้ไหมล่ะนี่เห็นไหม ถวายทองจะส่งกับอุดรว่าทองนี่มันจะพอส่งกับอุดรได้เอาเอาถวายก็มาแล้วจะหยุดให้ทอง
1: แล้ว
2: แล้วจ่ายก่อนได้เวลาละใช่ไหมคนมากวันวันนี้คนมาก
4: มาขอบคุณตา
2: เจ้าค่ะมาเช้าเลย
4: นะตาพี่มาเช้าเลยนะตาตากับดอ
2: นเสียงมากนครนายกตั้ง2ชั่วโมงจนจากนครนายกมา2ชั่วโมง
1: ครับ
2: เราเคยไป2ชั่วโมง
1: ว้า
2: วอืมมาเนี่ยมาเนี่ยอืม
4: เพื่อสมุนไพรไทยเจ๊เจ๊เพื่อนะคะได้ผลิตในลำไส้ด้วย
1: ครับ
13: ค่ะเจ้าค่ะแม่ฝากมาถวาย
1: แม่ฝากมาถวายครับพร้อมทั้งแหวนวงครับ
2: อ
1: าพี่ไม่ได้อ่านนะแต่10,000ใช่ไหมครับ
14: มีทอง4 บาทถวายหลวงตาเจ้าค่ะเงินอีก10,000 บาทค่ะ
1: ทองจริงครับ
2: อาหารที่ติดเจอสงครามเขาล้อมกันนั่นนะพอเขาเห็นทางนี้ยกธงขาวเห็นยกธงขาวเขาก็หยุดล้อมอันนี้ยกธงขาวก็ยิ่งบูมใหญ่น้ำไหลมาเรื่อยเลยโตเห็นแล้วนะถ้ายกธงขาวไม่ฟังเสียงอาหารผลนั้นทำที่อื่นเขายอมหมดเห็นตรงขาปั๊บเขาหยุดแสดงไม่ยอมแล้วเขาก็หยุดอันนี้เห็นตรงขายิ่งกระดำอย่างโตมาได้กันดีให้พอจะพอมันยังมาอีกนั่นแหละบอกยกตรงขาแล้วมันยังบุกไปพอเห็นตรงขาว่าได้ท่าแล้วไปใหญ่เอาใหญ่เลยแล้วเดี๋ยวช่วยดูละมาแล้วเอาขึ้นไป
1: ถวายทอง27 บาทแล้วก
13: ็
1: ลูกศิษย์หลวงปู่เจี้ยถวาย2.50 บาทดังครับ
13: ถวาย
2: เงินดังไปไหนหัวว่าแล้วเข้ามาเอาดิแล้วเขาแล้วว่าช่างดูว่าเช่าวันนี้ทองมาช่างดูเช่าวันนี้เงินเท่าไหร่เข้ามา
13: 23,962 บาทนะเจ้าคะ 23,962เจ้าค่ะวันนี้เฉพาะวันนี้นะเจ้าคะจากวันที่6จนถึงวันที่27ที่ศรัทธาญาติโยมได้ใส่ลงมาในขันที่ใต้หาเดินหานี่นะคะเป็นจำนวนเงิน 387,334 บาทเจ้าค่ะ
2: พอใจอยู่ที่ไหนก็จะคว้าพวดจะไม่มีอะไรติดตัวกลับบ้านเลยคงจะคว้าหมดฮะ
1: น้องสาวต
2: ุ
1: ๊กตาฮะ
2: ฮะ
1: น้องสาวตุ๊กตา
2: ฮะก็ถามเรื่อยลงเรื่อย ถามเรื่อยหลงเรื่อยว่าหลังถามอีกนะให้เตรียมพร้อมไว้ไม่เป็นไรจำไม่ได้ตัวอะไรวันไหนก็ถามวันนี้มันดูจำไม่ได้อีกแล้วเอาเข้ามาเข้ามาชวนแล้วนะเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วเอาว่าโรคว่าโรคว่าโรคเดี๋ยวตีเขาอยู่นะก็เต้าอะไรกันรู้ละเอาเข้าว่าเข้าว่ามันท้ายแล้วนี่ก็ที่จะก้าวโบละเนี่ยเอาไปซ้อนเข้าไปอีกสักสองอันจะดีถ้ามันหนาไปซ้อนอีกสองอันเอาว่าโรคว่าเราจะพูดบ้างเดี๋ยวตีปากเลยไม่ได้อะไรก็ไม่รู้อะไร
15: ไม่พูดไม่พูดจะผักขันน้อยใช่ไหมไม่พูดจะผักขันน้อยใช่ไหมวันนี้ลูกศิษย์ทั้งศาลาถวายพระหลวงตา60,000เจ้าค
2: ่
15: ะ
2: หกหมื่นเออละไปอย่าพูดบ้างไปอย่าพูดมากแต่เอามามากมากไปโต้อะไรก็ไม่รู้
16: ของแพ้วและจิตที่ศรัทธาอย่างแรงกล้าของลูกและครอบครัวและญาติธรรมคณะลูกศิษย์ของหลวงตาที่แสนที่สวนแสงธรรมนี้ขอน้อมถวายพระป่าต้นที่6วันที่27เมษายน2550ในรอบนี้ลูกขอญาติธรรมและคณะทุกสิทธิ์ขอมอธนากุศลร่วมกันช่วยเชิญ
2: มันจักบาทไปให้บอกล่ะมีจะมาให้อนุโมทนาจะยื่นกระดาษเปล่ามาก็มีให้อนุโมทนาว่า
17: ทองไม่หมดแล้วครับหมดของหมดแล้วครับทอง7บาทครับเงินทั้งหมดเกือบ 80,000 ครับทอง7บาทครับ
2: ชอบที่ไหนชอบ
15: ทอง
2: ขอเนี่ยเออพอใจ
15: ชอบใ
2: จ
18: ชลบุรีกับระยองครับ
2: เออ
18: ชลบุรีกับระยองครับ
2: พอใจพอใจ
18: พอใจ80,000ครับ
2: เออเออได้ต่อไปพอใจนี่ไปให้เด็กอ่ะเอาให้เด็กเอาเอาเตรียมพร้อมเราก็เตรียมพร้อมแล้วเราเตรียมพร้อมตั้งแต่เช้าจะไปวันนี้เจ้ากระทักป่านนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายเลยอย่างไรเขาว่าจะให้พรรถวันนี้ที่จะติดตามเราจะไม่ร้อยนะไม่ทราบมาจากไหนจากไหนมันจะเป็นพวงไปเลยเรียกว่ารถพวงเต็มไปหมดแล้ววันนี้น่าจะทราบไหนก็ทราบแล้วพอดีเท่านั้นแหละไม่มีอะไรวันนี้ก็จะลาพี่น้องทั้งหลายกับประชาอุดรไปทำประโยชน์เพื่อโลกจัตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ออกเพื่อโลกทั้งหมดนะเราไม่เอาเราบอกแล้วว่าเราพอแล้วทุกอย่างเราไม่เอาไม่แตะได้เท่าไรมาออกเพื่อโลกทั้งหมดเลยนี่แหละอานิสงส์หรือคุณค่าแห่งการเสียสละเนี่ยมันไหลเข้ามาเนี่ยไหลเข้ามาเพราะอะไรเพราะไม่เอาไหลเรื่อยมาเราไม่เอาอะไรละเราพอทุกอย่างแล้วได้เรียนพี่เราหลายทราบว่าหัวใจนี่พอทุกอย่างอะไรจะมาเพิ่มถ้าไม่พิเศษเลิศเลยยิ่งกว่านี้จะเข้าถึงนี่ไม่ติดไม่เข้าไปถึงนี่พอแล้วด้วยความเลิศเลยมีแต่ช่วยพี่เราหลายด้วยความเมตตาเท่านั้นแหละไปไหนไปเพื่อโลกเพื่อโลกไม่ใช่เพื่อเราวันนี้ก็จะได้กลับอุดรแหละกลับมาดูก็ไม่ว่าช่วยแล้วช่วยนี่ตลอดเวลานี่สิ่งก่อสร้างที่รออยู่ชาวอุดรก็หลายจังหวัดรอบด้านนั้นสร้างตึกนั้นและตึกนี้ตึกนั้นโรงพยาบาลส่วนบ้างไปช่วยทุ่มลงเราไม่เอาอะไรละเราพอทุกอย่างเรียกว่าพอไม่สนใจกับอะไรมีแต่ความเมตตาสงสารโลกที่บกพร่องต้องการความช่วยเหลือทั่วหน้ากันอยู่เราก็อุตส่าห์พยายามช่วยเหลือเต็มกำลังความสามารถของเรานะออกจากนี้ก็กลับไปอุดรก็ช่วยทางนู้นช่วยทางนู้นไม่เอาเราไม่เอาเราช่วยทางนั้นแหละเรียกว่าช่วยโลกเขาจะเรียกว่าหลวงตาช่วยโลกไม่ผิดเพราะเราช่วยจริงๆเราไม่เอาช่วยมีเท่าไหร่ออกหมดเลยล่ะ พี่น้องทั้งหลายอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีศีลมีธรรมประจำครอบครัวอย่าให้มีแต่กิเลสตัณหาเผาบ้านเผาเรือนเผาครอบครัวเผาตัวไม่ดีเลยนะให้มีศีลมีธรรมจะมีความสงบร่มเย็นถ้าไม่มีธรรมอยู่ที่ไหนหาความสุขไม่ได้นะถ้ามีธรรมมากน้อยจะชุ่มเย็นพอสุขหัวนอนได้สุขหัวนอนได้ถ้าไม่มีธรรมไม่มีทางจะรับความสุขครอบครัวพระกัจจาวระแต่นี้ต่อไปแล้วหลวงตาจะให้พรให้พรแล้วก็ออกเดินทางมีกำลัง9โมงอิชิตังปฏิตังตุมหังคือพ่อแม่ว่าสมิจตุสาแพรภูเรตุสากะปาจันโทภาระระโสยะถาบริโชติระโสยะถาสัพพิติโยมิวาชาตุสัพพโรโกวินาสตุมาแต่ภวตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทรสีนิสดิจังพุทธาพระเจ้าอยู่โลกจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโดสุขังภาลังอะไรนี่อะไรก็อะไรบ้างก็เลยดูเยอะ
19: ทอง
2: เลยนะเอาไปเรียนแล้วเราจะไม่ได้ถามว่าทองวันนี้ช่างวันนี้ได้เท่าไหร่นะก่อนจะกลับ
20: กำลังเขียนอยู่ครับ
18: กำลังรวมอย
2: ู่เออเอาให้เราทราบตั้งแต่วันเอาที่นี่เอาตั้งแต่วันมาถึงจนกระทั่งวันกลับนี่ได้ทองเท่าไหร่เราอยากทราบทอง
19: เออหน้าเรือบุญปากน้ำสิทธิ์ทลีธรรมทโลวัดโสการามกับน้อมถวายผงพระดวงตาด้วยทองคำหนึ่งบาทเงินสดหนึ่งหมื่นเจ้าพ่า
2: พอใจพอใจพอใจพอใจเออไปไปเรื่อยมาเรื่อยนับเรื่อยไปเรื่อยเก้าโมงพอดีแล้วนะเก้าโมงเก้าโมงวันนี้เก้าโมงไปถึงรถก็ไปสามโมงกว่าไปถึงวัดก็บ่ายสามโมงกว่าธรรมดาหกก็โมงจากนี้ไปถึงวัดหกก็โมงคือไปนี่จะไปจอดเติมน้ำมันครึ่งทางหนเดียวก็ออกจากนั้นเราไปพยายามที่สุดแล้วพยายามสมบัติเข้าสู่ทางหลวงทั้งเป็นหัวใจแห่งชาติใจของเราคืออันดับหนึ่งก็คือทองคำให้ได้เข้าสู่ทางหลวงระดับชาติใจของเราให้เหลืองก็ลาก็ประเทศไทยบอกระดับต่อมาก็พวกยังไม่เข้าพวกงงไม่ว่าดอนยาไม่ว่าอะไรไม่ว่าเงินสดไม่ว่าดอนยาไม่เข้าคือออกช่วยชาติเพราะเข้าเฉพาะของคำของคำคือจะต้องการได้ก็แต่ว่ามาถึงนะวันที่7คือวันที่ทองคำเช้าวันที่จะหยุดเดียว29บาท42ตังค์นะทองคำเช้าวันนี้ทองคำได้1กิโล27บาท42ตังค์ทองคำตั้งแต่ทองคำตั้งแต่วันที่6เมษายนถึงเช้าวันนี้ได้40กิโล31บาท81ตังค์ได้40กิโลจริงๆแต่ว่าเพื่อเราคาดว่า20กิโลคือพอถึงวันจะกลับไปฟาดสัก40กิโลเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะดูนิดเด็ดชาติไทยของเราสิมาดูที่อื่นเห็นไหมดูเราสิทองคำได้ตั้ง40กิโลแล้ว31บาท81ตังค์สรุปทองคำน้ำไหลซึมถึงวันที่27ทองคำที่หลอมแล้วได้387กิโลขึ้นเท่ากับ31แท่งแค่12กิโลครึ่งนะแล้วก็ทองคำที่ยังไม่ได้หลอม54กิโล23บาท78ตังค์รวมทองคำที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเป็น441กิโล56บาท67ตังค์ถ้ารวมกับ37กิโลครึ่งที่มอบคำหลอมไปแล้วนั้นเท่ากันก็เป็น ทองคำ479กิโล23บาท78ตาเราได้เข้าคำเหลือแล้ว31โอ้11ตันนะ
0: 11ต
2: ันที่เราเข้าทองคำของเราที่เข้าคำเหลือแล้วแล้ว31ตันอันนี้เศษมาอีก479กิโล23บาท78ตาเศษละเศษด้วยตันมาแล้วเอาหายแล้วที่เราหลายหาเขาจะพาเดินได้ไม่ถอยหลังเลยเดินได้เรื่อยไปให้ทองคำเราเข้าหลวง
21: คณะศร
2: ั
21: ทธาถวายวันที่24ที่บ้านค่ะรวมกันแล้ว11บาทจังหวะ
2: ครับครับขึ้นรถเตรียมเราเนี่ยเอาละสิไปละ